0: ครับแต่ว่าก่อนที่จะมีการพูดคุยกันในระดับผู้นำเนี่ยเมื่อวานนี้มีการหารือนอกรอบคือเมื่อคืนนี้นะครับจะบอกว่าเป็นทวิภาคีก็ได้นะครับแต่ว่ามีฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นตัวกลางการพูดคุยกันระหว่างไทยกัมพูชานะครับสองประเทศแล้วก็มีฟิลิปปินส์เนี่ยเข้าร่วมด้วยหลักใหญ่ใจความเนี่ยต้องการที่จะพูดคุยกันเรื่องของความขัดแย้งแล้วก็เรื่องของการฟื้นฟูความสัมพันธ์ของสองประเทศด้วยนะครับ
1: ครับมีความคิดเห็นจากภาคประชาชนที่ติดตามข่าวหลากหลายมากจริงๆแล้วฟิลิปปินส์กำลังทำหน้าที่คล้ายกับที่มาเลเซียเคยทำ
0: ครับ
1: นะครับเมื่อปีที่แล้วช่วงที่เกิดความขัดแย้งเพราะตอนนั้นประธานอาเซียนยังอยู่ที่มาเลเซียอยู
0: ่
1: ตอนนี้เป็นฟิลิปปินส์แล้วนะครับหลายคนคาดหวังว่าจะมีความคืบหน้าซึ่งตัวนายกรัฐมนตรีเองก็ได้เจอกับนายกกัมพูชาฮุนมาเนตนะครับมีการจับไม้จับมือด้วย
0: ครับ
1: นะฮะไปพร้อมทีมเลยเห็นไหมนี่โพเดียมจัดไว้3คุณผู้ชมเอากันอย่างนี้ก่อนนายกเนี่ยไปประชุมอาเซียนซัมมิตนะครับสุดยอดอาเซียนจริงๆแล้วมันมีหลายวาระนะครับแต่ว่าวาระเรื่องของไทยกัมพูชาเป็นหนึ่งในนั้นแล้วทางผู้นำของฟิลิปปินส์ในฐานะที่เป็นประธานอาเซียนสมัยปัจจุบันก็ตั้งใจที่จะเหมือนกับเชียร์ให้ทั้งสองประเทศก้าวข้ามความขัดแย้งยืมคำลุงป้อมมาใช้หน่อยนะฮะ 7-9 พฤษภาคมนี้ครับจะเป็นช่วงที่นายกรัฐมนตรีอยู่ที่ฟิลิปปินส์ก็คืออยู่ถึงวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็จะเดินทางกลับมี11ประเทศเข้าร่วมสมาชิกอาเซียนที่มาประชุมกันแนวคิดคือก้าวสู่อนาคตร่วมกันนะครับตอนนี้อาเซียนเราเผชิญความท้าทายคือถ้าเป็นปีที่แล้วเนี่ยปัญหาไทยกัมพูชาน่าจะเป็นปัญหาอันดับต้น
0: ๆ
1: ของอาเซียนซึ่งต้องพูดคุยกันหาทางออกแต่ว่าพอมาเป็นตอนนี้เนี่ยความท้าทายมันเพิ่มมากขึ้นมันไม่ใช่แค่ความขัดแย้งของประเทศสมาชิกในภูมิภาคแล้วแต่มันมีบริบทสถานการณ์โลกด้วยซึ่งมันเต็มไปด้วยความตึงเครียดสถานการณ์ตะวันออกกลางเนี่ยนะครับอาเซียนก็โดนเต็มเหมือนกันหลายประเทศในอาเซียนนะครับนายกอนุทินเมื่อวานนี้ผมเล่าก่อนหน้าที่จะได้หารือเรื่องของไทยกัมพูชาไปเลยนะเขาก็ขึ้นไปเหมือนกับโชว์วิชั่นโชว์วิสัยทัศน์ว่าไทยจะใช้กลไกการทูตเศรษฐกิจนะโชว์ก่อนไทยดึงดูดการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด
0: กลับ
1: เป็นไงโยงมาถึงแผนเปลี่ยนผ่านพลังงานฟอสซิลใช่ไหมไปสู่พลังงานทางเลือกไม่รู้ตั้งใจหรือเปล่านะแต่นายกบอกเป็นกุญแจสำคัญสร้างโอกาสใหม่ให้กับคนไทยนโยบายคือ Beyond Thailand ก็เพิ่งเคยได้ยินตอนนี้แหละ
0: ครับ
1: มองให้ไกลกว่าแค่ในประเทศ
0: แล้วเขาบอกว่าการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของพิธีการทางการทูตนะครับแต่กลายเป็นเวทีสำคัญของรัฐบาลที่จะสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็รักษาผลประโยชน์ของชาติในวันที่สถานการณ์โลกมันเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับในการประชุมครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีการลงนามร่างพิธีสารเซบูเพื่อที่จะแก้ไขกฎบัตรอาเซียนแล้วก็รองรับติมอร์เลสเต้เป็นสมาชิกลำดับที่11ด้วยนะครับรวมถึงการรับรองเอกสารสำคัญอีก4ฉบับ4ฉบับนี้เนี่ยจะครอบคลุมเรื่องของความร่วมมือทางทะเลนะครับการรับมือสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะครับเรื่องของภัยพิบัติแล้วก็การเสริมพลังเยาวชนในด้านของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยและอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับโอกาสที่นายกรัฐมนตรีไปร่วมประชุมเวทีนี้สุดยอดอาเซียนก่อนที่จะมีการพูดคุยกันในระดับผู้นำอย่างเป็นทางการเนี่ยมีการหารือกัน3ฝ่ายนะครับก็คือฟิลิปปินส์ไทยแล้วก็กัมพูชานะครับการหารือในครั้งนี้เนี่ยเป็นการเริ่มของฟิลิปปินส์ก็อย่างที่บอกไปเขาเป็นประธานอาเซียนด้วยนะครับมีสถานะเป็นประธานอาเซียนแล้วก็ประสงค์ที่จะให้ไทยและกัมพูชาเนี่ยก้าวข้ามความขัดแย้งแล้วก็หวังจะฟื้นฟูความสัมพันธ์เพื่อความมั่นคงในภูมิภาคนะครับมีการหารือกันในช่วงค่ำวันนี้นะครับ3ฝ่ายอย่างที่บอกไปและหลังจากเสร็จสิ้นการหารือเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็เป็นการแถลงนะครับแล้วก็เป็นการให้สัมภาษณ์กับนักข่าวบอกว่าไทยและกัมพูชาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเดินหน้าไปด้วยกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปในทิศทางเดียวกันนะครับแล้วก็บอกว่าในระหว่างการดำเนินการนี้เนี่ยทั้งสองฝ่ายควรที่จะสื่อสารกันโดยตรงมากขึ้นในทุกระดับเพื่อที่จะลดช่องว่างของความเข้าใจและก็ร่วมมือกันในการแสวงหา

0: แนวทางที่จะขยายความร่วมมือในสาขาที่เป็นประโยชน์ร่วมกันนะครับทั้งในประเด็นเรื่องของเขตแดนทางบกแล้วก็ทางทะเลซึ่งทางนายกอนุทินเนี่ยได้เสนอแนวทางในการหารือเพื่อที่จะเดินหน้าจัดการกับประเด็นนี้บนพื้นฐานของการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีนายกรัฐมนตรียังบอกว่าการหารือในครั้งนี้เนี่ยเป็นก้าวสำคัญในการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อสันติภาพแล้วก็ความร่วมมือในภูมิภาคนะครับยืนยันว่าไทยทำงานร่วมกันนะครับร่วมกับทุกฝ่ายอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของความเข้าใจที่ดีความเคารพซึ่งกันและกันนะครับและผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศและภูมิภาคโดยรวมนี่เป็นผลของการพูดคุยกัน3ฝ่ายนะครับระหว่างนายกของไทยนายกของกัมพูชาและฟิลิปปินส์นะครับในฐานะที่เป็นคนกลางในการพูดคุยกันในครั้งนี้นะครับอาจจะได้เห็นผลของการประชุมซึ่งเป็นผลที่นายกรัฐมนตรีของไทยคุณอนุทินเนี่ยพูดออกมาหลักใจความเนี่ยบางคนบอกว่ามันยังไม่ได้มีการลงลึกนะครับจริงๆแล้วในการพูดคุยกันโดยไม่เปิดเผยเนี่ยมีการพูดคุยกันหรือเปล่าไม่รู้เรื่องของการที่จะฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศแต่ว่าที่แถลงออกมาเนี่ยยังไม่มีความชัดเจนเรื่องของไทม์ไลน์เรื่องของกรอบเวลาที่จะดำเนินการหลังจากนี้ชวนนักวิชาการนะครับรองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรนักวิชาการด้านความมั่นคงและการต่างประเทศมาวิเคราะห์กันเพิ่มเติมตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วนะครับอาจารย์ปณิธานสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณอนุชาครับคุณอนุชัยครับ
0: ครับอาจารย์น่าจะได้รับทราบนะครับผลการพูดคุยกัน3ฝ่ายเมื่อคืนนี้นะครับไทยกัมพูชาแล้วก็ทางฟิลิปปินส์ดูแล้วเนี่ยที่แถลงออกมายังไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องของการฟื้นความสัมพันธ์สักเท่าไหร่นักนะครับว่าจะมีสเต็ปของการดำเนินการอย่างไรอาจารย์มองยังไงเรื่องนี้ครับการพูดคุยน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะสานต่อแล้วก็ฟื้นความสัมพันธ์ของทั้ง2ประเทศได้มากน้อยแค่ไหนครับ
2: ครับก็เป็นการส่งสัญญาณทางบวกของทั้งสองฝ่ายนะครับผ่านทางคนกลางก็คือฟิลิปปินส์นะครับ
0: ครับ
2: ซึ่งขอให้ทั้งสองประเทศมาพบกันนะครับในที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนอย่างที่เราทราบนะครับการส่งสัญญาณทางบวกนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นนะครับในขณะที่นานาชาติต่างประเทศรวมทั้งคณะผู้สังเกตการของฟิลิปปินส์บอกว่าความตึงเครียดตามแนวชายแดนเพิ่มมากขึ้นนะครับ
0: ครับ
2: มีการเสริมกำลังเข้าไปในหลายบริเวณโดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชานะครับก็ทั้งสุรินทร์ทั้งอุบลทั้งศรีสะเกษนะครับทั้งบุรีรัมย์นะครับก็เป็นเรื่องที่ทำให้ความตึงเครียดคลายตัวลงในระดับหนึ่งอันนั้นเป็นผลประการแรกนะครับแต่ข้อตกลงที่เห็นด้วยกว้างๆที่ประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ได้แถลงว่าทั้งไทยและกัมพูชานะครับยินดีที่จะเดินหน้าร่วมมือกันนะครับเพื่อให้เกิดสันติภาพแล้วก็พร้อมที่จะระงับยับยั้งนะครับการใช้กำลังหรือการเผชิญหน้ากันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ยังไม่มีรายละเอียดก็จริงนะครับแต่ว่าจากการเรียกร้องของกัมพูชานะครับในเรื่องที่ให้เรากลับไปใช้กลไกทวิภาคีนะครับในการพูดคุยกันไม่ว่าเรื่องของนักกรรมการชายแดนไทยกัมพูชาทั่วไปคณะกรรมการจัดทำหลักเขตแดนก็เป็นเรื่องซึ่งทางฝ่ายกระทรวงต่างประเทศจะไปตกลงกันนะครับว่าจะเดินหน้าพูดคุยกันในกรอบเฉพาะได้หรือไม่อย่างน้อยๆก็เริ่มต้นที่คณะผู้สังเกตการของอาเซียนชุดใหม่ของฟิลิปปินส์ที่เข้าไปในพื้นที่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นความต้องการของหลายฝ่ายนะครับให้มีกลไกในระดับพื้นที่เพื่อระงับยับยั้งหรือชะลอป้องกันไม่ให้การเตรียมกำลังการเข้ามาประชิดพรมแดนกันลุกลามบานปลายการเป็นการปะทะกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่คงจะต้องรอให้ทั้งสองฝั่งแถลงเพิ่มขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็คงจะต้องดูเนื้อหาในเรื่องของการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะในเรื่องทางทะเลนะครับที่เราได้ยกเลิกบันทึกช่วยจำปี2544ไปแล้วนะครับก็มีการตกลงกันว่าก็จะใช้กติกาของอนุสัญญาว่าด้วยเรื่องกฎหมายทางทะเลของสหประชาชาติหรือ UNCLOS นะครับซึ่งตรงนี้ก็มีกรอบเวลาที่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าเข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยนะครับคนกลาง จะต้องใช้เวลาเท่าไหร่จะต้องมีขั้นตอนอย่างไรนะครับเรื่องนี้ก็จะว่าสองประเทศก็เตรียมตัวที่จะเข้าสู่การพูดคุยในกรอบนี้นะครับสุดท้ายเป็นเรื่องที่หลายฝ่ายคาดการณ์กันแต่ว่ายังไม่มีความชัดเจนนะครับแล้วว่าในเมื่อมีการส่งสัญญาณทางบวกแล้วเรียนนะครับกลไกเดิมหลายกลไกก็ยังมีปัญหาไม่แน่ใจว่าไทยสามารถที่จะกลับไปพูดคุยในเรื่องละเอียดอ่อนอย่างเช่นเรื่องพื้นที่ที่กัมพูชาร้องเรียนอยู่ในขณะนี้หลายแห่งนะครับว่าให้เราคืนพื้นที่เหล่านี้ไปนะครับก็ควรจะต้องมีกรอบใหม่ๆเพิ่มเติมนะครับซึ่งก่อนที่จะไปประชุมนั้นไทยก็ส่งสัญญาณเหมือนกันนะครับว่าอาจจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อตกลงหลายอย่างกับทางกัมพูชาแต่ว่ารายละเอียดตรงนี้ก็คงจะต้องรอให้ชัดเจนปลายเดือนนี้ในประชุมของรัฐมนตรีกลาโหมของสิงคโปร์ที่มีรัฐมนตรีกลาโหมทั่วโลก40กว่าประเทศมาประชุมก็เข้าใจว่าทางรัฐมนตรีกลาโหมของกัมพูชาและของไทยก็จะไปประชุมอย่างไม่เป็นทางการร่วมกับหลายประเทศและอาจจะมีโอกาสหารือกันเพิ่มเติมนะครับ
0: ครับ
2: ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงในวันนี้นะครับถ้าหากว่ายังไม่มีอะไรคืบหน้าระหว่างสัปดาห์นี้กับปลายเดือนนี
0: ้
2: ก็ยังมีโอกาสที่จะลงรายละเอียดพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ทั้งหมดเหล่านี้ก็เป็นสถานการณ์ที่ดีนะครับแต่ก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าทิศทางหรือว่าแผนที่ไปสู่สันติภาพจริงๆจะเดินไปข้างหน้าอย่างไรครับ
1: อาจารย์ผมขอที่ประเด็นความขัดแย้งทางพรมแดนทางบกนิดนึงนะครับคือเมื่อวานนี้ผมเห็นประชาชนบางกลุ่มไม่พอใจกับการสื่อสารของผู้นำกัมพูชาที่เขาบอกว่าเขาไม่ยอมรับเขตแดนที่ถูกกำหนดขึ้นจากการใช้กำลังบังคับจริงๆแล้วท่าทีแบบนี้มันเป็นเรื่องปกติทางการทูตหรือเปล่าครับอาจารย์หรือมันเป็นสัญญาณอะไรที่เราต้องระวังครับ
2: ครับก็เป็นการกดดันนะครับของกัมพูชาผ่านทางภาคประชาชนนะครับ
0: ซึ่
2: งทางกัมพูชาก็ใช้รูปแบบแบบนี้เป็นระยะโดยเฉพาะในช่วงเวลาสำคัญที่จะมีการพบกันทั้งระหว่างสองประเทศและในระดับนานาชาตินะครับ
0: ครับ
2: การส่งสัญญาณกดดันเหล่านี้ก็แสดงให้เห็นชัดเจนนะครับว่าจุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องดินแดนของกัมพูชานะครับที่เขาต้องการที่จะให้เราเนี่ยนะครับเข้ามาตกลงกันเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนเหล่านี้กลับเข้ามาอยู่ในพื้นที่เดิ
0: ม
2: นะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าการกดดันเราให้ไปคุยกันในกรอบ JBCนะครับเขาก็ยังถือแผนที่เดิม1-200,000นะครับแล้วก็ตรงนั้นก็จะขัดแย้งกันอีกนะครับเพราะว่าพื้นที่เหล่านั้นก็เป็นพื้นที่ที่เราได้สถาปนาความมั่นคงแล้วนะครับและก็คงจะต้องมีการสำรวจอย่างจริงจังเพื่อจะทำหลักเขตแดนในอนาคตนะครับการไปคืนพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยทำไม่ได้นะครับแล้วก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาทางการเมืองภายในของไทยด้วยครับ
0: ครับยังมีเงื่อนไขอะไรที่หากว่าไทยเนี่ยจะกลับเข้าสู่การเจรจาการพูดคุยกันอย่างเต็มรูปแบบอย่างเป็นทางการกันอีกครั้งหนึ่งที่เราควรจะตั้งเอาไว้เป็นเงื่อนไขที่จะให้ทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยเขามาพูดคุยกันครับอาจารย
2: ์ครับเฉพาะหน้าจริงๆนะครับก็เป็นเรื่องการที่กัมพูชาเอากำลังขนาดเล็กนะครับเข้ามาประชิดพรมแดนไทยมาประชิดทหารไทยมาประชิดชุมชนไทยในหลายพื้นที่นะครับมีพื้นที่ประมาณ10-12พื้นที่ที่เป็นพื้นที่เฝ้าระวังขั้นสูงนะครับแล้วก็มีการสังเกตได้ว่ามีการเสริมกำลังถึงแม้ว่าจะไม่มากนักแล้วก็ไม่ใช่จะเป็นเรื่องที่จะคุกคามอธิปไตยของไทยโดยตรงนะครับแต่ว่าการเข้ามาประชิดพรมแดนแล้วก็มีการเสริมกำลังเสริมที่มั่นเสริมเสบียงและมีการสั่งเตรียมพร้อมในหลายพื้นที่ยกเว้นบางแรงพื้นที่ที่มีการถอนกำลังออกไปเพราะเหตุเพราะว่าอาจจะกำลังไม่พอนะครับก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุและความเข้าใจผิดนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีเสียงปืนไประยะระยะในบางพื้นที่นะครับเรื่องเหล่านี้จะทำให้เกิดการปะทะกันถึงแม้ว่าจะไม่มากแต่มันก็จะส่งผลทันทีต่อแรงต้านที่กัมพูชาได้ร้องขอให้นานาชาติเข้ามาร่วมผ่านทางกลไกของสหประชาชาติอย่างเช่นอนุสัญญาว่าในเรื่องทางทะเลที่จะมีประเทศที่3เข้ามาร่วมด้วยมากขึ้นนะครับ
0: ครับ
2: ประมาณ 4-5 ประเทศนะครับตามข้อตกลงของอนุสัญญาแล้วก็ในระดับนานาชาติที่กัมพูชาก็กำลังขอความช่วยเหลืออีกหลายประเทศนะครับในขณะนี้เราจะเห็นได้ว่ามีผู้แทนนานาชาติเดินทางเข้าไปหารือนะครับแล้วก็มอบความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินเรื่องทางเทคนิคต่างๆให้กับกัมพูชาอย่างต่อเนื่องในรอบ 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับถ้าหากว่ามีการปะทะกันก็เป็นไปได้ว่ากัมพูชาจะขอร้องให้ประเทศเหล่านั้นเข้ามาแทรกแซง รวมทั้งประเทศ 4-5 ประเทศ ที่ได้รับสัมปทานแสวงหานะครับปิโตรเลียมในพื้นที่นะครับทับซ้อนกันนะครับในอ่าวไทยกับกัมพูชาแล้วนะครับเมื่อไม่มี MOU 44ประเทศเหล่านั้นก็อาจจะมีความกังวลแล้วก็อาจจะใช้โอกาสนี้นะครับเข้ามานะครับ

0: การเปิดศึกหรือปะทะรอบ3ทำได้ในรูปแบบที่ค่อนข้างจำกัดมากเมื่อเปรียบเทียบกับครั้งที่แล้วนะครับ
1: ครับ
0: เห็นได้ว่าทั้ง2ฝ่ายก็จะพร้อมในเรื่องการใช้กำลังมากขึ้นนะครับมีการเตรียมการรองรับนะครับบทเรียนที่ทั้ง2ฝ่ายได้เรียนรู้ข้อผิดพลาดในการใช้กำลังหรือในการทำสงครามในรอบที่แล้วแต่การใช้กำลังอย่างจำกัดก็เพื่อที่จะยกระดับไปสู่เวทีนานาชาติให้เข้มข้นขึ้นนะครับตราบใดที่ความต้องการของนานาชาติยังไม่พร้อมที่จะเข้ามาแทรกแซงเต็มที่กัมพูชาก็อาจจะไม่พร้อมที่จะใช้กำลังนะครับเพื่อจุดประสงค์ตรงนั้นนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่พร้อมหรือว่ามีสัญญาณที่ชัดเจนก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ว่าก็อาจจะมีความสูญเสียเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้บรรยากาศในการพูดคุยก็กระทบแน่นอนนะครับถ้ากัมพูชาตัดสินใจใช้กำลังเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องมีการเสนอให้ขยับกำลังออกไปนะครับไม่เข้ามาประชิดนะครับมีระยะห่างที่พอที่จะสามารถที่จะสื่อสารกันได้แล้วก็ยืนยันความตั้งใจหรือเจตนารมณ์ขนาดนี้นะครับข้อตกลงต่างๆที่คุยกันเมื่อวานที่ฟิลิปปินส์เนี่ยยังต้องได้รับการอนุมัติจากผู้นำหรือว่าอดีตผู้นำสูงสุดของทางกัมพูชานะครับซึ่งก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าจะส่งสัญญาณยังไงวันนี้ก็น่าจะทราบเพิ่มเติมนะครับว่าข้อเสนอรายละเอียดเหล่านี้รวมทั้งการจัดกำลังจัดความเรียบร้อยทางบกนะครับที่หลายฝ่ายเป็นห่วงจะได้รับการตอบรับจากทางฝั่งกัมพูชาหรือไม่นะครับนายมตรีฮุนเมเนตก็ไม่สามารถตัดสินใจได้แต่เพียงลำพังอย่างที่หลายฝ่ายทราบกันนะครับก็คงจะต้องดูพัฒนาการในวันนี้ด้วยครับ
1: ครับอาจารย์ครับในขณะที่หลายๆฝ่ายกังวลว่ามันจะเกิดการปะทะกันรอบใหม่หรือเปล่าแต่ถ้าเราไปจับปฏิกิริยาของทางกัมพูชาก่อนหน้านี้นายกของกัมพูชาก็เคยพูดเองว่าอยากจะฟื้นความสัมพันธ์กับไทยเหมือนกันอาจารย์อ่านเกมของกัมพูชายังไงจริงๆแล้วเขาอยากจะให้มีการปะทะรอบใหม่หรืออยากจะฟื้นความสัมพันธ์และช่วงเวลาไหนจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่ไทยเนี่ยจะยอมรับเข้าสู่การพูดคุยแล้วก็การฟื้นความสัมพันธ์อย่างเต็มรูปแบบครับ
0: การปะทะหรือว่าการยอมสละชีวิตทหารกัมพูชานะครับถ้าหากว่ามีการปะทะกับไทยก็เพื่อเป็นเครื่องมือนะครับ ในการสนับสนุนเจตนาแฝงของกัมพูชาในการที่จะครอบครองดินแดนยึดหรือทวงคืนดินแดนที่เขาเสียไปนะครับจากการสู้รบที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วนะครับ แต่เจตนารมณ์ที่เปิดเผยของกัมพูชาในเวทีนานาชาติในเวทีเมื่อวานนี
1: ้
0: และในเวทีหลายๆแห่งก็คือเขาต้องการรักษาแล้วก็สร้างสันติภาพนะครับแล้วก็เจตนาตรงนี้ก็ถือว่าตรงนี้เขาก็แสดงออกอย่างชัดเจนอย่างเช่นเป็นสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งคณะกรรมการสันติภาพของสหรัฐนะครับแล้วก็เรียกร้องให้ไทยเข้ามาร่วมพูดคุยในกรอบที่เราได้ตกลงกับกัมพูชาไว้แล้วนะครับที่ยังมีเหลืออยู่ตามกรอบทวิภาคีซึ่งเมื่อเข้าไปพูดคุยจริงจังก็ไม่เกิดความคืบหน้าอะไรเพราะว่าทางฝั่งกัมพูชามีเจตนาแฝงที่จะเอาแผนที่1ต่อ2แสนมาอ้างกรรมสิทธิ์ในพื้นที่เหล่านี้นะครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่ทำให้เห็นว่าการพูดคุยก็จะยากลำบากมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่จะต้องระมัดระวังเพราะกัมพูชามีทั้งเจตนาที่เป็นทางการในการต้องการที่จะสร้างสันติภาพแล้วก็ตกลงข้อขัดแย้งกับเราอย่างไม่เป็นทางการมีเจตนาแฝงครับอย่างที่เราคุยกันอย่างชัดเจนนะครับว่าเพื่อการครอบครองดินแดนและใช้กำลังทหารใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือครับ
2: ครับอาจารย์สุดมาที่ทางทะเลนิดหนึ่งนะครับคือเรายกเลิก MOU 44ไปแล้วเราก็ทั้งเราทั้งกัมพูชาจะเข้าสู่กระบวนการของ UNCROSS กระบวนการที่ว่านี้ครับอาจารย์มันทำให้ใครได้เปรียบเสียเปรียบมากกว่ากันครับสามารถมองในแง่นั้นได้ไหมครับ
0: ครับจริงๆเราเป็นภาคีให้สัตยาบันและถือหลักการของอนุสัญญาว่าด้วยเรื่องกฎหมายทางทะเลอยู่แล้วตั้งแต่แรกนะครับ
1: ครับ
0: ในการจัดการกับปัญหาในการประกาศพื้นที่ทางทะเลของเรานะครับแต่ในเมื่อกัมพูชาไม่ได้เข้ามาเป็นภาคีตั้งแต่แรกเราเพิ่งเข้ามาแล้วก็ในที่สุดก็ใช้เวลานานหลายปีในการให้สัตยาบันเพื่อยกระดับให้เท่าเทียมกับเรา ก็ถือว่าเป็นพื้นฐานโดยทั่วไปนะครับในการพูดคุยกันแต่ว่าพื้นฐานโดยทั่วไปเหล่านี้ก็ประสบความล้มเหลวในหลายกรณีมาแล้วนะครับถ้าหากว่าแต่ละประเทศไม่ยินยอมนะครับให้มีการพูดคุยกันนะครับแล้วก็หรือยินยอมในกระบวนการไกล่เกลี่ยนะครับกรณีนี้ก็มีแนวโน้มที่เราอาจจะไม่ได้เปรียบมากนักนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นกลไกทดแทนกลไกของ MOU 44แต่ว่ามีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นถ้าหากว่าการไกล่เกลี่ยภายในระยะเวลาที่อนุสัญญาระบุไว้ภายใน1ปีไม่สำเร็จก็จำเป็นต้องไปสู่กรอบใหม่ของอนุสัญญาในการตกลง

0: ในการพัฒนาพื้นที่ร่วมกันนะครับโดยไม่ต้องจัดทำหลักเขตแดนในทะเลอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งเรื่องที่กัมพูชาก็มีเป้าประสงค์ที่จะไปให้ถึงตรงนั้นด้วยนะครับ
1: ซึ่
0: งตราบใดที่ความไม่ชัดเจนในพื้นที่ทางทะเลเกิดขึ้นนะครับก็เป็นไปได้ว่าเราคงไม่ได้จะสามารถตกลงอะไรกับกัมพูชาได้มากในที่สุดแล้วการเจรจาก็ไม่ประสบความสำเร็จเราก็คงไม่ได้ประโยชน์มากที่สุดจาก อนุกฎหมายทะเลนั่นนะครับขึ้นอยู่กับความตั้งใจจริงนะครับแล้วก็เจตนาที่แท้จริงของกัมพูชามากกว่าครับ
1: ครับเอาละครับช่วงนี้ชวนอาจารย์วิเคราะห์เท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณนะครับ
2: ขอบคุณอาจารย์นะครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: รอง
1: ศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรนะครับนักวิชาการด้านความมั่นคงและการต่างประเทศอาจารย์บอกว่าการพูดคุยกันที่ฟิลิปปินส์นะครับไทยกัมพูชาและฟิลิปปินส์เนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแหละแต่อย่างไรการพูดคุยในระดับผู้นำถึงแม้ว่าจะเป็นการพูดคุยกันระดับผู้นำนายกรัฐมนตรีแต่จะมีผลก็ต่อเมื่อทางกัมพูชาเนี่ยเขาได้รับอนุมัติจากผู้นำนะครับที่อาจจะมีอิทธิพลทางความคิดนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีเงื่อนไขบางประการถ้าเกิดว่าไทยและกัมพูชาเนี่ยจะกลับเข้าสู่การเจรจาอย่างเต็มรูปแบบกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างกันนะครับประเด็นสำคัญที่อาจารย์บอกก็คือเรื่องของการถอนกำลังในพื้นที่นะครับในพื้นที่เสี่ยงที่ประชิดชายแดนเนี่ยกัมพูชาจะต้องถอนกำลังออกเพื่อที่จะลดความเสี่ยงที่จะเกิดการปะทะกันรอบใหม่แต่ที่สำคัญเรื่องของการเจรจาเรื่องของการพูดคุยกันอาจจะต้องระมัดระวังเพราะว่าทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยส่งสัญญาณพร้อมที่จะมีการพูดคุยฟื้นความสัมพันธ์กันก็จริงแต่เขามีเจตนาแฝงอยู่หรือเปล่านะครับในอีกด้านหนึ่งก็อยากจะพูดคุยอยากจะรื้อความสัมพันธ์กันแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งก็มีปฏิกิริยาที่สื่อสารออกมาพอจะตีความได้ว่าเขายังคงต้องการที่จะครอบครองดินแดนอยู่แล้วก็มีความพยายามที่จะใช้กำลังอยู่อันนี้ก็เป็นพอยต์สำคัญที่ไทยเนี่ยจะต้องนำมาประกอบการพิจารณาในเรื่องของการฟื้นความสัมพันธ์กันหลังจากนี้นะครับ
2: ติดตามได้ในช่วงข่าวไทย PBS ครับเพราะว่านายกรัฐมนตรียังเกาะติดไม่ใช่สินายกรัฐมนตรียังอยู่ที่ฟิลิปปินส
1: ์
2: นะครับจนถึงวันพรุ่งนี้อีกเรื่องนึงที่เราชวนคุยกันวันนี้ครับคุณผู้ชมนับรวมวันนี้ด้วยนะครับเหลืออีกเพียงแค่4วันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์คุณทักษิณชินวัตรจะได้รับการพักโทษปล่อยตัวและเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติครับสวมกำไร EM อะไรก็ตามแต่ละแต่ว่านี่เป็นสัญญาณทักษิณรีเทิร์นหรือไม่วันนี้เราพูดคุยกับผู้สื่อข่าวอาวุโสคุณอัชราโพสีนะครับทักษิณรีเทิร์นใช่ไหม
3: ก็มีหลายคนพูดไว้เหมือนกัน
1: ครับ
3: หลายคนเองก็ไม่เชื่อนะว่าเอ๊ะจะวางมือทางการเมืองได้หรือเปล่าแม้กระทั่งนักวิชาการหรือว่าคอการเมืองต่างๆเองเขาก็พูดมาเหมือนกันว่าเอ๊ะจะวางได้หรือเปล่าแต่เพราะว่าพูดหลายครั้งลูกสาวก็ออกมาพูดก่อนหน้านี
2: ้จะถามอยู่พอดีเลยครับคุณอิงเคยพูดใช่ไหมก่อนหน้านี
3: ้พูดก่อนหน้านี้พูดเมื่อตอนไปเยี่ยมเนี่ยค่ะพูดว่าไม่มีไม่วางมือแล้วค่ะ
2: พอแล้ว
3: คำนี้แล้วค่ะพอแล้วค่ะแต่ว่าดิฉันก็พยายามไล่ไปดูว่าเก่าๆคุณทักษิณเนี่ยพูดมากี่รอบแล้ว
2: ก็เคยพูดทำนองนี้อยู่หลายครั้ง
3: หลายครั้งมากค
1: ่
3: ะหลายครั้งมากๆเองเมื่อวานนี้เองอ่ะคุณครอบครัวของคุณทักษิณนะลูกสาวลูกชายเนี่ยก็ไปกันหมดเลยนะลูกสะใภ้ลูกเขยเนี่ยก็ไปกันหมดเขาบอกว่าเป็นการเยี่ยมครั้งสุดท้ายครั้งที่61เพราะว่าจะออกแล้วเนี่ย
1: ครับ
3: ออกวันที่11
1: พฤษภาคม
3: 11พฤษภาคมที
2: นี้วันจันทร์เนาะ
3: วันจันทร์ฉันก็ไปเช็คมาเลยว่าเฮ้ยวันที่11เนี่ยจะมีอะไรหรือเปล่
1: า
3: ก็คือตามกำหนดการเนี่ยจะได้รับการปล่อยตัวเพื่อคุมประพฤติเนี่ยในวันที่11เวลา 7:50 นาทีเสร็จแล้วเนี่ยคือเหมือนกับวางไว้แล้วว่า 8:00 นเนี่ยจะมายืนเคารพธงชาติหน้าเสาธงที่หน้าเรือนจำแน่นอนอ่ะต้องมีกลุ่มคนเสื้อแดงนะไปรอรับแล้วก็มีแกนนำคนสำคัญได้เช็คมาแล้ว มีแน่นอนแต่จะมีใครบ้างเนี่ยต้องไปดูหน้างานอีกทีหนึ่งเพราะว่าแต่ว่าที่แน่ๆนี่ก็คือในส่วนของรัฐมนตรีที่เป็นของพรรคเพื่อไทยเน
1: ี่
3: ยไม่ไปแน่นอน
1: อ
3: ันนี้ไม่ไปแน่นอนนะอาจจะเป็นแบบแกนนำรุ่นใหญ่ที่เป็นรุ่นในการของคุณทักษิณอย่างคุณภูมิธรรมเวชยชัยเนี่ยก็น่าจะไปนะ
2: อันนี้รุ่นเราสู้ต้องไปสนิทกันใช่ไหมครับ
3: สนิทกัน
1: แล้วรัฐมนตรีไม่ไปก็อาจจะต้องการที่จะลดโทนเรื่องของการที่แบบว่าฝ่ายบริหารคุณทักษิณเนี่ยเข้าไปยุ่งเกี่ยวเข้าไปข้องเกี่ยวกับฝ่ายบริหารก็เลยจะมีแกนนำที่อยู่นอกวงคร ม.แล้ว
3: น่าจะรุ่น60ขึ้นเลยประมาณน
1: ี้
3: ก็จะประมาณนั้นนะคะ
1: ครับ
3: แล้วก็การไป การไปรับเนี่ยจะมีเขาบอกว่าวางรถไว้2คันนะ
2: ครับ
3: คันนึงเนี่ยจะให้คุณทักษิณนั่ง
2: อ
3: ีกคันนึงเนี่ยก็จะเป็นครอบครัวเพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยต้องไปที่กรมควบคุมประพฤติของกทม.
2: ไปกรมควบคุมประพฤติไปรายงานก่อน
3: ใช่ค่ะใช่อาจจะไปติดกำไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อยกลับไปที่บ้านตอนนี้ลูกๆก็จะกลับไปที่บ้านไปรอที่บ้านแล้วก็เห็นว่ามีกำหนดการที่จะร่วมรับประทานอาหารด้วยกันก็อาจจะใช้เวลาอยู่ในบ้านหลังนั้นทั้งวันทั้งลูกทั้งหลานทั้งภรรยาทุกคนก็น่าจะรวมตัวกันอยู่ที่บ้านจันทร์สองล่า
2: ครับจะมีใครบินมาเยี่ยมไหมเนี่ย
3: ช่วงแรกอาจจะยังนะต้องใช้เวลากับครอบครัวก่อนหรือเปล่าแม้กระทั่งคนการเมืองเองเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาจะไม่ไปนะช่วงเนี้ยก็ต้องเป็นช่วงที่บอกว่าต้องอยู่กับครอบครัวเขาก่อนก็ยังจะไม่มีใครไป
1: เขาบอกว่าให้รอติดตามให้รอดูความเคลื่อนไหวคุณทักษิณมีไหมเนี่ยเขาบอกมีแน่แต่ช่วงแรกเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการสื่อสารผ่านทางโซเชียลก่อน
3: ใช่ค่ะ
1: ที่คุณทักษิณถนัดนะ
3: ใช่ค่ะคือไม่ปรากฏตัวแน่นอนในช่วง4เดือนเนี่ยนะแต่ว่าคนในครอบครัวก็จะถ่ายภาพมาลงโซเชียลเหมือนกับครั้งที่เคยมาลิมสะในที่บ้านจันทร์อะไรเงี้ยมีลูกๆหลานๆไปเจออะไรเงี้ยอาจจะมีแบบนั้นแต่ว่าก็มีนักวิชาการเองหลายคนเองเนี่ยเขาก็ประเมินนะว่าไอ้ช่วง4เดือนแรกเนี่ยไม่ไปไหนก็จริงไม่ขยับก็จริงแต่ฉากหลังเนี่ยสิคะจะมีหรือเปล่า
1: คือมีคนเขาเรียกเขาบอกว่าหัวกระไดอาจจะไม่แห้งก็ได้บ้านจันทร์สองล่า
3: ก็ถ้าเกิดเทียบกับช่วงที่แล้ว ก็เป็นอย่างนั้นนะ
1: นะ
3: อาจจะอาทิตย์ถัดไปอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
2: ครั้งที่แล้วนี่มาก
3: ันแบบนอน
2: ไม่เหนียมเลยนะ
3: ไม่เหนียม
2: ครั้งที่แล้วบอกว่าวางมือไหมจำไม่ได้
3: จำได้ตอนที่ไปออกรายการทอล์กของกลุ่มแคร์ค่ะที่บอกว่าผมไม่ยุ่งกับผมไม่เกี่ยวกับการเมืองแล้วรอบนั้นนะพูดก่อนที่จะกลับประเทศ
2: ไม่แต่คุณเนวินก็วางมือไงคุณเนวินน่ะ
3: ไม่แต่อาจจะเป็นแบบว่าพอพ้นจาก4เดือนนะก็อาจจะเป็นไปกินข้าวร้านประจำไปตัดผมไปทำบุญกับบ้านเชียงใหม
2: ่อ
3: ่ะก็เป็นปกติเหมือนที่เคยทำอยู่แล้วหร
1: ือ
3: ไปก็ไปปาฐกถาเน
1: า
3: ะ
1: เนี่ยก็เลยจะพูดเลยดินเนอร์ทอล์กต้องมาไหม
3: ดินเนอร์ทอล์กอย่างเงี้ยก็ยังได้อยู่
2: เพราะหลัง4เดือนก็อาจจะมีดินเนอร์ทอล์กนิดนึง
3: มีดิฉันเชื่อว่ามี
2: ไม่ใช่การเมืองดิก็เหมือนเดียวไมโครโฟนอะไรนี่แหละ
3: ก็คือไม่ใช่การเมืองเราก็จะไปตีความเองหรือเปล่า
2: เขาตีความกันทั้งประเทศ
1: อันนี้คือความเคลื่อนไหวคือฉากหน้าแล้วครับแล้วก็ฉากหลังที่เราคาดการณ์กันว่าคุณทักษิณเนี่ยเขาจะเคลื่อนไหวอะไรบ้างแต่หลายๆคนวิเคราะห์กันไปว่าการที่คุณทักษิณออกมาในครั้งนี้เนี่ยมันจะมีผลกับการเมืองไทยเอาพรรคเพื่อไทยก่อนมีผลกับพรรคเพื่อไทยได้มากน้อยแค่ไหนในช่วงเวลาที่เขาบอกว่าเพื่อไทยกำลังอาจจะดรอปลงไปในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาแล้วก็กำลังจะฟื้นพรรคขึ้นมาในช่วงเวลาน
3: ี้ใช่ค่ะคือเพื่อไทยเองเนี่ยเงียบนะถ้าเราดูกับช่วงนี้เพื่อไทยจะเงียบเป็นพิเศษแต่ว่าก็มีนักวิชาการเองหลายคนเขาก็ประเมินว่าช่วงนี้อาจจะยังไม่ทำอะไรเพราะว่า1ด้วยความ74เสียงอาจจะต่อกลอนอะไรกับใครเขาไม่ได
2: ้ครับ
3: ใช่แล้วก็2เนี่ยคือต้องเคลียร์ในพรรคก่อนเพราะว่าที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยดูจัดระสำนิดนึง
1: ต้องจัดระเบียบก
3: ันนะต้องให้บ้านใหญ่มุ้งทั้งหลายเนี่ยต้องจัดระเบียบก่อนแล้วก็เร่งฟื้นคะแนนนิยมผ่านกระทรวง5กระทรวงเนี่ยค่ะที่ทำไปเนี่ยตอนนี้อาจารย์เชนเนี่ยเขาเริ่มแบบมีแบบในโซเชียลเยอะแล้วนะเริ่มมีคนชื่นชมเขาเยอะแล้วเขาก็จะทำจากตรงนี้แหละค่ะ
1: ครับ
2: ติดเข้าไปอยู่ในเรือนจำมาเนี่ยประมาณ8เดือน
3: เกือบ 8 เดือน
2: คุณอัชราเดาว่าคุณทักษิณมีมุมมองเปลี่ยนไปบ้างไหม
3: แต่ว่ามีคิดว่าคือเมื่อวานเนี้ยไปสัมภาษณ์คุณชาญชัยอิสระไซนารัก
1: ครับ
3: คุณจันชัยบอกว่าเนี่ย8เดือนเนี่ยถือว่าให้คุณทักษิณเนี่ยได้เข้าไปสงบสติอารมณ์ที
2: ่
3: ใช้คำนี้เลยใช่ค่ะ
2: คุณชาญชัยจากพรรคประชาธิปัตย์
3: ใช่ค่ะอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์เน
2: ี
3: ่ยแต่ว่าคอการเมืองหลายคนเขาก็เชื่ออย่างนั้นนะว่าแบบนี่ถึงขั้นแบบตัดสินใจที่จะเข้าไปแล้วเนี่ยก็ต้องมีอะไรแบบออกมาเนี่ยก็ต้องแบบอาจจะเงียบนิดนึงสงบนิดนึงดูทิศทางแล้วช่วงนี้ก็อาจจะยังทำอะไรไม่ได
1: ้สงบสติอารมณ์แล้วก็ใช้เวลาอยู่กับตัวเองเมื่อกี้เราคุยกันค้างอยู่ว่ากลับเข้าไปเนี่ยอาจจะต้องไปจัดระเบียบใหม่ในพรรคเพื่อไทยไปจัดระเบียบกลุ่มก้อนไปจัดระเบียบมุ้งต่างๆในพรรคเพื่อไทยคือมีอิทธิพลในพรรคเนี่ยแน่ๆแต่ว่าอิทธิพลที่จะส่งไปถึงทางผู้การสนับสนุนอย่างแฟนคลับของพรรคเพื่อไทยกลุ่มเสื้อแดงเนี่ย ยังมีมนต์ขลังอยู่ไหมสำหรับคุณทักษิณในช่วงเวลานี
3: ้คิดว่าในฐานเสียงเดิมของเขาอ่ะคิดว่ายังได้อยู่นะฐานเสียงเดิมที่เป็น

0: แบบกลุ่มเจนแบบสูงๆขึ้นไปหน่อยอะไรเงี้ยก็ยังได้อยู
1: ่ครับ
0: คือเขาก็บอกว่าถ้าคุณทักษิณออกมาเนี่ยยังได้ฐานเสียงเดิมนะแต่ถ้าฐานเสียงใหม่เนี่ยต้องไปอยู่ที่หัวหน้าหนิมกับอาจารย์เชนละทีเนี้ยต่อไปเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็ได้ทั้งเก่าทั้งใหม่กลับมาละเขาก็เชื่อว่าคุณทักษิณกลับมาเนี่ยเขาก็จะได้ฐานเสียงเพิ่มขึ้นนะจากฐานเสียงเดิมเขา
2: เพื่อไทยเนี่ยมักจะโดนครหาอย่างเช่นสมัยคุณยิ่งรักครับก็จะโดนครหาจากคนที่ไม่เชื่อมั่นในตัวคุณยิ่งรักว่าคุณทักษิณน่ะชี้นิ้วบงการอยู่หรือเปล่าหรือสมัยคุณอิงหรือแม้แต่คุณเศรษฐาก็เถอะนะก็จะบอกว่าคุณทักษิณชี้นิ้วบงการอยู่หรือเปล่าอาจารย์เชนจะเจอข้อครหาแบบเดียวกันบ้างไหมเนี่ย
0: อันนี้นะมันก็อาจจะมีบ้างนะ
2: แต่คนไม่เชื่อใช่ไหม
0: ใช่ค่ะคนอาจจะไม่เชื่อ
2: แต่ผมนึกย้อนถึงสิ่งที่คุณสมชายวงสวัสดิ์เคยพูดถึงลูกตัวเอง
1: ครับ
2: บอกว่าพูดไปเขาไม่ฟังหรอกเขามีมุมมองของตัวเองอะไรเงี้ย
0: อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งว่าเขาเป็นคนที่มีมุมมองของตัวเอง
2: บงการไม่ได้ว่างั้นเถอะ
0: ใช่ค่ะบงการไม่ได้แต่อาจจะคือไม่ถึงขั้นบงการนะ
2: ครับ
0: รอบนี้อาจจะแบบว่าอาจจะเป็นการแนะนำให้คำปรึกษาได้คือดิฉันเชื่อว่าคุณทักษิณเนี่ยเขารู้ตัวแล้วนะว่าการที่จะเดินพักให้พักมันเดินหน้าไปได้เนี่ยต้องทำยังไงมันต้องคือหลายคนเองก็บอกไอ้ต้องวางมือแล้วก็ให้คนรุ่นใหม่ได้ละซึ่งตอนนี้เองก็กำลังไปได้ดีกำลังไปได้สวยเลย
2: ไม่แต่เราเริ่มเห็นแล้วจริงๆนะคนรุ่นใหม่ที่เขาพยายาม
0: ดันจริงๆค่ะเพราะว่าหลายพักนี่ก็ทำแล้วคนรุ่นใหม่ก็เข้ามาเยอะแล้ว
1: เชื่อว่าเขาพอจะอ่านเกมออกแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยคุยกับทางโวตเตอร์ของเพื่อไทยหลายๆคนเหมือนกันเขาบอกว่าจริงๆแล้วคุณทักษิณหรือว่าคนตระกูลชินวัตรเนี่ยถอยฉากออกไปเลยจะดีกว่าหรือเปล่าแล้วก็เปิดโอกาสให้คนที่อยู่วงนอกคนนอกตระกูลชินวัตรเนี่ยเข้ามาบริหารเข้ามาเป็นผู้นำอย่างเต็มรูปแบบแต่ดูตอนนี้น่าจะยากเพราะว่าตัวของอาจารย์เชนน่าจะอยู่ยาวนะแต่ว่าการที่คุณทักษิณเนี่ยอาจจะลดบทบาทคนในตระกูลชินวัตรอาจจะลดทอนบทบาทลงน่าจะเป็นผลดีกับเพื่อไทยในระยะ
0: ยาวแต่ว่านักวิชาการหลายคนเองก็บอกว่าแต่ว่าความรู้ความสามารถของคุณทักษิณเนี่ยก็มีเยอะนะพอที่จะเอามาทำอะไรได้มากเหมือนกับคุณชาญชัยเองเขาก็พูดนะว่าถ้าจะทำให้ดีเนี่ยมันก็คือทำให้ดีได
2: ้เอาแบบใกล้สุดสนามเลือกตั้งที่ใกล้ที่สุดผู้ว่ากรุงเทพคุณทักษิณจะมีเอี่ยวกับเขาไหม
0: คือตอนนี้
2: เพื่อไทยเอายังไงก่อนดีกว่า
0: คือตอนนี้เขาคือจะบอกว่าอะไรเขาอาจจะไม่ส่งเต็มร้อยแต่ใครที่เคยอยู่พรรคเพื่อไทยเดิมต่อสกที่เป็นอยู่พรรคเพื่อไทยเดิมแล้วใครเป็นสมาชิกพรรคเนี่ยสามารถนำหัวพรรคนำโลโก้ของพรรคเนี่ยไปใช้ได้นะ
2: แต่เขาไม่ส่งเองเลยถูกไหมครับ
0: ไม่ส่งก็ไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะแต่อาจจะแบบเรื่องการสนับสนุนในเรื่องต่างๆนี่อาจจะน้อยลง
2: ทรัพยากรก็อาจจะไม่มีให้หน่อยช่วงนี้
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเขาก็อาจจะอิงกับแหมอิงกับการเมืองใหญ่อะเนาะเลือกตั้งใหญ่ที่ผ่านมาก็คือเขาก็ไม่ได้เลย
2: แต่คุณว่าเขาไม่เสียดายเหรอครั้งที่แล้วเขาก็ได้เยอะนะสกอ่ะ
0: สกเขาได้เยอะ20คนคือตอนนี้สกทั้ง20คนเนี่ยจะแบ่งเป็นบางคนเนี่ยไปสัมภาษณ์กับพรรคการเมืองอื่นละ
2: อ๋อเหรอ
0: ใช่บางคนนี่แบบขอลงอิสระเลยแต่บางคนก็ยังแบบชั่งใจอยู่ว่าเอ๊ะถ้าใช้หัวได้ก็ตอนนี้กำลังเลือกกันอยู
2: ่ครับ
0: ว่าจะสามารถแบบมีใครบ้างที่จะใช้หัวของพรรคเพื่อไทย
1: บางคนก็พยายามที่จะไปดีลไปแสดงตัวชัดเจนว่าอยู่กับทางฝั่งผู้ว่าชัชชาตินั่นแหละ
0: อันนี้ก็มีรู้สึกว่ามีอยู่ประมาณ7คนแต่อาจารย์ใช้คำนี้ว่าเป็นพันธมิตรนะอาจารย์ไม่ได้ส่งนะ
2: ไปถึงชัชชาติ
0: ใช่ค่ะคือเปิดก็ใช้คำว่าพันธมิตรอย่างนี้ดีกว่าแต่ว่ามือถือว่าอาจารย์ก็ยังไม่ได้บอกว่าอาจารย์จะส่งนะ
2: ครับ
0: แต่ว่าก็ยังพอเห็นคนที่แบบไปทายรูปไปเลยบ้างประมาณ 5-6 คนนะ
1: เยอะอยู่นะ
0: เยอะนะ
2: ประชาธิปัตย์ด้วยเพราะประชาธิปัตย์บอกได้อดีตสกเพื่อไทยมาด้วยเหมือนก
1: ัน ครับต้องยอมรับว่าการที่จะลงสมัครเนี่ยมันต้องใช้หลายๆอย่างเรื่องของทรัพยากรนี่ก็สำคัญเหมือนกันถ้าเกิดว่าเขาประกาศชัดเจนว่าโอเคคุณใช้หัวของพรรคได้แต่พรรคไม่ได้ซัพพอร์ตคุณในเรื่องอื่นๆนะก็อาจจะมีหลายๆคนเนี่ยอย่างตัดสินใจไปใช้อิงกระแสของผู้ว่าชาชาติไหมก็น่าจะได้เปอร์เซ็นต์หรืออาจจะไปอยู่กับพรรคการเมืองอื่นเลยก็มีโอกาสความเป็นไปได้ที่จะได้รับการเลือกมา
0: ใช่ค่ะบางคนเขาก็มองแล้วแต่บางคนก็บอกว่าเป็นอิสระดีกว่าเพราะเขาลงพื้นที่ของเขาทุกวันอยู่แล้วแต่บางคนก็ดูว่าเขตนี
1: ้
0: ก่อนหน้านี้ประชาธิปัตย์ก็มาแรงนั่นเองเขาก็ไปแต่บางคนก็นิ่งไปก่อนรอก่อนรอคำตอบจากเพื่อไทยก่อนก็มีบางทีหลายคนเขาก็ต้องเริ่มคิดแล้วเพราะว่าตอนนี้ ใกล้แล้วไง
2: ใช่ใกล้แล้วเหลืออีกแค่ 2-3 อาทิตย์เองนะครับ
1: ครับ
2: แล้วทำการเมืองต้องใช้ตังค์ด้วยดิสมมติคุณจะลงเลือกตั้งเนี้ยค่า

0: ป้ายหาเสียงใช่ไหมค่าสื่อโฆษณาพวกนี้ก็ต้องคิดอ่ะกลับมาที่คุณทักษิณคุณทักษิณคงไม่มาอะไรกับเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพแล้วดูทรงไม่มีใครให้เชียร์ไงวันจันทร์คุณทักษิณจะพักโทษคุณอัชราไปหรือเปล่าเนี่ยไปดู
1: ดิฉันไปที่บ้านค่ะ
0: ไปรอที่บ้าน
1: ใช่ค่ะ
0: น่าเรือนจำเป็นอีกทีมนึง
1: อีกทีมนึง
0: ครับ
1: กรมควบคุมอีกทีมนึงคือวันนั้นจัดเต็มต้องบอกว่าจัดเต็มมากแต่ดิฉันที่จะรับที่บ้าน
0: มีทีมบินโดรนไหม
1: ต้องมีแน่นอน
0: มีด้วย
1: เพราะว่าไทยพีบีเอสเราจัดเต็มงานใหญ่ๆทุกครั้ง
0: นี่แหละเลยชวนคุณอัชรามาคุยกันวันนี้คุณผู้ชมเพราะเดี๋ยววันจันทร์มีภารกิจแล้วถ้ามีอะไรเราจะได้มาวิเคราะห์กันต่
1: อ
0: นะครับซึ่งน่าจะมีแง่มุม
1: ต้องมี
0: ระดับคุณทักษิณเขามันต้องโปรโมทไงมันต้องเล่นใหญ่ใช่ไหม
2: เดี๋ยวมาคุยกันอีกรอบนึงเพราะว่าชวนอัชรามาเพราะว่าเนี่ยคุณผู้ชมคุณอัชรานี่เขาตามอดีตนายกทักษิณมาตั้งแต่ทักษิณหนึ่งมาทันไหม
1: ทักษิณทันค
2: ่
1: ะ
2: ทักษิณหนึ่ง แล้วเราสองคนเนี่ยตามภารกิจนายกด้วยกันมาตั้งแต่ช่วงนั้นแหละผมอาจจะไม่ทันทักษิณหนึ่งมาทันช่วงทักษิณสองแล้วแต่ว่าคุณชรานี่เขาเกาะติดมายาวนานมากตั้งแต่ทักษิณหนึ่ง
1: เป็นเพื่อนกันมานานแล้ว
2: แล้วก็รู้อายุเลยคราวนี้แล้วก็ตามพรรคเพื่อไทยด้วยนะครับก็เลยมีมุมมองที่ค่อนข้างที่จะลึกนะครับเดี๋ยวชวนคุณชรามาคุยอีกในโอกาสหน้านะครับช่วงนี้ขอบคุณนะครับ
0: ขอบคุณครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวรอติดตามวันจันทร์หน้าเพราะว่าเรามีทีมไปเกาะติดเรื่องนี้นะครับความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณแม้เจ้าตัวจะบอกว่าวางมือแล้วก็พูดกันมาตลอดนะฮะแต่ว่าก็อยู่ในความสนใจของประชาชนอยู่ดีนะครับเมื่อสักครู่คุยกับคุณอัชราทิ้งท้ายไว้เรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพครับมีความเคลื่อนไหวมาฝากเมื่อวานนี้ทางคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ครับผู้ว่าราชการกรุงเทพคนปัจจุบันซึ่งใกล้จะครบวาระแล้วจะครบวาระเอาวันที่21พฤษภาคมนี้นะครับไปประชุมเป็นการประชุมกทม.นัดสุดท้ายทางผู้ว่าชาติชาติก็เลยถือโอกาสในการคล้ายๆพูดอำลานิดนึงนะถ้าจะให้กล่าวไปนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของผู้บริหารชุดนี้ครับเป็นวาระปกตินะครับไม่ได้มีการพูดคุยอะไรแต่ว่าก็มีเน้นย้ำเรื่องงานเรื่องระเบียบอย่างเช่นเรื่องหาเปร่แผงลอยนะครับเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านผู้บริหารอยากให้นโยบายเป็นไปด้วยความระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ดูแลคนด้อยโอกาสคนยากไร้นะครับเรื่องของบ้านอุ่นใจที่ให้ผู้ป่วยให้คนไร้บ้านได้เข้าไปอยู่ในบ้านอุ่นใจมากขึ้นถ้าเขาต้องการแล้วก็กำชับดูแลเรื่องของน้ำท่วมก็เป็นวาระงานปกติครับคุณผู้ชมคุณอนุชา
2: คร
0: ับ มีบางช่วงที่พูดกับนักข่าวด้วยเหมือนกันว่าเรื่องของการสมัครเลือกตั้งผู้ว่ารอบถัดไปเนี่ยยังเดี๋ยวรอให้ประกาศแบบ 100% ก่
2: อ
0: นแต่ก็คือแนวโน้มสูงนั่นแหละเจ้าตัวบอกแนวโน้มสูงว่าจะไปต่อเราเองเราก็ฟันธงว่าไปต่อแน
2: ่
0: นะครับอาจจะไม่ต้องเหนียมแล้วผู้ว่าชาติอาจจะรอให้เจ้าตัวได้พ้นวาระก่อนไง
2: มีคำถามนะครับว่าจริงๆแล้วผู้ว่าเนี่ยผู้ว่าชาตินะให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่คือบริหารงานมาจะครบวาระเนี่ยให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่นะครับตัวของอาจารย์ชาติบอกว่าสำหรับทีมงานเนี่ยให้ไปเลย 80% ไปเลยนะครับแต่ว่าของตัวเองเนี่ยยังให้ไม่ถึงเท่านั้นนะครับเพราะว่าก็ขับเคลื่อนมาก็เห็นผลงานนะครับเห็นผลในทางปฏิบัติที่เหมือนกับว่าจะให้เครดิตเรื่องของทีมงานซะมากกว่านะ
0: ครับ
2: สำหรับตัวผู้ว่าชัชชาตินะครับแล้วก็เมื่อวานนี้มีการทิ้งท้ายในประเด็นบทเรียนแล้วก็ข้อสั่งการที่เขาทิ้งท้ายสรุปเป็นประเด็นสำคัญสรุปมาหลายๆข้อด้วยกันข้อแรกนะครับคือการประเมินผลงานแล้วก็หัวใจของการทำงานเพื่อประชาชนเนี่ยผู้ว่าชัชชาติแกบอกว่าขอบคุณนะครับบุคคลบุคลากรทุกคนเลยที่ร่วมงานกันมาตลอด4ปีจริงๆแล้วอาจารย์บอกว่ากทม.เนี่ยมีคนเก่งเยอะเลยนะครับแล้วก็เสียงสะท้อนของประชาชนเนี่ยก็ชี้ว่าการทำงานเนี่ยมันดีขึ้นเรื่อยๆอาจจะไม่เต็มร้อยหรอกแต่ก็มีผลงานที่ตอบโจทย์ประชาชนนะครับคะแนนอย่างที่บอกไปจะให้ตัวแกเองเนี่ย5คะแนน
0: ครับ
2: นะครับแล้วก็ให้ทีมงาน8คะแนนโอ้เกือบเต็ม10เหมือนกันนะครับ
0: เมื่อสักครู่บอก80แสดงว่าตัวเองได้ 50%
2: 50% ก็ครึ่งๆ นะครับก็ถือว่าเป็นกลางๆก่อนนะครับอาจจะให้ตัวเองไงอาจจะให้เยอะมันก็จะดูกระไรอยู่ก็เลยบอกว่าเอาไป5คะแนนหรือว่า 50% ส่วนทีมงานเอาเครดิตไปเต็มๆ 80% นะครับเพราะว่าช่วยกันขับเคลื่อนงานที่ผ่านมาได้ดีนะครับแล้วก็ขอให้ทำงานกันต่อเนื่องเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนเอ๊ะทำงานต่อเนื่องนี่หมายความยังไง หมายความว่านอกจากสุดท้ายแล้วอาจจะตัดสินใจลงเองด้วยแล้ว
0: ก็อาจจะหรือเปล่า
2: หรือเปล่า ไม่แน่ใจ หรือว่า จะไม่ฟอร์มทีมใหม่แล้วถ้าเกิดว่าการเลือกตั้งในครั้งหน้า

0: แล้วก็ได้รับการเลือกมาเป็นผู้ว่ากทมอีกสมัยหนึ่งก็อาจจะใช้ทีมเดิมหรือเปล่าเพราะว่าก็ 80% อ่ะ8เต็ม10อ่ะ
1: หมายถึงทีมพวกอาจารย์ทวิด
0: า
1: ทีมรองผู้ว่าใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ผมว่าขายได้นะคือขายเป็นแพ็คเกจเลย
0: ครับ
1: ครั้งที่แล้วยังไม่ได้ชูทีมรองผู้ว่าขนาดนั้นคือตัวคุณชาติชาติมาแล้วก็มาค่อยๆทาบทามเปิดตัวกันทีหลังแต่รอบนี้เนี่ยคือหลายคนพิสูจน์ฝีมือมาแล้วนะแล้วก็มีกระแสชื่นชมในทางบวกในหลายวาระหลายภารกิจด้วยแต่การสื่อสารของคุณชัชชาติเมื่อวานนี้จะบอกว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานเป็นการหาเสียงล่วงหน้าผมก็ว่ามองได้นะซึ่งพูดกันแบบให้ความเป็นธรรมคุณชัชชาติคงไม่ได้ตั้งใจจะมาหาเสียงล่วงหน้าเพียงแต่มองจากสายตาบุคคลที่3แล้วมันมองได้คุณชัชชาติย้ำเรื่องของอะไรบ้างการจัดการคนไร้บ้านจัดให้ความดูแลคนไร้บ้านการจัดการหาเร่แผงลอยอย่างนี้รับมือสถานการณ์น้ำท่วมดูแลโครงการก่อสร้างเรื่องพวกนี้เนี่ยเวลาคุณชัชชาติพูดแฟนคลับฟังแล้วมันจะรู้สึกว่าโอ้มันฟังแล้วมันน่าตั้งความหวังอะไรอย่างเนี้ยมันเลยมันเหมือนพูดคล้ายๆจะหาเสียงไกลๆนะครับมีเรื่องของการดูแลคุณภาพชีวิตแล้วก็บอกให้ข้าราชการวางตัวเป็นกลางด้วย
0: ข้า
1: ราชการในกรุงเทพนะวางตัวเป็นกลางในช่วงของการเลือกตั้งผู้ว่าด้วยเพื่อที่จะให้มีความเท่าเทียมสร้างความเชื่อมั่นในระบบการเลือกตั้งนะครับแนวโน้มที่คุณชาติชาติจะลงต่อก็สูงนะครับอาจจะรอให้หมดวาระอย่างผมว่าแล้วตอนนี้ก็ยังเปิดตัวคู่แข่งกันไม่หมดเลยพรรคประชาธิปัตย์ก็ยังไม่เปิด
0: ครับ
1: เมื่อวานพยายามสอบถามจากหลายท่านแล้วก็คือถ้าเป็นคนวงนอกพรรคยังไม่มีใครรู้เลยนะครับจะถามจากวงในก็เกรงใจเพราะยังไม่ยอมเปิดนะผู้ชายพรีเมียมคุณเดาออกไหม
0: เดาไม่ออกเลยจริงๆเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาไปดีลใครมาเพราะว่าคุณสมบัตินี่แบบว่าโอ้โหพรีเมียมจริงๆอะไรนะมีผ่านงาน
1: เอกชน
0: มาก่อนด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะมีคอนเนคชั่นเยอะเขาบอกแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นกันแล้วกันกลางเดือนพฤษภาคมกลางเดือนนี้ใช่ไหม
1: อดีตผู้ว่าแบงค์ชาติหรือเปล่านะ
0: คุณได้
1: ผมเดา
0: เสียงกระซิบประจักษ์ไทยหรือเปล่า
1: ไม่ได้แต่ว่าหลังๆรู้สึกมีอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติบางคนเริ่มเข้าไปอยู่ในเครือข่ายประชาธิปัตย์ก็เลยแบบระดับอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติก็ต้องพรีเมียมหน่อยอ
0: ดใจรอนิดนึงนี่เกือบจะกลางเดือนแล้วนี่8ละเดี๋ยว กลางเดือนก็ได้รู้กันว่าพรีเมียมของประชาธิปัตย์เนี่ยจะมา
1: แบบ
0: ว
1: ั
0: ดพลังกับดร.โจใช่ไหม
1: ดร.โจ
0: แล้วก็ทางผู้ว่าชัชชาติถ้าตัดสินใจลงสมัครได้หรือเปล่านะ
1: ครับก็เมื่อวานนี้หลายคนก็เลยเหมือนกับไม่ใช่แค่เมื่อวานหรอกคุณผู้ชมหลายคนพยายามติดตามการทำงานของผู้ว่าชาติชาติในช่วงหลัง
0: ครับ
1: เพราะว่าเจ้าตัวก็ยังไม่ยอมเปิดตัวอย่างเป็นทางการว่าจะไปต่อแต่แนวโน้มมันไปแน่นะครับเมื่อวานนี้ในรายการตอบโจทย์ผมคุยกับคุณเทพไทยคุณเทพไทยเสนาพงศ์แล้วก็อาจารย์ธนพร
0: ครับ
1: ศรียากูลนะครับนี่ขอบอกก่อนเมื่อสักครู่ผมไปใบ้ว่าอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติไม่ได้มาจาก2ท่านนี้นะ เดี๋ยวคนไปโยงแล้วไปโจมตี2ท่านนี
0: ้
1: คือผมเดาขึ้นมาเองเพราะว่าก่อนหน้านี้ทราบไปว่ามีอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติบางท่านที่เข้าไปทำงานคลุกคลีวงในกับพรรคประชาธิปัตย์ก็เลยเดาขึ้นมาอ่ะกลับมาที่ตอบโจทย์เมื่อวานนี้ผมถามว่าถ้าจะให้มองว่าจุดอ่อนของผู้ว่าชาติชาติมีอะไรบ้างคุณเดาได้ไหมจุดอ่อนผู้ว่าชาติชาติถ้าคู่แข่งจะตี
0: เอาที่หลายๆคนเขาตั้งข้อสังเกตกันก็แล้วกันนะครับจริงๆแล้วผลงานในภาพรวมเนี่ยหลายๆคนเขาก็ไม่ปฏิเสธหรอกว่าเข้ามาแล้วก็ทำงานได้หลายๆอย่างแต่ข้อที่หลายๆคนตั้งข้อสังเกตกันก็คือไปเน้นเรื่องของงานรูทีนงานที่มันเกี่ยวกับงานเฉพาะหน้าแต่ว่า
1: ไม่ได้ดู
0: ไปดูเส้นเลือดฝอยแต่ว่าไม่ได้ไปดูเส้นเลือดใหญ
1: ่
0: เรื่องของการลงทุนในระยะยาวอะไรแบบนี้เรื่องของการก่อสร้างอะไรต่างๆนานาไม่ได้ไปให้ความสำคัญกับจุดนี้สักเท่าไหร่นักแต่ว่าเน้นเรื่องของงานประจำที่เป็นงานรูทีนซะมากกว่า
1: ครับมันมีมุมมองนึงครับที่ผมได้คุยกับหลายๆฝ่ายรวมถึงในรายการตอบโจทย์เมื่อวานนี้นะครับก็คือด้วยความที่ผู้ว่าชาติชาติเปิดตัวในลักษณะของคนที่มาแบบอิสระไม่ผูกโยงตัวเองเข้ากับพรรคการเมืองออกแนวปฏิเสธด้วยซ้ำคือผลักตัวเองออกจากการถูกยึดโยงกับพรรคการเมืองไปเลยมีข้อดีในสนามเลือกตั้งเราเห็นมาแล้วจากการเลือกตั้งแล้วก็ชนะแบบแลนด์สไลด์เมื่อปี2565นะครับได้คะแนนล้าน3คุณผู้ชมครับทะลุล้านนะครับทีนี้มันก็มีจุดที่โดนตั้งคำถามอยู่เหมือนกันก็คือผู้ว่าชาติชาติถ้าไม่นับว่ามีทีมงานรองผู้ว่าที่ชื่อชั้นไม่ธรรมดาแล้วก็มีความรู้ความสามารถเนี่ยคอนเนคชั่นในแม้แต่สภากรุงเทพหรือแม้แต่สภาผู้แทนราษฎรหรือในฝ่ายบริหารเนี่ยมันกลายเป็นถูกตัดตอนหายไปเลยเพราะด้วยความที่เจ้าตัวมาแบบอิสระครับนี่อาจจะเป็นจุดนึงที่คู่แข่งในรอบนี้สามารถนำมาใช้ในการหาเสียงข่ม ผมไม่อยากใช้คำว่าติ

0: เพราะมันคงไม่ได้ไปตีอะไรหาเสียงข่มว่านี่คือสิ่งที่คู่แข่งมีเหนือกว่าอาจารย์ชัชชาตินั่นคือการหาเสียงแบบขายเป็นแพ็กเกจขายตัวผู้ว่าราชการกรุงเทพรวมถึงคอนเนคชั่นที่มาจากพรรคการเมืองเช่นเวลาดร.โจมาก็อาจจะบอกว่ามาจากพรรคประชาชนพรรคประชาชนมีผู้แทนในสภา100 กว่าคนมีอำนาจในการผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขยับโครงสร้างในกรุงเทพเพื่อแก้ปัญหาโครงสร้างของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ว่าชาติชาติอาจจะไม่ได้แตะต้องอย่างจริงจังมาตลอด4 ปีเพราะเขาเน้นเส้นเลือดฝอยอย่างที่คุณอนุชาว่าขายเป็นแพ็กเกจแบบนี้พรรคประชาธิปัตย์ก็ทำได้นะครับนี่คือสิ่งที่ผู้ว่าชาติชาติอาจจะทำไม่ได้และเป็นสิ่งที่คู่แข่งอาจจะมีเหนือกว่าไปฟังนักวิเคราะห์2 ท่านของเราพูดคุยกันในรายการตอบโจทย์เมื่อคืนนี้ครับพรรคประชาชนกับพรรคประชาธิปัตย์ถ้าเขาขายเป็นแพ็กเกจใหญ่อย่างที่อาจารย์จ๊ะว่าคือ เรามีตัวแทนเป็นผู้ว่านะเรามีคอนเนคชันในฝ่ายนิติบัญญัติแล้วเรายังมีผู้สมัครสก.ด้วยนี่เป็นแพ็กเกจใหญ่ซึ่งอาจารย์ชาติไม่มีจะสร้างความได้เปรียบให้ทั้ง2 ค่ายมากขนาด
1: คือแน่นอนที่อาจารย์จ๊ะว่าเนี่ยก็คือว่าคือเขาพูดกันมานานว่ากรุงเทพเนี่ยนะผู้ว่ากรุงเทพจะแบบเหมือนยักษ์ไม่มีกระบอง
0: ครับ
1: นั่นก็คือว่าหลายโครงการที่มันควรจะเป็นของกรุงเทพแต่ว่าไม่ได้ถ่ายโอนมาทันทีพรรคอื่นหาเสียงได้พรรคที่มีคอนเนคชันอยู่ในสภานะเอาอย่างเช่นอะไรเอาคสมกอย่างเงี้ยคนเรียกร้องเยอะว่าทำไมไม่ถ่ายโอนมาทันทีใช่ไหมรถเรื่องไฟฟ้านครหลวงอย่างเงี้ยตำรวจจราจรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพรรคเหล่านี้เนี่ยพรรคที่เป็นพรรคการเมืองนะเขาก็สามารถชูนโยบายชูอะไรของจุดขายเขาได้แต่คุณชัชชาติเนี่ยคือคุณชัชชาติมันตอนนี้ผมว่าแกความรู้สึกของแกเนี่ยแกประเมินว่าคนเนี่ยเบื่อการเมืองกลัวการเมืองและแกก็พยายามปฏิเสธทางการเมืองทุกอย่างนะไม่ว่าใครจะมายุ่งเกี่ยวกับแกหรือพรรคนั้นจะมาหูนแกก็จะว่าไม่ผมไม่เอาแต่ว่าสุดท้ายเขาจุดอ่อนของแกนะก็คุณก็ทำงานได้อยู่แค่นี้ก็เหมือน4 ปีที่ผ่านมานะ
0: ค
1: ุณก็ไล่แม่ค้าคุณก็ทำได้แค่นี้เรื่องอื่นเนี่ยคุณก็ทำไม่ได้โครงการใหญ่ๆเนี่ยโครงสร้างใหญ่ๆของกทมที่คนก็อยากจะเห็นนะว่ากทมเนี่ยรับงานฐานอุปโภคที่ต้องรับผิดชอบที่เป็นสวัสดิการของคุณกทมเนี่ยกทมก็ทำไม่ได้เลยไง
0: คุณเทพไทยเป็นอดีตนักการเมืองอ่านใจคนกรุงเทพซึ่งเป็นผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยเขามีแนวโน้มว่าพอใจกับสิ่งที่นานชาติทำมาแล้วอยากจะให้เป็นอย่างนี้ต่อไปมากขนาดไหน
1: คือผมก็เชื่อแหละว่าถ้าดูผลโพลนะเราก็ฝืนไม่ได้หรอกผลโพลก็คุณชาชาเข้ามาแรงจริง
0: ครับ
1: แต่ผมเชื่อว่ามันมีเวลาอีกหลายวันไงแล้วคุณแล้วก็คนกรุงเทพก็เปลี่ยนใจง่ายด้วยไงแล้วก็เสพสื่อด้วยไง
0: ครับ
1: พอตาสื่อเนี่ยผมก็ว่าพรรคส้มเขาก็แรงที่สุดอ่ะ
0: ครับ
1: ผมก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้คุณชัชชาติให้ใครเป็นสื่อให้นะแต่ที่ผ่านมาคุณชัชชาติก็เพราะสื่อนั่นแหละที่เขาทำนะก็ปั่นสื่อมาตลอดเนี่ยเขาจึงได้ไงวันนี้อาจจะเป็นหมองูตายเพราะงูก็ได
0: ้ครับอาจารย์จ๊ะบางเริ่มจากแพ็กเกจก่อนถ้าค่ายประชาธิปัตย์ค่ายประชาชนขายเป็นแพ็กเกจว่าเรามีฝ่ายนิติบัญญัติ
2: เขาควรจะทำอย่างนั้นเขาควรจะทำอย่างนั้น
0: ครับ
2: เพราะว่านี่คือสิ่งซึ่งคุณชัชชาติขายแพ็กเกจแบบนี้ไม่ได
0: ้ครับ
2: ผมไม่ได้บอกว่าอาจารย์ชาติชาติไม่เก่งนะครับแต่ผมกำลังจะบอกว่าส่วนที่ท่านเก่งเนี่ยท่านทำให้เห็นผลงานมาแล้ว4 ปีคำถามคือว่าเราจะอยู่กันแค่นี้ใช่หรือไม
0: ่
2: ถ้าเราจะอยู่กันแค่นี้ก็เลือกอาจารย์ชาติชาติคือผมตรงไปตรงมาแต่พ
0: ร
2: รคคู่แข่งเขาเนี่ยเขาเสนอความต่างได้ว่าโจทย์ของกทมของเขาเนี่ยเฮ้ยเขามีแพ็กเกจที่จะรื้อโครงสร้างได้นะแล้วมีโอกาสทำได้ด้วยแล้วคนกทมเนี่ยนะครับก็ต้องพิจารณาแหละว่าจะให้โอกาสเขาไหม
0: ครับ
2: นะครับแล้วมี2 พรรคด้วยซึ่งพรรคนึงก็มี FC เก่าเยอะอีกพรรคนึงก็มาแรงนะครับกวาดเป็นสีส้มหมดทั้งกทมเพราะฉะนั้นผมต้องบอกว่ากรณีนี้นะครับที่บอกว่าอาจารย์ชัชชาติเป็นต่อเยอะเนี่ยผมพูดตรงๆนะครับในช่วงเวลานี้ผมไม่เชื่อว่าความเป็นต่อเนี่ยมันจะมากขนาดนั้น
0: มุมการเมืองจะชวนติดตามเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพเป็นระยะนะครับจนกว่าโน่นแหละเลือกตั้งกันเลยเพราะว่ามันเหลือเวลาอีกแค่เดือนกว่าเท่านั้นเองนะครับผู้ว่าชาชาติหมดวาระ21ถัดจากนั้น1 สัปดาห์วันที่28จะเป็นการเปิดรับสมัครรอบใหม่แล้วถัดจากนั้น1 เดือนนะครับวันที่28เหมือนกันแต่เดือนหน้าจะเป็นการเลือกตั้งนะครับ
3: เดี๋ยวเกาะติดกันไปยาวๆนะครับหนึ่งเรื่องที่อาจจะต้องเกาะติดกันนะครับเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทนะครับล่าสุดเนี่ยทางพรรคประชาชนได้กำหนดแล้วที่จะไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าวันจันทร์นี้แหละนะครับจะยื่นแล้วแต่ว่าถ้าไปถามจากฝักฝั่งของรัฐบาลนะครับนายกบอกว่าไม่กังวลใจอะไรนะครับเรื่องที่ทางฝ่ายค้านจะไปยื่นศาลนะครับแล้วก็พูดถึงความคืบหน้าบอกว่าตอนนี้เนี่ยทูล9ทูลกระหม่อมถวายเพื่อที่จะมีผลบังคับใช้เรียบร้อยแล้วครับ
4: ผมลงนามทูล9เพื่อให้ทรงมีพระบรมราชโองการนะครับไปเรียบร้อยแล้ว

0: นายกว่าถ้าเกิดมีการยื่นให้สามรุ่นเนี่ยมันทำให้การทำงานกำลังเพิ่มการได้การช่วยเหลือประชาชนครับเพราะว่าเรามันต้องการพัฒนา
1: เรื่องนี้เป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะยิ่งลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะถ้าเราเป็นผู้แทนเราก็ต้องรักพี่น้องประชาชนแล้วก็คำนึงถึงประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเหนือสิ่งอื่นใดนะครับแล้วก็เรื่องกู้เงินพรก.กู้เงินนี้ผมน่าจะเป็นคนที่8แล้วมั้งนะครับที่ผ่านมาก็มีการกู้ในลักษณะเช่นนี้มาโดยตลอดแม้กระทั่งกลุ่มที่บอกว่าจะไปยื่นเรื่องที่ศาลก็กู้เป็นจำนวนเท่ากันด้วยซ้ำนะครับเขาใช้คำว่าไทยเข้มแข็งผมใช้คำว่าไทยช่วยไทย
2: ฟาดเบาๆฟาดกลับไปเบาๆก็
3: อารมณ์มาเหมือนกันก็แหละต่างกันแค่ชื่ออะไรเงี้ยเหร
2: อนะครับคือนายกต้องเร่งลงนามรีบลงนามเพราะว่าเดี๋ยวจะไปฟิลิปปินส์ไงเมื่อวานนี้เดินทาง
3: ครับ
2: แล้วก็จะกลับ9พฤษภาคมก็เลยลงนามนะครับแล้วก็ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อที่จะให้ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยเรียบร้อยแล้วนะครับนายกบอกว่าไม่มีอะไรต้องสะดุดหรอกแม้ว่าฝ่ายค้านเขาเตรียมที่จะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความนะครับและต้องหยุดขับเคลื่อนเอาไว้เพื่อที่จะรอคำวินิจฉัยภายใน60วันเพราะว่าทางรัฐบาลมั่นอกมั่นใจบอกว่าจะผลักดันนะครับเรื่องนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนแล้วก็แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจซึ่งผู้แทนของประชาชนเองก็จะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักนะ
3: ครับ
2: บอกแบบนี
3: ้แล้วนายกบอกเมื่อสักครู่บอกว่าน่าจะเป็นคนที่8ใช่ไหมคือในความหมายคือก็กู้กันมาแบบนี้นั่นแหละด้วยเงื่อนไขอะไรก็เหมือนกันก็เลยไม่กังวลที่พรรคร่วมฝ่ายค้านจะไปยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยนะครับว่ามันเข้าเงื่อนไขหรือเปล่ากันเป็นเหตุกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนไม่อาจที่จะใช้งบประมาณปกติได้เนี่ยคุณจอกเป็นพรก.นายกเขาก็แสดงว่าไม่กังวลแสดงท่าทางว่าแบบนั้นพรรคประชาชนจะยื่นเองในขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นคนเปิดเกม
2: ครับ
3: พรรคประชาธิปัตย์เมื่อวานเห็นคุณสาธิตวงหนองเตยออกมาบอกว่าไม่เป็นไรไม่ติดขัดก็เป้าหมายเดียวกันนะครับแต่เขาขยับก่อนและพรรคประชาชนก็มาก็สุดท้ายก็คือวันก่อนเราตั้งข้อสังเกตไว้คุณผู้ชมจำได้ไหมว่าพรรคประชาชนไม่รู้จะเอาด้วยหรือเปล่าเพราะที่ผ่านมามักจะมีจุดยืนว่าไม่ค่อยอยากให้ฝ่ายตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมามีเอี่ยวมามีส่วนอะไรกับการทำงานของฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติเลย
2: ครับ
3: อะไรอย่างนี้นะครับแต่ตกลงว่าก็ยื่นเน
2: า
3: ะ
2: หัวหน้าเทงบอกว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะยื่นผ่านประธานสภาวันจันทร์นี้แหละนะครับแล้วก็บอกว่าได้หารือกับพรรคฝ่ายค้านแล้วเนี่ยครับที่จะยื่นคำร้องของพรรคประชาชนเป็นหลักแล้วก็ยินดีที่ฝ่ายค้านอื่นๆนะครับรวมไปถึงประชาธิปัตย์ที่มีมติไปก่อนหน้านี้เนี่ยจะมาร่วมลงชื่อด้วยครับ
4: ในส่วนนี้ก็เราประสานนะครับทางพรรคร่วมอื่นๆอยู่แล้วในทางหลังบ้านนะครับแล้วก็ยังไงก็ตามเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องยื่นให้ทันภายในช่วงวันจันทร์วันอังคารนี้ที่จะถึงนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นไปตามเงื่อนไขตามของรัฐธรรมนูญเนาะที่ว่าต้องยื่นก่อนที่สภาจะมีการอนุมัติในวันพฤหัสนะครับ
3: ทีนี้เรื่องของพรก.กู้เงิน4แสนล้านบาทเนี่ยเมื่อวานมันกลายเป็นเรื่องที่ถูกซักถามและชี้แจงกันผมจะใช้คำว่าโต้เถียงมันก็ไม่ถึงขั้นนั้นขออภัยชะงักเลยซักถามและชี้แจงกันในสภาเมื่อวานนี้ครับเพราะว่าเมื่อวานนี้กระทู้ถามสดเนี่ยคนแรกเลยก็คือคุณสิริกัญญาตันสกุลมาชี้รายชื่อจากพรรคประชาชนลุกขึ้นมาถามเจ้าตัวบอกอยากถามนายกนะแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะคนที่มาคือคุณพราดรปริศนานันทกุลคุณสิริกัญญาเขาก็กล่าวถึงเรื่องจริงๆประเด็นเดียวกับที่เราอธิบายคุณผู้ชมตอนเช้าเลยนะคือเขามองเงินกู้4แสนล้านบาทแยก2ก้อนอย่างที่รัฐบาลอธิบายก้อนแรก2แสนล้านบาทช่วยเหลือประชาชนอันนี้คุณสิริกัญญาบอกว่าโอเคแต่ก้อนที่2เนี่ย2แสนล้านบาทเอาไปเปลี่ยนถ่ายเปลี่ยนผ่านไฟฟ้าฟอสซิลเป็นไฟฟ้าพลังงานสะอาดมันน่าจะเป็นพระราชบัญญัติได้นะนะครับแล้วเหมือนกับทำแบบเนี้ยออกพรก.กู้เงินด่วนแบบนี้มาเหมือนเอาประชาชนมาเป็นตัวประกันทางการเมืองหรือเปล่าไอ้2แสนล้านหลังนี่จะเป็นการตีเช็คเปล่าหรือเปล่านะครับฟังคุณสิริกัญญาอภิปรายเมื่อวานนี
5: ้เอาการเยียวยาพี่น้องประชาชนเป็นตัวประกันนะคะแล้วมาสอดไส้ยัดไส้โครงการที่มันไม่ได้เร่งด่วนเพียงเพื่อที่จะหวังผลอื่นๆหรือเปล่าดิฉันไม่มั่นใจนะคะแล้วถ้ามีการที่ให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความแล้วการที่จะต้องมีการกู้จะมีปัญหาใน

0: หลังเนี่ยก็อย่าเอาการเยียวยาของประชาชนมาเป็นข้ออ้างมาเป็นตัวประกันแบบนี้ท่านเองที่ไม่ยอมที่จะแยกพรก.ออกจากพรบ.เงินกู้ในส่วนที่เป็นการเปลี่ยนผ่านพลังงานนะคะถ้าจะเกิดผลอะไรเกิดขึ้นก็เป็นรัฐบาลที่จำเป็นที่ต้องรับผิดชอบค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ข้อกล่าวหาเช็คเปล่าผมเชื่อว่าก็คิดว่ารุนแรงเกินไปนะครับเราได้วางแผนอย่างรอบคอบในการที่จะเปลี่ยนถ่ายพลังงานซึ่งเมื่อสักครู่เล่าให้ฟังไปแล้วคงไม่เล่าซ้ำนะครับถามว่ามันเร่งด่วนเกินไปเพียงพอหรือไม่ท่านบอกว่ารัฐบาลจะใช้ก้อนแรก 170,000 ล้านภายใน4เดือนถูกต้องครับเพราะเราต้องการเยียวยาพี่น้องประชาชนในช่วงสั้นๆตรงนี้แหละถ้าไม่เยียวยาในช่วงสั้นตรงนี้ท่านจะไปเยียวยากันเมื่อไหร่ครับท่านประธานท่านจะรอให้เกิดภาวะข้าวยากหมากแพงแล้วค่อยไปหาแนวทางเยียวยาแบบนั้นเหรอครับ
2: ยังเป็นเรื่องของการเยียวยาและข้อถกเถียงเรื่อง200,000ล้านหลังเดี๋ยวจะได้คุยเรื่องนี้กันต่อนะครับรอดูความคืบหน้านะครับวันนี้หมดเวลาของมุมการเมืองครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้านี้วันศุกร์ที่8พฤษภาคมปีพุทธศักราช2569นะครับเช้าวันศุกร์สุดสัปดาห์อยู่กับน้องยุ้ยชมัยพรเห็นประเสริฐและผมต๊อปอธิวัฒน์ธีระนิธินันท์ครับ
0: เอาวันศุกร์พวกเราสวมใส่ผ้าไทยกันเช่นเคยนะคะแล้วก็ให้วันใหม่วาไรตี้ของเราเป็นพื้นที่ความสุขสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะหลากหลายแพลตฟอร์มนะคะทั้งผ่านทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3 Facebook Live X Live เว็บไซต์และ TikTok Live ไทย PBS นะคะร่วมพูดคุยจัดรายการแสดงความคิดเห็นกับเรากันมาได้เช่นเคยเช้านี้คุณผู้ชมเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะซึ่งนอกจากพี่ต๊อปกับยุ้ยแล้วต้อนรับผู้บรรยายภาษามือของเราในเช้าวันนี้กับคุณศิริลักษณ์มณีรัตน์ด้วยค่ะ
1: สวัสดีครับทายผู้บรรยายภาษามือนะครับแล้วก็ทายคุณผู้ชมนะครับเช้าวันศุกร์สักทีวันนี้ขอเตือนกันหน่อยเรื่องของสภาพอากาศนะครับภาคใต้นะครับฝนตกหนักนะครับวันนี้กรุงเทพปริมณฑลเนี่ยมีฝนถึง 60% เดินทางไปไหนไปเที่ยวที่ใดก็เผื่อเวลาแล้วก็ขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับวันนี้วันศุกร์แล้วน้องยุ้ยวางแผนจะไปไหนไม่สุดสัปดาห์เนี่ย
0: สำหรับสุดสัปดาห์ก็ I love my jobนะคะ
1: ห
0: ลักในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะนะคะแต่ว่าจริงๆเนี่ยราคาน้ำมันเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้หลายคนชอบแซวไงเวลาลงชอบลงเงียบ
1: ๆ
0: เวลาขึ้นทีเนี่ยชอบขึ้นโครมคราม
1: ไม่ก็เขาโดนนี่มาไงโดนติติงมาว่าถ้าเกิดแบบประกาศก็ต้องประกาศให้รู้ทั่วกันสิว่าขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าลงเนี่ยก็คือประกาศเลยไงก็ตอนเช้าก็ไปเซอร์ไพรส์ไงเติมแล้วอุ๊ยทำไมมันถูกกว่าเมื่อวาน
0: กลายเป็นแบบเซอร์ไพรส์ครับขู่แม่อย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เซอร์ไพรส์อะไรอย่างงี้ครับคุณผู้ชมเติมน้ำมันกันเป็นยังไงตอนนี้เนี่ยเราก็จะเห็นการขึ้นลงของน้ำมันนะครับก็เป็นไปตามกลไกตลาดโลกแล้วก็สถานะที่เกิดขึ้นรอบโลกวันนี้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับก็กระทบนะอย่างเมื่อวานเนี่ยผมคุยกับเพื่อนเพื่อนบอกว่ารถที่เขาใช้เนี่ยนะครับเป็นอีโคคาร์คุณผู้ชมครับแต่เติมน้ำมันเดี๋ยวนี้ไม่อีโคเลยครับเพราะเต็มถังเนี่ย 1,500 น้องยุ้ยเติมน้ำมันครั้ง 1,500 เนี่ยมันจุกอยู่นะ
0: ใช่ใช่ใช่อีโคแบบใด
1: อีโคแบบใด
0: คนเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันเป็นหนึ่งในค่าใช้จ่ายอ่ะจริงๆอ่ะอย่างยุ้ยเองนะคุณผู้ชมของยุ้ยเนี่ยมันด้วยความที่เป็นรถใหญ
1: ่
0: น้ำมันดีเซลเนี่ยยุ้ยเติมประมาณ78ลิตรต่อการเติม1ครั้งนะคะก็คูณเข้าไปคุณผู้ชมก็จากก่อนหน้านั้นเคยเติมแบบ 2,000 นิดๆก็ขยับไป 3,000 กว่าบาทเกือบ 4,000 นี่ก็มีมาแล้วตอนที่ช่วงขึ้นราคาเยอะๆนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่หลายคนก็ช่างใจซึ่งเราก็เคยทำไว้แล้วนะว่าหลายท่านเนี่ยจะออกรถไฟฟ้าดีไหมหรือว่าเราจะใช้เป็นรถน้ำมันดีอย่างพี่ต้อมในสายรถไฟฟ้าคุณรีวิวรถไฟฟ้าหน่อยคุณใช้แล้วคุณเป็นยังไงบ้าง
1: ก็ประหยัดดีก็มีการเปลี่ยนเขาเรียกว่าวิธีการขับรถจากรถสันดาปเนี่ยเป็นรถไฟฟ้านะครับแต่วันนี้เนี่ยไม่ได้ชวนคุณผู้ชมมาซื้อรถไฟฟ้า
0: ใช
1: ่แต่จะมาชวนคุณผู้ชมรู้จักกับอีกหนึ่งทางเลือกของพลังงานครับปกติถ้าพูดถึงขยะพลาสติกนะน้องยุ้ยวันนี้ประกาศน้ำมันไปแล้วลดเมื่อเช้ามาปื่นมาลด85สตางค
0: ์
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: หลังจากนี้ครับคุณผู้ชมครับหลายๆคนก็หาเรื่องของการทดแทนอย่างพลาสติกเนี่ยเป็นขยะที่เรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดจะกำจัดเนี่ยก็คือมีอยู่ไม่กี่อย่างนะครับบางคนเผาซึ่งก็ไม่ดีไปกลบฝังมันก็ใช้เวลากว่าที่จะย่อยสลายครับก็มีการคิดค้นใช้นวัตกรรมวิจัยออกมาผลิตเป็นน้ำมันนะครับวันนี้เรามาคุยการพลังงานทดแทนจากขยะพลาสติกที่เขาเอามากลั่นเป็นน้ำมันเป็นเชื้อเพลิงที่ใช้นั่นเนี่ยมันมีโทษมีประโยชน์อย่างไรและได้ผลคุ้มค่าจริงหรือไม่วันนี้รู้ทันกันได้เรื่องนี้ไปด้วยกันเลยครับ

0: รู้ทันกันได้ครับคุณผู้ชมครับเช้าวันนี้ที่ทีมงานและเราหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาคุยเนี่ยไม่ได้ต้องการจะโจมตีใครนะครับแต่เพื่อเป็นการให้ความรู้เพราะไม่แน่ถ้ามันเวิร์กมันได้ผลวันหนึ่งเนี่ยเราอาจจะได้ใช้วิธีนี้นวัตกรรมนี้ในการใช้น้ำมันแทนจากน้ำมันที่หาจากธรรมชาตินะครับแต่ถ้าพูดถึงปกติเนี่ยน้องยุ้ยเราก็จะหาวิธีการขจัดพลาสติกเนี่ยอย่างมอชอเนี่ยเขาก็เคยเอาไปทำเป็นถนน
1: ใช่ไ
0: หมหรือเอาไปแปรรูปอะไรก็ว่าไปแต่ในรอบนี้เป็นน้ำมันที่เอามาใช้เป็นเชื้อเพลิง
1: น้ำมันนี้คือน้ำมันจากขยะพลาสติกค่ะเพื่อนำไปใช้กับเครื่องยนต์นะคะนี่สินี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะคุณผู้ชมจริงๆเนี่ยในซูมเป็นแบบนี้พี่ต๊อบแบบไปแอบเปิดดมมาเอากลิ่นเป็นยังไง
0: โอ้ไม่ได้เลยอย่าไปดมนะผมเนี่ยแหมเขาเรียกว่าอะไรนะ
1: อย่าไปดมใกล้ๆเด็ดขาด
0: ห้ามดม
1: ห้ามดม
0: สีอาจจะเหมือนน้ำตาลสดแต
1: ่
0: ไม่ได้นะ
1: กินไม่ได้นะคุณผู้ชมแล้วการนำขยะพลาสติกมาผลิตเป็นน้ำมันนำไปใช้กับเครื่องยนต์เนี่ยแน่นอนถ้าเกิดพูดแค่นี้วิดีจังเลยลดขยะด้วยลดต้นทุนด้วยแต่คำถามสำคัญที่วันนี้เราทำรู้ทันกันได้คืออยากให้คุณผู้ชมได้รู้จักน้ำมันจากขยะพลาสติกว่าใช้ได้ทุกเครื่องยนต์จริงหรือไม่มีข้อควรระวังในการใช้อย่างไรในเรื่องความปลอดภัยและไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเครื่องยนต์วันนี้รู้ทันกันได้ร่วมพูดคุยและหาคำตอบนะคะกับทางรองศาสตราจารย์ดร.วีระชัยพุทธวงศ์นักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีอีซิหรืออาจารย์ออที่คุณหน้าคุณตากันอาจารย์ออสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับคำตอบครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
0: อาจารย์ครับปกติเราจะได้ยินไบโอดีเซล
2: ครับ
0: ทีนี้ผมเองก็ค่อนข้างสุภาพจริงๆมันมีข่าวมาสักปี2ปีแล้วแหละว่ามีหลายๆคนพยายามที่จะเอาขยะพลาสติกมาทำเป็นน้ำมันวิธีนี้มันได้รับการใช้จากสากลหรือว่าคนไทยเรามาอะแดปและครีเอทีฟเองครับ
2: คืออาที่เห็นเนี่ยก็คือคนไทยอะแดปเองคือแต่น้อยเคยไปดูงานไอ้โรงกันตัวเนี้ยนะครับที่ประเทศจีนนะครับเขาจะทำใหญ่มากแต่ว่าก็ยังมีปัญหาหลายอย่างนะครับก็คือยังไม่เป็นเทคโนโลยีที่สิ้นสุดนะครับ
0: หมายถึงว่ายังไม่เบ็ดเสร็จยังคิดไม่จบ
2: ยังไม่เบ็ดเสร็จครับเพราะว่ามันยังใช้กับเครื่องยนต์ทั่วไปเนี่ยลำบากอยู
1: ่
2: นะเพราะว่าถ้าเป็นปิโตรเคมีน้ำมันดิบนะที่เขาเอามาจากตอนออกกลางแล้วก็มากลั่นเนี่ยมันจะได้ตั้งแต่มีเทนอีเทนโพเพนบิวเทนเพนเทนไล่ลงไปตามน้ำหนักของโมเลกุลจะมีตั้งแต่เบาลงมาจนหาหนักนะครับทีนี้ตัวที่เอามาผลิตพลาสติกก็คือตัวเบาที่อยู่ข้างบนก็คือพวกโพลีโพรพิลีนเอทิลีนพวกบิวเทนอะไรพวกเนี้ยมาทำจากแอลเคนมาทำเป็นแอลคีนนะพอมาทำเป็นพลาสติกเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เลยมีไอเดียว่าพลาสติกมันเยอะมันเยอะก็เลยจะมารีไซเคิลรีไซเคิลเนี่ยพวกโพลีเอทิลีนหรือ PE โพลีโพรพิลีนหรือ PP อาจจะมีไฮเดนซิตี้โลเดนซิตี้ก็คือ LD กับ HD อะไรพวกเนี้ยพวกนี้มันสามารถเอาไปรียูสได้เช่นเอาไปทำพลาสติกใหม่เอาไปหล่อใหม่อะไรเงี้ย
0: เป็นที่เราทำกัน
2: ใช่แต่ทีนี้ก็มีไอเดียว่าเอ๊ะมันก็มาจากปิโตรเคมีจากใต้พื้นพิภพเหมือนกันมากั่นมาแล้วก็มาเป็นน้ำมันแล้วมาเป็นพวกเนี้ยนะฮะก็เลยมีไอเดียว่าจะเอาไฮโดรคาร์บอนจากพลาสติกของเหลือเหล่านี้มาทำการแตกโมเลกุลที่เขาเรียกว่าไพโรไลซิส
0: คร
2: ับ เพราะฉะนั้นภาษาชาวบ้านเขาจะบอกว่าไพโรไลซิสไพโรไลซิสหรือไพโรแก๊สไพโรออยล์อะไรประมาณเนี้ยนะก็มาจากคำว่าไพโรไลซิสไพโรไลซิสก็คือการใช้ความร้อนสูงในการแตกโมเลกุลโดยที่ไม่มีออกซิเจนหรือว่ามีออกซิเจนต่ำเพราะว่าถ้ามีความร้อนแล้วมีออกซิเจนแล้วก็มีพลาสติกมันก็จะเกิดการเผาไหม้เขาก็เลยเอาความร้อนพลาสติ

0: แล้วก็ไม่มีออกซิเจนมันก็จะเกิดการแตกโมเลกุลกลายเป็นไอแล้วก็เนี่ยที่เขาต้มอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: นี่เขาเอาพลาสติกไปต้ม
0: ใช่ครับไปต้มคืออัดแรงดันก็คือเอาอากาศออกพอต้มเสร็จปุ๊บเนี่ยโมเลกุลของโพลิเมอร์นะพวกโพลีเอทิลีนโพลีโพรพิลีนมันก็จะแตกออกมาเป็นสายโซ
2: ่
0: สายโซ่สั้นๆแล้วก็จะถูกควบแน่นควบแน่นก็คือโดนความเย็นจากอากาศแล้วก็กลายเป็นของเหลวอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นในนี้ก็คือไฮโดรคาร์บอนไฮโดรคาร์บอนที่เกิดจากการแตกโมเลกุล
1: เสร็จสิ้นแล้วจะออกมาเป็นอยู่ในขวดนี้
0: ใช่ทีนี้พอมาอยู่ในขวดนี้มันก็จะมีอยู่2ส่วนก็คือส่วนที่น้ำหนักโมเลกุลของสารอินทรีย์เบากับน้ำหนักโมเลกุลของสารอินทรีย์หนักพูดง่ายๆก็คือมันจะมีตัวที่คล้ายๆกับน้ำมันเบนซินกับน้ำมันดีเซลผสมกันอยู่ในนี้
1: อ๋อคือหมายความว่าอ
2: ยู่ในนี้ไปเลย
1: คือปกติเราเติมเราแยกกันน้ำมันออกก็คืออากันดีเซลกันเบนซินไปแต่นี่จะมีถึง2ชน
0: ิ
1: ด
0: ใช่มันจะมี2ตัวผสมกันอยู่คือถ้าเป็นน้ำมันดิบมันก็จะแยกเป็นน้ำมันก๊าซน้ำมันเบนซินน้ำมันดีเซลน้ำมันหล่อลื่นจนถึงยางมาตอยไม่หนูเหนียวอ่ะอันนี้มันก็จะได้เฉพาะเบนซินกับดีเซลแต่ทีนี้มันไม่ใช่แค่เบนซินกับดีเซลนะครับเมื่อกี้น้องทอบอกว่าดม
2: ประเด็นคือถ้าเกิดฟังถึงแค่นี้นะโอ้โหหลายคนบอกอู้ดีเลยนี่น้ำมันจากขยะพลาสติกได้ทั้งเบนซิน
1: คือไม่ได้เล่นทีเลนอะไรแต่แค่อยากรู้ว่ากลิ่นมันจะเหมือนเบนซินดีเซลไหมอาจารย์
0: เหมือนไหมล่ะ
1: ไม่ได้เลยคุณผู้ชมอย่าเด็ดขาดนะ
0: เห็นไหมล่ะเพราะว่าในคืออาจารย์ว่าเป็นนักเคมีแล้วก็สาขาเนี่ยตรงเลยก็คือเคมีอินทรีย
1: ์ครับ
0: เคมีอินทรีย์ก็คือเคมีจากธรรมชาติทั้งหมดปิโตเคมีอะไรเงี้ยเราสอนมาทั้งชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ทำด้านอุตสาหกรรมนะอาจารย์ก็มีโรงงานมีอะไรด้วยแล้วก็ไปดูงานเรื่องเนี้ยคือตัวไฮโดรคาร์บอนที่มันแตกตัวมาเนี่ยมันจะไม่ใช่เรียงตัวเหมือนน้ำมันเบนซินกับน้ำมันดีเซลที่เราใช้กันเพราะฉะนั้นกลิ่นก็จะไม่เหมือนเพราะอะไรครับมันเกิดการม้วนตัวก็คือกลายเป็นสารที่เป็นวงเขาเรียกว่าอโรมาติกเขาเรียกว่าอโรมาติกไฮโดรคาร์บอนซึ่งอโรมาติกไฮโดรคาร์บอนเนี่ยก็อยากจะฝากนะครับว่าให้หน่วยงานเนี่ยเข้าไปดูได้แล้วเพราะว่าสารอโรมาติกไฮโดรคาร์บอนบางตัวเนี่ยก่อให้เกิดมะเร็งในระยะยาว
1: ดมไปแป๊บนึงเนี่ยเป็นไรไหมครับ
2: เอาแล้วพี่ตอบลากลากแล้วอ่ะ
1: พี่พาวดีใกล้โรงพยาบาลอะไรบ้างครับ
2: ไปแอดมิทเลยมันต้องเป็นการสะสม
0: มันต้องใช้เวลานาน
1: โอเคงั้นไม่ดมแล้ว
0: อาจารย์น้อยเนี่ยเตือนตลอดว่าอย่าปล่อยให้ประชาชนทำเองโรงกลั่นน้ำมันเนี่ยเขายังโอ้โหระบบ security เขาสุดยอดเลยน
2: ะ
0: ใครที่จะเข้าไปตรงหอกันหรือว่าไอแก๊สหรืออะไรพวกนี้มันจะไม่ใช่ไฮโดรคาร์บอนที่เป็นเชื้อเพลิงตัวหลักของเบนซินหรือดีเซลนะมันจะเป็นพวกโทลูอีนเบนซีนนะฮะเบนซีนก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่เบนซินนะ
1: เบนซ
2: ีน
0: โทลูอีนก็คือน้ำยาล้างเล็บนะอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็จะมีพวกสไตรีนที่มาจากการทำโฟมสไตรีนก็จะเป็นอโรมาติกไฮโดรคาร์บอนแล้วก็มีเทนมีเมทิลมาเกาะนะซึ่งพวกนี้มันใช้ในอุตสาหกรรมทำพลาสติกแต่ว่ามันไวไฟมันไวไฟทุกคนพอกันออกมาปุ๊บจุดไฟติดก็เ
1: ชื้อเพลิง
0: ได้เชื้อเพลิงแล้วได้น้ำมันแล้วเพราะมันเป็นของเหลวได้น้ำมันแล
1: ้
0: วแต่ว่าค่าออกเทนก็คือน้ำมันเบนซิน
2: ค
0: ่าซีเทนก็คือน้ำมัน
1: ด
0: ีเซลเนี่ยมันไม่ได้มันก็จะใช้ได้กับเครื่องยนต์รอบต่ำเช่นเครื่องตัดหญ้า
1: เครื่องสูบน้ำ
0: เครื่องสูบน้ำเรือชายฝั่งอะไรพวกเนี้ย
1: ที่ไม่ใช้รอบจัด
0: ใช่ครับหรือว่ามอ
2: เตอร์ไซค์เตาเผาศพใช้ได้ไหมคะ
0: อะไรครับ
2: เตาเผาศพใช้ได้ไหมคะ
0: ก็ได้ครับได้ก็เผาได้
2: เพราะว่ารอบมันต่ำ
0: ใช่แต่ว่าเคมีที่อยู่ในนี้เนี่ยที่จันทร์บอกว่ามันเป็นการรีไซเคิลมาเป็นน้ำมันแต่ว่ามันจะสร้างมลพิษใหม่ไหมจันทร์ก็ตั้งคำถามคือตอนนี้หน่วยงานจันทร์มั่นใจเลยว่าหน่วยงานเขามองอยู่เพราะว่ามันไม่ได้บริสุทธิ์มากแล้วมันมีกลุ่มอโรมาติกมี VOC ก็คือ Volatile Organic Compound VOC ก็คือเกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ
1: ์
0: อันนี้ก็คือเกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ
1: ์
0: นะครับเพราะว่าการเผาไหม้ที่สมบูรณ์มันจะได้คาร์บอนไดออกไซด์และน้ำแต่อันนี้เป็นการเผาไหม้แบบไพโรไลซิสที่เอาออกซิเจนออกเขาเรียกว่าการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ
1: ์
0: การเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ก็เหมือนเครื่องยนต์ที่มัน
1: ควันขาว
0: หรืออะไรพวกนี้มันก็จะมีวอลาไทออร์แกนิกคอมพาวด์ซึ่ง VOC ในทางวิชาการถือว่าอันตรายในระยะยาวมากก็คือสารก่อมะเร็ง
1: ครับที่เราต้องออกมาเตือนนี่ก็คืออาจารย์ห่วงตรงนี
2: ้
1: ค
2: ือ
0: ห่วง
2: การสิ่งแวดล้อม
1: การออกมาใช้อ่ะได้โอเคมันเผามันติดมาอะไรแต่มันก็ทิ้งบางอย่างไว้ในอากาศ
0: คือไม่ได้ในอากาศและในของเหลวนี่เลยก็คืออาจารย์ว่าไปดูในกลุ่มอะไรนะจะคอมเมนต์เตือนก็โดนกลัวโดนทัวร
1: ์ลง
0: ก็ใช้ตรงนี้แล้วกันไม่ใช่ได้โจมตีนะครับท่านประชาชนที่กำลังทำอยู่แต่จะบอกว่าท่านกำลังแปรรูปของที่มันเสถียรเสถียรก็คือพลาสติกแล้วพลาสติกที่ท่านใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็น PE PP สังเกตดูก็จะใช้ถุงพลาสติกบางอะไรพวกนั้นเพราะว่ามันไพโรไลซิสได้ง่ายแตกตัวแล้วมาเป็นของเหลวได้ง่ายนะครับอันนี้โอเคครับก็คือแต่พอมันมาตรงนี้แล้วเนี่ยแล้วจานอสไปเห็นตอนกระบวนการทำมีการเอามามือสัมผัสหรือสูดดมหรือไม่มีหน้ากากหรืออะไรพวกนี้จานอสเป็นห่วงเพราะว่ามันมี VOC วอลาไทล์ออร์แกนิกคอมเพลซึ่งพวกนี้มันจะสะสมในร่างกายไปเรื่อยๆนะครับเมื่อสะสมไปร่างกายในระยะหนึ่งในเช่นสักประมาณ 10-20 ปีนะท่านก็จะมีอะไรที่ผิดปกติเพราะว่ามันบางตัวเป็นกลุ่มที่สารเกิดความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดมะเร็งด้วยซ้ำ
1: งั้นแปลว่าปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่มีหน่วยงานไหนองค์กรไหนแบบของเราเนี่ย
0: ไม่มีหน่วยงานไหนรับรองแม้แต่ระดับนานาชาตินะครับก็ยังทำยากก็คือมันต้องใช้สารเติมแต่งพอได้เสร็จตัวเนี้ยนะฮะประชาชนบางท่านก็เอาไปผสมน้ำมันเบนซินแล้วก็เอาไปใช้เห็นไหมฮะ
1: อ๋อคือไปประหยัดเหมือนไปเติมเพื่อให้มัน
0: ใช่
1: ดีถูกลง
0: ใช่เอาไปผสมกันน้ำมันเบนซินซึ่งอาจารย์น้อถามว่ามันก็มันได้ครับแต่ว่ามันคุ้มไหมเพราะว่าน้ำมันเบนซินที่เขาใช้อยู่ผสมเนี่ยเขาเรียกว่าไปผสมกับแอลกอฮอล์เรียกว่าแก
1: ๊สโซฮอล
0: ์อันนั้นถูกกว่าแล้วปลอดภัยแก๊สโซฮอล์ก็คือเอทิลแอลกอฮอล์เอทก็คือเกิดจากพืชผลทางการเกษตรเอทอีทก็คือกินได
1: ้เม็ดม่อง
0: เม็ดม่องก็คือกินไม่ได้เขาเอาเอทานอลนะจากโมลาสจากแป้งจากมันสำปะหลังมาผสมน้ำมันเบนซินออกเทนไม่เปลี่ยนแล้วน้ำมันราคาก็ลดลงเพราะเอทานอลถูกกว่าใช่ไหมฮะแล้วบริสุทธิ์สะอาดเผาไม่สมบูรณ์
1: คือถ้าเทียบกันแล้วคุ้มกว่า
0: คุ้มกว่าแต่อันนี้เรากั่นออกมาเนี่ยมันมีทั้งเบนซินโทลูอีนสไตลีนไอ้พวกเนี้ยโอ้โหสไตลีนเอาไปทำอะไรครับทำเม็ดพลาสติก
2: คือ
0: ถ้าไปทำโพลิเมอไรเซชันหรือว่าไปทำเป็นพลาสติกรอบหนึ่งก็กลับมาเป็นพลาสติกไอ้พวกเนี้ยไอ้เนี้ยเอาไปผ่านกระบวนการโพลิเมอร
2: ์ก็
0: จะเป็นเหนียวๆแล้วทำเป็นแผ่นกลับมาเป็นพลาสติกเหมือนเดิมพลาสติกแตกตัวก็กลับมาเป็นน้ำอย่างนี้เหมือนเดิ
2: ม
0: แล้วมันก็จะกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้มันกลับมาเป็นน้ำมันคือสารตั้งต้นของพลาสติกมันก็คือสไตลีนซึ่งสไตลีน
1: อ
0: ะไวไฟติดไฟเร็วเลยปุ๊บแต่มันมีพิษมันมีพิษนะครับแล้วมันไม่ใช่โมเลกุลหลักที่อยู่ในน้ำมันเบนซินน้ำมันดีเซลนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นมันติดไฟได้ประชาชนไม่ได้จบเคมีก็จะเข้าใจว่าเอ้ยมันคือเชื้อเพลิงอาจารย์ว่าถามว่าเอาพลาสติกมาติดไฟมันก็ติดเหมือนกัน
1: ก็ติดเหมือนกัน
0: มันก็ติด
1: อะไรก็ติดหมดอ่ะ
0: มันก็ติดแต่อันนี้มันก็ติดทีเนี้ยติดปุ๊บเนี่ยพอไปใช้กับเครื่องยนต
1: ์
0: ไปใช้กับเครื่องยนต์นะน้องยุ้ยอะไรอ่ะอุดตันขมเหลว
1: เพราะมันไม่บริสุทธ
0: ิ์มันไม่บริสุทธ
2: ิ์มันเผาไม่สมบูรณ
0: ์ใช่เกิดการอุดตันหัวฉีดอุดตัน
1: แล้วก็เสียค่าซ่อมเครื่อง
0: ของฉีดซีนยางน้ำมันเครื่องเปลี่ยนมากกว่าปกติ
1: ครับ
0: แล้วก็ได้มลพิษอย่างอื่นออกมาด้วย
1: โอเค
0: นะฮะถามว่ามันคุ้มไหมทำไมไม่มีหน่วยงานที่เข้าไปทำให้เป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าแม้แต่ระดับโลกเขาก็
1: ยังไม่ได้
0: มีปัญหาคือการทำมาตรฐานด้านนี้ก็ยังมีปัญหาอยู
1: ่
0: เพราะว่ามันไม่ได้บริสุทธิ์จากการกลั่นปิโตรเคมีทั่วไปเพราะฉะนั้นในมุมของนักเคมีของอาจารย์น็อตนะครับคิดว่าพลาสติกนะถ้ามาทำอย่างนี้ก็โอเคเป็นเทคโนโลยีที่ดีนะครับแต่อาจารย์น็อตคิดว่าถ้าจะเอา PE PP นะครับหรือพวก PS นะครับเอามาเนี่ยอาจารย์น็อตคิดว่าเอาไป reuse recycle และทำพลาสติก
1: ดีกว่า
0: แล้วอีกอันนึงที่จะน่าจะเตือนก็คือว่าอย่าเอา PVC มาทำไพโรไลซิสนะครับ
1: PVC พวกพลาสติก PVC ใช่ไหม
0: ท่อ PVC
1: ท่อสีฟ้า
2: ไปไกลเดี๋ยวนะอันนี้ถุงพลาสติกก็ว่านี่แล้วนะมีเอาท่อมาทำด้วยเหรอคะ
0: ใช่
1: เพราะอะไร
0: PVC C นะย่อมาจากคลอรีนนะฮะเพราะฉะนั้นไพโรไลซิสมันก็จะได้ก๊าซคลอรีนออกมา
1: ก็เป็นพิษอีก
0: เป็นพิษคลอรีนเนี่ยเข้าในปอดคลอรีนเนี่ยใช้ในสงครามโลกครั้งที่1ก็คือเคมีคอลวีปอนก็คือสงครามเคมีที่นาซีเขาพ่นแล้วก็ทหารอเมริกันวิ่งมาแล้วก็สูดคอรีนแล้วก็เหนื่อยปุ๊บก็วางปืนลงทางนั้นก็วิ่งมาแล้วก็มายิงคอรีนเป็นก๊าซพิษถ้าใช้ PVC มันจะได้ตัว C ตัวสุดท้ายก็คือคอรีนแก๊สเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนอย่าคือทำทดลองเนี่ยได้ต้องใช้ PP เท่านั้นหรือ PS แล้วก็ต้องระวังในเรื่องของกรรมฐานตกค้าง พราะว่าการตรวจสอบสารเคมีตกค้างเนี่ยยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้าไปช่วยตรวจนะครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอย่าไว้ใจพวกสารเคมีนะครับเพราะว่าอาจารย์น้อยก็อยู่กับเคมีมาทั้งชีวิตอาจารย์ที่สอนเคมีบางท่านก็สุดท้ายก็เป็นมะเร็งหลายคนนะฮะหมองูตายเพราะงูก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยก็เป็นเทคโนโลยีที่ดีแต่หน่วยงานต้องเข้าไปดูแลประชาชนต้องทำด้วยความระมัดระวังอย่างน้อยท่านใส่ถุงมือนิดนึงใส่หน้ากากหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เกิดณตอนนี้หรอกม
1: ัน
0: ไม่ได้ล้มตึงแบบจับปุ๊บล้มตึงมันไม่ใช่ไง
1: หน้ากากประเภทไหนดีอาจารย์
0: โอ้โหก็ต้องกัน

0: สตรีมีครรภ์อะไรก็อยากเข้าใกล้เพราะว่าสารเหล่านี้เนี่ยมันระเหยแล้วมันฟุ้งเมื่อกี้น้องต๊อบดมยังรู้สึกได้ว่ามันไม่เหม็นเบนซิน
1: มึนอะ
0: นะ
1: มันเหม็นแต่ไม่ได้เหมือนเบนซินนะฮะอาจารย
0: ์มันจะมึนงง
1: ค
0: ือโทโลอีนเนี่ยมึนงงเลย
1: ครับ
0: ถ้าสูตรมากๆก็
1: เตรียมเลย
0: ก็เตรียมสลบได้เช่นกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นตัวที่ค่อนข้างอันตรายนะแต่ว่าอาจจะใช้เวลาพูดเยอะหน่อยเพราะว่าอยากจะเตือนด้วยความหวังดีจริงๆไม่ได้ไปขัดไปอะไรเลยนะครับแล้วก็อยากจะรบกวนหน่วยงานของภาครัฐเข้าไปตรวจหน่อยนะครับดูแลหน่อยนะครับ
2: อ่ะนี่แหละคุณผู้ชมคะวันนี้ที่ถูกนำมาพูดคุยกันนะคะน้ำมันจากขยะพลาสติกใช้ได้แค่ไหนมีอะไรที่เป็นข้อกังวลบ้างนะคะอยากจะเอาที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เคมีเนี่ยเขาก็มีความเป็นห่วงเรื่องสุขภาพแล้วก็สิ่งแวดล้อมและเรื่องนี้ทางการก็คงต้องเข้ามาดูเพราะนี่เป็นประเด็นใหม่ที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่เฉพาะในไทยแต่เป็นประเด็นในทั่วโลกด้วยนะคะวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะทางรองศาสตราจารย์ดร.วีระชัยพุทธวงศ์นักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีอินทรีย์ขอบพระคุณอาจารย์ออสนะคะ
1: มาร้องทุกลงป้ายนี้คุณผู้ชมครับน้องยุ้ยอาจารย์ครับฟังแล้วงงงวยมากตอนแรกเอ๊ะคิดว่าอ่านผิดหรือเปล่าครับเขามีการขโมยสัตว์ในสวนสัตว์ในบ้านคนคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าขโมยไม่ได้เอาไปขายครับเอาไปแลกยาเสพติดจนตอนหลังเนี่ยนะครับตำรวจก็ไปสืบจากเส้นทางยาเสพติดครับสุดท้ายจับสองผัวเมียเป็นการขโมยเพื่อเอาสัตว์ไปแลกที่สำคัญสวนสัตว์ที่อยู่แถวปิ่นเกล้าก็โดนเขาเอาสัตว์ไปแลกยาเสพติดมาแล้วติดตามเรื่องนี้เรื่องอื่นในร้องทุกข์ลงป้ายนี้กับปุกแป้งธิดารัตน์อนันตรกิตติสวัสดีครับแป้งครับ
3: สวัสดีค่ะสวนสัตว์ที่ว่าสวนสัตว์พาต้าค่ะคือสองสามีภรรยาไปขโมยสัตว์คราวนี้อยากจะได้ยาเสพติดไงแต่ว่าไม่มีเงินก็เลยเอาสัตว์ไปแลกคุณผู้ชมดูสิคะนี่คือเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นในสังคมเดี๋ยวทั้งหมดติดตามได้ในร้องทุกข์ลงป้ายนี้วันนี้ค่ะ

วัสดีค่ะร้องทุกข์ลงป้ายนี้มาแล้วค่ะทุกใจไร้ที่พึ่งนึกถึงธิดารัตน์นะคะคุณผู้ชมคะใครมีปัญหาน้ำไม่ไหลไฟดับต้องการเตือนภัยหรือต้องการที่จะแจ้งเบาะแสหัวขโมยต่างๆหมายเลขนี้ช่วยคุณได้ค่ะ027902111โทรหาเราได้เลยนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นค่ะอีกหนึ่งช่องทางคือผ่านทางช่องทาง LINE ID @RongTukThaiPBS ช่องทางนี้ส่งได้ทั้งรูปภาพแล้วก็คลิปวิดีโอเข้ามาเป็นหลักฐานในการร้องเรียนได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะมาดูที่ป้ายแรกกันหน่อยแหมต้องบอกว่าเป็นเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นจริงในสังคมนะคะคือสามีภรรยาคู่นี้เขาเป็นคนที่ติดยาเสพติดค่ะเขาต้องการที่จะไปซื้อยาเสพติดแต่ไม่มีเงินก็เลยคิดแผนจะทำยังไงดีนะไปขโมยสัตว์แปลกๆค่ะในสวนสัตว์มาบ้างตามใต้ถุนบ้านของชาวบ้านมาบ้างค่ะล่าสุดเอากิ้งก่าไปแลกยาเสพติดจนกระทั่งตำรวจสามารถจับกุมตัวได้ค่ะคือภายหลังเกิดเหตุเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะเจ้าหน้าที่สวนสัตว์พาต้าเขาไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสน.บางยี่ขันจากนั้นมีการสืบสวนสอบสวนร่วมกับตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดกองบัญชาการตำรวจนครบาล นะคะจนพบเบาะแสของผู้ก่อเหตุ2คนเขาบอกว่า2คนนี้แปลกๆนะคือมีพฤติกรรมแปลกชอบเข้าไปที่สวนสัตว์ค่ะมีบ้านพักในย่านกำแพงเพชรแล้วก็มีห้องพักในอพาร์ตเมนต์ย่านดอนเมืองตำรวจก็เลยนำกำลังเข้าไปตรวจค้นในห้องพักคุณผู้ชมขาเปิดเข้าไปที่ห้องนี่เลยเจอสัตว์แปลกๆสัตว์หายากอยู่เต็มห้องไปหมดค่ะผลการตรวจค้นค่ะไปพบว่าผู้ก่อเหตุมีทั้งผู้ชายมีทั้งผู้หญิงเป็นสามีภรรยากันตามภาพเลยนะคะแล้วก็ภายในห้องพักมีสัตว์อยู่หลายชนิดรวมถึงกิ้งก่าจระเข้จีน1ตัวแล้วก็สลาแมนเดอร์ลายเสือ1ตัวที่ได้ขโมยไปจากสวนสัตว์พาต้าค่ะเรื่องนี้ค่ะพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลค่ะร่วมกันตรวจสอบเหตุการณ์บอกว่าทั้งคู่เนี่ยมีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเริ่มแรกคือมักจะพาสัตว์เลี้ยงเข้าไปในพื้นที่ที่มีการเผยแพร่ยาเสพติดในย่านดอนเมืองบ่อยครั้งมากเวลาไปไม่ได้ไปตัวเปล่าค่ะเขาหิ้วกระเป๋าเขาสะพายกระเป๋าอะไรบางอย่างเข้าไปในพื้นที่ที่ต้องการไปซื้อยาเสพติดด้วยล่าสุดเขาสะพายกระเป๋ากิ้งก่าจระเข้จีนเข้าไปแลกเปลี่ยนกับยาเสพติดคือตัวเองไม่มีเงินซื้อค่ะก็เลยเอาสัตว์ที่ขโมยได้ไปแลกกับยาซะเลยเรื่องนี้ตำรวจชุดสืบสวนจึงได้ติดตามดูพฤติกรรมจนรู้แน่ชัดว่าอ้อสองคนนี้โดน2ข้อหาแน่ๆขโมยกับเสพยาคือผู้ก่อเหตุขโมยสัตว์จากสวนสัตว์แล้วก็นำกำลังเข้าตรวจค้นจับกุมค่ะตำรวจมีการตรวจสอบประวัติทางคดีพบด้วยนะคะว่าเคยก่อเหตุลักขโมยสัตว์เลี้ยงลักษณะแบบนี้มาแล้วหลายครั้งค่ะอย่างในช่วงเดือนมีนาคมร่วมกันขโมยเต่าจำนวน29ตัวค่ะเต่าเยอะมากขโมยมาได้ยังไง

0: แล้วก็ไปขโมยเมียแคท1ตัวค่ะไปจากใต้ถุนบ้านของผู้เสียหายคนหนึ่งคือในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อมาปลายเดือนเมษายนได้ร่วมกันขโมยลิงกระรอกค่ะจากสวนสัตว์เพื่อนเดรัจฉานด้วยดูสิคะเขาทำข้อมูลมาพอสมควรเหมือนกันนะคะรู้ว่าที่ไหนมีสัตว์แปลกตระเวนไปที่นั่นและไปขโมยมาเพื่อแลกกับยาเสพติดเอาเป็นว่าเรื่องนี้ปิดจบได้ตำรวจสามารถจับกุมตัวได้ในที่สุดค่ะคุณผู้ชมคะมาดูกันที่ป้าย2กันหน่อยค่ะป้ายนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสังคมค่ะคือชาวบ้านบอกว่าไม่แน่ใจนะโรงงานแห่งนี้มันเปิดขึ้นมาได้ยังไงเปิดไปเนี่ยชาวบ้านได้รับผลกระทบมากมากมันคือโรงงานผลิตน้ำมันซิลิโคนค่ะเกิดขึ้นในพื้นที่นะคะที่อำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีชาวบ้านอยู่แทบไม่ได้คือมันเหม็นขนาดที่ว่าแสบจมูกแล้วก็เวียนหัวกันเลยค่ะได้รับผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรงค่ะมานี่ก็ต้องใส่แมสปิดจมูกด้วยนะคะบางคนบอกมันเหม็นจริงๆมาพร้อมกับป้ายค่ะชาวบ้านรวมตัวถือป้ายประท้วงหน้าโรงงานหลังได้รับผลกระทบบอกว่าเหม็นมากเหม็นจนแสบคอเวียนหัวจะอาเจียนค่ะแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้มาประท้วงให้ปิดโรงงานนะแต่ว่ามาในครั้งนี้เนี่ยต้องการให้มีการแก้ไขเรื่องกลิ่นให้หน่อยได้ไหมคะเนื่องจากว่าบางบ้านน่ะมีลูกเล็กเด็กแดงด้วยบางบ้านก็มีผู้สูงอายุอีกทั้งชาวบ้านยังต้องการได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ค่ะไปตรวจกันหน่อยในโรงงานอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นตามภาพเลยนะคะปัญหานี้ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือคุณดวงจันทร์ค่ะท่านเป็นวิศวกรชำนาญการสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีจับมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานเข้าไปในภายโรงงานก็พบว่าโอ้มันก็มีกลิ่นค่ะขณะตรวจสอบค่ะคาดว่ามันน่าจะเกิดจากการสะสมวัตถุดิบที่นำมากองเอาไว้เป็นจำนวนมากๆบวกกันขึ้นคราวนี้น่ะเขาบอกว่าพอมันอยู่รวมกันเยอะสภาพอากาศมันก็ร้อนมันทำให้เกิดกลิ่นเกิดแก๊สค่ะก็อยากให้มีการจัดการเรื่องของกลิ่นในช่วงของการต้มแล้วก็จะต้องมีการกำหนดระยะเวลาของการแก้ไขให้ชัดเจนค่ะ
1: เนี่ยนะครับเขามีเรื่องของการจัดการมลพิษอากาศมีระบบบัตรอากาศไหมมีนะฮะเพียงแต่ว่าจากการที่เราเดินตรวจสอบทั้งตั้งแต่ในส่วนของอาคารเก็บวัตถุดิบนะฮะกระบวนการผลิตต่างๆนะครับก็อาจจะมีจุดในส่วนที่มันจะเกิดปัญหาเรื่องกลิ่นนะฮะอยู่ประมาณสัก3จุด
0: คุณผู้ชมคะเอาเป็นว่าเรื่องนี้ได้ทางแก้ไขในระดับหนึ่งแล้วกันค่ะคือนายกเทศมนตรีตำบลธาตุทองค่ะท่านบอกว่าหลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านท่านไม่เคยดิ้งนอนใจเลยนะได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบให้และปัจจุบันล่าสุดได้มีการสั่งให้หยุดประกอบกิจการไปแล้วให้แก้ไขปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายใน5วันค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีการส่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีเข้ามาตรวจสอบอีกครั้งด้วยค่ะ
2: ครับเบื้องต้นนะครับผมก็ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงละแวกนี้นะครับว่าทางโรงงานเนี่ยประกอบกิจการแล้วมีกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้านนะฮะสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านผมก็ได้ประสานทางท่านนายอำเภอนะฮะเราได้ลงตรวจสอบไปเมื่อหลายวันก่อนนะครับพอลงตรวจสอบเสร็จปุ๊บเนี่ยทางเทศบาลก็ออกคำสั่งนะให้หยุดประกอบการก่อน5วันนะฮะนะฮะทางเทศบาลตำบลท่าทองไม่ได้นิ่งนอนใจนะฮะชาวบ้านได้รับผลกระทบเนี่ยทางผมเองเนี่ยก็ต้องดูแลอย่างเต็มที่นะฮะชาวบ้านอยู่ได้โรงงานก็ต้องปรับปรุงเพื่อให้อยู่ร่วมกับชาวบ้านได้นะครับ
0: คุณผู้ชมคะอย่างที่บอกไปค่ะว่าเรื่องนี้ที่ชาวบ้านเข้ามาประท้วงกันเขาไม่ได้ต้องการให้ปิดโรงงานหรือว่าย้ายโรงงานหนีไปโรงงานอยู่ในพื้นที่ส่วนหนึ่งก็เป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็มีการแจ้งจ้างแรงงานในพื้นที่ด้วยแต่สิ่งที่อยากให้แก้ไขก่อนนับแรกคือเรื่องของกลิ่นพอทำได้ไหมถึงแม้ว่าปัจจุบันค่ะจะมีการสั่งให้ปิดกิจการไป5วันก่อนเพื่อจะไปแก้ไขนะคะผู้ประกอบการก็ให้ข้อมูลกับนักข่าวของเราบอกว่าไม่นิ่งนอนใจเช่นเดียวกันเดี๋ยวจะเร่งไปแก้ไขเพื่อทั้ง2ฝ่ายสามารถอยู่ร่วมกันในพื้นที่ได้แบบสมบูรณ์ค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมคะมาที่ป้าย3กันหน่อยค่ะป้ายนี้เป็นเรื่องราวความเดือดร้อนของชาวบ้านเช่นเดียวกันค่ะเป็นชาวบ้านนะคะที่อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีค่ะเขาบอกว่าคือพื้นทางถนนเนี่ยมันพังคุณผู้ชมมันพังแบบขนาดที่ว่ารถขับไปตามถนนใต้ท้องรถใครที่โหลดต่ำคือมันรูดไปกับพื้นถนนต้องซ่อมกันไปแล้วหลายคันส่วนรถจักรยานยนต์ที่ขี่ผ่านมันล้มสาเหตุของการพังมาจากอะไรผู้รับเหมาค่ะผู้รับเหมาเข้าไปทำงานนี้ปรากฏว่าทิ้งงานไปแล้วก็ปล่อยถนนให้เป็นแบบนั้นเลยค่ะชาวบ้านเขาไปรวมตัวกันนะคะที่ใต้สะพานแห่งหนึ่งค่ะชาวบ้านหมู่4หมู่7ตำบลหน้าไม้อำเภอลาดหลุมแก้วรวมตัวกันตรงจุดกลับรถของชาวบ้านเขาบอกว่าจุดเนี้ยมันมีน้ำท่วมขังใต้สะพานตลอดแล้ว

0: างเป็นหลุมเป็นบ่อชาวบ้านเลยมารวมตัวกันเรียกร้องขอให้ผู้รับเหมาปรับถนนให้ใหม่หน่อยได้ไหมตัวแทนชาวบ้านเขาเล่าแบบนี้คือฝนตกทีไรนะเป็นแบบนี้ตลอดเลยถนนหนทางมันไม่ดีมันกระโดดกระเด้งชาวบ้านว่าอย่างไรคุณผู้ชมลองดูภาพมันกระโดดกระเด้งจริงๆค่ะคือรถมามันต้องขับอ้อมไปนะคะท้องรถบางคันเนี่ยที่มันโหลดต่ำหรืออย่างรถเก๋งคันเล็กๆเขาบอกว่าใต้ท้องรถอะค่ะมันครูดไปกับถนนหลายครั้งเหลือเกินถนนเส้นนี้มันสำคัญมากๆนะหลายคันน่ะจะต้องขับผ่านผู้รับเหมาเคยมารื้อถนน3เดือนแล้วก็ปล่อยให้เป็นแบบนี้เลยบริเวณใต้สะพานเป็นจุดกลับรถทำให้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ผ่านปุ๊บได้รับอุบัติเหตุทันทีค่ะ
1: ตกก็เจอน้ำท่วมเนี่ยครับถ้าทางมันทางก็ไม่ดีวิ่งมันกระโดดกระเดกกระโดดเด็กบางทีติดท้องรถบางทีทำรถจะมี
2: ครับตรงนี้เป็นจุดขับรถไม่ว่าจะเป็นคนในพื้นที่ตำบลมาเองก็ดีหรือใกล้เคียงครับก็ต้องใช้ถนนเส้นนี้ทั้งหมดเป็นจุดขับรถ
3: คร
2: ับ ก็ทำให้ไม่ว่าเป็นส่วนของรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ล้มคว่ำครับล่าสุดที่ได้ยินข่าวมาก็มอเตอร์ไซค์ล้มทำให้ขาหัก
0: คุณผู้ชมฟังเอาเองชาวบ้านพูดจากปากเลยมันกระโดกกระเดกมันกระโดกกระเดกจริงๆค่ะคือรถมาปุ๊บมันตกหลุมไงคะหลังรับรู้ปัญหาของชาวบ้านค่ะเรื่องนี้ค่ะนายกอบต.หน้าไม้พร้อมด้วยผู้นำชุมชนมาร่วมรับฟังปัญหาแล้วก็เจรจาพูดคุยกับตัวแทนของผู้รับเหมาแล้วผู้ที่ได้รับสัมปทานจากแขวงทางหลวงนนทบุรีให้มาเจรจาหาข้อยุติสักทีค่ะ
4: ตรงนี้คือหน้าไม้หมู่ที่7นะครับตรงนี้เขาเรียกว่าสะพาน6ตรงนี้เป็นที่สัญจรของชาวบ้านมากเดินดาแล้วเรียกชาวบ้านมาให้รู้ว่าให้มาช่วยรับรู้ด้วยกันว่าอย่างน้อยเขารับปากเราตรงนี้เขาต้องทำให้ได้
0: เรื่องนี้ทีมข่าวร้องทุกข์ลงป้ายนี้ค่ะก็เลยมีการประสานไปที่บริษัทก่อสร้างนะคะที่ได้รับสัมปทานค่ะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีการทำพื้นถนนชั่วคราวให้ก่อนนะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านโดยจะมีการดำเนินการบดอัดให้เรียบร้อยนี่มาแก้ไขให้แล้วร้องเรียนปุ๊บมาแก้ไขให้เลยแต่ต้องร้องเรียนก่อนคุณผู้ชมขาเอาเป็นว่าชาวบ้านในพื้นที่นี้ได้รับการแก้ไขแต่เป็นการแก้ในชั่วคราวเบื้องต้นส่วนโครงการนี้พีมีผู้รับเหมาจะดำเนินการนำเครื่องจักรเข้ามาขอเวลาอีก3วันโดยจะดำเนินการทำกำแพงกั้นน้ำที่จะทะลักเข้ามาจากคลองและป้องกันน้ำขังตอนฝนตกด้วยค่ะเอาเป็นว่าเรื่องนี้นะคะถือว่าได้รับการแก้ไขในกึ่งหนึ่งหากชาวบ้านใครอยู่ในพื้นที่ตรงนี้แล้วบอกว่าอุ๊ยมันมีถนนจุดอื่นที่มีปัญหาแบบนี้ก็แจ้งเข้ามาที่ร้องทุกข์ลงป้ายนี้ได้เช่นเดียวกันเราพร้อมมากๆค่ะในการลงพื้นที่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและไปช่วยเหลือค่ะ
5: นะครับก็ได้เห็นถึงเรื่องร้องทุกข์ต่างๆก็ต้องเตือนกันนะอย่างอันแรกเนี่ยแหมไม่เข้าใจจริงๆไปขโมยสัตว์เนี่ยเจ้าของพื้นที่เนี่ยนะครับโดยเฉพาะสวนสัตว์อ่ะน้องแป้งเขาไม่เห็นหรือยังไงนะเพราะสัตว์มันก็ไม่ได้ตัวเล็กนะ
0: คือดิฉันคิดแบบนี้คือมิจฉาชีพอ่ะอาจจะคิดแหละว่าจะเอาอะไรไปแลกกับยาเสพติดดีและคิดว่าพฤติการลักขโมยสัตว์แปลกๆไม่ค่อยมีใครทำแล้วเรื่องของมาตรการดูแลเรื่องของความปลอดภัยอาจจะน้อยด้วยค่ะ
5: โอเคก็เป็นบทเรียนสำหรับใครที่คิดว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่วันนี้ทำให้เห็นแล้วว่าอะไรที่ไม่น่าจะเกิดมันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันวันนี้ขอบคุณน้องแป้งนะครับ
0: ขอบคุณค่ะ
6: สว
5: ั
6: สด
5: ี
6: ค
5: ่
6: ะ
5: จากร้องทุกข์ลงป้ายนี้ครับคุณผู้ชมครับไปต่อกันที่สีสันวาไรตี้วันศุกร์นี้มีหลายเรื่องราวมาฝากเช่นเคยครับติดตามกันเลยครับ

0: อยู่กันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับวันนี้ใครเปิดมาเจอเรา2คนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มกันด้วยนะครับ
1: วันศุกร์สวมใส่ผ้าไทยค่ะคุณผู้ชมวันนี้ชุดของยุ้ยและพี่กระต๊อบนะคะมาจากงานผ้าไหมทอมือของอาจารย์บุญโรจน์ศรีสะพันธ์บ้านปะอาวจังหวัดศรีสะเกษค่ะนำมาออกแบบตัดเย็บในแบบสตรีทแฟชั่นนะคะนี่เลยของพี่ต๊อบจะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตนะคะคุณผู้ชมนี่เสื้อแจ็คเก็ตมีซิปด้านหน้าสวมใส่แล้วเหล่ท่อหล่อเท่ไม่เหมือนใครนะคะแล้วมาแบบสีเป็นสีชมพูนะมาเป็นโทนสีชมพูน้ำตาลนะคะสวยๆแบบนี้นะคะใส่แบบสบายๆเป็นแบบสไตล์ธรรมะธรรมแมงนะคะนี่นี่ของพี่ต๊อบนะคะส่งยุ้ยเนี่ยจะเป็นเสื้อครอปเสื้อครอปมีซิปด้านข้างข้างหน้าเนี่ยจะเหมือนเป็นเสื้อกล้ามแต่ข้างหลังเนี่ยจะเป็นดีไซน์ไขว
0: ้
1: นะคะสวมใส่แล้วแบบสวยงามสวยเก๋ไม่เหมือนใครนี่
0: สีมันแบบเป็นเลื่อมๆสะท้อนแสงหร
1: ือ
0: เปล่า
1: เลือบๆม
0: า
1: ลังมาเลือง
0: ลายเหมือนแบบเหมือนเป็นลายจากผนังอ
1: ่
0: ะ
1: พี่จะบอกว่
0: าย
1: ุ้ยเหมือนผนังวัดเหรอคะ
0: บ้าผนังวัดสวยขนาดนี้เลยเหรอแต่ผนังวัดก็สวย
1: ไม่น่าเชื่อถือ

0: ิวเซอร์ครอปนะคุณผู้ชมเอาขอบคุณด้วยนะคะอิทธิกรคราฟค่ะใครสนใจ
1: นะ
0: แน่นอนค่ะอิทธิกรคราฟเนี่ยคือแพทเทิร์นดีอยู่แล้วสามารถใส่แล้วก็แบบพี่ต๊อบสามารถเอาแขนใส่ได้สบายๆอ่ะอันน
1: ี้เลยพี่หนุ่ยแกตัดให้ใหม่เลยมันมีหลายตัวตอนแรกๆเนี่ยคือใส่แล้วแบบแกคงสงสารเสื้อแกแกก็เลยตัดให้เป็นไซส์ผมไงแกก็เลยให้พี่นุ้เนี่ยช่างเสื้อของเราจะวัดตัวแล้วส่งไปให้แก
0: เพราะฉะนั้นอิทธิกรครับวันนี้เขามีโชว์รูมใหม่แล้วนะคะที่เดอะบาซาร์แบงคอกรัชดาลาดพร้าวชั้น4โซน S ก็ไปดูกันได้ไม่ได้อยู่อตก.แล้วไปดูโชว์รูมอีกที่นึงได้
1: คือเขาฮอตไงเขาก็ต้องขยาย
0: ส่วนถ้าเกิดบรรยุยก็คือวันนี้สวยแบบผนังโบสถ์
1: กำแพงโบสถ์
0: รู้สึกแบบแปลกๆเวลาเพื่อนชมผนัง
1: สวย
0: กำแพงอยู่ข้างนอกผนังอยู่ข้างในเป็นคนสวยแบบหลบข้างในสวยแบบผนังโบสถ์
1: เนี่ยยูเนสโกเห็นนะเขาเอาคุณยุ้ยขึ้นไปจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้นะ
0: ดูมันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แปลกๆอ่ะยุ้ยว่าอย่าเลยจริงๆอย่าเลยไปเราไปดูข่าวแรกดีกว่าสีสันข่าวแรกซัมเมอร์ซัมใจก็ต้องไปทะเลคุณผู้ชมนะคะเอาพาไปดูกันหน่อยค่ะที่นี่ค่ะเขามีชื่อว่าอ่าวเกือก อยู่ที่หมู่เกาะซิมิลันจังหวัดพังงานะคะเขาเรียกว่าโดนัลด์ดักเบย์ค่ะเอาชมหน้าเป็นอย่างไรไปดูค่ะพยายามอ่านแล้วไม่ผิดจริงๆคุณผู้ชม
1: สวยขนาดนี้เลยเหรอ
0: เห็นไหมล่ะ
1: ทำไมถึงโดนัลด์นักล่ะอยากร
0: ู้นั่นน่ะสินี่คือถูกจัดอันดับให้เป็นชายหาดที่ดีที่สุดอันดับ10ของโลกในปี2026สวยแบบใดสวยติดลิสต์อันดับโลกค่ะคุณผู้ชมค่ะโดนัลด์ดักเบย์หรืออ่าวเกือกจุดท่องเที่ยวชื่อดังของหมู่เกาะซิมิลันจังหวัดพังงาค่ะถูกยกให้เป็น1ใน World 50 Best Beach หรือ50ชายหาดที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2026และคว้าอันดับ10มาครองการจัดอันดับนี้มาจากการคัดเลือกของผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวและเครือข่าย Beach Ambassador กว่า 1,000 คนจากทั่วโลกเกณฑ์การให้คะแนนคือความสวยงามความสมบูรณ์ทางธรรมชาติความสงบและเสน่ห์เฉพาะตัวของแต่ละชายหาดนั่นเองค่ะ
1: จุดเด่นของอ่าวเกือกในคุณผู้ชมครับก็คือหาดทรายขาวละเอียดน้ำทะเลสีฟ้าใสและก็โขดหินแกรนิตขนาดใหญ่หรือว่าหินเรือใบแลนด์มาร์คดังของเกาะหมู่เกาะซิมิลันครับที่นักท่องเที่ยวหลายคนยกให้เป็นหนึ่งในวิวทะเลที่สวยที่สุดของไทยอีกหนึ่งสิ่งที่ช่วยรักษาความสวยงามของที่นี่เอาไว้ครับก็คือการกำหนดช่วงเวลาเปิดปิดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นการฟื้นฟูธรรมชาติแล้วก็ระบบนิเวศทำให้อ่าวเกือกเนี่ยยังคงมีความอุดมสมบูรณ์และก็สวยงามจนได้รับการยอมรับในระดับโลกและปีนี้เองครับประเทศไทยเนี่ยยังมีชายหาดที่ติดอันดับโลกอีก3ที่นะไม่ใช่แค่ที่นี่คุณผู้ชมมีที่ไหนบ้างมาดูกันหน่อยมีอ่าวเกือกแล้วใช่ไหมอันดับที่10 Paradise Beach อันดับที่23และ Freedom Beach อันดับที่27เรียกว่าเป็นอีก1ปีที่ทะเลไทยสร้างชื่อบนเวทีโลกได้แบบสุดปังสุดใจจริงๆส่วนใครเห็นแบบนี้แล้วยังไม่ได้ไปนะครับอาจจะต้องจองตั๋วนิดนึงนะเข้าไปได้เลยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันอาจจะต้องเดินทางแล้วคิดนิดนึงเพราะค่าตั๋วเครื่องบินมันแพงอ่ะไปพังงาไปซิมิลันเนี่ยมันไม่ใช่500 200
0: ใครเคยไปที่อ่าวเกือกมาเล่าให้พวกเราฟังกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมสวยแบบใดสวยระดับท็อป10ของโลกนะคะ
1: แต่แบบหมู่เกาะซิมิลันน่ะคือเขาก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วไงขึ้นชื่ออยู่แล้วสวยอยู่แล้วไปแล้วไม่ผิดหวังแล้วช่วงนี้รีบไปก่อนที่มันจะเข้าผลกว่านี
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: ไปกันยังได้อยู่นะ
0: ใช่เนี่ยเพราะจริงๆรู้สึกว่าในแต่ละพื้นที่ถ้าเกิดจะไปอุทยานแห่งชาติลองตรวจสอบเช็คกันหน่อยนะคุณผู้ชมเพราะบางพื้นที่หน้ามรสุมอ่ะเขาปิดเพื่อให้ธรรมชาติได้ฟื้นตัว
1: เนี่ยอย่างผมมีวางแผนจะไปกับเพื่อนที่เพชรบุรีเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าไอ้ที่จะไปกันเนี่ยไปเดินเขาเดินเทรลกันนะฮะเขาปิดเพราะว่าติดฝนติดมรสุมไม่ให้เข้าไปนะก็เลยอดและไม่ได้เดินนะฮะที่เที่ยวไปที่อื่นนะครับอาจจะไปที่นี่แทนดีกว่าตามอาจารย์ออสไปเมื่อกี้แอบไปถามอาจารย์มาอาจารย์บอกไปไหนต่อ
0: ลพบุรี
1: ใช่ไหมพาไปนะฮะสระบุรีเหรอใช่ไหมไปเที่ยวน้ำตกเจ็ดสาวน้อยกันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมครับแถวๆนั้นแหละใกล้ๆกันนะขับไปได้เที่ยวได้หลายที่ครับแต่ตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรยังน่าไปเที่ยวอยู่ไหมติดตามกันเลยครับ
0: น้ำตกเจ็ดสาวน้อยอยู่ที่สระบุรีแต่ถ้าอยากจะเลยสระบุรีก็ไปลพบุรีต่อได้เลย
1: แต่ลพบุรีก็มีที่เที่ยวให้เยอะ
0: มีเหมือนกันนะคะถ้าเกิดลพบุรีจะเป็นวังก้านเหลือง
1: น้ำตกวังก้านเหลืองที่เราเคยนำเสนอไปแล้วไงใช่ไหมครับนี่คือบรรยากาศที่น้ำตกเจ็ดสาวน้อยครับก็มีนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางมาเอาคุณยุ้ยดูน้ำซิโอเคเลยเพราะหน้าฝนจะตกเนาะฝนก็ตกแล้วน้ำมันก็คงแบบสะสมมาทำให้เห็นสวยแบบนี้นะ
0: คือจุดเด่นของที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นสายน้ำไหลลดหลั่นเป็นชั้นๆต่อเนื่องหลายระดับนี่ไงพี่ต๊อบเขาเลยบอกว่าเล่นน้ำได้หลายจุดเหมาะกับนักท่องเที่ยวทุกช่วงวัยในแต่ละจุดของน้ำตกจะมีลักษณะสายน้ำและระดับความลึกที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวก็สามารถเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมของการพักผ่อนสำหรับตัวเองได้เลยนอกจากนี้ตลอดแนวน้ำตกก็ยังรายล้อมไปด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ช่วยสร้างความร่มรื่นค่ะทำให้อากาศบริเวณโดยรอบนั้น

0: เย็นลงเหมาะกับการนั่งพักผ่อนใช้เวลาร่วมกันในครอบครัวขณะเดียวกันพื้นที่โดยรอบก็ยังได้รับการปรับปรุงแล้วก็ดูแลอย่างต่อเนื่องทั้งทางเดินจุดพักผ่อนแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นด้วยค่ะ
1: แม้จะมีการพัฒนาเพื่อรองรับการท่องเที่ยวนะครับแต่ก็ยังคงเน้นการรักษาสภาพแวดล้อมเดิมเอาไว้ครับเพื่อให้ธรรมชาติยังคงความสมบูรณ์แล้วก็สวยสะอาดตลอดทั้งวันแบบนี้จะเห็นนักท่องเที่ยวกระจายตามจุดต่างๆของน้ำตกทั้งบริเวณลำธารโขดหินและพื้นที่เล่นน้ำที่ยังคงมีสายน้ำไหลผ่านอย่างต่อเนื่องสำหรับช่วงนี้อากาศมันร้อนครับคุณผู้ชมก็ทำให้แหล่งน้ำธรรมชาติอย่างน้ำตกกลายเป็นอีกหนึ่งที่ที่คนนั้นเดินทางไปพักผ่อนกันอย่างไรก็ตามครับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาก็ควรคำนึงความปลอดภัยโดยเฉพาะบริเวณที่มีน้ำไหลแรงๆเนี่ยหรือว่าบริเวณหินที่อาจจะลื่นเดินดีๆครับแล้วก็ช่วยกันรักษาความสะอาดของพื้นที่เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติยังคงความสวยงามแบบนี้ครับ
0: จริงๆน้ำตกเจ็ดสาวน้อยอ่ะเราได้ยินชื่อนี้ก็มานานมาก
1: เพราะมันมีเจ็ดชั้นปะไม่เกี่ยวใช่ปะ
0: ก็น่าจะเกี่ยวนะ
1: หรือมีเจ็ดสาวน้อย
0: ขอความรู้
1: ที่มาของเจ็ดสาวน้อยคืออะไร
0: เออนี่ลองดูค่ะนี่บรรยากาศการเดินนะคะไปเที่ยวชมคือเวลาเล่นน้ำเหนื่อยๆนะสิ่งที่คิดถึงเลยนะพี่ต๊อบ
1: ข้า
0: วเหนียวส้มตำน้ำตกไก่ย่าง
1: พี่ว่าเล่นน้ำตกเนี่ยเหนื่อยตอนไหนหรือเปล่าตอนเดินขึ้นไปเล่นน้ำ
0: ตอนเล่นไม่เหนื่อย
1: ตอนเล่นไม่เหนื่อยตอนเล่นสบายเหนื่อยตอนเดินขึ้นเดินลงนะฮะก็ไปก็รักษาความสะอาดกันด้วยแต่ว่าเนี่ยเขาทำทางเดินดีน
0: ะ
1: เดินแบบนี้ไม่เหนื่อยเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเดินเรียบๆแล้วแต่ไปบางที่นี่เป็นน้ำตกเลยคือมันต้องปีนเขาเดินแทรกเข้าไปในป่าพวกตามอุทยานอะไรแบบน
0: ี้เมื่อกี้นี่คุณจีด้าทาง TikTok เขามาแชร์เพราะว่าเขาเคยไปที่อ่าวเกือกพังงามาแล้ว
1: เขาว่าไง
0: เขาบอกว่าสวยมากคือพอไปเหยียบพื้นทรายที่อ่าวเกือกแล้ว
1: ร้อน
0: ที่อื่นสู้ไม่ได้ละเอียด มันขาวเนียนละเอียดคุณกระต๊อบคุณจะช็อตฟิลทำไมเน
1: ี่
0: ย
1: ไม่อันนี้ผมพูดตามหลักวิทยาศาสตร์ไงทรายขาวสะอาดเนี่ย
0: ค
1: ือพอมันโดนแดดเนี่ยมันก็สะท้อนขาวสวยใช่ไหมแต่มันก็ร้อนด้วยเหมือนกันนะ
0: อ๋อโอเคแต่อันนี้เขาเล่าเรื่องความสวยให้ฟังคุณจีด้าคุณผู้ชมนะคะเอาอีกหนึ่งท่านบอกว่าเนี่ยที่สระบุรีเนี่ยที่เที่ยวเพียบของกินเยอะเลยนะคะเอาขยับไปดูกันต่อพามาดูอีกหนึ่งพื้นที่คุณผู้ชมเดี๋ยวนี้เนี่ยจะท่องเที่ยวนอกจากพักผ่อนหย่อนใจแล้วมันต้องมีกิจกรรมให้ทำค่ะพาไปดูกันหน่อยค่ะในช่วงเวลาในสถานท่องเที่ยวที่นี่นะคะที่บึงลาดใหญ่ราชบุรีชาวบ้านเขาร่วมกันพัฒนาให้กลายเป็นแลนด์มาร์คพื้นที่ตกปลาแล้วก็พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ค่ะดูพื้นที่ก่อนเลยค่ะการตกปลาณวันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นแค่กิจกรรมยามว่างแล้วนะคะเป็นช่วงเวลาที่ได้อยู่กับตัวเองทบทวนความคิดท่ามกลางบรรยากาศเงียบสงบเสียงน้ำและลมธรรมชาติมันอาจจะถูกมองว่าเป็นช่วงเวลาการเติมพลังบวกในวิถีชีวิตอย่างเรียบง่ายค่ะที่นี่คือบึงลาดใหญ่หมู่2ตำบลลาดบัวขาวอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีหลังจากที่ชาวบ้านและหน่วยงานท้องถิ่นร่วมแรงกันพัฒนาพื้นที่รกร้างให้กลายเป็นแลนด์มาร์คตกปลาและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่แต่ต้นไม้อาจจะยังโตไม่ทันนะตอนนี
1: ้ก็ตกปลาไปก่อนในการ
0: เ
1: ริ่มมาการร่มเอานะคร
0: ับ ให้โอกาสน้องนิดนึงน้องเป็นบึงเพิ่งมาใหม
1: ่แต่ก็ดีนะเพราะว่าถ้าต้นไม้ไม่เยอะบางทีเงามันไปบังข้างล่างไงไม่รู้นะเดาเอานะที่พี่ที่เป็นนักตกปลาบอกหน่อยว่ามันเกี่ยวไหมนะครับบรรยากาศภายในบึงลาดใหญ่ก็เต็มไปด้วยนักตกปลาทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ครับจากทั้งในพื้นที่แล้วก็ต่างจังหวัดที่เดินทางกันมาแล้วก็พักหลังพื้นที่กว่า20ไร่เนี่ยถูกฟื้นฟูจากบ่อดินแล้วก็แหล่งรับน้ำที่เคยถูกปล่อยรกร้างให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่เต็มศักยภาพที่ไม่เพียงตอบโจทย์สายชิลครับแต่ยังต่อยอดเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับชุมชนในตลาดด้วย
0: อย่างผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2ตำบลลาดบัวขาวเปิดเผยว่าชาวบ้านได้ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลแหล่งน้ำชุมชนอย่างเป็นระบบและได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากสำนักงานประมงจังหวัดราชบุรีค่ะทั้งปลานิลปลาเกล็ดเงินปลายี่สกเทปลาตะเพียนปลาบึกและกุ้งกล้ามกรามนับรวมแล้วหลายหมื่นตัวทำให้บึงแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์และดึงดูดนักตกปลาได้เป็นอย่างดีค่ะ
1: แต่ในขณะเดียวกันครับไม่ต้องกังวลว่าปลาจะหมดบ่อหมดโลกคุณผู้ชมครับคณะกรรมการเนี่ยเขายังได้วางกฎกติกาที่จะไปใช้ในพื้นที่เพื่อให้เกิดความยั่งยืนด้วยโดยจะคิดค่าบริการเบ็ดเนี่ยคันละ100บาทหากตกปลาได้น้ำหนักเกิน5กิโลกรัมนั้นสามารถซื้อกลับได้ในราคากิโลกรัมละ20บาทพร้อมกำหนดข้อห้ามครับอย่างเช่นห้ามให้อาหารสดห้ามใช้ตะกร้อและตะคัดเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศครับรายได้ในระยะแรกเนี่ยก็จะเอาไปต่อยอดทั้งการปล่อยพันธุ์ปลาและก็พัฒนาภูมิทัศน์โดยรอบโดยในอนาคตเขามีแผนจะพัฒนาทั้งการราดยางให้กับถนนติดตั้งไฟส่องสว่างแล้วก็สร้างห้องน้ำสาธารณะเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ยกระดับเป็นแหล่งพักผ่อนของชุมชนอย่างเต็มรูปแบบครับ ปัจจุบันนั้นบึงลาดใหญ่เปิดให้บริการทุกวันเสาร์อาทิตย์ครับตั้งแต่7โมงเช้ายาวไปจนถึง5โมงเย็นคุณผู้ชมกำลังกลายเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการพัฒนาพื้นที่โดยพลังชุมชนที่ต่อยอดจากทรัพยากรเดิมสู่การสร้างเศรษฐกิจฐานรากและแหล่งพักผ่อนของคนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนคร
0: ับ โอ้โหปลาตัวใหญ่มากเลยค่ะ
1: มันคงแบบร้างมานานมากน้องตัวเท่าไดโนเสาร์ขนาดนี้
0: โอ้โห
1: เป็นปลา
0: ตัวใหญ่มาก
1: บุดดึกดำบรรพ์
0: เลยแล้วคนที่มากันทุกวัยเลยนะคะทุกเจนสามารถนำมาใช้กันได้เปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะเพิ่งเริ่มเปิดเสาร์ที่2พฤษภาคมเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่จริงๆคุณผู้ชม
1: นี่ค่ะตามกฎกติกาเขา
0: ตามกฎกติกาค่าบริการคันละ100บาทนะคะแล้วก็เนี่ยร่มมากลางแล้วก็มาตกปลากันได้เลยนะคะที่จังหวัดราชบุรีค่ะ
1: ใช่ครับจากราชบุรีคุณผู้ชมครับพาไปดูการใช้ชีวิตแบบหญิงแกร่งนะครับผู้ใหญ่บ้านที่จังหวัดมหาสารคามท่านหนึ่งครับทำการเลี้ยงปลาปลาหมอปลาไหลสร้างรายได้แล้วก็ดูแลคนในหมู่บ้านในชุมชนด้วยครับเผื่อเป็นตัวเลือกเห็นไหมฮะเลี้ยงที่ว่านี่คือไม่ได้เลี้ยงแบบไปเรื่อยนะดูบ่อมีกะละมังอะไรใหญ่ๆมีออกซิเจนด้วยคุณยุ้ยครับ
0: อ
1: าชีพเสริมในยุคค่าครองชีพสูงกลายเป็นทางรอดสำคัญของใครหลายคนครับเช่นเดียวกับผู้ใหญ่บ้านหญิงท่านนี้ครับที่ไม่หยุดอยู่แค่บทบาทผู้นำชุมชนแต่ลุกขึ้นมาสร้างรายได้จากการเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างจริงจังที่บ้านป่ากุ้งหมู่2ตำบลหนองปริงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับผู้ใหญ่บ้านท่านนี้มีชื่อว่าผู้ใหญ่เยาวภาตะวันครับผู้ใหญ่บ้านหญิงที่ใช้พื้นที่บริเวณบ้านจัดทำบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำจากลังพลาสติกเลี้ยงทั้งปลาไหลปลาหลดรวมถึงกบแล้วก็ปลาหมอในกระชังโดยแต่ละบ่อเลี้ยงปลาไหลประมาณ210ตัวครับใช้เวลาเลี้ยงราวๆ 5-7 เดือนเน้นการให้อาหารแล้วก็ดูแลเปลี่ยนน้ำอย่างสม่ำสม่ำเสมอเพิ่งหันไปเจอแล้วตกใจพอดี
0: ตัวใหญ่จัง
1: งงว่าอะไร
0: โอ้ตกใจ
1: ผมเห็นเลื้อยเลยก็เลยคิดนิดนึงซึ่งแม้จะต้องทำหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านควบคู่กันไปด้วยแต่ก็ยังคงบริหารจัดการการทำธุรกิจได้เป็นอย่างดีครับ
0: นอกจากนี้ค่ะผู้ใหญ่บ้านเยาวภามีเลี้ยงกบแล้วก็ปลาหมอด้วยนะคะเป็นการกระจายความเสี่ยงทางรายได้จับไข่ได้ทุกวันค่ะราคากิโลกรัมละ100บาทสร้างรายได้เฉลี่ยวันละ300-500บาทส่วนปลาไหลเนี่ยเป็นรายได้หลักของฟาร์มจำหน่ายแบบยกรุ่นนะคะราคากิโลกรัมละประมาณ170บาทค่ะแต่ละรุ่นสามารถสร้างรายได้ถึงประมาณ 10,000 บาทผู้ใหญ่บ้านเยาวภาเนี่ยบอกว่ารายได้จากเงินเดือนเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอจึงเลือกอาชีพเสริมที่เหมาะกับเวลาและวิถีชีวิตการเลี้ยงปลาไหลกบและปลาหมอถือว่าดูแลง่ายและให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าค่ะ
1: พี่ว่าเนี่ยคนที่มีวิชามีความรู้อะไรพวกเนี้ยได้เปรียบนะ
0: จริง
1: คือในยุคนี้สมัยเนี้ยเมื่อก่อนในยุคนึงเราจะถูกสอนว่าต้องไปเป็นวิศวกร
0: เจ้าคนในคนใช่ไหม
1: คือมันไม่ผิดนะครับ คือมันก็ต้องขับเคลื่อนโลกใบนี้ใช่ไหมแต่สุดท้ายแล้วผมว่าพวกชีวิตการทำเกษตรกรรมการทำอะไรเกี่ยวกับอาหารเรื่องของกินวัตถุดิบเนี่ยมันอยู่ได้ยาวจริงๆมันอาจจะเหนื่อยตอนทำนะครับเพราะต้องเรียนรู้ใช่ไหมฮะแต่ผลลัพธ์ก็อย่างที่บอกครับนอกจากเราเนี่ยจะได้เงินจากการทำนี้แล้วคนในชุมชนหรือว่าประชาชนที่เขามาอุดหนุนเราเนี่ยเขาก็มีอาหารที่เอาไปกินต่อ
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นการต่อยอดชีวิตแล้วมันก็เป็นวงจรในสังคม
0: อาหารปลอดภัยอ่ะถูกพูดถึงมากขึ้นนะโดยเฉพาะในช่วงของหลังโควิดมานะคะคุณผู้ชมเอาพาไปดูกันหน่อยเรื่องนวัตกรรมดีๆเสาเข็มเป็นสิ่งสำคัญบ้านไหนก็ต้องมี
1: ถูกต้อง
0: ถูกไหมจะเป็นแบบธรรมดาไมโครพายหรืออะไรก็แล้วแต่วันนี้ค่ะนวัตกรคนไทยของเราคุณผู้ชมคะมีการคิดค้นเป็นเสาเข็มธรรมดาให้กลายเป็นแบตเตอรี่ความร้อนขนาดยักษ์ไม่ต้องขุดเจาะไม่ต้องสร้างโรงไฟฟ้าเสาเข็มที่ตอกอยู่ใต้อาคารสามารถดูดซับความร้อนในหน้าร้อนแล้วคืนความอบอุ่นที่อยู่ในหน้าหนาวได้ด้วยเหมือนกันทีนี้นวัตกรรมที่อยู่ใต้ดินเนี่ยมันเป็นอย่างไรพาไปดูกันกับเสาเข็มพลังงานค่ะ

ภาษาอังกฤษเรียกว่า energy pile นะครับก็คืองานวิจัยที่เราทำกันเนี่ยมันอยู่ในสาขาวิศวกรรมปฐพีเพื่อสิ่งแวดล้อมส่วนแรกเลยเนี่ยก็คือการใช้เสาเข็มนะครับเป็นแหล่งในการถ่ายเทความร้อนออกจากเครื่องปรับอากาศเพราะว่าเราจะพบว่าในปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในสภาวะโลกร้อนนะครับอุณหภูมิช่วงฤดูร้อนนี่สูงมากแล้วก็ทุกคนก็เปิดแอร์หมดทีนี้การที่ทุกคนเปิดแอร์เนี่ยมันก็เป็นการเอาความร้อนจากในห้องเนี่ยออกไปในบรรยากาศข้างนอกมันก็ทำให้ในเขตเมืองนะครับก็จะมีโอกาสมีอุณหภูมิที่ร้อนเราก็มามองว่านวัตกรรมที่เราสามารถจะช่วยลดโลกร้อนแล้วก็ช่วยทำให้ประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศดีขึ้นเนี่ยก็คือเอาความร้อนจากในห้องเนี่ยนะฮะแทนที่จะถ่ายเทออกไปในอากาศข้างนอกแต่เราเอาไปฝากไว้ในพื้นดินผ่านเสาเข็มนะครับอันนี้เราเรียกว่า ground source heat pump นะครับเป็นปั๊มความร้อนซึ่งใช้พื้นดินเป็นตัวกักเก็บความร้อนซึ่งก็จะทำให้ประหยัดพลังงานไปได้ 20-30% เลยนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะดัดแปลงเอาโครงสร้างนะครับส่วนที่เป็นฐานรากเนี่ยใช้ในการพาความร้อนลงไปฝากไว้ข้างในพื้นดินแล้วเราจะสามารถที่จะนำเอาความร้อนในห้องของเราเนี่ยนะฮะซึ่งระบบปรับอากาศเนี่ยเป็นการดึงเอาความร้อนออกไปทำให้อากาศในห้องมันเย็นขึ้นแล้วก็พอไปอยู่ในพื้นดินปุ๊บเราสามารถจะดึงเอาความร้อนตัวนี้มาใช้ประโยชน์ได้ซึ่งเราก็คาดหวังว่า Energy Pile เนี่ยจะเป็นเทคโนโลยีหนึ่งนะครับซึ่งช่วยพัฒนาให้เกิดอาคารประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้น

0: ำหรับโซลาร์เซลล์ก็คือการเปลี่ยนพลังงานจากแสงอาทิตย์เนาะมาเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรงเลยแต่ทีนี้ Energy Pie เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นการผลิตพลังงานขึ้นมาใหม่แต่จริงแล้วเป็นหลักการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศแล้วก็เป็นการที่เราเอาความร้อนที่อยู่ในห้องเนี่ยนะฮะซึ่งเราถ่ายเทออกไปในอากาศข้างนอกเพื่อให้ในห้องเราเย็นสบายขึ้นแต่เราเอาความร้อนตัวนี้นะครับมีการถ่ายเทผ่านน้ำผ่านของเหลวซึ่งจะไหลเวียนอยู่ในท่อซึ่งฝังอยู่ในเสาเข็มแต่ว่าเราต้องมีความเข้าใจก่อนว่าในพื้นดินของเรามีอุณหภูมิเท่าไหร่รับความร้อนรับการถ่ายเทความร้อนได้สักขนาดไหนนะฮะแล้วก็ต้องมีการออกแบบเพราะจะมีกระบวนการต้องไปศึกษาเรียกว่า site characterization คือพูดง่ายว่าแทนที่เราจะใช้เสาเข็มเป็นแค่ตัวที่รับน้ำหนักจากอาคารเฉยๆแต่เราใช้เสาเข็มเป็นตัวถ่ายพลังงานช่วยถ่ายเทความร้อนจากในห้องลงไปในพื้นดินสุดท้ายเราก็จะมีเครื่องปรับอากาศซึ่งกินไฟน้อยลงแต่ว่ามีประสิทธิภาพดีขึ้นแล้วก็เราไม่ได้เอาความร้อนในห้องเราไปให้เพื่อนบ้านแล้วจริงความร้อนที่อยู่ในเขตเมืองเนี่ยมันก็ทำให้เชื่อมโยงกับเรื่องของ PM 2.5 อะไรอีกนะครับก็เป็นปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมตามมาด้วยครับขั้นแรกเลยถ้าเกิดว่าเราสร้างอาคารใหม่สร้างบ้านใหม่นะครับเราก็ต้องออกแบบตั้งแต่ตัวเสาเข็มซึ่งเสาเข็มเนี่ยปกติเราจะใช้เสาเข็มซึ่งมีรูปรวงอยู่ตรงกลางนะครับมีอยู่หลายชนิดครับก็เสาเข็มไมโครไพร์เสาเข็มสปันอะไรต่างๆเสาเข็มเหล็กพวกนี้จะมีรูปรวงอยู่ตรงกลางเราก็จะมีท่อพลาสติก HDPE นะฮะติดตั้งไว้ในเสาเข็มเพราะฉะนั้นตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยนะฮะก็คือวิศวโยธาที่สร้างบ้านเนี่ยจะต้องเผื่อตัวท่อพลาสติกนี้เอาไว้เสร็จปุ๊บรูปปรับอากาศเนี่ยจะต้องมีการโมดิฟายนะฮะเราจะต้องติดตั้งตัวฮีทเอ็กซ์เชนเจอร์แล้วก็มีปั๊มน้ำตัวนึงซึ่งจะทำหน้าที่หล่อเย็นตัวปล่อยร้อนส่วนนี้เราก็เลยต้องมีระบบปรับอากาศซึ่งจะต้องใช้งานกับ Energy Pie ได้ด้วยปกติแล้ว Energy Pie กับ Source Heat Pump นะครับจริงๆแล้วการ Maintenance น่าจะน้อยกว่าระบบ Air Source Heat Pump ซึ่งเป็นระบบปรับอากาศทั่วไปเพราะว่ามันใช้น้ำเป็นตัวหล่อเย็นก็อย่างน้อยก็คือปีละครั้งนะฮะก็คล้ายๆกับระบบปรับอากาศทั่วไปแล้วก็เช็คว่าตัวระบบหมุนเวียนน้ำเนี่ยยังมีน้ำอยู่ไหมมีการรั่วซึมไหมซึ่งถ้าติดตั้งตอนแรกทำได้ดีนะฮะก็จะมีการรั่วซึมน้อยการบำรุงรักษาก็จะน้อยครับแต่ถ้าเกิดใช้ระบบนี้ก็จะยิ่งประหยัดพลังงานได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ที่สำคัญเลยตอนนี้มันมีเรื่องของ data center พวกเครื่องเซิร์ฟเวอร์อะไรต่างๆเนี่ยมันจะปล่อยความร้อนออกมามากนะครับแล้วก็เป็นทูลเป็นเครื่องมือหนึ่งเลยซึ่งจะช่วยลดวิกฤตเรียกว่าการที่จะต้องแย่งน้ำกันเพื่อสำหรับหล่อเย็นตัว data center ตัวนี้ก็สามารถจะช่วยได้ในอนาคตถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อที่คณะวิศวกรรมมหาลัยเกษตรศาสตร์ได้ครับก็เรามีทีมงานซึ่งก็ไปช่วยให้คำแนะนำได้ครับ
1: น่าสนใจไหม
2: จริงยูว่าถ้าเกิดอาคารใหญ่ๆจะเหมาะมากนะแล้วก็จะกลายเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยยูว่าผู้ประกอบการหรือใครที่จะทำโดยเฉพาะรายใหญ่ๆเนี่ยสิ่งสำคัญเลยต้องคิดตั้งแต่เรื่องการออกแบบเลยเพราะว่ามันมีผลต่อเรื่องคาร์บอนฟุตพริ้นท์ด้วยไง
1: ถูกต้องจริงๆการออกแบบเนี่ยเคยคุยกับอาจารย์สิงห์แล้วใช่ไหม
2: ค่ะ
1: หลายคนก็บอกว่าออกแบบไม่สำคัญแต่สำคัญนะเพราะว่าถ้าเราออกแบบดีเนี่ยมันประหยัดไฟ
2: ใช่
1: และการออกแบบว่าตึกหนึ่งมันจะอยู่ไม่แค่5ปี10ปีมันอยู่ไม่รู้ต้องเท่าไหร่ดังนั้นออกแบบแต่ต้นไปเลยเนี่ยมันก็จะประหยัดพลังงาน
2: นี่คุยได้ไหมอย่างอาคารไทย PBS เนี่ยคนชมค่อนข้างเยอะนะคะคุณผู้ชมหนึ่งคือต้นไม้เราเยอะเรามีกระรอกเยอะมากนะคะที่สถานีมีไก่ด้วยคือบรรยากาศเราอ่ะคือเราก็ด้วยดีไซน์ต่างๆนะคะเราก็ถูกออกแบบมาโอเคเราถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นตึกประหยัดพลังงานแต่ว่าเราดูเรื่องดีไซน์เรื่องการออกแบบทุกอย่างเราก็ถือว่าแบบโอ้โหดูบรรยากาศน่าอยู่ไงใครมา
1: สิบกว่าปีแล้วตึกที่ไทย PBS ยังดูทันสมัยอยู่เลย
2: ใช่
1: นะคร
2: ับ
1: คุณผู้ชมครับมากันที่เรื่องของหนี้ครัวเรือนกันหน่อยหลายคนก็พูดถึงนะครับโดยทางการภาครัฐเองก็เป็นห่วงเรื่องนี้สำหรับครูแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสายอาชีพที่มีภาระหนี้เหมือนกันมีข้อมูลมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังครับบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยประมาณ 720,000 คนเนี่ยครับมีภาระหนี้สินรวมกันสูงถึง 1.4 ล้านล้านบาทเฉลี่ยต่อคนแล้วเท่าไหร่ครับคุณผู้ชมครับท่านละ2ล้านบาทนะ2ล้านบาทเนี่ยรายได้ต่อที่เป็นหนี้กันอยู่เนี่ยนะครับด้วยเหตุนี้ครับทางจังหวัดตรังนะครับโดยสำนักการส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรังเนี่ยก็เดินหน้ายกระดับให้ความรู้กับบุคลากรทางการศึกษาเรื่องหนี้และการเงินครับจะบอกว่าเข้าใจคุณครูน
2: ะ
1: เพราะ1งานเยอะ2รายได้ฟิกซ์ใช่ไหมรายได้กำหนดไปแล้วมันไม่แปลกครับที่คุณครูเนี่ยจะต้องมีหนี้มีสินเพราะครูเองก็ต้องมีภาระแต่หลังจากนี้ครับหาเงินไม่เท่ากับบริหารจัดการและใช้เงินจังหวัดตรังครับเขาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านการบริหารจัดการความรู้ทางการเงินครับเพื่อคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนโดยมีผู้บริหารข้าราชการครูคุณครูสกร.ตำบลพนักงานราชการและบุคลากรทางการศึกษาประจำจังหวัดตรังเข้าร่วมทั้งหมด210คนครับโดยใจความของ

0: โครงการนี้เนี่ยจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการวางแผนการชำระหนี้และหลีกเลี่ยงหนี้ที่ไม่จำเป็นส่งเสริมการออมเงินอย่างสม่ำเสมอรวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับวัยเกษียณตลอดจนพัฒนาทักษะการบริหารการเงินส่วนบุคคลให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่จะเกิดขึ้นและดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงครับการอบรมในครั้งนี้เนี่ยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้จำนวน3ท่านมาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการเงินแก่ผู้เข้าร่วมโครงการครับ
1: โดยเนื้อหาค่ะจะก็จะสอดคล้องกับการบริหารการเงินในปัจจุบันนะคะปรับมุมความคิดด้านการเงินในชีวิตประจำวันความพร้อมในการเกษียณอายุกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเมื่อเป็นหนี้แล้วก็รู้ทันภัยทางการเงินด้วยเพราะฉะนั้นผู้เข้าร่วมอบรมนะคะก็จะสามารถที่จะวางแผนการใช้จ่ายที่เหมาะสมแล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการการเงินด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆไม่ใช่แค่เฉพาะอาชีพครูทุกอาชีพทุกๆคนเราควรจะต้องเรียนรู้เรื่องนี้กันไว้ค่ะ
0: อย่างช่วงนี้นะรายได้เราลดกันหมดเนี่ยตัวผมเองส่วนตัวเนี่ยคือมันเห็นได้ชัดเลยว่ารายรับเราน้อยลงรายจ่ายเราเท่าเดิมพยายามจะไม่มีเพิ่มจากรายจ่ายแต่มันก็เลี่ยงไม่ได้ไงน
1: ะ
0: ดังนั้นเนี่ยไม่เป็นไรครับเมื่อหาเงินไม่ได้เราทำบุญดีกว่าเผื่อบุญมันจะส่งผลให้เรามีวาสนาที่ดีขึ้นน้องยุ้ย
1: เอาพาไปดูที่งานคอนเสิร์ตการกุศลดีๆนะคะที่เรามีส่วนร่วมกันได้นะคะสภากาชาดไทยค่ะจัดคอนเสิร์ตการกุศล The Giving Concert 3 Generation 1 Heart นะคะที่จะถ่ายทอดเรื่องราวการแบ่งปันผ่านบทเพลงคน3 Generation เข้าด้วยกันค่ะภายใต้แนวคิด1ปณิธานแห่งการให้สู่3 Generation ถ่ายทอดเจตนารมณ์การแบ่งปันจากคนรุ่นใหญ่สู่คนรุ่นกลางและส่งต่อไปยังคนรุ่นใหม่เพื่อร่วมสืบสานภารกิจของสภากาชาดไทยในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้อย่างยั่งยืนค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับโดยคอนเสิร์ตนี้ก็จะมาในสตอรี่คอนเสิร์ตครับใครอยากจะไปร่วมกิจกรรมและได้บุญได้ฟังเพลงเพราะๆด้วยเสาร์นี้แล้วครับคุณผู้ชมครับไปกันได้และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับที่ www.iredcross.org ครับหรือว่าไลน์ที่ @iredcross โทร025ขออภัยครับ022564440กด7นะครับ
1: ค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมอีกหนึ่งกิจกรรมยูว่าตอนนี้หลายๆคนน่ะเริ่มอยากจะไปแอโรบิกกันไปออกกำลังกายกันมากยิ่งขึ้นอย่างล่าสุดในช่างแต่งหน้าเราพี่ปู
0: ไม่ได้ไปเพราะว่าติดธุระสมัครแล้วก็ไม่ได้ไปอาจจะไกล
1: ไปก่อน
0: อาจจะไกลไปคุณผู้ชมไปสวนลุมบางทีมันแน่น
1: โอเค
0: มันเดินทางยากกับคนอย่างฝั่งแจ้งวัฒนวิภาวดีจะไปในเมืองมันก็ขี้เกียจ
1: แนะนำที่นี่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะคุณผู้ชมมีลานแอโรบิกให้เราได้ออกกำลังกายกันแบบฟรีๆค่ะมากันได้เลยคุณผู้ชมนี้บรรยากาศHeyU Aerobic ไงนี่แหละคุณผู้ชมคะชวนเต้นแอโรบิกกลางแจ้งท่ามกลางบรรยากาศยามเย็นสุดคึกคักสนุกได้เหงื่อด้วยนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศศุกร์ที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาเขาแบ่งการเต้นเป็น2รอบด้วยกันรอบแรก 17:30 นถึง 18:15 นและ 18:30 นถึง 19:15 นมีการพักเวทีนิดหน่อย15นาทีเปิดพื้นที่ให้คนทุกวัยมาออกกำลังกายกันแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายท่ามกลางเสียงเพลงจังหวะสนุกชวนให้ขยับตามแบบไม่รู้ตัวนี่ถือว่าจัดครั้งแรกเปิดวันแรกที่คนมาเยอะเลยนะคะ
0: โอ้คนเยอะมากเลยนะครับนอกจากออกกำลังกายแบบนี้ก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมครับสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องออกกำลังกายเอาเองครับก็สะท้อนให้เห็นว่าเดี๋ยวนี้คนก็กลับมาดูแลตัวเองกันมากขึ้นใครที่กำลังมองหากิจกรรมหลังเลิกงานอยากจะเริ่มต้นดูแลสุขภาพแบบสนุกไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยหรือเปล่าเหนื่อยแน่นอนคุณผู้ชมดูท่าเต้นแต่ละท่าไม่ได้ง่ายๆนะนี่ตัวเล็กก็ไปหมดเลยไปได้เลยนะครับมี2รอบ 5:30 น. 1รอบนะครับแล้วก็ 6:30 น. อีก1รอบเต้นกันประมาณ1ชั่วโมงเนาะ45นาทีโดยประมาณแล้วก็พัก15นาทีก็เหนื่อยแล้วคุณผู้ชมไม่ต้องเอาคุ้มไปเอาเหนื่อยเฉยๆพอนะฮะสำหรับใครที่สนใจติดตามได้นะครับที่แฟนเพจ Facebook ของเขา KU Sport Art and Culture Division หรือช่องทาง TikTok Instagram ก็ KU_SAC_official ได้เลยครับ
1: นี่แหละน่ารักมากแค่ขยับก็เท่ากับออกกำลังกายแล้วนะคะ
0: คุณไปดิ
1: จริงๆเดี๋ยวนี้ยูว่าหลายพื้นที่เขาเริ่มเปิดพื้นที่เรื่องการออกกำลังกายแบบนี้แล้วอย่างแถวบ้านยูนาที่สวนสมเด็จเนี่ยคุณผู้ชมเมื่อก่อนอ่ะคนยังไม่เยอะขนาดนี้เลยอ่ะ
0: สมเด็จผมว่าคนมันเยอะขึ้นอ่ะ
1: จริงยูว่าคนเยอะขึ้นไปต่อด้วยความแถวบ้านใกล้ๆกันเมื่อก่อน
0: สีสมาน
1: นะคะเราก็จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้เรามีพื้นที่เรื่องของความเป็นพื้นที่สาธารณะให้คนได้มาใช้พื้นที่กันมากยิ่งขึ้นนะคะคุณผู้ชมสนใจใกล้ที่ไหนเอาลองหาดูเผื่อจะได้มีอีกหนึ่งกิจกรรมในการเสริมสร้างสุขภาพร่างกายที่ดีค่ะ
0: ดูข้อความกันหน่อยดีไหมว่ามีใครคุณผู้ชมทักอะไรมาไหมน้องยุ้ย
1: นะคะเอาคุณประเสริฐศักดิ์บอกว่าที่ไทย PBS เนี่ยมีทั้งนกกระรอกน้องหมาน้องแมวครบเลยครับ
0: ครบครับ
1: อันนี้เรื่องจริงค่ะมาเรามีทุกอย่างจริงๆค่ะวาไรตี้สุดๆเลยนะคะมีแฟนรายการนะคะพี่วีนะคะขอบพระคุณด้วยผ่านทางติ๊กต็อกบอกว่าชอบน้องพิธีกรทั้งสองคนเลยค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: กราบขอบพระคุณมากเลยนะคะ
0: วันนี้ครบถ้วนครับคุณผู้ชมครับ วันหยุดสุดสัปดาห์ก็พักผ่อนกันให้เต็มที่เลยนะครับเราและทีมงานขอบคุณมากๆเลยสำหรับการติดตามมาตลอดทั้งสัปดาห์จันทร์หน้าเจอกัน 8:00 นครับขอให้พักผ่อนกันเต็มที่และมีความสุขตลอดทั้งวันหยุดนี้

0: สังเวียนแห่งการฟาดฟันกำลังเริ่มกับรอบจัดอันดับ10ทีมสุดท้าย
1: ในเมื่อผมเข้ารอบ10คนมาแล้วอ่ะมันเป็นความท้าทาย
2: ตอนนี้คัดคนแล้วเฮ้ยมีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นเลยเราจะสู้ยังไงดีนะ
3: นี่มันคือ once in a lifetime ที่เราจะสามารถโชว์ความสามารถของเราครับ
0: สตรีทมาสเตอร์ถนนคนโชว์วันเสาร์นี้ 16:05 เป็นต้นไปทางไทย PBS
4: เตาถลุงเหล็กและการขุดค้นสร้างอู่ต่อเรือในเมืองเล็กๆริมทะเลนะครับถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่นี่คือตัวอย่างของความล้มเหลวในความพยายามใช้เหล็กแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุคเมจิและนำไปสู่ความรุ่งเรืองของประเทศญี่ปุ่นในอีกร้อยกว่าปีต่อมาครับแมนเมดมนุษย์นักสร้างทุกวันเสาร์เวลา 17:05 ทางไทย PBS ครับ
5: ไม่เล็กเลยฮะสิ่งที่ไทย PBS มียิ่งใหญ่ด้วยซ้ำปัจจุบันเนื่องจากเมืองพัฒนาทุกๆหย่อมของสีเขียวเนี่ยมันจะเป็นเหมือนก้อนอิฐที่มันต่อกันเราเรียกกันว่า stepping stone นกเนี่ยสามารถจะอพยพสมมติจากสวนสาธารณะใกล้สถานีเนี่ยมาที่เราเสร็จแล้วไปต่อตามสวนต่างๆการที่เรามีระบบนิเวศแบบนี้ในเมืองจะทำให้กรุงเทพเขียวขึ้นสิ่งที่ผมชอบที่สุดก็คือเปิดโอกาสให้คนที่ไม่มีเครื่องมืออะไรมีแค่มือถือครับประชาชนทั่วไปที่อาจจะเคยเห็นนกสามารถที่มีส่วนร่วมได้ก็ทุกที่เป็นที่ดูนกได้ทุกเวลาเป็นที่ดูนกได้นกใต้บ้านของท่านนะครับยกมือถือยกกล้องขึ้นมาถ่ายแล้วส่งมาที่เราครับ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์

娘，倘若包大人将世美正法，那从此以后，我那两个可怜的孩子。

爹娘，媳妇儿这就带你们回家去，咱们这就回家去。

0: 公司先生请留步。
1: 一路平安。

0: ย้อนหลังครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้เมื่อความทรงจำในครัวไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารแต่คือชีวิตความรักและศักดิ์ศรีอีกครั้งกับการกลับมาพร้อมคุณค่าภูมิปัญญาบรรพชนสยามปลายจวักละครไทยรสเลิศส่งต่อเรื่องราวประวัติศาสตร์ผ่านมุมมองอาหารจากครัวชาวบ้านสู่ห้องเครื่องในรั้ววัง
2: เมื่อก้าวเข้าไปในนี้แล้วจะทำกิริยามารยาทเอะอะเอตโรซุกซนเป็นลิงข้างอีกต่อไปไม่ได้แล้ว
1: ละครปลายจวักเข้มข้นทุกฉากละเมียดทุกอารมณ์เสน่ห์ปลายจวักเอกลักษณ์ตำรับไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.ทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข 3และทาง www.wipa.me และ Wipa Application
3: การเดินทาง

0: ย้อนเวลากว่า66ล้านปีสู่ยุคของภูลา6วีรบุรุษก่อนประวัติศาสตร์ทุกก้าวคือการต่อสู้ทุกชีวิตมีเดิมพันคือความอยู่รอดสัมผัสตำนานที่ถูกขุดค้นของสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่สมจริงเหนือคำบรรยายในสุดยอดสารคดีโลกชุดอัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพี Walking with Dinosaur ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.เริ่ม17พฤษภาคมนี้
1: PBS Christmas สนุกและก็ได้ความรู้ด้วยค่ะเปิดทีวีตอนเช้าให้ลูกดูสบายใจเพราะเป็นรายการที่ดูแล้วได้เรียนรู้นี่คือเสียงจากใจที่บอกเล่าความรู้สึกและความประทับใจไทย PBS Kids ขอบคุณทุกเสียงตอบรับและทุกครอบครัวที่ร่วมเติบโตไปด้วยกันปีนี้ไทย PBS ส่งทัพรายการเด็กคุณภาพจัดเต็มความสุขความรู้และจินตนาการล้นจอมาเล่นเรียนรู้สู่อนาคตกับไทย PBS Kids ทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:05 น.ถึง 8:30 น.เพราะเช้าที่ดีเริ่มต้นด้วยรอยยิ้มของเด็กๆ
2: ไทย PBS Journey Journey วันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 น.ถึง 12:00 น.ทุกการเดินทางมีเรื่องเล่าเสมอวันอาทิตย์เวลา 10:00 น.จานนี้มีเรื่องโลกเพราะทุกการกินของเราเปลี่ยนโลกได้
3: สเต็กเนื้อสุดอร่อยของหลายๆคนเนี่ยมันทำให้โลกร้อนรุ่ม
2: 10:30 น.มหาอำนาจบ้านนาถ่ายทอดแนวคิดเกษตรยั่งยืนสู่ยุคเกษตรอัจฉริยะ
4: ภูมิใจครับที่ว่าผมได้เกิดเป็นเกษตรกรไทย
5: สิ่งดีๆเกิดขึ้นได้จากตัวเรา
6: อย่าลืมรักตัวเองกันเยอะๆนะ
7: ได้เลยครับ
8: อมมอบเข้า
9: ไปไปดูญี่ปุ่นที่ไม่เคยเห็นกัน
2: 11:00 น.ดูให้รู้รู้ให้ลึกเรื่องญี่ปุ่นในแง่มุมต่างๆที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน
10: จะลงไปอาบจริง
11: ๆกาชาปองในญี่ปุ่น
12: พบกับเรื่องราวหลากหลายกับรายการสีสันทันโลกค่ะ
2: 11:30 น.สีสันทันโลกสนุกสนานกับข่าวสารที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มจากทั่วทุกมุมโลก
13: นี่เป็นประเพณีเก่าแก่อายุกว่า100ปี
14: ท็อปเปอร์เขาปล่อยลงมาเนี่ยเป็นมาร์ชเมลโล่แล้วคุณดูบรรยากาศ
2: ไทย PBS Journey Journey สาระฉ่ำๆวัฒนธรรมอาหารประสบการณ์ฟิ้วๆไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3
15: เปิดรับสิ่งใหม่ๆเติมความสุขใจและความหวังกับรายการพิเศษวันพืชมงคล13พฤษภาคม 7:00 น.การ์ตูนสร้างสรรค์จินตนาการชอนแกะซ่าจอมสนและไดโนเด็ก 8:00 น.มรดกแห่งจิตวิญญาณที่เล่าเรื่องผ่านทุกลวดลายไทยศิลป์ 8:20 น.ถ่ายทอดสดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญ 10:05 น.การยืนหยัดสู่ความแข็งแกร่งท่ามกลางธรรมชาติที่เปลี่ยนไปสารคดีชีวิตแสนแกร่งของสนสกอต 11:05 น.สัมผัสชีวิตผู้คนที่ผูกพันกับผืนน้ำที่อ่าวอุดมกับเปอร์สุวิกรมยินดีที่ได้รู้จัก 13:00 น.เทปบันทึกภาพคอนเสิร์ตท่วงทำนองแห่งอัศวินภาพยนตร์บทเพลงที่ปลุกความทรงจำให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง 14:05 น.วันพืชมงคลคืออะไรและพ.ศ.กับค.ศ.ต่างกันอย่างไรพีวิวมีคำตอบสังคมสนุกคิด 14:30 น.การส่งออกกล้วยไทยไปญี่ปุ่นทำวันนี้รวยวันนี้ดูให้รู้ 15:05 น.ปลาแป้งแดงภูมิปัญญาการถนอมอาหารพื้นบ้านจังหวัดสงขลาแดนกินดอง 15:30 น.หอยแครงหอยแพงเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรจานนี้มีเรื่องโลกอย่าพลาดทุกรายการดีทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูย้อนหลังที่เว็บไซต์ไทย PBS
16: โอ้ยวัดโพนี่พูดถึงสมัยก่อนนี่ก็เงียบไม่ค่อยแล้วพื้นเปิ้นอะไรยังไม่มีหมด
17: รถยัง

0: ไม่มีสักคันเลยก็ไม่ค่อยมีคนมาหรอกวัดโพเมื่อก่อนยังไม่มีใครสนใจแล้ว
1: จากเกร็ดตำนานยักษ์วัดแจ้งกับยักษ์วัดโพมีนิทานพื้นบ้านเล่าถึงมูลเหตุที่มาของชื่อชุมชนท่าเตียนหลังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามว่ายักษ์วัดโพแห่งวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามมีเรื่องขัดสนเงินทองจึงไปยืมเงินยักษ์วัดแจ้งแล้วไม่คืนทำให้ยักษ์ทั้งสองทะเลาะกันด้วยพลานุภาพมหาศาลจนทำให้พื้นที่บริเวณนั้นราบเรียบเตียนโล่งไปหมดจึงเรียกว่าท่าเตียน
0: ไอ้นี่เขาก็เล่ากันนะมันไม่ใช่เรื่องจริงหรอกยักษ์วัดโพคือมันมีโทรอยู่สองตัวเขาก็คนที่อื่นมาอะไรมาเห็นยักษ์มันสวยก็เรียกยักษ์วัดโพอะไรแต่ไปเทียบยักษ์วัดแจ้งปิดกันเนี่ยตัวใหญ
2: ่จะเป็นสัญญาความขัดแย้งของกลุ่มคนสองกลุ่มด้วยกันทำไมยักษ์วัดโพซึ่งเป็นกลุ่มคนจีนต้องไปยืมตังค์ยักษ์วัดแจ้งซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มคนไทยเพราะว่าบริเวณตรงนี้เป็นของไทยมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นพอคนจีนเข้ามาเนี่ยแล้วมีบทบาทเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็เหมือนกับเป็นการแย่งความมั่งคั่งจากแต่ก่อนเนี่ยถูกขาดเฉพาะแต่กลุ่มคนไทยเกิดกระแสความไม่พอใจเกิดการทวงบุญคุณกันขึ้นเพราะฉะนั้นก็เริ่มมีการระหองระแหงกันของบุคคลทั้งสองฝ่ายทางฝั่งพระนครแล้วก็ฝั่งกรุงธนบุรี
1: ความนิยมเรื่องรามเกียรติ์ถือเป็นวรรณกรรมสำคัญสำหรับแผ่นดินและเป็นเกียรติของพระมหากษัตริย์ผู้เป็นภาคอวตารของพระนารายณ์ตัวละครยักษ์ได้ถูกหยิบยืมมาเปลี่ยนหน้าที่เป็นผู้เฝ้าศาสนสถานหรือทวารบาลดังเริ่มปรากฏในสมัยรัชกาลที่3ซึ่งยักษ์ทวารบาลวัดอรุณประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าประตูทางเข้าพระอุโบสถ
3: ที่วัดอรุณเนี่ยก็จะมีคู่นี้นะคะทศกัณฐ์กับสหัสเดชะพอพูดถึงยักษ์วัดโพก็จะไปนึกถึงตุ๊กตาที่เป็นทวารบาลที่เป็นนักรบแบบจีนนะคะจริงๆแต่เดิมเนี่ยของทางวัดโพเนี่ยตุ๊กตาที่เป็นประติมากรรมแบบตัวโขนเนี่ยค่ะเดิมก็ทำหน้าที่เป็นทวารบาลในภายหลังเนี่ยประตูวัดที่เป็นประตูหลักๆใหญ่ๆเนี่ยเขาก็จะมีการตั้งประดิษฐานทวารบาลที่เป็นแบบจีนแต่ส่วนประติมากรรมที่เป็นรูปยักษ์แบบตัวโขนเนี่ยนะคะที่เราเรียกกันว่ายักษ์วัดโพเนี่ยจะอยู่ที่ซุ้มประตูทางเข้าหอไตร
1: สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์มักจะสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดเรื่องเล่าและตำนานในหมู่ผู้คนซึ่งเรื่องเล่าเหล่านั้นก็ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ที่มีชีวิตของเมืองที่ผสมปนเปกันระหว่างความจริงกับจินตนาการ

0: ีครับ
1: คุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ไทยบันเทิงนะคะ10โมงตรงหน้าจอไทย PBS แบบนี้ค่ะแน่นอนวันศุกร์ค่ะอยู่กับกิ๊ฟอภิญญาฉายจันทิพย์ค่ะ
0: มาร์กวินภพพันธุฤกษ์นะครับหน้าจอไทย PBS นะฮะนอกจากหมายเลข3หมายเลขเดิมแล้วนะฮะเพจ Facebook ไทยบันเทิงไทย PBS นะครับแล้วก็ฝาก TikTok ไทยบันเทิงไทย PBS ด้วยในเพจ Facebook คุณผู้ชมห้ามพลาดเพราะว่าทั้งเรื่องราวข่าวสารในแวดวงบันเทิงศิลปะวัฒนธรรมและเผื่อมีกิจกรรมดีๆที่บางท่านอาจจะบอกว่าแม่ไม่ทันแล้วก็พลาดกดติดตามเอาไว
1: ้คือบางทีรอดูรายการอย่างเดียวแต่บางท่านเขาติดตามเพจ Facebook เนี่ยพอมีกิจกรรมปุ๊บเขาจองมาก่อนเลยนะคะก็เลยทันก่อนคนอื่นเขาอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนจะพูดถึงกิจกรรมของเรานะคะเพราะว่ากระแสตอบรับดีมากเต็มแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมของเราที่พาออกไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์เดี๋ยวมาคุยให้ฟังกันอีกทีนึงนะคะแต่ตอนนี้พาไปดูค่ะแจ๊ดชวนชื่นกันก่อนนะคะต้องบอกว่าคนนี้เนี่ยงานกำลังแหม่กำลังรุ่งกำลังเข้าเลยมีหนังเรื่องใหม
0: ่ Hing ด้วย
1: ตอนนี้ก็ฉายอยู่นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มีงานเพลงไม่หยุดเลยแล้วตัวเองก็ทำคลิปเป็นแบบคอนเทนต์ครีเอเตอร์ด้วยนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งค่ะที่พี่แจ๊ดไม่ค่อยได้พูดถึงนะคะก็คือเรื่องของสุขภาพร่างกายบอกว่าจริงๆตอนนี้ตัวเองเนี่ยอยู่วัยเลข4แล้วนะคะค่อนข้างเป็นห่วงอยากให้ฟิตแอนด์เฟิร์มเหมือนเดิมเพราะว่าไม่ได้มีแค่ตัวคนเดียวแล้วต้องดูแลภรรยาสาวสวยดูแลลูกสาวอีก2คนนะคะแล้วก่อนหน้านี้สุขภาพร่างกายมีปัญหาด้วยเห็นงานเยอะๆแบบนี้อยู่ไม่นิ่งแบบนี้จริงๆมีปัญหาจนต้องออกกำลังกายอย่างจริงจังนะคะล่าสุดทุกอย่างโอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าในวัยเลข4พี่แจ๊ดเขาดูแลตัวเองยังไงบ้างคะ
2: เป็นกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนหรอกคนมันผอมมันกินเท่าไหร่ไม่อ้วนใช่แต่พอเนี่ยพอถึงอายุของมันอะเรามีความรู้ตัวแล้วมันไม่ได้ว่ะรุ่นนี้นั่นจนเริ่ม
1: นี่แหละค่ะเป็นครอบครัวเก๋ๆนะคะโดยเฉพาะพ่อแจ๊สเนี่ยบอกเลยว่าไม่อยากคุณเปลี่ยนค่ะแต่งตัวแหมคุณผู้ชมเข้าใจอารมณ์แรปเปอร์มั้ยล่ะเดี๋ยวมันจะไม่เท่นะคะนี่ก็เป็นเหตุผลค่ะที่ทำให้แจ๊สชวนชื่นตัดสินใจครั้งใหญ่ว่าตอนนี้ดูแลสุขภาพร่างกายมาเป็นอันดับต้นๆแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้มีสัญญาณเตือนค่ะหลังจากใช้ชีวิตเต็มที่เกินร้อยแบบนี้นะคะบอกว่าเข้าไม่ดีค่ะแถมตัวเจอไขมันพอกตับเมื่อ2ปีก่อนนะคะก็เลยปรับทุกอย่างหมดเลยค่ะอาหารการกินลดแป้งเพิ่มโปรตีนเพิ่มเวลาออกกำลังกายนะคะมีวิ่งมีเวทมีคาร์ดิโอหน้าตาอาจจะเจ็บปวดเล็กน้อยแต่ว่า
0: แข็งแรงแน่นอนถ้าทำขนาดนี้นะ
1: ได้สุขภาพนะปาร์คนะล่าสุดค่ะดูจะเป็นข่าวดีเพราะว่าไขมันพอกตับที่ตรวจเจอเมื่อ2ปีก่อนปาร์คหายไปหมดแล้วออกกำลังกายหนัก
0: แต่ดีเพราะว่าการออกกำลังกายมันระบายบางอย่างออก
1: ใช่แล้วก็งดแป้งด้วยนะคะก็ถึงบอกว่าครอบครัวก็ดูแลพี่แจ๊ดดีด้วยนะคะออกกำลังกายไปพร้อมกันเพราะว่าตอนนี้ตัวเองเป็นคุณพ่อวัยเลข4แล้วโอ้โหน้องๆ นะคะลูกสาวเนี่ยบอกเลยว่าคนนึงเนี่ยนะคะก็เป็นนักกีฬาไอสเกตนะคะส่วนอีกคนเมื่อกี้นี้โอ้โหโหนเหินอะไรได้หมดยิมนาสติก
0: เป็นตัวอย่างให้คุณพ่อได้ร่างกายแข็งแรง
1: จริงถ้าคุณพ่ออยากแข็งแรงคือต้องออกกำลังกายเบอร์เดียวกับลูกสาวเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าอย่างคนโตน้องแตงไทยเนี่ยสามารถมาร้องเพลงมาแรปมาเต้นกับคุณพ่อได้แล้วนะคะล่าสุดเขาก็ทำเพลงใหม่แล้วก็ออกไปเต้นด้วยกันนะคะเอาคนเล็กแตงไทยนะแล้วก็มีคนโตด้วยอ่ะก็เรียกว่าเต้นกันฉ่ำเลยนะคะซึ่งต้องบอกว่าน้องแตงโมน้องแตงโมก่อนอ่ะคนโตนะคะเป็นนักกีฬาไอสเก็ตค่ะส่วนคนเล็กน้องแตงไทยนะคะก็คือเต้นกับคุณพ่อแล้วก็เรียนยิมนาสติกมาตั้งแต่เด็กด้วยตอนนี้คุณผู้ชมค่ะคนเล็กกำลังจะฝึกกายกรรมแบบจริงจังเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเฝ้าคอยซัพพอร์ตทุกอย่างค่ะส่วนสามีนะคะก็บอกว่าตอนนี้ทุกอย่างค่อยเป็นค่อยไปค่ะถ้าตัวเองมาหักโหมออกกำลังกายมากกลัวจะไม่ไหวนะคะ
2: เรื่องจากการลดอาหารลดแบบไม่รู้จนเราได้ข้อมูลนู่นนี่นั่นอะไรมาจนวันนี้มันก็มาตกผลึกได้2ปีแล้วว่าอ๋อมันต้องเวทนะเอาคาร์ดิโอมันเป็นแบบนี้อาหารเป็นแบบนี้ต้องกินอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็เรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็จนก็จ้างเทรนเนอร์ส่วนตัวมาเราก็อยากเป็นคนอายุ40ที่มีคุณภาพในตอนแก่แล้วอ่ะเพราะการทำงานวันนี้มันการทำงานทุกวันนี้มันไม่ต้องไปพัฒนาอะไรแล้วคงไม่ได้ดีมากไปกว่านี้แล้วแหละจากความรู้สึกตัวเองอ่ะส่องกระจกดูเรารู้ว่าเราได้เท่านี้แล้วไม่มากไปกว่านี้แล้วพอเราออกเรารู้สึกดีกับมันอะไรเงี้ย

0: หมือนใครหลายๆคนที่เริ่มในวัย30เริ่มในวัย40อะไรอย่างเงี้ยน่าจะความรู้สึกเดียวกันเหมือนเค้าเรียกอะไรเรารถเราอ่ะมันอาจจะเก่าไปแล้วแต่ว่าเราก็ยังเราก็อาจจะไปขัดได้หน่อยแต่สุดท้ายมันก็คือรถเก่านั่นแหละมันอาจจะคุณภาพไม่ได้เท่ารถใหม่หรอกถ้าเราเปรียบเทียบนะแต่มันดีแน่นอน
1: คือพี่เป็นห่วงเขาเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาใช้ชีวิตค่อนข้างหนักทั้งงานทั้งดื่มหลายๆอย่างเราอ่ะแค่บอกเขาว่าให้ออกกำลังกายหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเราอยากให้เขาไม่เป็นโรคอะไรที่มันรุนแรงขนาดนั้นอย่างที่เราคิดอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนึงเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาพร้อมเขาจะทำเองแต่ตอนนี้เขาอ่ะพร้อมแล้วแต่เราอ่ะยังไม่เริ่มเลยเราก็ไม่คิดว่าเขาจะทำได้ตัดคาร์บตัดแป้งคือกินแต่โปรตีนอะไรอย่างเงี้ยคือห่อข้าวไปทานเองที่ทำงานอาหารเขาก็จะเตรียมของเขาเองอย่างเงี้ยจะมีอกไก่แบบสะโพกไก่เนื้อย่างอะไรที่เป็นโปรตีนอ่ะเขาจะเน้นเพื่อให้เขาอ่ะอยู่ได้ในทั้งวัน
2: นี่แหละค่ะพี่แจ๊ก็บอกว่าตั้งเป้าไว้นะอาจจะไม่ต้องถึงขนาดร่างทองนะคะแต่ว่าทำได้ดีแบบนี้คือถือว่าโอเคกับตัวเองแล้วนะคะก็พยายามจะไม่เป็นสายตึงค่ะเพราะว่าทำเท่าที่ไหวก็พอวันไหนเหนื่อยๆก็มีพักบ้างนะคะจะได้ไม่เครียดซึ่งก็เทียบร่างกายว่าเหมือนรถยนต์คุณผู้ชมคงทุกคนแหละก็เหมือนรถยนต์มันทำอะไรไม่ได้ว่ามันใช้มานานนะเครื่องมันอาจจะรวนบ้างแต่ว่าอย่างน้อยอ่ะได้บำรุงรักษานะคะออกกำลังกายก็คิดว่าน่าจะดีขึ้น
3: ออกกำลังกายก็ฟีลแบบตรวจสภาพรถอ่ะก็รู้ว่ามีอะไรบกพร่องตรงไหนก็แก้ไปก็
2: จะ
3: ได
2: ้
3: ด
2: ี
3: ไปนั้นก็ดีเพราะเดี๋ยวนี้เราเห็นศิลปินดาราตลกหลายคนออกกำลังกายเยอะนะฮะอย่างพี่หน่งช้าๆเนี่ยเพิ่งเป็นข่าวไปเหมือนกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมลดน้ำหนักลงไปเยอะแกไม่ได้ลดด้วยวิธีทางการแพทย์ด้วยนะตอนแรกบอกไปปรึกษาเรื่องการปักปากกาแต่สุดท้ายบอกว่าสุดท้ายมันก็ต้องคุมอาหารเองอยู่ดีเลยตัดสินใจคุมเองน้ำหนักลดเยอะ
2: ลดตัวเองเลยจ้ะ
3: อันนี้ติดตามได้คุณผู้ชมเดี๋ยวใครออกกำลังกายอะไรยังไงต่ออ่ะเดี๋ยวว่ากันนะฮะส่วนสารพันลั่นทุ่งบางเขนคุณผู้ชมวันพรุ่งนี้จะพาไปเจอกับนักร้องหญิงคนหนึ่งที่ถ้าย้อนไปในอดีตบทบาทของความเป็นนักร้องผู้หญิงเนี่ยฮะพี่กิฟต์เราอาจจะคุ้นแค่ความเป็นนักร้องจับไมค์ร้องเพลงไม่ได้มีบทบาทอะไรเยอะเท่านั้น
2: แต่พอมาฟังเรื่องเล่าจริงๆแม่วงจันทร์ไพโรจน์คุณผู้ชมเมื่อเกือบ40-50ปีก่อนทำธุรกิจไม่น้อยกว่า 4-5 อย่าง
3: เยอะมาก
2: ขายดอกไม้ขายลูกโป่ง
3: โรงแรมไปจนทำอาหารทำร้านอาหารด้วย
2: ทำโรงแรมเนี่ยคือดึงนักร้องลูกทุ่งลูกกุ้งมาร้องแบบ24ชั่วโมงล้ำไหมล่ะเรียกว่ากระจายรายได้แบบทั้งวงการเพลงเลย
3: ตัวเองคือเคยบทบาทความเป็นนักร้องมาแล้วก็รู้ว่าพื้นที่ที่ทางของนักร้องเนี่ยหลายคนต้องการพอมีโอกาสตัวเองเปิดร้านแน่นอนฮะให้โอกาสให้พื้นที่หลายๆคนให้คนลูกทุ่งคนลูกกรุงได้มีพื้นที่ในการทำมาหากินในอดีตด้วยอ่ะเดี๋ยวไปฟังเรื่องราวกันฮะ

ยังเห็นกี่ผ่านไปกี่ปียังเห็นแม่วงจันทร์สวยสง่าทุกปีนะฮะดูสุขุมนะฮะกับเสียงหวานๆที่มาพร้อมกับเพลงเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมฟังดอกไม้เยอะมากเป็นเพลงเกี่ยวกับดอกไม้เยอะซึ่งนี่เป็นลายเซ็นของคุณแม่วงจันทร์ไพโรจน์ที่ญาติใครเทียบเลยนะครับแต่จริงๆแล้วนักร้องระดับเทพบอกว่าชอบที่ลูกหลานนำเพลงของตัวเองมาร้องบ่อยๆเหมือนที่จะได้เห็นในรายการสารพันลั่นทุ่งบางเขนแม่มีใครบ้างคุณผู้ชมไปดูตัวอย่างฮะ

0: ต้นฉบับเป็นนักร้องสาวแกร่งเสียงดีนะฮะนี่ก็ต้องเชิญสองสาวสุดพิเศษที่สวยด้วยเสียงดีด้วยเหมือนกันมานะครับมาร้องเพลงคุณแม่ทั้งอัลบั้มเลยนะฮะเป็นการเชิดชูต้นแบบที่รักและเคารพมาตลอดก็คือพี่กาญจนามาเซรีแล้วก็คนนี้ใบเฟิร์นสุธิยานะครับ
1: ไม่ค่อยเคยได้บ้
0: างช่วงร้องเพลงว่าเพราะแล้วคุณผู้ชมช่วงที่พีคสุดคือนี่ฮ
2: ะ
0: พี่กิฟช่วงทอล์ก
2: นั่งคุยกันเลยแม่ขากิ๊บกับปาร์คอยากทำธุรกิจทำยังไง
0: ต้องปรึกษาคุณแม่ไอเดียมายังไงแล้วก็อีกหนึ่งท่านที่มาด้วยนี่ฮะศิลปินเป็นการประกบคู่กันนะคุณผู้ชมของศิลปินแห่งชาติท
2: ั
0: ้งสองท่านอีกท่านนึงคือพ่อชัยชนะบุญโชติซึ่งอย่างพ่อชัยชนะบุญโชติเนี่ยอาจจะบอกว่ารู้จักกับคุณแม่วงจันทร์ไพโรจน์อยู่แล้วแต่ที่สนิทสนมเนี่ยก็คือจะสนิทสนมกับสามีของคุณแม่วงจันทร์มากกว่า
2: เพราะว่าคือช่วงแต่ก่อนที่คุณพ่อนะคะจะเข้าวงการก็ไปอยู่วงดนตรีลูกตะวันออกซึ่งตอนนั้นเนี่ยสามีของคุณแม่วงจันทร์เป็นหัวหน้าวงแต่ตอนนั้นเนี่ยเขายังไม่ได้แต่งงานกับคุณแม่วงจันทร์นะคือเหมือนรู้จักกับพี่เขาก่อนหลังจากนั้นพี่เขาก็ไปแต่งงานกับคุณแม่วงจันทร์แล้วก็ได้ทำให้พ่อชัยชนะเนี่ยมาสนิทกับแม่วงจันทร์ต่อจากนั้นด้วย
0: กลายเป็นรู้จักสนิทสนมกันมาเป็นทอดแล้วก็วันนี้มาเมาส์กันเบื้องลึกเบื้องหลังยุคนั้นเป็นยังไงคุณผู้ชมเพราะอยากของคุณแม่วงจันทร์เนี่ยยุคนั้นอย่างที่เกริ่นไปตั้งแต่ตอนต้นคุณแม่ทำเยอะฮ
2: ะ
0: เปิดโรงแรมที่พัทยาซึ่งไฮไลท์ของคุณแม่เลยก็คือการเปิดห้องอาหารของคุณแม
2: ่
0: ที่นอกจากจะอาหารอร่อยแล้วคุณแม่บอกอุ๊ยยุคนั้นลูกทุ่งลูกกรุงไม่ว่าจะเป็นใครก็ต้องแวะเวียนกันไปที่ห้องอาหารของคุณแม่นะเป็นพื้นที
2: ่
0: ให้กับแบบนักร้องในยุคนั้นเยอะมากหลายคนมาก
2: คือมันไม่มีใครเปิดร้องเพลง24ชั่วโมงหรอก
0: แต่คุณแม่เปิด
2: แต่ที่นั่นเปิดแล้วคุณผู้ชมที่ดูนักร้องดังอ่ะไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนของประเทศอ่ะต้องนั่งรถขับรถไปที่พัทยาเพื่อไปร้องเพลงให้กับห้องอาหารของคุณแม่วงจันทร์ไปฟังเสียงกันดีกว่าค่ะ
3: แต่ที่ผมเจอบ่อยครั้งคือพี่ชาญเย็นแขแล้วก็ทูลทองใจแล้วก็การแก้วสุพรรณ
4: แม่ไม่ได้ร้องกับเขานะคะให้นักร้องท่านอื่นร้องนะแม่ไม่ได้ค่อยได้ร้อง
2: คุณแม่ทำไมไม่ขึ้นร้องเองเพราะเขาอาจจะอยากมาเจอคุณแม่วงจันทร์
4: เขาอยากมาเจอลูกที่เขามาเนี่ยเขาจะมาดูวงจันทร์ด้วยนะคะ
2: แต่คุณแม่ไม่ร้อง
4: จะเจอแม่ต้องไปดูในครัวแม่อยู่ในครัว
3: คุณแม่นั่งคิดบัญชีอย่างเดียว
2: คุณแม่นั่งเก็บตังค์แน่เลย
4: ตังค์ก็ไม่ได้เก็บเพื่อจ่ายเนี่ยจ่ายนักร้องมาก
5: นักร้องร้องไปคุณแม่ทำกับข้าวอยู่ในครัวเลยครับ
3: พี่มือเข้ามาสู่วงการในกรุงเทพนะ
0: อย่างที่บอกใครอยากเจอแม่วงจันทร์ไพโรจน์นะฮะยุคนั้นไปดูในครัวได
2: ้อุ้ยแต่พ่อชัยชนะบอกแม่วงจันทร์ทำกับข้าวอร่อยทุกอย่างเลยเพราะว่าจริงๆคุณแม่ท่านมีร้านอาหารอีกร้านนึงชื่อตานเดียวอีก
0: เออใช่
2: แล้วก็อันนี้คือค่อยไปเปิดโรงแรมอีกทีนึงเพราะฉะนั้นอาหารคือรสเด็ดมาก
0: แล้วเขาบอกคุณแม่ธุรกิจมากคุณผู้ชมเปิดร้านอาหารข้างหน้าใช่ไหมฮะเปิดร้านอาหารปุ๊บด้านหน้าร้านอ่ะอย่าพลาดคุณแม่จะมีทั้งอะไรนะมีถ้าว่าจะมีดอกไม
2: ้ไข่บอลลูน
0: โป่ง
2: เพราะคุณแม่บอกร้านตันเดียวอยู่ตรงข้ามแดนเดลมิดเก่าเอาละใครยังทันแดนเดลมิดเก่ารู้อายุกันละนะตั้งอยู่ตรงนั้นเลยร้านอาหารก็เลยขายของให้เด็กที่มากับพ่อแม่ไง
0: จริงๆเป็นสาวต้องเรียกว่าเป็นคนหัวธุรกิจอะคุณแม่เก่งมากยุคนั้นคุณผู้ชมนอกจากเสียงดีแล้วยังเก่งด้วยคุณผู้ชมมาติดตามฟังทั้งบทเพลงเพราะๆแล้วก็เรื่องราวของคุณแม่วงจันทร์ไพโรจน์นะฮะเต็มๆพรุ่งนี้สารพันลั่นทุ่งบางเขนนะครับบ่ายสามโมงครับ
2: คุณผู้ชมค่ะเปลี่ยนมากินอะไรกันบ้างดีกว่าถ้าคุณผู้ชมมีแบบว่าผลไม้อยู่ที่บ้านอาจจะอยากจิ้มๆอะไรเพื่อรสชาตินะคะมาจิ้มกิ๊บกับปากได้พอจิ้มกับเราเนี่ยอร่อย
0: เป็นพริกเกลือเหรอฮะ
2: ดิฉันเป็นพริกเกลือ
0: ดีนี่เขาเป็นบวยแล้วกันจิ้ม
2: แต่ว่าจริงๆอ่ะที่นัดกันไว้คือเราต้องเป็นน้ำปลาหวาน
0: โอเค
2: นะคะเพราะน้ำปลาหวานเนี่ยจิ้มกับอะไรก็อร่อยคุณผู้ชมค่ะแต่เดี๋ยวจะพิเศษหน่อยกิ๊บพาไปที่ภูเก็ตค่ะเขาบอกว่าที่เนี่ยน้ำปลาหวานเขาจะเจ้มจนมากๆเลยเข้มข้นสุดๆนะคะเขาเรียกว่าเกลือเคยทำนะไม่ยากแต่ที่ยากนะวัตถุดิบที่จะใช้ทำเนี่ยมันเริ่มหาไม่ได้แล้วนะคะแต่ว่าน้องพิมพ์วานิตาเขาหาได้เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าอร่อยขนาดไหนกับอิ่มมนรสค่ะ

กินมะม่วงก็ต้องกินกับน้ำปลาหวานเป็นของคู่กันอยู่แล้วค่ะแต่ว่าน้ำปลาหวานที่เห็นเนี่ยไม่ใช่น้ำปลาหวานทั่วไปนะคะเป็นน้ำปลาหวานสูตรภูเก็ตที่แตกต่างไม่เหมือนใครโดยเฉพาะการใส่ซีอิ๊วดำค่ะและที่สำคัญคือคนภูเก็ตไม่ได้เรียกว่าน้ำปลาหวานแต่เรียกว่าเกลือเคยค่ะสีสันหน้าตาไม่ได้ดูแตกต่างจากน้ำปลาหวานมากแต่ถ้าลงลึกไปที่วัตถุดิบก็จะเห็นความต่างที่ทำให้เกลือเคยรสชาติเข้มข้นกว่าน้ำปลาหวานเกลือเคยเป็นของกินเล่นประจำบ้านของคนภูเก็ตมาตั้งแต่สมัยก่อนนิยมกินกับผลไม้รสเปรี้ยวเช่นมะม่วง

0: สับปะรดและถ้าเป็นสูตรดั้งเดิมมากๆก็จะกินกับเลือดหมูและแตงกวาด้วยวัตถุดิบที่ขาดไม่ได้ของเกลือเคยภูเก็ตก็คือเคยหรือกะปิจากหาดไม้ขาวสุดยอดกะปิภูเก็ตที่เด่นที่ความหอมและไม่เค็มจัดกับต้องมีซีอิ๊วดำสูตรหมักธรรมชาติในโอ่งดินให้สีกลิ่นและรสเป็นส่วนประกอบหลักโดยวิธีทำเกลือเคยจะเริ่มจากน้ำตาลอ้อยน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บกะปิและแบะแซเคี่ยวกับน้ำให้ละลายเข้ากันตามด้วยซีอิ๊วดำแล้วเคี่ยวจนเดือดจากนั้นใส่พริกป่นเพิ่มรสเผ็ดตามชอบหรือจะกินแบบหวานตามสูตรดั้งเดิมก็ได้เคี่ยวต่ออีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงให้เกลือเคยมีความเหนียวข้น
1: ในภูเก็ตเองเนี่ยครับเกลือเคยก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นของทานเล่นที่เป็นอาหารว่างหลังจากเมนูอาหารหลักที่เป็นทานข้าวทานของหวานแล้วครับเกลือเคยก็จะอาจจะเป็นแบบของที่ปิดท้ายและจากเมนูหลักหรือกินเป็นของว่างระหว่างมื้อกลางวันก็ได้ครับแต่ที่สำคัญคือกินกับตัวผลไม้นะครับโดยเฉพาะสับปะรดภูเก็ตเนี่ยครับซึ่งเป็นผลไม้จีไอภูเก็ตก็คือสามารถที่จะกินได้แบบลงตัวครับ
0: เกลือเคยแบบปกติว่าอร่อยแล้วแต่ถ้าอยากเพิ่มเนื้อสัมผัสก็สามารถประยุกต์ใส่วัตถุดิบอื่นเพิ่มได้อีกเช่นกุ้งแห้งปลาชิงช่างหรือที่บ้านพอเพียงภูเก็ตในอำเภอเมืองภูเก็ตใส่ดอกดาหลาเพิ่มเนื้อสัมผัสและสีสันให้เกลือเคยเป็นไอเดียของเสมวิชัยสายวารีเจ้าของบ้านพอเพียงภูเก็ตที่เรียนจบฟู้ดไซน์มาและเริ่มทำสวนผักทาวน์เฮาส์ด้วยตัวเองปลูกพืชผักสมุนไพรและผลไม้ง่ายๆตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยเฉพาะดอกไม้กินได้มากกว่า100ชนิดหนึ่งในนั้นคือดอกดาหลาที่ปลูกง่ายออกดอกได้เรื่อยๆและทำอาหารได้หลายอย่างพอมาหั่นเป็นเส้นใส่ในเกลือเคยยังช่วยเพิ่มรสเปรี้ยวนิดๆและมีสรรพคุณทางยา
1: ด้วยบ้านพอเพียงภูเก็ตเนี่ยเราปลูกดอกไม้กินได้เรามีดอกดาหลาอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรามองว่าดอกดาหลาเนี่ยครับเขามีสรรพคุณด้านที่เป็นสุขภาพด้วยนะครับเราก็อยากทำเมนูอาหารให้เป็นเมนูอาหารเป็นยานะครับคือกินเป็นของทานเล่นแล้วยังได้ประโยชน์ต่อสุขภาพแบบนี้ครับก็เลยมองว่าด้วยความเป็นดอกดาหลาดาหลาเขาจะอยู่ในตระกูลขิงตอจินเจอร์แบบนี้ครับดังนั้นสรรพคุณของดาหลาเองเนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของขับลมลดอาการท้องอืดท้องเฟ้ออยู่แล้วนะครับดังนั้นการที่จะเอามาใช้ในเมนูเนี่ยครับการกินตัวเกลือเคยดอกดาหลาหลังทานอาหารก็อาจจะช่วยย่อยอาหารไปในตัวด้วยแบบนี้ครับมีการหั่นซอยดอกดาหลาเนี่ยครับเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เติมลงไปในตัวเมนูเกลือเคยดังนั้นมันก็จะได้เท็กเจอร์เหมือนกับเราทานกุ้งเลยนะครับก็จะเป็นเท็กเจอร์ของดอกดาหลาด้วย
0: แม้ปัจจุบันเกลือเคยภูเก็ตจะหากินยากและอาจมีสูตรกับวิธีทำต่างกันไปในแต่ละบ้านแต่สำคัญสุดคือยังต้องมีกะปิเคยกับซีอิ๊วดำเพราะไม่เพียงทำให้เกลือเคยมีความเฉพาะตัวไม่เหมือนน้ำปลาหวานทั่วไปแต่ยังทำให้เกลือเคยเป็นของว่างที่บอกเล่าเอกลักษณ์และวิถีการกินของคนภูเก็ตด้วยวนิตาวิมลเกตไทย PBS รายงาน
2: เห็นน้องพิมพาไปกินแล้วหิวนะฮะพาคุณผู้ชมไปหิวกันต่อเลยกับรายการของเรายกพลคนน้ำพริกคุณผู้ชมฮะเมื่อกี้นี้เราจะเห็นว่าวัตถุดิบแต่ละพื้นที่แต่ละท้องถิ่นเนี่ยเขาเด่นอะไรเขาก็จะเอามาทำเมนูนั้นใช่ไหมฮะแต่ถ้าเป็นเมนูที่อาจจะมาจากวัตถุดิบที่เราไม่ได้คุ้นเคยความยากเวลาเอามาทำเป็นน้ำพริกทำเป็นเมนูอาหารพี่กิ๊ฟ
3: คนทำก็ต้องมีความรู้ด้วย
2: ต้องมีความรู้ต้องมีความสร้างสรรค์นะฮะโจทย์ยากเลยสิ่งใหม่ๆเนี่ยเวลานำเสนอมันยากกว่าเดิมอยู่แล้วแต่ถ้านำเสนอออกมาได้ดีนะฮะบอกเลยว่านี่สร้างความแปลกใหม่ได้เหมือนวัตถุดิบในรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2นะครับที่เขาบอกแม่หลายถ้วยหลายเมนูน้ำพริกคุณผู้ชมเขาสร้างสรรค์จากวัตถุดิบที่หายากมากบอกไปคุณผู้ชมอาจจะเอ๊ะเอามาทำได้เลยฮะแต่บอกเลยบุคคลประกวดของเราเขาครีเอทนะครับวัตถุดิบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เขาเรียกว่าเค็มบักนัดนะฮะ ถ้าใครได้ดูรายการยุคพลคนน้ำพริกก็จะรู้ว่าวัตถุดิบนี้เนี่ยเป็นภูมิปัญญาการถนอมอาหารพื้นบ้านอีสานครับโดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีที่นำเนื้อปลามาคลุกกับเกลือและก็สับปะรดสับนะครับหมักไว้จนได้รสชาติเปรี้ยวแล้วก็มีรสชาติเค็มนัวด้วยนะฮะนี่เป็นเพียงหนึ่งวัตถุดิบหายากที่นำเสนอผ่าน

0: ความกล้าความโดดเด่นคุณผู้ชมโจทย์ใหญ่ก็คือการสร้างสรรค์รสชาติของน้ำพริกนะฮะซึ่งข้อนี้เชฟวิชิตมุกุระอีกหนึ่งคอมเมนเตอร์ของเราเนี่ยก็จะให้คำแนะนำเหมือนกันว่าถ้าอยากจะทำจริงๆสิ่งที่ต้องทำเลยคือปรึกษาปราชญ์ผู้รู้เกี่ยวกับวัตถุดิบนั้นๆด้วยนะครับ
1: ผมว่ามีทุกๆวัตถุดิบที่ได้เห็นแหละเพราะมันเป็นแปลกใหม่แล้วก็เป็นสิ่งที่บางวัตถุดิบก็ยังไม่เคยเจอฉะนั้นไอ้สิ่งที่ยังไม่เคยเจอเนี่ยบางทีต้องถามปราชญ์ความรู้ชนชาวบ้านด้วยนะว่าเวลาใช้ใช้จริงยังไงซึ่งผมคิดว่าอย่างสมมุติว่ามันเป็นของแห้งเงี้ยอย่างอีเหี่ยวอย่างเงี้ยหน่อไม้เนี่ยนอกจากหน่อไม้แล้วอย่างอื่นจะทำแห้งๆแบบนี้ได้อีกไหมเพราะถ้าเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยน้ำพริกก็จะโตได้เร็วขึ้น
2: ข้อนึงที่ผมคิดว่าสำคัญมากในเรื่องของการใช้วัตถุดิบที่กำลังจะสูญหายหรือวัตถุดิบที่พูดง่ายๆไม่ได้อยู่ในที่รับรู้ของคนทั่วไปอ่ะก็คือความกล้าของทีมใช่ไหมครับทีมต้องมีความกล้าที่จะผสมผสานวัตถุดิบที่ไม่ได้คุ้นเคยเหล่านี้ให้เป็นรสน้ำพริกได้ซึ่งผมคิดว่าตรงนี้เป็นโจทย์ที่ยากบางครั้งเนี่ยทำออกมาอาจจะไม่ดีนะครับเพราะว่ายังไม่สามารถจะสร้างสมดุลของรสชาติได้ผมคิดว่านี่คือโจทย์ใหญ่
0: เข้มข้นเลยนะฟังคำแนะนำของคอมเมนเตอร์ของเราแล้วต้องเอาไปปรับใช้ด้วยนะครับจะเห็นเลยว่าองค์ความรู้เรื่องวัตถุดิบไทยกระจายอยู่ในทุกพื้นที่ของไทยนะครับต้องการเพียงเวลาและก็พื้นที่สำหรับการฉายแสงเท่านั้นนะขอเพียงคุณกล้าคุณก็จะได้พื้นที่ของคุณนะครับซึ่งรายการยกพลคนน้ำพริกเนี่ยแหละฮะก็จะเป็นสื่อกลางให้ของดีของไทยอวดโฉมต่อไปในวงกว้างด้วยนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามกันได้ยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2นะฮะวันพรุ่งนี้9พฤษภาคม2569 14:05 น.ทางไทย PBS แล้วก็เข้ามาดูอีกหนึ่งช่องทางได้นะครับคอมเมนต์ด้วยกันได้เลยให้กำลังใจทีมไหนผ่าน Facebook หรือแฟนเพจไทย PBS แล้วก็ใจบันเทิงไทย PBS นะครับ
3: ในรายการยกพลคนน้ำพริก
0: ดูรายการแล้วอยากจะอินเพิ่มห้ามพลาดเหมือนกันสำหรับหนังสือในรอยรถพริกนะครับคุณผู้ชมของอาจารย์ต้นอนุสรณ์ติปยานนท์ดูรายการด้วยอยากอ่านหนังสือไปด้วยก็สามารถที่จะจับจองได้เป็นเจ้าของได้นะครับหนังสือในรอยรถพริกนะครับคุณผู้ชมส่งข้อความมาได้ที่เพจ Facebook Art Club ไทย PBS หรือว่าโทรมาได้ครับ027902627นะครับในเวลาทำการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา10โมงจนถึง5โมงเย็นห้ามพลาดนะจองหนังสือปุ๊บดูรายการด้วยอินแน่นอน
4: ถ้ามีความกล้าก็จะได้น้ำพริกถ้วยใหม่แต่เรื่องนี้ต้องมีความไวเท่านั้นสำหรับใครที่อยากจะสมัครไปทริปของเราสินสโมสรสัญจรเพราะว่าเต็มอีกแล้วได้พูดคำนี้อีกแล้ว
0: ยกมือขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการสนับสนุนแล้วก็ขอประทานอภัยสำหรับบางท่านที่
4: จองไม่ทันนะคะบอกไปเลยว่าเรารับรอบแรกเนี่ยครึ่งวันก็เต็มแล้วพอรับรอบที่2เมื่อวานนี้เองเต็มอีกแล้วคุณผู้ชมค่ะทริปท่องอยุธยาในรอยเปอร์เซียนะคะกับศูนย์สื่อศิลปะวัฒนธรรมค่ะขอบคุณจริงๆที่สนใจกิจกรรมของเรานะคะจะมีขึ้นวันเสาร์ที่13และ27มิถุนายนนี้แล้วเพื่อแกะร่องรอยอารยธรรมเปอร์เซียในจังหวัดอยุธยาไปด้วยกันนะคะกับรองศาสตราจารย์ดร.สันติภักดีคำผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมและพิธีค่ะคุณธีรนันท์ช่วงพิชิตคนนี้เล่าเรื่องเก่งมากนะคะผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ชุมชนมุสลิมธนบุรีค่ะซึ่งเส้นทางทั้ง2ทริปนะน้องปาร์คเรียกว่าอัดแน่นมาก
0: เต็มไปด้วยทั้งเรื่องราวของเนื้อหานะฮะแล้วก็มีร่องรอยของประวัติศาสตร์แบบเข้มข้นจุกๆเลยคุณผู้ชมฮะจุดแรกจะพาไปปักหมุดกันนะครับที่วัดกุดีดาวนะครับไปดูตำหนักกำมะเหรียญที่มีศิลปะซุ้มโค้งรูปเปอร์เซียนะครับก่อนจะต่อกันที่ป้อมเพชรดูร่องรอยการเดินทางไกลข้ามทวีปโดยกองเรือนะครับจากนั้นจะไปต่อกันที่สะพานเทพหมีและป่าดินสอนะฮะอดีตย่านจับจ่ายสินค้าแปลกใหม่แล้วก็เครื่องหอมจากดินแดนตะวันออกกลางนะครับก่อนจะจบการเดินทางภาคเช้าด้วยการเข้าคารวะสุสานเชกอมัดจุดกำเนิดรากฐานของต้นตระกูลดังในไทยนะครับแล้วก็จะพาไปชื่นชมกระเบื้องเคลือบสีเหลืองที่วัดบรมพุทธารามครับซึ่งสะท้อนการหลอมรวมศิลปะไทยเปอร์เซียไว้อย่างละเมียดละไมครับ
4: ให้คุณผู้ชมพักกันแวบหนึ่งค่ะก่อนที่จะไปสนุกต่อกับภาคบ่ายนะคะส่องขุมทรัพย์ล้ำค่าที่ยืนยันว่าอยุธยานี่แหละคือชุมทางการค้าโลกนะคะพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยานั่นเองก่อนเข้าสู่พระราชวังโบราณชมซุ้มโค้งเปอร์เซียนะคะที่พระที่นั่งสุริยัตอมรินทร์แล้วก็ทึ่งแน่นอนค่ะพาไปดูระบบประปาโบราณสมัยก่อนใช้น้ำใช้ท่ากันยังไงนะเรียกว่าสุดล้ำเลยค่ะเมื่อหลายร้อยปีก่อนนะคะณพระที่นั่งบรรยงรัตนาถนะคะแล้วก็พาไปชมต่อที่สุสานพระยาจุฬาราชมนตรีเชนนะคะจุฬาราชมนตรีคนสุดท้ายแห่งกรุงเก่าและปิดท้ายค่ะที่มัสยิดตะเกียโยคินราชมิตรจินจาสยามนะคะชมสุสานโดมแปดเหลี่ยมอันเป็น

0: เอกลักษณ์ของชุมชนมุสลิมดั้งเดิมค่ะ
1: ทริปนี้นอกจากจะได้เดินทางท่องเที่ยวชมแล้วนะฮะไฮไลท์พิเศษคือเราจะได้อิ่มอร่อยไปกับกิจกรรมลิ้มรสสำรับแขกกับเชฟเทเบิลคุณผู้ชมฮะกับคุณนิติธรอัจลานนท์นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารราชสำนักโมกุลจะมาเล่าเรื่องของเปอร์เซียผ่านเมนูข้าวบุหรี่และมัสมั่นนะฮะเป็นเมนูเป็นรสชาติที่เดินทางข้ามมหาสมุทรมาหลายร้อยปีทีเดียวนะครับแล้วก็จะกลายมาเป็นอาหารที่เราคุ้นเคยกันในทุกวันนี้ด้วยก็นับว่าเป็นการเดินทางที่ให้เราดูด้วยตาฟังเรื่องเล่าแล้วก็สนุกไปกับเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่กินได้ด้วยฮะ
0: นี่แหละค่ะบอกแล้วทริปนี้ต้องอาศัยความไวนะคะใครจองไม่ทันไม่เป็นไรคุณผู้ชมติดตามเอาไว้ค่ะข่าวจากเรานะคะเพจไทยบันเทิงไทย PBS และอาร์ตคลับไทย PBS ค่ะเพื่อจะไม่พลาดกิจกรรมแบบนี้ในครั้งต่อไปนะคะและที่สำคัญค่ะรอคอยอัปเดตบรรยากาศของกิจกรรมที่อยุธยาในครั้งที่ผ่านมาผ่านเพจของเราด้วยนะคะรับรองว่าจองไม่ทันไม่เป็นไรไม่พลาดประเด็นอะไรแน่นอนนะคะจะเหมือนได้ไปร่วมสำรวจกิจกรรมกับเราเลยแล้วก็ติดตามข่าวแทนบันเทิงเดี๋ยวเก็บตกมาให้ดูกันด้วยนะคะ
1: ติดตามบรรยากาศกันต่อนะส่วนตอนนี้บันเทิงต่างประเทศที่หวายมารออยู่แล้วใครเป็นแฟนเพลงวงนี้สนใจอยาก
2: หินกลิ้ง
0: หินกลิ้ง
2: ยังกลิ้งไม่หยุดเลยเพราะว่าสมาชิกตอนนี้เนี่ยถ้านับอายุดูแล้วเกินเลข8แล้วนะหลายๆคนถ้ารู้สึกว่าเอ๊ะฉัน80แล้วก็นอนอยู่บ้านเกษียณดีกว่าอาจจะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไปแต่วงนี้บอกโนจ้ะยังมีแรงอยู่นะคะยังออกเพลงไหวอยู่กลับมาทำงานเพลงแล้วก็เตรียมปล่อยอัลบั้มใหม่ให้แฟนๆได้ฟังกันด้วยค่ะถ้าคนรอไม่ท้อศิลปินจะทิ้งได้ยังไงจริงไหมคะสำหรับวงร็อกรุ่นใหญ่ The Rolling Stones ค่ะล่าสุดเนี่ยเตรียมปล่อยผลงานอัลบั้มใหม่ในวัยที่สมาชิกบางคนอายุเข้าเลข8กันแล้วผลงานคัมแบ็กอัลบั้มนี้มีชื่อว่า Foreign Tongues ค่ะซึ่งก็ปล่อยซิงเกิลแรกนะคะ In The Stars ออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็เตรียมจะปล่อยอัลบั้มเต็มในวันที่10กรกฎาคมนี้ค่ะโดยอัลบั้ม Foreign Tongues ใช้เวลาบันทึกเสียงประมาณ1เดือนในกรุงลอนดอนนะคะซึ่งโปรเจกต์นี้ยังได้ร่วมงานกับแขกรับเชิญระดับตำนานทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นพอลแมคคาร์ทนีย์แห่งวง The Beatles สตีฟวินวูดโรเบิร์ตสมิธจากวง The Cure รวมถึงแชสสมิธค่ะมือกลองของ Red Hot Chili Peppers ด้วยค่ะและอีกหนึ่งไฮไลท์ของผลงานชุดใหม่ก็คือการนำบันทึกเสียงของชาลีวัตส์อดีตมือกลองผู้ล่วงลับของวงมาไว้ในอัลบั้มด้วยนะคะซึ่งก็เป็นการบันทึกเสียงครั้งท้ายๆก่อนที่เขาจะจากไปในปี2021สำหรับผลงานชุดก่อนหน้าของ The Rolling Stones คืออัลบั้ม Hackney Diamonds ค่ะที่ปล่อยออกมาเมื่อปี2023ซึ่งก็เป็นอัลบั้มใหม่ในรอบ18ปีของวงในตอนนั้นนะคะโดยผลงานนี้ยังคว้ารางวัลแกรมมี่สาขาอัลบั้มร็อกยอดเยี่ยมไปครองได้อีกด้วยจนถึงตอนนี้ค่ะวงหินกลิ้งก็อยู่ในเส้นทางดนตรีมานานกว่า60ปีแล้วนะคะนับเป็นวงร็อกระดับตำนานที่พิสูจน์แล้วว่าอายุที่เพิ่มขึ้นเนี่ยไม่ได้เป็นอุปสรรคในการทำงานแต่อย่างน้อยค่ะลำพังวงก็เป็นตำนานแล้วแขกรับเชิญแต่ละคนที่ลิสต์รายชื่อออกมานี่ต้องเตรียมหาฟังกันให้ทันด้วยนะคะ
0: ค่ะห้ามเรียกปู่นะคะเรียกได้แค่ป๋าเท่าน
2: ั้นเรียกได้แค่พี่นะจ๊ะ
0: ค่ะเพราะแฟชั่นยังจัดจ้านอยู
2: ่ค่ะ
0: ขอบคุณหวายค่ะคุณผู้ชมคะพรุ่งนี้ฝากติดตามนะคะรายการดีๆของเราค่ะยกพลคนน้ำพริกซีซั่นที่2 14:05 น.ต่อด้วยสารพันลั่นทุ่งบางเขนวันนี้เรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: กลางไอหมอกและลมหนาวของยอดดอยครับอุณหภูมิลดต่ำลงจนปากสั่นมองลึกเข้าไปในบ้านหลังนี้ครับมีสิ่งหนึ่งที่กำลังลุกโชนด้วยความร้อนโดยไม่ง้อไฟแม้แต่กองเดียวนี่ไม่ใช่เรื่องไสยศาสตร์ครับแต่คือความน่าอัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตเล็กๆนับล้านตัวเปลี่ยนถั่วเหลืองธรรมดากลายเป็นขุมทรัพย์แห่งรสชาติติดตามได้ในแดนกินดองพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทางไทย PBS
1: วิ่งเลยตอนนี้ไปวิ่งกันที่จังหวัดนครปฐมทริปนี้ได้พี่แอนนักวิ่งเจ้าถิ่นจะพาน้องซีและน้องพรีนออกวิ่งซึมซับบรรยากาศเมืองเก่าเริ่มสตาร์ทกันที่หอศิลป์สนามจันทร์ม.ศิลปากรก่อนจบทริปกันที่องค์พระปฐมเจดีย์พระปฐมเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยร่วมออกวิ่งไปพร้อมกันในวิ่งเลย Running Day เพราะทุกก้าววิ่งคือการเริ่มต้นที่ดีวิ่งเลยวันเสาร์ที่9พฤษภาคมนี้เวลา 10:30 น.ทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
2: ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะหันมาซักผ้าครั้งละมากๆเพื่อลดจำนวนรอบในการซักและใช้น้ำเย็นเพื่อลดพลังงานครับต่อด้วยการรีดผ้าทีละหลายๆชิ้นเพราะเตารีดใช้ไฟสูงมากครับหันมารีดในครั้งเดียวให้คุ้มค่าไปด้วยกันเลยเพียงเท่านี้คุณก็ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและยังช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วยล่ะครับ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับสู่จับตาสถานการณ์วันที่8พฤษภาคม2569คุณชมอยู่กับคุณพึ่งนภาคล่องพยาบาลและดิฉันพิมพ์พิมลปัญญานะค่ะ
1: ค่ะและนี่ประเด็นที่น่าจับตาในวันนี้ค่ะพรรคประชาชนประชาธิปัตย์ร่วมลงชื่อยื่นศาลตีความพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านพระดอนย้ำเงินทุกบาทถึงมือประชาชนกู้ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ
0: จับตารัฐบาลตีตกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่อดีตกกต.ดักคอทำประชามติเสียงบหลายพันล้านไปเพื่ออะไร
1: คนละครึ่งพลัสบัตรสวัสดิการเปิดลงทะเบียนพร้อมกัน25พฤษภาคมนี้ก่อนเริ่มใช้จ่าย1มิถุนายนคาดมีผู้ได้รับสิทธิ์43ล้านคน
0: ฟิลิปปินส์จัดประชุม3ฝ่ายวงประชุมสุดยอดอาเซียนหวังลดความตึงเครียดไทยและกัมพูชาหลังไทยประกาศยกเลิก MOU 44
1: ลมกระโชกแรงที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่หลายจังหวัดก็สร้างความเสียหายกับสนามบินโรงพยาบาลแล้วก็บ้านเรือนของประชาชนนะคะขณะที่หน่วยงานต่างๆในตอนนี้ก็เร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็เข้าช่วยเหลือค่ะเป็นพายุฤดูร้อนที่ทำให้เกิดลมกระโชกแรงและฝนตกหนักก็พัดถล่มบริเวณเต็นท์ขายกุ้งในตำบลเมืองเก่าอำเภอพนมสารคามทำให้ลูกจ้างและเจ้าของร้านจำนวนหลายคนนั้นต้องช่วยกันจับยึดเสาโครงเหล็กของเต็นท์ที่กำลังถูกลมพัดอย่างรุนแรงค่ะท่ามกลางฝนที่ตกหนักต่อเนื่องนานกว่า10นาทีก่อนที่จะสามารถประคองโครงสร้างเอาไว้ได้โดยที่ไม่ได้รับความเสียหายอันนี้เป็นคลิปจากกล้องหน้ารถบันทึกเหตุการณ์ที่พายุฤดูร้อนที่พัดถล่มอย่างหนักในช่วงเย็นวันนี้นะคะขณะที่ชาวบ้านกำลังขับรถส่วนตัวกลับบ้านในพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราขณะที่ฝนตกหนักและฟ้าคะนองรุนแรงก็ได้เกิดฟ้าผ่าลงเสาไฟฟ้าแรงสูงสร้างความตกใจให้กับผู้ที่อยู่ภายในรถค่ะขณะเดียวกันก็มีชาวบ้านได้รับความเสียหายเกือบ10หลังคาเรือนในพื้นที่บ้านหนองปลือกันยางและบ้านอ่างเตยจากลมพายุพัดหลังคาบ้านเรือนปลิวหลุดแล้วก็มีต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มทับบ้านเรือนค่ะขณะที่ตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีพายุฤดูร้อนก็พัดลมแล้วก็ฝนตกหนักก็สร้างความเสียหายในหลายจุดค่ะโดยเฉพาะบริเวณตลาดใหม่ท่าลานกระแสลมรุนแรงค่ะพัดกระเบื้องหลังคาอาคารพาณิชย์2ชั้นซึ่งเป็นที่พักอาศัยของนางมาลาหลุดหายไปหลายแผ่นนะคะก็ทำให้น้ำฝนนั้นไหลเข้าไปภายในบ้านจนถึงชั้นล่างก็ส่งผลทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องนอนแล้วก็ทรัพย์สินอื่นๆนั้นได้รับความเสียหายนอกจากนี้โครงไม้หลังคาผ้าใบแล้วก็เพิงสังกะสีของร้านค้าในตลาดนัดก็ยังถูกลมพัดพังกระจัดกระจายเป็นวงกว้างอีกด้วยค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการเข้าเร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็ประเมินเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยประชาชนสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานในพื้นที่ได้นะคะซึ่งก็จะมีการบันทึกภาพความเสียหายเอาไว้เป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการเยียวยาต่อไปอันนี้เป็นภาพขณะที่เกิดพายุ

0: ฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่ศูนย์กู้ภัยวังเหนือในตำบลวังเหนือจังหวัดลำปางได้รับความเสียหายอย่างหนักช่วงค่ำวันนี้ค่ะแรงลมก็ได้มีการพัดกรวยจราจรโต๊ะเก้าอี้แผงเหล็กรวมถึงโลงศพเปล่าที่ทางกู้ภัยนั้นเตรียมไว้สำหรับบริจาคให้กับผู้ยากไร้ล้มกระจัดกระจายเกลื่อนทั่วบริเวณบางส่วนก็ได้รับความเสียหายจากแรงลมค่ะแต่ว่าไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะที่ศูนย์หน่วยกู้ภัยวังเหนือได้เปิดรับบริจาคผ้าดิบถุงซิปลงศพและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเพื่อทดแทนวัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับความเสียหายนอกจากนี้พายุยังพัดถล่มในอีกหลายพื้นที่ของอำเภอวังเหนือนานกว่า30นาทีนะคะก็สร้างความเสียหายกับบ้านเรือนแล้วก็มีต้นไม้ล้มขวางเส้นทางจราจรหลายจุดเจ้าหน้าที่และชาวบ้านต้องเร่งออกสำรวจแล้วก็เคลียร์พื้นที่เพื่อความปลอดภัยส่วนที่อำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางฝนที่ตกหนักก็ทำให้น้ำป่าที่ไหลมาตามลำห้วยแม่เสริมล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรโรงเรียนโป่งน้ำร้อนและบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่บ้านโป่งน้ำร้อนอำเภอเสริมงามชาวบ้านต้องเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงค่ะฝนที่ตกหนักก็ทำให้น้ำฝนรั่วลงมาทางหลังคาของอาคารอำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นช่องรับแสงบริเวณชั้น2ของอาคารโดยนายแพทย์สมศักดิ์นิลพงศ์รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีบอกว่าเบื้องต้นก็เพราะว่าน้ำระบายไม่ทันนะคะอีกทั้งตรงจุดนั้นเนี่ยเป็นช่วงดาดฟ้าน้ำเกิดขังก็ล้นเข้าตรงโครงสร้างที่รับแสงและบางจุดที่ใช้ระบายอากาศสำหรับเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่เคยเกิดขึ้นค่ะได้ให้กองช่างเข้าไปตรวจบนดาดฟ้าทุกตึกแล้วนะคะเพื่อทำความสะอาดท่อระบายน้ำเอาสิ่งกีดขวางออกเพื่อให้ระบายน้ำได้อย่างปกติรวมถึงให้เพิ่มการซึมตรงจุดที่น้ำสามารถรั่วไหลออกมาได้ส่วนอุปกรณ์ต่างๆก็ให้เจ้าหน้าที่นั้นตรวจเช็คทำความสะอาดซึ่งตอนนี้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้วค่ะและนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในสนามบินนานาชาติตรังเมื่อช่วงบ่ายวันนี้นะคะหลังเกิดลมกระโชกแรงและฝนตกหนักทำให้ฝ้าเพดานพังถล่มลงมาล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้นำเชือกเนี่ยมากั้นพื้นที่บริเวณประตูขาออกเอาไว้จุดที่ฝ้าเพดานพังลงมาแล้วก็ได้เก็บกวาดเศษฝ้าเพดานออกไปแล้วสำหรับอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ใช้งบประมาณการก่อสร้างกว่า 1,200 ล้านบาทมีการยื้อสัญญาหรือก่อสร้างไม่แล้วเสร็จค่ะจนอาคารหลายจุดนั้นเกิดชำรุดมีบริษัทผู้รับเหมารายใหม่แล้วก็เพิ่งใช้งานเมื่อเดือนกันยายนเมื่อปี68ที่ผ่านมานี้เองค่ะ
1: เมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะคะมีเหตุการณ์ชายใช้อาวุธปืนยิงใส่ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ย่านลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีจากนั้นหลบหนีไปตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งติดตามตัวคาดว่าน่าจะเป็นคู่อริเก่าที่มีปัญหามาก่อนนะคะแต่ว่ามีความกังวลเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าตอนเกิดเหตุเด็กอยู่ในบ้านด้วยมีโอกาสที่จะถูกลูกหลงค่ะเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดบริเวณหน้าบ้านผู้เสียหายนะคะริมถนนเลียบคลอง3ตำบลล่าสวายอำเภอลำลูกกาปทุมธานีเหตุการณ์นี้เกิดเมื่อคืนหลังเกิดเหตุผู้เสียหายออกมาตรวจสอบก็พบรถกระบะขับหลบหนีออกไปก็เลยขี่รถจักรยานยนต์ติดตามแต่ก็ไม่เจอตัวทางเจ้าของบ้านเนี่ยพาไปดูร่องรอยความเสียหายจากกระสุนปืนที่ประตูรั้วเหล็กด้านหน้าบ้านแล้วก็เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังบอกว่าตอนช่วงประมาณสักตีหนึ่งค่ะกำลังจะเข้านอนมีเสียงรถมาจอดบริเวณหน้าปากซอยก่อนจะมีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดทีนี้หลังเกิดเหตุพอไปตรวจหน้าบ้านก็พบรถกระบะขับหลบหนีออกไปต่อมาก็พบรถต้องสงสัยไปจอดอยู่เชื่อว่าน่าจะเป็นรถคันเดียวกันกับที่ใช้ก่อเหตุนะคะก็เลยแจ้งตำรวจเข้ามาตรวจสอบแต่ระหว่างนั้นผู้ต้องสงสัยขับหลบหนีไปผู้เสียหายยอมรับว่าหวาดกลัวตอนเกิดเหตุเนี่ยมีหลานนอนอยู่ในบ้านถึง2คนกังวลว่าอาจจะถูกลูกหลงค่ะส่วนสาเหตุนั้นผู้เสียหายคาดว่าน่าจะเป็นคู่อริเก่าเคยมีปัญหากันมาประมาณ4ปีก่อนนะคะคือจากภาพกล้องวงจรปิดเนี่ยทำให้เชื่อว่าผู้ก่อเหตุอาจจะเป็นคนทนเดียวกันเพราะว่าจำรถที่ใช้ก่อเหตุได้ผู้เสียหายก็ไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภ.คูคตตำรวจชุดสืบสวนอยู่ระหว่างตรวจสอบภาพวงจรปิดแล้วก็เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุค่ะ
0: กองกำลังกะเหรี่ยงเคนยูได้มีการเผาทำลายยาบ้าเกือบ10ล้านเม็ดในพื้นที่ริมแม่น้ำสารวินีรัฐกะเหรี่ยงตรงข้ามกับอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะโดยระบุว่าเป็นยาบ้าที่ผลิตในประเทศเมียนมาแล้วก็ลำเลียงผ่านรัฐกะเหรี่ยงแล้วก็รัฐคาเรนีและในพื้นที่ที่ไม่มีแหล่งผลิตแต่อย่างใดค่ะภาพการเผาทำลายยาบ้าจำนวน 9,930,000 เม็ดเกิดขึ้นในพื้นที่กองกำลังแห่งสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือว่า KNU จัดขึ้นที่บ้านตะแคปูเมืองมือตรอรัฐกะเหรี่ยงริมแม่น้ำสารวินซึ่งอยู่ตรงข้ามกับอุทยานแห่งชาติสารวินอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะมีตัวแทนฝ่ายความมั่นคงของไทยและนายพงพิพัฒน์มีเบญจมาศนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ร่วมเป็นสักขีพยานด้วยแหล่งข่าวกองกำลังเคนยูระบุว่ายาเสพติดที่ถูกเผาทำลายในครั้งนี้ผลิตในเมียนมาลำเลียงผ่านรัฐกะเหรี่ยงและรัฐคาเรนีซึ่งในพื้นที่บริเวณนี้ไม่เคยมีแหล่งผลิตยาเสพติดไม่มีทั้งการผลิตหรือว่าการเสพไม่แน่ใจว่ายาเสพติดเหล่านี้ถูกส่งมาเพื่อทำลายชาวกะเหรี่ยงหรือไม่นะคะโดยสถานการณ์สู้รบไม่ใช่แค่การโจมตีด้วยอากาศยานหรือว่ารบทางทหารเคนยูจึงสงสัยว่าเมียนมาจะสร้างความชอบธรรมเข้ามาโจมตีพื้นที่รัฐกะเหรี่ยงในนามของการปราบปรามยาเสพติดเป็นข้ออ้างหรือไม่ค่ะจึงให้ความร่วมมือในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดให้เต็มที่เพื่อไม่ให้รัฐกะเหรี่ยงนั้นเป็นเส้นทางผ่านและการระบาดของยาเสพติดอย่างเด็ดขาดนายพงพิพัฒน์มีเบญจมาศเปิดเผยว่าพื้นที่อบต.แม่สามแลบเป็นจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนแล้วก็เป็นเส้นทางผ่านจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นพื้นที่เสี่ยงในการลำเลียงยาเสพติดมาจากประเทศเพื่อนบ้านทั้งสองฝั่งจึงต้องร่วมมือในการปราบปรามอย่างจริงจังค่ะซึ่งอบต.ก็พร้อมให้ความร่วมมือประสานงานช่วยเหลืออยู่ตลอดค่ะคุณผู้ชมคะไทยช่วยพัฒน์นั้นมาแน่นอนแล้วนะคะเมื่อกระทรวงการคลังนั้นเตรียมเปิดให้ประชาชนแล้วก็ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการพร้อมกันในวันที่25พฤษภาคมนี้ค่ะก่อนที่จะมีการแจกเงินคนละ 1,000 บาทคราวละ2เดือนแล้วก็พร้อมใช้โอกาสนี้นะคะในการคัดกรองผู้มีรายได้น้อยก็คือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยหากพบว่ามีรายได้เกินปีละ 100,000 บาทก็จะถูกตัดสิทธิ์รับเงินของรัฐไปนะคะแล้วก็จะต้องกลับไปใช้สิทธิ์เหมือนกับประชาชนทั่วไปก็คาดว่าจะเริ่มใช้จ่ายได้ในช่วงเดือนวันที่1มิถุนายนนี้ค่ะซึ่งเรื่องนี้ทางรองนายกรัฐมนตรีเอกนิตินิติธรรมประภาสก็ย้ำว่าการดำเนินโครงการนี้ก็มุ่งที่จะบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนค่ะจึงยังไม่ได้ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากเงินกู้ในโครงการดังกล่าวค่ะ
2: เราจะช่วยเขาเราจะรวมกันนะครับระหว่างคนละครึ่งพลัสและบัตรสวัสดิการเราจะรวมมาเป็นที่เดียวเลยเพราะว่าวันนี้ฐานร้านค้าเนี่ยร้านสวัสดิการเนี่ยสมัยก่อนก็เป็นร้านที่ไปซื้อของร้านธงฟ้าทั้งหลายต่อไปคนละครึ่งก็สามารถที่จะมาอันนี้อดีตก็มาซื้อได้จะรวมเป็นอันเดียวเลยชื่อไทยช่วยไทยพลัสเลยและ AI จะใช้สอนทั้ง2เพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีอยู่ประมาณ 1.4-1.5 ร้านค้าก็จะช่วยทำให้ร้านค้าเหล่านี้เนี่ยเขาสามารถได้ประโยชน์จากการเอาเทคโนโลยีมาช่วยให้เพิ่มยอดขายเขาได้มากขึ้นยังวันนี้ยังใช้เกณฑ์เดิมที่มีครม.อนุมัติไว้แล้วใช้เกณฑ์เดิมอยู่ของปีที่ผ่านมานะครับก็ยังใช้เกณฑ์เดิมก็รายได้ที่ไม่เกินแสนนะครับแล้วก็ยังมีเกณฑ์อื่นด้วยมีเรื่องสินทรัพย์ด้วยณวันนี้เนี่ยต้องเรียนตรงๆว่ากำลังดูว่าจะใช้เป็น2รอบนะครับอาจจะผมคิดว่าอาจจะใช้2เดือนก่อน
3: เดือนละพัน
2: ก็อาจจะใช้2เดือนก่อนแล้วก็ขออาจจะเป็น2บวก2
0: ก็แน่นอนแล้วนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะส่วนงบประมาณหรือว่าเงินที่นำมาใช้ในการแก้วิกฤตปากท้องประชาชนนี้มาจากไหนส่วนหนึ่งก็นำมาจากงบกลางค่ะรวมทั้งงบถ่ายโอนงบประมาณและอีกส่วนก็มาจากกรอบวงเงินกู้เงิน400ล้านบาทค่ะที่รัฐบาลนั้นจะออกเป็นพระราชกำหนดเพราะว่าเมื่อวันก่อนครม.ได้เห็นชอบไปแล้วและนายกรัฐมนตรีอนุทินก็บอกแล้วนะคะว่าได้นำเรื่องเนี่ยขึ้นทูลเกล้าแล้วค่ะเพื่อให้ทรงมีพระบรมราชินิจฉัยยืนยันว่าทุกบาททุกสตางค์จะถึงมือประชาชนและไม่กังวลนะคะที่ฝ่ายค้านจะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญนั้นตีความและก็จะทำให้การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนั้นสะดุดลงหรือไม่ค่ะ
4: เรื่องกู้เงินพรก.กู้เงินนี้ผมน่าจะเป็น คนที่8แล้วมั้งนะครับที่ผ่านมาก็มีการกู้ในลักษณะเช่นนี้มาโดยตลอดแม้กระทั่งกลุ่มที่บอกว่าจะไปยื่นเรื่องที่ศาลก็กู้เป็นจำนวนเท่ากัน

0: ด้วยซ้ำนะครับเขาใช้คำว่าไทยเข้มแข็งผมใช้คำว่าไทยช่วยไทย
1: ขณะที่นายประดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีอนุทินนะคะตอบกระทู้ถามสดเรื่องนี้ในสภาของนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนถึงเหตุผลจำเป็นที่ครม.ขออนุมัติพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทที่แบ่งเป็น200,000 ล้านบาทแรกเนี่ยมาเยียวยาประชาชนส่วนอีก200,000 ล้านบาทหลังก็มาใช้ในการเปลี่ยนถ่ายพลังงานโดยระบุถึงเหตุผลความจำเป็นที่เกิดจากวิกฤตสงครามตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อวิกฤตน้ำมันราคาต้นทุนสินค้าแล้วก็กลายเป็นภาระประชาชนที่กำลังซื้อนั้นหดตัวลงจึงจำเป็นค่ะต้องมีการกู้เงินจำนวนดังกล่าวค่ะ
2: ในส่วนของเงินงบประมาณปกติในปี69ในส่วนของงบกลางสำรองฉุกเฉินเร่งด่วนวันนี้รัฐบาลเหลือเงินอยู่อีกประมาณ 20,000 ล้านซึ่งไม่สามารถที่จะมาเยียวยากับสถานการณ์แบบนี้ได้อย่างทั่วหน้าและได้อย่างทั้งหมด 2. การออกพระราชบัญญัติโอนงบประมาณแรกเริ่มเดิมทีรัฐบาลคาดว่าจะสามารถที่จะโอนงบประมาณสำหรับหน่วยงานที่ยังไม่ได้ใช้งบประมาณ 2-3 ไตรมาสแล้วเราคาดว่าน่าจะได้งบประมาณถึง 80,000-90,000 ล้านบาทปรากฏว่าสุดท้ายวันนี้ทางสำนักงบประมาณไปสำรวจดูก็คาดว่าจะเหลือที่สามารถโอนงบประมาณได้เพียง 2-3 หมื่นล้านบาทซึ่งเมื่อมารวมกับงบกลางที่เหลืออยู่ 20,000 ก็จะมีเงินอยู่ในกระเป๋าเพียงแค่ 40,000 ล้านซึ่งไม่สามารถที่จะเยียวยาพี่น้องประชาชนได้อย่างครบถ้วนเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นเหตุผลประการหลักในการที่จำเป็นที่จะต้องออกพ.ร.ก.เงินกู้400,000 ล้าน
1: ก็เป็นเหตุผลความจำเป็นที่รัฐบาลบอกว่าจะต้องมีการกู้เงิน400,000 ล้านบาทนะคะซึ่งล่าสุดตอนนี้ทางพรรคประชาชนก็บอกว่าจะมีการร่วมลงชื่อนะคะแล้วก็มีการร่างที่จะยื่นเรื่องนี้ต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้วนะคะโดยจะมีการรวบรวมรายชื่อของพรรคการเมืองฝ่ายค้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์หรือว่าทางกล้าธรรมนะคะแล้วก็เรื่องอีกหนึ่งเรื่องที่มีการจับตากันก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีการตีตกเรื่องของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่นะคะเราสอบถามเรื่องนี้จากทางรองศาสตราจารย์ปริญญาเทวานฤมิตกุลคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ขณะนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับทั้งสองท่านครับ
1: ค่ะอาจารย์มี2เรื่องหลักๆที่จะมีการสอบถามและพูดคุยกับอาจารย์อาจารย์เอาเรื่องไหนดีก่อนคะจะเอาเรื่องรัฐธรรมนูญก่อน
4: ถามได้เลยฮะถามได้เลยครับ
1: อย่างนั้นเอาเรื่องของการกู้เงินก่อนนะคะ400,000 ล้านบาทที่ตอนนี้ทางพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็บอกว่าพร้อมที่จะทำเรื่องนี้และล่าสุดทางพรรคประชาชนก็โดดลงมาที่จะทำแล้วแล้วก็บอกว่าจะเป็นร่างหลักที่จะยื่นเรื่องอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ
4: คือประเด็นมันอยู่ตรงนี้ฮะไออำนาจในการที่จะออกกฎหมายเนี่ยมันอำนาจของสภาซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัตินะครับแล้วการใช้งบประมาณประจำปีเนี่ยก็ต้องตั้งเป็นพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพราะว่าเงินเนี่ยถือเป็นเงินของประชาชนก็ต้องให้ตัวแทนประชาชนเนี่ยเป็นผู้อนุมัตินะครับดังนั้นเนี่ยไอการพิจารณากฎหมายไองบประมาณเนี่ยถึงทำเป็นร่างกฎหมายให้ตัวแทนประชาชนอนุมัตินะครับทีนี้ไอการออกพรกเนี่ยมันเป็นข้อยกเว้นพ.ร.ก.มันคือกฎหมายที่ฝ่ายรัฐบาลคือฝ่ายบ้านออกไปก่อนเลยได้นะครับถ้ามีความจำเป็นแล้วค่อยให้สภาเนี่ยอนุมัติตามหลังไว้ง่ายคือมันต้องมีเหตุฉุกเฉินรีบด่วนอันไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้จนกระทั่งว่ารอเข้าสภาไม่ทันนะครับทีนี้เขาถามว่ามันเข้าหลักเกณฑ์เข้าสภาไม่ทันไหมนะครับก็คือก็ต้องไปเปิดรัฐธรรมนูญดูนะครับมาตรา172เนี่ยเหตุในการจะออกพรกได้นะครับต้องเป็นความปลอดภัยของประเทศความปลอดภัยสาธารณะความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะซึ่งเรื่องการกู้เงินเนี่ยมันเข้าข้อ3นะครับคือเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะครับทีนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องดูครับว่าการกู้เงิน400,000 ล้านบาทเนี่ยมันถือเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจไหมนะครับแล้วเหตุเนี่ยจำเป็นมาอยู่ที่วรรค2นะครับครม.นะฮะจะออกพรก.ได้เมื่อมันเหตุฉุกเฉินรีบด่วนอันไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้คือมันเป็น2เรื่องความจำเป็นคู่กันนะฮะคืออันที่1คือออกพรก.เนี่ยมันก็ต้องจำเป็นนี่การกู้เงินเนี่ยนะครับมันก็ต้องเป็นเรื่องเอาเงินในคนมาใช้ก็ต้องจำเป็นเหมือนกันนะครับไอ้2จำเป็นเนี่ยมันทำให้เกิดคำถามขึ้นมาใช่ไหมครับที่ถ้าหากรัฐบาลเขาตอบฝ่ายค้านไม่ได้ฝ่ายค้านเขาก็มีสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญนะครับที่จะร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพราะว่าอย่าลืมว่าแม้จะเข้าสภาในภายหลัง
1: ค่ะ
4: นะครับแต่การเข้าสภาเนี่ยนะครับมันมีแค่การยกมือ ผ่านหรือไม่ผ่าน

0: เห็นชอบไม่เห็นชอบมันไม่เหมือนร่างกฎหมายธรรมดานะครับร่างพรบธรรมดาเนี่ยนะครับเมื่อผ่านวาระหนึ่งเนี่ยเขาจะมีการตั้งกรรมธิการประยติซึ่งฝ่ายค้านก็จะมีส่วนร่วมด้วยเพราะหลักการตั้งกรรมธิการคือทุกพรรคจะมีส.ส.ตามสัดส่วนของจำนวนส.ส.แต่ละพรร
1: ค
0: นั้นฝ่ายค้านจะร่วมแก้กฎหมายร่างกฎหมายได้แต่การเป็นพรกเนี่ยฝ่ายค้านแต่ต้องเนื้อหาไม่ได้เลยพอยกมืออย่างเดียวยกมือเดียวรัฐบาลก็ชนะดังนั้นเนี่ยรัฐบุญก็เลยมีช่องไว้ครับว่าก่อนจะเข้าสภาเนี่ยฝ่ายค้านคือพรรคการเมืองส.ส.เนี่ยนะครับหนึ่งหนึ่งในห้าก็คือร้อยคนเนี่ยสามารถไปร้องสามนิ้วได้ครับซึ่งตรงนี้ก็ลำพังเพียงพรรคประชาธิปัตย์หรือกล้าทำพอนะครับเพราะ
1: หนึ่ง
0: ใน
1: ห้า
0: คือร้อยคนยังไงก็ต้องมีพรรคประชาชนร่วมด้วยซึ่งเข้าใจว่าเขาคงจะไปยื่นกันแน
1: ่
0: ทั้งสามนุ่มก็จะไม่ฉายดูหรอกครับว่ามันเข้าเงื่อนไขเขาจะเว้นที่รัฐบาลจอบพรกได้ไหมซึ่งดูสองอย่างนะครับหนึ่งตัวพรกเนี่ยเข้าเงื่อนไขความมั่นคงทางเศรษฐกิจไหมเพราะว่าการกู้เงินเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามั่นคงนะมันคือเอาเงินในคดมาใช้แต่ถ้าเกิดมีเหตุจำเป็นใช่ไหมครับมันก็เป็นเรื่องที่กู้ได้นะครับเรื่องที่สองเนี่ยนะครับนอกจากว่ามันเข้าเหตุที่จะออกพรกได้ไหมเนี่ยคือประกาศเป็นกฎหมายไปก่อนแล้วค่อยให้สภาเห็นชอบทีหลังแล้วเนี่ยไอ้เรื่องการกู้เงินเนี่ย400,000 ล้านบาทเนี่ยมันจำเป็นทั้ง400,000 ล้านบาทไหม
1: ค่ะ
0: นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อที่สามหนูจะไม่ได้ใช้ครับ
2: อาจารย์
0: ก็ต้องรอดูครับข้อก็คือที่ว่าเซ็นไปแล้วพรกทูลเก้าไปแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก็จะมีขั้นตอนที่เรียกว่าก่อนเข้าสภาเนี่ยก็คงไม่เร็ว
1: ค่ะ
0: เพราะว่าก็จะไปที่ศาลรัฐธรรมนูญก่อนแล้วเมื่อศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องแล้วเนี่ยนะครับการพิจารณาของสภาก็ต้องรอไว้ก่อนรอศาลรัฐธรรมนูญก่อน
2: ทีนี้เหตุผลที่ทางฝ่ายค้านหยิบยกมาค่ะมันพอจะเข้าองค์ประกอบไหมคะถ้าในมุมมองของอาจารย์นะคะ
0: คืออย่างนี้ฮะต้องมันเป็นเรื่องที่ส.ส.1 ใน 1 ใน 5เขามีสิทธิครับที่จะร้องศาลรัฐธรรมนูญได้ครับว่าพรกเนี่ยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนึกออกไหมครับส่วนผิดถูกยังไงอยู่ที่ศาลซึ่งผมได้เรียนให้ทราบไปแล้วว่ามันศาลจะดู2เรื่องนี่แหละหนึ่งคือจำเป็นขนาดต้องออกเป็นพรกไหมคือออกกฎหมายไปก่อนแล้วมาเข้าสภาอนุมัติทีหลังมันต้องเข้าข้อยกเว้นเพราะกฎหมายเป็นหน้าของสภาแล้วสองการกู้เงินเนี่ยมันจำเป็นขนาด400,000 ล้านบาทไหมศาลก็ดู2เรื่อง
1: ค่ะอาจารย์ค่ะแล้วทีนี้การที่ยื่นศาลมนูนั้นมันจะมีผลอะไรตามมาบ้างเพราะว่านายกรัฐมนตรีก็บอกว่าทูลเกล้าแล้วเนี่ยก็ซึ่งก็คาดว่าน่าจะได้เงินก้อน400,000 ล้านบาทนำมาใช้ในส่วนของที่เขามีการเตรียมแผนเอาไว้อะค่ะ
0: คือมันไม่เหมือนเรื่องของตัวร่างพระราชบัญญัติไม่ผ่านสภานะคือถ้าหากว่าร่างพรบที่คณะรัฐมนตรีเสนอไม่ผ่านสภาผู้แทนขึ้นมาเรื่องใหญ
1: ่ค่ะ
0: เพราะว่าครม.เนี่ยต้องมีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนไงถึงเป็นรัฐบาลได
1: ้
0: การที่มีร่างกฎหมายที่ครม.เสนอไม่ผ่านสภาผู้แทนเนี่ยเรื่องใหญ่ครับจบด้วยต้องมีการยุบสภาละออกอ่ะแต่ว่านี่มันเป็นพรก.นะครับมันไม่ใช่ร่างครม.แล้วการตกไปก็ตกด้วยศาลรัฐธรรมนูญนะครับไม่ได้ตกด้วยสภาผู้แทนดังนั้นผลทางการเมืองจะมีน้อยกว่ามันไม่เหมือนพรบตกร่างพรบตกพรกเนี่ยคือพลเอกประยุทธ์ก็เคยตกมาแล้วนะตอนเลื่อนการออกพรกเลื่อนการบังคับใช้พรบป้องกันการทุจริตทรมานนะครับพอครบเวลาพลเอกประยุทธ์ก็เลื่อนไป6เดือนจะถึงเวลาบังคับใช้นะครับออกเป็นพรกเนี่ยนะครับไปถึงศาลสูงสุดบอกไม่เข้าไม่ขัดรัฐธรรมนูญไม่เข้าเรื่องความปลอดภัยสาธารณะเพราะการไม่มีพรกเพราะไอ้การที่มาตรการตามพรบป้องกันการทุกข์หายทรมานไม่บังคับใช้ทันทีเนี่ยกับกลายเป็นความไม่ปลอดภัยสาธารณะนะครับดังนั้นเนี่ยสามดุลท่านก็บอกโมฆ
1: ะ
0: นะครับมันก็เป็นผลทางการเมืองนะครับที่มีต่อรัฐบาลซึ่งก็จะไม่มากเท่ากับกรณีของร่างพรบที่ครม.เสนอ
2: ค่ะถ้าอย่างนั้นดูแล้ว
0: ไ
2: ทม์ไลน์รัฐบาลก็คือน่าจะรันต่อไปได้ตามแผนแบบนั้นนะคะอาจารย์คะ
0: เอาเขาทูลเก้าแล้วนะคร
2: ับ
0: เดินหน้าแล้ว
2: ค่ะหมายถึงว่าโครงการต่างๆก็จะตามมาค่ะ
0: ผมพูดตามข้อกฎหมายนะครับว่ามันจะเป็นอะไรต่อไป
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะครับแล้วก็ผมได้บอกว่าอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับเข้าสภาไปเนี่ยสภาผู้แทนพรรคภูมิใจไทยพรรครัฐบาลก็มีเสียงข้างมากมันผ่านอยู่แล้วแต่ก่อนจะผ่านเข้าสภาได้เนี่ยต้องผ่านด่านสามตัวก่อน
2: ค่ะ
0: นะครับก็ต้องรอดูตรงนั้นครับ
2: ค่ะอาจารย์คะถ้าอีกประเด็นหนึ่งตอนนี้ถ้าสังเกตท่าทีของรัฐบาลก็มีหลายคนมองว่าเอ๊ะจะเป็นการตีตกกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือไม่ในการจะแก้ไขอะค่ะที่มีการเดินหน้ามาทำประชามติมาในก่อนหน้านี้แล้วมาถึง

0: ตอนนี้อาจารย์มองเห็นสัญญาณว่ารัฐบาลมีท่าทีแบบนั้นไหมคะ
1: ตามรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับครม.ชุดใหม่หลังเลือกตั้งเนี่ยสามารถเอาร่างกฎหมายแล้วร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ค้างไว้ในสภาชุดที่แล้วเนี่ยมาพิจารณาต่อได้ภายใน60วัน
0: ค่ะ
1: นะครับเสนอสภาพิจารณาต่อได้60วันนับจากวันประชุมสภาครั้งแรกหลังเลือกตั้ง
0: ค่ะ
1: ซึ่งก็จะครบ12พฤษภาคม
0: ค่ะ
1: วันนี้วันที่เท่าไหร่นะครับเนี่ย8
0: ใช่ค่ะอีก4วันค่ะอาจารย์
1: ครับก็อยู่ที่ขณะนี้ท่าทีก็คือตัวร่างกฎหมายที่ครม.เขาบอกต่อสภาว่าขอให้พิจารณาต่อเนี่ยมันไม่มีตัวร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับก็สัญญาณก็มาในทางที่เรียกว่าทางพรรคภูมิใจไทยเองก็ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนใช่ไหมครับว่าขอแก้ปัญหาปากท้องก่อนนะครับอันนี้ก็สัญญาณก็ค่อนข้างจะไปในทางอย่างที่เรียกว่าครม.จะขอแก้ปัญหาปากท้องก่อนนะครับแต่ทีนี้ในทางการเมืองมันจะมีผลที่พรรคภูมิใจไทยถูกวิจารณ์แน่น
0: อ
1: นจริงพรรคภูมิใจไทยก็มีก็ถ้าหากว่าตัวร่างนี้เนี่ยที่ผ่านหยุดที่อยู่ระหว่างวาระสองและยุบสภาไปซะก่อนจำได้ใช่ไหมครับปลายเดือนธันวาปลายปีที่แล้วถ้าหากว่าพรรคภูมิใจไทยคือต้องเข้าใจว่าร่างที่ใช้ในการพิจารณาร่างมันเป็นร่างหลักของพรรคประชาชนนะครับไม่ใช่ร่างของภูมิใจไทยใช่ไหมครับถ้าหากพรรคภูมิใจไทยเขาอยากจะเริ่มใหม่เขาก็ทำได้ด้วยการประกาศว่าเขาจะขอเสนอใหม่ใช่ไหมครับแต่ว่าร่างเก่าไม่ให้เสนอต่อร่างใหม่ก็ยังไม่บอกเสนอเมื่อไหร่เนี่ยพรรคภูมิใจไทยจะถูกวิจารณ์ครับ
0: ค่ะ
1: ก็ยังมีเวลาถึง12พฤษภาคมครับว่าก็มีทางเลือกอ่ะนะครับผมคิดว่าเอาร่างเก่าเข้ามานะครับหรือถ้าจะบอกว่าร่างเก่ายังไม่ดีมีปัญหาตรงไหนก็ต้องบอกว่าจะเสนอร่างใหม่เมื่อไหร่ถ้าแบบนี้ก็จะทำให้ไม่ถูกวิจารณ์
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับถ้าหากบอกเพียงแค่เอาปัญหาปากท้องก่อนเนี่ยคนจะวิจารณ์แน่นอน
0: ค่ะ
1: ฝ่ายค้านก็วิจารณ์แน่นอนว่าแล้วประชามติ 65% ที่ผ่านมาเนี่ยทางรัฐบาลจะไม่มีคำตอบให้ประชาชนหรือในเมื่อเขาประชามติมาแล้วก็ถูกวิจารณ์ในข้อนี
0: ้น้ำหนักอาจจะน้อยไปสักหน่อย
1: ค่
0: ะค่ะถ้าอย่างนั้นตอนนี้อย่างบทบาทของฝ่ายค้านไม่รู้ว่าลืมเรื่องนี้ไปด้วยหรือเปล่าเพราะก่อนอย่างร่างของทางพรรคประชาชนซึ่งเป็น1ใน2ร่างเนี้ยก็อาจจะถูกตกไปด้วยเนี่ยค่ะแต่ณวันนี้เรายังไม่เห็นการขยับจากทางฝ่ายค้านเลยไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะคะ
1: เขาก็วิจารณ์อยู่นะ
0: ค่ะ
1: เขาขยับอยู่นะเขาก็ต่อว่าอยู่นะเขาทักท้วงรัฐบาลอยู่นะ
0: ค่ะ
1: แล้วร่างที่มันอยู่ในวาระสองเนี่ยนะครับมันเป็นร่างของรัฐสภาไปแล้ว
0: ค่ะ
1: เพียงผมเล่าให้ฟังว่าตอนเสนอเข้าไปมีสามพักของพรรคประชาชนพรรคภูมิใจไทยพรรคเพื่อไทยแล้วมันผ่านมาแค่ว่าร่างหนึ่งแค่สองร่างคือร่างภูมิใจไทยกับร่างพรรคประชาชนถ้าถึงตอนเลือกร่างเนื้อร่างหนึ่งเป็นร่างหลักก็ร่างรัฐประชาชนก็เป็นร่างหลักแต่ตัวมันอ่านก็เป็นชอบของรัฐสภามาแล้วนะครับ
0: ค่ะถ้าอย่างนั้น
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็อยู่ที่พรรคภูมิใจไทยแหละครับว่า
0: จะนำเสนอ
1: ถ้าเกิดไม่ถูกใจร่างอันนี้เพราะไม่ใช่ร่างที่ตัวเองเป็นร่างหลักของตัวเองพรรคภูมิใจไทยก็ควรจะมีกรอบเวลาหรือบอกต่อสาธารณะได้ใช่ไหมครับต่อประชาชนที่เห็นชอบให้มีการจัดทำฉบับใหม่ว่าจะยังไงนะครับในนามพรรคภูมิใจไทยถ้าเดี๋ยวจะบอกว่าไม่เกี่ยวกับครม.นะครับพรรคภูมิใจไทยก็จะสื่อสารได้ถ้าเกิดไม่สื่อสารตรงนี้ผมคิดว่าก็จะถูกวิจารณ์ทางการเมือง
0: ทีนี้ถ้ามัน
1: ผมต้องขออภัยครับผมต้องขออภัยกับที่ผมมีเวลาแค
0: ่10
1: โมง55
0: ได้ค่ะอาจารย์ค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะ
1: โอกาสหน้าครับ
0: ค่ะขอบพระคุณ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะแต่ก็ถือว่าได้ประเด็นครบถ้วนนะคะในเรื่องของมุมมองของพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทแล้วก็เรื่องของการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญว่ารัฐบาลเนี่ยจะตีตกหรือไม่ซึ่งเรื่องของพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทนายกก็บอกว่าก็เป็นอำนาจหน้าที่ของฝ่ายค้านแหละที่สามารถที่จะยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ก็ให้ทางศาลนั้นตีความใน2ประเด็นก็คือว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนในการที่จะใช้เงิน400,000 ล้านบาทหรือไม่นะคะและก็อีกเหตุผลนึงก็คือว่าการกู้เงิน400,000 ล้านบาทนั้นเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือไม่ซึ่งก็คือ2ประเด็นเนี่ยที่จะต้องมีการตอบคำถามเรื่องนี้นะคะที่จะต้องให้ศาลทางศาลมาดูเนี่ยได้มีการอธิบายให้เราได้ฟังอันนี้ก็คือขั้นตอนของทางฝ่ายค้านแต่ว่าทางรัฐบาลก็บอกไว้แล้วค่ะว่าตอนนี้เนี่ยนำขึ้นทูล9เรียบร้อยแล้วนะคะ
0: ค่ะส่วนอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญตกลงมันจะมีความคืบหน้าต่อไปอย่างไรนะคะเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมจำกันได้ 3เดือนแล้วนะคะที่เรามีการเลือกตั้งทั่วไปได้รัฐบาลอนุทิน2มาและเป็น3เดือนของการทำประชามติไปเรียบร้อยแล้วเพื่อในการจะแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งที่1ประชามติเรียบร้อยแล้วตอนนั้นน่าจะจำได้ว่าเลือกตั้งกับทำประชามติเนี่ยอาจจะค่อนข้างทุลักทุเลเหมือนกันในช่วงที่ผ่านมาแต่พอวันนี้ครบ3เดือนพอดีเลยการเปิดเผยการนับคะแนนเลือกตั้งถ้าคุณผู้ชมเข้าไปดูข้อมูลในเว็บไซต์ของกกต.ปรากฏว่าเลือกตั้งส.ส.การนับคะแนนยังไม่ครบ 100% นะคะที่มีการเปิดเผยข้อมูลออกมาขณะเดียวกันผลการลงเสียงออกเสียงประชามติที่เราทราบผลไปแล้วแหละว่าส่วนใหญ่เห็นชอบในการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ถ้าต้องการเจาะรายละเอียดเข้าไปลึกๆเนี่ยตรงนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลเหมือนกันค่ะวันนี้ไอลอรวมไปถึงเครือข่ายเขาจะไปทวงถามจากกกต.ในช่วงบ่ายนะคะทำกลางความสับสนว่าเอ๊ะตกลงรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญจริงหรือไม่จะเดินหน้าต่อหรือไม่อย่างไรค่ะ
3: ก็คิดว่าเป็นอำนาจของทางครม.นะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้มีการพิจารณาอย่างรอบด้านแล้วนะครับซึ่งกฎหมายไหนที่ไม่ได้ส่งกลับมาในช่วงอาจจะเป็นช่วงสัปดาห์หน้าหรือเร็วๆนี้นะครับท่านประธานเนี่ยก็คงจะได้มีการบรรจุยตินะครับแล้วก็พิจารณาร่วมกันของสภาของรัฐสภาต่อไปเดี๋ยวโอกาสนั้นทางรัฐบาลเองก็น่าจะมีโอกาสในการชี้แจงต่อเพื่อนสมาชิกในการที่จะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งครับ
0: เหมือนที่อาจารย์ปริญญาบอกนะคะว่าต้องรอว่ารัฐบาลจะชี้แจงอย่างไรทำไมถึงยังไม่มีการผลักดันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าสู่สภาในวาระที่2คือคุณกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปเนี่ยก็ออกมายืนยันข้อเท็จจริงแล้วว่าที่ประชุมครม.ครั้งล่าสุดมีมติเห็นชอบให้รัฐสภาพิจารณาร่างกฎหมายต่างๆที่ค้างมาจากรัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ย31ฉบับแต่ในจำนวนนั้นคือไม่มีร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256รวมอยู่ด้วยส่วนอีกคนนึงก็คือรองประธานวิปรัฐบาลคุณนิกรจำนงก็บอกว่าตามความเข้าใจเป็นเพราะว่ารัฐบาลต้องการแก้ปัญหาอื่นที่มีความเร่งด่วนก่อนและรัฐบาลยังมีเวลาที่จะทำเรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญได้ก่อนหน้านี้การผลักดันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นมาจาก3พรรคการเมืองใหญ่ๆค่ะคือพรรคประชาชนพรรคเพื่อไทยพรรคภูมิใจไทยก็จะมีโมเดลที่แตกต่างกันไปนะคะเกี่ยวกับสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าสสรจากนั้น14ตุลาคม2568ที่ประชุมร่วมของรัฐสภามีการแก้พิจารณาร่างแก้ไขในวาระที่1ปรากฏว่ามติที่ออกมาก็คือการรับร่างของพรรคประชาชนกับพรรคภูมิใจไทยที่เรียกว่าฉบับสีส้มกับฉบับสีน้ำเงินนะคะร่างของพรรคเพื่อไทยฉบับสีแดงนั้นถูกตีตกไปและเตรียมเดินหน้าเข้าสู่วาระที่2แต่ปรากฏว่าในช่วงเวลานั้นยุบสภาซะก่อนทีนี้การเลือกตั้งทั่วไปซึ่งจัดขึ้นพร้อมๆกับการลงประชามติรัฐธรรมนูญก็มีการถามคำถามแรกเพียงคำถามเดียวครม.ชุดใหม่นี้จะต้องพิจารณาว่าตกลงแล้วจะนำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ค้างอยู่ในวาระ2ในสภาชุดก่อนเนี่ยกลับมาพิจารณาใหม่หรือไม่อย่างที่อาจารย์ปริญญาอธิบายไปกรอบเวลาตัดสินใจคือ60วันนับตั้งแต่เปิดประชุมสภาครั้งแรกแล้วกำลังจะตรงกับวันที่12สภาคมคือ4วันข้างหน้าถ้าครม.ไม่พิจารณาหรือทำไม่ทันกรอบเวลาร่างก็จะตกไปด้วยเงื่อนเวลาแบบนี้ค่ะรองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ก็เป็นคนหนึ่งที่โพสต์แสดงความไม่พอใจกับท่าทีของรัฐบาลว่ามีโอกาสจะปล่อยให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยตกไปอาจารย์บอกว่าแนวทางที่เร็วที่สุดจริงๆแล้วก็คือกระบวนการจัดทำใหม่ทั้งฉบับเนี่ยเอาร่างแก้ไขเดิมที่ค้างอยู่เนี่ยค่ะมาพิจารณาต่อได้เลยในวาระที่2ครม.เนี่ยต้องเป็นฝ่ายหยิบยกแล้วมาเสนอต่อทางสภานะคะภายใน60วันทีนี้รัฐบาลแสดงท่าทีแล้วว่าโอกาสที่จะปล่อยให้ร่างแก้ไขเนี่ยที่ทำมาเป็นปีเนี่ยตกไปจากนั้นจะต้องไปนับหนึ่งใหม่หรือเปล่าตัวอาจารย์สมชัยบอกว่าคาดว่าจะใช้เวลา2ปีแต่ท่านในมุมมองของไอลอยังยืนยันว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญมันไม่ได้หมายความว่าต้องมานับหนึ่งใหม่ทั้งหมดนะคะแล้วมันยังมีความหวังอยู่เพราะว่าการกระทำเนี่ยจะทำเมื่อใดก็ได้ในสมัยของการประชุมรัฐสภาไม่ว่าจะเป็นส.ส.ไม่น้อยกว่า100คนส.ส.และส.ว.รวมกันไม่น้อยกว่า140คนหรือแม้กระทั่งให้ประชาชนรวมกันไม่น้อยกว่า 50,000 รายชื่อก็เสนอร่างใหม่ก็ได้ถ้าเกิดว่าร่างนั้นมันตกไปแล้วก็ยังสามารถนำเสนอรูปแบบผู้ร่างรัฐธรรมนูญว่า ประชาชนจะมีส่วนร่วมได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งกรอบเนื้อหาเหล่านี้ค่ะจะแทรกเข้าไปได้ด้วยเพื่อให้มีกฎหมายสูงสุดที่ประชาชนมีนั้นดีกว่าที่ผ่านมาด้วยค่ะ
4: ถ้าหากว่าเขาอยากเร่งนะครับก็เอาของเก่ามาต่อเลยมันก็จะเร็วขึ้นเร็วขึ้นนิดหน่อยมันก็เนี่ยเสร็จภายใน2 ปีกว่า 3 ปีนะครับแต่พอ

0: พอไม่เอามาเนี่ยมันก็แปลว่าอย่างน้อยมันก็จะช้าไปอีกหลายเดือนถ้าจะทํานะมันก็ช้าไปอีกหลายเดือนเช่นเดือนหน้าก็เสนอร่างกันใหม่มันก็เริ่มใหม่มันเข้าคิวใหม่แต่ถ้าเขาไม่เสนอเลยเขาไม่ทําสักทีนะครับมันก็อาจจะช้าได้อีกเป็นปีกว่าขั้นตอนแรกจะเริ่มนะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้แปลกใจอะไรนะครับเพราะว่าผมคิดว่าฐานเสียงของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็มีทั้งคนที่ต้องการรัฐธรรมนูญใหม่และไม่ต้องการนะครับดังนั้นเขาก็จึงลังเลในนาทีนี้ว่าเขาจะทําแบบไหนแต่ผมก็อยากจะย้ําว่าผมอยากนะแต่ผมไม่ได้ย้ํานะผมอยากจะย้ําว่าฐานเสียงของพรรคภูมิใจไทยไม่ว่าจะเป็นจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดอุทัยธานีจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดอ่างทองเนี่ยส่วนใหญ่ก็เหมือนว่าจะโหวตเห็นชอบกันเนาะ
1: คือตัวนายกรัฐมนตรีไม่ได้ยืนยันนะคะว่าครม.จะร้องขอให้มีการนำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ค้างไว้กลับมาพิจารณาต่อหรือไม่แค่ย้ำว่ากระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องเริ่มต้นที่รัฐสภาครม.เป็นผู้อำนวยความสะดวกเท่านั้นและในการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาก็ไม่ได้มีการพูดถึงประเด็นการแก้รัฐธรรมนูญนะคะแต่ต้องไม่ลืมว่านายกอนุทินเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเรื่องแก้รัฐธรรมนูญไม่ใช่นโยบายแต่คือคำสั่งของประชาชนอันเนื่องมาจากผลประชามติที่ทำให้ต้องไปดำเนินการต่อค่ะ
2: 3-4 วันตอนนี้ก็คงต้องดูนะคะว่ารัฐบาลอนุทินมีความจริงใจในเรื่องนี้อย่างไรแล้วก็จะมีคำอธิบายในเรื่องของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องนี้อย่างไรด้วยนะคะแต่คุณผู้ชมคะในเดือนหน้าจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นที่สำคัญก็คือที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ที่พัทยาชลบุรีนะคะขณะนี้กกต.ก็มีการประชุมเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.แล้วก็ผู้ว่ากทม.พร้อมกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาแล้วก็นายกเมืองพัทยาซึ่งก็จะมีการเลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนนี้แล้วนะคะโดยเลขาธิการกกต.ก็ยืนยันนะคะว่าไม่หนักใจในการจัดการเลือกตั้งค่ะแล้วก็ยอมรับว่าทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งนั้นย่อมเกิดปัญหาให้ต้องแก้ไขแต่ว่าไม่ใช่อุปสรรคในการทำงานติดตามจากคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากกกต.ค่ะคุณยานีคะ
3: ค่ะคุณพึ่งนภาคุณพิมพ์พิมลคะทางกกต.ก็ยอมรับนะคะว่าทุกการเลือกตั้งนั้นมีปัญหาแต่ว่าหากเกิดปัญหาขึ้นก็จะอยู่ในสายตาของประชาชนค่ะหรือหากเกิดกรณีที่เจ้าหน้าที่คนใดหรือกปน.คนใดนะคะปฏิบัติหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้กับพรรคการเมืองก็สามารถที่จะตรวจสอบได้ค่ะกกต.เตรียมงานใหญ่อีกครั้งค่ะกับสนามเลือกตั้งท้องถิ่นในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาโดยนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ยอมรับว่าการเลือกตั้งทุกครั้งมีปัญหาพร้อมฉายภาพว่าการเลือกตั้ง 100,000 หน่วยค่ะพนักงานกกต. 1,250 คนอาจดูไม่ทั่วถึงจึงต้องมีกปน.มาช่วยค่ะซึ่งการทำหน้าที่ก็อยู่ในสายตาการตรวจสอบของประชาชนจึงยืนยันว่าไม่มีใครที่จะบิดเบือนคะแนนได้แม้แต่คะแนนเดียวค่ะหรือหากมีเจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้กับพรรคการเมืองใดก็สามารถที่จะตรวจสอบได้หรือเมื่อมีข่าวซื้อเสียงกกต.ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะทั้งนี้ระบุด้วยว่าเมื่อผลการเลือกตั้งออกมาอาจจะไม่เป็นที่พอใจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยไม่มีความกังวลใจในการจัดการเลือกตั้งและเชื่อว่าการเลือกตั้งนั้นจะออกมาดีค่ะโดยจะนำการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเป็นบทเรียนด้วยค่ะ
4: การเลือกตั้งครั้งนี้ผมจริงๆไม่รู้สึกหนักใจเพราะเหมือนกรุงเทพถึงจะใหญ่กรุงเทพก็คือประเทศไทยนะครับกับพัทยาคือเขาเรียกว่ามันเป็นสังคมเมือง 100% ความศักยภาพของผู้บริหารทั้งสองหน่วยรวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆบุคลากรคิดว่าเนินจะมีความพร้อมเต็มร้อยแล้วล่ะตอนนี้
3: เลขาธิการกกต.ยังหยิบยกเรื่องของปัจจัยการชนะเลือกตั้งของคู่แข่งทางการเมืองว่ามีอยู่3อย่างด้วยกันค่ะคือ1เรื่องของศักยภาพผู้แข่งขัน2กติกาที่จะมีการเอื้อบางพรรคหรือไม่และ3กรรมการค่ะพร้อมกับชี้ว่าหากใครไม่ชนะก็ให้วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ของแต่ละพรรคการเมืองเองแต่อย่าโทษกรรมการค่ะก่อนจะทิ้งท้ายว่าการเลือกตั้งนั้นเป็นบันไดขั้นแรกในการพัฒนาประเทศค่ะสำหรับปฏิทินการจัดเลือกตั้งกทม.พัทยาก็จะมีการรับสมัครระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้ค่ะและวันเลือกตั้งท้องถิ่นก็จะเป็นวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนโดยสนามเลือกตั้งกรุงเทพมหานครนี้นะคะว่าที่ผู้สมัครสก.รวมถึงว่า ที่ผู้สมัครผู้ว่าก็เริ่มลงพื้นที่กันแล้วค่ะเช่นพรรคประชาชนที่มีการเปิดตัวไปแล้ววันนี้ก็จะลงพื้นที่กันค่ะ

0: ส่วนในช่วงบ่ายนี้นะคะกลุ่มไอลอก็จะบุกมาที่กกต.เพื่อทวงถามถึงความคืบหน้าในการนับคะแนนเลือกตั้งส.ส.ด้วยค่ะ
1: ค่ะขอบคุณคุณยานีค่ะคุณผู้ชมคะนับวันเวลากันแล้วนะคะก็จะเหลือเพียง4วันที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะได้รับการพักโทษหรือว่าการปล่อยตัวคุมประพฤติค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะครอบครัวชินวัตรนำโดยนางสาวแพทองธารนั้นก็ได้เข้าเยี่ยมที่เรือนจำกลางคลองเปรมเป็นครั้งสุดท้ายนะคะ
2: ท่ามกลางการจับตามองถึงอิสรภาพของนายทักษิณเองนะคะก็มีความเห็นต่างจากผู้คนบางกลุ่มคือส่วนหนึ่งก็ยอมรับในกระบวนการยุติธรรมที่พยุงความยุติธรรมไว้ได้จับปมชั้น14โรงพยาบาลตำรวจอีกกลุ่มเห็นต่างออกไปนะคะติดตามกับคุณเสาวลักษณ์วัฒนศิลป์ในการบ้านการเมืองค่ะ

0: ้างอิงตามรายงานข่าวนะคะผู้บัญชาการเรือนจำกลางคลองเปรมจะส่งตัวนายทักษิณชินวัตรให้ญาติที่มารอรับกลับบ้าน 7:50 นาทีในวันจันทร์นี้ค่ะจากนั้นต้องไปรายงานตัวที่สำนักคุมประพฤติกรุงเทพ1เพื่อติดกำไร EM ตามรายงานข่าวอีกค่ะว่านายทักษิณจะยื่นคำร้องขอผ่อนปรนการติดกำไร EM ครั้งนี้ด้วยค่ะ
1: แต่ครอบครัวก็มีหวังเรื่องของกำไร EM ใช่ไหมคะว่าท่านก็สุขภาพค่อนข้าง
2: เราก็จริงๆแล้วไม่ได้ต้องการจะให้เป็นประเด็นหรืออะไรนะคะก็อยากให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการเข้าไปนะคะแล้วก็ถ้าอย่างที่ออกมาว่าต้องใส่ก็ต้องใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้เป็นตามกระบวนการไปไม่อยากมีปัญหาอยู่แล้ว
0: จากที่เคยให้สัมภาษณ์ว่าหวังให้นายทักษิณปล่อยตัวคุมประพฤติโดยไม่ต้องติดกำไร EM เมื่อวานนี้นางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นตัวแทนครอบครัวให้สัมภาษณ์อีกครั้งว่าให้เป็นไปตามกระบวนการและจากที่เข้าเยี่ยมนัดสุดท้ายผ่านลูกกรงห้องคุมขังเมื่อวานนี้ก็บอกค่ะว่าดีใจที่จะได้รับนายทักษิณกลับบ้านซึ่งเมื่อวานนี้ครอบครัวชินวัตรมากันพร้อมทั้งลูกและหลานรวม6คนใช้เวลาเยี่ยม1ชั่วโมงส่วนวันเวลาที่จะมารับนายทักษิณตามรายงานข่าววันที่11พฤษภาคมเวลา 7:50 นาทีผู้บัญชาการเรือนจำจะส่งตัวนายทักษิณให้ญาติจากนั้นจะเข้าไปตรวจสุขภาพและเดินทางไปสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพ1เพื่อติดกำไร EM ค่ะความคาดหวังของครอบครัวก็เรื่องนึงนะคะตามกระบวนการของกฎหมายก็เป็นอีกเรื่องนึงค่ะแต่ภายใต้การจับจ้องถึงอิสรภาพของนายทักษิณในการปล่อยตัวคุมประพฤติหรือว่าพักโทษหรือว่าจะพ้นโทษกำลังมีเสียงสะท้อนออกมาและกำลังเริ่มมีความเคลื่อนไหวขึ้นด้วยทั้งกลุ่มหนุนและกลุ่มที่เตรียมต้อนรับและกลุ่มต้านที่พร้อมจะคัดค้านกันอีกครั้งนึงค่ะภาคต่อสำหรับกลุ่มต้านดูจะมีแรงและกำลังมากขึ้นนะคะเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือว่าคปท.เข้ายื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อทักท้วงการพักโทษนายทักษิณโดยหยิบประเด็นห้ามกระทำผิดซ้ำภายใน5ปีมาชี้ว่านายทักษิณทำกระผิดซ้ำไปแล้วแล้วก็เป็นการกระทำผิดใหม่ระหว่างถูกคุมขังด้วยโดยชี้ว่าคำสั่งของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหยิบยกกับการคำที่พูดว่าการนำนายทักษิณไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจเป็นการใช้อำนาจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและครั้งนั้นนายทักษิณรับรู้และอยู่ในกระบวนการด้วยจึงเห็นว่าเป็นการกระทำผิดที่เข้าข่ายกระทำผิดใหม่กระทำผิดซ้ำระหว่างต้องขังต้องพิจารณาดำเนินคดีด้วยขณะที่นายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมหนึ่งในผู้ที่เคยตรวจสอบปมชั้น14เห็นว่านายทักษิณรับโทษเป็นไปตามกฎหมายแล้วและการพักโทษเป็นสิทธิ์ที่พึงได้เท่าเทียมกับผู้ต้องขังคนอื่นๆควรได้รับสิทธินั้นเช่นกันและแม้วันนี้จะหมดหน้าที่ต่อกรณีของนายทักษิณแต่อนาคตก็บอกเอาไว้ค่ะว่ายังคงพร้อมต่อสู้เพื่อปกป้องหลักนิติธรรมหลักนิติรัฐสอดรับกับนายชาญชัยอิสระเสนารักษ์ผู้ยื่นคำร้องต่อศาลให้เปิดไต่สวนการบังคับโทษนายทักษิณก็ออกมายอมรับในกระบวนการยุติธรรมที่พยุงความยุติธรรมไว้ได้ซึ่งสะท้อนผ่านคดีนี้รวมถึงนักการเมืองควรถอดบทเรียนว่าไม่มีอำนาจใดเหนือกระบวนการยุติธรรมและจากนี้ไปนายทักษิณก็ต้องระมัดระวังการกระทำผิดซ้ำค่ะ
3: เรื่องนี้ผมเตือนคุณทักษิณหน่อยในไหนเนี่ยคุณมีฐานะการเงินเนี่ยทาง

0: การเงินในครอบครัวในธุรกิจเนี่ยนะครับถือว่าร่ำรวยกันเป็นอันดับติดอันดับ1ใน10ของประเทศแล้วถ้าคุณเล่นการเมืองเนี่ยนะถ้าคุณตั้งใจเหมือนกับตอนแรกที่คุณบอกคุณต้องการมาช่วยประเทศชาติคุณต้องสละแล้วคุณรู้จักต้องรู้จักพอผมเคยให้นิยามคุณทักษิณไว้ตอนที่คุณยังมีเรื่องคุณทักษิณมี4วิบัติในตัวคุณทักษิณเองผมมองพฤติกรรมแกแล้วผมไม่ได้ไปด่าแกนะแต่ผมทำนายแกว่าวิธีการที่ทำอย่างเงี้ยมันมี4วิบัติถ้าเรื่องนี้คุณทักษิณออกมาจากเรือนจำแล้วเราไม่ได้ไปพูดบอกเขาว่าเขามีจิตสำนึกอะไรทั้งสิ้นเนี่ยเขาต้องคิดของเขาได้หนึ่งคุณทักษิณลองไปคิดสิพอไม่รู้จักพอนี่คือหนึ่งวิบัติครับสองไม่ฟังพุทธทานเขามีที่ปรึกษาเตือนเราแล้วเอ้ยอย่าทำนะเนี่ยเขาเขี่ยทิ้งเลยสมัยก่อนเนี่ยพวกนี้กลับมาเป็นศัตรูเลยกลายเป็นศัตรูไม่รู้จะหยุดและสี่บริวารกับอิสตรีข้างกายคุณทักษิณพังได้4เรื่องเนี่ยเพราะฉะนั้นผมเตือนคุณทักษิณได้โดยพฤติกรรมของคุณทักษิณเองไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องเราไปแช่งเขาหรือว่าไปดูถูกเขาไปสังเกตดูเถอะไปจริงไหม
1: เรียกว่า7เดือนกับ28วันในเรือนจำกลางคลองเปรมน่าจะทำให้นายทักษิณชินวัตรทบทวนบทเรียนทางการเมืองได้แต่ถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครอยากจะเชื่อนะคะว่านายทักษิณจะวางมือทางการเมืองขึ้นมาจริงๆแต่ถ้าไม่วางมือทางการเมืองหลายคนหลายฝ่ายก็คาดหวังให้นายทักษิณใช้คุณลักษณะเฉพาะตัวนั้นเพื่อบ้านเมืองในแบบที่ให้คำปรึกษาเท่านั้นไม่ใช่แกนหลักในการขับเคลื่อนในทางการเมืองไทยอีกแต่ทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าใครจะพูดยังไงแล้วแต่ดุลยพินิจของนายทักษิณชินวัตรเป็นคนตัดสินในการดำเนินการทั้งนั้นค่ะ
2: ค่ะขอบคุณคุณสาวรักษ์ค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
2: ทางพรรคประชาชนยื่นปปช.ขอเปิด6เอกสารลับคดีหุ้นนายศักดิ์สยามชิดชอบนะคะยกเอากรณีตัวอย่างแหวนนาฬิกาของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณมาเทียบเคียงที่มีคำสั่งศาลปกครองสูงสุดเป็นบรรทัดฐานนะคะติดตามกับคุณเกตุมณีแก้วผลึกรายงานสดจากปปช.ค่ะคุณเกตุมณีเชิญค่ะ
4: ค่ะคุณพิมพิมลคุณจิราชาตาถือว่าเป็นอีกหนึ่งคดีที่หลายฝ่ายจับตานะคะคือเรื่องของคดีซุกหุ้นของนายศักดิ์สยามชิดชอบค่ะซึ่งวันนี้ทางพรรคประชาชนก็ส่งนายประกรณ์วุฒิมายื่นขอคัดสำนวนคดีนี้เนื่องจากว่าปปช.นั้นมีการตีตกคดีดังกล่าวไปนะคะท่ามกลางข้อสงสัยของประชาชนรวมไปถึงทางฝ่ายค้านนะคะทำให้วันนี้ก็มาขอสำนวนคดีเพื่อที่จะเดินหน้าตรวจสอบเรื่องนี้ต่อค่ะหลังจากคณะกรรมการปปช.มีมติยกคำร้องกรณีของนายศักดิ์สยามชิดชอบนะคะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินเท็จซุกหุ้นบริษัทบุรีเจริญให้เหตุผลว่าพยานหลักฐานนั้นไม่เพียงพอและไม่พบพฤติกรรมปกปิดทำให้เกิดข้อสงสัยของสังคมมากมายรวมไปถึงฝ่ายค้านเนื่องจากคดีนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่17มกราคม2567ให้นายศักดิ์สยามชิดชอบพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจากกรณีเดียวกันทำให้วันนี้ค่ะนายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนเดินทางเข้ามายื่นขอใช้สิทธิ์ตรวจสอบเอกสารและสำนวนคดีของนายศักดิ์สยามต่อปปช.ทั้งหมดโดยอ้างอิงคดีของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีคดีแหวนแม่นาฬิกาเพื่อนที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้ปปช.เปิดสำนวนคดีต่อผู้ร้องขอนะคะดังนั้นจึงคาดหวังว่าปปช.จะส่งสำนวนดังกล่าวให้โดยเร็วเพราะส่วนตัวก็มองว่าคดีนี้มีความไม่ชอบมาพากล
5: เนี่ยมีความไม่ชอบมาพากลแน่นอนนะครับเพราะผมเองเป็นหนึ่งคนที่ได้เห็นเอกสารหลักฐานในชั้นของศาลรัฐธรรมนูญมาหมดแล้วนะครับผมไม่ได้เอาเรื่องคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นหลักแต่ผมอยากจะทราบว่าเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่ปปช.ใช้ในการไต่สวนคดีนี้เนี่ยเหมือนหรือต่างกับทางศาลรัฐธรรมนูญอย่างไรนะครับหากมีเอกสารหลักฐานบางรายการที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยได้ใช้ในการวินิจฉัยคดีแต่ปปช.ไม่ได้ใช้เนี่ยเราก็จะมีต้องตั้งคำถามว่าเหตุใดปปช.ถึงไม่ใช้หลักฐานนั้นที่อาจจะเป็นหลักฐานสำคัญในการพิจารณาไต่สวนคดีนี้ครับ
4: นายประกรณ์วุฒิยังกล่าวต่อด้วยนะคะว่าคดีนี้ถือว่าการยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินหนี้สินอันเป็นเท็จสิ่งที่ต้องพิสูจน์คือเจตนาว่ามีเจตนาปกปิดหรือไม่ส่วนตัวมองว่าการพิสูจน์เจตนาของบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะต้องพิสูจน์ณวันที่กระทำนั่นก็คือตอนยื่นบัญชีทรัพย์สินในปี2562พฤติการหลังจากนั้นไม่ว่าจะเป็นปี

2566หรือ2568ไม่สามารถย้อนหลังไปบอกพฤติกรรมก่อนหน้านั้นได้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลอย่างสิ้นเชิงทำให้ตนมองว่าการชี้แจงของปปช.นะคะอาจจะยังฟังไม่ขึ้น

0: ค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้นายกมิตรีอนุทินก็ปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศนะคะในการประชุมอาเซียนค่ะโดยผู้นำฟิลิปปินส์นั้นก็เป็นตัวกลางจัดวงประชุม3ฝ่ายระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนค่ะเปิดโอกาสให้ผู้นำไทยและกัมพูชานั้นได้พบกันเป็นครั้งแรกหลังจากที่ไทยนั้นได้มีการประกาศยกเลิก MOU 44ที่ทำไว้กับทางกัมพูชาจนมีความตึงเครียดเกิดขึ้นระหว่าง2ชาติค่ะเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์พร้อมด้วยฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีไทยจับมือร่วมกันระหว่างการแถลงข่าวหลังเสร็จสิ้นการประชุม3ฝ่ายที่ฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนปีนี้ที่จัดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้นำไทยและกัมพูชาพบหารือกันแถลงการจากสำนักประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ระบุว่าผู้นำทั้ง2ประเทศยืนยันถึงความมุ่งมั่นที่จะรักษาการสื่อสารอย่างเปิดเผยรวมถึงการใช้ความอดทนอดกลั้นและการฟื้นฟูกลไกความร่วมมือทวิภาคีที่มีอยู่เดิมนอกจากนี้ยังมีการขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานของทีมผู้สังเกตการอาเซียนหรือ AOT ออกไปอีก3เดือนจนถึงเดือนกรกฎาคมปีนี้ค่ะโดยที่ฟิลิปปินส์จะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานในโอกาสนี้ผู้นำฟิลิปปินส์ได้ย้ำถึงบทบาทของอาเซียนในการเป็นเวทีสำหรับการเจรจาที่ยึดหลักอธิปไตยการไม่แทรกแซงกิจการภายในและการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีค่ะด้านนายกรัฐมนตรีกัมพูชาระบุว่าตนและนายอนุทินได้ใช้การประชุมครั้งนี้บรรลุผลสำเร็จร่วมกันคือสันติภาพที่ยั่งยืนโดยได้เรียกร้องให้มีการปฏิบัติตามแถลงการร่วมฉบับวันที่27ธันวาคมปี2025อย่างเต็มรูปแบบพร้อมทั้งเน้นย้ำว่าการแลกเปลี่ยนระหว่างภาคประชาชนจะเป็นเสาหลักที่ช่วยเสริมสร้างการฟื้นฟูความเชื่อมั่นขณะที่นายกรัฐมนตรีไทยยืนยันว่าความขัดแย้งมีแต่จะนำมาซึ่งความทุกข์ยากและคำมั่นที่จะร่วมมือกับกัมพูชาในมาตรการสร้างความไว้วางใจที่จับต้องได้โดยเริ่มจากประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันในปัจจุบันนอกจากนี้นายอนุทินยังได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการหารือกับผู้นำกัมพูชาที่เกิดขึ้นด้วยค่ะ
2: เหตุผลที่ประเทศไทยขอยกเลิกMOU 44ซึ่งทางวันนี้ก็ต้องถือว่าทางนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาก็ได้รับทราบด้วยตัวเองแล้วแล้วก็เราก็ได้เห็นพ้องต้องกันว่าจะยึดถือแนวปฏิบัติตามอันครอสหรือแนวทางการปฏิบัตินะครับทางทะเลซึ่งอย่างน้อยมีหลักการแล้วก็มีข้อยึดถือตรงกัน
3: ยังมีอีกหลายขั้นตอนที่เราจะต้องดำเนินต่อไปยังไม่ได้พูดถึงเรื่องการเปิดด่านเปิดพรมแดนยังไม่ได้พูดถึงเรื่องการเคลมว่าแผ่นดินของใครอยู่ตรงไหนใครลุกล้ำใครนะครับแต่ว่าให้เริ่มจากการที่มีการเจรจาการสนทนาการพบปะกันในระดับปฏิบัติการระดับดำเนินการก่อนนะครับก็ยังไปจบอยู่ที่ระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของทั้งสองประเทศเราก็จะทำให้ทุกอย่างมีความคืบหน้าไปในหนทางที่ดีโดยที่ประเทศไทยเราก็ยังรักษากิจภูมิรักษาอธิปไตยรักษาผลประโยชน์ของประเทศและประโยชน์ของพี่น้องประชาชนนะครับให้มากขึ้นนะครับไม่มีการสูญเสียใดๆจากการดำเนินการในครั้งนี้ครับ
1: ขณะที่นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเปิดเผยว่าการพบหารือกันครั้งนี้เป็นการจัดการประสานงานของฝ่ายฟิลิปปินส์ที่อยากจะนำให้ทั้งสองฝ่ายพูดคุยกันว่าจะเดินหน้าในการคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งอย่างไรโดยนายอนุทินได้เสนอหลายมาตรการเพื่อที่จะได้เดินหน้าในการพูดคุยประเด็นที่เป็นปัญหาจริงทั้งเรื่องเขตแดนทางบกและเขตแดนทางทะเลนอกจากนี้ฝ่ายไทยยังเน้นย้ำเรื่องของการสร้างความไม่เนื้อเชื่อใจระหว่างกันด้วยซึ่งทุกฝ่ายควรหลีกเลี่ยงสงครามทางวาจาและการกล่าวหากันในวิธีระหว่างประเทศที่จะไม่เป็นประโยชน์ต่อการพูดคุยค่ะ
4: ประเด็นสำคัญคือได้มีการมอบหมายให้ผมในฐานะรัฐมนตรีต่างประเทศกับนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชามาพูดคุยกันนะครับโดยเร็วเพื่อกำหนดมาตรการต่างๆเนี่ยที่จะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันนะครับแล้วเพื่อนำไปสู่การพูดคุยกันในกรอบต่างๆ

0: นะครับแล้วประเด็นที่สำคัญคือเราจำเป็นต้องมีการติดต่อโดยตรงนะครับถ้าเราจะเดินหน้าก็ต้องมีการพูดคุยกันโดยตรงด้วยสิ่งหนึ่งก็ที่เราเห็นว่าสำคัญคือการที่จะส่งอุปทูตกลับไปประจำการของสารทูตของแต่ละฝ่ายนะครับเพราะตรงนี้เราก็จะมีการดำเนินการนะครับ
1: นายศิริศักดิ์ยังระบุได้ว่าประเด็นเขตแดนทางบกเป็นเรื่องสำคัญและก่อนการประชุม JBC ควรมีการประชุมเตรียมการที่ดีในระดับเทคนิคก่อนค่ะส่วนประเด็นเขตแดนทางทะเลเรื่องการยกเลิก MOU 44มาจากการคำนึงถึงข้อที่จริงว่าดำเนินการมากว่า20ปีแต่ว่าไม่มีความคืบหน้านอกจากนี้ยังมีการพูดคุยถึงการปราบปรามขบวนการหลอกลวงออนไลน์เป็นผลประโยชน์ร่วมกันซึ่งมีการตกลงให้ฝ่ายตำรวจของทั้ง2ประเทศรื้อฟื้นกรอบการเจรจาที่มีอยู่แล้วแต่ไม่ได้จัดการประชุมกันเป็นเวลานานด้วยค่ะ
2: มีเหตุปะทะกันใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซนะคะซึ่งอิหร่านก็กล่าวหาสหรัฐว่าละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและอ้างว่าได้โจมตีตอบโต้เรือรบของสหรัฐจนได้รับความเสียหายด้วยขณะที่ทางผู้นำสหรัฐเองก็อ้างว่าโจมตีกองกำลังของอิหร่านเสียหายอย่างหนักเช่นกันแล้วก็ขู่อีกครั้งหนึ่งให้อิหร่านเร่งบรรลุข้อตกลงยุติสงครามค่ะโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐระบุผ่านทรูธโซเชียลว่าเรือพิฆาตของกองทัพเรือสหรัฐ3ลำแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซไปได้อย่างราบรื่นไม่ได้รับความเสียหายใดๆกลับกันฝ่ายอิหร่านที่เป็นผู้โจมตีได้รับความเสียหายอย่างหนักรวมถึงเรือเล็กจำนวนมากที่ถูกทำลายหมดสิ้นผู้นำสหรัฐยังระบุได้ว่าอิหร่านไม่ใช่ประเทศปกติเพราะถูกปกครองโดยคนวิกลจริตและจะใช้อาวุธนิวเคลียร์โดยไม่ลังเลอย่างแน่นอนหากมีโอกาสได้ครอบครองอาวุธเหล่านี้แต่อิหร่านจะไม่มีโอกาสทำเช่นนี้เพราะสหรัฐจะทำลายอิหร่านให้หนักหน่วงและรุนแรงกว่าเดิมในอนาคตหากอิหร่านไม่ยอมบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐพร้อมทั้งย้ำว่าจะเดินหน้าใช้มาตรการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านต่อไปความเคลื่อนไหวนี้ของทรัมป์เกิดขึ้นหลังจากกองทัพสหรัฐระบุว่าอิหร่านยิงขีปนาวุธโดรนและส่งเรือขนาดเล็กหลายลำเข้ามาโจมตีเรือพิฆาตของกองทัพสหรัฐ3ลำที่กำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซไปยังอ่าวโอมานแต่ยืนยันว่าไม่ได้รับความเสียหาย ใดๆ รวมทั้งยังได้โจมตีตอบโต้สถานที่ของอิหร่านที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีครั้งนี้โฆษกกองบัญชาการกลางคาทำเอาอันบิยาของอิหร่านกล่าวหาสหรัฐว่าละเมิดข้อตกลงหยุดยิงด้วยการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านบริเวณเกาะจัสในน่านน้ำของอิหร่านและเรืออีกลำใกล้กับท่าเรือฟูเจราของสหรัฐอาหรับเอมิเรสนอกจากนี้ยังโจมตีทางอากาศในพื้นที่พลเรือนบนชายฝั่งจังหวัดคามีซิริกและเกาะเคเชมโดยการร่วมมือกับบางประเทศในภูมิภาคอีกด้วยซึ่งอิหร่านได้ตอบโต้ด้วยการโจมตีเรือรบของสหรัฐบริเวณช่องแคบฮอร์มุซจนได้รับความเสียหายแล้วพร้อมทั้งเตือนอีกครั้งว่าอิหร่านพร้อมตอบโต้การรุกรานใดๆอย่างรุนแรงโดยไม่ลังเลแม้แต่น้อยแม้จะมีเหตุปะทะกันเกิดขึ้นแต่ผู้นำสหรัฐออกมาระบุย้ำว่าสหรัฐยังคงเดินหน้าเจรจากับอิหร่านอยู่พร้อมทั้งเสริมด้วยว่าอิหร่านต้องการข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามยิ่งกว่าสหรัฐเสียอีกขณะที่อิหร่านระบุว่ากำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อเสนอยุติสงครามของสหรัฐแต่ก็เสริมเช่นกันว่าจะยังไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับประเด็นนิวเคลียร์ในขณะนี้ค่ะ
1: ตอนนี้หลายประเทศกลับมาตื่นตัวเรื่องของโรคระบาดกันอีกครั้งค่ะท่ามกลางความกังวลถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาบนเรือสำราญกลางมหาสมุทรแอตแลนติกค่ะที่ในตอนนี้องค์การอนามัยโลกก็กำลังเร่งติดตามตัวผู้ที่อาจจะสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อที่ลงจากเรือด้วยนะคะคุณทิพย์ตะวันคะตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้น่ากังวลแค่ไหนอะคะ
3: คือแม้ว่าองค์การอนามัยโลกจะออกมาเตือนนะคะว่ามีความเป็นไปได้ที่จะพบผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาเพิ่มเติมแต่ว่าความเสี่ยงของการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างในตอนนี้ยังอยู่ในระดับต่ำค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้องค์การอนามัยโลกได้ติดต่อไปยังทางการของ12ประเทศที่มีพลเมืองของตัวเองเดินทางลงจากเรือสำราญ MV Hondius เมื่อเดือนที่แล้วนะคะเพื่อให้ยกระดับการเฝ้าระวังด้วยการติดตามตัวพลเมืองกลุ่มดังกล่าวแล้วก็ตรวจหาเชื้อไวรัสฮันตาเพื่อความปลอดภัยด้วยค่ะ
4: They passed away last night. I'm told by the doctor they're not infectious, so the ship is safe when it comes.
3: ภาพกัปตันเรือแจ้งข่าวการเสียชีวิตของผู้โดยสารคนแรกเมื่อกลางเดือนที่แล้วเป็นส่วนหนึ่งของคลิปวิดีโอที่หนึ่งในผู้โดยสารเรือสำราญลำนี้บันทึกเอาไว้ในช่วงที่อยู่บนเรือค่ะโดยกัปตันยืนยันความปลอดภัยบนเรือนะคะแต่เจ้าของคลิป วิจารณ์มาตรการป้องกันโรคค่ะจากภาพคุณผู้ชมจะเห็นผู้โดยสารเขายังคงมีการใช้ชีวิตกันตามปกติและไม่ได้มีการกักตัวแต่อย่างใดก่อนหน้านี้นะคะเมื่อวานนี้น่าจะเป็นครั้งแรกค่ะที่เลขาธิการใหญ่องค์การอนามัยโลกนั่งโต๊ะแถลงข่าวเรื่องสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสซันตาบนเรือสำราญด้วยตัวเองนะคะโดยผู้นำองค์การอนามัยโลกระบุว่าตอนนี้มีผู้ติดเชื้อไวรัสซันตาที่ได้รับการยืนยันแล้วอย่างน้อย5คนแต่ตัวเลขนี้อาจจะเพิ่มสูงขึ้นอีกเนื่องจากระยะฟักตัวของโรคอยู่ที่ 1-6 สัปดาห์และมีรายงานพบผู้ที่มีอาการต้องสงสัยหลังอาจมีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้โดยสารเรือสำราญด้วยค่ะนับตั้งแต่เรือสำราญลำนี้ออกเดินทางจากอาร์เจนตินาเมื่อวันที่1เมษายนจนถึงปัจจุบันนะคะพบผู้โดยสารเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย3คนคุณผู้ชม2คนแรกเนี่ยเป็นสามีภรรยากันนะคะขณะที่คนที่3เป็นชาวเยอรมันอายุประมาณ80ปีเสียชีวิตเมื่อวันที่2พฤษภาคมในช่วงที่ข่าวการระบาดของไวรัสซันตาบนเรือสำราญกำลังกลายเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกค่ะตอนนี้ร่างของผู้เสียชีวิตชาวเยอรมันยังอยู่บนเรือนะคะขณะที่ผู้เสียชีวิตคนที่2ลงจากเรือมาพร้อมกับศพของสามีเมื่อวันที่24เมษายนค่ะก่อนที่อาการป่วยของเธอจะรุนแรงขึ้นแล้วก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลในโจฮันเนสเบิร์กของแอฟริกาใต้ในอีก2วันถัดมาซึ่งกลุ่มผู้โดยสารที่กลับขึ้นฝั่งพร้อมกับผู้เสียชีวิตคนที่2นี่แหละค่ะตอนนี้กำลังกลายเป็นเป้าความสนใจผู้โดยสารนะคะที่ลงจากเรือสำราญไปเกาะเซนต์เฮเลนาเมื่อวันที่24เมษายนมีประมาณ40คนจาก12ประเทศทั่วโลกนะคะเช่นสหรัฐแคนาดาอังกฤษเดนมาร์กเนเธอร์แลนด์ตุรกีสิงคโปร์และนิวซีแลนด์ด้วยในจำนวนนี้เนี่ยตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสซันตาแล้วอย่างน้อย1คนซึ่งตอนนี้อยู่ในโรงพยาบาลที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะขณะที่เมื่อวานนี้ทางการสิงคโปร์เปิดเผยนะคะว่าอดีตผู้โดยสารเรือ2คนอายุ65และ67ปีกักตัวอยู่ที่ศูนย์โรคติดต่อแห่งชาตินะคะหลังเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสซันตาและอยู่ในระหว่างรอผลพร้อมทั้งยืนยันว่าความเสี่ยงของการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างยังอยู่ในระดับต่ำค่ะด้านศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือ CDC ระบุว่ากำลังติดตามสถานการณ์การระบาดในครั้งนี้อย่างใกล้ชิดนะคะหลังจากมีพลเมืองโดยสารเรือลำดังกล่าวด้วยซึ่งเป็นชาวอเมริกันที่อาศัยอยู่ในรัฐจอร์เจียแคลิฟอร์เนียแอริโซนาและล่าสุดที่มีข้อมูลคือเท็กซัสค่ะแต่เบื้องต้นยังไม่พบนะคะว่าชาวอเมริกันกลุ่มนี้มีอาการแต่อย่างใดค่ะนอกจากการตามหาตัวผู้โดยสารที่ลงจากเรือเมื่อเดือนเมษายนแล้วเนี่ยตอนนี้องค์การอนามัยโลกยังติดตามไปถึงตัวของผู้ที่อาจจะเสี่ยงสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อด้วยนะคะจากกรณีของผู้เสียชีวิตคนที่2ค่ะที่เป็นผู้เสียชีวิตเพียงคนเดียวที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสซันตานะคะคุณผู้ชมผู้เสียชีวิตคนดังกล่าวเนี่ยเขาขึ้นฝั่งเมื่อวันที่24เมษายนนะคะโดยมีอาการผิดปกติของระบบทางเดินอาหารก่อนที่จะขึ้นเครื่องบินจากเซนต์เฮเลนาไปยังโจฮันเนสเบิร์กในวันรุ่งขึ้นแล้วก็เตรียมเดินทางต่อจากโจฮันเนสเบิร์กไปยังอัมสเตอร์ดัมค่ะแต่ขึ้นไปนั่งบนเครื่องบินได้ไม่นานก็ถูกขอให้ลงจากเครื่องเพราะว่าป่วยหนักเกินกว่าที่จะเดินทางได้ก่อนที่ในเวลาต่อมาเธอจะเสียชีวิตที่แผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลในโจฮันเนสเบิร์กค่ะด้านโฆษกกระทรวงสาธารณสุขเนเธอร์แลนด์ระบุนะคะว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบิน KLMเที่ยวบินที่เดินทางจากโจฮันเนสเบิร์กไปอัมสเตอร์ดัมเมื่อวันที่25เมษายนตอนนี้เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสซันตาแล้วนะคะและรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในกรุงอัมสเตอร์ดัมหลังจากมีอาการป่วยเล็กน้อยสื่อท้องถิ่นรายงานว่าพนักงานคนดังกล่าวได้ติดต่อพูดคุยกับผู้หญิงชาวเนเธอร์แลนด์ที่เสียชีวิตจากไวรัสซันตาที่แอฟริกาใต้ในระหว่างที่ผู้หญิงคนดังกล่าวค่ะเขาขึ้นไปนั่งบนเครื่องบินรอเครื่องออกก่อนที่จะถูกขอให้ลงจากเครื่องขณะที่เมื่อวันอังคารองค์การอนามัยโลกได้ประสานกับสายการบินแอร์ลิงก์นะคะที่ให้บริการเที่ยวบินจากเกาะเซนต์เฮเลนาไปยังโจฮันเนสเบิร์กเพื่อติดตามตัวผู้โดยสาร82คนกับลูกเรืออีก6คนที่อยู่บนเที่ยวบินเดียวกับผู้เสียชีวิตชาวเนเธอร์แลนด์เมื่อวันที่25เมษายนเที่ยวบินดังกล่าวใช้เวลาเดินทางประมาณ4ชั่วโมง45นาทีด้วยกันค่ะการติดตามตัวผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเป็นหนึ่งในมาตรการเฝ้าระวังสำคัญเพื่อป้องกันการระบาดของโรคนะคะซึ่งทางการของแต่ละประเทศยืนยันว่าความเสี่ยงของการระบาดเป็นวงกว้างยังอยู่ในระดับต่ำดังนั้นตื่นตัวได้ค่ะแต่ว่าอย่าตื่นตูมหรือว่าตื่นตระหนกจนเกินไปคุณเพ็ญพิมลคุณพึ่งนภาบางคนค่ะเขาบอกว่าสถานการณ์แบบนี้ดูจะคล้ายๆกับสมัยของโควิด-19หรือเปล่าแต่ว่าคือผู้เชี่ยวชาญออกมาบอกแล้วคือสถานการณ์สองอย่างไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่ารูปแบบของการแพร่ระบาดเนี่ยก็แตกต่างกันแล้วก็ไวรัสซันตาไม่ได้แพร่ระบาดหรือว่าติดต่อกันได้ง่ายขนาดนั้นด้วยค่ะ
1: ค่ะขอบคุณคุณทิตวันค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมีการสั่งการให้บขส.ยกระดับคุณภาพของ

0: ขนส่งสาธารณะนะคะมีการปรับปรุงสถานีขนส่งแล้วก็ย้ำว่าตอนนี้ยังไม่ย้ายหมอชิตแต่ว่าจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเร่งสร้างการเชื่อมต่อระหว่างหมอชิตกับสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์อำนวยความสะดวกค่ะก่อนหน้านี้ที่ประชุมครม. 28 เมษายนที่ผ่านมามีมติเห็นชอบโครงการก่อสร้างและปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพจตุจักรหรือหมอชิตวงเงินรวม 3,505 ล้านบาทนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่ากระทรวงมีนโยบายใหม่ให้การพัฒนาพื้นที่เชื่อมต่อกับสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เพื่อให้ประชาชนสามารถลงรถต่อรางหรือลงรางต่อรถได้สะดวกมากขึ้นย้ำว่าแนวทางดังกล่าวยังไม่ใช่การก่อสร้างอาคารใหม่เต็มรูปแบบแต่เป็นการศึกษารูปแบบของการเชื่อมต่อ
1: แนวทางคือโครงการที่ขอไปเนี่ยมันเป็นโครงการเก่าที่เขามีโครงการที่จะทำใหม่แล้วที่จะทำอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้แนวทางของกระทรวงคมนาคมเนี่ยคืออยากจะให้เชื่อมต่อกันเป็นเนื้อเดียวกันระหว่างขนส่งทางรางกับทางล้อเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันได้ก็อาจจะต้องมีการก็ต้องมีการปรับปรุงแบบปรับปรุงตัวอาคารบางตัวซึ่งไม่ได้ขัดกับมติครม.เพราะตอนขอไปเนี่ยโครงการใหญ่เนี่ยมันมีหลายชิ้นงานแต่เราเลือกเฉพาะงานซ่อมบำรุงงานสร้างอาคารใหม่เรายังไม่ทำ
0: นอกจากนี้ก็ยังมอบหมายให้บขส.ทบทวนเส้นทางเดินรถทั่วประเทศโดยเฉพาะเส้นทางที่บขส.ไม่ได้ประสงค์จะเดินรถเองให้พิจารณาเปิดให้เอกชนเข้ามาร่วมบริการผ่านการประมูลที่โปร่งใสรวมถึงทบทวนผู้ประกอบการเดิมในกรณีใบอนุญาตหมดอายุและไม่มีแผนพัฒนาคุณภาพบริการส่วนการจัดระเบียบรถโดยสารขนาดเล็กหรือรถตู้โดยสารทางบขส.ก็มีแนวคิดนำผู้ประกอบการเข้ามาอยู่ในพื้นที่เดียวกันเพื่อให้บริหารจัดการง่ายขึ้นพร้อมกับกำหนดมาตรฐานราคาใหม่ให้ชัดเจนตรวจสอบได้แก้ปัญหาการเรียกเก็บค่าโดยสารที่ไม่มีมาตรฐานค่ะ
2: การเดินหน้าโครงการแลนด์บริดจ์ของรัฐบาลแม้จะย้ำว่าต้องศึกษาถึงความคุ้มค่าให้รอบด้านแล้วก็ยังไม่ได้ตัดสินใจในเร็วๆนี้นะคะแต่ก็มีมุมมองของนักวิชาการแล้วก็ภาคเอกชนด้านโลจิสติกส์ค่ะที่เตือนถึงความเสี่ยงแล้วก็การประเมินในเรื่องนี้ติดตามในจับสัญญาณเศรษฐกิจกับคุณนิติเทพกิ่งชาค่ะ

0: ม่ใช่แค่การศึกษาทบทวนนะครับแต่นักวิชาการยังสะท้อนว่าหากรัฐบาลจะมีการสอดไส้หรือพัฒนาแลนด์บริดจ์ให้มากกว่าการเป็นท่าเรือเพื่อเชื่อมการขนส่งอาจจะต้องถึงขั้นรื้อผลการศึกษาแล้วก็ออกแบบใหม่ขณะที่ภาคเอกชนด้านโลจิสติกก็ยังลังเลนะครับหากโครงการที่เกิดขึ้นไม่สามารถช่วยให้ลดต้นทุนหรือว่าแข่งขันได้ครับแม้รัฐบาลจะย้ำนะครับว่าโครงการแลนด์บริดจ์ในพื้นที่ภาคใต้ยังต้องหาแนวทางที่จะทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ทั้งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคมขนส่งสินค้าสามารถยืนอยู่บนขาของตัวเองได้ไม่ว่าภูมิภาคไหนจะมีความขัดแย้งแต่มุมมองจากนักวิชาการด้านการขนส่งและโลจิสติกระบุนะครับถึงรายงานการศึกษาโครงการของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนขพบว่าเป็นการออกแบบท่าเรือและรูปแบบการขนส่งเพื่อรองรับสินค้าที่เป็นตู้คอนเทนเนอร์เท่านั้นการที่รัฐบาลจะศึกษาให้เกิดการพัฒนาด้านอื่นๆในพื้นที่เพิ่มเติมอาจไม่ใช่แค่การทบทวนแต่จะต้องรื้อการศึกษาและออกแบบใหม่ครับนักวิชาการด้านการขนส่งและโลจิสติกมีการอ้างถึงข้อมูลการศึกษาของสนขนะครับที่มีการคาดการปริมาณและโอกาสในการใช้ท่าเรือทั้ง2ฝั่งในพื้นที่แลนด์บริดจ์ไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งระนองและก็ชุมพรในการขนส่งตู้สินค้านะครับกว่า 78% คาดว่าจะเป็นตู้สินค้าในลักษณะของการถ่ายลำที่มาจากต่างประเทศขณะที่ตู้ขนส่งสินค้าจากไทยมีเพียง 18% ส่วนสินค้าที่มาจากประเทศจีนและก็กลุ่มประเทศในลุ่มน้ำโขงนั้นมีประมาณ 4% นี่กลายเป็นความเสี่ยงที่จะต้องประเมินศักยภาพในการดึงบริษัทต่างชาติเข้ามาใช้ในเส้นทางนี้ว่าจะเป็นไปตามเป้าหรือไม่ครับ
1: ถ้าเราจะคุยคุ้มไม่คุ้มเราต้องคุยไอ้ที่ไอ้80ไร่นี้นะครับตัวนี้เราความเสี่ยงต่ำครับเพราะสินค้าในประเทศเราเองอยู่ที่ว่าเรามีความสามารถพัฒนาพื้นที่ให้มีสินค้ามากพอไหมความเสี่ยงการลงทุนอยู่ที่ตัวนี้ครับเขาจะมาไหม
0: เราสอดคล้องกับภาคเอกชนที่ทำธุรกิจโลจิสติกส์นะครับที่มองการลงทุนต้องดูเรื่องของความคุ้มค่าเป็นหลักโดยเฉพาะต้องมีการประเมินว่าจะมีลูกค้าที่มาใช้บริการจริงหรือไม่หรือจะสามารถแข่งขันดึงลูกค้าจากทั้งสิงคโปร์มาเลเซียหรือจีนได้แค่ไหนหัวใจสำคัญของธุรกิจโลจิสติกส์ก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพทั้งด้านของการลดต้นทุนและการเพิ่มความรวดเร็วในการขนส่งนะครับหากสามารถลดเวลาขนส่งได้เพียงไม่กี่วันแต่ว่าต้นทุนในการแข่งขันไม่สามารถสู้คู่แข่งได้นี่อาจจะต้องประเมินความคุ้มค่าให้รอบด้านครับ
2: เรื่องประสิทธิภาพหรือเปล่าต้นทุนหรือเปล่าอันนี้ดูเรื่องต้นทุนเนี่ยก็ต้องนั่งดูว่าการที่เราเอาเรือมาลงแล้วก็ lift on lift off นะฮะแล้วเรือมาถ้าเป็นเรือลำใหญ่เขาก็ไม่ได้อยากจะจอดก็ต้องเอาเรือลำเล็กมาเทียบกับเรือลำเล็กกับเรือลำใหญ่เรือลำไหนถูกกว่ากันมีสินค้าไหมใช่ไหมฮะตรงนี้ต้องดูเรื่องถ้าถามผมนะดูจากอย่าเพิ่งคิดว่าไปลงทุนเท่าไหร่เลยดูว่าสินค้ามาจริงหรือเปล่าตรงนี้ต้องคอนเฟิร์มดีๆ
0: โครงการขนาดใหญ่ที่ใช้เงินลงทุนสูงนะครับนี่อาจทำให้ไทยจะต้องพึ่งพาต่างชาติในการร่วมลงทุนศาสตราจารย์กิตติคุณสุรชาติบำรุงสุขผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและภูมิรัฐศาสตร์เตือนให้ตระหนักถึงความสำคัญของเส้นทางทางทะเลโดยเฉพาะการเชื่อมทั้งสองฝั่งมหาสมุทรเข้าด้วยกันนะครับจะต้องคำนึงถึงสมดุลทางภูมิรัฐศาสตร์การให้สิทธิประโยชน์กับต่างชาติที่มาลงทุนโดยเฉพาะถ้าเป็นทุนจากชาติมหาอำนาจครับนักวิชาการยังเสนอนะครับว่าไหนๆรัฐบาลจะมีการศึกษาหรือว่าทบทวนอยู่แล้วก็ควรที่จะกำหนดยุทธศาสตร์ใหม่แทนที่จะนำโครงการลงทุนขนาดใหญ่ลงไปในพื้นที่เพื่อหวังเป็นตัวตั้งให้เกิดการพัฒนาในพื้นที่โดยรอบเปลี่ยนเป็นการกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ให้ชัดเจนก่อนนะครับแล้วจึงวางโครงการขนส่งหรือว่าเมกะโปรเจกต์ขนาดใหญ่ลงไปในพื้นที่ซึ่งคุณพิมพิมลคุณพึ่งนภาครับถ้ามีการดูข้อมูลในพื้นที่ก่อนหรือว่าเข้าไปศึกษาจริงๆโดยอาศัยตัวความต้องการของพื้นที่เป็นตัวตั้งนี่อาจจะทำให้โครงการขนาดใหญ่ที่ลงไปอาจจะได้แรงหนุนหรือว่าเป็นประโยชน์กับคนในพื้นที่มากกว่านี้ครับ
3: ค่ะขอบคุณคุณนิติเทพ
4: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะสิ้นสุดการลงทะเบียนรถพุ่มพวงที่จะขายสินค้าราคาประหยัดในโครงการไทยช่วยไทยไปแล้วนะคะแต่ว่าหลายๆปัญหานั้นยังตามมาอยู่ค่ะรถพุ่มพวงบางคันในจังหวัดตรังนะคะเขาบอกว่าเขาไม่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยเพราะว่าอาจจะให้ไปรับสินค้าธงฟ้ามาขายทีนี้ก็กลัวว่ามันจะมีกำหนดให้ไปรับของและส่วนใหญ่เป็นของใช้ในครัวเรือนเพื่อไปบวกกำไรเพิ่มเอาเองกลัวว่าถ้าเพิ่มราคามากเกินไปจะกระทบกับลูกค้าค่ะ
5: ลูกค้าเราจะไม่เอามาเปรียบลูกค้าคือว่าอยากจะขายของปริมาณหรือว่าคุณภาพ ไม่คุ้มเกิน
6: ของเราตามแนวทางของเราที่เราทำมาก็เลยแบบไม่อยากจะร่วมใช่ไหม
5: เดี๋ยวโปรห้าเขาตั้งราคาแค่นี้เราก็ต้องมาขายราคาเท่าที่เขาตั้งเราก็ลำบากแต่เราอยากให้ลูกค้าได้กินของราคาดีราคาไม่สูงมากเลยเนี่ย
6: ใช่ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวพอเขาคือเขาตั้งราคามาแล้วมันอาจจะ
5: ใช่บางทีเราก็อยากจะช่วยลูกค้าแต่ว่าพอลูกค้าบอกว่าราคาทำไมมันสูงขึ้นอะไรพวกนี้เราก็ปรับตรงนั้น
4: นั่นเป็นความกังวลบางส่วนนะคะแต่สำหรับรถพุ่มพวงเร่ขายของในจังหวัดมหาสารคามหลายคนก็ยังตระเวนขายในชุมชนปกติหลังจากที่ไปลงทะเบียนแล้วกับโครงการไทยช่วยไทยที่รัฐช่วยเหลือค่าน้ำมันแบ่งเบาภาระให้กับผู้ที่เร่ขายของนะคะโดยกลุ่มที่มีอาชีพรถพุ่มพวงบอกว่าทำให้สามารถช่วยแบ่งเบาค่าน้ำมันได้แต่ก็จะเป็นการช่วยระยะสั้นขณะเดียวกันยังอยากให้รัฐไปชี้แจงรายละเอียดต่างๆนะคะเพราะกังวลว่าจะไม่ได้ตอบโจทย์ลูกค้าที่ปกติสินค้าที่นำมาขายส่วนใหญ่เป็นของสดค่ะ
7: ก็ไม่รู้อะค่ะว่ามันคืออะไรถ้าเป็นของแห้งพวกข้าวสารพวกอะไรมันไม่สามารถจะขายได้ตามหมู่บ้านเพราะว่าชาวบ้านเป็นเกษตรกรทั้งหมดอยู่แล้วค่ะก็มีบัตรจากข้างในมาอีกก็เดือนละ1ครั้งมันก็จะไม่ช่วยตรงนี้เราได้ใช่ค่ะเพราะว่าส่วนมากเราเป็นของกินประจำวันอยู่แล้วค่ะ
8: ก็เดินทางก็ไปรับ
7: ใช่ค่ะไปรับทุกวันค่ะ
8: ม
7: ัน
8: ก็ไม่ค
7: ุ้
8: ม
7: ใช่ค่ะมันไม่คุ้มค่ะมันไม่คุ้มอยู่แล้วเพราะว่าอาทิตย์นึงน้ำมัน500บาทก็ขี่ไม่ได้ถึง3วันแล้วค่ะ
4: สำหรับการเปิดให้ลงทะเบียนกลุ่มผู้มีอาชีพรถพุ่มพวงรับเงินสนับสนุนค่าน้ำมัน 1,500 ถึง 3,000 บาทในจังหวัดบุรีรัมย์มีคนสนใจจำนวนมากแล้วก็เกินโควต้านะคะคือรับ100คนแต่ลงทะเบียนกว่า200คนตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจคุณสมบัติผู้ที่ผ่านเกณฑ์หลังจากนั้นถึงจะโอนเงินเข้าบัญชีและให้บริการ12พฤษภาคมค่ะ
3: ช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬากับคุณไพฑูรย์ค่ะ

0: สวัสดีครับกีฬาเที่ยงนี้ครับไปดูผลงานของแข้งสาวไทยชุด U17 ที่แพ้จีนไปขาดลอยถึง0-6แม้จะยังได้สิทธิ์ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในศึกชิงแชมป์เอเชียแต่ต้องเจองานหนักกับเกมชิงตั๋วฟุตบอลโลกครับฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่ประเทศจีนครับทีมไทยลงเตะนัดสุดท้ายของกลุ่ม A พบกับจีนเจ้าภาพซึ่งไทยที่ก่อนลงสนามรั้งอันดับ2จากผลงานชนะ1เสมอ1ต้องการอีกเพียงแค่คะแนนเดียวเท่านั้นเพื่อการันตีการผ่านรอบโดยอัตโนมัติแต่ว่าทีมไทยครับมาพลาดท่าโดนสาวจีนยิงนำห่างไปก่อนถึง3ลูกในช่วงครึ่งแรกจากนั้นในช่วงครึ่งหลังไทยทำประตูตีตื้นไม่ได้มาโดนยิงเพิ่มอีก3ลูกส่งผลให้ไทยแพ้จีนไปขาดลอยถึง0-6และจากผลอีกคู่ครับที่เวียดนามเฉือนชนะเมียนมา2-1ทำให้ไทยจบอันดับ3ของกลุ่มเป็นรองเวียดนามเรื่องประตูได้เสียแต่ยังผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายครับในฐานะทีมอันดับ3ที่มีผลงานดีที่สุดซึ่งไทยจะเข้าไปรอเจอกับแชมป์ของกลุ่ม C ซึ่งมีโอกาสสูงที่จะเป็นเกาหลีเหนือที่มีดีกรีเป็นแชมป์โลกบอลหญิง U17 มาแล้วถึง4สมัยทำให้ไทยต้องลุ้นหนักครับเพราะว่าหากผ่านก็ถึงรอบรองชนะเลิศรายการนี้ได้จะได้สิทธิ์ไป1ใน4ของตัวแทนทวีปครับไปแข่งขันฟุตบอลหญิง U17 ชิงแชมป์โลกที่โมร็อกโกจะเป็นเจ้าภาพช่วงเดือนตุลาคมนี้ครับไปต่อกันที่พิธีจับสลากแบ่งสายฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่น U19 ครับซึ่งไทยดีกรีแชมป์5สมัยมีชื่ออยู่ในกลุ่ม B โดยมีคู่แข่งอย่างมาเลเซียสิงคโปร์และบรูไนสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้ครับจะแข่งขันกันที่ประเทศอินโดนีเซียช่วงระหว่างวันที่1ถึง13มิถุนายนซึ่งทีมที่เป็นแชมป์กลุ่มและทีมอันดับ2ที่มีผลงานดีที่สุดจากทั้ง3กลุ่มจะได้ผ่านเข้าไปแข่งต่อในรอบรองชนะเลิศครับไปต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่ล่าสุดสื่อไทยหลายสำนักรายงานตรงกันว่าพวกเขาบรรลุข้อตกลงครับในการคว้าตัวอิกลาสสันหรนปีกความเร็วสูงจากทีมพีทีประจวบมาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยและนับเป็นข่าวได้นักเตะใหม่รายที่2ครับทั้งที่เกมไทยลีกยังไม่ปิดฉากต่อจากในรายของโฟร์แบร์อนันต์ยอดสังวาลที่มีข่าวเตรียมเปิดตัวเป็นสมาชิกใหม่ของทีมดังจากแดนอีสานใต้ไปเมื่อวานนี้ครับ
1: อิกลาสตัดเข้าในมาเองอิกลาสโยกไปทางแคปแล้วยิงยัดใส่
0: ไปดูข่าวเช้าของฟุตบอลยุโรปกันบ้างครับเรอัลมาดริดทีมดังจากลีกสเปนเจอข่าวเช้าครับหลังจากมีข่าวว่า2นักเตะในทีมทะเลาะกันเองจนได้รับบาดเจ็บทำให้พลาดลงสนามในเกมเอลกาซิโกช่วงสุดสัปดาห์นี้ครับกลายเป็นข่าวใหญ่ไปทั่ววงการฟุตบอลยุโรปครับสำหรับข่าวเช้าของเรอัลมาดริดที่มีข่าวร้าวฉานภายในทีมโดยมีรายงานระบุว่า2นักเตะอย่างโอเลเลียงชูอาเมนีกองกลางฝรั่งเศสกับเฟเดริโกวาเวเดแนวรุกชาวอุรุกวัยมีปัญหากระทบกระทั่งกันอย่างรุนแรงตั้งแต่การฝึกซ้อมเมื่อวันพุธที่ผ่านมาจนกระทั่งเข้าสู่วันพฤหัสความสัมพันธ์ของทั้งคู่ยังไม่ดีขึ้นครับก่อนจะลุกลามบานปลายถึงขั้นลงไม้ลงมือกันในห้องแต่งตัวส่งผลให้วาเวเด้ล้มกระแทกพื้นจนศีรษะแตกและทำให้ดาวเตะรายนี้ครับจะต้องพลาดการลงช่วยทีมทำศึกเอลคลาสิโกที่จะบุกไปเยือนบาร์เซโลนาคู่ปรับตลอดกาลในคืนวันอาทิตย์นี้ขณะที่เรอัลมาดริดต้นสังกัดครับออกแถลงการต่อเรื่องดังกล่าวทันทีโดยยืนยันว่าจะเปิดทำการสอบสวนทางวินัยจากเหตุความวุ่นวายในสนามซ้อมและจะประกาศความคืบหน้าเมื่อกระบวนการสอบสวนภายในเสร็จสิ้นขณะที่วาเวเด้เองก็โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียยืนยันว่าตัวเขามีปากเสียงกับชูอาเมนีจริงแต่ไม่รุนแรงถึงขั้นลงไม้ลงมือส่วนเรื่องที่ตัวเขาได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะนั้นเป็นเพราะเผลอเดินชนโต๊ะเท่านั้นเองครับปิดท้ายกันที่ความเคลื่อนไหวในฟุตบอลโลกครับล่าสุดชากิราศิลปินหญิงชื่อดังชาวโคลอมเบียโพสต์คลิปเปิดตัวเพลงใหม่ของเธอที่จะถูกใช้เป็นเพลงประจำการแข่งขันในศึกเวิลด์คัพช่วงกลางปีนี้ซึ่งเป็นผลงานที่เธอครับทำร่วมกับบูน่าบอยศิลปินชาวไนจีเรียโดยใช้ชื่อเพลงว่าใดๆซึ่งจะมีกำหนดปล่อยเพลงเวอร์ชันเต็มครับในวันที่14พฤษภาคมสำหรับชากิราเองก็ถือเป็นศิลปินขาประจำของการแข่งขันฟุตบอลโลกซึ่งนอกจากผลงานเพลงวาก้าวาก้าครับเพลงประจำการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2010ที่แอฟริกาใต้ซึ่งฮิตติดหูคอบอลไปทั่วโลกแล้วชากิราเองก็เคยขึ้นแสดงในงานพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลโลกที่เยอรมนีในปี2006รวมไปถึงพิธีปิดฟุตบอลโลกที่บราซิลในปี2014อีกด้วยครับแอคชั่นทูเดย์วันนี้ครับไปดูคริสเตียโนโรนัลโดทำประตูในฟุตบอลลีกซาอุดิอาระเบียเป็นลูกที่100ครับช่วยให้สโมสรอัลนาเซอร์ต้นสังกัดเอาชนะเอาฉบับไป4-2เมื่อคืนที่ผ่านมาหมดเวลาของข่าวกีฬาแล้วลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: sweeping it wide into the space for Mane. Mane, Ronaldo! 100! Cristiano Ronaldo! And talk about quality moments, quality players need that one chance. Cristiano Ronaldo.
1: Well, there's no doubt who's the number one here.
2: ขอบคุณคุณไพฑูรย์ค่ะ
3: ขอบคุณค่ะไปดูความคืบหน้าของการตรวจสอบสถานรับเลี้ยงเด็กบนเกาะพะงันนะคะที่ก่อนหน้านี้มีการเข้าไปตรวจสอบพบว่ามีเด็กต่างชาตินับร้อยคนและผู้ดูแลก็เป็นต่างชาติล่าสุดถูกสั่งหยุดดำเนินการจนกว่าจะขออนุญาตถูกต้องโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจังกฤตฝั่งชลจิตกับเจ้าหน้าที่ผม.ไปตรวจสอบอีกครั้งนึงนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้พบว่าเปิดการเรียนการสอนโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็เปิดเป็นสถานที่รับเลี้ยงเด็ก18คนแต่ว่าเลี้ยงเด็กเกินกว่าจำนวนขออนุญาตไว้และมีชาวต่างชาติเป็นครูพี่เลี้ยง6คนไม่มีใบอนุญาตการลงพื้นที่ล่าสุดนั้นไม่มีการจัดการเรียนการสอนก็มีเพียงแรงงานข้ามชาติที่เป็นพนักงานโรงเรียนผู้จัดการและเจ้าของโรงเรียนโดยดำเนินการในรูปแบบบริษัทมีผู้ถือหุ้น4คนชาวไทย2คนอิหร่าน2คนเด็กทั้งหมดเกือบทั้งหมดค่ะเป็นชาวอิสราเอลจากการพูดคุยกับหนึ่งในกรรมการบริษัทนะคะก็มีการกำชับให้ดำเนินการอย่างถูกต้องและระหว่างนี้ต้องหยุดดำเนินการชั่วคราวจนกว่าจะได้รับใบอนุญาตนางประทุมทิพย์พยายามอธิบายว่าโรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการขอขยายจำนวนเด็กเพิ่มเติมจาก18เป็น70ระหว่างนี้ผู้ปกครองขอให้ดูแลเด็กไปพลางๆก่อนนะคะจนกระทั่งมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบส่วนครูชาวต่างชาติ6คนพบว่าเข้าประเทศด้วยวีซ่านักท่องเที่ยวมีการเพิกถอนวีซ่าไปแล้ว4คนค่ะ
4: นะครับกลุ่มที่ฟรีวีซ่านะครับแล้วก็เข้ามาอยู่ในประเทศนะครับแล้วก็เข้ามาทำงานแอบทำงานผิดกฎหมายนะครับในกรณีไม่มีใบอนุญาตทำงานนะครับกลุ่มนี้นะครับเมื่อพิสูจน์แล้วว่านะครับคนต่างด้าวกลุ่มนี้กระทำความผิดนะครับทางตรวจคนเข้าเมืองนะครับก็จะเพิกถอนวีซ่าและลงแบ็คลิสต์ในประเทศทุกราย
3: รองผู้ว่าราชการจังหวัดบอกว่าการตรวจสอบพบผู้ปกครองที่นำลูกหลานมาเรียนเป็นนักท่องเที่ยวทั้งระยะสั้นและระยะยาวและมีจำนวนไม่มากส่วนการที่มีชาวต่างชาติมาทำผิดกฎหมายก็สั่งการให้ร่วมตรวจสอบและดำเนินการให้ถึงที่สุดค่ะ
5: สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยโดยกฎหมายของประเทศเราเองซึ่งเราเป็นประเทศเสรีเราเชิญชวนนักท่องเที่ยวแล้วก็นักลงทุนต่างประเทศเข้ามาภายใต้ข้อจำกัดข้อกฎหมายที่เราเปิดให้เนี่ยผมเชื่อว่าสถานการณ์ณปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเราโดยรัฐบาลและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระดับจังหวัดพื้นที่หรือระดับรัฐบาลเองก็สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้ครับ
3: ผู้นำท้องถิ่นได้สะท้อนเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์นะคะกระทบกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไม่มีนักลงทุนเข้าพื้นที่จะทำให้มีปัญหาบนเกาะพะงันรายได้ของคนท้องถิ่นลดลงซึ่งข้อมูลจากตม.รายงานว่าตอนนี้ชาวต่างชาติมามีกว่า 4,000 คนต่อวันมีชาวอิสราเอลประมาณ 1,000 คนค่ะ
2: วันนี้แทบทุกภาคมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะติดตามกันต่อจากคุณธนวรรณค่ะ

0: สวัสดีค่ะสภาพอากาศนับจากนี้ไปจนถึงวันเสาร์นะคะทุกภาคก็จะมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะทั้งในบริเวณกรุงเทพปริมณฑลและกับอีก56จังหวัดทั่วประเทศค่ะในขณะที่เกิดฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงนะคะก็ขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างรวมทั้งแผ่นป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะคะนอกจากนี้ก็ให้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักกันไปด้วยค่ะรวมไปถึงฝนที่ตกสะสมอาจจะส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะคะสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแกร่งให้กับไม้ผลและป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงไว้ด้วยค่ะโดยปัจจัยหลักๆที่ทำให้เกิดฝนตกหนักในช่วงนี้นะคะนั่นก็เป็นเพราะว่ามวลอากาศเย็นระลอกใหม่จากประเทศจีนนั้นได้แผ่เข้ามาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานแล้วนะคะประกอบกับช่วงนี้มีกระแสลมใต้และก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำเอาความชื้นเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนยังมีสภาพอากาศร้อนค่ะจึงส่งผลให้ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานแล้วก็ด้านฝั่งตะวันออกของภาคเหนือนะคะช่วงนี้จะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มมากขึ้นมีลมกระโชกแรงแล้วก็มีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางแห่งและช่วงนี้เรามาดูอากาศรายภาครวมไปถึงข้อแนะนำสำหรับเกษตรกรในสัปดาห์นี้กันต่อค่ะภาคเหนือยังมีอากาศร้อนและมีฝนฟ้าคะนอง 40-60% ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนมีฝนฟ้าคะนอง 40-60% ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางจะมีอากาศร้อนมีฝนฟ้าคะนอง 30-40% ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 40-60% ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและจะมีฝนตกหนักบางแห่งปิดท้ายภาคใต้มีฝนฟ้าคะนอง 40-60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งและกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในช่วงข่าวค่ำไทย PBS สวัสดีค่ะ
1: ทั้งหมดคือจับตาสถานการณ์ค่ะช่วงนี้คุณพึ่งนภาดิฉันพิมพ์พิมลพร้อมทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สิ่งใหม่ๆเติมความสุขใจและความหวังกับรายการพิเศษวันพืชมงคล13พฤษภาคม7นาฬิกาการ์ตูนสร้างสรรค์จินตนาการช้อนแกะซ่าจอมสนและไดโนเด็ก8นาฬิกามรดกแห่งจิตวิญญาณที่เล่าเรื่องผ่านทุกลวดลายไทยศิลป์8นาฬิกา20นาทีถ่ายทอดสดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ10นาฬิกา5นาทีการยืนหยัดสู่ความแข็งแกร่งท่ามกลางธรรมชาติที่เปลี่ยนไปสารคดีชีวิตแสนแกร่งของสนสกอต 11:05 น.สัมผัสชีวิตผู้คนที่ผูกพันกับผืนน้ำที่อ่าวอุดมกับเปอร์สุวิกรมยินดีที่ได้รู้จัก 13:00 น.เทปบันทึกภาพคอนเสิร์ตท่วงทำนองแห่งอัศวินภาพยนตร์บทเพลงที่ปลุกความทรงจำให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง 14:05 น.วันพืชมงคลคืออะไรและพ.ศ.กับค.ศ.ต่างกันอย่างไรพีวิวมีคำตอบสังคมสนุกคิด 14:30 น.การส่งออกกล้วยไทยไปญี่ปุ่นทำวันนี้รวยวันนี้ดูให้รู้ 15:05 น.ปลาแป้งแดงภูมิปัญญาการถนอมอาหารพื้นบ้านจังหวัดสงขลาแดนกินดอง 15:30 น.หอยแครงหอยแพงเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรจานนี้มีเรื่องโลกอย่าพลาดทุกรายการดีทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูย้อนหลังที่เว็บไซต์ไทย PBS
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วโอ้พระทูลกระหม่อมแก้วแห่งปวงข้าสะเทือนดินสะท้านดาวหนาวน้ำตาทุกหย่อมหญ้าโศกาลัยใจร้าวรานกราบแทบพระบาทพระพันปีหลวงใจทุกดวงทุกหม่นเศร้ามหาศาลตุลาคมแผ่วลมหนาวอีกยาวนานร้าวดวงมารสุดอาลัยแม่แผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมีได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตรงประเด็นเที่ยงวันช่วงเวลาของความแอคทีฟวันนี้อยู่กับผมรุ่งโรจน์สมบูรณ์เก่าครับพิพัฒน์โชว์วิสัยทัศน์เวทีระดับภูมิภาคย้ำยกระดับระบบรางไทยเชื่อมภูมิภาคผลักดันแลนด์บริดจ์พลิกโฉมประเทศขณะหลายฝ่ายสะท้อนยุทธศาสตร์ยังไม่ชัดเสี่ยงไม่คุ้มทุนย้อนดูการจ้างงานพื้นที่ EEC ก่อนเดินหน้าแลนด์บริดจ์ที่ตั้งเป้าจะสร้างงาน 200,000 อัตราเมื่อพบข้อมูลแรงงานไทยส่วนใหญ่ในพื้นที่ EEC อาจไม่ใช่คนในพื้นที่เครือข่าย P-Move 18จังหวัดยื่น3ข้อเรียกร้องผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดค้านยกเลิกระเบียบว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชนหากไร้คำตอบใน7วันเตรียมยกระดับการเคลื่อนไหวคุณผู้ชมครับยังคงยืนยันที่จะเดินหน้านะครับสำหรับโครงการแลนด์บริดจ์เมื่อวานนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายพิพัฒน์รัชกิจประการก็ย้ำระหว่างการขึ้นเวทีเอเชียแปซิฟิกเรล2026นะครับว่าจะเดินหน้ายกระดับระบบรางไทยเชื่อมภูมิภาคซึ่งหนึ่งในนั้นมีเรื่องสำคัญก็คือเรื่องของแลนด์บริดจ์เชื่อมอ่าวไทยอันดามันรวมอยู่ด้วยครับคุณผู้ชมครับโครงการแลนด์บริดจ์ถูกนำไปประกาศเป็นวิสัยทัศน์บนเวทีระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเรล2026นะครับซึ่งนายพิพัฒน์ย้ำว่าระบบรางเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศภายใต้นโยบายรัฐบาลที่มุ่งผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางคมนาคมและโลจิสติกของอาเซียนซึ่งนอกจากจะขยายรถไฟทางคู่รถไฟความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศพร้อมกับยกระดับรถไฟฟ้าเมืองแล้วนะครับก็ย้ำอีกว่าจะดันโครงการแลนด์บริดจ์เชื่อมอ่าวไทยอันดามันนะครับเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกพลิกโฉมประเทศครับแต่อย่างที่ทราบกันนะครับคุณผู้ชมว่ามีหลายฝ่ายที่เวลานี้ก็มีทั้งเสียงในการคัดค้านออกมาด้วยเหมือนกันนะครับก็เลยทำให้หลายฝ่ายเนี่ยมีการจัดเวทีเสวนานะครับแล้วก็ตั้งเรื่องของภาควิชาการภาคธุรกิจเข้ามาร่วมกันสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นควบคู่ไปกับตอนนี้ที่นายกรัฐมนตรีได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาโครงการใน90วันครับคุณผู้ชมครับในงานเสวนาวิชาการแลนด์บริดจ์มุมมองรอบด้านเพื่ออนาคตขนส่งและโลจิสติกไทยจัดโดยสถาบันการขนส่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการผลักดันโครงการแลนด์บริดจ์ของรัฐบาลนะครับโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งและโลจิสติกมองว่าโครงการแลนด์บริดจ์ที่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือว่าสนขได้มีการศึกษาเอาไว้เป็นการออกแบบท่าเรือและรูปแบบการขนส่งเพื่อที่จะรองรับสินค้าที่เป็นตู้คอนเทนเนอร์เท่านั้นซึ่งในทางปฏิบัตินะครับการขนส่งสินค้าจะมีหลากหลายรูปแบบนอกจากนี้สนขยังออกแบบโครงการเพื่อรองรับการยกตู้คอนเทนเนอร์จากต่างประเทศถึง78%ขณะที่สัดส่วนการขนส่งตู้สินค้าในประเทศกลับมีเพียง20%เท่านั้นครับซึ่งเป็นความเสี่ยงที่จะต้องประเมินความคุ้มค่าในเชิงพาณิชย์และศักยภาพในการดึงบริษัทต่างชาตินำตู้สินค้าผ่านทางเส้นทางนี้ครับทางด้านรองศาสตราจารย์สมพงษ์ยังกล่าวอีกนะครับว่ารัฐบาลควรกำหนดยุทธศาสตร์ใหม่แทนที่จะนำโครงการขนส่งขนาดใหญ่ลงไปในพื้นที่เพื่อเป็นตัวตั้งหวังให้เกิดการพัฒนาในพื้นที่โดยรอบเปลี่ยนเป็นการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ให้ชัดเจนก่อนแล้วจึงค่อยวางโครงการขนส่งให้สอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่น่าจะเกิดประโยชน์มากกว่าครับขณะที่ภาคประชาชนประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมบริษัท SCG นะครับ JWD Logistics มองว่าการลงทุนต้องประเมินว่าลูกค้าจะมาใช้บริการจริงหรือไม่หรือสามารถดึงลูกค้าจากสิงคโปร์มาเลเซียหรือว่าจีนเข้ามาได้หรือเปล่าเพราะหัวใจสำคัญของธุรกิจโลจิสติกก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพนะครับทั้งการลดต้นทุนและเพิ่มความรวดเร็วในการขนส่งส่วนผลการศึกษาที่อ้างว่าโครงการนี้จะช่วยลดระยะเวลาในการขนส่งทางเรือได้ประมาณ3วันเรื่องนี้อาจไม่ใช่ปัจจัยจูงใจหลักนะครับเพราะว่าการขนส่งทางเรือเป็นการเดินทางระยะยาวเป็นเดือนผู้ประกอบการอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับเวลาที่ลดลงเพียงไม่กี่วันหากต้นทุนไม่สามารถแข่งขันได้ครับ
1: ตอบโจทย์เรื่องประสิทธิภาพหรือเปล่าต้นทุน หรือเปล่าอันนี้ดูเรื่องต้นทุนเนี่ยก็ต้องนั่งดูว่าการที่เราเอาเรือมาลงแล้วก็ lift on lift off นะฮะแล้วเรือมาถ้าเป็นเรือลำใหญ่เขาก็ไม่ได้อยากจะจอดก็ต้องเอาเรือลำเล็กมาเทียบกับเรือลำเล็กกับเรือลำใหญ่เรือลำไหนถูกกว่ากันมีสินค้าไหมใช่ไหมฮะตรงนี้ต้องดูเรื่องถ้าถามผมนะดูจากอย่าเพิ่งคิดว่าไปลงทุนเท่าไหร่เลยดูว่าสินค้ามาจริงหรือเปล่าตรงนี้ต้องคอนเฟิร์มดีๆ
0: ในบันยังกล่าวอีกนะครับว่าหากภาครัฐจะเดินหน้าโครงการแลนด์บริดจ์จริงภาคเอกชนก็พร้อมที่จะสนับสนุนและก็จะพยายามใช้ประโยชน์จากโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยมองว่าอาจเป็นอีกช่องทางในการสำรองช่วงเกิดปัญหาวิกฤตรวมถึงอาจต่อยอดเชื่อมระบบรางไปยังท่าเรือฝั่งระนองหรือว่าภาคใต้เพื่อเพิ่มทางเลือกด้านโลจิสติกนอกจากนี้ก็ยังมองด้วยนะครับว่าความคุ้มทุนของภาครัฐกับภาคเอกชนนั้นมีความแตกต่างกันเพราะภาครัฐอาจคำนึงถึงประโยชน์ด้านความมั่นคงการลดความเสี่ยงหรือว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจภูมิภาคเพิ่มเติมจากผลตอบแทนทางการเงินในบรรย้ำด้วยนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นการขนส่งผ่านทางด่วนมอเตอร์เวย์หรือว่าระบบรางสุดท้ายผู้ประกอบการจะเลือกวิธีที่ตอบโจทย์ด้านต้นทุนความรวดเร็วความสม่ำเสมอและความน่าเชื่อถือมากที่สุดโดยย้ำนะครับว่าแลนด์บริดจ์จะต้องศึกษาความเป็นไปได้อย่างรอบด้านทั้งเรื่องของปริมาณผู้ใช้งานจริงและศักยภาพในการแข่งขันกับประเทศคู่แข่งในภูมิภาคก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนในระยะยาวครับส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับทางเอ็นลอว์เวลานี้ก็เปิดช่องทางออนไลน์ให้ประชาชนทั่วประเทศร่วมลงชื่อคัดค้านร่างพรบ SEC และโครงการแลนด์บริดจ์ชุมพรระนองนะครับตอนนี้ผ่านมาแล้ว5วันมีผู้ร่วมลงชื่อเกือบแสนรายชื่อครับคุณผู้ชมครับมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมหรือเอ็นลอว์เปิดเว็บไซต์ให้ประชาชนไปร่วมลงชื่อคัดค้านร่างกฎหมาย SEC และโครงการแลนด์บริดจ์นะครับโดยเปิดรับรายชื่อผ่านเว็บไซต์ Stop SEC Act and Land Bridge นะครับถึงวันที่30มิถุนายนนี้ตั้งเป้าเอาไว้อยู่ที่ 50,000 รายชื่อด้วยกันเพื่อที่จะนำไปประกอบเอกสารแล้วก็ยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาลรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยคุณสุภาพรมาลัยลอยผู้จัดการเอ็นลอระบุว่าการลงชื่อในครั้งนี้ต้องการที่จะแสดงให้เห็นต่อความกังวลของโครงการแลนด์บริดจ์ไม่ได้จำกัดเฉพาะคนในพื้นที่ภาคใต้แต่ว่ามีประชาชนจากหลายจังหวัดที่เข้ามาร่วมแสดงจุดยืนด้วยนั่นเองนะครับเรื่องนี้ทีมข่าวของเราก็ตรวจสอบไปที่เว็บไซต์ที่เปิดให้ลงทะเบียนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมพบว่ามีประชาชนร่วมลงชื่อไปแล้วกว่า 99,174 รายชื่อนอกจากนี้ในเว็บไซต์ก็ยังมีเนื้อหาที่ประกอบเกี่ยวข้องกับโครงการแลนด์บริดจ์และเหตุผลทำไมถึงต้องคัดค้านเอาไว้ในเว็บไซต์ด้วยนะครับ
2: บุคคลหรือผู้ที่มาบอกว่าไม่คุ้มพวกท่านได้ศึกษาดีแล้วหรือยังที่สำคัญถ้าเราสามารถสร้างท่าเรือทั้งสองฝั่งมหาสมุทรได้คือมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิกเราจะมีอาชีพเพิ่มขึ้นอีกหลายๆอาชีพเราจะมีการสร้างงานเพิ่มขึ้นอีกเป็นแสนอัตรา
3: คนในพื้นที่ที่ประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมหรือว่าศักยภาพของพื้นที่เขาอาจจะต้องถูกโยกย้ายออกไปจากพื้นที่ด้วยอันนี้คือการพลิกโฉมโซนภาคใต้อย่างน้อย4จังหวัดนี้ซึ่งมันไม่จบแค่4จังหวัดแน
0: ่ๆในส่วนของภาครัฐก็ยืนยันนะครับว่าโครงการนี้มีความคุ้มค่าและก็ขอให้รอการศึกษาของคณะกรรมการชุดที่มีนายเอกนิติทันประกาศนะครับเป็นประธานเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นและก็ตอบข้อกังวลต่างๆด้วยแต่ว่าเรื่องนี้ครับคุณอนุสาก่อนหน้านี้อาจจะมีหลายคนที่แสดงข้อมูลความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นจากโครงการนี้ด้วยแต่อีกมุมนึงก็มีคนมองด้วยเหมือนกันเรื่องของความคุ้มค่าเรื่องของการจ้างแรงงานในประเทศก่อนหน้านี้โอ้โหมีการประกาศนะฮะว่าจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นเป็นหลักแสนคนเลยทีเดียวแต่ก็มีคนมองย้อนไปถึงโครงการก่อนหน้านี้นะครับก็คือ EEC ว่ามันจะซ้ำรอยหรือเปล่ามันจะซ้ำรอยได้ยังไงครับโครงการนี้
4: ค่ะคุณรุ่งโรจน์คะต้องบอกว่าแลนด์บริดจ์เนี่ยถูกผลักดันมาควบคู่กับกฎหมาย SEC นะคะซึ่งไม่ต่างจากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจที่ภาคตะวันออกซึ่งดำเนินการมาแล้ว7ปีค่ะก็มีกฎหมาย EEC มาด้วยเช่นเดียวกันค่ะซึ่งสิ่งนี้นะคะตอนแรกเนี่ยก็มีการประชาสัมพันธ์ค่ะคุณรุ่งโรจน์ว่าจะมีการพัฒนาเข้ามาในพื้นที่รวมถึงการจ้างงานที่จะเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ
0: คร
4: ับ ค่ะแต่ก่อนที่จะพาไปดูนะคะเรื่องของการจ้างงานสิ่งที่กังวลอย่างแรกค่ะก็คือการเข้ามาของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เนี่ยก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินในพื้นที่ค่ะนอกจากจะกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วยังคงกระทบกับพื้นที่นะคะที่มีอาชีพค่ะอย่างประมงแล้วก็เกษตรกรรมด้วยค่ะแม้ว่ารัฐบาลนะคะจะยืนยันว่าร่างพรบ SEC หรือร่างพรบระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้เป็นคนละเรื่องกับแลนด์บริดจ์แต่ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่ารายละเอียดในร่างกฎหมายนั้นเปิดทางให้เกิดการก่อสร้างโครงการง่ายขึ้นโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินค่ะโดยพื้นที่ตามร่างพรบ SEC หรือระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้นั้นก็ประกอบด้วยจังหวัดชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชค่ะล้วนเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงในหลายมิติค่ะทางด้านการเกษตรด้านประมงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวค่ะสุภาพรมาลัยลอยผู้จัดการมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมหรือเอ็นลอก็บอกว่าทั้ง3มิตินี้นะคะถือว่าเป็นรายได้หลักของคนพื้นที่ซึ่งต่างประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับฐานทรัพยากรท้องถิ่นเช่นการเกษตรที่อาศัยที่ดินค่ะน้ำอากาศที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งก็จะล้วนส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพดีค่ะหรืออย่างการประมงพื้นบ้านนะคะที่อาศัยท้องทะเลซึ่งยังคงความอุดมสมบูรณ์รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงสุขภาพที่ดึงดูดผู้คนจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ย SEC ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายหลักในการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่เนี่ยมันจะเปลี่ยนโฉมตรงนี้ไปอีกด้านนึงซึ่งฐานสำคัญที่เราเห็นก็คือการเปลี่ยนโฉมการใช้พื้นที่เนี่ยมันจะทำให้ฐานอาชีพและคุณภาพชีวิตของคนที่ประกอบอาชีพบนฐานศักยภาพพื้นที่เนี่ยต้องเปลี่ยนไปแน่ๆ1ก็คือเปลี่ยน2คือคนในพื้นที่ที่ประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมหรือว่าศักยภาพของพื้นที่เขาอาจจะต้องถูกโยกย้ายออกไปจากพื้นที่ด้วยอันนี้คือการพลิกโฉมโซนภาคใต้อย่างน้อย4จังหวัดนี้ซึ่งมันไม่จบแค่4จังหวัดแน่ๆเพราะ SDC บอกว่าขยายเพิ่มได้
4: เมื่อมีโครงการขนาดใหญ่เข้ามาค่ะคนในพื้นที่ก็อาจจะต้องถูกโยกย้ายออกจากถิ่นที่อยู่อาศัยค่ะจากการถูกเวนคืนที่ดินเพื่อไปสร้างท่าเรือแลนด์บริดจ์การสร้างแหล่งอุตสาหกรรมที่จะตามมาซึ่งแน่นอนค่ะว่าไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่4จังหวัดนำร่องเท่านั้นเพราะว่าในร่างพรบ SEC ก็ยังเปิดทางให้สามารถขยายพื้นที่เพิ่มเติมไปได้อีกในอนาคตค่ะ
0: ก่อนหน้านี้ก็ดูเหมือนว่าหลายคนที่ติดตามข่าวอยู่พอบอกว่าจะมีการจ้างงานคนในพื้นที่เนี่ยจำนวนแสนอัตราเลยทีเดียวเนี่ยหลายคนก็คิดว่าอ่ะมีทั้งเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติที่ต้องชั่งใจแล้วตอนนี้มีเรื่องของแรงงานอีกหลายคนมองว่าเอ๊ะเรื่องนี้จะจ้างได้จริงไหมหรือจำนวนเนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่ตอนนี้ดูเหมือนว่าผลสำรวจหรือว่าการสำรวจความคิดเห็นเนี่ยมันเป็นหลักแสนคนแบบนั้นจริงหรือเปล่าครับแล้วก็จะสร้างประโยชน์ได้มากขนาดนั้นหรือเปล่าครับ
4: ค่ะคุณรุ่งโรจน์คุณผู้ชมคะนอกจากแลนด์บริดจ์เนี่ยขอโทษค่ะนอกจาก SEC จะเป็นกฎหมายที่ถูกมองว่าเป็นกฎหมายที่จะเปิดทางให้เกิดการสร้างแลนด์บริดจ์ได้แล้วเนี่ยยังถูกมองว่าเป็นกฎหมายที่พยายามดึงดูดนักลงทุนเข้ามาในประเทศด้วยที่สำคัญจากรายงานของสนข.เนี่ยเขาก็ยืนยันนะคะว่าจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นถึง 280,000 อัตราเลยทีเดียวแต่สิ่งที่ระบุนี้กลับอาจจะเคยเกิดขึ้นในพื้นที่ EEC มาแล้วเช่นเดียวกันนะคะจากสิ่งที่เราเล่าไปนะคะก็จะพบว่าการลงพื้นที่ไปดูใน EEC เนี่ยก็จะพบว่าแรงงานไทยในพื้นที่เนี่ยอาจจะไม่ได้รับการจ้างงานอย่างที่เคยประชาสัมพันธ์ไว้ในช่วงแรกค่ะไปติดตามจากรายงาน
5: ไม่ถูกก็คือแต่เราก็เป็นใจที่ทำ
6: ให้จากที่เราเกิดเขตประกอบการ EEC เนี่ยคือเราคาดฝันว่าให้คนไทยในพื้นที่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วต้องเป็นแรงงานไทยที่มีงานทำนะครับไม่ต้องอพยพไปต่างพื้นที่แต่พอเราเข้าไปสัมผัสแล้วเนี่ยปรากฏว่าแรงงานเนี่ยคือจะเป็นมาจากบริษัทของตัวเองเลยไม่ว่าจะเป็นจีนเนี่ยก็จะเอาแรงงานตั้งแต่พื้นฐานไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผลิตเทคนิคเชียนเอนจิเนียร์หรือฝ่ายบริหาร ก็จะเป็นคนจีนมาเกือบทั้งหมดนะครับก็คนไทยจะเป็นสัก 5-10% ทั้งโรงงานนะครับ
4: วิศวกรไฟฟ้าวัย42ปีจากจังหวัดชลบุรีบอกเล่าถึงความรู้สึกที่เคยเชื่อว่า EEC เป็นโอกาสสำคัญของชีวิตแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือเวลานี้เขาต้องห่างภรรยาลูกและแม่เพราะต้องย้ายมาทำงานและเช่าห้องพักอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการแทนช่วงปี2561หลังโครงการ EEC เริ่มเดินหน้าเขาได้ทำงานในบริษัทข้ามชาติแห่งหนึ่งจนเติบโตเป็นหัวหน้าแผนกฝ่ายผลิตพร้อมความหวังว่าจะได้สร้างอนาคตกับครอบครัวแต่เมื่อ8เดือนที่แล้วเขาตัดสินใจลาออกเพราะสิ่งที่เขาเผชิญจากการทำงานในช่วงหลายปีมานี้ต่างจากภาพฝันที่เคยวาดไว้เมื่อถูกหัวหน้างานชาวต่างชาติกดดันใช้อำนาจเหยียดหยามไปจนถึงทำร้ายร่างกายและทำให้อับอายด้วยการใช้ปากกาเขียนใบหน้า
6: วิธีการของเราคือเราก็ร้องเรียนนะครับร้องเรียนที่ผู้บริหารสูงสุดก่อนนะครับเพื่อ

0: เทนนะครับแล้วก็ทำการฟ้องร้องนะครับที่ศาลแรงงานและก็ศาลอาญานะครับเพื่อให้เกิดการสอบสวนนะครับในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับพร้อมกับหลักฐานเพื่อเอาผิดนะครับก็หลังจากที่สู้ไปนะครับก็ศาลอาญาก็ลงตัดสินลงโทษนะครับทั้งคดีดำและคดีแดงนะก็คือผิดจริงตามที่เราฟ้องพร้อมกับหลักฐานที่เรายื่นไปนะครับเราไม่ได้รับการชดเชยจากนายจ้างนะครับก็มีแต่คือนายจ้างก็มีแต่ว่าพยายามกดขี่เราก็คือเพชเชอร์เรานะครับในสิ่งที่เราทำลงไปนะครับ
1: นี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้เห็นคำสัญญาเรื่องการจ้างงานคนไทยในพื้นที่ EEC กลายเป็นสิ่งที่หลายคนตั้งข้อสงสัย
2: แต่เขาไปคุยกับ
1: อภิสิทธิ์เหล่าลุมพุกผู้ประสานงานกลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออกสะท้อนว่าสัดส่วนการจ้างงานคนไทยเริ่มหายไปหลังจากวิกฤตโควิด-19และมีแรงงานชาวต่างชาติเข้ามาในพื้นที่มากขึ้น
3: คือเมื่อก่อนที่เห็นด้วยตาเนาะไม่ได้อ้างอิงข้อมูลจากไหน ในช่วงแรกๆครับช่วงประมาณปี6263นะครับเรื่อยมาจนถึงประมาณปี64มันเห็นด้วยตาอยู่ว่าสัดส่วนของคนที่เป็นคนไทยเนาะค่อนข้างที่จะมีจำนวนที่เห็นด้วยตาเนี่ยค่อนข้างเยอะในแต่บริษัทแต่หลังจาก 63มา64มาแล้วน่าจะเป็นช่วงโควิดนะครับก็น่าจะมีปัญหาในเรื่องของการทำงานแล้วการไม่มีออเดอร์ไม่มีงานแต่ทีนี้หลังจากพอสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติครับก็มีเกิดการจ้างงานขึ้นมาเหมือนเดิมเหมือนตามปกติภาพที่เห็นนะมันไม่ใช่เป็นพนักงานที่เป็นคนไทยที่เป็นส่วนมากเหมือนในตอนนั้นนะครับกลับกลายเป็นว่าเฮ้ยวันเนี้ยรถของบริษัทเนี่ยรถบัส2คันรถโดนมาส่งขับมาส่งปุ๊บลงรถมาเนี่ยมีแต่คนจีน
1: อีกภาพสะท้อนที่เห็นชัดเจนถึงปริมาณของแรงงานต่างชาติที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ EEC เวลานี้คือการใช้ภาษาและเงินสกุลของประเทศที่มาลงทุนในชุมชนใกล้กับโรงงาน
3: อย่างถ้าในพื้นที่ละแวกเนี้ยครับจะเป็นคอนโดเลยเนาะเขาอยู่กันเช่าเป็นคอนโดแล้วก็มีหลายที่ที่สร้างขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะรองรับกลุ่มแรงงานจีนเหล่านี้ด้วยซ้ำในโซนพื้นที่ที่เขาอาศัยอยู่ครับร้านอาหารจีนร้านค้าที่เป็นของคนจีนขึ้นภาษาจีนหมดเลยสินค้าที่เอามาขายก็เป็นของจีนมาจากจีนแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยการจับจ่ายใช้สอยสินค้าเหล่านั้นเนี่ยก็สามารถใช้ได้ใช้เงินไทยก็ได้ใช้เงินหยวนใช้เงินจีนก็ได้เหมือนกันอย่างตรง นิคมอมตะตรงนี้ครับคือชัดเจนแล้วว่ามีธนาคารของจีนมีธุรกิจมีร้านค้าที่เป็นของคนจีนเนี่ยชัดเจนเลยเรียงเป็นตับเลย

ค่ะและก็จากสิ่งที่แรงงานแล้วก็เครือข่ายสะท้อนมานะคะก็จะเห็นว่าเรื่องของแรงงานใน EEC นั้นเป็นอย่างไรและก่อนหน้านี้ค่ะดิฉันก็ได้ไปพูดคุยกับทางเลขา EEC นะคะก็บอกว่าตลอด7ปีตั้งแต่เริ่มโครงการมานั้นก็มีการจ้างงานในอัตราที่5.5% ค่ะเพิ่มขึ้นนะคะแต่เมื่อเราไปดูรายละเอียดนะคะก็พบว่าไม่มีการจำแนกค่ะว่าในโครงการ EEC นั้นจ้างคนไทยไปแล้วกี่คนจุฬาสุขมานพเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกกล่าวว่าในเชิงเศรษฐกิจนะคะโครงการนี้มีวัตถุประสงค์พยายามจะทำให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจการดึงดูดนักลงทุนเข้ามาค่ะซึ่งตั้งแต่มีการตั้ง EEC ก็พบว่าวงเงินที่เกี่ยวกับการลงทุนเฉลี่ย7ปีที่วัดจากมูลค่าการออกบัตร BOI อยู่ที่ประมาณ 1.8 ล้านล้านบาทค่ะขณะที่อัตราการจ้างงานในช่วง7ปีที่ผ่านมาตัวเลขอยู่ที่173,200

191คนค่ะโดยเฉลี่ยการเติบโตในเรื่องการจ้างงานของพื้นที่ EC อยู่ที่ปีละประมาณ 5.5% ค่ะแต่เมื่อถามว่าข้อมูลแรงงานนี้เป็นแรงงานในพื้นที่หรือแรงงานต่างชาติค่ะเลขา EC ก็บอกว่าการจ้างงานนั้นก็จะขึ้นอยู่กับความสามารถของแรงงานกับอุตสาหกรรมที่เข้ามาแล้วก็พบว่ามีประชากรแฝงอยู่

0: ในกรณีที่จะเข้ามาทำงานถ้าเราไปดูกันเนี่ยฉะนั้นหมายความว่าถ้าในเชิงเปรียบเทียบกันแรงงานโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จำเป็นต้องอาศัยคนนอกพื้นที่3จังหวัดเข้ามาทำงานนะซึ่งเป็นเรื่องปกตินะฮะในบ้านเราเพราะว่าในถึงแม้ในตัวกรุงเทพเองแรงงานที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพก็ส่วนใหญ่จะมาจากหลายๆท้องที่ขึ้นอยู่กับว่าอุตสาหกรรมอะไรจะเหมาะสมกับทักษะแรงงานของคนแต่ละอุตสาหกรรม
1: ด้านมนัสโกศลประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทยหรือสพท.ก็ตั้งข้อสังเกตว่าตัวเลขการจ้างงานที่คนไทยจะได้รับประมาณ 200,000 ที่เคยว่าไว้นั้นแต่กลับไม่ถูกจ้างเท่าที่ประชาสัมพันธ์ค่ะอาจจะเป็นไปได้2ส่วนค่ะก็คือ1นักลงทุนที่มาจากจีนก็มีการนำคนเข้ามาด้วยซึ่งปัจจุบันก็ไทยเปิดรับแรงงานเพียง4สัญชาติเท่านั้นก็คือเมียนมาลาวกัมพูชาและเวียดนามค่ะส่วนจีนนั้นยังไม่มีแต่อาจจะเป็นแรงงานทักษะตามสัดส่วนของ BOI ค่ะอันดับ2นะคะก็คือเรื่องของการย้ายสถานประกอบการไปอยู่ในพื้นที่ EEC เมื่อแรงงานไทยไม่ยอมย้ายตามเขาก็ดึงคนจากประเทศเข้ามาทำงานค่ะส่วนจากรายงานการจ้างงาน 170,000 อัตรานั้นอาจเป็นตัวเลขของแรงงานเดิมในสถานประกอบการค่ะเพราะจากการสอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไม่ได้มีตัวเลขบันทึกไว้ดังนั้นนะคะภาครัฐจะต้องดำเนินการให้หน่วยงานทำงานเชิงรุกตรวจสอบโดยเฉพาะการเก็บข้อมูลการจ้างงานค่ะ
2: ที่ผมพูดมามันก็เริ่มมานานแล้วแต่พอ EEC เข้ามามันไปโฟกัสที่ 200,000 คนนี่แหละผมก็ตามมาอยู่เพราะการจ้างงานไม่เกิดถูกไหมครับดังนั้นทำไมข่าวทั่วไปที่ลงหนังสือพิมพ์หรือผู้นำหลายคนสัมภาษณ์เนี่ย ก็ตัวเลขก็มากแต่ไม่โฟกัสว่าเท่าไหร่โรงงานไหนเพราะตัวนี้พรบข้อมูลข่าวสารที่ลงชื่อบริษัทนี่นะครับเราออกสื่อก็ป้องกันกันไม่ได้นะครับอย่างเช่นผมก็มีในเครือผมเนี่ยโยกกันไปโยกกันมาเราก็บอกชื่อบริษัทไม่ได้สิ่งเหล่านี้มันคือนโยบายต้องทำงานรัฐบาลต้องให้หน่วยงานที่กำกับทำงานเชิงลุกอย่าเชิงรับมีเรื่องแล้วค่อยตัดค่อยตามไหมนะครับเราทำงานชนรุดตรวจสอบอะไรพวกนี้นะ
1: นอกจากนี้มนัสยังบอกว่าจากการลงสำรวจในพื้นที่ก็พบว่าเด็กจบใหม่ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปวช.ปวส.ไม่สามารถมีงานทำในพื้นที่ได้ค่ะพร้อมกับมีข้อเสนอไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างอบจ.อบต.หรือเทศบาลที่เป็นผู้อนุญาตก่อตั้งโรงงานในพื้นที่สามารถออกข้อบัญญัติที่เป็นธรรมนูญค่ะกำหนดสำหรับผู้ประกอบการที่มาลงทุนได้ว่าต้องเปิดรับแรงงานคนในพื้นที่ก่อนเพื่อให้อัตราการจ้างงานคนไทยเป็นไปตามเป้าค่ะแต่ว่าปัจจุบันนั้นข้อกำหนดแบบนี้ยังไม่เกิดขึ้นทำให้มีแรงงานพลัดถิ่นไปตามจังหวัดอื่นไกลบ้านค่ะค่ะและจากภาพสะท้อนแรงงานที่เกิดขึ้นใน EEC ค่ะซึ่งนี่ก็กลายเป็นความกังวลของฝ่ายที่คัดค้าน Landbridge และ SEC นะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นภาพฝันของ Landbridge นั้นจะเป็นไปเหมือนที่ EEC เกิดขึ้นหรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ยังคงต้องติดตามกันต่อไปว่าการจ้างงานในอนาคตจะเกิดขึ้นอย่างไรคะคุณรุ่งโรจ
3: น์นี่น่าจะเป็นข้อมูลใหม่เลยนะครับคุณอรุษาว่าที่เราอ้างกันว่า EEC สามารถที่จะจ้างงานได้เป็นหลักแสนคนแต่พอไปดูจริงๆเนี่ยยังไม่สามารถจำแนกได้ชัดเจนนะฮะว่าสรุปแล้วมีคนไทยเท่าไหร่มีชาวต่างชาติเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนี่น่าสนใจว่าจะถูกนำไปเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะประชุมในการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาโครงการ Landbridge ด้วยหรือเปล่านะครับวันนี้ขอบคุณคุณอรุษามากนะครับคุณผู้ชมครับและอีกหนึ่งประเด็นที่วันนี้เครือข่ายภาคประชาชนเขาจับตากันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้เครือข่าย P-Move ครับรวม18จังหวัดทั่วประเทศด้วยกันพวกเขานัดรวมตัวกันที่ศาลากลางจังหวัดนะครับเพื่อที่จะไปแสดงเจตนารมณ์คัดค้านมติครม.ที่ยกเลิกโฉนดชุมชนพร้อมกับข้อเสนอ3ข้อด้วยกันครับคุณผู้ชมครับขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือ P-Moveยื่นหนังสือผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด18จังหวัดทั่วประเทศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับโดยส่งข้อเรียกร้องถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคัดค้านและขอให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมากรณียกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน2553พร้อมข้อเสนอ3ข้อด้วยกันครับได้แก่รัฐบาลจะต้องยุติการยกเลิกมติดังกล่าว สองคือรัฐบาลต้องเร่งเดินหน้ายกระดับการจัดการที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชนให้เป็นหนึ่งในแนวทางจัดการที่ดินตามมาตรา10วงเล็บ4ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติพ.ศ. 2562นะครับซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่1กุมภาพันธ์2500

165และสุดท้ายก็คือรัฐบาลจะต้องเปิดเจรจากับ PMOVE ภายใน7วันหากยังไร้การตอบสนองและพยายามเดินหน้ายกเลิกโฉนดชุมชนก็จะนัดชุมนุมกันอีกครั้งที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับขณะที่เว็บไซต์ของราชกิจจานุเบกษานะครับประกาศยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่ไม่เหมาะสมแก่กาลสมัย13ฉบับด้วยกันครับหนึ่งในนั้นคือระเบียบว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชนพ.ศ. 2553นี่แหละครับส่วนประเด็นการยกเลิกในครั้งนี้ยังมีความกังวลต่อชุมชนที่ขึ้นทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้400กว่าชุมชนครับว่าจะอยู่ในสถานะอย่างไรซึ่งยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนชัดๆจากรัฐบาลครับแต่หากเรามาดูที่เหตุผลครม.ในการยกเลิกชี้ประเด็นสำคัญคือเรื่องของความซ้ำซ้อนกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือว่าคทช.ซึ่งก็มีกฎหมายรองรับที่ชัดเจนกว่าซึ่งกำหนดแนวทางการกระจายการถือครองที่ดินเอาไว้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วขณะที่เครือข่าย PMOVE ก็ระบุนะครับว่าโฉนดชุมชนเป็นการถือครองกรรมสิทธิ์ร่วมที่มั่นคงและยั่งยืนกว่าเพราะอำนาจบริหารจัดการเป็นสิทธิของชุมชนต่างจากคทช.ที่การบริหารจัดการอำนาจเป็นของรัฐและสามารถดำเนินการหรือว่ายกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้นะครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ยังต้องจับตากันอีกครั้งในวันจันทร์ที่11นี้นะครับซึ่งทางภาคประชาชนก็จะมีการขอนัดหารือทางออกเกี่ยวกับเรื่องนี้กับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกนะครับที่กำกับดูแลเรื่องของนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือว่าคทช.ซึ่งหากยังไม่มีความชัดเจนครับทางภาคประชาชนก็จะนัดประชุมใหญ่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการตรงประเด็นสำหรับวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังรวมไปถึงประเด็นทางสังคมกลุ่มอื่นๆได้ผ่านช่องทางที่ขึ้นให้ด้านล่างนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะรับชมจับตารอบทิศพื้นที่ข่าวจากทุกภูมิภาคส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอสินีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมคะแม้ว่าในช่วงสัปดาห์นี้หลายพื้นที่บอกว่าฝนตกทั่วฟ้าแล้วก็ตกหนักเอาเรื่องนะคะแต่เรายังคงต้องเอาใจช่วยชาวบ้านในพื้นที่ตำบลคลองตะเกราอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะเพราะว่ายังเผชิญกับปัญหาภัยแล้งอยู่นะคะหลังจากที่ฝ่ายน้ำล้นคลองเสียยัดแห้งขอดจนไม่สามารถผลิตน้ำประปาได้หลายครัวเรือนบอกว่าไม่มีน้ำใช้มานานกว่า2สัปดาห์แล้วฝ่ายน้ำล้นคลองสียัดบ้านเทพประธานหมู่8ตำบลคลองตะเกาอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราอยู่ในสภาพที่แห้งขอดเห็นพื้นดินแตกระแหงและมีวัชพืชขึ้นปกคลุมหนาแน่นค่ะแทบไม่เหลือพื้นที่เลยสำหรับเก็บน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภคและการเกษตรผู้ใหญ่บ้านเทพประธานพร้อมกับตัวแทนชาวบ้านพาทีมข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจปัญหาชี้เห็นถึงกองดินจำนวนมากซึ่งทับถมอยู่ที่บริเวณหน้าฝายจนสูงในระดับดินเกือบเท่ากับขอบฝายทำให้ไม่สามารถเก็บน้ำได้นะคะพอไม่สามารถเก็บน้ำได้ก็ไม่มีน้ำสำหรับนำไปผลิตประปาหมู่บ้านทำให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่มีน้ำใช้สำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรมากว่า2สัปดาห์แล้วหลายครอบครัวบอกว่าต้องพึ่งพาน้ำจากบ่อบาดาลของผู้ใหญ่บ้านขณะที่บางส่วนจำเป็นต้องไปซื้อน้ำเพื่อมาบรรเทาความเดือดร้อนโดยน้ำถังขนาด100ลิตรมีค่าใช้จ่ายประมาณ130บาท
1: นี่อยู่กันกี่คนครับ
2: 5คนคร
1: ับ แล้วไม่มีน้ำใช้
2: ไม่มีต้องมาขอน้ำอยู่ว่าดี
3: เป็นรถเข็นน้ำช่วยเหลือชาวบ้านนะคะ
1: ค
3: ที่อย่างบ้านที่เขาไม่มีอุปกรณ์ที่จะมาเข็นน้ำฟรีนะคะ
1: ค
3: ก็คนที่เข็นเนี่ยเขาไม่ได้เอาอะไรมากก็คือขอค่าน้ำมัน
1: ขอค่าน้ำมัน
3: ใช่ในการที่จะเข็นน้ำไปให้
0: ตัวแทนชาวบ้านพร้อมคณะกรรมการหมู่บ้านรวมตัวกันยื่นหนังสือร้องทุกข์กับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเกราเพื่อขอให้เร่งแก้ไขปัญหาโดยเสนอให้ขุดลอกดินบริเวณหน้าฝายกักเก็บน้ำคลองสียัดซึ่งเป็นแหล่งน้ำหลักของชุมชนค่ะพร้อมกับระบุว่าก่อนหน้านี้เคยมีงบประมาณจากการทำประชาคมหมู่บ้านเพื่อดำเนินการขุดลอกแต่ว่าภายหลังถูกดึงงบประมาณกลับทำให้โครงการต้อง

0: หยุดไปชั่วคราวตอนนี้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเกราบอกว่าสั่งการให้สำนักปลัดเร่งทำหนังสือด่วนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะโครงการอ่างเก็บน้ำแควระบมสียัดและกรมชลประทานเพื่อขออนุญาตเข้าดำเนินการขุดลอกโดยเฉพาะที่บริเวณดินหน้าฝายยืนยันว่าหากได้รับการอนุญาตจะเร่งดำเนินการจัดจ้างผู้รับเหมาเข้าพื้นที่ภายใน10วันเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุด
1: กรมชลนะครับมันเป็นพื้นที่ของกรมชลนะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านทางผู้ใหญ่นะครับประชาบ้านเนี่ยก็ได้มาร้องเรียนนะครับว่าอยากจะได้ของมันคุณลอกหน้าหวายเบื้องต้นนะครับคุณลอกหน้าหวายครับนี้ก็ต้องทำเรื่องถึงกรมชลนะครับว่ากรมชลเนี่ยจะให้เราอนุญาตให้เราเข้าไปดำเนินการหรือเปล่านะครับถ้าเข้าไปถ้าให้เราก็จะได้เร่งรีบทำให้เลย
0: เบื้องต้นมีมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วนนะคะด้วยการจัดรถบรรทุกน้ำเข้าแจกจ่ายน้ำให้กับชาวบ้านไปก่อนระหว่างที่ต้องรอการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียงในช่วงวิกฤตชาวบ้านบอกว่าถ้าเรื่องนี้ยังไม่ได้รับความคืบหน้าอาจจะต้องรวมเงินกันเองค่ะเพื่อจ้างเครื่องจักรเข้าไปขุดลอกที่หน้าฝายให้สามารถกักเก็บน้ำได้ทันก่อนที่ฤดูฝนในช่วงมิถุนายนจะมาถึงในพื้นที่เดียวกันค่ะอ่างเก็บน้ำเขาละลากเหลือน้ำในอ่างเพียงแค่ 5% ของความจุเท่านั้นนะคะนั่นอาจจะไม่เพียงพอสำหรับการอุปโภคของบริโภคค่ะทำให้ชาวบ้านต้องมีการรวมตัวกันเป็นเงินส่วนตัวนี่แหละค่ะเอาไปซื้อน้ำสำหรับใช้เพื่อแก้ขัดไปก่อนคุณพรพิสิทธิ์ดานาเฟืองลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องนี้ค่ะ
2: ก็อยากจะให้ช่วยมีน้ำมีอะไรพอที่ว่าน้ำประปาเหมือนเมื่อก่อนเนาะไม่ให้แห้งแบบนี้จ้ะพอเราเปิดก๊อกมาเราก็ได้ใช้อันนี้มันแห้งไปเลยไม่มีเลยแห้งเลย
3: พื้นที่กว่า500ไร่ของอ่างเก็บน้ำเขาระลากแห้งขอดพื้นที่ส่วนใหญ่ถูกปกคลุมด้วยวัชพืชปริมาณน้ำเหลือไม่ถึง 5% ภาพนี้กำลังสะท้อนวิกฤตภัยแล้งในพื้นที่ตำบลคลองตะเกาอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราและเป็นสถานการณ์ที่รุนแรงที่สุดในรอบ10ปีฤดูแล้งทำให้น้ำในอ่างเก็บน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องแม้บางปีฝนจะตกต้องตามฤดูกาลแต่ระดับน้ำก็ไม่เคยเพิ่มจนล้นสปิลเวย
4: ์มันเกิดการแล้งแล้วฝนตกมันก็ตกไม่ตรงร่องฝนนะครับตกส่วนใหญ่ก็จะตกอยู่ในป่านะครับก็เลยไม่มีน้ำเติมเข้ามาครับเราก็ดูแนวทางกันว่าเราก็ต้องทำฝายนะครับทำฝายตรงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านะครับแล้วผันน้ำไม่เข้ามาเติมในอ่างมันนี่ได้นะครับเพราะตรงนู้นมันจะเป็นร่องน้ำนะครับถึงจะทำให้อ่างเก็บน้ำตรงนี้มีน้ำใช้
3: จากสถานการณ์น้ำที่ยืดเยื้อทำให้ผู้นำท้องถิ่นพยายามมองหาแนวทางรับมือหนึ่งในข้อเสนอคือโครงการฝายผันน้ำในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอ่างรืนัยที่มีแนวคิดผันน้ำจากร่องน้ำในพื้นที่ป่าซึ่งมักมีฝนตกมากไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ำเขาละลากเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำแต่แนวทางดังกล่าวยังต้องรอการพิจารณาอย่างรอบด้านเนื่องจากพื้นที่อยู่ในเขตอนุรักษ์ที่ต้องคำนึงถึงผลกระทบโดยรวมของระบบนิเวศ
5: คุณผู้ชมครับจุดนี้นะครับคือสปิลเวย์ของอ่างเก็บน้ำเขาละลากนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่สำคัญนะครับของคนในชุมชนพื้นที่ตำบลคลองตะเกานะครับซึ่งมีมากกว่า 1,000 ครัวเรือนที่ใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ครับทั้งการอุปโภคบริโภครวมถึงภาคการเกษตรครับแต่ว่าสภาพที่คุณผู้ชมเห็นปัจจุบันจะเห็นได้ว่าสภาพน้ำอยู่ในสภาพแห้งขอดครับจนไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้ครับ
3: อย่างทุเรียนที่แห้งเฉายืนต้นตายเป็นหลักฐานชัดเจนของการขาดแคลนน้ำเช่นเดียวกับมะเขือที่ปลูกไว้กว่า 3-4 ไร่ที่ให้ผลผลิตได้เพียงระยะสั้นก่อนจะแห้งตาย
6: สุดๆเลยจ้ะทำการเกษตรก็ไม่ได้น้ำก็ไม่มีจะใช้จ้ะ
5: แย่ไหมคร
6: ับ แย่ทุเรียนตายหมดเลยจะได้เก็บผลผลิตก็ไม่ได้เก็บ
5: ครับเห็นว่ามีขุดบ่อเป็นไงบ้างสภาพตอนนี
6: ้โอ้โหน้ำแห้งแก่งมากไม่มีจะเหลือเลยน้ำ
3: ผลกระทบไม่ได้หยุดแค่ในภาคการเกษตรเท่านั้นแต่ลุกลามไปถึงชีวิตประจำวันของผู้คนในชุมชน

0: สุพินเจ้าของบ้านคนนี้เธอบอกว่าไม่มีน้ำใช้มานานกว่า1เดือนแล้วสิ่งเดียวที่ทำได้คือซื้อน้ำมาใช้ตอนนี้ค่าใช้จ่ายสูงถึงหลักพันบาท
1: ไม่พอก็ไปซื้อมั่งเที่ยวละ130บางทีเขาก็เอา100จ้ะไปกรีดยางมาก็ไม่มีเวลาก็น้ำเนาะก็ได้ซื้อบางวันมีเวลาก็ไปเอาเองจ้ะ
2: เป็นอย่างนี้มานานหรือยังครับ
1: ก็จะเดือนแล้วจ้ะจะเดือนแล้วที่ว่าได้ซื้อน้ำ
0: สถานการณ์ในพื้นที่ต้นน้ำกำลังสะท้อนภาพเดียวกันกับอ่างเก็บน้ำคลองสียัดซึ่งรับน้ำต่อจากอ่างเก็บน้ำเขาละลากปัจจุบันมีปริมาณน้ำเพียง32ล้านลูกบาศก์เมตรจากความจุทั้งหมด420ล้านลูกบาศก์เมตรหรือปริมาณ 8% ของความจุรวมซึ่งอยู่ในระดับวิกฤต
3: ก็ถือว่าค่อนข้างจะวิกฤตนะครับคงน้ำที่ใช้การได้จริงๆก็อยู่ที่ประมาณ2ล้านส่วนอีก30ล้านก็คือเขาเรียกว่าเดสตอเรจนะครับเพื่อเก็บไว้ที่ก้นอ่างเพื่อรักษาสภาพของอ่างครับครับ
0: น้ำที่เหลืออยู่ถูกจัดสรรเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำเช่นอำเภอพนมสารคามโดยประเมินว่าอาจเพียงพอไว้ใช้อีกประมาณ1เดือนเท่านั้นวิกฤตภัยแล้งครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศและปริมาณน้ำฝนที่ไม่เป็นไปตามฤดูกาลแต่ยังชี้ให้เห็นถึงความเปราะบางของระบบการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ตลอดระยะเวลากว่า10ปีที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีความพยายามแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องแต่คำถามที่สำคัญคือแนวทางที่ดำเนินการตรงจุดกับการแก้ไขปัญหาหรือไม่พรพิสิทธิ์แดนนาเฟืองไทย PBS รายงาน
4: คุณผู้ชมคะนับตั้งแต่เกิดสงครามในตะวันออกกลางไม่ได้กระทบแค่เรื่องของพลังงานเท่านั้นค่ะแต่ยังกระทบถึงปุ๋ยที่ใช้ในภาคการเกษตรด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เกษตรกรประสบปัญหาทั้งเรื่องของราคาและความขาดแคลนค่ะนี่เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้รัฐบาลเตรียมของงบกลางวงเงิน 5-6,000 ล้านบาทเพื่อนำมาจัดซื้อปุ๋ยชีวภาพและชีวพันธุ์แจกจ่ายให้กับเกษตรกรแต่ถึงอย่างนั้นค่ะเกษตรกรเขาก็ยังมีความกังวลนะคะว่าปุ๋ยที่จะได้มาอาจจะไม่มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการนี่เป็นสภาพของต้นอ้อยของเกษตรกรในตำบลสะแก้วอำเภอเมืองกำแพงเพชรหลังจากประสบปัญหาต้นทุนการปลูกที่สูงขึ้นส่วนทางกับราคาอ้อยทำให้การตัดอ้อยส่งโรงงานครั้งล่าสุดขาดทุนไปกว่า 100,000 บาทค่ะในการปลูกอ้อยรอบใหม่ทำให้เกษตรกรต้องหยุดใส่ปุ๋ยไปก่อนเนื่องจากไม่มีเงินทุนแล้วทำได้แค่สูบน้ำเอามาเลี้ยงประคองต้นเอาไว้เท่านั้นผลที่ตามมาก็คืออ้อยโตช้ามากล่าสุดเกษตรกรต้องปรับตัวด้วยการนำปุ๋ยยูเรียมาผสมกับปุ๋ยชีวภาพเพื่อลดค่าใช้จ่ายแม้ว่าจะทำให้อ้อยเติบโตช้ากว่าการใช้ปุ๋ยเคมีสูตรเข้มข้นแบบเดิมแต่ก็เป็นแค่ทางเลือกเดียวค่ะที่พอจะประคองอาชีพให้อยู่รอดได
5: ้ถ้าเราใส่ปุ๋ยพวกยูเรียพวกสูตรมากๆเนี่ยดินเราก็จะเสียไวแต่เราก็ต้องเอาปุ๋ยตัวนี้เข้ามาช่วยเพื่อจะให้ปรับปรุงดินเราให้มันดีแต่ว่าการเจริญเติบโตมันจะช้าลงนิดนึง
2: หมายความว่าลุงกำลังจะบอกว่าลดต้นทุนคือเอาปุ๋ยยูเรียกับปุ๋ยชีวภาพมาผสมกัน
5: แล้วคือมันจะช่วยได้กันครึ่งต่อครึ่ง
2: ก็คือลดต้นทุนด้วย
5: ครับนั่นแหละฮะถึงมันจะโตช้าหน่อยก็ยังดีกว่า
4: ก่อนหน้านี้ค่ะนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าหลังจากเดินทางไปเจรจานำเข้าปุ๋ยยูเรียจากรัสเซียแม้ว่าจะได้รับการอนุมัติในหลักการแล้วนะคะแต่ว่ายังจำเป็นต้องชะลอการนำเข้าเนื่องจากติดปัญหาการส่งมอบที่ล่าช้าคาดว่ากว่าจะมาถึงไทยก็ในช่วงเดือนสิงหาคมซึ่งไม่ทันกับฤดูการเพาะปลูกทำให้ทางกระทรวงเกษตรเตรียมที่จะของบกลางวงเงิน 5-6,000 ล้านบาทไปจัดซื้อปุ๋ยชีวภาพและชีวพันธุ์แจกจ่ายให้กับเกษตรกรทั่วประเทศไปก่อนโดยเน้นไปที่พื้นที่นาข้าวและพืชสวนเพื่อช่วยลดต้นทุนลดการพึ่งพาปุ๋ยเคมีและส่งเสริมเกษตรปลอดภัยแต่นั่นก็สร้างความกังวลให้กับเกษตรกรค่ะบางส่วนยอมรับว่าไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างเช่นชาวนาบ้านปางมะฝออำเภอโกกพระจังหวัดนครสวรรค์บอกว่าร้านจำหน่ายปุ๋ยในพื้นที่แจ้งว่าปุ๋ยยูเรียเริ่มขาดตลาดส่วนที่ยังมีจำหน่ายก็มีราคาสูงนะคะกรณีที่รัฐบาลแนะนำให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์มาเสริมมองว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ไม่เป็นและเห็นว่าปุ๋ยอินทรีย์ให้ผลช้าถ้าเทียบกับปุ๋ยเคมี
6: ชีวภาพมันเป็นแบบสะสมในดินมันจะค่อยๆกระเตื้องขึ้นมาแต่ยูเรียนี่คือพอใส่ไปแล้วมันเหมือนแบบ3วันเห็นผลเลยเขียวโตไวอะไรแบบนี้เราต้องการให้มันโต

0: ไปเพื่อที่จะหนีหอยหนีอะไรทุกอย่างต่อให้ข้าวโตไว้อะรอบแรกอะเราต้องมันจำเป็นต้องใช้แต่เราไปใช้ไอชีวภาพมันก็อื่นกว่าจะขยับขึ้นมาทีละนิดละนิดอะมันช้าชีวภาพอะมันก็มีผลได้ผลนั่นแหละแต่มันเหมือนกับแบบเราใส่รอบนี้เห็นผลรอบหน้าอะไรเงี้ย
1: นายนพดลมั่นศักดิ์ผู้จัดการมูลนิธิเครือข่ายโรงเรียนชาวนานครสวรรค์ระบุว่าราคาปุ๋ยเคมีที่ปรับตัวสูงขึ้นและการขาดแคลนส่งผลกระทบกับการทำนาต่อเนื่องค่ะมีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่านโยบายส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์อาจจะยังไม่สามารถทดแทนได้ในระยะสั้นเนื่องจากปุ๋ยอินทรีย์ก็มีข้อจำกัดทั้งในเรื่องของรูปแบบและประสิทธิภาพไม่สามารถทดแทนปุ๋ยเคมีอย่างเช่นปุ๋ยโยเรียได้โดยตรงอีกทั้งยังมีความหลากหลายของสูตรรวมถึงกระบวนการผลิตค่ะทำให้เกษตรกรบางส่วนยังขาดความมั่นใจในการใช้งานโดยเฉพาะในกลุ่มที่ไม่เคยใช้มาก่อนขณะที่ปัญหาปุ๋ยปลอมในตลาดก็ยิ่งเพิ่มความกังวลให้กับเกษตรกรด้วยจึงเสนอให้ภาครัฐบริหารจัดการเชิงระบบโดยให้ข้อมูลการเพาะปลูกในแต่ละพื้นที่อย่างเช่นจำนวนสายพันธุ์ข้าวและปริมาณผลผลิตเพื่อวางแผนการตลาดล่วงหน้าพร้อมกับประสานโรงสีให้กำหนดความต้องการและราคารับซื้อที่ชัดเจนรวมถึงการแบ่งเกรดข้าวตามคุณภาพเพื่อลดปัญหาการปะปนของสายพันธุ์ที่กระทบกับมาตรฐานการส่งออกราคาปุ๋ยที่เพิ่มสูงขึ้นเกือบเท่าตัวค่ะจากกระสอบละ800กว่าบาทเพิ่มเป็น 1,450 ไปจนถึง 1,500 บาทนะคะทำให้เกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่เขาต้องหาทางออกด้วยการรวมกลุ่มกันซื้อแม่ปุ๋ยเอามาผสมใช้เองให้ตรงกับความต้องการของพืชและสภาพดินค่ะเรื่องนี้คุณพยุงศักดิ์ผิววิชัยลงพื้นที่ไปติดตาม
2: ชาวนาและหมอดินบ้านพญาชมพูตำบลชมพูอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ขุดเก็บตัวอย่างดินในนาข้าวส่งตรวจยังสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่เพื่อตรวจสอบว่าดินยังมีคุณภาพและต้องได้รับการปรับสภาพก่อนเพาะปลูกหรือไม
3: ่มีปัญหาก็มันจะเป็นดินเป็นคดเป็นดินเปรี้ยวดินอย่างเอียเปิ้นก็จะเอาอันนี้ขึ้นมาแก้ไขเอาไอ้นะอันนี้ก็ได้นมไม้เพิ่นจะเอาดินไม้มาตั้งไอ้หมอดินที่พัฒนาที่ดินเพิ่นจะกรมพัฒนาที่ดินเพิ่นจะเอามาเอาดินไม้มาฮึมาโรยในสวนดินที่มันเป็นคดเป็นด่างมันก็จะปรับสภาพได
2: ้การปรับสภาพดินเป็นหนึ่งในแนวทางการลดต้นทุนของเกษตรกรหลังราคาปุ๋ยเคมีพุ่งสูงเกือบเท่าตัวจากวิกฤตสงครามในตะวันออกกลางจากกระสอบละ800กว่าบาทเพิ่มเป็น 1,200 ถึง 1,300 บาทในเวลาเพียง2เดือนเมื่อเกษตรกรมีผลการวิเคราะห์ดินที่ชัดเจนและทราบว่าสูตรปุ๋ยที่เหมาะสมคืออะไรก็จะมีการรวมกลุ่มเพื่อสั่งซื้อแม่ปุ๋ยมาผสมใช้เองผ่านศูนย์ดินปุ๋ยประจำอำเภอแทนการซื้อปุ๋ยสูตรสำเร็จจากร้านค้าแต่ล่าสุดก็พบว่าราคาแม่ปุ๋ยทั้ง3ตัวหลักปรับตัวสูงขึ้นเกือบเท่าตัวและยังขาดแคลนอย่างหนักเกษตรกรจึงต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนแม่ปุ๋ยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
4: ถ้าซื้อก็ต้องดูแหล่งเงินของสหกรณ์ของสมาชิกเนาะไปกู้จากที่ไหนมาได้บ้างใครมีเงินส่วนตัวก็ต้องรวบรวมกันแบบนั้นแต่ถ้าภาครัฐมีปุ๋ยให้ตามที่เราต้องการแล้วมาผสมเองลดต้นทุนเนาะลดต้นทุนปุ๋ยแล้วก็เสร็จแล้วว่าจะมีค่าขนค่าอะไรเราก็รวมตัวกันจ่ายเงินค่าขนมาจากโรงงานปุ๋ยที่กรุงเทพอ่ะครับก็จะพอจะไปกันได้อยู
2: ่ปัญหาปุ๋ยแพงทำให้กรมพัฒนาที่ดินเร่งรัดทำงานเชิงรุกให้ความรู้เกษตรกรทราบถึงลักษณะดินในพื้นที่เพื่อวางแผนปรับปรุงดินและเพิ่มการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมีโดยใช้กลไกหมอดินอาสากว่า 2,000 คนในพื้นที่และตั้งเป้าลดสัดส่วนการใช้ปุ๋ยเคมีลงเหลือร้อยละ70
5: ในระยะยาวเนี่ยถ้าเกษตรกรสามารถค่อยๆลดแล้วก็ปรับการใช้ปุ๋ยลงมาเคมีอาจจะลงมาแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มอย่างที่ผมบอกมันจะช่วยในเรื่องของโครงสร้างดินด้วยนะครับพอโครงสร้างดินดีการใช้ปุ๋ยเคมีมันจะลดลงครับถ้าดินดีอย่างที่บอกว่าดินดีระบายน้ำดีระบายอากาศดีถ่ายเทดีครับ
2: ข้อมูลจากสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ระบุว่าจำนวนที่ดินในเชียงใหม่14ล้านไร่ เป็นที่ดินที่อุดมสมบูรณ์สูงเพียง 100,000 ไร่อุดมสมบูรณ์ปานกลาง3ล้านไร่และอุดมสมบูรณ์ต่ำ2ล้าน 800,000 ไร่ทางรอดของเกษตรกรในยุคปุ๋ยแพงจึงเน้นการบำรุงดินก่อนการเพาะปลูกเพราะดินที่สมบูรณ์คือหัวใจของการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตอย่างยั่งยืนพยุงศักดิ์ศรีวิชัยไทย PBS รายงาน
1: นอกจากสภาพความแห้งแล้งแล้วค่ะอากาศที่ร้อนจัดยิ่งทำให้ปัญหาเพลี้ยระบาดในนาข้าวนั้นขยายวงกว้างมากขึ้นนะคะปัญหานี้กำลังสร้างความเดือดร้อนหนักให้กับชาวนาในพื้นที่จังหวัดเชียงรายชาวนาในพื้นที่ตำบลเวียงเหนืออำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายต้องว่าจ้างโดรนเพื่อการเกษตรมาบินพ่นยาเพื่อฆ่าและไล่แมลงเพลี้ยกระโดดซึ่งกำลังแพร่ระบาดในนาข้าวนาปรังของเกษตรกรส่งผลให้ต้นข้าวในนาที่กำลังให้ผลผลิตและรอการเก็บเกี่ยวถูกกัดจนดินต้นแห้งตายเป็นบริเวณกว้างค่ะส่วนชาวนาอีกส่วนที่ข้าวพร้อมให้ผลผลิตก็กำลังเร่งเก็บเกี่ยวเพื่อลดความเสียหายแต่ว่ารายไหนที่ข้าวยังไม่แก่เต็มที่ก็จำเป็นต้องจ้างโดรนมาพ่นยาควบคุมหลายรอบเพื่อป้องกันความเสียหายไม่ให้บานปลายเพียงในชาวนาอำเภอเวียงชัยที่นาข้าวถูกเพลี้ยกระโดดกัดกินบอกว่าช่วงนี้สภาพอากาศร้อนจัดฝนทิ้งช่วงและมีหมอกควันไฟปกคลุมหนาแน่นสภาพอากาศแบบนี้แหละค่ะเพลี้ยกระโดดชอบแล้วก็ยิ่งทำให้เพลี้ยระบาดสร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรถึงทุกวันนี้ต้องแบกรับต้นทุนการทำนาทั้งเรื่องของค่าน้ำมันค่าแรงค่าปุ๋ยรวมถึงค่ายาต่างๆสูงอยู่แล้วนะคะพอมาเจอปัญหาเพลี้ยและแมลงศัตรูพืชระบาดทำให้ต้องจ้างโดรนมาบินพ่นยากำจัดถึง3รอบรอบละกว่า1,000บาทต้นทุนทุกอย่างสูงขึ้นไปหมดเลยค่ะแต่ว่าข้าวขายได้แค่กิโลกรัมละ 7-8 บาทเท่านั้นไม่รู้นะคะว่าสุดท้ายจะเหลือกำไรหรือเปล่าตอนนี้ค่ะอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาดูแลและแก้ไขปัญหาด้วย
6: ชื่อยาฮื้อเนาะ
7: ครับ
6: มันเชียงกับมัน900เน
7: า
6: ะ
7: รวมยาห่างกันตกพันไป
6: เออเลือก2รอบแต่ว่านั่นนี่นะ2รอบแต่ว่านั่นนี่ยาพรไปหําน้อยเนาะไปนั่น 1,200 นั่นนะเออว่าใจยามันหนักก็เจ้าโอมันว่าเขาเพิ่มยาหน่อย
7: ครับ
6: เพิ่มยาก็เลยกลายเป็น 1,500 หํานี
7: ่อ๋อตอนนี้ก็เลยเพิ่มมาเป็นหมื่นแล้วใครจะได้เพิ่มขึ้นมาเนาะ
6: นั่นน่ะ
7: กลายเป็นว่าภาระขึ้นมาเลยเนาะ
1: ที่ผ่านมาชาวนาต่างได้รับความเดือดร้อนทั้งจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงแพงและปุ๋ยปรับขึ้นราคาอย่างต่อเนื่องเริ่มขาดตลาดด้วยนะคะต้นทุนการไถนาที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นก็ยังถูกซ้ำเติมด้วยเพลี้ยระบาดอีกปีนี้นอกจากสอกเขาขาดทุนภาระหนี้สินยังอาจจะพอกพูนเพิ่มมากขึ้นบางส่วนกำลังคิดหนักค่ะว่าจะไปต่อดีหรือว่าพอแค่นี้เพราะว่าฝืนทำไปก็ไม่คุ้มค่ากับต้นทุนและไม่หลุดพ้นจากความยากจนค่ะคุณผู้ชมครับผลพวงจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวโดยการให้ฟรีวีซ่าอยู่ยาวได้ถึง60วันและนอกจากนี้ค่ะ60วันไม่พอยังสามารถไปขยายต่ออายุอยู่ได้อีกนะคะแนวทางนี้เปรียบเสมือนดาบสองคมนี่แหละค่ะเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งมาจับจ่ายก็ดีนะคะแต่บางส่วนค่ะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมรวมถึงใช้ช่องทางนี้กระทำผิดกฎหมายด้วยนั่นตามมาด้วยเสียงเรียกร้องขอให้ทบทวนแนวทางนี้นะคะเพื่อเป็นการคัดกรองนักท่องเที่ยวให้มีคุณภาพมากขึ้นรวมถึงเศรษฐกิจยังสามารถไปต่อได้นักท่องเที่ยวต่างชาติยังคงหลั่งไหลเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตค่ะล่าสุดนายสุรศักดิ์พันเจริญบุรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีแนวคิดในการทบทวนมาตรการฟรีวีซ่าหลังจากมีข้อเรียกร้องจากภาคส่วนต่างๆโดยอ้างถึงการที่นักท่องเที่ยวเข้ามาจากการยกเว้นฟรีวีซ่าจำนวนหนึ่งมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมและอยู่ในขั้นตอนการเสนอครม.เพื่อพิจารณาการเรียกร้องให้ทบทวนมาตรการวีซ่าเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อให้เกิดการคัดกรองนักท่องเที่ยวมากขึ้นโดยนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตให้ข้อมูลค่ะว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาไทยภายใต้สิทธิฟรีวีซ่าส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่ในไทยเฉลี่ย20วันเท่านั้นเห็นด้วยค่ะหากมีการทบทวนมาตรการฟรีวีซ่ากำหนดให้พำนักในประเทศได้30วันซึ่งก็ถือว่าเพียงพอแล้วแล้วก็สอดคล้องกับพฤติกรรมการเดินทางช่วยตอบโจทย์หลายด้านรวมทั้งลดความเสี่ยงการใช้ช่องทางฟรีวีซ่าเพื่อวัตถุประสงค์อื่นส่วนคนที่ต้องการอยู่ยาวๆก็มีช่องทางวีซ่าประเภทอื่นรองรับไว้อยู่แล้ว
8: เมื่อคุณเข้ามา30วันคุณก็ใช้เท่ากับ30วันอันนี้ถูกแล้วอันที่2ก็คือว่าจะเป็นการลดความเสี่ยงของคนที่อาศัยช่องทางเนี้ยเข้ามาโดยอาศัยวีซ่าช่องทางเนี้ยเข้ามาแต่ไม่ได้เข้ามาท่องเที่ยวแต่เข้ามาทำอย่างอื่นยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเขาอยากจะเสี่ยงบินมาสมมติว่าอยากจะเสี่ยงบินมาหางานทำหรืออะไรก็ตามอาจจะเข้ามาแล้ววีซ่าให้เวลาไว้60 บวก60หรือ90วันเขาก็คุ้มค่าที่จะบินเข้ามาเพื่อจะมาลองหางานทำแต่ถ้าเป็นวีซ่าที่ให้แค่30วันผมคิดว่าอันเนี้ย ก็ถูกต้องอยู่แล้ว
1: ส่วนที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่านโยบายฟรีวีซ่าทำให้นักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเข้ามาเป็นจำนวนมากค่ะนายธเนศมองว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีสัดส่วนน้อยมากนะคะเมื่อเทียบกับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาแล้วก็มีเจตนาดีจริงๆจุดสำคัญก็คือการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับนักท่องเที่ยวเพื่อสร้างการรับรู้ว่าการเข้ามาในประเทศไทยต้องเคารพกฎหมายและกติกาสังคมด้วยด้านรองประธานหอการค้าสุราษฎร์ธานีบอกว่าฟรีวีซ่าเป็นมาตรการที่ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวเข้าประเทศไทยมากขึ้นค่ะดังนั้นหากมีการยกเลิกมาตรการนี้ก็อาจจะมีผลกับการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวประกอบกับสถานการณ์สู้รบตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาสินค้าและพลังงานแพงขึ้นก็อาจได้รับผลกระทบเพิ่มมากขึ้นด้วย
9: ก็ถ้าพิจารณาได้เนี่ยก็คงอาจจะลดจำนวนวันนะครับแล้วก็พิจารณาแต่ละประเทศถ้าประเทศไหนที่ซึ่งมีศักยภาพมีกำลังจ่ายนะครับมาแล้วท่องเที่ยวจริงๆอ่ะเราก็ต้องให้วีซ่าเขานะครับส่วนนักท่องเที่ยวไหนที่ประเทศบางประเทศซึ่งอาจจะมีปัญหาอะไรทั้งหลายเนี่ยก็ต้องพิจารณาไปนะครับก็การยกเลิกทีเดียวมันไม่ได้เพราะว่าการท่องเที่ยวนี่ต้องพึ่งพาเรื่องวีซ่านะครับ
1: สำหรับมาตรการฟรีวีซ่าที่ใช้อยู่ในปัจจุบันครอบคลุม93ประเทศด้วยกันให้สิทธินักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยและพำนักได้นานครั้งละ60วันค่ะแต่หากต้องการอยู่ต่ออีกก็สามารถขอขยายเวลาได้อีก30วันที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองค่ะการปรับลดระยะเวลาให้วีซ่านักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ในประเทศไทยส่วนหนึ่งก็คือสามารถคัดกรองนักท่องเที่ยวคุณภาพนะคะตั้งใจเข้ามาท่องเที่ยวจริงๆตั้งใจเข้ามาใช้จ่ายจริงๆรวมถึงกับเพิ่มรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นค่ะมีตัวอย่างหนึ่งที่จังหวัดอุดรธานีค่ะนักท่องเที่ยวจีนปักหมุดมาที่นี่มากขึ้นนะคะถือว่าสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการรวมถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีสามารถจับต้องได้การต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองด้วยการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอีสานผูกผ้าขนม้าให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งบินตรงแบบเช่าเหมาลำหรือว่าชาร์เตอร์ไฟท์จากเมืองอี้อูมณฑลเจ้อเจียงและมณฑลอู่ซีมณฑลเจียงซูทุกๆสัปดาห์ซึ่งนักท่องเที่ยวแต่ละเมืองค่ะจะมีนักท่องเที่ยวจากจีนเข้ามาร่วมเดินทางมาไม่ต่ำกว่า100คนเข้าสู่สัปดาห์ที่4สำหรับการเปิดเส้นทางการบินท่องเที่ยวระหว่างประเทศเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงในภาคอีสานทำให้อุดรธานีเริ่มเป็นที่รู้จักและได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวจีนนะคะอย่างกลุ่มนักท่องเที่ยวจากเมืองอู่ซีซึ่งเป็นเมืองที่ใกล้กับเซี่ยงไฮ้ค่ะถือเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการท่องเที่ยวสูงมีกำลังซื้อสูงขณะเดียวกันค่ะสามารถสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนรวมถึงผู้ประกอบการสินค้าโอท็อปซึ่งสามารถนำสินค้ามาวางจำหน่ายที่สนามบินอุดรธานีได้อีกด้วย
10: พอมีการเริ่มต้นในการบินตรงมาที่อุดรธานีในช่วงนี้เนี่ยถ้ามันมีการพัฒนาในเรื่องของการบริการก็เชื่อว่านักท่องเที่ยวจีนจะมีความประทับใจแล้วก็รู้จักอุดรธานีเพิ่มมากขึ้นการบินเนี่ยจริงๆแล้วทางททเซี่ยงไฮ้เนี่ยได้มีการติดต่อให้บินถึงยาวๆโปรแกรมยาวถึงสิ้นปีเลยก็แน่นอนค่ะต่อเนื่องถึงงานพืชส่วนโลกแน่นอนค่ะ
1: ปัจจุบันสนามบินนานาชาติอุดรธานีมีการเปิดเส้นทางการบินระหว่างประเทศแบบเช่าเหมาลำค่ะทั้งเมืองคุนหมิงกวางโจล่าสุดก็คือเมืองอี้อูและเมืองอู่ซีส่วนเส้นทางการบินที่ตั้งเป้าไว้ต่อก็คือสายการบินและบริษัทนำเที่ยวจากสิงคโปร์ขณะเดียวกันทางสนามบินอุดรธานีก็มีความพร้อมอยู่แล้วนะคะหลังจากที่ประเมินแล้วจากการรองรับนักท่องเที่ยวจีนซึ่งทั้งตม.และศุลกากรให้บริการได้โดยไม่มีปัญหาติดขัดล่าสุดตัวเลขนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้ามาที่จังหวัดอุดรธานีอยู่ที่ 1,365,000 คนรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ 3,500 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่สำคัญค่ะคืออุดรธานีมีรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสูงเป็นอันดับหนึ่งในภาคอีสานคือ933ล้านบาทสะท้อนให้เห็นว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติมีหมุดหมายสำคัญมาที่อุดรธานีมากขึ้นส่วนหนึ่งมาจากกระแสภาพโปรโมทของททที่มีภาพของลิซ่าและลิสามโนบาลศิลปินชาวไทยชื่อดังระดับโลกมาเป็นพรีเซนเตอร์โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทะเลบัวแดงที่อำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานีค่ะส่งท้ายสัปดาห์นี้ค่ะยั่วน้ำลายคอผลไม้ไทยนะคะชาวสวนตราดเขาขนของดีมาเป็นน้ำจิ้มให้ดูกันก่อนที่จะเริ่มงานวารกรรมหวานผลไม้และของดีเมืองตราดประจำปี2569ค่ะชวนคนมาเที่ยวชมและอุดหนุนผลไม้ไทยค่ะ ยกผลผลิตจากสวนมาเรียกแขกกันก่อนนะคะมีทั้งระกำหวานลางสาดทุเรียนพันหมอนทองมังคุดเงาะโรงเรียนและสับปะรดสีทองแต่ละอย่างค่ะคุณภาพอัดแน่นชวนชิมทั้งนั้นนี่เป็นแค่ตัวอย่างในงานแถลงข่าวนะคะถ้าคุณผู้ชมอยากจะชิมให้หนำใจค่ะมาได้ที่จังหวัดราษฎร์เพราะว่าระหว่างวันที่14ถึง18พฤษภาคมนี้หลายภาคส่วนในจังหวัดเขาร่วมกันจัดงานวันระกำหวานผลไม้และของดีเมืองราษฎร์ประจำปีนี้ที่บริเวณสนามราษฎร์เฉลิมพระเกียรติหรือสนามหน้าศาลากลางจังหวัดราษฎร์นำผลไม้ขึ้นชื่อและมีคุณภาพของจังหวัดราษฎร์รวมทั้งสินค้าท้องถิ่นมาวางจำหน่ายเพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมการตลาดสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนผลไม้และผู้ผลิตสินค้าชุมชนทั้งอย่างกระตุ้นการท่องเที่ยวด้วยค่ะกิจกรรมมีหลากหลายนะคะโดยเฉพาะชวนไปชมความสวยงามของขบวนแห่ผลไม้และริ้วขบวนการประกวดที่ดาระกำหวานมีการประกวดผลไม้6ชนิดค่ะทั้งระกำหวานทุเรียนพันหมอนทองมังคุดผิวมันมังคุดผิวลายเงาะพันโรงเรียนและสับปะรดตราสีทองนอกจากนี้ก็ยังมีการประกวดสุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านประเภทเอกลักษณ์ตราดด้วยค่ะทั้งหมดนี้คือจับตารอบทิศค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมสัปดาห์นี้ดิฉันอัญชลีอมรโมลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: วิ่งเลยตอนนี้ไปวิ่งกันที่จังหวัดนครปฐมทริปนี้ได้พี่แอนนักวิ่งเจ้าถิ่นจะพาน้องซีและน้องพรีนออกวิ่งซึมซับบรรยากาศเมืองเก่าเริ่มสตาร์ทกันที่หอศิลป์สนามจันทร์มศิลปากรก่อนจบทริปกันที่องค์พระปฐมเจดีย์พระปฐมเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยร่วมออกวิ่งไปพร้อมกันในวิ่งเลย Running Day เพราะทุกก้าววิ่งคือการเริ่มต้นที่ดีวิ่งเลยวันเสาร์ที่9พฤษภาคมนี้เวลา 10:30 น.ทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
1: ใจเป็นเรื่องนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาครับ
2: ก็ลดค่าครองชีพ
3: แต่บางทีรัฐบาลอาจจะแบบปิดกั้นความคิดเห็นพวกนี้ความคิดเห็นเสรีของประชาชน
4: รับฟังเสียงของเด็กเจเนอเรชันใหม่ๆไม่ใช่แบบว่าฟังแต่แบบคนรุ่นเก่าๆแล้วก็เอาแนวคิดเก่าๆมาใช้
5: Bangkok Pitch แผนพลิกบางกอกรายการที่จะชวนคนรุ่นใหม่มาพิชชิ่งนำเสนอนโยบายแก้ไขประเด็นฮิตสไตล์คนเจนใหม่ร่วมพลิกเมืองไปพร้อมกันพฤษภาคมนี้ทางไทย PBS
6: จริงๆเนื้อหาของฉากหลังเนี่ยมันช่วยทำให้ภาพน่าสนใจได้เยอะภาพที่มีความคมชัดช่วยทำให้ตัวนกนั้นมีความโดดเด่นตัวนกมันมีขนาดแค่นิดเดียวอ่ะไม่ถึง 50% แต่พื้นที่มากกว่า 50% มันคือฉากหลังซึ่งเราสามารถเล่นกับฉากหลังได้ในโปรเจกต์ชีวิตติดปีกนะครับของไทย PBS คราวนี้มีการประกวด3รูปแบบเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายคลิปแล้วก็ภาพจากโทรศัพท์มือถือช่างภาพคนไหนที่สนใจการถ่ายภาพนกนะครับร่วมส่งประกวดในคราวนี้ด้วยนะครับไทย PBS ชีวิตติดปีก

ญี่ปุ่นดินแดนที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีประเทศแห่งนวัตกรรมล้ำสมัยขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาธรรมชาติอันงดงามและวัฒนธรรมเก่าแก่เอาไว้ได้อย่างน่าทึ่งจากยุคซามูไรสู่ยุคอุตสาหกรรมและกลายเป็นหนึ่งในผู้นำด้านเทคโนโลยีของโลกในศตวรรษที่20เบื้องหลังความสำเร็จนั้นเกิดจากความขยันอดทนและวินัยอันสูงส่งของชาวญี่ปุ่นหนึ่งในรากฐานที่หล่อหลอมให้พวกเขามีคุณสมบัติแบบนี้ก็คือเรื่องเล่าเก่าแก่ที่ถูกถ่ายทอดส่งผ่านกันมานับร้อยปีตำนานของเด็กชายผู้กำเนิดจากลูกท้อโมโมทารุ

ณหมู่บ้านอันแสนสงบที่นั่นมีบ้านไม้หลังเล็กๆของสามีภรรยาสูงวัยคุณตาผู้ขยันขันแข็งและคุณยายผู้มีหัวใจอันดีงามในทุกวันชีวิตของทั้งสองดำเนินไปอย่างเรียบง่ายเช้าวันที่แสนธรรมดาวันนั้นคุณยายเหลือบไปเห็นลูกท้อยักษ์สีชมพูสวยงามลูกหนึ่งลอยมาคุณยายไม่รอช้าเธอรีบประคองลูกท้อยักษ์ขึ้นมาคุณยายตั้งใจแบกกลับบ้านไปให้คุณตาเมื่อกลับมาถึงบ้านคุณตาที่กำลังผ่าฟืนอยู่ได้เห็นลูกท้อยักษ์ถึงกับต้องวางมือจากงานด้วยความตกตะลึงทั้งคู่สบตากันราวกับรู้ว่านี่คือของขวัญจากสวรรค์คุณตายังคงรู้สึกประหลาดใจอยู่ที่เจอลูกท้อลูกใหญ่ขนาดนี้คุณยายไม่รอช้ารีบเข้าไปในครัวเธอกลับมาพร้อมมีดเล่มเก่าที่ใช้ทำอาหารคุณยายค่อยๆยกมีดขึ้นเตรียมจะผ่าลูกท้อเพื่อดูข้างในถ้าว่าก่อนที่ปลายมีดจะสัมผัสผิวลูกท้อกลับสั่นไหวเบาๆตายายตกใจหันมองหน้ากันและในพริบตาเดียวกันนั้นก็มีเสียงดังพลุเปลือกลูกท้อแยกออกจากกันเคยให้เห็นเด็กทารกน้อยคนหนึ่งที่นอนยังมีความสุขอยู่ภายในนั้นเสียงเด็กร้องแผ่วเบาก้องไปทั่วลานบ้านเสียงนั้นเป็นเสียงซึ่งปลุกหัวใจที่เคยเงียบเหงาของคู่ตายายให้กลับอบอุ่นขึ้นอย่างช้าๆตายายทั้งคู่ตัดสินใจรับเลี้ยงเด็กคนนี้ไว้และตั้งชื่อให้เขาว่าโมโมทาโร่เด็กชายลูกท้อคืนวันผ่านไปอย่างรวดเร็วโมโมทาโร่เติบโตขึ้นอย่างอบอุ่นเขาชื่นชอบขนมดังโงะฝีมือคุณยายเป็นชีวิตจิตใจในทุกเช้าโมโมทาโร่จะเริ่มต้นวันด้วยการนั่งสมาธิริมทะเลส่วนยามบ่ายเด็กน้อยจะได้ฝึกฝนวิชาดาบกับซามูไรเท่าในลานวัดโมโมทาโร่มีร่างกายที่แข็งแรงกว่าเด็กในวัยเดียวกันเขามักเล่นสนุกกับเพื่อนๆโดยการอุ้มแบกเพื่อนที่ตัวโตกว่าวิ่งไปมาอย่างสนุกสนานนอกจากนั้นเขายังขยันช่วยงานบ้านและช่วยงานของคนในหมู่บ้าน

วันหนึ่งเขาเห็นลูกวัวของชาวบ้านพลัดตกลงไปในบ่อโคลนลึกโดยไม่ลังเลแม้แต่วินาทีเดียวโมโมทาโร่กระโดด

จนทำให้เขาเป็นที่ชื่นชอบและเป็นที่รักของทุกคนแต่ความสงบสุขนั้นกลับไม่ยืนยาวนักเพราะชีวิตไม่เคยง่ายแบบนั้น

วันหนึ่งเมฆดำทะมึนที่ก่อตัวขึ้นไม่ได้พาเพียงสายฝนมาเท่านั้นแต่มันคือลางบอกเหตุแห่งหายนะคลื่นทะเลเริ่มปั่นป่วนก่อนที่เงาดำจะปรากฏขึ้นที่ขอบฟ้าเหล่าอสูรร้ายจากเกาะร้างห่างไกลบุกร่นหมู่บ้านผิวของพวกมันเป็นสีครามเข้มดังท้องทะเลลึกดวงตาเหลืองทองลุกวาวราวเปลวไฟในรัตติกาลแววตาเหล่านั้นสะท้อนทั้งความโกรธและความละโมบไม่รู้จบความโกลาหลปะทุขึ้นในพริบตาเสียงกรีดร้องดังระงมไปทั่วหมู่บ้านที่เคยสงบสุข

่ามกลางความโกลาหลและเปลวไฟที่ลุกโชนหัวหน้าหมู่บ้านผู้ชราเขาตัดสินใจยอมมอบสมบัติทั้งหมดของหมู่บ้านเพื่อแลกกับความปลอดภัยของผู้คนกุญแจคลังสมบัติถูกส่งมอบประตูไม้หนาทึบถูกเปิดออกให้เหล่าอสูรเข้าไปกอบโกยทุกสิ่งและเมื่อพวกมันจากไปทิ้งไว้เพียงซากปรักหักพังของหมู่บ้านในขณะที่ทุกคนในหมู่บ้านสิ้นหวังทรัพย์สินเงินทองทั้งหมดถูกปล้นไปต่อหน้าจะเหลือไว้ก็เพียงแต่ชีวิต

โมโมทาโร่กลับเป็นเด็กชายเพียงคนเดียวที่ไม่ยอมแพ้เขารู้ดีว่าโชคชะตาของเขาถูกกำหนดมาเพื่อปกป้องผู้คนจากความอยุติธรรมโมโมทาโร่เดินกลับมาอย่างบ้านที่นั่นมีดาบไม้ซึ่งซามูไรเท่าเคยเหลาให้ด้วยมือปลายนิ้วของเขาลูบไปตามรอยไม้จากนั้นเขาคุกเข่าลงเบื้องหน้าคุณตาคุณยายโค้งคำนับโดยไม่เอื้อนเอ่ยถ้อยคำใดคุณตาวางมือบนบ่าสายตานั้นเต็มไปด้วยความเชื่อใจส่วนคุณยายเดินเข้าไปในครัวมือสั่นเทาค่อยๆปั้นขนมดังงกขนมที่ลูกชายโปรดปรานที่สุดทีละชิ้นทีละชิ้นเธอห่อมันอย่างประณีตก่อนยื่นให้เด็กน้อยโมโมทาโร่รับห่อขนมด้วยความขอบคุณสองผู้เฒ่ายืนมองแผ่นหลังของเด็กชายผู้เป็นทั้งความหวังและความรักของพวกเขาวีรบุรุษตัวน้อยที่กำลังจะออกเดินทางเพื่อยุติความมืดมิดบนผืนแผ่นดินนี้

แสงแดดอุ่นสาดลงบนทุ่งนาสีทองดังเป็นสัญญาณแห่งความหวังที่จะคอยโอบอุ้มให้เด็กชายก้าวเดินไปสู่ภารกิจอันยิ่งใหญ่ไม่นานนักเขาก็พบกับอุปสรรคแรกกลางทางนั้นมีสุนัขตัวใหญ่ยืนขวางอยู่ราวกับทั้งธรรมชาติกำลังทดสอบใจของเด็กชายโมโมทาโร่ยืนนิ่งหายใจลึกแล้วครุ่นคิดอย่างสงบและแล้วเขาก็นึกถึงของวิเศษที่คุณยายมอบไว้ขนมคิบิดังโงเด็กชายค่อยๆหยิบขนมออกมาจากห่อแล้วยื่นให้เจ้าสุนัขด้วยท่าทีอ่อนโยนสุนัขหยุดคำรามมันค่อยๆเดินเข้ามาดมกลิ่นขนมด้วยความสงสัยก่อนจะงับเข้าไปทั้งชิ้นทันใดนั้นแววตาที่เคยแข็งกร้าวกลับอ่อนโยนลงและแล้วทั้งสองก็ออกเดินทางไปด้วยกันระหว่างทางเสียงร้องก็ดังขึ้นเหนือยอดไม้ลิงตัวหนึ่งโผล่ลงมาจากกิ่งไม้ยืนขวางหน้าโมโมทาโร่หยุดก้าวยิ้มแล้วหยิบขนมคิบิดังโงะออกมายื่นให้เจ้าลิงจ้องอยู่นานก่อนจะค่อยๆเอื้อมมือมารับพอกินเข้าไปสีหน้าที่เคยแข็งกร้าวก็พลันอ่อนลงมันมองหน้าเด็กชายแล้วหัวเราะเบาและแล้วทั้งสามก็ออกเดินทางต่อไปไม่นานหลังจากนั้นเงาหนึ่งก็ร่อนผ่านท้องฟ้าไก่ฟ้าผู้สง่างามบินลงมาตรงหน้าโมโมทาโร่ยิ้มแล้วหยิบขนมคิบิดังโงะออกมายื่นให้ไก่ฟ้ามองอยู่อึดใจหนึ่งก่อนจะโน้มคอมารับไปกินอย่างระมัดระวังเมื่อได้ฟังเรื่องราวของการเดินทางไปเกาะอสูรไก่ฟ้าก็โน้มศีรษะลงเล็กน้อยก่อนตีปีกอย่างมุ่งมั่นว่าจะขอร่วมเดินทางไปด้วยแสงอาทิตย์ยามเช้าทาบทอผ่านเรือนใบไม้สีทองทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยมิตรภาพใหม่และคำสัญญาที่จะแบ่งเบาความทุกข์ของชาวบ้านที่รอคอยความหวังในที่สุดทีมเล็กๆที่ประกอบไปด้วยเด็กชายลูกท้อและสหายทั้ง3ก็พร้อมแล้วที่จะมุ่งหน้าไปยังเกาะอสูรสถานที่ซึ่งความมืดมิดปกคลุมและเป็นรังแห่งความอยุติธรรมที่พวกเขาต้องโค่นล้มให้ได้ทั้ง4เดินมาถึงสะพานไม้เก่าแก่ที่ทอดข้ามหุบเหวลึกเบื้องหน้าลมพัดแรงจนไม้เก่าส่งเสียงเอี๊ยดอาดราวกับร้องเตือนถึงอันตรายโมโมทาโร่

ยักษ์หน้าเขาตัดสินใจแน่วแน่ที่จะข้ามไปทั้งสี่เริ่มก้าวทีละก้าวบนสะพานที่โยกไหวไม้เก่าดังก๊อกแก๊บไปตามแรงเท้าเสียงฝีเท้าดังก้องแข่งกับเสียงหวีดหวิวของสายลม

เบื้องหน้าเงาของปราสาทอสูรปรากฏอยู่ที่นั่นคือจุดหมายของพวกเขาในเกาะอสูรที่มืดมิดและแฝงไปด้วยอันตรายทุกฝีก้าวจิตใจของโมโมทาโร่ไม่มีความหวาดกลัวแม้แต่น้อยเขาก้าวนำพรรคพวกเข้าสู่รังแห่งความชั่วร้ายดาบไม้ในมือส่องประกายราวกับถือพลังแห่งความยุติธรรมเหล่าอสูรยืนรอต้อนรับการมาเยือนของเด็กน้อยโมโมทาโร่และเหล่าสหายเมื่อเห็นหน้าโมโมทาโร่เสียงคำรามของเหล่าอสูรดังกึกก้องทว่าโมโมทาโร่ไม่มีความหวาดกลัวแม้สักนิดเขาก้าวนำหน้ามือกำดาบไม้ไว้แน่นและแล้วการต่อสู้ตัดสินชะตากรรมของหมู่บ้านก็เริ่มต้นขึ้นบรรดาอสูรเริ่มต้นจู่โจมโมโมทาโร่กระชับดาบไม้ในมือแน่นก่อนตั้งท่าเตรียมสู้

ลิงผู้ปราดเปรียวใช้ความเร็วกระโดดข่วนเข้าที่ใบหน้าและดวงตาของพวกมันสุนัขผู้ซื่อสัตย์พุ่งทะยานเข้าใส่ขาของเหล่าอสูรจากด้านล่างกัดและฉุดให้พวกมันเสียหลักล้มกระแทกลงกับพื้นไก่ฟ้าผู้สง่างามโฉบผ่านควันและเปลวไฟรวงเล็บและจงอยปากแหลมคมจิกตีเป้าหมายจากเบื้องบนสร้างความสับสนอลหม่านทั่วสนามรบในช่วงจังหวะเดียวกันนั้นเสียงคำรามของราชันอสูรดังสะเทือนภูเขามันพุ่งเข้าหาเด็กชายอย่างรุนแรงการต่อสู้ดำเนินไปอย่างดุเดือดจนกระทั่งหมัดของอสูรฟาดเข้าใส่เขาอย่างจังร่างของโมโมทาโร่กระเด็นไปกระแทกกับกำแพงเสียงกระแทกก้องสะท้อนทั่วโถงดาบไม้หลุดจากมือทุกอย่างราวกับหยุดนิ่งแต่แล้วเสียงจากพวกพ้องก็ดังขึ้นเสียงกระพือปีกของไก่ฟ้าตามด้วยเสียงลิงร้องและเสียงเห่าของสุนัขโมโมทาโร่ลุกขึ้นเขามองเห็นสหายทั้งสามที่ยังต่อสู้อย่างไม่หวั่นเกรงประกายไฟในหัวใจของเขาก็ลุกโชนขึ้นอีกครั้งเขาคว้าดาบไม้ขึ้นมาสูดลมหายใจเข้าลึกแล้วพุ่งเข้าใส่อสูรอีกครั้งเมื่อการประสานแรงระหว่างเด็กชายกับสหายทั้งสามบรรลุเป็นหนึ่งเดียวเสียงคำรามของอสูรก็ค่อยๆแผ่วลงร่างสูงใหญ่ล้มคืนจนในที่สุดความเงียบก็เข้าปกคลุมเกาะอสูรหลังการต่อสู้บรรดาอสูรต่างยอมรับความพ่ายแพ้ต่อโมโมทาโร่

และในแสงอาทิตย์อัสดงโมโมทาโร่กับพรรคพวกก้าวเดินกลับบ้านในฐานะวีรบุรุษโมโมทาโร่เติบโตขึ้นท่ามกลางความรักของผู้คนและสหายผู้ซื่อสัตย์ที่อยู่เคียงข้างเสมอเรื่องราวของเขาจึงกลายเป็นตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้เมื่อลูกท้อลอยมาตามสายน้ำเราจะนึกถึงเด็กชายตัวเล็กๆผู้สอนให้เรารู้ว่าหัวใจที่เปี่ยมไปด้วยความกล้าหาญและความยุติธรรมสามารถเปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบได้

ำนานของโมโมทาโร่ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเล่าในอดีตหากแต่สะท้อนพลังของหัวใจที่กล้าเผชิญหน้ากับความอยุติธรรมไม่ว่าศัตรูนั้นจะยิ่งใหญ่เพียงใดในทุกวันนี้หากมองไปรอบๆตัวเราสามารถเห็นฮีโร่ตัวเล็กๆที่ลุกขึ้นต่อสู้อยู่เสมออย่างเช่นมาลาล่ายูซัฟไซเด็กสาวผู้ยืนหยัดเพื่อสิทธิการศึกษาแม้ต้องเผชิญกับความรุนแรงที่เกือบพรากชีวิตของเธอไปในขณะที่เกรตาทันเบิร์กสาวน้อยจากสวีเดนใช้ความกล้าหาญลุกขึ้นพูดแทนโลกทั้งใบเพื่อเรียกร้องให้ทุกคนปกป้องสิ่งแวดล้อมนี่คือยุคของคนรุ่นใหม่ที่จะไม่ยอมเงียบต่อปัญหาที่เห็นพวกเขาใช้พลังของเทคโนโลยีเสียงบนท้องถนนและความคิดสร้างสรรค์ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่การปกป้องสิ่งแวดล้อมการเรียกร้องสิทธิมนุษยชนไปจนถึงการยืนหยัดปฏิเสธสงครามเพราะอสูรในโลกปัจจุบันอาจไม่ได้มีเขาและเขี้ยวแต่อยู่ในรูปแบบของความเหลื่อมล้ำความรุนแรงและวิกฤตที่คุกคามอนาคตของพวกเราทุกคนเชกเช่นเดียวกับโมโมทาโร่ที่เริ่มต้นการต่อสู้กับความอยุติธรรมด้วยการมีเพียงดาบไม้เพียงด้ามเดียวคุณเองก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้มีความเป็นธรรมมากขึ้นได้เมื่อหัวใจเล็กๆรวมพลังกันความหวังใหม่ก็จะถือกำเนิดขึ้นเสมอตามหาดาบไม้ของคุณให้พบจับไว้ให้มั่นแล้วเรามาเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ไปด้วยกัน

0: สู้ทุกชีวิตมีเดิมพันคือความอยู่รอดสัมผัสตำนานที่ถูกขุดค้นของสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่สมจริงเหนือคำบรรยายในสุดยอดสารคดีโลกชุดอัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพี Walking with Dinosaur ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.เริ่ม17 พฤษภาคมนี้
1: เปิดรับสิ่งใหม่ๆเติมความสุขใจและความหวังกับรายการพิเศษวันพืชมงคล13 พฤษภาคม7 นาฬิกาการ์ตูนสร้างสรรค์จินตนาการชอนแกะซ่าจอมสนและไดโนเด็ก8 นาฬิกามรดกแห่งจิตวิญญาณที่เล่าเรื่องผ่านทุกลวดลายไทยศิลป์8:20 น.ถ่ายทอดสดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ10:05 น.การยืนหยัดสู่ความแข็งแกร่งท่ามกลางธรรมชาติที่เปลี่ยนไปสารคดีชีวิตแสนแกร่งของสนสกอต11:05 น.สัมผัสชีวิตผู้คนที่ผูกพันกับผืนน้ำที่อ่าวอุดมกับเปอร์สุวิกรมยินดีที่ได้รู้จัก13:00 น.เทปบันทึกภาพคอนเสิร์ตท่วงทำนองแห่งอัศวินภาพยนตร์บทเพลงที่ปลุกความทรงจำให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง14:05 น.วันพืชมงคลคืออะไรและพ.ศ.กับค.ศ.ต่างกันอย่างไรพีวิวมีคำตอบสังคมสนุกคิด14:30 น.การส่งออกกล้วยไทยไปญี่ปุ่นทำวันนี้รวยวันนี้ดูให้รู้15:05 น.ปลาแป้งแดงภูมิปัญญาการถนอมอาหารพื้นบ้านจังหวัดสงขลาแดนกินดอง15:30 น.หอยแครงหอยแพงเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรจานนี้มีเรื่องโลกอย่าพลาดทุกรายการดีทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข 3ดูย้อนหลังที่เว็บไซต์ไทย PBS

0: เด็กชายที่ถูกตัดสินว่าเป็นลางร้ายตั้งแต่วินาทีแรกที่เกิดเขาจะรับมือกับชะตากรรมที่ไม่ยุติธรรมนี้อย่างไรติดตามต่อในโลกปรัมปราตอนสังสินชัยวันอาทิตย์นี้เวลา 17:05 น.ที่ไทย PBS
1: เรามองว่าภูมิปัญญามันคือการสั่งสมที่อยู่ในองค์ความรู้ของคนมันเป็นการส่งต่อในทุกๆยุคทุกสมัย
2: ในประเทศไทยก็เหลือตระกูลสุดท้ายที่ยังทำอยู่แล้วผมมองเห็นว่าจุดนี้เป็นจุดที่ไม่มีใครทำแล้วอยากจะสานต่อ
3: การที่เราเป็นเด็กรุ่นใหม่เราก็อยากจะประยุกต์ต่อยอดโดยที่ยังมีรากเหง้าของความเป็นท้องถิ่นเป็นงานร่วมสมัยมีลมหายใจต่อยอดไปได้อีกนะครับ
4: รายการไทยศิลป์ทุกวันอาทิตย์เวลา 17:05 น.เริ่มตอนแรก17พฤษภาคมนี้ทางไทย PBS
5: การเดินทางย้อนเวลากว่า66ล้านปีสู่ยุคของภูลา6วีรบุรุษก่อนประวัติศาสตร์ทุกก้าวคือการต

0: ถ้าพูดถึงความเชื่อเรื่องวิญญาณของชาวมุสลิมพูดผีอย่างที่เราเข้าใจกันไม่มีอยู่จริงในรากฐานความเชื่อของชาวมุสลิมวันนี้เราจึงไม่ได้นำเสนอเรื่องของผีแต่เราจะพูดถึงยิน
1: ยินก็เป็นสิ่งถูกสร้างชนิดหนึ่งที่ถูกสร้างมาพร้อมกับมนุษย์แล้วก็ส่งมาอยู่บนโลกนี้เหมือนกันแต่คนละมิติกันเคยโดนสะกิดหลังครั้งนึงแล้วก็โดนกอดครั้งโดนกอดด้วย
2: คุณแม่เข้าไปอาบน้ำในห้องน้ำค่ะอยู่ๆก็เปิดประตูออกมาแล้วก็กรี๊ดเสียงดังลั่นบ้านพูดจาไม่รู้เรื่องไม่มีสติก็เลยพยายามเรียกแล้วก็พยายามให้กล่าวกะลิมะฮ์ชาดะฮ์ค่ะ
3: ยินคืออะไรจะอธิบายเชิงรูปร่างก็ไม่ได้ผีก็ไม่ได้เพราะไม่ได้อยู่ในขอบข่ายตรงนั้น
4: ครับ
3: ถ้าเราเปรียบเทียบนะในตัวศาสนาพุทธเนี่ยผมคิดว่าทุกคนรู้จักเลยก็คือมาร
4: พยายามที่จะล่อลวงมนุษย์ให้หันเหต่อคำสอนของพระเจ้าของอัลเลาะห์

0: สวัสดีครับพบกับผมเคนณัฐวัฒน์แก้วบัวใสวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเปิดตำนานผีเพื่อเข้าใจวิถีคนกับรายการพูดผีวิถีคนถ้าพูดถึงความเชื่อเรื่องวิญญาณของชาวมุสลิมน้อยคนนักที่จะให้คำตอบได้อย่างชัดเจนเพราะแท้จริงแล้วพูดผีอย่างที่เราเข้าใจกันไม่มีอยู่จริงในรากฐานความเชื่อของชาวมุสลิมวันนี้เราจึงไม่ได้นำเสนอเรื่องของผีแต่เราจะพูดถึงยินสิ่งมีชีวิตที่ถูกระบุอยู่ในคัมภีร์ของชาวมุสลิม
1: ในบ้านหลังนี้ที่เจอเนี่ยก็เกิดจากที่คุณแม่เข้าไปอาบน้ำในห้องน้ำค่ะอยู่ๆก็เปิดประตูออกมาแล้วก็กรี๊ดเสียงดังลั่นบ้านแล้วก็เอามือทุบตีที่ศีรษะของตัวเองพูดจาไม่รู้เรื่องไม่มีสติก็เลยพยายามเรียกแล้วก็พยายามให้กล่าวกะลิมะฮ์ชะฮาดะฮ์ค่ะ
2: อัชฮะดูอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์
1: ก็ไม่เป็นผลก็หน้าสาวแกก็มีเซนสัมผัสได้ว่าน่าจะเกี่ยวเนื่องอะไรเงี้ยก็เลยพยายามอ่านบทอัลกุรอานตัวรอดต่างๆเนี่ยฮะก็ยังไม่เป็นผล
3: ตีหนึ่งออกไปกรีดยางกรีดไปกรีดมาก็มีเสียงแล้วก็ตกใจเลยขึ้นบนฟ้ามีไฟรีบรีบออกมาอีสายไฟอะไรนะมองบางทีก็เจอเป็นงูเป็นนกเป็นอะไรอ่ะเขาออกมาทั้งนั้นแหละถึงเวลาเราไปที่กูโบเขาอ่ะเวลาเราไปเขาเอาไม้ในสวนเขานะเขาจะไม่ให้เราออกมากลางคืนนะบางทีก็จะร้อนก็จะมีเสียงแหละมีเสียงอะไรก็แล้วแต่เขาจะทำเขาจะขังไว้อย่างนั้นแล้วไปมาก็ออกไม่ได้อยู่แต่ในนั้นแหละบางทีก็ได้ยินเสียงอาจารย์เขาก็

0: เมื่อสิ้นเสียงอาซานเสียงแห่งการเรียกร้องให้พี่น้องชาวมุสลิมเดินทางไปยังมัสยิดและเป็นเสียงเดียวกันที่คอยขับไล่เหล่ายินไม่ดีทั้งหลายให้ออกห่างจากพื้นที่และเหล่าผู้คนที่กำลังเดินทางไปยังมัสยิดผมจะเริ่มคำถามแรกกับคำถามที่ว่ายินคืออะไรครับ
1: ยินก็เป็นสิ่งถูกสร้างชนิดหนึ่งที่ถูกสร้างมาพร้อมกับมนุษย์แล้วก็ส่งมาอยู่บนโลกนี้เหมือนกันแต่คนละมิติกัน
0: ลักษณะของยินนะครับในพระคัมภีร์ครับมีลักษณะเป็นยังไงครับ
1: ยินเนี่ยมันสร้างมาจากไฟที่ไม่มีควันนะครับลักษณะของมันสามารถแปลงกายได้ยินอ่ะสามารถเห็นมนุษย์แต่มนุษย์อ่ะไม่เห็นยินแล้วก็ยินอ่ะสามารถจะให้มนุษย์เห็นได้ในบางครั้งบางคราวแล้วแต่เขาก็เคลื่อนที่ได้เร็วกว่าเราคือหน้าที่ของยีนมันจะมีหน้าที่เหมือนมนุษย์เหมือนกันก็คือมีการเกิดมีการใช้ชีวิตทำงานก็ปฏิบัติธรรมตามคำสั่งของพระเจ้าเหมือนกันเพียงแต่ว่ายีนอ่ะมันจะมีอายุขัยที่มากกว่า
0: เคยเจอประสบการณ์ด้วยตัวเองไหมครับ
1: เคยครับผมมาอยู่ที่เนี่ยกรุงเทพเนี่ยก็คือช่วงแรกๆมันไม่เห็นหรอกเพียงแต่ว่าได้ยินเสียงแบบเสียงเคาะตู้เสื้อผ้าเคาะเตียงบางที่นอนอยู่ก็เสียงสั่นแต่ผมอ่ะเป็นคนแบบไม่ได้สนใจอยู่แล้วถ้าหนักๆสุดก็เคยโดนสะกิดหลังครั้งนึงแล้วก็โดนกอดครั้งนึงโดนกอดด้วย
0: เหมือนโดนผีอำอย่างป่ะครับ
1: แต่ผมรู้สึกผมควบคุมตัวเองได้นะผมก็จับมือเขาไงทีแรกผมเข้าใจว่าเพื่อนว่าคืนนั้นมีเพื่อนมานอนด้วยผมก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากเพื่อนอาจจะนอนบนก็ได้พอดูเพื่อนอยู่ฝั่งนี้ไม่ได้หันมานี่ผมก็นอนต่อรอบ2ก็กอดอีกหันไปดูเพื่อนก็ไม่ได้หันมานี่พอรอบที่3นี่ผมคิดแล้วว่าไม่ใช่เพื่อนแหละไม่ใช่คนแล้วล่ะ
0: ในเนื้อหาของคัมภีร์อัลกุรอานกล่าวไว้ว่ายินถูกสร้างจากไฟที่ไร้ควันส่วนมลาอิกะหรือเทวทูตถูกสร้างจากแสงในขณะที่มนุษย์อย่างเราถูกสร้างจากดินพวกเขาจึงมีมิติที่แตกต่างกันแต่สามารถปฏิสัมพันธ์กับโลกของเราได้หลังจากที่ผมได้ฟังเรื่องราวแล้วทำให้ผมรู้สึกว่ายินอยู่รอบตัวเราถ้าเช่นนั้นผีที่หมายถึงคนตายในศาสนาพุทธแล้วโลกหลังความตายของชาวมุสลิมล่ะมันเป็นอย่างไรชาวพุทธอย่างผมนะครับโลกหลังความตายพอตายปุ๊บจะกลายเป็นวิญญาณกลายเป็นผีใช่ไหมครับโลกหลังความตายของชาวมุสลิมนี่เป็นยังไงครับ
2: ก็เหมือนกับสิ้นสภาพจากความเป็นมนุษย์ละแต่ก็ไปรวมเหมือนในที่รวมก็คืออารัมบารซักก็คือเหมือนกับรอวันตัดสินวันพิพากษาเมื่อครบวันที่โลกแล้ว
0: ครับอย่างชาวพุทธนะครับพอตายแล้วอ่ะก็จะมีญาติที่จะเห็นว่ากลับไปที่บ้านบ้างมีวิญญาณเห็นวิญญาณอะไรเงี้ยครับ
2: มันอาจจะเป็นไปได้ตรงที่อาจจะยินแปลงร่างไปเป็นผู้ตายแล้วก็กลับไปเหมือนกับให้ญาติพี่น้องก็ได้เห็น
0: พี่นงได้เล่าให้ผมฟังว่าในวันที่ลมหายใจสุดท้ายสิ้นสุดลงทั้งศาสนาอิสลามและพุทธต่างเชื่อในโลกหลังความตายในอิสลามดวง

0: ญาณจะถูกนำไปยังบารสัตคืออีกโลกที่กั้นกลางระหว่างวิญญาณกับโลกมนุษย์เมื่อฝังร่างลงกุโบวิญญาณจะเข้าสู่สภาวะนี้ทันทีเพื่อรอวันพิพากษาใหญ่ในวันสิ้นโลกซึ่งต่างจากทางพระพุทธศาสนาที่วิญญาณกลายเป็นสัมภเวสีหรือผีที่เราเข้าใจกันโลกหลังความตายของชาวมุสลิมต่างจากนิยามของผีโดยสิ้นเชิงทำให้ผมเข้าใจความต่างนี้อย่างชัดเจนขึ้นผมจึงชวนอาจารย์พิพัฒน์มาพูดคุยและเปลี่ยนมุมมองที่เกี่ยวกับยินเพื่อความเข้าใจที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น
1: คนไทยพุทธเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการมองเข้าใจคอนเซ็ปต์ยินคืออะไรเพราะว่าจะอธิบายเชิงรูปร่างก็ไม่ได้ใช่ไหมอธิบายเชิงผีก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้อยู่ในขอบข่ายตรงนั้น
0: ครับ
1: แต่ว่าจริงๆถ้าเราเปรียบเทียบนะในตัวศาสนาพุทธเนี่ยผมคิดว่าทุกคนรู้จักเลยก็คือมารไม่ใช่ผีมารไม่ใช่เปรตมารไม่ใช่อะไรเลยที่เราจะเข้าใจแบบที่เป็นผีแต่มารเนี่ยเป็นสิ่งที่เข้ามาทดสอบความรู้สึกหรือจิตใจของเราว่าเราเนี่ยจะตั้งมั่นอยู่ในการทำความดีหรือเปล่าเพียงแต่ว่ามารเนี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้สร้างเกิดขึ้นเองดำรงอยู่แม้ว่าพุทธเจ้าจะตรัสรู้แล้วพญามารพ่ายแพ้ไปแต่พญามารก็ยังคงดำรงอยู
0: ่ครับ
1: เพื่อจะทดสอบจิตใจของมนุษย์คราวนี้ถ้าเรามองกันในเชิงของเขาเรียกมนุษยวิทยาศาสนานะครับหรือว่า religion anthropology เนี่ย
0: ครับ
1: ถามว่ายินคืออะไรถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยก่อนจะเกิดสิ่งเรียกว่าศาสนาอิสลามทุกศาสนามีความเชื่อพื้นฐานบางอย่างอยู
0: ่ครับ
1: ก่อนหน้านั้นพอศาสนาอิสลามเกิดขึ้นมาเนี่ยก็ต้องมีกระบวนการนะในการจัดระบบระเบียบความเชื่ออะไรต่างๆนานายินคือสิ่งที่เข้ามาช่วยเสริมคุณค่าทางศีลธรรมหรือการควบคุมทางสังคมให้เกิดขึ้น
0: รูปร่างหน้าตาของยินเป็นยังไงครับอาจารย
1: ์เราตอบไม่ได้เลยเพราะว่าโดยหลักการของศาสนาอิสลามก็พระเจ้ายังไร้รูปเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นยินเนี่ยปรากฏได้ในหลายรูปลักษณ์หลายลักษณะบางทีมันเป็นแค่ความรู้สึกด้วยซ้ำไปบางเรื่องเล่าก็บอกว่าจริงๆแล้วยินก็เหมือนกับเราเดินสวนกับคนน่ะคนบางคนอาจจะเป็นยินก็ได้
0: ก็อาจจะเป็นคนในรูปลักษณ์ของคนที่เดินสวนกัน
1: ใช่
0: เลยอย่างนี้แหละครับ
1: ใช่เป็นได้หลายรูปแบบ
0: อีกหนึ่งหลักฐานที่นักวิชาการฝั่งตะวันตกพยายามรวบรวมจากคำบอกเล่าของเราผู้รู้ในคาบสมุทรมารายูเกี่ยวกับเรื่องราวของยินเราจึงขอให้รอซีนักวิชาการอิสระจากชายแดนใต้มาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับยินผ่านหนังสือเล่มนี
2: ้ในตำราที่เกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์เนี่ยมีการอธิบายมีการวาดภาพเกี่ยวกับพวกยินต่างๆตามความเข้าใจของพวกบอมอหรือหมอพิมพ์ลายูด้วยในมาเลเซียจะมีนักวิชาการมาเลเซียคนหนึ่งชื่อฟารุกยะฮยาเขาไปรวบรวมรูปวาดตามจินตนาการของบอมอหรือหมอพีแล้วก็ทำให้เราเห็นภาพว่ายินในความเชื่อของหมอพีนเป็นยังไงอย่างเช่นในรูปนี้ก็จะเป็นยินกุนิงจะมีเขามีลิ้นยาวอะไรประมาณนี้ครับผมเป็นยินที่มาในฟอร์มของตัวงูครับผมก็ภาพนี้เข้าใจว่ามาจากปัตตานีหรือไม่ก็กลันตันในช่วงกลางศตวรรษที่19ไอ้ยินตาหน้าเนี่ยก็จะมีหลายประเภทอีกอย่างเช่นยินเมระตัวนี้แล้วก็จะมียินสังกาลาตามคำอธิบายเนาะอินิปตายินสังกาลาบริดีรีอันนี้ก็เป็นยินอีกประเภทหนึ่งที่มีชื่อว่ายินเมระก็จะมีลักษณะของเขาครับแล้วก็ปฏิสัมพันธ์กับยินที่เป็นวัวที่เข้าใจในภาษาลายูบ้านเราเนี่ยที่เรียกว่าฮันตูหรือผีเนี่ยที่จริงก็คือตัวเดียวกันก็คือยินเนี่ยเป็นหนึ่งใน3อย่างที่พระเจ้าสร้างที่มีสติปัญญาใช่ไหมก็คือมีมนุษย์มีมาลัยกะก็คือมีสติปัญญาแล้วก็ยินก็มีสติปัญญาแต่ทั้ง3ประเภทเนี่ยมันจะมีความต่างอยู่ที่เขาเรียกว่าฟรีวิลหรือเจตจำนงเสรีคือสามารถที่จะเลือกผิดเลือกถูกได้ยินก็เหมือนกันก็คือมีเจตจำนงเสรีมาเลกะมีสติปัญญาแต่ไม่มีเจตจำนงเสรีก็คือพระเจ้าสั่งใช้ยังไงก็คืออย่างนั้นตลอดเลยเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าจะทำดีจะทำชั่วแต่ปัญหาก็คือมันจะมียินกลุ่มหนึ่งที่ปฏิเสธพระเจ้าตั้งแต่แรกหรือที่เราเรียกในภาษา อาหรับว่าอิบลิสแล้วก็ต้นตระกูลสายอิบลิสเนี่ยก็จะกลายเป็นจินที่ชั่วร้ายเกือบทั้งหมดที่ทำหน้าที่ล่อลวงมนุษย์ดังนั้นในคอนเซ็ปต์ของอิสลามเนี่ยทั้งฮันตูทั้งนุ่นทั้งนี่ที่เรากลัวกันเนี่ยก็คือเป็นจินเลยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็

0: จริงที่พยายามที่จะล่อลวงมนุษย์ให้หันเหต่อคำสอนของพระเจ้าของอัลลอฮ
1: ์จากการที่ได้รับฟังจากชาวบ้านทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าสิ่งที่น่าหวาดกลัวที่สุดคือการเข้าสิงหรือที่เรียกว่ามาโซฮันตูการที่ไม่ได้ป่วยแค่ทางกายแต่เป็นการที่ยินเข้าควบคุมจิตใจและร่างกายของผู้คน
2: อยู่ค่ำหนึ่งประมาณ6โมงเย็นน่ะบางมีสายเข้ามาโทรศัพท์เมียผมนะบอกว่าแม่แกเสียแล้วก็ชวนกันไปงานศพแล้วเสร็จทีนี้แกก็กลับมาประมาณ4ทุ่มได้แล้วบางกลับมาแกก็บอกว่าปวดหัวขอเข้านอนก่อนสักพักประมาณเที่ยงคืนได้มั้งแกก็เรียกผมบอกว่าให้ช่วยมานวดหัวหน่อยแกปวดหัวผมก็เข้าไปนวดหัวให้แกนวดประมาณ15นาทีได้บ้างก็เริ่มแกหายใจไม่ออกเหมือนแบบมีอะไรติดอยู่ที่คอเงี้ยแกบอกผมจะเอาโทรศัพท์มาโทรหาที่โรงพยาบาลอ่ะแกก็ปัดโทรศัพท์ผมตบบอกไม่ใช่ละไม่ปกติละแล้วเสร็จนี้ผมก็อ่านดูอาไอ้อายะกุซีอ่ะบ้างแล้วก็มันก็หันมาหาผมแล้วก็มันบอกว่าทำอะไรอ่ะแล้วก็มันยิ้มใส่สักพักแกก็ร้องไห้ผมก็เริ่มรู้แล้วทีนี้อ่ะโดนสิงละผมก็ถามว่ามาจากไหนมาทำไมแกก็ไม่ตอบก็นั่งร้องไห้อยู่อย่างนั้นแหละสุดท้ายนี้ผมจับมือแฟนผมนะแต่ว่าผมก็ตะคอกใส่อ่ะมึงมาทำไมมึงต้องการอะไรเสร็จทีนี้แกก็บอกว่ากูชอบผู้หญิงคนนี้มานานแล้วแต่ว่ามึงมาแย่งไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็เอาไอ้โทรศัพท์เนี่ยเปิดไอ้อายะกุซีนี่แหละยัดใส่ในหูแล้วก็กอดเมียผมแน่นเลยก็ถามว่ามึงจะออกไม่ออกไม่ออกมันก็อยู่อย่างนี้แหละสักพักปุ๊บมันก็หายไปแล้วก็กลายเป็นแฟนผมรู้สึกตัวแล้วรู้สึกตัวทีนี้ปุ๊บเขาก็ถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นอ้าวผมนี่เหงื่อแตกเหงื่อไหลอะไรหมดแล้วแกยังไม่รู้เรื่องอะไรก็บอกไปว่าเมื่อกี้เหตุการณ์เป็นอย่างนี้นะถามว่าไปไหนมาแกบอกว่าก็ไม่ได้ไปไหนไปงานศพก็กลับมาเลยอ๋อผมเริ่มรู้แล้วเพราะว่ารอบที่แล้วแกก็งานศพเหมือนกันเพราะว่าแฟนผมนี่จะเป็นประเภทจิตอ่อนนะบัง
1: ยินคือสิ่งที่อยู่กลางระหว่างโลกมนุษย์และโลกของเทวทูตมันเป็นความเชื่อที่ขับเคลื่อนวิถีชีวิตของคนอาเซียนมาอย่างยาวนานและมันสอนให้เรารู้ว่าไม่ว่าวิทยาศาสตร์จะก้าวไกลแค่ไหนความต้องการที่จะอธิบายสิ่งที่มองไม่เห็นก็ยังคงอยู
3: ่เวลาเราพูดถึงยินเนี่ยผมว่ามันหลายมิตินะถ้าเราพูดกันในแบบเขาเรียกออร์โธดอกซ์อิสลามหรือว่าอิสลามดั้งเดิมนะยินก็จะเป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างใช่ไหมเลี้ยงไม่ได้แต่ว่าในความเชื่อแบบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยโดยเฉพาะภาคใต้มาลายูอินโดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ยินมันเหมือนกับเข้ามารวมกับความเชื่อท้องถิ่นซึ่งก็คือผี
4: ครับ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีการแบบเลี้ยงยินกันช่วยหาทรัพย์ก็มีช่วยดูแลบ้านก็มีช่วยดูแลคนก็มีหรือแม้กระทั่งให้ยินไปทำร้ายคนอื่น
5: 50ปีที่แล้วนะคะมีการเส้นไหว้ก็จะเป็นในรูปแบบการจุดธูปเทียนการบูชามีไก่ย่างกินโดยที่ไม่ต้องกล่าวคำบิสมิลลาห์อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่บริเวณนี้เหตุผลที่จะต้องทำอย่างนั้นก็เนื่องจากว่าสมัยก่อนเนี่ยศาสนาก็ยังไม่เข้มแข็งก็จะมีพวกโจรพวกอะไรที่จะมาขโมยพวกขี้ยางอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องไปหาสิ่งที่จะมาคอยรักษาค่ะอย่างเช่นเจ้าที่หรือยินที่จะต้องมาดูแลนานๆไปพอมันเป็นการที่จะต้องบูชาครบรอบเวลาก็จะต้องมามีการบูชาอะไรเงี้ยเกือบทุกที่จะมีเพราะว่าสมัยก่อนผู้นำศาสนาก็ไม่ได้มีการเหมือนแบบเผยแพร่ศาสนามากนักอะไรเงี้ยเขาก็เลยเหมือนได้รับวัฒนธรรมประเพณีจากพราหมณ์จากฮินดูก็เลยมาผสมผสานกันก็จะมีการเส้นไหว้แล้วก็การบูชา
3: ในสังคมบ้านเราเนี่ยอะไรก็ตามที่มันเป็นอำนาจที่เราต่อรองไม่ได้เรามักจะต้องใช้อำนาจพิเศษยินก็เป็นกลไกแบบนั้นอย่างหนึ่งคือถ้าเรามองกันในเชิงมนุษย

0: วิทยาศาสนาอะไรเงี้ยยิงก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการที่เราจะใช้อำนาจมั้งที่มองไม่เห็นเพื่อให้ได้มาซึ่งบางสิ่งบางอย่างอะไรเงี้ย
1: หลังจากที่เจ้าของสวนเนี่ยเสียชีวิตไปพอมาถึงลูกหลานเนี่ยก็ไม่ได้ทำตามพิธีกรรมแบบเดิมสิ่งที่เคยเส้นไหว้ก็ไม่เคยเส้นไหว้เป็นเหตุที่ทำให้ยินตอนนั้นนี่แหละที่มาก่อกวน
2: ยินก็เหมือนมนุษย์มีทั้งดีและร้ายแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรข้อสังเกตง่ายๆคือยินดีมักจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับมนุษย์แต่ยินร้ายจะพยายามเข้ามาทำข้อตกลงแลกเปลี่ยนและคอยล่อลวงมนุษย์อยู่เสมอความเชื่อเรื่องยินไม่ใช่เรื่องเหนือจริงแต่แทรกซึมอยู่ในทุกช่วงเวลาของชีวิตของคนมุสลิมตั้งแต่เกิดจนตายการกล่าวคำว่าบิสมิลลาห์ก่อนทำกิจกรรมใดๆคือการขอความคุ้มครองจากพระเจ้าเพื่อป้องกันไม่ให้ยินชัยตอนซึ่งเป็นยินชั่วร้ายเข้ามาร่วมทำกิจกรรมและยิ่งไปมากกว่านั้นพี่น้องชาวมุสลิมยังมีดุอาบทสวดสั้นๆที่ถูกหยิบยกมาใช้ในชีวิตประจำวัน
3: ขอบเขตของยีนที่ชั่วร้ายเนี่ยขอบเขตของเขาคือชัดเจนทำยังไงก็ได้ที่จะล่อลวงมนุษย์แต่ขอบเขตของมนุษย์ของมุสลิมเนี่ยอิสลามเนี่ยห้ามมนุษย์ไปปฏิสัมพันธ์กับยีนจะไปทำ agreement สักอย่างหนึ่งให้ยินช่วยเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็คือห้ามเลยอย่างเช่นมีสวนใช่ไหมคนมลายูในอดีตเนี่ยใช้ยินด้วยในการไปดูแลไร่สวนเหมือนกับว่าถ้าโจรเข้ามาในสวนปุ๊บออกจากสวนไม่ได้เหมือนกับว่าหาทางออกไม่ได้จนกระทั่งว่าเจ้าของสวนมาจับเขาได้แล้วประมาณนี้ผมไม่แน่ใจว่าทำได้หรือเปล่าในเคสอย่างนั้นแต่ถ้าเคสไปทำร้ายคนเนี่ยคือห้ามปฏิสัมพันธ์แน่นอนอยู่แล้วอย่างเช่นเลี้ยงยินเอาไว้ทำร้ายคนอื่นเนี่ยอันนั้นชัดเจนอิสลามห้ามแต่หลักๆอิสลามเนี่ยเข้าใจว่าไม่ได้ส่งเสริมให้มนุษย์ไปปฏิสัมพันธ์กับยินโดยตรงแต่ส่งเสริมให้ขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ให้พ้นจากการล่อลวงของยินอย่างเช่นการเข้าห้องน้ำกินอาหารอะไรพวกนี้ก็หาขอดุอาขอพรจากอัลเลาะห์ให้ช่วยป้องกันจากยิน
2: ความเชื่อเรื่องยินและสิ่งลึกลับไม่ได้จำกัดอยู่ในพื้นที่แค่ในประเทศไทยแต่ยังฝังรากลึกอยู่ในหลากหลายประเทศเช่นมาเลเซียและอินโดนีเซียตำนานความเชื่อของยินยังเป็นวัตถุดิบหลักของภาพยนตร์สยองขวัญในภูมิภาคนี
4: ้และกำลังขยายตัวในธุรกิจบันเทิงที่น่าจับตามอง
0: เกี่ยวกับเรื่องยินเนี่ยสังคมรับรู้มากขึ้นสังเกตง่ายๆเลยโลกออนไลน์นะเป็นรายการชื่อยินโดยเฉพาะเลยโทนในการเล่าเรื่องเนี่ยผมว่าค่อนข้างคล้ายกับผีในบางรายการของไทยในส่วนของคนรุ่นใหม่ผมว่าน่าสนใจคือถ้าเป็นคนรุ่นแบบอายุ40ขึ้นไปอะไรเงี้ยเวลาเราพูดถึงศาสนาอิสลามนี่เป็นเรื่องห่างไกลตัวมากนะ
4: ครับ
0: สำหรับชาวพุทธอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องยินด้วยนะเป็นอะไรที่ไม่เข้าใจหรือไม่รู้เลยผมมาสอนนักศึกษาใช่ไหมเราพอเราถามเรื่องยินเด็กก็อธิบายได้เป็นฉากๆเลยนะว่ามีอะไรมีอะไรโอเคคือความเข้าใจมันเป็น2ทางทางนึงมันจะเป็นแบบความเข้าใจแบบศาสนาอิสลามดั้งเดิม
4: ครับ
0: กับอีกแบบนึงก็คือเป็นความเข้าใจแบบที่เป็นรายการบันเทิงแบบนึงนะฟังเพื่อจะเข้าใจยินในฐานะที่เป็นผีอะไรอย่างเงี้ย
4: ครับ
0: แล้วก็จะเล่าเรื่องบอกว่าน่ากลัวอย่างนั้นน่ากลัวอย่างนี้อะไรเงี้ยทั้งจริงๆแล้วก็ไม่เคยเจอหรอกนะแต่ว่าเล่าได้อะไรเงี้ย
4: ครับ
0: ในเชิงของความเข้าใจว่ายินมีบทบาทหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าคนรุ่นใหม่มี2มิตินะมิตินึงก็ยังเหมือนตั้งคำถามแหละผีคืออะไรยินคืออะไรมีจริงไหมใช่ไหมแต่ถ้าถามว่าเขารู้คุณค่าของการมีอยู่หรือบทบาทหน้าที่ของจะเป็นยินก็ดีหรือเป็นผีก็ดี
4: ครับ
0: เขารู้ว่าเราไม่ควรทำสิ่งที่ไม่ดีถ้าทำสิ่งที่ไม่ดีจะได้เจอยินเจอผีก็ได
4: ้ครับ
0: หรืออะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยคิดว่าในท้ายที่สุดคือแม้ว่าโลกมันจะเปลี่ยนไปแต่ว่าบทบาทหน้าที่ของยินซึ่งพระเจ้าสร้างยังถูกใช้ในลักษณะที่เหมือนเดิมแม้ว่าจะถูกแต่งเติมสีสันมากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่สถานการณ
2: ์เรื่องราวของยินเป็นมากกว่าเรื่องเล่าเขย่าขวัญแต่มันคือร่องรอยทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ฝังรากลึกอยู่ในวิถีชีวิตของชาวมุสลิม เป็นมิติทางจิตวิญญาณความเชื่อที่แตกต่างนิยามของคำว่าผีที่ไม่ใช่วิญญาณของคนตายแต่มาในรูปแบบของกลไกสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติที่ตามล่อลวงมนุษย์ให้เข้าสู่วังวนของความชั่วร้ายและหลงผิดคิดออกห่างจากคำสอนของพระผู้เป็นเจ้ายินเป็นเหมือนกุศโลบายและเป็นเครื่องมือที่ใช้จัดระเบียบสังคมมันสอนให้เราระมัดระวังตัวในการใช้ชีวิตออกห่างจากความชั่วร้ายและการล่อลวงโดยใช้ดูอาจากคัมภีร์อัลกุรอานเป็นเกราะป้องกันเพื่อให้รู้เท่าทันแผนการล่อลวงของยินชัยตอนในมุมมองความเชื่อที่หลากหลายยินก็เป็นมิติทางจิตวิญญาณที่สอนให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติและสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยความเข้าใจและให้เกียรติไม่ว่าโลกจะหมุนไปไกลแค่ไหนความเชื่อจะต่างกันเท่าไหร่ขอเพียงเคารพในความเชื่อของกันและกันมองหาจุดร่วมและเป้าหมายของการอยู่ร่วมกันเมื่อนั้นเราจะเห็นคุณค่าของความหลากหลายที่หลอมรวมเข้าด้วยกันอย่างงดงาม
5: และนั่นคือเรื่องราวของยินและวิถีคนในวันนี้ครับ

0: ท่ามกลางไอหมอกและลมหนาวของยอดดอยครับอุณหภูมิลดต่ำลงจนปากสั่นมองลึกเข้าไปในบ้านหลังนี้ครับมีสิ่งหนึ่งที่กำลังลุกโชนด้วยความร้อนโดยไม่ง้อไฟแม้แต่กองเดียวนี่ไม่ใช่เรื่องไสยศาสตร์ครับแต่คือความน่าอัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตเล็กๆนับล้านตัวเปลี่ยนถั่วเหลืองธรรมดากลายเป็นขุมทรัพย์แห่งรสชาติติดตามได้ในแดนกินดองพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทางไทย PBS
1: วิ่งเลยตอนนี้ไปวิ่งกันที่จังหวัดนครปฐมทริปนี้ได้พี่แอนนักวิ่งเจ้าถิ่นจะพาน้องซีและน้องพรีนออกวิ่งซึมซับบรรยากาศเมืองเก่าเริ่มสตาร์ทกันที่หอศิลป์สนามจันทร์ม.ศิลปากรก่อนจบทริปกันที่องค์พระปฐมเจดีย์พระปฐมเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยร่วมออกวิ่งไปพร้อมกันในวิ่งเลย Running Day เพราะทุกก้าววิ่งคือการเริ่มต้นที่ดีวิ่งเลยวันเสาร์ที่9พฤษภาคมนี้เวลา 10:30 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
2: ดินแดนกว้างใหญ่ที่ทุกก้าวคือเรื่องราวแห่งศตวรรษใหม่
3: แห่งนี้นะคะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาต่างชาติเยอะมากๆนะคะมาจากทั่วทุกทิศทั่วโลกเลย
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: เป็นวันนี้ใช่ไหม
5: ใช่เลย
4: โอเค
5: การเรียนภาษาไทย4ปีนั้นทำให้ดิฉันเข้าใจว่าหนูรักภาษาไทยจริงๆค่ะ
2: ทั่วทิศแดนมังกรไชน่าคอมแพสทุกวันเสาร์เวลา 11:00 นทางไทย PBSรายการนี้พร้อมบริการ Audio Description เสียงบรรยายภาพและ Close Caption คำบรรยายแทนเสียง
6: พอเราจบเนี่ยตอนนั้นเรารู้แล้วล่ะว่าเป้าหมายเราอยากเป็นข้าราชการแล้วก็นั่งรถไฟจากบ้านเกิดไปถึงแค่สถานีหาดใหญ
7: ่
6: ไม่สามารถมาถึงสถานีหัวลำโพงได้แต่ว่ามันก็คือความฝันของเราที่จะไปสู่ราชการอยู่แล้วพี่อย่าบอกเลยว่าตอนที่พี่เป็นผู้ว่าใหม่ๆอ่ะพี่ถูกกระแสถล่มทลายเลยอ่ะที่พี่ไปไหว้พระคนก็จะละหมดเลยแต่พี่บอกว่าในบริบทของการไหว้ของพี่เนี่ย1คือการ

0: คารพในความเป็นมนุษย์ด้วยกัน
1: Made My Day วันนี้ดีที่สุดทุกวันเสาร์เวลา 11:30 น.ทางไทย PBS
2: ผมเหลือนี่ประมาณเท่าไหร่ครับ
3: ฉันกำลังจะเขียนนิยายวายหาเงินมาปลดหนี้เจ็บถามอะไรหน่อยระหว่างผู้ชายกับผู้ชายชอบกันเขารู้สึกกันยังไง
4: เซฟจะไปรู้ได้ยังไงเซฟไม่ได้ชอบผู้ชายนะปู่ไอ้เซฟกูชอบมึง
3: ไม่ได้กูเขียนไม่ได้แบบนี้กูเขียนไม่ได้ถ้าอยู่ปิดที่ปิดทางจริงๆ
4: แค่ปู่ไม่ทำตามไม่ได้แปลว่าปู่เข้ากับที่นี่ไม่ได้นะปู่แค่ต้องเลือกเปิดใจให้ถูกจุด
5: เดี๋ยวนี้นิยายเกย์กันทั้งนั้น
6: ใช่ค่ะโลกมันเปิดกว้างแล้ว
5: เดี๋ยวนี้เขาต้องเติมเกย์ทุกวันค่ะ
7: ผอ.ปู่คิดว่านิยายวายของปู่จะช่วยเซฟบ้านหลังนี้ได้จริงไหม
3: ได
8: ้นี่กายเรามาลองคบกันเถอะ

0: สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันทอฝันช่วยชูค่ะพรรคประชาธิปัตย์จับมือกับพรรคประชาชนเตรียมยื่นประธานสภาส่งสารรัฐธรรมนูญตีความพรก.กู้เงิน400ล้านขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่นายกรจาติกวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยว่าทางพรรคร่างคำร้องเอาไว้แล้วนะคะคาดว่าจะใช้เวลา 1-2 วันในการปรึกษารายละเอียดคำร้องขณะนี้ลงนามร่วมกับพรรคประชาชนไว้แล้วว่าจะยื่นให้ถึงมือประธานสภาภายในวันจันทร์ที่11หรือ12พฤษภาคมทำให้จำนวนเสียงส.ส.เพียงพอเพื่อให้ประธานสภายื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาส่วนพรรคกล้าทำนั้นได้พูดคุยแล้วแต่ต้องรอมติอีกครั้งค่ะโดยจะเสนอเพียงร่างเดียวซึ่งมุมมองหลักของทั้งสองพรรคเห็นตรงกันว่าการออกพรก.กู้เงินดังกล่าวไม่ตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา172แม้ทุกรัฐบาลมีสิทธิ์ที่จะกู้เงินมาดูแลวิกฤตเศรษฐกิจแต่พรรคบอกมาตลอดว่าสามารถปรับวิธีคำนวณราคาน้ำมันให้เป็นธรรมและไม่ให้ราคาสูงขนาดนี้ได้ขณะที่การเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนอันหลีกเลี่ยงไม่ได้ทางนี้รัฐธรรมนูญระบุว่าต้องยื่นศาลรัฐธรรมนูญก่อนสภาจะพิจารณาวันที่14นี้และเมื่อยื่นแล้วต้องรอให้ศาลพิจารณาแล้วเสร็จไม่เกิน60วันโดยมั่นใจว่าประธานสภาจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญด้วยความรวดเร็วค่ะศาลจังหวัดธัญบุรีนัดฟังคำสั่งคดีนางสาวเนติพรเสน่ห์สังคมหรือบุ้งที่เสียชีวิตขณะถูกควบคุมตัวอยู่ในทัณฑสถานหญิงกลางวันที่15กรกฎาคมนี้หลังจากไต่สวนพยานเพิ่มเติมแล้วค่ะนายกฤษดางนุจรัตน์ทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเดินทางเข้าร่วมการไต่สวนต่อศาลจังหวัดธัญบุรีกรณีการเสียชีวิตของนางสาวเนติพรเสน่ห์สังคมหรือบุ้งอดีตนักกิจกรรมทางการเมืองและเปิดเผยว่าวันนี้ศาลนัดไต่สวนพยานเพิ่มเติมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์และแพทย์จากโรงพยาบาลราชทัณฑ์รวม3ปากนะคะโดยศาลได้ซักถามในประเด็นสำคัญเช่นมาตรฐานการรักษาทางการแพทย์และการดำเนินการช่วยชีวิตหลังญาติผู้เสียชีวิตมีข้อสงสัยในแนวทางการรักษาและเห็นว่าหากผู้ตายได้รับการรักษาตามมาตรฐานวิชาชีพอาจไม่ถึงแก่ความตายอีกทั้งมีข้อสังเกตเกี่ยวกับพยานหลักฐานทางการแพทย์บางประการที่อาจมีความผิดปกติค่ะเช่นการจัดวางท่อช่วยหายใจภายหลังการไต่สวนศาลได้นัดฟังคำสั่งในวันที่15กรกฎาคมนี้โดยหากศาลมีคำสั่งว่าการตายเป็นการตายผิดธรรมชาติตามกฎหมายจะมีการส่งสำนวนให้พนักงานอัยการพิจารณาดำเนินคดีต่อไปและในกรณีที่พนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องญาติผู้ตายยังมีสิทธิ์ใช้ช่องทางตามกฎหมายในการยื่นฟ้องคดีได้ตำรวจทางหลวงพิษณุโลกไล่ล่าขบวนการลักลอบขนแรงงานข้ามชาติพร้อมจับชาวเมียนมาได้กว่า145คนค่ะชาวเมียนมา145คนอายุระหว่าง18ถึง23ปีถูกควบคุมตัวไปยังสถานีตำรวจภูธรพรหมพิรามเพื่อทำประวัติและสอบสวนนะคะหลังตำรวจทางหลวงพิษณุโลกพบรถกระบะต้องสงสัย3คันขนแรงงานต่างด้าวอัดแน่นอยู่ท้ายรถรวมประมาณ50คนเมื่อรถนำขบวนเห็นเจ้าหน้าที่ได้รีบกลับรถหลบหนีมุ่งหน้าไปทางพื้นที่อำเภอพรหมพิรามเจ้าหน้าที่จึงไล่ติดตามอย่างกระชั้นชิดก่อนที่รถบางคันจะขับหลบหนีเข้าป่าและทุ่งนาเพื่อหลีกเลี่ยงการจับกุมตำรวจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนที่กำลังปิดล้อมตรวจค้นหาแรงงานที่หลบหนีสามารถควบคุมตัวได้145คนทั้งหมดเดินทางเข้ามาทางด่านแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะและมีบัตรผ่านแดนชั่วคราวติดตัวพบว่ามีรถขนแรงงานต่างด้าวรวม10คันทั้งหมดใช้เส้นทางสายเหนือเข้าสู่พื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเพื่อรอเปลี่ยนถ่ายรถส่งต่อไปยังพื้นที่ชั้นในรายงานบางส่วนรับสารภาพค่ะว่าได้รับค่าจ้างในการขนแรงงานหัวละประมาณ 20,000 บาทส่วนคนขับรถอ้างว่ารับจ้างขนคนจากแม่สายมายังพิษณุโลกเท่านั้นและปฏิเสธไม่ทราบรายละเอียดที่เหลือนะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน6อยู่ระหว่างตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของคนขับรถเพื่อขยายผลการจับกุมเพิ่มเติมต่อไปค่ะ ศูนย์คนหายไทยพิเวศรับแจ้งนายสุนันชัยแซ่กืออายุ49ปีสูงประมาณ155ซมรูปร่างสมส่วนผิวขาวเหลืองผมสั้นรองทรงหายจากตำบลเมงรายอำเภอพญาเมงรายจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่19เมษายน2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรพญาเมงรายค่ะท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ค่ะอีกสักครู่ติดตามชมรายการสถานีประชาชนนะคะช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าวแล้วสวัสดีค่ะ
1: ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะหันมาขับรถด้วยความเร็วที่คงที่หลีกเลี่ยงการเร่งเครื่องเพราะจะทำให้กินน้ำมันมากขึ้นมันเช็คลมยางอย่างสม่ำเสมอเพราะยางอ่อนทำให้รถฝืดและกินน้ำมันนะครับและหันมาใช้ขนส่งสาธารณะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีง่ายๆที่จะช่วยลดค่าน้ำมันได้ดีเลยล่ะครับ

0: เงินหมุนเวียนน่ะ 70,000 ล้านไม่มีหน่วยงานไหนตรวจเลยผ่านมาเนี่ยก็เกือบ2เดือนแล้วยังไม่มีการดำเนินการใดๆทั้งสิ้น
1: สุดท้ายทุกหน่วยงานของภาครัฐมีคำตอบให้กับประชาชนว่ามีอำนาจได้แค่นี้ครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: คุณผู้ชมคะวันนี้ถือว่ารายการของเรารวมพลคนถูกเบี้ยวนะคะเงินชาปนกิจสงเคราะห์หายไปไหนมูลค่ารวมๆแล้วประมาณ10,000 ล้านบาทนะคะบางคนเนี่ยคือสมาคมล้มไปประมาณสักช่วงต้นปีแต่บางกลุ่มค่ะคือสมาคมล้มไปนานนับ10 ปีวันนี้พวกเขายังไม่ได้คำตอบเลยนะคะเงินที่ส่งมาทั้งชีวิตสุดท้ายหายไปไหนใครเอาไปกันแน่10,000 กว่าล้านวันนี้อยากจะถามรัฐบาลค่ะ
0: คนที่เป็นสมาชิกสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ทั่วประเทศฟังแบบนี้แล้วร้อนๆหนาวๆแล้วนะคะเพราะวันนี้เราจะมาชวนกันพูดคุยแล้วก็อุดรอยรั่วปัญหานี้สมาชิกที่คุณผู้ชมเป็นอยู่สมาคมชาปนกิจไหนมีปัญหาหรือเปล่าสามารถพูดคุยกันได้แต่ท่านนี้ค่ะจะถือว่าเป็นแนวหน้าที่จะมาต่อสู้ให้กับกลุ่มผู้เสียหายกลุ่มนี้คุณชดาพรพงทองเมืองค่ะที่ปรึกษามูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมหรือว่านายแม่ปุ๊กกี้สวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: และยังมีพี่ๆทุกท่านนะขออนุญาตเรียกพี่ๆนะคะจากเครือข่าย8 จังหวัดทวงคืนเงินคนตายสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะ
1: สวัสดีค่ะมาวันนี้ขออนุญาตใช้คำว่ารวมพลคนถูกเบี้ยวนะเพราะว่าเราถูกเบี้ยวเงินมาบางคน10ปียังไม่ได้เงินนะ
2: คุ
1: ณผู้ชมคะถ้าหากใครติดตามรายการสถานีประชาชนนะคะจะเห็นได้ว่าเราลงพื้นที่ไปสัญจรเรื่องนี้มาทั้งหมด6 วัน 6 คืนค่ะนำเสนอปัญหาชาปนกิจสงเคราะห์ไล่ไปเลยค่ะตั้งแต่จังหวัดบุรีรัมย์มหาสารคามจนกระทั่งมาถึงจังหวัดนครราชสีมาเราพบว่าปัญหาชาปนกิจสงเคราะห์คือปัญหาที่ใหญ่เงินที่หายไปยังคงหาคำตอบไม่ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นวันนี้ค่ะชาวบ้านทั้ง9 จังหวัดเขารวมตัวเดินทางมาที่ส่วนกลางนะคะอยากจะเรียกร้องถึงรัฐบาลให้เอาผิดนายทะเบียนก็คือท้องถิ่นนั่นเองค่ะอาจจะปฏิบัติหน้าที่แบบบกพร่องค่ะคือมาพร้อมกับรูปคนตายเลยบางคนบอกว่าญาติเสียชีวิตไปหลายปีปัจจุบันยังไม่ได้เงินเลยนะคะรายชื่อชาวบ้านหลายพันคนจากหลายจังหวัดที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ถูกรวบรวมเพื่อที่จะยื่นต่อกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเมื่อช่วงสายของวันนี้ค่ะเพื่อให้ขอตรวจสอบการทำหน้าที่ของอบต.หรือว่าเทศบาลในฐานะเป็นนายทะเบียนท้องถิ่นตามกฎหมายการชาปนกิจสงเคราะห์มีหน้าที่ค่ะต้องกำกับดูแลตรวจสอบสมาคมชาปนกิจในพื้นที่ของตัวเองแต่ที่ผ่านมาไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นสมาคมหลายสมาคมเชิดเงินไปชาวบ้านก็เลยตั้งคำถามว่านี่มันเป็นการบกพร่องไหมหรือว่าเราเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าจนเป็นช่องโหว่ให้เกิดการทุจริตจนไม่เหลือเงินจ่ายค่าสงเคราะห์ศพไปกับชาวบ้านและต้องเลิกสมาคมค่ะ
3: มีคนต้องรับผิดชอบเลยแล้วผมไปดูกฎหมายการชาปนกิจสงเคราะห์ผมประมาณการว่าเงินหมุนเวียนเนี่ยตั้งแต่มีการตั้งชาปนกิจมาทั้งประเทศเนี่ย70,000 ล้านไม่ต่ำกว่านี้แน่นอนไม่มีหน่วยงานไหนตรวจเลยแล้วพอเวลาล้มขึ้นมากรรมการก็ไม่ผิดเจ้าหน้าที่รัฐก็คือนายกอบต.นายกเทศมนตรีก็ไม่ผิดแต่ชาวบ้านที่อยู่ข้างหลังเนี่ยผิดกันทุกคนวันนี้ครับก็เลยมาทวงถามความยุติธรรมให้กับคนตายที่เราใช้คำว่าคนตายเนี่ย
0: ตอนนี้คนเป็นมาต่อสู้ให้กับคนที่ตายไปแล้วนะคุณผู้ชมชาวบ้านที่เขาได้รับผลกระทบเขาบอกว่าหลายปีที่ผ่านมาพวกเขาพยายามที่จะติดตามแล้วก็เรียกร้องเงินสงเคราะห์ศพจากทางสมาคมชาปนกิจที่พวกเขาเนี่ยเป็นสมาชิกอยู่แต่ก็ไม่เป็นผลเพราะว่าหลายสมาคมเกิดปัญหาเหมือนกันก็คือเรื่องของการทุจริตแทบจะไม่มีเงินเหลือการแจ้งความดำเนินคดีกับคณะกรรมการหลายกรณีมันก็ล่าช้าค่ะจากการตรวจสอบสาเหตุหรือว่าต้นตอของการทุจริตก็ใช้ระยะเวลานานหลายปีแล้วก็แทบไม่ค่อยจะได้รับคำตอบที่ชัดเจนว่าเงินที่ถูกทุจริตไปเนี่ยตกลงไปอยู่ในมือใครกันแน่และใครต้องเป็นคนที่ชดใช้คืนให้กับชาวบ้านค่ะ
3: เป็นปัญหามานานมากนะฮะพี่น้องประชาชนก็มีการเรียกร้องหลายๆที่นะครับบางที่เนี่ยก็มีเรื่องของการทุจริตเรื่องของการเงินด้วยนะครับซึ่งถ้าไปตรวจดูแล้วเนี่ยหลายๆพื้นที่เนี่ยอย่างของอำเภอบ้านดุงเนี่ยนะฮะบางที่เนี่ยมีรายงานเนี่ยมีร้องไปทางผู้ว่าร้องไปพม.ร้องไปสถานีตำรวจร้องไปสำนักอัยการทุกคนรู้เรื่องหมดว่ามีการชาปนกิจที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายในพื้นที่ผ่านมาตั้งแต่ปี52จนปัจจุบันนี้ตำบลนี้ก็ยังทำชาปนกิจเถื่อนได้อย่างเปิดเผยโดยที่ไม่มีหน่วยงานใดจัดการเลย
4: นายกแล้วก็กรรมการไปบริหารงานผิดพลาดแล้วก็มาหาว่าพอล้มก็มาหาว่ากรรมการเราออกบ้างคนส่งเงินสงเคราะห์ลดลงบ้างหาทางที่จะล้มเลิกปัดความรับผิดชอบครับผมและพวกเราก็พยายามขอทวงความเป็นธรรมขอเรียกร้องความเป็นธรรมต่างๆเพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมเพื่อได้รับเงินสงเคราะห์ไปคืนไปเยียวยาให้กับ ไอ้สมาชิกผู้เสียชีวิตด้วยก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมเลยครับผมเราก็พยายามทุกวิถีทางเพื่อจะทวงคืนความยุติธรรมนะครับผม
1: คือพูดเรื่องนี้ทีไรนะคะพี่รณรงค์แล้วก็พี่ปุ๊กกี้ของขึ้นทุกที บอกว่ามันไม่แฟร์กับประชาชนเงินที่ส่งไปมันหายไปจริงๆค่ะบอกว่าเคยได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านที่ประสบปัญหาจากสมาคมชาปนกิจมาทั้งหมด9จังหวัดนี่คือเบื้องต้นนะคะมีจังหวัดอะไรบ้างอุดรธานีนี่ปัญหานี้เยอะมากมหาสารคามค่ะศรีสะเกษบุรีรัมย์เพชรบูรณ์มีชาวบ้านที่เป็นสมาชิกซึ่งได้รับผลกระทบรวมๆกันทั้งหมดเนี่ยหลายแสนคนซึ่งเรื่องนี้สมาชิกผู้แทนราษฎรเขต2จังหวัดระยองซึ่งมาติดต่อถามติดตามเรื่องให้กับชาวบ้านบอกว่านอกจากการยื่นเรื่องผ่านหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องไปแล้วสส.กฤษเนี่ยแหละก็จะมีการขับเคลื่อนเรื่องนี้เข้าสู่กระบวนการของกรรมาธิการคณะต่างๆรวมไปถึงการตั้งกระทู้ถามเลยอภิปรายในสภาเพื่อเร่งรัดให้กระทรวงพม.และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรีบแก้ไขแล้วล่ะค่ะต้องหาแนวทางในการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์อื่นๆอีกในอนาคตค่ะ
0: ค่ะงั้นถามนายแม่ปุ๊กกี้เลยคือคนที่เวลาที่ชาวบ้านเนี่ยไปทำเป็นสมาชิกชาปนกิจสงเคราะห์ตอนแรกๆคนก็บอกว่า

0: ดีถือว่าเป็นเงินออมเอาไว้แล้วก็เวลาที่ตายไปแล้วลูกหลานก็จะได้เอาไปทำศพต่างๆแต่พอเกิดปัญหาขึ้นนี่คือเงินบุญไม่ได้เงินคืนถือว่าเป็นการทำบุญไปทีนี้ที่วันนี้เนี่ยไปยื่นเรื่องที่ตำรวจสอบสวนกลางเพราะว่าอยากจะไปดำเนินการเรื่องของการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นมันครอบคลุมถึงตำแหน่งไหนยังไงคะนายแม
1: ่ในทะเบียนค่ะตามหลักเขาเรียกว่าอัตโนมัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองนะคะของพรบคุ้มครองชาปนกิจสงเคราะห์เนี่ยนายทะเบียนเนี่ยคือมีอำนาจอัตโนมัติอยู่แล้วนะคะทีนี้เนี่ยต้องไปดูว่านายทะเบียนปีไหนที่ทำให้ชาปนกิจสงเคราะห์เนี่ยล่มปีนั้นก็ต้องรับผิดชอบแต่ทำไมถึงไม่ออกมาแก้ไขปัญหาทุกวันนี้นายทะเบียนแต่ละจังหวัดบางจังหวัดยังไม่รู้เลยว่าตัวเองคือนายทะเบียนเอ้
0: าย
1: ังไม่ทราบค่ะ
0: ค่ะ
1: พม.ยังไม่รู้เลยว่าพระราชบัญญัติของชาปนกิจสงเคราะห์เนี่ยมีอะไรบ้างต้องให้ชาวบ้านเนี่ยไปนั่งอ่านให้ฟังพูดให้ฟังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดยังไม่รู้กฎหมายข้อนี้เลยนะคะรับปากชาวบ้านอีกอย่างนึงวันนั้นน่ะนะคะรับปากชาวบ้านอีกอย่างนึงอีกวันนึงไม่เป็นไปตามที่พูดก็ถามว่าชาวบ้านจะได้รับความยุติธรรมไหมคะวันนี้เนี่ยที่เขาเดินมาถึงตรงนี้เนี่ยเพราะหน่วยงานรัฐไม่สามารถจัดการให้เขาได
0: ้ค่ะ
1: ตาสีตาสาทั้งนั้นล่ะค่ะที่เดินมาถามว่าถ้าเกิดว่าไม่มีใครเข้ามาช่วยใครจะช่วยเขามีการข่มขู่รู้ไหมว่าเล่นอยู่กับใครรู้ไหมว่าใครอยู่เบื้องหลัง
0: นายแม่ก็โดนขู่เหมือนกัน
1: อ๋อโดนฆ่าหัวค่ะ
2: คือต้องอธิบายคุณผู้ชมแบบนี้ความจริงแล้วถามว่าทำไมปัญหานี้มันไม่คืบก็น่าสงสัยเหมือนกันอย่างที่พี่ปุ๊กกี้บอกไปตามกฎหมายพรบชาปนกิจสงเคราะห์เขาจะจากส่วนกลางคุณผู้ชมขาจะส่งมาที่จังหวัดเนี่ยคือกรมกิจการสตรีจะเป็นผู้ดูแลเขาเรียกว่านายทะเบียนกลางคราวนี้จากทางจังหวัดจะส่งตรงต่อมาที่ท้องถิ่นอบต.หรือว่าเทศบาลอันนี้เรียกว่านายทะเบียนท้องถิ่นปัญหามันอยู่ตรงจุดนี้เนี่ยแหละเพราะว่าในท้องถิ่นเดียวเนี่ยความจริงมันอาจจะมีหลายสมาคมก็ได้เนาะพี่ปุ๊กกี้ค่ะจากนั้นเนี่ยมีเงินหมุนเวียนเยอะมากบางสมาคมก็10ล้านหมื่นล้านพันล้านแบบนี้ก็มีพอเกิดปัญหาเสร็จปุ๊บนายทะเบียนท้องถิ่นบอกไม่รู้เรื่องไม่รู้เลยว่าเจอปัญหาแบบนี้มีหน้าที่แค่รับรู้รับทราบว่ามีสมาคมเกิดขึ้นในพื้นที่พี่ปุ๊กกี้วันเนี้ยจงใจดำเนินคดีหรือว่าให้ตรวจสอบเฉพาะแค่ท้องถิ่นใช่ไหมนายทะเบียนกลางล่ะด้วยหรือเปล่าคะ
1: ดำเนินคดีละเว้นการปฏิบัติหน้าที
0: ่
1: ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง
2: ทุกส่วนเลย
1: ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องนั่นหมายความว่าชาวบ้านที่เขาไปร้องกันมาบางจังหวัดนี่10ปีบางจังหวัดรู้ด้วยว่านายทะเบียนคนไหนผิดเอาเงินไปทำอะไรขั้นตอนอยู่ที่อัยการบ้านดุงยังไม่รู้เลยค่ะว่าตอนนี้เนี่ยจะได้รับความยุติธรรมหรือไม่ส่งเรื่องไปหาผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็เงียบส่งหนังสือไปแล้วก็เงียบรับปากแล้วก็เงียบท่านขาช่วยดำเนินการให้ชาวบ้านหน่อยค่ะ10ปีคนที่ยื่นเรื่องจะเสียชีวิตแล้วค่ะ
2: รวมถึงตำรวจด้วยหรือเปล่าคะ
1: ตำรวจไม่รับค่ะเพราะตำรวจบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ตำรวจเองก็ยังไม่รู้เลยค่ะว่าพรบการชาปนกิจสงเคราะห์คืออะไรไม่เกี่ยวข้องไม่รู้เรื่องไม่รับแจ้งความหาคนผิดไม่ได้เป็นแพ่งเป็นเงินทำบุญนี่คือการปัดความรับผิดชอบไปให้กับชาวบ้าน
0: ค่ะในแม่จะบอกว่าปัญหาหลักๆเลยคือแม้กระทั่งคนที่ถือกฎหมายหรือว่าคนที่ดูแลในท้องถิ่นเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองทำหน้าที่อะไรหรือรู้อาจจะทำหน้าที่นี้ไม่ไหวหรือเปล่าบอกว่ามีบางส่วนอย่างที่บ้านดุงรอมา10ปีวันนี้เขามาแล้วด้วยนะคะวันนี้เดินทางมาที่กรุงเทพมาที่สอบสวนกลางเป็นยังไงบ้างการต่อสู้ของเรามัน10ปีนะคะคุณพี
3: ่ครับผมก็เป็นประชาชนคนบ้านดุงนะครับตำบลนาคำบ้านดอนขี้เหล็กหมู่ที่12ที่ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับชาปนกิจผู้สูงอายุนะครับคือชาปนกิจผู้สูงอายุตำบลนาคำเนี่ยโดนยักยอกเงินไป3ล้านกว่าบาทนะครับเงินที่หายจากชาปนกิจไปตัวนี้พวกผมก็ติดตามมาหลายปีนะครับติดตามเรื่องเงินเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นไปหลายสถานที่ของหน่วยงานทางราชการนะครับไม่ว่าจะระดับประเทศหรือระดับจังหวัดหรืออำเภอนะครับแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบที่แก้ไขปัญหาได้นะครับไปถึงไหนก็มาลงมาที่อำเภอเขาเงียบเงียบเงียบเงียบหายนะครับปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขมาหลายปีพวกผมก็ได้รับความเดือด

0: ร้อนทีนี้หลักๆก็คือชาปนกิจเนี่ยยังไม่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติปี2545นะครับก็เลยเขาก็บอกว่าทำกันแบบชาวบ้านชาวบ้านนะครับทำแบบชาวบ้านชาวบ้านไม่ต้องจดทะเบียนก็ได้แต่ทีนี้ไม่จดไม่จดก็ได้แต่ถ้ามันเงินไม่หายแต่นี้เงินหายนะครับพวกผมก็เลยมาเรียกร้องอยากให้จดทะเบียนให้มันถูกต้องซะนะครับมันถึงจะไม่มีปัญหาต่อไปนะครับตอนนี้เงินในกองทุนชาปนกิจที่คณะกรรมการปัจจุบันนี้เขาบอกว่ามีเงินอยู่จำนวน4ล้าน5ล้านบาทนะครับเงินเหลือจากจ่ายสงเคราะห์ให้ญาติแล้วก็ค่าดำเนินการทุกอย่างที่ของคณะกรรมการนะครับจะเหลือศพละเป็นเงินสะสมเดี๋ยวนี้ดีหลับผมกลัวเงินก้อนนี้ไปหายไปอีกนะครับถ้าหากพวกผมไม่ติดตามไม่ร้องเรียนการชาปนกิจการจดทะเบียนนะครับก็กลัวมันหายอีกถ้าเกิดพวกผมเนี่ยแก่ไปทุกวันเกิดตายขึ้นมาวันใดวันหนึ่งแล้วใครจะมาติดตามเงินส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากฝากหน่วยงานทุกหน่วยงานที่มีหน้าที่และรับผิดชอบให้ดำเนินการเรื่องการจดทะเบียนให้ชาปนกิจตำบลนาคำอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีให้เสร็จสิ้นสักทีนะครับก็ขอพูดแค่นี้ก่อนนะครับ
1: พี่ปุ๊กกี้เดี๋ยวของสมาคมนี้คือล้มหรือยังไม่ล้ม
2: มีทั้งล้มและยังไม่ล้มค่ะ
1: ปัญหาก็คือถ้าหากณเวลานี้หน่วยงานท้องถิ่นดูอยู่อาจจะต้องเร่งลงพื้นที่แล้วนะคะบอกว่าไม่รู้ไม่ได้นะเพราะว่าชาวบ้านเองเขาก็บอกว่ามันมีสมาคมจริงแต่ไม่ยอมไปจดถ้าหากไม่จดต้องใช้คำว่าเถื่อนนะคะ
2: แต่จริงๆเนี่ยแต่จริงๆเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดวันนั้นเนี่ยที่เข้าประชุมเนี่ยเขาบอกว่าสมาคมไหนที่ยังไม่ล้มเนี่ยจะให้ยุติไปก่อนที่มีปัญหานะยุติแต่ว่ายังคงที่จะดำเนินการไม่ยังไม่ต้องจ่ายชำระเงินนะคะ
1: ค่ะ
2: แต่ก็คือยังดูแลความคุ้มครองอยู
1: ่รักษาความเป็นสมาช
2: ิ
1: กอย
2: ู่ใช่ค่ะแต่ตอนนี้ไม่ทราบว่าที่ไหนเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการตั้งคณะกรรมการสอบสวนตรวจสอบเนี่ยจะต้องมีชาวบ้านเข้าไปด้วยถูกไหมคะ
1: ค่ะ
2: เพราะแน่นอนค่ะคณะตั้งคณะกรรมการสอบสวนมาเนี่ยคนนอกทั้งนั้นผู้เสียหายยังไม่ได้เข้าไปอยู่ข้างในแล้วจะหาปัญหาจากที่ไหนจะแก้ปัญหาได้ตรงจุดได้ยังไงวันนั้นเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดโดยรองผู้ว่าเนี่ยมารับเองนะคะรับปากเองนะว่าจะต้องมีชาวบ้านเนี่ยเข้าไปดูแลแล้วจะต้องเป็นแกนนำที่มีข้อมูลชัดเจนนั่นคือพี่สมเจต
1: ค
2: ่ะซึ่งเป็นแกนนำของจังหวัดอุดรราชธานีใช่ไหมคะอุดรธานีทีนี้เนี่ยณวันนี้เนี่ยมันกลับไปหมดละไม่รู้ว่าเขาประชุมกันยังไงนะคะ
1: ตอนนี้ที่จังหวัดอุดรธานีคุณประภาสเลิศวิไลบอกว่ามีประมาณสัก12สมาคมที่มีปัญหาแต่ว่ายื่นเรื่องกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแหละเห็นบอกว่ามีสมาคมที่ล้มไปแล้วด้วย
3: ค
1: ่ะวันนี้มาที่ตำรวจสอบสวนกลางมาร้องเรียนยังไงบ้าง
4: ครับผมนายจำรัดจำปาบุรีสมาชิกนนท์ศาสตร์ครับที่เขาได้ล้มไปแล้วทำไมผมอยากถามรัฐบาลว่าทำไมถึงชอบปัดความผิดไปให้ประชาชนทำไมไม่รับผิดชอบทั้งๆที่ประชาชนนะครับเดือดร้อนหลายที่สุดหน่วยงานราชการเป็นอย่างคือชอบปัดความผิดมาให้กับประชาชนเป็นอย่างคือว่าดูแลชวนนี่ให้มันพี่พ่อแม่พี่น้องนี่ไว้วางใจแน่คันไปกู้เงินคันว่าว่าเหตุเศร้าปนกิจกับว่าให้เงินกู้จริงไหมครับคือเป็นการมัดมือโชคแล้วมันนี่เมื่อมันล่มเหลวมากสิหน่วยงานรัฐบาลเป็นอย่างคือบ่รับผิดชอบเป็นอย่างคือจังปล่อยให้ประชาชนนี่ร้อยนวลอยู่อย่างสิสิให้ประชาชนไปเพิ่งผู้ใดครับ
1: จากโนนสารนะบ้านของคุณลุงนะ
4: ครับ
1: ดิฉันช่วยคุณผู้ชมแปลก็ค
4: ือเขาขึ้นป้ายว่ายุติธรรมการแล้วเดี๋ยวนี้นะ
1: ค่ะ
4: ทั้งๆที่ผู้เขาบริหารน่ะเขาก็ผิดล่ำรวยขึ้นผิดปกติแม้ครับ
1: คณะกรรมการใช่ไหมคะสมาคมของคุณลุงเนี่ยคุณผู้ชมอยู่ที่โนนสารโนนสารเนี่ยคือตอนแรกคุณลุงบอกว่าก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นชาปนกิจสงเคราะห์แบบนี้แต่อยากจะไปกู้เงินเขาก็เลยบอกต้องพ่วงไปด้วยเขามาพ่วงไปด้วยก็คือต้องจ่ายค่าสงเคราะห์เรื่อยๆค่ะ
4: วันนี้คือว่าขักแน่แท้บัดเนี่ยมันล่มเหลวมากสิพวกท่านเป็นยังก็ไปหดหัวอยู่ใส่ไปยังคือบ่ออกมาชี้แจงให้ประชาชนได้หูจักแน่ทั้งทางที่ปิดไปแล้วก็ยังไปเก็บเงินนำประชาชนอยู่กับปี69นี่ พราะหมวดผมเขียนไว้มากแล้วก็จังคอยเอาเงินไปขึ้น

0: ้าส้นบ่กินเข่าผ้าหัวใจบ่ครับผมอยากถามเนี่ยบั้นปลายชีวิตของผู้เฒ่านี่ฝากไว้กับหน่วยงานจังซี่มันเป็นหน่วยงานของรัฐบาลก็มาอ้างอิงนําจังซี่บัดนี้เมื่อเวลามันจบลงบ่สวยจังซี่เป็นหยังรัฐบาลคือจ้องสอบปัดความผิดทิมทิมมาให้กับประชาชนแบกภาระต่างๆที่เขาว่ามีเขาก็ไปหาขุดหัวใหม่ไงหัวต่อมาขายมาเสียมั้ยครับผมเลยสะท้อนจากสังคมจากซื้อเนี่ยเป็นชื่อกลางให้พวกผมเนี่ย
1: ยินดีเป็นสื่อกลางให้เงินแต่ละบาทแต่ละสตางค์ที่จะเอามาส่งเงินชาปนกิจสงเคราะห์ขุดหัวมันหัวเปลือกนะกว่าจะได้เงินแต่ละบาทแต่เวลาเกิดปัญหารัฐบาลไม่รู้ไปอยู่ไหน
2: น้องแป้งเชื่อไหมคะว่าสิ่งที่น่าตกใจมากที่สุดเนี่ยของชาปนกิจสงเคราะห์เนี่ยเกิดจากอะไรปัญหาที่ล้มนะคะเกิดจากการคอร์รัปชันนี่คือผลสำรวจของทกส.นะคะ300โครงการ300กองทุนเนี่ยนะคะ50กว่ากองทุนเนี่ยที่ล้มเนี่ยเกิดจากการคอร์รัปชันแต่อีกที่มันจำนวนน้อยมากที่มันยังตรึงอยู่เนี่ยเกิดจากระบบที่แข็งของเขาแล้วมันไม่ได้แข็งหลักร้อยหลักพันมันแข็งคือหลักหน่วยหลักสิบ
1: คือตอนนี้พี่ปุ๊กกี้ว่าไหมเวลาที่ชาปนกิจล้มถ้าหากบอกว่าล้มเพราะว่าการบริหารผิดพลาดอธิบายชาวบ้านให้ได้ว่าเงินทุกบาททุกสตางค์อ่ะมันไปจ่ายจริงแต่ว่ามันขาดสมดุลชาวบ้านก็ยังคงพอเข้าใจได้แต่อันนี้พอล้มไปพร้อมกับเงินร้อยล้านหมื่นล้านชาวบ้านก็คงคาใจใครเอาไปกันแน่ที่ผ่านมาหน่วยงานหลายๆหน่วยงานยังไม่สามารถหาคนทำผิดได้เลย
2: ใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ก็มีค่ะ
1: ค่ะ
2: ใช้เงินผิดวัตถุประสงค์กองทุนชาปนกิจแต่ไปให้กองทุนครูยื
1: ม
2: กู้ยืมอย่างเงี้ยมันผิดวัตถุประสงค์ค่ะให้สมาชิกในหมู่บ้านกู้ยืมอย่างเงี้ยมันก็ผิดวัตถุประสงค์นะคะซึ่งผลประโยชน์มันอยู่ที่ใครการเข้าประชุมในแต่ละครั้งก็ไม่ได้บอกประชาชนไม่ได้บอกชาวบ้านเขาก็จะไม่ทราบไงคะในการประชุมแต่ละครั้งนี่คือปัญหาค่ะนี่คือปัญหาหรือการเอาตัวรอดหรือลู่ทางของการคดโกงกันแน
3: ่ปัญหาที่พี่ปุ๊กกี้บอกว่าเกิดจากการทุจริตแต่ทีนี้ถ้าในมุมมองของพี่ปุ๊กกี้ถ้าทางสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ที่ยังเหลืออยู่อีกสัก 3,000 สมาคมทั่วประเทศเนี่ยถ้าจะเดินหน้าต่อไปได้หรือสมาคมที่ล้มไปแล้วมันควรที่จะทำยังไงที่จะฟื้นเขาขึ้นมาหรือว่าในมุมมองของพี่ปุ๊กกี้เองนะคิดว่าถ้าสามารถที่จะดำเนินการต่อไปได้ควรที่จะเป็นแบบไหน
2: ตัวพี่เองเนี่ยพี่มองว่าไอ้ที่มันล้มอ่ะมันไม่ได้น้อยๆค่ะมันเยอะฉะนั้นเนี่ยในคนที่มันแข็งอยู่เนี่ยควรที่จะยืนให้มันมั่นแล้วชาปนกิจไม่ควรที่จะมีแล้วไม่ควรที่จะมีด้วยซ้ำเพราะการที่คุณมาบอกตั้งแต่แรกปัดความรับผิดชอบตั้งแต่แรกว่ามันคือเงินทำบุญไม่มีใครอยากทำบุญทำบุญทีหนึ่งเป็นพันเป็นหมื่นไม่มีใครอยากทำค่ะแต่ถ้าคุณอยากจะให้ทำจริงๆเนี่ยหน่วยงานรับต้องออกมาปฏิรูปแล้วต้องออกมาวางเป็นกฎหมายที่มีบุคคลที่สามารถเขาเรียกว่าอะไรอะรับผิดชอบได้ไม่ใช่ว่าพอมันล้มปุ๊บทุกคนบอกไม่ใช่เงินของฉันไม่มีการรับผิดชอบลอยตัวค่ะ
1: ปัญหามันอยู่ตรงนี้ดิฉันเชื่อว่าถ้าหากสมาคมมีการชี้แจงแบบตรงไปตรงมากับสมาชิกตั้งแต่แรกว่าถ้าหากเข้ามาแล้วสมาคมล้มทั้งหมดคือเงินเป็นศูนย์เพราะนี่คือเงินบุญอาจจะมีหลายคนบอกว่าจะไม่สมัครแต่ปัจจุบันบางสมาคมไม่ได้ทำพฤติกรรมแบบนั้นค่ะทำลักษณะของการชี้ชวนให้เข้ามาสมัครเยอะๆคล้ายกับประกันชีวิตก็ว่าได้ถ้าเป็นประกันชีวิตผิดกฎหมายนะคะเพราะมันต้องมีพรบ.อีกตัวนึงแต่ประเด็นอยู่ตรงนี้พี่ปุ๊กกี้หลังจากวันนั้นที่เราลงพื้นที่ไปพี่รณรงค์ไปค่ะเราไปเจอว่ามันมีช่องโหว่อยู่อันนึงเหมือนกันคือหน่วยงานส่วนกลางสั่งมาซึ่งเป็นพม.แต่ต้องให้ท้องถิ่นซึ่งเป็นอบต.ดูแลค่ะมันดูผิดฝาผิดตัวไปหน่อยไหมในมุมมองพี่ปุ๊กกี้ต้องแก้จุดนี้ด้วยไหมคะ
2: จริงๆพี่ว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยพม.เองก็ยังไม่รู้ข้อกฎหมายพระราชบัญญัติที่มันลึกซึ้งด้วยซ้ำ
1: แต่พรบ.มันมาจากเขานะ
2: มาจากเขาต้องถามว่าถ้าพี่เอาท่านรัฐมนตรีมานั่งอยู่ตรงเนี้ยแล้วพี่ถามท่านรัฐมนตรีเนี่ยตอบปัญหาชาวบ้านได้ไห
1: ม
2: ตอบไม่ได้ค่ะเพราะว่าไม่มีใครมานั่งรู้ปัญหาชาวบ้านนอกจากชาวบ้านแล้วพรบ.ของชาปนกิจสงเคราะห์เนี่ยมันมีช่องว่างเยอะมากณวันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่พม.เนี่ยเข้าใจพรบ.นี้ชัดเจนมากน้อยแค่ไหนทำไมถึงไม่ช่วยชาวบ้านตั้งแต่แรกแล้วทำไมถึงปัดความรับผิดชอบให้กับชาวบ้านล่ะเพราะเขาไม่เข้าใจไงเขาบอกว่าชาวบ้านไปทำกันเองไปจัดตั้งกันเองแล้วคนที่กินเงินรัฐบาลกินเงินประชาชนอยู่นั่นคือภาษีของประชาชนคือนายทะเบียนค่ะ
1: ค่ะทั้งท้องถิ่นแล้วก็ทั้งส่วนกลางด้วย
2: ไม่ว่าจะเป็นนายทะเบียน นายทะเบียนเอ่ยอบต.เอ่ยผู้ใหญ่กำนันนี่คือส่วน

0: เกี่ยวข้องอยู่ในชาปนกิจสงเคราะห์หมดตามตำแหน่งโดยอัตโนมัติ
1: เอาละวันนี้มีความคืบหน้าคือหลังจากที่เราจัดวงเวทีที่ภาคอีสานเนี่ยประมาณ5จังหวัดแล้วแต่ว่าวันนี้มาที่ตำรวจสอบสวนกลางหลังจากนี้มูลนิธิไปไหนต่อคะเดินหน้ายังไง
0: หลังจากนี้ที่เราได้พูดคุยกับท่านส.ส.ไว้นะคะวันนี้ในเมื่อมีการรับแล้วนะคะวันนี้มีการให้ปากคำเป็นที่เรียบร้อยแล้วของชาวบ้านแล้วก็ข้อมูลต่างๆนะคะของสมาคมแล้วก็ของสมาชิกทุกท่านนะคะวันนี้ส่งอยู่รวบรวมเพื่อเอาผิดนะคะนายทะเบียนผู้ที่โดยตรงเลยล่ะค่ะณวันนี้เนี่ยเราจะเข้าไปสู่รัฐสภาเพื่อตั้งคณะทำงานขึ้นมาตรวจสอบการทำงานอีกครั้งหนึ่งค่ะ
2: เอาล่ะวันนี้นะถือว่าเรายังคงติดตามเรื่องของชาปนกิจสงเคราะห์เพราะไม่ได้มีเพียงแค่ภาคอีสานอย่างเดียวเท่านั้นเบื้องลึกอ่ะพี่รณรงค์แอบกระซิบมามีใกล้ๆกรุงเทพไปแหละแล้วก็เป็นสมาคมใหญ่มากด้วยนะเอาเป็นว่าหลังจากนี้นะคะรัฐบาลรับชมอยู่นะคะถือว่าอาจจะต้องมีการปฏิรูปกฎหมายชาปนกิจสงเคราะห์สักทีอย่างที่อ้อมบอกไปยังมีอีก 3,000 สมาคมนะคะที่ตอนนี้ก็หวั่นๆเช่นเดียวกันขอบคุณพี่ปุ๊กกี้นะคะ
1: ขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวเขาจะมีการแก้ไขปฏิรูปเรื่องนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะนำเสนอในรายการสถานีประชาชนเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมคะต่อไปเรื่องนี้เนี่ยถามคุณผู้ชมก่อนเลยเวลาที่ขับผ่านเข้าไปในช่องทางด่วน M Flow เคยได้ข้อความแบบนี้ไหมคะบอกว่ามียอดค้างชำระด่วนก่อนถูกฟ้องต้องคลิกลิงก์นี้เพื่อที่จะกรอกข้อมูลเข้าไปแต่นี่แหละค่ะคือกลโกงของมิจฉาชีพให้ดูคลิปวิดีโอคลิปนี้ก่อนค่ะ
3: เพิ่งผ่านมาตะกี้ส่งข้อความมาแล้วเลยแต่ก็แค่30บาทเองเดี๋ยวจ่ายเลยก็ได
4: ้หยุดก่อนครับอย่าเพิ่งกดลิงก
5: ์หากได้รับข้อความแบบนี้ขอเตือนเลยนะครับว่านี่คือข้อความกดลิงก์ปลอมจากมิจฉาชีพจะเป็นเว็บปลอมที่มีลักษณะแบบนี้ครับซึ่งหากกดเข้าไปแล้วนะครับจะมีการขอให้ชำระเงินค่าผ่านทางพิเศษ M4 โดยให้เลือกช่องทางชำระผ่าน QR code แต่เมื่อเรากดชำระไปแล้วนะครับจะขึ้นว่าไม่สามารถชำระได้เหมือนบังคับให้เลือกอีกหนึ่งช่องทางคือการชำระผ่านบัตรเครดิตโดยจะเป็นการให้เรากรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆบนบัตรเครดิตของเราครับซึ่งหากเรากรอกไปแล้วนะครับมิจฉาชีพก็จะนำข้อมูลบัตรเครดิตของเราไปใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงินและดูดเงินจากบัตรเครดิตของเราได้ครับดังนั้นนะครับหากได้รับข้อความลักษณะนี้อย่า กดลิงก์โดยเด็ดขาดครับเพราะนี่คือมิจฉาชีพ 100% ครับด้วยความปรารถนาดีจากตำรวจสอบสวนกลาง CIB ครับ
1: อย่ากดลิงก์เด็ดขาดค่ะนี่เป็นคลิปวิดีโอที่เจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะออกมาเตือนภัยข้อความที่มิจฉาชีพเนี่ยจะส่ง SMS เข้าไปในโทรศัพท์มือถือของประชาชนที่ผ่านช่องทางพิเศษ M Flow ค่ะอ้างว่าถ้าไม่จ่ายเนี่ยก็จะถูกดำเนินคดีโดยจะเป็นลักษณะของการหลอกให้กดลิงก์ปลอมค่ะแล้วก็แนบลิงก์คล้ายกับลักษณะเว็บไซต์จริงเลยแต่เมื่อกดเข้าไปค่ะจะเข้าไปสู่การกรอกข้อมูลทั้งเลขบัตรประชาชนข้อมูลบัญชีข้อมูลบัตรเครดิตรหัส OTP แล้วก็อาจจะถูกดูดเงินออกจากบัญชีไปซึ่งเรื่องนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ทางกรมทางหลวงซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องของ M-Flow นะคะออกมาชี้แจงว่าจะไม่มีการส่ง SMS ให้กับประชาชนให้ระมัดระวังอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดค่ะ
2: แล้วทำไมประชาชนยังเชื่ออยู่ล่ะคือส่วนใหญ่มิจฉาชีพจะจูงใจให้กดลิงก์โดยแอบอ้างเป็นหน่วยงานภาครัฐค่ะหลอกให้รีบทำธุรกรรมรีบหน่อยค่ะเพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินหลอกให้รับรางวัลรับสวัสดิการหลอกให้กดดูภาพดูวิดีโอที่น่าสนใจโดยใช้เทศกาลหรือว่าเหตุการณ์สำคัญเป็นตัวล่อก่อนอย่างเช่นบัตรน้ำมันแลกรับรางวัลโปรโมชั่นโดยการกดลิงก์แล้วให้โหลดแอปพลิเคชันหรือว่าถูกควบคุมเครื่องแล้วถูกดูดเงินออกจากบัญชียังคงติดอันดับ1ใน10ภัยออนไลน์คุณผู้ชมคะที่มีผู้เสียหายถูกหลอกจำนวนมากความเสียหายกว่า 3,834 ล้านบาทโอ้โหนี่คนไทยเสียเงินให้กับมิจฉาชีพเยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยคุณผู้ชมคะฉะนั้น2ท่านบนเวทีมาเตือนภัยเรื่องนี้กันหน่อยค่ะท่านแรกค่ะพันตำรวจโทภากฤตปริตยพงศ์ค่ะสารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะพี่เติ้ลค่ะท่านที่2ค่ะคุณภัทรกรทิพย์บุญรัตน์ค่ะรองหัวหน้าฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจากสภาผู้บริโภคสวัสดีทั้ง2
6: สว
2: ั
6: สด
2: ี
6: ค
2: ่ะ
6: สว
2: ั
6: สด
2: ี
6: คร
2: ับ สว
6: ั
2: สด
6: ี
2: คร
6: ับ
2: คนไทยก็เสียเงินให้กับมิจฉาชีพ3,000กว่าล้านนะ3,000กว่าล้านเอาไปบำรุงประเทศได้เยอะมากกว่านี้เลยนะคะ ดูแลได้ดีมากแต่นี่เสียรู้ให้กับมิจฉาชีพพี่เติ๊ก
6: ครับ
2: เรื่องเนี้ยเตือนภัยมานานมากตำรวจยังปราบไม่หมดอีกเหรอคะ
6: คือจริงๆถ้าพูดกันตรงๆเลยนะครับว่าทุกวันนี้มิจฉาชีพก็พยายามที่จะสร้างเรื่องราวนะครับแต่ว่าเอามุกเก่าๆเนี่ยมารียูสใหม่ตลอดเวลานะครับสิ่งที่เมื่อกี้น้องแป้งได้พูดไปนะครับก็คือใน

0: ื่องของ M flow เนี่ยนะครับอันนี้มันอยู่ในหมวดที่เราจะเรียกว่า smithing นะครับก็คือถ้าเป็นภาษาทางการเนี่ยเราเรียกว่า SMS บวกกับ pitching นะครับก็คือการส่งข้อความมานะครับเราจะสังเกตง่ายๆเลยนะครับว่าไม่ว่าคนร้ายเนี่ยนะครับจะส่งข้อความมายังไงเนี่ยแต่เราจะสังเกตตรงเรื่องของ top level domain ข้างหลังนะครับถ้าเกิดว่าเป็นหน่วยงานรัฐจริงๆนะครับหรือเป็นบริษัทจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีคำว่า .go.th หรือ .company เลยใช่ไหมครับแต่อันนี้สังเกตดูนะฮะท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมทุกคนนะฮะลองดูตรงลิงก์นะครับตรงหน้าจอเนี่ยจะเห็นเลยครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นโดเมนที่เป็นจดเป็นการโดเมนฟรีก็คือ .cc นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยลักษณะของพิชชิ่งเนี่ยนะครับมันถูกแบ่งมาได้หลายแบบมากแบบแรกเลยครับคือการดูดข้อมูลคือการลวงข้อมูลเราเรียกว่าโดเมนสปูฟฟิ่งคือเวลาเรากดเข้าไปเนี่ยนะครับเราจะเห็นหน้าว่าเป็นมาจาก mflow ใช่ไหมครับอ้างเป็นเนื้อข้อความว่าเป็น mflow พอเรากดเข้าไปปุ๊บหน้าตามันเหมือนเลยครับอันนี้เราเรียกว่าโดเมนสปูฟฟิ่งคือการใช้เว็บเนี่ยนะครับทำให้เหมือนกับสิ่งที่เราเคยรู้จักมานะครับและเราเนี่ยจะพลาดในการที่จะไปกรอกข้อมูลให้พอกรอกข้อมูลให้หมายความว่าคนร้ายเนี่ยนะครับได้ข้อมูลไปอันนี้ข้อที่1อันที่2เลยนะครับที่เราจะพบเห็นเหมือนกันก็คืออาจจะมี QR code ให้จ่ายก็คือจ่ายตรงๆเลยครับจ่ายปุ๊บไปเลยนะครับสุดท้ายไม่ใช่เป็นบัญชีม้านะครับและอันที่3ครับเป็นการที่ไม่ได้ต้องการจากเราแต่ให้เราด้วยซ้ำครับคือการกดโหลดไวรัสต่างๆเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์หรือมือถือเราอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อันตรายสำหรับสิ่งที่เราจะเรียกว่า smithing หรือ pitching นะครับ
1: คือเหมือนเป็นการฝังมัลแวร์เอาไว้แต่ว่าถ้าย้อนกลับไปหลายคนก็อาจจะสงสัยเหมือนน้องอ้อมเหมือนกันว่าเอ๊ะเราส่งเข้าไปได้ยังไงคือปกติเราจะเห็นว่ามีเครื่องไปจอดตามตึกต่างๆเวลาที่ขับผ่านมิจฉาชีพก็จะส่งตัวนี้เนี่ยเข้าไปในกล่องข้อความอันนี้ลักษณะเหมือนกันเลยไหมคะ
0: ต้องบอกงี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องดูต้นทางนะครับว่าบางทีคนร้ายนะครับอาจจะใช้พวกเบอร์ผีหรือซิมผีเนี่ยนะครับส่งแล้วก็ยิงมาให้นะครับซึ่งเป็นการหว่านแหข้อที่หนึ่งมีอันที่สองที่น้องอ้อมพูดไปนะครับมันเป็นเครื่องที่เราเรียกว่าforbase station นะครับเป็นเครื่องที่คนร้ายเนี่ยจะยิงสัญญาณนะครับสัญญาณที่แรงกว่าเสาจริงนะครับเข้ามาในมือถือแต่อันเนี้ยในกรณีของที่น้องอ้อมพูดเมื่อกี้นะครับส่วนใหญ่พวกเนี้ยมันจะใส่เข้ามาในกล่องผู้ให้บริการจริงได้ครับเขาเรียกว่าเปลี่ยนโฮสเดอร์ได้นะครับแต่ในจากลักษณะของที่ประชาชนพบบ่อยนะครับน่าจะเป็นในลักษณะของการหวานโดยการใช้พวกซิมม้าหรือซิมผีนะครับยิงรัวๆเข้ามาครับ
2: ส่วนคือส่งข้อความใหม่เข้าไปเลยพี่เติ๊กสมมุติถ้าหากแป้งเปิดกล่องข้อความแล้วเจอลิงก์แบบเนี้ย
0: ครับ
2: คือนิ้วมันชอบไวอ่ะปุ๊บกดเข้าไปเลยกดปุ๊บเฮ้ยไม่ใช่ละกดออกลบอันนี้ถือว่าตังหายไหมคะ
0: ไม่ครับไม่ครับในทางเทคนิคแล้วเนี่ยครับเพียงแค่เราไปกดลิงก์เนี่ยนะครับแน่นอนว่ายังเป็นไปไม่ได้เหมือนกับการที่ว่าเรารับสายจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วเงินดูดออกไปเนี่ยในทางเทคนิคมันยังเป็นไปไม่ได้แต่มีคำว่าแต่พอเรากดเข้าไปแล้วเนี่ยเราไปเห็นข้อความต่างๆเนี่ยความเชื่อถือเราเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นแล้วอาจจะทำให้เราตกเป็นเหยื่อได้ดังนั้นเนี่ยแน่นอนว่าถ้าเราจะเตือนกันจริงๆอ่ะก็ไม่อยากให้กดนะครับแต่ถ้ากดไปแล้วนะครับกดไปแล้วแล้วมาเอ๊ะทีหลังอย่างเงี้ยนะครับไม่เป็นไรครับนะครับก็รีบปิดออกไปเลยแค่นั้นเองครับ
2: ฉะนั้นถ้าหากจะเสียตังค์คือกดลิงก์กรอกข้อมูล
0: ถูกต้องครับ
2: ถึงจะเสียตังค
0: ์กรอกข้อมูลอันนี้ต้องบอกว่าถ้ากรอกข้อมูลเนี่ยนะครับอยู่ๆเนี่ยเงินคงดูดไปไม่ได้อยู่ละถูกต้องไหมฮะแต่บัตรเครดิตหลังบัตรเครดิตล่ะตัว CVV ล่ะจะถูกดูดไปไหมอันนี้คือคำถามถูกต้องไหมแต่ถ้าเกิดว่าไปปุ๊บเสร็จแล้วมันยังเป็นไปไม่ได้ที่ในทางเทคนิคที่ว่ากรอกข้อมูลไปปุ๊บเสร็จแล้วเงินเราจะถูกดูดอะไรไปเลยอันนี้เป็นไปไม่ได้แต่ข้อมูลของเราเนี่ยอาจจะไปถูกหลอกแล้วก็ไปก่ออาชญากรรมต่อไป
2: ถูกแปลงเป็นข้อมูลอีกแบบนึงอาจจะมีคนโทรศัพท์มาหาเราแล้วก็แจ้งข้อมูลจริงที่เราเคยกรอกเอาไว้ทำให้เราหลงเชื่อแล้วก็โอนเงินไปมันเป็นรูปแบบลักษณะแบบนี
0: ้ใช่ครับ
1: พี่แป้งบอกว่าถ้ามือลั่นไปแล้วจะไปถูกดูดเงินหรือเปล่าพี่เติ้งยืนยันแล้วว่าไม่จริงแต่ทีนี้ต้องถามพี่มิงบอกว่าจริงๆตอนเนี้ยข้อความที่มิจฉาชีพส่งไปให้ประชาชนเยอะมากๆจริงๆมันมาจากการที่ข้อมูลของผู้บริโภครั่วไหลหรือยังไงคะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าตอนนี้มีคนแจ้งเข้ามาที่สภาผู้บริโภคเยอะไหม
3: ในแง่ของข้อมูลต้องทราบอยู่แล้วเนาะอันนี้ต้องเตือนผู้บริโภคด้วยเนาะการที่คุณไปซื้อของออนไลน์ที่คุณให้เบอร์เพราะส่วนใหญ่มันก็ช่องผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ถูกต้องไหมครับในแง่การที่ไปโพสซื้อของหรือไปแอปของแล้วก็ไปใส่เบอร์พวกนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงด้วยเพราะว่ากลุ่มมิจฉาชีพเขาอาจจะได้ซอสมาจากการที่ไปซื้อข้อมูลมาเลยก็ได้แหล่งข้อมูลจากการที่คุณไปโพสอยู่ในหน้าเว็บไซต์อะไรต่างๆนี่ก็เป็นช่องทางที่เขาจะเอามาหว่านได้นะครับในกรณีเนี้ยในแง่ของตัวพ.ร.ก.ไซเบอร์2เนี่ยความรับผิดของผู้ที่ส่ง SMS ก็จะต้องเป็นหน้าที่ของกสทช.ที่จะต้องมาดูแลเรื่องนี้ด้วยนะครับส่วนของสภาเนี่ยได้รับเรื่อง SMS เนี่ยจะน้อยลงละนะแต่ว่าประเด็นสำคัญก็คือ ท่านจะต้องเท่าทันนะครับเหมือนที่ทางสาวัตรพูดนะครับว่าในส่วนของการที่จะต้องไปดูเรื่องโดเมนแต่ว่าประชาชนทั่วไปไม่รู้หรอกเนาะอันนี้จะต้องเป็นเรื่องลำบากนิดนึงเพียงแต่ว่าจะยกตัวอย่างคำพิพากษาเนาะในกรณีแบบเนี้ยท่านจะมองว่าท่านเราเป็นคนประมาทที่ให้ข้อมูล OTP อะไรต่างๆไปเวลาท่านจะสภาจะไปฟ้องคดีที่จะไปตามสัญญาฝากทรัพย์ต่างๆแบบเนี้ยโอกาสที่จะให้แบงก์มาชดใช้หรือเครือข่ายมือถือมาชดใช้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากต้องพิสูจน์ว่าอันนี้มันเกิดจากมิจฉาชีพแล้วเราไม่ใช่เป็นคนที่ประมาทเลินเล่อนะครับอันนี้ข้อมูลสำคัญพวกนี้ท่านจะต้องระมัดระวังไม่ส่งข้อมูลส่วนตัวใดๆนะครับก่อข้อมูลเนี่ยมันเป็นช่องว่างแล้วโอกาสที่ท่านจะไปแพ้คดีในการที่จะไปฟ้องกับผู้ประกอบการออเปอเรเตอร์หรือแม้สถาบันการเงินต่างๆเนี่ยโอกาสมันก็จะน้อยลงนะอันนี้ก็คงจะต้องเรียนเตือนในลักษณะแบบนี้ครับ
2: คือพี่มิ้งกำลังจะบอกว่าผู้บริโภคก็ต้องมีภูมิคุ้มกันในระดับนึงก่อนแล้ว
3: ถูกต้องครับ
2: พี่มิ้งแต่ดิฉันกำลังมองอีกมุมนึงว่าคือความจริงผู้บริโภคก็มีภูมิคุ้มกันแต่อาจจะคิดว่ามันจะไม่เกิดขึ้นกับตัวเองงั้นขอใช้คำว่าแพลตฟอร์มต่างๆแพลตฟอร์มแล้วนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับลิงก์แล้วนะคะแพลตฟอร์มต่างๆที่ชอบรับโฆษณาจากมิจฉาชีพแล้วให้ยิงแอดซ้ำๆๆๆทำให้ผู้บริโภคเห็นแล้วคิดว่านี่มันคือเรื่องจริง
3: อันนี้สิ่งที่สภาดำเนินการอยู่แล้วก็ตัวเมตาเองก็ต้องขออนุญาตพูดเนาะผมเข้าใจว่าเมตาเองก็สื่อสารกับทางรัฐอยู่แล้วกับทางสวทอะไรต่างๆเนี่ยว่าเขาปิดในแง่ของเรื่องตัวที่เป็นมิจฉาชีพในการที่มาลงสื่อโฆษณาแต่ว่ามันยังมีก็แสดงว่ามันยังทำงานไม่เข้มแข็งเพียงพอเนาะสิ่งที่สภาองค์กรของผู้บริโภคเนี่ยเตือนย้ำในแง่ของการใครที่จะมาประกอบธุรกิจอะไรต่างๆบนแพลตฟอร์มเนี่ยต้องแสดงตัวตนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่มันจะป้องกันมิจฉาชีพในระดับนึงก็ต้องย้อนกลับมาอีกนะครับในกรณีที่มิจฉาชีพมีการโอนเงินอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องวอนขอธนาคารแห่งประเทศไทยในแง่ของเรื่องการโอนเงินเนี่ยเราเชื่อว่ามาตรการนี้ยังสามารถที่จะไปช่วยบรรเทาเยียวยาไม่ให้กับผู้บริโภคเนี่ยเวลาท้ายที่สุดเนี่ยถูกไปแล้วเนี่ยอย่างน้อยมันสามารถที่จะบล็อกเส้นทางการเงินที่ไม่ให้โอนไปได้มีหน่วงเงินลักษณะกฎหมายของทางสิงคโปร์ครับ
1: ค่ะพี่มิ้งบอกว่ามาตรการหน่วงเงินเนี่ยถือว่าเป็นมาตรการที่สำคัญเพราะว่าจะได้กันเงินที่กำลังจะไหลออกไปเนี่ยเอาไว้ให้ได้ผู้เสียหายก็จะได้ลดความเสียหายมากขึ้นด้วยทีนี้ถามทำให้สารวัตรค่ะจริงๆอ่ะมุกส่งลิงก์มาต่างๆเนี่ยช่วงมาชอบมาช่วงเทศกาลนะคะอย่างใครที่เดินทางช่วงสงกรานต์เนี่ยก็จะได้ลิงก์เอ็มโฟลว์เนี่ยเยอะมากๆหรือกดลิงก์หน่อยนะรับรางวัลวันปีใหม่วันสงกรานต์มาตลอดเลยใช้มุกนี้ประจำปราบไม่เคยหมดเลยคือยังไงคะเขาปรับตัวให้มันเท่าทันกับช่วงเทศกาลหรือว่ายังไงคะ
0: ครับจริงๆก็ต้องเรียนอย่างเงี้ยนะครับว่าทุกวันนี้คนร้ายเนี่ยนะครับหรือตัวมิจฉาชีพเนี่ยก็พัฒนารูปแบบไปทุกอันแต่อย่างที่เราจะบอกครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ใช้มุกเดิมๆตลอดเลยนะครับวิธีการเดิมๆแต่แค่ปรับตามกระแสนะครับอย่างเช่นเนี่ยปีใหม่ก็ใช้ปีใหม่สงกรานต์ก็ใช้สงกรานต์ลอยกระทงก็ใช้ลอยกระทงอันนี้คือนะครับเป็นบุคลิกนะครับและลักษณะของคนร้ายแต่ในลักษณะนะครับของในเรื่องของการปรับให้หมดหรือเปล่าต้องบอกอย่างเงี้ยนะครับว่าอาชญากรรมเนี่ยมันถูกออกแบบมานะครับแล้วก็มีส่วนในการก่อเหตุหรืออาชญากรรมจะเกิดขึ้นเนี่ยจาก3สิ่งนั่นก็คือตัวเหยื่อโอกาสและอาชญากรนะครับทีเนี้ยต้องพูดตรงๆว่าพอเรามาพูดถึงในโลกเทคโนโลยีเนี่ยคำว่าโอกาสเนี่ยมันกว้างมากๆครับน้องแป้งมันกว้างแล้วก็ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโซเชียลหรือแม้แต่ตัวมือถือที่ส่งเข้ามานะครับดังนั้นเราไม่สามารถที่จะหยุดวิวัฒนาการได้หรือหยุดโลกาภิวัตน์ได้หรือไม่ถูกไหมฮะดังนั้นมีอุปกรณ์หลายๆอย่างที่คนร้ายเนี่ยนำใช้แน่นอนครับทางตำรวจมีการจับกุมนะครับเราจะเห็นข่าวตำรวจมีการจับกุมแต่พอจับกุมแล้วนะครับก็ยังจะมีเหตุแบบเนี้ยมาทุกวันตลอดนะครับดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องย้อนกลับไปดูในเรื่องของมาตรการการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับอย่างเช่นเรื่องของถ้าเกิดเมื่อกี้เห็นพี่มิงพูดเนี่ยดีมากเลยนะครับที่พูดว่าในเรื่องของทางเมตาใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยแน่นอนว่ามีการไล่ปิดมีการอะไรนะฮะอันนี้คือดีแต่ผมต้องคำถามก่อนว่าในเมื่อเราไล่ปิดไปเรื่อยๆแต่การเปิดมันยังง่ายอยู่จะหมดไหมผมฝากคำถามไว้อันนี้ดีกว่าถูกต้องไหมฮะมันก็เหมือนเทคโนโลยีเหมือนกันนะครับแน่นอนเราจับได้เรากำจัดได้นะครับเราจับคนร้ายได้แต่โอกาสเนี่ยมันยังเข้าถึงประชาชนอยู่วิธีการป้องกันเนี่ยเพียงพอหรือเปล่าอันนี้ต้องเป็นคำถาม
2: ฟ้องเลยละกันเวลาที่เราเจอแล้วเรารู้ว่าเนี่ยของปลอมกดรีพอร์ตไปมันไม่ได้หายทันทีอ่ะรออาทิตย์นึงอะค่ะกว่าจะหายไปแล้วคิดดูคุณผู้ชมห่วงเวลาอาทิตย์นึงที่เขาหลอก หลอกประชาชนอยู่บนแพลตฟอร์มต่างๆโลดแล่นแบบนั้นจะมีคนเชื่อเยอะขนาดไหนเอาล่ะพี่เติ้ลมีคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านมาคงเห็นว่าตำรวจไซเบอร์แล้วก็สภาผู้บริโภคมาเขาบอกว่าหลายๆคนน่ะณปัจจุบันถูกหลอกมากๆในการขอข้อมูลส่วนบุคคล

0: ไปเช่นบัตรประชาชนทั้งหน้าแล้วก็หลังแล้วก็เรื่องของบัญชีถูกหลอกไปถ้าหากถูกหลอกแบบนี้เราต้องไปทำบัตรประชาชนใหม่หรือเปล่า
1: ผมว่าไม่นะฮะหนึ่งคือต้องบอกว่าตัวบัตรเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็เอาเลขบัตรอยู่แล้วชื่อที่อยู่ถูกต้องไหมฮะดังนั้นเนี่ยหน้าบัตรหลักๆสำคัญนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยการที่เขาจะเอาบัตรประชาชนไปเนี่ยแน่นอนว่าอาจจะมีการสวมรอยอย่างเช่นว่าผมได้รูปบัตรประชาชนน้องแป้งไปแล้วนะครับผมแกล้งทำเป็นเซ็นปลอมแล้วผมก็ไปส่งสมัครอะไรต่าง
0: ๆ
1: อันนี้มันสามารถที่จะหลุดที่จะทำได้ถึงจะใช้ไปสมัครบัตรใหม่ข้อมูลมันก็ยังเกือบเหมือนเดิมถูกต้องไหมชื่อยังเหมือนเดิมถูกต้องไหมฮะเลขบัตรยังเหมือนเดิมดังนั้นอันนี้อาจจะไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่แท้จริงแต่นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าข้อมูลพวกนี้นะครับโอกาสหลุดเนี่ยนะครับมันมีสิทธิ์อยู่แล้วหรือแม้แต่กระทั่งเบอร์คนเราเนี่ยนะครับก็มีสิทธิ์หลุดได้ง่ายๆเพียงแค่เราเอาเบอร์คนเนี่ยไปตรวจนะครับไปตรวจพร้อมเพย์หรือไปเห็นอะไรอ่ะมันก็ขึ้นละโอนเงินไป1บาทก็ขึ้นละอันนี้ก็วิธีที่คนร้ายเช็คเหมือนกันนะครับดังนั้นเรื่องพวกนี้เราอาจจะห้ามไม่ได้แต่มันมีสิ่งที่ป้องกันได้ก็คือเราต้องมีซีโร่ทัชหรือไม่เชื่ออะไรง่ายๆครับ
0: ในมุมสภาผู้บริโภคล่ะคะมีหลายคนถูกหลอกแบบนี้นะให้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปตัดสินใจยังไงดีคะ
2: ก็อย่างที่บอกว่าก็คือต้องมีตอมเอเยอะๆหน่อยเนาะว่ามิจฉาชีพเนี่ยเราต้องคิดเลยนะครับว่าเดิมเมื่อก่อนถ้าเป็นการค้าปกติเราก็เห็นโฆษณาอย่างตรงไปตรงมาแต่ตอนเนี้ยมันมีปัญหาเรื่องมิจฉาชีพแล้วก็4ปีที่ผ่านมาเนี่ยถูกหลอกเป็นแสนล้านละนะครับอันนี้ต่อมเอ๊ะเยอะๆไม่เชื่ออะไรง่ายไม่โอนข้อมูลหรือรู้อยู่แล้วว่าการที่เราจะต้องไปเผชิญความเสี่ยงแบบนี้อันนี้เราจะต้องตัดตอนในแง่ของตัวเราเองให้มากที่สุดครับ
3: ค่ะในสภาผู้บริโภคการเสียหายด้านออนไลน์ก็ยังมีแจ้งเข้ามาอีก
2: โอ้เยอะครับทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่เนาะแต่ว่าอย่างซื้อขายออนไลน์แม้แต่ในภัยทุจริตการเงินเรื่องหลอกลวงทุนอะไรต่างๆอย่างเนี้ยก็ยังมีอยู่เรื่อยๆอย่างที่บอกว่าก็คงต้องเน้นย้ำนะครับในแง่ของทั้งตัวผู้ประกอบการอย่างเมตาเองเนาะก็ดำเนินการในส่วนของที่คุณจะต้องสร้าง AI ที่มาป้องกันนะครับไม่ให้มิจฉาชีพโฆษณาโดยง่ายอะไรต่างๆแบบเนี้ยก็ต้องร่วมมือร่วมไม้กันนะครับตัวผู้บริโภคเองก็ต้องมีต่อมเอเยอะๆหน่อย
0: ค่ะเรื่องของภัยไซเบอร์ไม่ใช่เพียงแค่ลิงก์อย่างเดียวคุณผู้ชมค่ะคือเรื่องของ AI ตอนนี้มาแรงมากระยะหลังๆพี่เติ๊กชอบทำคลิปเตือนภัยต่างๆด้วยหนึ่งในนั้นคือเรื่องของ AI ที่ฉันแยกไม่ออกเลยนะที่พี่เติ๊กไปแสดงลงผ่านทางเพจนี่ตัวจริงเนาะป
1: ั
0: จจุบัน AI มันสามารถล้ำไปได้ขนาดไหนเห็นบอกว่าใช้หน้าคนอื่นแต่เป็นเสียงเราก็ได้รูปหน้าปะจมูกได้หมดเลยเหรอครับพ
1: ี่ได้ครับเราเรียกอันนี้ว่า AI deepfake นะครับหรือ voice cloning ครับก็คือการเอาหน้าบุคคลเนี่ยมาสวมรอยนะครับแล้วก็อาจจะเป็นการพูดคุยหรือเป็นการทำในเรื่องของท่าทางต่างๆนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมันก็เนียนแต่ว่าก็ต้องย้ำเตือนอีกทีว่าในอนาคตก็จะเนียนขึ้นเรื่อยๆเพราะอะไรครับเพราะว่า AI นะครับบริโภคข้อมูลและมันก็จะสามารถที่จะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆในทุกวันดังนั้นไม่ต้องทำนายอนาคตนะก็ต้องยืนยันกับผู้ชมทางบ้านเลยว่า AI ในอนาคตจะเนียนขึ้นทุกวันและนะครับมิจฉาชีพนะครับก็จะเอาพวก AI พวกนี้นะครับมาสวมรอยมาหลอกคนนะครับเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของอาชญากรรมนะครับอย่างที่ผมบอกว่าอาชญากรรมไซเบอร์นะครับมันไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับแต่ว่าทุกอาชญากรรมตอนนี้นะครับก็มักที่จะมีเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มากก็น้อยในเรื่องของอาชญากรรมทุกประเภทแล้วครับ
3: ค่ะแต่ที่คุณผู้ชมเห็นคลิปอยู่เนี่ยนะพี่สารวัตรกับผู้กองก๊อตอันนี้ไม่ใช่ AI นะคุณผู้ชมอันนี้คือตัวจริงเสียงจริงนะคะแล้วการเตือนภัยทางออนไลน์มีประชาชนให้ความสนใจเยอะยอดสถิติแจ้งความลดลงไหมคะเนี่ย
1: จริงๆต้องบอกว่าเรื่องของการเตือนภัยนะครับแน่นอนว่าบางคนที่รู้นะครับจะมีอยู่2 ส่วนนะฮะ1คือคนที่เห็นคลิปเราแล้วไปเจอเหตุการณ์แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนในคลิปเลยแล้วก็ไม่โดนหลอกอันนี้มีกับอันที่2ครับคือคนที่โดนแล้วก็ค่อยมาดูซึ่งจะมี2แบบในความเป็นจริงนะฮะอันนี้ต้องยอมรับกันตรงๆแต่ว่าแน่นอนนะครับเรื่องภัยอาชญากรรมทางไซเบอร์เนี่ยนะครับส่วนใหญ่อ่ะคนร้ายเนี่ยเขาจะหลอกด้วยหลักที่เราเรียกว่าจิตวิทยานะครับซึ่งการป้องกันในเรื่องของจิตวิทยาของคนร้ายได้ดีที่สุดเนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันทางไซเบอร์นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ยังไงเราก็ต้องนั่นอยู่ส่วนในเรื่องของมิติของการปราบปรามเนี่ยแน่นอนว่าเรื่องนี้เราก็ปราบปรามกันอย่างเข้มข้นตลอดมีการจับกลุ่มตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจนะครับในทุกภาคส่วนนะครับแต่อย่างที่ผมบอกไปครับว่า การปราบปรามเนี่ยนะครับมันคือสิ่งที่ประชาชนเนี่ยเสียหายไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยการป้องกันไว้ก่อนรู้ทันไว้ก่อนเนี่ยยังไงมันก็เป็นสิ่งที่เป็นกำไรชีวิตและดีที่สุดมากกว่าครับ
0: ค่ะพี่เติร์กอัปเดตหน่อยค่ะเทรนด์ใหม่ภัยใหม่ณเวลานี้มีอะไรต้องเฝ้าระวังบ้าง
1: ครับก็ผมเอาแบบเรียลไทม์เลยนะครับก็ในเรื่องของดูดวงแก้กรรมออนไลน์นะครับเราจะเห็นว่ามีเรื่องของการดูดวงแก้กรรมออนไลน์มีการสะเดาะเคราะห์มีการอะไรแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการดูดวงแก้กรรมออนไลน์ต่างๆเนี่ยนะฮะถามว่ามีไหมก็มีนะครับมีจริงๆนะครับอันนี้ผมไม่ได้พาดพิงเพราะว่าจริงๆก็คนที่เป็นแบบหมอดูจริงๆก็มีผมก็เคยดูนะฮะแต่ก็จะมีในลักษณะนะครับที่เป็นในเรื่องของการข่มขู่อย่างเช่นขอดูอวัยวะเพศขอให้ดูข้อมูลส่วนตัวนะครับขอใช่อะไรแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีศาสตร์ไหนมั้งที่จะดูอย่างนี้ถูกต้องไหมฮะหรือถ้าดูอย่างนี้นะครับและยิ่งมาส่งแบบนี้นะครับแน่นอนว่าสิ่งที่เรียกว่าเซ็กทอร์ชันเนี่ยมันเกิดแน่นอนก็คือการข่มขู่นะครับดังนั้นเนี่ย อย่าให้ทุกท่านเนี่ยนะครับไม่เชื่ออะไรนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยหมอดูนะฮะต้องบอกว่าหมอดูบางคนเนี่ยนะครับก็เป็น AI นะฮะอันนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะครับอย่าให้ระวังไว้ด้วย
0: ค่ะเอาล่ะภัยใหม่ใกล้ฉันนะใครเจอปัญหาแบบนี้ก็ร้องเรียนได้ที่ตำรวจไซเบอร์แล้วก็ได้ที่สภาผู้บริโภคด้วยนะคะ
3: ค่ะขอบพระคุณทั้งสองท่านนะคะแต่ว่าพี่มิ้งยังอยู่ต่อกับเรายังช่วยเหลืออีกหนึ่งประเด็นค่ะคุณผู้ชมประเด็นนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องราวที่เราก็ติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับคนที่ซื้อทัวร์กับทาง Travel Holiday ค่ะเพราะว่าหลังจากที่มีปัญหาซื้อทัวร์แล้วไม่ได้เดินทางแต่ปรากฏว่าทางคู่กรณีอ้างว่าผู้บริหารของทางบริษัทเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วแต่เรื่องนี้ไม่จบนะคุณผู้ชมเพราะว่าผู้เสียหายต้องได้รับการเยียวยาต่อค่ะเรื่องนี้ค่ะตัวแทนผู้เสียหายจากการซื้อทัวร์ไปท่องเที่ยวบริษัท Travel Holiday จำกัดค่ะเป็นโจทย์นำฟ้องโดยมีทีมทนายความจากสภาองค์กรของผู้บริโภคค่ะดำเนินการรวบรวมหลักฐานหลังจากได้รับการร้องเรียนจากผู้บริโภคเกือบ60คนยื่นฟ้องคู่กรณีเป็นคดีแบบกลุ่มค่ะที่ศาลแขวงพระนครเมื่อวันที่25เมษายน2569ที่ผ่านมาประเด็นนี้ค่ะเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้เสียหายเนี่ยซื้อทัวร์ไปท่องเที่ยวต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียญี่ปุ่นแต่พอถึงเวลาแล้วเนี่ยไม่ได้เดินทางแล้วก็ไม่ได้รับเงินคืนรวมความเสียหายหลายล้านบาทค่ะเรื่องนี้เมื่อวันที่16กันยายน2568แม้ว่าทางบริษัทจะออกแถลงการยุติกิจการผ่านหน้า Facebook โดยให้เหตุผลว่ากรรมการผู้จัดการบริษัทเสียชีวิตทำให้ผู้เสียหายจำนวนมากเขาถูกลอยแพค่ะ
0: ที่ผ่านมาค่ะทางสภาผู้บริโภคนะคะได้มีการส่งหนังสือขอให้ทางบริษัทชี้แจงรวมถึงประชุมเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยแต่ไม่มีการตอบกลับค่ะผู้เสียหายแต่ละรายก็จึงยังไม่ได้รับการเยียวยาใดๆทั้งสิ้นสภาผู้บริโภคจึงได้มีการยื่นฟ้องบริษัทแบบเป็นคดีกลุ่มค่ะต่อศาลแพ่งพระโขนงเพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคและก็เพื่อให้คดีเกี่ยวกับการซื้อขายทัวร์ท่องเที่ยวเป็นคดีตัวอย่างกรณีเงินจดทะเบียนน้อยไม่เพียงพอเยียวยาผู้เสียหายหากเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ขึ้นความจริงแล้วเนี่ยเรื่องนี้ผู้เสียหายเยอะมากแต่เขาส่งตัวแทนมานะคะหนึ่งท่านบนเวทีนะคะชื่อว่าคุณรัฐค่ะคุณรัฐเป็นผู้เสียหายนะคะคุณรัฐเนี่ยจ่ายเงินไปทั้งหมด 100,000 บาทสวัสดีคุณรัฐค่ะพี่มิ้งภัทรกรก็ยังคงอยู่บนเวทีกับเราหน่อยนะคะต้องบอกว่าเรื่องนี้สภาผู้บริโภคถือเป็นพระเอกในการฟ้องกลุ่มให
2: ้อย่าบอกเป็นพระเอกเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำนะครับ
0: แต่เพราะว่ามันจะแตกต่างจากคดีอื่นๆไหมคะพี่มิ้ง
2: เรื่องนี้กรณีนี้ที่เราตามข่าวกันเนาะเพราะว่าทันทีที่กรรมการผู้จัดการที่ก็อ้างว่าเสียชีวิตไปเนี่ยแล้วก็ปฏิเสธว่าความรับผิดชอบต่างๆเนี่ยมีความเสียหายเรื่องทัวร์เนี่ยเยอะมากเนาะถ้าเราตามในแง่ของรายการสถานีประชาชนเนี่ยปัญหาเรื่องทัวร์นี้เยอะมากกรณีที่ฟ้องเพราะว่าเราต้องรีบฟ้องเพราะเราเชื่อว่าถ้าเรายับยั้งความเสียหายต่างๆแบบเนี้ยก็จะช่วยเหลือบรรเทาให้กับผู้บริโภคได้ก็เลยทางอนุกรรมการคดีเนี่ยก็ตัดสินให้มีมติในการฟ้องเป็นคดีกลุ่มเนาะโดยทั่วไปเนี่ยก็อาจจะเป็นฟ้องเดียวนะแต่ว่าคดีเนี่ยเราเชื่อว่ามีผู้เสียหายอีกจำนวนมากที่ไม่ได้มาร้องเรียนที่สภาองค์กรของผู้บริโภค
0: คำว่าคดีกลุ่มคนที่ไม่ได้มาก็จะรับการคุ้มครองด้วย
2: ถูกต้องครับ
0: พี่รัฐเป็นหนึ่งในคนที่ยื่นเรื่องไปพี่รัฐสบายใจแล้วเนาะตอนนี
4: ้สบายใจแล้วค่ะ
0: ก่อนหน้านี้มาสถานีประชาชนหน้าตาไม่ใช่สีหน้าแบบนี้เพราะกังวลกลัวว่าไม่ได้รับเงิน
4: ค่ะตอนนี้ก็คือทำใจได้ได้แล้วค่ะ
2: ทำใจเมื่อกี้มีคุยนอกรอบไปแล้วว่าผลแม้เราจะไม่ได้เป็นโจทย์นำฟ้องในคดีเนาะแต่ว่ารูปแบบของการยื่นฟ้องเป็นคดีกลุ่มเนี่ยมันจะต้องมีตัวแทนของผู้บริโภคกลุ่มต่างๆเพื่อที่จะฟ้องเป็นคดีกลุ่มนะครับก็คือตัวจำเลยคนเดียวกันความเสียหายลักษณะเดียวกันนะครับทางคุณรัฐนี่ก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบในแง่ของตัวที่จะได้รับการชดเชยในกรณีที่มีคำพิพากษานะครับก็ไม่ต้องกังวลก็อีกหลายท่านอาจจะไม่ได้ร้องเรียนผ่านระบบของสภาองค์กรของผู้บริโภคก็จะได้รับสิทธิ์ผลตามคำพิพากษาถ้ากรณีที่เราชนะคดีนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องฟังนะครับการประชาสัมพันธ์ของสภาองค์กรของผู้บริโภคนะครับว่าชนะคดีแล้วตัวผู้เสียหายที่ได้สิทธิ์ในการที่จะได้รับเงินเยียวยาต่างๆเนี่ยต้องไปขอรับชำระหนี้นะที่กรมบังคับคดีต่างๆนะครับ
3: ไม่ใช่แค่สภาผู้บริโภคที่จะมาช่วยผู้เสียหายเรื่องนี้แต่หน่วยงานหลักที่จะไปควบคุมกำกับดูแลธุรกิจนำเที่ยวอื่นๆด้วยเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นค่ะเราต่อสายไปที่คุณอัครพงษ์ทิพย์มนทาค่ะนิติกรชำนาญการพิเศษนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคกลางกรมการท่องเที่ยวอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านนิติกรคะ
5: ครับสวัสดีครับคุณธีรารัตน์กับคุณอุตสาห์และก็ผู้ชมทุกท่านได้ยินไหมครับ
3: ค่ะความคืบหน้าในการช่วยเหลือกลุ่มนี้ค่ะกลุ่มผู้เสียหายจากบริษัท Travel Holiday ตอนนี้มีความคืบหน้ายังไงบ้างคะ
5: ครับก็คือที่ผ่านมานะครับสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวสาขาภาคกลางเราได้รับเรื่องร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับตั้งแต่วันที่7พฤษภาคมปี68นะครับก็มีผู้เสียหายทั้งสิ้น23รายนะครับมูลค่าความเสียหายทั้งสิ้นก็3ล้าน8ประมาณ3ล้าน8แสนกว่าๆนะครับซึ่งในส่วนของสำนักงานทะเบียนได้พิจารณาเยียวยาความเสียหายให้กับนักท่องเที่ยวไปแล้วคือรายแรกเป็นจำนวน 60,000 บาทส่วนในส่วนที่เหลือนะครับผู้เสียหายรายอื่นในลำดับถัดไปจะอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสคบนะครับก็เราได้ส่งให้สคบไปแล้วนะครับปัจจุบันก็จากการตรวจสอบที่ตั้งสำนักงานปรากฏว่าบริษัทได้ปิดล้างไปแล้วนะครับเพียงแต่ว่าในสถานะนิติบุคคลของบริษัทนี้ยังดำเนินการเป็นปกติซึ่งเราติดต่อกับทางบริษัทไม่ได้ครับดำเนินเบื้องต้นครับ
3: เดี๋ยวนะคะท่านคะทุนจดทะเบียนเข้ามาเท่าไหร่นะคะ
5: ไม่ใช่ทุนจดทะเบียนครับคือหลักประกันที่มีอยู่ก็จะอยู่ประมาณ 60,000
3: เท่ากับว่ารายแรกได้ไปคนเดียวเลยใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับ
3: รายที่2คือเงินหมดแล้ว
5: ตั้งแต่รายที่2เงินหมดแล้วก็เป็นอำนาจของสคบพิจารณาต่อไปครับ
3: นี่อาจจะเป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันนะคะถ้าหากบริษัทที่มีการจดทะเบียนโดยวางเงินทุนลักษณะแบบนี้น้อยนิดถ้าหากเวลาเจอปัญหาขึ้นมารายแรกราย2ราย3ที่จะได้เงินเท่านั้นในอนาคตมีโอกาสไหมคะที่จะปรับเปลี่ยนกฎตรงนี้ค่ะ
5: ก็ต้องนำเรียนอย่างนี้นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นกรณีที่บริษัทเนี่ยเกิดขาดสภาพคล่องทำให้ไม่สามารถเอาเงินมาบริการท่องเที่ยวได้ประเด็นนี้นะครับในส่วนตัวนะครับก็มองว่ากฎหมายที่ผ่านมานะครับตั้งแต่อดีตตั้งแต่ปี35ปี51วัตถุประสงค์เป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพราะนั้นการกำหนดเงื่อนไขการเข้าสู่ธุรกิจนำเที่ยวเนี่ยก็อาจจะไม่มีความเข้มข้นเท่าไหร่นะครับทีนี้ในปัจจุบันนะครับด้วยสภาพปัญหาทางเศรษฐกิจมีการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวมากขึ้นนะครับอาจจะต้องกฎหมายจะต้องมองว่าต้องมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยกรมการท่องเที่ยวก็เลยอยู่ระหว่างการมีนโยบายพิจารณาปรับปรุงกฎหมายทั้งพระราชบัญญัติแล้วก็ตัวกฎหมายลูกบทด้วยนะครับอย่างเช่นการเพิ่มหลักประกันอย่างนี้นะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับรายละเอียดนะครับก็มีความอ่อนไหวอยู่เหมือนกันหลายประเด็นเกี่ยวกับการขึ้นหลักประกันเช่นเราจะพิจารณาเกี่ยวกับความเหมาะสมสำหรับการเพิ่มหลักประกันแต่ละประเภทของธุรกิจซึ่งมันเกี่ยวพันหลายบทมาตรานะครับรวมทั้ง เรายังต้องมองประเด็นเกี่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจนำเที่ยวเพื่อประกอบการออกใบอนุญาตด้วยนะครับซึ่งอาจจะต้องปรับเพิ่มในส่วนความเข้มข้นในการจัดตั้งนะครับอย่างเราพยายามศึกษากฎหมายของประเทศอื่นๆนะครับบางประเทศก็วางหลักประกันประเภทธุรกิจที่เป็นเอาท์บาวด์นะครับทุนจดทะเบียนก็ล้านกว่าบาทขึ้นไปนะครับหรือบางประเทศก็มีการกำหนดประวัติส่วนตัวคุณวุฒิประสบการณ์ของกรรมการผู้จัดการประกอบการออกใบอนุญาตด้วยนะครับอันนี้เป็นหลักการเบื้องต้นที่กรมอยู่ระหว่าง ดำเนินการนโยบายปรับปรุงกฎหมายครับ
3: ค่ะท่านอัครพงศ์บอกว่าอยู่ระหว่างการปรับปรุงกฎหมายแต่ระหว่างนี้ค่ะยังมีบริษัททัวร์ที่อาจจะกำลังเกิดปัญหาแล้วแต่ว่ายังไปรับลูกทัวร์อื่นๆด้วยนะคะเพื่อป้องกันปัญหานี้ถึงขนาดต้องไปตรวจสอบบริษัทอื่นๆรวมด้วยไหมคะ
5: เราตรวจบริษัทเหล่านี้เป็นประจำอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีช่องทางการร้องเรียนอยู่ในเว็บไซต์อยู่แล้วนะครับแต่ความคิดส่วนตัวก็คือก็คือย้อนกลับมาที่ปัญหาเดิมนะครับคือต้องจัดการความเสี่ยงของบริษัทที่ถูกปิดตัวไปโดยใช้วิธีการปรับปรุงกฎหมายนะครับแล้วก็กำหนดเงื่อนไขการออกใบอนุญาตให้มีความเข้มข้นขึ้นนะครับ
3: ค่ะ
5: หรือการเพิ่มหลักประกันครับ
3: ค่ะขอฟังแนวคิดของสภาผู้บริโภคหน่อยได้ไหมคะเรื่องของการวางเงินประกันมันคงไม่แปล

0: หรอกที่ทางผู้บริโภครู้สึกว่ามันไม่แฟร์ค่ะ
1: ครับก็ขออนุญาตนิดนึงบังเอิญเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยสภาองค์กรของผู้บริโภคติดตามนะครับแล้วก็ไปดูกฎหมายตัวฉบับของตัวธุรกิจนำเที่ยวเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยกรมการท่องเที่ยวหรือกฎหมายตามพระราชบัญญัติเนี่ยนะครับมีกองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยวอยู่แล้วนะปัจจุบันเนี่ยผมเข้าใจว่ากองทุนนี้น่าจะมีอยู่ประมาณสัก 2-300 ล้านนะครับเพียงแต่ว่าระเบียบของกรมการท่องเที่ยวเองเนี่ยไม่เอาเงินกองนี้มาใช้นะครับไปเอาเงินที่ผู้ประกอบธุรกิจที่จะต้องวางเงิน 60,000 นะเดิมอาจจะต้องวาง 200,000 แต่ว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยให้ลดลงมาเหลือ 60,000 ผมก็ต้องฝากนะครับหน่วยงานเนี่ยเข้าไปพิจารณาเรื่องตรงนี้ด้วยนะครับท่านมีเงินที่จะเอามาบริหารได้นะครับที่จะเอามาชดเชยเยียวยาเนี่ยถ้าท่านสร้างกองทุนนี้ขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ในการที่จะเยียวยาให้กับผู้บริโภคหรือคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยวเนี่ยท่านต้องไปแตะเงินก้อนนี้เอามาช่วยเหลือผู้บริโภคในระยะที่กฎหมายยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงผมเข้าใจว่าแค่ไปแก้ระเบียบน่าจะทำได้นะต้องมาฝากทางนิติกรของทางกรมการท่องเที่ยวด้วยครับ
0: ค่ะเอาละแบบนี้เราตั้งโจทย์เอาไว้ว่ากองทุนนี้สามารถเอาออกมาได้ไหมต้องไปเปลี่ยนข้อบังคับอะไรบางอย่างหรือเปล่านะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามผ่านทางช่องทางออนไลน์ทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook ค่ะ
2: เข้าถึงปัญหา
3: เข้าหาประชาชนเป็นที่พึ่งของทุกคน
2: ทุกปัญหามีทางออกที่สถานีประชาชน

สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันทอฝันช่วยชูค่ะนายกรัฐมนตรีของไทยยืนยันความมุ่งมั่นบนเวทีผู้นำอาเซียนพร้อมจับมือผู้นำอาเซียนลงนาม4ปฏิญญาสำคัญค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนแบบเต็มคณะเสนอแนวทางหลักเสริมสร้างความเข้มแข็งของภูมิภาคคือความมั่นคงทางพลังงานโดยเร่งรัดโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนใช้ประโยชน์จากความตกลงด้านปิโตรเลียมและส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนความมั่นคงทางอาหารเสนอให้ขยายรูปแบบความตกลงการค้าข้าวระหว่างไทยสิงคโปร์ไปยังสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นอื่นๆและไทยพร้อมเป็นแกนหลักในฐานะผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ของโลกนอกจากนี้ที่ประชุมได้บรรลุข้อตกลงสำคัญในพิธีสานเซบูเพื่อแก้ไขกฎบัตรอาเซียนรองรับการเข้าเป็นสมาชิกของติมอร์เลสเตพร้อมทั้งร่วมรับรองแถลงการและปฏิญญาอีก4ฉบับที่ครอบคลุมทั้งด้านความร่วมมือทางทะเลการรับมือผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางการจัดการภัยพิบัติและการเสริมพลังเยาวชนในการขับเคลื่อนด้านสภาพภูมิอากาศค่ะนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมถึงพัฒนาการล่าสุดของสถานการณ์ในเมียนมาคือการนิรโทษกรรมให้แก่อดีตประธานาธิบดีอูวินมายินและการย้ายนางองซานซูจีไปพำนักในที่พักอาศัยนี่ถือเป็นสัญญาณเชิงบวกแม้จะยังมีข้อจำกัดแต่เป็นโอกาสให้อาเซียนกลับเข้าไปมีส่วนร่วมกับเมียนมาอย่างค่อยเป็นค่อยไปและเหมาะสมกลุ่มไอลอและเครือข่ายภาคประชาชนเรียกร้องกกต.ส่งคดีหัวเลือกสว.ให้ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดนะคะแต่หากไม่เร่งดำเนินการอาจใช้ช่องทางกฎหมายเอาผิดพร้อมกับทวงถามคะแนนเลือกตั้งส.ส. 4 กลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองกลุ่มไอลอกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนกลุ่ม V-Watch และกลุ่มเครือข่ายรณรงค์รัฐธรรมนูญเรียกร้องกกต.ทวงถามเกี่ยวกับผลคะแนนเลือกตั้งส.ส.และผลออกเสียงประชามติเพื่อต้องการเห็นความโปร่งใสในการเลือกตั้งโดยเฉพาะซองใส่บัตรเลือกตั้งที่เอามาตั้งแต่ปี2566มาใช้ทำให้เกิดการขนส่งผิดเขตเลือกตั้งแต่กกต.กลับไม่ชี้แจงข้อเท็จจริงขณะเดียวกันเห็นว่ากรณีกกต.ฟ้องร้องประชาชนกับนักวิชาการในการตรวจสอบบัตรเลือกตั้งสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบร้ายแรงต่อบรรยากาศการเลือกตั้งทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวจึงเรียกร้องให้กกต.ยุติการดำเนินคดีกับประชาชนและนักวิชาการนะคะพร้อมเสนอให้กกต.ติดตั้งกล้องวงจรปิดในหน่วยเลือกตั้งเพื่อให้ผู้ติดตามสามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้นอกจากนี้ยังทวงถามความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีหัวสว.โดยเฉพาะความกังวลว่ากกต.ชุดปัจจุบันบางคนมีที่มาจากสว.ชุดปัจจุบันซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีดังกล่าวและท้ายที่สุดก็อาจจะทำให้คดีหัวสว.ถูกตีตกไปหรือไม่ก่อนจะมีการเสนอแนะให้กกต.

0: คดีหัวสวกว่า 80,000 หน้าส่งให้ศาลเป็นผู้วินิจฉัยเท่านั้นหากว่ากกต.ยังดึงดันล้มคดีภาคประชาชนก็จะใช้กฎหมายเอาผิดค่ะผู้ปกครองร้องเรียนมูลนิธิปวีนาให้ช่วยเด็กไทย7คนถูกพระสงฆ์หลอกไปเรียรายเงินในประเทศมาเลเซียก่อนถูกจับและกักขังไว้ค่ะผู้ปกครอง3ครอบครัวซึ่งมีลูกชายอายุ5ปี11ปีและ12ปีเข้าพบกับนางปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีขอช่วยประสานทางการประเทศมาเลเซียนำตัวลูกชายกลับประเทศไทยจากกรณีพระสงฆ์ขอให้ลูกหลานไปบรรพชาสามเณรฤดูร้อนโดยพาเดินทางไปมาเลเซียตั้งแต่วันที่2เมษายนที่ผ่านมานะคะเบื้องต้นพบว่าพระสงฆ์เหล่านี้จะติดต่อเด็กครอบครัวฐานะยากจนและอ้างว่าสนิทกับพระผู้ใหญ่แอบอ้างว่าพาเด็กไปบวชวัดไทยในมาเลเซียต่อมาพระสงฆ์2รูปถูกจับโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รัฐเคดาประเทศมาเลเซียในข้อหาค้ามนุษย์โดยพบว่าพระสงฆ์พาเด็กกว่า20คนเดินทางไปมาเลเซียและให้เด็กไปเรียรายเงินในจำนวนนี้มี17คนถูกส่งตัวกลับไทยแล้วเพราะมีหนังสือเดินทางและเอกสารครบถ้วนขณะที่อีก7คนยังถูกกักขังอยู่ที่มาเลเซียหลังรับเรื่องนางปวีณาทำหนังสือด่วนไปยังเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยและที่ปรึกษามูลนิธิติดต่อกับสถานทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยนะคะเพื่อให้ช่วยเหลือให้เด็กซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้ได้กลับไทยโดยเร็วค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเขาก็ต้อง
2: คือว่าในข่าวอ่ะ
0: อีกสักครู่ตามชมรายการคนสู้โรคนะคะช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าวแล้วสวัสดีค่ะ

ริยาพงศ์พุทธวัฒน์ในคนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ในกิจกรรมวันเจนูมิกเดย์2026ค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะจัดขึ้นภายใต้แนวคิดFrom Legacy to Libertyค่ะเป็นนิทรรศการวิทยาศาสตร์สุดล้ำคุณผู้ชมที่ทางสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขหรือว่าสวรศร่วมกันกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพันธุศาสตร์ที่ดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวนะคะให้เข้ามาเป็นเรื่องใกล้ตัวเข้าใจง่ายแล้วก็สนุกด้วยผ่านกิจกรรมต่างๆเยอะมากคุณผู้ชมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวพาเข้าไปชมกันค่ะ

0: ทะเบียนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงนี้ต้องทำอะไรบ้างคะ
1: ขั้นตอนแรกเลยนะคะมาถึงก็จะเป็นสแกนลงทะเบียนด้านนี้ได้เลยนะคะ
0: ถ้าสแกนแล้ว
1: สแกนเสร็จแล้วเราก็จะมีพาสปอร์ตให้เลือกค่ะตัวพาสปอร์ตนะคะจะเปรียบเทียบเหมือนDNA ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเป็นจุดนะคะให้ลูกค้าไปร่วมกิจกรรมด้านใน
0: ค่ะก็คือมีหลายสีมีสีเขียวสีม่วงสีฟ้าคือเหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้ากิมมิกก็คือใน DNA ของคนเราเนี่ยก็จะมี4สี
1: ค่ะ
0: แล้วแต่ความชอบ
1: ใช่อัน
0: นี้เลือกตามความชอบได้เลยเน
1: า
0: ะ
1: สามารถเลือกตามความชอบได้เลยค
0: ่
1: ะ
0: งั้นขอเป็นสีฟ้าก็แล้วกันนี่อันนี้ได้มาแล้วนะคะเขาก็จะแบ่งเป็นฐานค่ะนี่มีทั้งเกมมีคำถามนะคะซึ่งคำตอบเนี่ยจะต้องไปหาเอาในบูธคุณผู้ชมนี่แหละค่ะวันนี้กิจกรรมต้องบอกว่าเขาเน้นคนรุ่นใหม่นะไม่ว่าจะเป็นเจนซีหรือว่าคนทำงานวัยรุ่นนะคะเพราะฉะนั้นความรู้จะทำให้สนุกก็ต้องผ่านเกมนี่แหละอ้าวได้มาแล้วพาสปอร์ตเดี๋ยวไปหาคำตอบกันในงานค่ะ

0: งเลย
1: ถูกใช่ไหม
0: ตรงนี้นิดนึงนิดนึง

0: ี้เรามาเป็นนักสืบกันนะคะมาไขรหัสจีโนมกันซึ่งจะมาหาคำตอบว่าโครงการถอดรหัสพันธุกรรมมนุษย์หรือ Human Genomic Project เนี่ยคนแรกที่ใช้เทคนิคที่ชื่อว่าอะไรในการถอดรหัส DNA
1: ด่านนี้บอกเลยว่าสายความรู้ต้องห้ามพลาดเพราะเราจะได้ชมคลิปวิดีโอที่เล่าถึงประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการสุดว้าวของการศึกษาด้านเทคโนโลยีพันธุศาสตร์ฟังดูเหมือนจะเป็นเรื่องวิชาการหนักๆเลยใช่ไหมคะแต่ไม่เลยค่ะเขาเล่าได้สนุกและเข้าใจง่ายแถมดูจบปุ๊บเรายังต้องนำความรู้ความจำจากในคลิปมาประลองปัญญาตอบคำถามลุ้นรางวัลกันด้วยงานนี้พลาดไม่ได้สักวินาทีเดียวเลยค่ะมาดูกันว่าตั๊กจะตอบถูกหรือเปล่า
0: Third Generation Sequencing นี่ได้แล้วค่ะเอาข้อความThird Generation Sequencing

0: ประโยชน์อย่างไรนะคะนี่คำตอบก็คือคะแนนแทนขึ้นมาแล้วเมื่อกี้คอควายใช้เพื่อประเมินความเสี่ยงล่วงหน้าของโรคเรื้อรังเช่นโรคเบาหวานหรือว่าโรคความดันโลหิตสูงนั่นเองค่ะ
1: จากเกร็ดความรู้สนุกๆเมื่อกี้ทำเอาทึ่งไปเลยนะคะเพราะเทคโนโลยีพันธุศาสตร์เนี่ยไปไกลกว่าการระบุตัวตนหรือแค่เรื่องสุขภาพแล้วนะรู้ยังแล้วทุกคนเชื่อไหมคะว่าในอนาคต DNA เล็กๆในตัวเราอาจจะกลายเป็นสุดยอดแฟลชไดรฟ์แห่งอนาคตที่เอาไว้เก็บข้อมูลมหาศาลไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์องค์ความรู้สำคัญหรือแม้แต่งานศิลปะล้ำค่าหลายแขนงก็สามารถถูกจัดเก็บลงใน DNA เพื่อส่งต่อไปยังคนรุ่นหลังอีกหลายปีข้างหน้าหรืออาจจะข้ามดาวไปไกลถึงนอกอวกาศได้เลยนะคะเนี่ย
0: คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าใน DNA ของเราเนี่ยสามารถเก็บข้อมูลดิจิทัลได้เหมือนใน External Hard Disk หรือว่า SSD Card เลยจริงหรือเปล่านี่อยู่กับคุณเติ้ลค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับว่าลำดับคู่เบสใน DNA มันก็คือตัวแทนของข้อมูลเพราะว่า DNA เนี่ยเขาบอกเราว่าเราเป็นใครร่างกายเราจะเป็นยังไงเรามีโรคอะไรหรือเปล่าซึ่งตามหลักการแล้วอ่ะมันก็คือการเก็บข้อมูลในลักษณะแบบเดียวกับที่ดิจิตอลเนี่ยเขาเก็บข้อมูลเป็น0 1หรือว่า0 1เลขหาร2ดังนั้นถ้าเราใช้วิธีการเดียวกันเนี่ยในการที่เราเอาข้อมูลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดิจิตอลหรืออะไรก็แล้วแต่ใส่เข้าไปใน DNA เราสามารถใช้ DNA ในการบรรจุข้อมูลได้โดยที่ DNA 1 กรัมเนี่ยนะสามารถข้อมูลได้ถึง250เทราไบต์เราใช้ฮาร์ดดิสก์กันลูกหนึ่งก็อาจจะ1เทราไบต์2เทราไบต์ใช่ที่เห็นอยู่ตรงนี้ครับเราเรียกว่า DNA Data Storage นะเป็นการทดลองเอา DNA เนี่ยเข้ามาเก็บนะฮะเป็นเพลงความฝันกับจักรวาลของวง Body Slam นะเพราะจริงๆเพลงนี้เขาจะมีเนื้อหาพูดถึงเรื่องของความฝันพูดถึงเรื่องการสำรวจอวกาศอะไรเงี้ยครับเราก็เลยเลือกเพลงนี้มาแปลงเป็นคู่ DNA แล้วก็บรรจุลงใน DNA จะเป็นหลอดเล็กๆนะฮะแล้วก็กล่องที่เห็นอยู่ตรงนี้เราเรียกว่า Payload เราเอา DNA เนี่ยที่อยู่ในกล่องเนี้ยนะครับส่งขึ้นไปบนอวกาศขึ้นไปอยู่บนอวกาศไปแล้วนะครับโดยที่โจทย์ของเราเนี่ยเราต้องการที่จะดูว่าพอ DNA เนี่ยมันขึ้นอยู่บนอวกาศเนี่ยมันมีได้รับอิทธิพลได้รับผลกระทบจากไม่ว่าจะเป็นรังสีจากอวกาศหรือว่าการสั่นสะเทือนเวลาที่จรวดมันขึ้นไปหรือเปล่าเพราะว่าเป้าหมายปลายทางของเราเนี่ยคือทีมวิจัยเนี่ยมองไปยังอนาคตไกลๆเลยว่าถ้าวันหนึ่งอารยธรรมของมนุษย์เราล่มสลายเนี่ยเราจะเหลืออะไรทิ้งเอาไว้บ้างแล้วเราจะทิ้งเอาไว้ในรูปแบบอะไรถ้าเก็บไว้ในรูปแบบของกระดาษแน่นอนว่ากระดาษเราทำเปียกชื้นอะไรข้อมูลหายหมดนะครับหรือว่าพวกแฟลชไดรฟ์พวกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็เอามาเปิดอ่านใหม่ก็อาจจะอ่านไม่ได้แล้วแต่การเก็บข้อมูลในรูปแบบของ DNA เนี่ยถ้า DNA มันทำให้ชีวิตของเราอะชีวิตของมนุษย์หรือสัตว์ต่างๆเนี่ยอยู่มาได้เป็นล้านๆปีอะการเก็บข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้ของมนุษยชาติลงใน DNA ก็น่าจะอยู่ได้อีกเป็นล้านๆปีเหมือนกัน

0: การแล้วขนลุกเลยใช่ไหมคะแต่นอกจากความว้าวแห่งอนาคตแล้วกลับมาที่ปัจจุบันใกล้ตัวเรากันบ้างค่ะเพราะเทคโนโลยีพันธุศาสตร์กำลังจะพลิกโฉมบริการสาธารณสุขไทยให้ปังกว่าเดิมหลังจากที่เราประสบความสำเร็จในการถอดรหัสพันธุกรรมคนไทยเพื่อทำฐานข้อมูลอ้างอิงระดับประเทศแล้วข่าวดีที่สุดคือตอนนี้คนไทยกำลังจะได้ใช้ประโยชน์จากการแพทย์จีโนมิกภายใต้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติด้วยค่ะพันธุศาสตร์นะคะจะเข้ามาพลิกโฉมระบบสาธารณสุขไทยได้อย่างไรบ้างคะเริ่มพูดคุยกับนายแพทย์สุภกิจศิริลักษณ์ค่ะอยู่กับเราตรงนี้แล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ในเรื่องของพันธุศาสตร์ DNA จีโนมการแพทย์แม่นยำหลายชื่อมานะคะคนไทยจะเข้าถึงได้ยังไงบ้างอย่างการจัดงานวันนี้เนี่ยมีความตั้งใจยังไงบ้าง
1: ในตอนนี้ที่เราทำ 50,000 คนในคนไทยเนี่ยเราทำใน5กลุ่มโรคครับโรคแรกคือโรคหายากโรควังโรคเนี่ยการวินิจฉัยยุ่งยากซับซ้อนมากแล้วบางโรคอาจจะดูได้ด้วยความพันธุกรรมเท่านั้นคือไปตรวจอย่างอื่นตรวจเลือดตรวจอะไรไม่มีทางเจอนะครับแต่ว่าตรวจพันธุกรรมแล้วจะรู้ว่าเป็นโรคอะไรซึ่งเรื่องของโรคมะเร็งนะเราก็พบว่ามะเร็งหลายชนิดเนี่ยมีความสัมพันธ์กับความผิดปกติของรหัสพันธุกรรมในร่างกายที่เราทำสำเร็จไปแล้วก็คือมะเร็งเต้านมนะถัดมาก็มะเร็งลำไส้อย่างนี้เป็นต้นถัดมาก็คือกลุ่มโรคเราเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนาะเบาหวานความดันอย่างนี้เป็นต้นมีเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการศึกษาว่ารหัสพันธุกรรมใดมีความเกี่ยวข้องกับอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถจะบอกให้เขาปรับพฤติกรรมเพื่อไม่ให้ไปเป็นโรค
0: มีความเสี่ยงหรือเปล่าวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลได้การป้องกันเฉพาะบุคคล
1: ถัดไปก็คือเรื่องของโรคติดเชื้อเนาะเราก็พบว่าแต่ละคนเนี่ยเวลายกตัวอย่างเช่นเป็นวัณโรคเนี่ยนะครับกินยาตัวเดียวกันเนี่ยอาจจะได้ผลไม่เหมือนกันน
0: ะ
1: บางคนยาเหลือในร่างกายมากก็ทำลายตับนะบางคนถูกยีนย่อยยาย่อยไปก็ไม่เหลือยาพอที่จะรักษาวัณโรคเนี่ยเราก็จะปรับให้พอดีกับคนคนนั้นได้ที่สำคัญก็คือว่าเรื่องยีนแพ้ยาเคยได้ยินไหมครับบางคนเนี่ยกินยากันชักเสร็จแล้วหลังจากนั้นไม่นานก็ลอกทั้งตัวเลยแล้วอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ก่อนเราตรวจก่อนตอนนี้สปสช.เองก็ให้สิทธิ์เนาะใครที่กินยาตัวนี้ตรวจก่อนได้เลยฟรีนะครับแล้วถ้าคุณตรวจแล้วมั่นใจว่าไม่มียีนพวกนี้คุณก็กินได้สบายใจก็ไม่แพ้ยาอย
0: ่
1: าง
0: นี้อนาคตเป็นยังไงต่อไปคะก้าวต่อไป
1: ก็เราทำเฟส1จบแล้ว5ปีในเฟสที่2เนี่ยเราจะเพิ่มในกลุ่มที่เรียกว่า Newborn คือตรวจเขาตั้งแต่แรกเกิดเลยสามารถจะคาดการไปถึงผู้ง่ายโรคในอนาคตยาวๆนะที่เขาอาจจะเป็นตอนอายุ50 60อย่างนี้ก็ได้
0: เลยว่าข้อดีของการแพทย์จีโนมิกเนี่ยไม่ใช่แค่รอให้ป่วยแล้วค่อยรักษานะคะแต่เป็นการรู้ล่วงหน้าเพื่อวางแผนป้องกันและเลือกการรักษาที่แม่นยำตรงจุดที่สุดลองคิดดูสิคะว่าถ้าเรารู้ความเสี่ยงก่อนเราก็ลดความรุนแรงของโรคได้เพิ่มโอกาสรอดชีวิตด้วยแถมยังช่วยประเทศชาติประหยัดงบประมาณด้านสาธารณสุขได้มหาศาลและที่สำคัญที่สุดเทคโนโลยียังเป็นเหมือนแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์สำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคหายากที่แต่ก่อนหาทางรักษายากมากๆเลยล่ะค่ะ
2: อาจารย์คะกลุ่มผู้ป่วยโรคหายากเนี่ยเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากในเรื่องของการแพทย์แม่นยำ
3: ค่ะ
2: ใช่ไหมคะได้ประโยชน์ยังไงบ้าง
3: ค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องบอกว่าผู้ป่วยโรคหายากเนี่ยค่ะจริงๆหมายถึงว่าผู้ป่วยที่มีจำนวนโรคน้อยนะคะแล้วก็ในความที่เป็นจำนวนโรคน้อยเนี่ยค่ะการวินิจฉัยก็เลยค่อนข้างยาก
2: ก็ยัง
3: ังคุมไม่ได้ด้วย
2: ค่ะแต่พอเราตรวจเจอเนี่ยเราก็จะหาแนวทางการรักษาได้อย่างถูกต้องเป็นเรียกว่าเป็นการแพทย์เฉพาะบุคคลด้วย
3: ใช่ค่ะ
2: ใช
3: ่ค่ะ
0: รู้หรือไม่คะว่ากลุ่มโรคหายากเนี่ยมีอยู่เกือบ 8,000 ชนิดเลยนะคะและมีผู้ป่วยในไทยที่ต้องเผชิญกับโรคเหล่านี้อย่างน้อยตั้ง 3.5 ถึง 5 ล้านคนเลยทีเดียวค่ะดังนั้นการแพทย์จีโนมิกจึงเป็นเหมือนฮีโร่ที่เข้ามาช่วยคัดกรองและวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำคืนคุณภาพชีวิตให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้กลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งและนอกจากโรคหายากแล้วการแพทย์จีโนมิกยังช่วยไขปริศนาสางปมความเชื่อโบราณอย่างโรคไหลตายที่คนสมัยก่อนกลัวว่าจะเป็นเรื่องของผีสางแม่ไม้แต่จริงๆแล้ววิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วค่ะว่ามันคือความผิดปกติด้านพันธุกรรมซึ่งเดี๋ยวนี้สามารถคัดกรองความเสี่ยงและป้องกันได้แล้วค่ะ
4: จริงๆหลายตายเนี่ยมันเป็นชื่อกว้างๆเรียกคนที่นอนหลับแล้วเสียชีวิตนะครับเราเชื่อว่าไอ้เนี่ยมันไม่ใช่โรคลี้ลับอะไรหรอกมันน่าจะเป็นอะไรที่อยู่ในพันธุกรรมของประชากรแถวๆนี้นะครับแต่ว่าการจะหาว่าเป็นโรคอะไรเนี่ยยากนิดนึงเพราะว่าคนเสียชีวิตไปแล้วเขาก็ต้องหาว่าซิกเนเจอร์คืออะไรเนาะเสียชีวิตเหมือนกันเนี่ยก็ไปเอาคนที่ไม่ตายเหมือนจะไหลตายแต่ไม่ตายปรากฏว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันขึ้นหัวใจแบบหนึ่งก็เป็นซิกเนเจอร์แล้วทำให้เรารู้ว่าอันนี้เป็นโรคหัวใจนะครับตอนนี้โรคหัวใจตอนนั้นมันก็มีโรคหัวใจในเด็กที่ทำให้เสียชีวิตตอนนอนเหมือนกันซึ่งเรารู้แล้วว่าตอนนั้นเนี่ยมันเป็นโรคจากพันธุกรรมที่ทำให้การเข้าออกของเกลือแร่ในเซลล์ผิดปกติซึ่งมันก็เจอครับมันมียีนตัวหนึ่งที่เรียกว่า SCN5A เป็นยีนที่ควบคุมการเข้าออกของโซเดียมจากข้างนอกเซลล์เข้ามาในเซลล์แล้วทำให้ไฟฟ้ามันวิ่งในหัวใจตอนนี้ถ้ามันผิดปกติวิ่งช้าในไฟฟ้ามันก็วิ่งวนก็หัวใจเต้นผิดจังหวะแล้วเสียชีวิตนะครับตอนนี้เนื่องจากเรารู้ยีนเราก็สามารถจะตรวจในครอบครัวได
2: ้
4: บางครอบครัวพอเรารู้ยีนเราก็ไปตรวจพบว่าได้หลายตายในครอบครัวอีกหลายคน
2: มีความเสี่ยงมาก
4: ใช่มีความเสี่ยงเราก็จะมาดูที่ว่าความเสี่ยงมันเป็นเท่าไหร่เราต้องให้การรักษาไหมให้การรักษามันก็มีหลายอย่าง
2: เหมือนประโยชน์ในเรื่องของการตรวจถอดรหัส DNA เนี่ยเข้ามาในช่วงของการวินิจฉัยหาสาเหต
4: ุ
2: หากลุ่มเสี่ยงหาแนวทางการรักษาเฉพาะบุคคลด้วย
4: ใช่ถูกต้อง
2: แล้วก็ในอนาคตเนี่ยไปถึงการป้องกันเลยด้วย
4: ไปถึงการป้องกันแล้วก็จะได้ถึงว่าป้องกันก่อนที่จะเกิดมาด้วยซ้ำไป
0: สักทีนะคะใครจะไปคิดว่าปริศนาโรคไหลตายที่หลายคนเคยเชื่อว่าเป็นเรื่องลี้ลับเหนือธรรมชาติวันนี้ได้ถูกไขให้กระจ่างพร้อมหาทางป้องกันล่วงหน้าได้ด้วยการถอดรหัสพันธุกรรมแล้ววันนี้บอกเลยค่ะว่าคุ้มและเต็มอิ่มมากค่ะได้ทั้งความสนุกและสาระความรู้ใหม่ๆที่เปิดโลกสุดๆเลยค่ะและอีกเรื่องที่ตั๊กประทับใจคือการได้รู้จักกับอาชีพสุดล้ำอย่างแพทย์เวชพันธุศาสตร์ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จและการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งหมดในวันนี้ค่ะอาชีพนี้ไม่ได้มีแค่หน้าที่ตรวจรักษาโรคทั่วไปแต่พวกเขามีบทบาทเป็นเหมือนนักสืบแห่งโลกชีววิทยาที่คอยถอดรหัสลับใน DNA ของพวกเราเพื่อไขปริศนาโรคยากๆหรือแม้แต่ออกแบบการรักษาที่แม่นยำและตรงจุดแบบเฉพาะบุคคลฟังดูเหมือนหลุดออกมาจากหนังไซไฟเลยใช่ไหมคะแต่นี่เป็น

จริงที่กำลังเกิดขึ้นแล้วในวันนี้ค่ะสำหรับน้องๆวัยรุ่นคนรุ่นใหม่ที่ชอบความท้าทายหลงไหลในวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอยากใช้ความรู้มาช่วยชีวิตผู้คนบอกเลยค่ะว่าสาขานี้น่าสนใจมากและจะเป็น

0: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ยกระดับการวินิจฉัยโรคด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำครอบคลุม7กลุ่มโรคหลักได้แก่การตรวจโรคทาลัสซีเมียและคัดกรองกลุ่มอาการดาวซินโดรมในหญิงตั้งครรภ์การตรวจโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกในเด็กแรกเกิดกว่า40โรคการตรวจโรคหายาก DKI ตรวจยีนแพ้ยาเพื่อลดความเสี่ยงการตรวจยีนมะเร็งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมไปจนถึงการตรวจโรคอัลไซเมอร์เลยค่ะนอกจากนี้ภายในงานยังมีเสวนาเด็ดๆอย่างหัวข้อ Genomics Detective แกะรอยรหัสฆาตกร DNA ไม่เคยโกหกใครหรือ Super Human Next Gen เมื่อเราดีไซน์พันธุกรรมได้เหมือนเลือกตัวละครในเกมส์แถมยังมีประกวดคอสเพลย์สุดปังและมินิคอนเสิร์ตให้สนุกกันสุดเหวี่ยงด้วยทำให้เรื่องเทคโนโลยีพันธุศาสตร์หรือการแพทย์จีโนมิกที่ฟังดูเป็นเรื่องยากกลายเป็นเรื่องสนุกและเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้แบบเนียนๆเรียกว่าเป็นงานที่ยกระดับความรู้เรื่องสุขภาพเพื่อให้พวกเราก้าวทันเทคโนโลยีทางการแพทย์ไปพร้อมกันค่ะ
1: ง่ายแล้วก็เป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราทุกคนเข้าถึงได้ค่ะ

0: ป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมประกวดใช่ไหมคะในเรื่องของต้องบอกว่าครั้งนี้เนี่ยเขาเน้นในเรื่องของคนรุ่นใหม่
1: ใช่
0: ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมที่เขาเน้นย้ำค่ะก็คือการแต่งกายเป็น
1: ตัวละคร
0: ตัวละครซึ่งมีโจทย์ให้ด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: วันนี้เราได้โจทย์มาแล้วเราถอดความหมายของโจทย์ของเราที่เขาให้มาเนี่ยว่ายังไงบ้างถึงแต่งตัวมาเป็นอะไร
1: ครับจริงๆเนี่ยตัวละครตัวนี้จะเป็นนักวิทยาศาสตร์รหัสพันธุกรรมนักสู้น้ำแข็งปล่อยพลังที่แบบนางเป็นโดนดัดแปลงพันธุกรรมมาด้วยเป็นมนุษย์ดัดแปลงประมาณนี้ก็เลยเลือกที่จะแต่งตัวละครนี้มาในวันแรกก่อนค่ะ
0: กิจกรรมแบบนี้เนี่ยมันทำให้เราเนี่ยเข้าใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์ที่ว่ายากเข้ามาใกล้ตัวเราเพิ่มมากข
1: ึ้นก็รู้สึกว่าง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าได้การเอาการ์ตูนมาใส่ในวิทยาศาสตร์เรื่องเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะแบบมันก็รู้เข้าใจง่ายมากขึ้นด้วย
0: ค่ะเข้าใกล้ตัวเราเพิ่มมากข
1: ึ้
0: นเราต้องหาข้อมูลทำความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นไหมว่าเฮ้ยพันธุกรรมคืออะไร DNA คืออะไร
1: พันธุกรรมกับ DNA นะครับก็คือแบบเหมือนเป็นแบบลายสัญญาณยาลักษณ์ในตัวเรานี่แหละแต่ละคนก็จะแบบมีไม่เหมือนกันพันธุกรรมของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันประมาณนี้ใช่
0: หมายความเราก็ต้องทำการบ้าน
1: ใช่

แม่นยำเพิ่มมากขึ้นที่จะเข้ามาตอบโจทย์อนาคตในเรื่องของสุขภาพให้กับคนไทยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวินิจฉัยโรคการรักษารวมไปถึงการป้องกันเฉพาะบุคคลทำให้เรื่องยากเนี่ยเข้าใจง่ายและคนไทยเข้าถึงได้ด้วยคุณผู้ชมค่ะ

ับมารับชมรายการคนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันกับสาระความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพรวมถึงสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ค่ะผ่านทาง www.thaipbs.or.th วันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับทุกคลิปทั่วไทยมาแล้วครับวันนี้พบกับผมจิตนายมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งถึงสิบโมงเย็นทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้นะครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยนะครับส่วนวันนี้เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับศิลปินกลุ่มชุดปฏิบัติตอบโต้ทางศิลปะวาดภาพในหลุมบังเกอร์โรงพยาบาลชายแดนจังหวัดสุรินทร์เป็นแลนด์มาร์คสวยงามและสร้างความสงบทางใจกลุ่มคนรักสุขภาพหันเลือกซื้อรังผึ้งในงานเทศกาลน้ำผึ้งชนรงค์เดือน5จังหวัดฉะเชิงเทราหวังต่อยอดสร้างรายได้ธุรกิจธรรมชาติที่ไม่ยุ่งยากจุฑามาศปลูกโพพาไปดูภูมิปัญญาพื้นบ้านอำเภอกระเปอจังหวัดระนองใช้เปลือกหอยขนาดใหญ่ดักหมึกสายเข้าไปอาศัยนำหมึกไปขายและทำอาหารพื้นถิ่นโรงเรียนเล็กๆในต่างจังหวัดนะครับคุณผู้ชมบางทีถ้าจะปรับปรุงหรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรในเรื่องของทัศนียภาพและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเพราะว่าไม่ค่อยจะมีทุนมากนักนะครับแต่ปัญหานี้ลุล่วงไปด้วยดีครับเพราะว่ามีกลุ่มนักเรียนด้วยกันนะครับเป็นจิตอาสาเข้ามาช่วยปรับปรุงสระว่ายน้ำนะครับมาตกแต่งวาดภาพระบายสีใหม่เอาไว้ให้น้องๆได้เรียนว่ายน้ำกันที่โรงเรียนวัดอ้ออีเขียวที่ราชบุรีครับกลุ่มนักเรียนจิตอาสาจากโรงเรียนรัตนราชบำรุงอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีครับมาทำกิจกรรมทาสีวาดรูปบริเวณสนามเด็กเล่นแล้วก็สระว่ายน้ำให้กับโรงเรียนวัดอ้ออีเขียวรัตนราชมิตรผลอนุกูลที่ตำบลกลับใหญ่อำเภอบ้านโป่งนะครับเพื่อให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งนะครับภายใต้แนวคิด Brain Based Learning BBL ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้โครงสร้างสมองเป็นหลักตามแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำนายกฤตติเดชประชานุกูลเป็นครูจิตอาสานะครับเป็นผู้ควบคุมดูแลโครงการนี้ด้วยบอกว่ากิจกรรมแบบนี้ครับทำมาตั้งแต่ปี2561ภายใต้โครงการพัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ชิปแอนแชร์ปาฏิหาริย์แห่งชีวิตนะครับโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มุ่งเน้นปลูกฝังจิตอาสาจิตสำนึกให้กับเยาวชนนะครับผ่านกระบวนการชิปก็คือพัฒนาทักษะแล้วก็แชร์ก็คือแบ่งปันนะครับเพื่อสร้างพลังจิตอาสาช่วยกลุ่มเปราะบางในชุมชนหลายๆเรื่องครับ
1: ใช่ครับเป็นชิปแอนแชร์ของ MOL ตั้งแต่สมัยก่อนครับซึ่งพวกเราเนี่ยก็ยังคงสานต่อไม่ว่าจะมีอะไรที่ไหนก็ตามครับที่โรงเรียนประถมเนี่ยขอร้องให้เราพวกเราลงไปทำพื้นที่ให้ลงพื้นที่ทำจิตอาสาพวกเราพร้อมยินดีไปถ้าเราไปได้เราไปเลยทันทีครับ
2: กิจกรรมอย่างนี้ค่ะที่ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นจิตอาสาเนี่ยค่ะจะส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนาการในเรื่องของเด็กๆเหล่านี้ยังไงบ้างคะ
1: ที่แน่ๆครับของเราเนี่ยได้การฝึกการวาดภาพแบบแท้จริงของมัธยมนะครับแต่เด็กเนี่ยการทำ BBL จะทำให้เขาเกิดความคิดสร้างสรรค์ได้ลงได้สายตาเขาจะได้เห็นสีสันที่สวยงามได้ฝึกจินตนาการให้สอดคล้องกับสิ่งที่ทางรัฐบาลต้องการให้เด็กเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างสมบูรณ์แบบที่แท้จริงเลยครับ
2: วันนี้มาช่วยทาสีเหมือนเป็นรีโนเวทค่ะรีโนเวทสระน้ำพวกนี้ค่ะแล้วก็มีทำตามพื้นตามถนนอย่างนี้ด้วยค่ะทำกิจกรรมจิตอาสาค่อนข้างบ่อยค่ะจะทําเป็นแบบทําเป็นของในโรงเรียนไปช่วยงานนู้นบ้างงานนี้บ้างค่ะแต่ว่าจะไม่เคยออกมาทําแบบเป็นงานใหญ่ๆขนาดนี้ค่ะหนูรู้สึกดีค่ะถ้าเกิดว่าน้องเด็กๆประถมมาเห็นก็น่าจะว้าวแบบได้ทาสีใหม่มันดูสดใสขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้ามีเวลาว่างอยากให้เอาเวลามาลงให้ส่วนรวมมาช่วยจิตอาสาบ้างช่วยแบบเป็นพลเมืองเป็นเยาวชนที่ดีอย่างเงี้ยค่ะ
0: ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอ้ออีเขียวบอกว่าโรงเรียนนี้เป็นสถานศึกษาขนาดเล็กนะครับปัจจุบันมีนักเรียนแค่74คนส่วนใหญ่ก็เป็นลูกหลานชาวไร่ชาวนาในพื้นที่ครับเดิมทีสนามวอลเลย์บอลและก็สนามตะกร้อหน้าอาคารเนี่ยมีสภาพทรุดโทรมนะครับพื้นปูนแตกร้าวเป็นอันตรายต่อการเรียนการสอนด้วยก็เลยมีแนวคิดปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นสนามเด็กเล่นนะครับเพื่อส่งเสริมพัฒนาสมองและก็ร่างกายโดยเฉพาะการสร้างสระว่ายน้ำนะครับก็เพื่อสอนทักษะเอาตัวรอดจากการจมน้ำด้วย
3: ที่สอนให้เด็กได้เรียนรู้การว่ายน้ำเนี่ยเบื้องต้นค่ะสระเราอาจจะไม่ได้ลึกยังสระที่ได้มาตรฐานทั่วไปแต่ก็เป็นการฝึกกล้ามเนื้อฝึกวิชาว่ายน้ำที่เด็กๆเนี่ยสามารถเอาตัวรอดได้ในการที่จะไปประสบการณ์จริงเด็กๆที่จะมาเรียนว่ายน้ำเนี่ยก็ได้ตั้งแต่อนุบาลเลยค่ะอนุบาลป.1 ป.3 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6ทุกชั้น ก็จะผัดเวียนชั่วโมงกันก่อนที่จะมาเรียนว่ายน้ําเนี่ยเด็กๆทุกคนกระตือรือร้นไม่มีใครลืมชุดว่ายน้ํามาเลยค่ะก็มีเตรียมมาตั้งแต่บ้านแล้วอ่ะว่ารอคอยวันที่จะว่ายน้ําค่ะ
0: งบประมาณที่มาสร้างทั้งหมดนะครับก็มาจากเงินบริจาคของผู้ใจบุญด้วยแต่ว่างบก็ค่อนข้างจำกัดนะครับโรงเรียนก็เลยประสานขอความช่วยเหลือไปยังโรงเรียนรัตนราชบำรุงเพื่อให้มาช่วยออกแบบสร้างสื่อการเรียนและก็กิจกรรมฝึกการเคลื่อนไหวแนวราบให้น้องๆนักเรียนได้มีความสนใจแล้วก็สนุกกับการเรียนรู้ด้วยครับกลุ่มนักเรียนจิตอาสาก็ฝากถึงเพื่อนๆวัยรุ่นด้วยกันนะครับเด็กยุคใหม่ว่าถ้ามีเวลาว่างมีแรงกายแรงใจอยากจะเป็นจิตอาสาสามารถทำได้ทุกเรื่องนะครับเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็ฝึกจิตใจตัวเองไปด้วยครับส่วนเรื่องนี้ก็เป็นงานศิลปะวาดภาพระบายสีเหมือนกันแต่เป็นฝีมือของกลุ่มผู้ใหญ่แล้วนะครับเป็นศิลปินวาดภาพที่ไปวาดภาพในหลุมบังเกอร์ที่ใช้หลบภัยในโรงพยาบาลชายแดนที่สุรินทร์นะครับเผื่อว่าวันใดวันหนึ่งข้างหน้าครับถ้าต้องไปใช้หลุมบังเกอร์เหล่านี้อีกเนี่ยการได้เห็นภาพวาดสวยๆนี่ช่วยให้จิตใจสงบได้จริงแล้วก็ตอนนี้ก็กลายเป็นแลนด์มาร์คใหม่ไปด้วยครับจากบังเกอร์หลบภัยนะครับคุณผู้ชมที่เป็นปูนแข็งๆมองไปแล้วมันก็อึดอัดรู้สึกเครียดน่ากลัวนะครับแต่พอมีสีสันทั้งภาพการท่องเที่ยวไดโนเสาร์ภาพอวกาศภาพวัฒนธรรมที่หลากหลายแบบนี้มีผลต่อความรู้สึกผ่อนคลายทางจิตใจโดยตรงเลยนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาที่อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นะครับด้วยฝีมือกลุ่มศิลปินไทยวาดภาพหัวใจรักชาติภายใต้ชื่อกลุ่มชุดปฏิบัติการตอบโต้ทางศิลปะนำโดยนายจิมจิรากุลสวัสดิ์นะครับเป็นศิลปินวาดภาพชื่อดังชาวจังหวัดเชียงใหม่ก็รวมตัวกันกับเพื่อนศิลปินหลายคนนะครับมาจากหลายจังหวัดเลยมาช่วยกันวาดภาพฝาผนังของหลุมหลบภัยภายในโรงพยาบาลครับนี่เป็นหลุมหลบภัยที่บริณิธิการจอมพลังช่วยสู้และ FC การจอมพลังสนับสนุนให้แก่ผู้รับบริการแล้วก็เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาครับเอาไว้ใช้หลบภัยจากการสู้รบซึ่งโครงการวาดภาพนี้ครับเป็นโครงการของโรงพยาบาลที่ต้องการให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ไปด้วยแล้วก็ใช้ศิลปะมาสื่อสารสะท้อนเรื่องราวและปัญหาจากภัยของการสู้รบด้วยครับ
4: เอาไว้เพราะถึงเวลาจริงๆที่เกิดเหตุการณ์แล้วเนี่ยศิลปะมันจะช่วยให้คนตื่นตระหนกน้อยลง
5: ช่วยเยียวยา
4: ช่วยเยียวยาช่วยทำให้ความเครียดลดลงอย่างเช่นมีเด็กอย่างเงี้ยโอ้โหพี่ลองคิดภาพดูดิถ้าเด็กมาร้องไห้ระงมกันอยู่ในนี้แล้วไม่สามารถบอกเขาได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของจิตวิทยา
6: อันนี้สิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้ก็คือได้ดำริมาจากผู้อำนวยการของโรงพยาบาลพนมดงรักนะครับก็ในเรื่องของการสร้างบังเกอร์นี้ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้แล้วก็สามารถมีประโยชน์ใช้สอยอื่นๆที่จะทำให้คนสังคมหรือชุมชนเนี่ยได้เข้ามาใช้บริการในสถานที่สถานพยาบาลแห่งนี้นะครับโดยข้างล่างเนี่ยที่เป็นบังเกอร์ก็ได้จัดทำภาพวาดในเรื่องราวต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับเนื้อหาของสุรินทร์แล้วก็เรื่องราวที่มีความหลากหลายนะครับเกี่ยวกับเรื่องอวกาศโลกใต้ทะเลหรือว่าจุลสิกพาร์คอย่างเง
0: ี้ยแล้วก็ยังตั้งใจใช้ศิลปะถ่ายทอดเรื่องราวแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญต่างๆในจังหวัดสุรินทร์นะครับรวมทั้งภาพศิลปะแล้วก็วัฒนธรรมพระพุทธศาสนาภาพแนวอวกาศไดโนเสาร์ช้างแล้วก็สัตว์ทะเลต่างๆทั้งหมดนี้ครับสามารถลดภาพความน่ากลัวภายในหลุมหลบภัยได้เป็นอย่างดีครับส่วนในอนาคตนะครับทางโรงพยาบาลก็เตรียมที่จะสร้างร้านกาแฟเล็กๆนะครับเป็นคาเฟ่เล็กๆที่อยู่บนหลุมบังเกอร์แบบนี้เอาไว้ให้คนไปใช้บริการกันได้ครับ

0: ตอนนี้ชาวบ้านที่จังหวัดฉะเชิงเทราเขาหันมาสนใจการเลี้ยงผึ้งชนรงค์กันนะครับเพราะว่าผึ้งจะมีงานเทศกาลน้ำผึ้งชนรงค์เดือน5ในพื้นที่กันไปมีทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ไปเลือกซื้อทั้งน้ำผึ้งชนรงค์ไปกินด้วยแล้วก็ไปเลือกซื้อรังผึ้งเพื่อเอาไปต่อยอดขยายพันธุ์กันเพราะว่าเลี้ยงง่ายไม่ยุ่งยากครับรังผึ้งชนรงค์เดือน5ใส่ภาชนะรังพลาสติกใสโชว์ให้เห็นตัวเป็นๆถึงวิถีชีวิตธรรมชาตินะครับของวงจรผึ้งเหล่านี้สู่การสร้างน้ำผึ้งแล้วก็ติดราคาขายน้ำผึ้งชนรงค์ขั้นต่ำเนี่ยอยู่ที่ 1,300 บาทไปจนถึง 2,500 กว่าบาทเลยนะครับนี่เป็นการให้ข้อมูลที่ชัดเจนทั้งเรื่องสรรพคุณของน้ำผึ้งชนรงค์ที่สามารถไปช่วยดีท็อกซ์ระบบลำไส้แล้วก็นำไปเป็นส่วนผสมทางยาในการรักษาโรคต่างๆได้ด้วยครับมีประโยชน์ด้านความงามผิวพรรณอีกมากมายที่งานเทศกาลน้ำผึ้งชนรงค์เดือน5ของดีจากผืนป่าภาคตะวันออกจัดที่วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงผึ้งชนรงค์ตำบลลาดกระทิงที่อำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราครับคนที่มาร่วมงานก็สนใจเลือกซื้อรังผึ้งนะครับคนละไม่ต่ำกว่า 2-3 รังเพราะว่าเชื่อมั่นในสรรพคุณแล้วก็จะเอาไปต่อยอดทำธุรกิจเอาไปเลี้ยงกันต่อเพราะว่าเลี้ยงไม่ยากนะครับแค่มีต้นไม้ดอกไม้ที่ผึ้งชนรงค์ชอบเอาไว้เป็นแหล่งอาหารก็ได้แล้วทำให้มีคนสนใจหันมาเลี้ยงนะครับเพราะเลี้ยงชนรงค์เองที่บ้านสามารถต่อยอดสร้างรายได้ชัดเจนนะครับอย่างถ้าซื้อไป1รังเนี่ยเลี้ยงไปสักประมาณครึ่งปีครับก็สามารถแยกเป็นรังๆออกมาได้อีก2รัง3รังถ้าเลี้ยงสัก10รังนะครับก็จะได้รังผึ้งชนรงค์ออกขายถึง30รังเลยครับ
1: สมมุติว่าเราเลี้ยงเราก็หนึ่งได้น้ำผึ้งใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: ได้อาชีพได้อาชีพเสริมวันหนึ่งถ้าเกิดคนที่เลี้ยงเนี่ยส่วนใหญ่ก็ดูโดยเฉพาะคนสูงอายุอ่ะหนึ่งก็ได้น้ำผึ้งไปทานเป็นยาด้วยเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก็เป็นอาชีพเสริมซึ่งสามารถคนสูงอายุน่ะยกง่ายย้ายง่ายขยายพันธุ์ง่ายทำให้ไม้ผลน่ะมันติดผลเยอะขึ้น
2: ก็
1: ทำให้ไม้ผลดกขึ้น
2: ก็คือว่าเป็นนวิถีธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เป็นทำให้เกิดการเศรษฐกิจหมุนเวียน
1: ใช่ครับ
2: ไม่ยุ่งยากเลยครับ
1: ไม่ยุ่งยากด้วยครับ
0: ด้านเกษตรอำเภอสนามชัยเขตและหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับบอกว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงผึ้งชนรงค์อำเภอสนามชัยเขตตอนนี้ถือว่าเติบโตเร็วนะครับมีคนสนใจร่วมงานมาจากหลายพื้นที่รวมถึงมาจากต่างจังหวัดด้วยเพราะว่าทุกคนเชื่อมั่นในสายพันธุ์ผึ้งชนรงค์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เพาะเลี้ยงได้คุณภาพดีครับ
3: ชุมชนกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่มีประธานที่เข้มแข็งค่ะสร้างกลุ่มมาไม่ถึงปีก็สามารถมีสมาชิกได้มากกว่า30คนแล้วก็มีการเลี้ยงชนรงค์มากกว่า 2,000 รังแล้วนะคะก็น่าจะอนาคตจะเติบโตและพัฒนายิ่งขึ้นไปค่ะแล้วก็ช่วงนี้ก็มีประชาชนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่เข้ามาเรียนรู้มาเรียนรู้การเลี้ยงชนรงค์กันอยู่เรื่อยๆตลอดค่ะ
0: การจัดงานเทศกาลน้ำผึ้งชนรงค์เดือน5เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้แล้วก็คุณค่าของน้ำผึ้งชนรงค์ที่มีเรื่องที่ดีต่อสุขภาพหลายด้านนะครับให้คนที่สนใจได้ทดลองศึกษากันทั้งรสชาติของน้ำผึ้งด้วยแล้วก็การเพาะเลี้ยงนะครับซึ่งทำได้ต้นทุนก็ไม่สูงด้วยครับที่สำคัญก็คือชนรงค์เนี่ยไม่มีพวกเหล็กในครับจะไม่ได้ต่อยเจ็บหรือว่าเป็นอันตรายเหมือนกับผึ้งทั่วไปนั่นหมายความว่าเด็กๆที่บ้านก็สามารถรับผิดชอบดูแลเพาะเลี้ยงได้ถ้าพ่อแม่ซื้อรังไปให้เด็กๆได้หัดเพาะเลี้ยงกันนะครับส่วนรายนี้ก็เพาะเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวใหญ่กว่ามากเลยนั่นคือนกกระจอกเทศนั่นเองคุณผู้ชมฟังดูว่าเหมือนจะเป็นเรื่องยากนะครับแต่ว่าทำได้จริงในพื้นที่บ้านแล้วก็คนที่ทำเนี่ยก็เป็นอดีตพยาบาลวัยเกษียณแล้วแม้จะอายุมากแต่ว่าก็ยังเพาะเลี้ยงได้ขายได้ทั้งเป็นตัวแล้วก็ขายแบบเป็นฟองด้วยครับลูกนกกระจอกเทศนี่เป็นวัยเด็กนะครับคุณผู้ชมดูแล้วก็น่ารักน่าเอ็นดูอยู่เหมือนกันจะเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อความสวยงามก็ได้อีกแบบนะครับซึ่งลูกนกพร้อมขายเหล่านี้ครับมีอายุตั้งแต่45ถึง60วันนะครับน้ำหนักเนี่ยไม่ต่ำกว่า5ถึง7กิโลกรัมนี่เกิดจากการเพาะเลี้ยงของนางสาวประจวบสิงเกิดอายุ63ปีเป็นอดีตพยาบาลเกษียณชาวอำเภอเมืองตรังนะครับใช้พื้นที่ว่างข้างบ้านเลี้ยงนกกระจอกเทศมีตัวเมีย5ตัวแล้วก็ตัวผู้อยู่4ตัวครับเริ่มจากการเลี้ยงนกกระจอกเทศไว้ดูเล่นแค่1คู่ครับตอนปี2569ซึ่งตอนนั้นยังไม่เกษียณนะครับพอเลี้ยงไปสักประมาณปีครึ่งก็ปรากฏว่านกกระจอกเทศมันผสมพันธุ์กันแล้วก็ออกไข่ทุกเดือนเลยครับเดือนละฟองต่อมาก็เลยไปหาซื้อพ่อแม่พันธุ์มาเพิ่มอีกคู่หนึ่งแล้วก็ไปซื้อตู้ฟักไข่เพื่อช่วยเพิ่มอัตราการรอดของลูกนกด้วย ช้เวลาฟักไข่ประมาณ6สัปดาห์ครับก็ได้ลูกนกกระจอกเทศที่แข็งแรงนกอันนี้เป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายนะครับคุณผู้ชมกินหญ้าในปีที่ปลูกเองข้างบ้านแล้วก็เอามาบดผสมกับอาหารไก่ไข่วันละ2มื้อคือให้ตอนเช้าตอนเย็นแล้วก็ให้กินหยวกกล้วยแล้วก็ผักปลอดสารต่างๆครับมีอายุยืนได้ถึง 50-60 ปีเลยครับตอนนี้มีพ่อแม่พันธุ์ทั้งหมด9ตัวครับแล้วก็มีลูกนกกระจอกเทศอายุ3สัปดาห์ถึง45วันอยู่เกือบ20ตัวแล้วก็แต่ละเดือนเนี่ยได้ไข่ประมาณ15ฟองครับโดยไข่ที่ไม่สามารถฟักเป็นตัวได้นะครับก็จะขายฟองละ100-200บาทส่วนไข่ที่ยังฟักออกเป็นตัวได้ก็ขายฟองละ300บาทปีที่ผ่านมาเนี่ยขายลูกนกกระจอกเทศได้ถึง23ตัวสร้างรายได้กว่า 100,000 บาทครับ
4: ผมขายอยู่10กว่าตัวแล้วค่ะที่ว่าเดือนกว่านะคะ
5: ค่ะแล้วมีไข่อยู่เท่าไหร
4: ่
5: คะ
4: ไข่มาเต็มตู้เลยตู้60ฟองอะค่ะ
5: ค่ะแล้วขายยังไงคะ
4: ขายลูกนกเดือนกว่านี้ขาย 6,000 ค่ะ
5: ไข่นกอ
4: ่ะไข่นกขาย200 100ถึง200เอาไปไอ้ช่วยกันกินนะคะ
5: ค่ะแล้วแต่ละปีนี่จะให้ลูกนกประมาณกี่ตัวได้คะ
4: ปีที่แล้วได้ประมาณ40แต่ปีนี้น่าจะเยอะเพราะเราซื้อตู้ใหม่แล้วเปลี่ยนตู้ใหม
5: ่ลูกค้าที่มาซื้อเป็นคนกลุ่มไหนบ้างคะ
4: กลุ่มที่ซื้อไปเป็นร้านอาหารนะคะกับพวกที่เอาไปเลี้ยงโชว์อะไรประมาณนี้ไปเลี้ยงแบบเขารักสัตว์อะ
0: กระจอกเทศก็นำไปทำอาหารได้ทุกเมนูครับเช่นเดียวกับไข่เป็ดไข่ไก่แต่ว่าจะมีความมันความเหนียวนุ่มมากกว่าแล้วก็โปรตีนสูงกว่าด้วยครับก็เลยมักมีลูกค้ามาสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยเพราะว่าไข่ฟองนี้มีน้ำหนักกว่า1กิโลกรัมแบ่งไปทำอาหารได้หลายแบบเลยนะครับส่วนเปลือกไข่ที่ยังคงรูปสวยงามเหมือนไข่ปกติเนี่ยก็ขายได้อีกใบละ80บาทแต่ว่าถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษามาขอซื้อไปทำงานศิลปะก็จะขายให้ใบละ50บาทนะครับปีนี้ก็เลยตั้งใจว่าจะเพาะเลี้ยงลูกนกให้ได้มากกว่าปีที่แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ลูกค้ามาสั่งซื้อไปเยอะเหมือนกันเพราะว่าเป็นสัตว์ที่เอาไปเลี้ยงแล้วเขามีความแข็งแรงนะครับทนทานต่อโรคเลี้ยงง่ายด้วยนะครับก็เลยมีลูกค้าเยอะทีเดียวครับจังหวัดหนองบัวลำพูครับจัดงานสืบสานงานสงกู่ผู้ชาวไฟครับเพื่อเป็นการเสี่ยงทายฟ้าฝนก่อนที่จะลงมือทำไร่ทำนากันแล้วก็เป็นการชูเรื่องของอัตลักษณ์พื้นที่ให้นักท่องเที่ยวมาร่วมงานกันด้วยครับณวัดธาตุเมืองพินบ้านโนนธาตุหมู่7ตำบลฝั่งแดงอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูรับเปิดงานสักการะองค์พระธาตุเมืองพินในงานสงกู่บูชาไฟประจำปี2569ครับและห่มผ้าองค์พระธาตุเมืองพินพระธาตุเก่าแก่ที่เคารพสักการะของชาวอำเภอนากลางประเพณีงานสักการะองค์พระธาตุเมืองพินสงกู่บูชาไฟนี่เป็นประเพณีสำคัญที่ทำเป็นประจำทุกปีในวันพุธแรกของเดือน6นะครับซึ่งมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวอำเภอนากลางดังที่ปรากฏในท่อนหนึ่งของคำขวัญอำเภอที่ว่าศักดิ์สิทธิ์แท้พระธาตุเมืองพินมีพิธีบวงสรวงอันศักดิ์สิทธิ์นะครับด้วยผลไม้จำนวนมากมายหลายอย่างนี่ก็เป็นผลไม้ตามฤดูกาลที่มีในท้องถิ่นนะครับซึ่งองค์พระธาตุเมืองพินนั้นนะครับจะห้ามนำสุรามาเป็นเครื่องเส้นไหว้บวงสรวงแล้วก็ชาวบ้านมีการขอดคนขอดควายครับเป็นหนึ่งเดียวในอำเภอนากลางคือจะใช้ใบมะพร้าวมาขอดปลายให้เป็นคนเป็นควายนะครับหรือว่าปัจจุบันนี้ยังมีการขอดรถไถสิ่งของที่มีในบ้านนะครับก็นำมาบูชาปู่เพื่อให้ทำการปกปักรักษาลูกหลานคนในครอบครัวหรือว่าสิ่งสำคัญในบ้านด้วยครับ
6: ครับมาบอกกล่าวปู่ว่าเออจะไม่ล่าสิงดูจีเฮ็ดให้หน้าเด้อปู่นะก็เจ้าก็สิเฮ็ดบังไฟมาเสียงไทยบังที่1ก็สิเสียงฟ้าเสียงฝนบังที่2ก็เสียงฝนสัตว์เลี้ยงจังซี่นะครับ
7: ครับ
6: พันฝนสิดีปีนี้ก็ให้บังไฟนี่ขึ้นจนเดียวบ่เห็นหมู่เด้อปู่จังซี่นะ
7: เสียงไทยเน
6: า
7: ะ
6: เสียงไทยเสียงคนนี่ก็คือให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงประมาณเกียรติไทยให้นี่ลูกไผ่ลำบากมากเปลี่ยนเด้อปู่ให้สุขภาพแข็งแรงให้เฮ็ดประมาณเฮ็ดหน้าสนะเสียงสัตว์เลี้ยงนี่ก็ให้ประธานนะครับทางไกลยาโรคระบาดต่างๆ
0: การเสี่ยงทายที่วยาวัจกรเล่าก็คือบั้งไฟเสี่ยงทาย3บั้งนะครับคือบั้งแรกเนี่ยเป็นการเสี่ยงทายฝนฟ้าจะตกต้องตามฤดูกาลหรือเปล่านะครับบั้งที่2เสี่ยงทายความเป็นอยู่ก็จะอยู่เย็นเป็นสุขหรือไม่บั้งที่3เป็นการเสี่ยงทายสัตว์เลี้ยงต่างๆของชาวบ้านว่าจะมีโรคระบาดหรือเปล่านะครับส่วนการเสี่ยงทายถ้าฟ้าฝนจะดีเนี่ยก็ขอให้บั้งไฟขึ้นไป

0: งที่สุดเลยครับแต่ว่าถ้าบั้งไฟไม่ขึ้นตกแตกปีนั้นก็ถือว่าฝนฟ้าจะไม่ดีแล้วก็มีพิธีแห่ผ้าและห่มองค์พระธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับซึ่งชาวบ้านที่มาร่วมงานกันก็จะพากันจารึกชื่อไว้บนผืนผ้าสีเหลืองนะครับรวมถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นมีประกวดเดี่ยวพิณเดี่ยวแคนแล้วก็การประกวดก่อเจดีย์ทรายด้วยครับที่สำคัญคือเป็นการสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวให้กับพื้นที่อำเภอนากลางนะครับสอดรับกับวิสัยทัศน์ของจังหวัดที่ว่าหนองบัวลำพูเมืองน่าอยู่น่าเที่ยวต่อไปครับมีภูมิปัญญาพื้นบ้านของชาวบ้านในอำเภอกระเปอจังหวัดระนองนะครับเขาใช้วิธีการดักหมึกสายด้วยการใช้เปลือกหอยขนาดใหญ่ครับหลอกให้หมึกเนี่ยเข้าไปอาศัยอยู่ข้างในแล้วก็เอาหมึกที่ได้เนี่ยไปขายแล้วก็ทำอาหารพื้นถิ่นกันด้วยติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ
1: ห
2: อยกุ้งกิ้งหรือว่า
1: เขาเรียกหอยหอม
2: หอยหอม
1: ครับ
2: นี่ค่ะอันนี้คือเป็นหอยหอมที่ว่านำมาเป็นตัวล่อให้หมึกเขาเข้าไปอาศัยอยู่ด้านในอะค่ะแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ประมาณเท่าไหร่นะคะ
1: คืนนึงครับ
2: คืนนึงคืนนึงถึงจะออกมาเก็บช่วงนี้คือจะออกมาเก็บแล้วก็จะนำหมึกไปขายค่ะแต่ว่ารอบเนี่ยค่ะก็คือจะมีตัวหอยอยู่ที่ประมาณ
1: 150
2: ตัว
1: ต่อเพ่งต่อเพ่ง
2: ต่อเพ่งโอ้แล้วแบบนี้คือเราจะได้หมึกทุกตัวไหมคะ
1: ไม่ทุกตัวครับแต่มันเป็นสถานที่มันกันบางที่ก็ไปถูกที่ก็จะข้าวหมดทุกตัวแต่ก็จะเลียแล้วก็2ตัว3ตัวหมึกได้ตัวนึงสมมติว่าหมึกสายตัวนึงก็อยู่ได้แล้ว
2: ได้ประมาณสักกี่กิโลกรัมได้คะถ้าเกิดว่าเราได้หมึกจริงๆค่ะต่อเข่งเน
1: ี่
2: ยค่ะ
1: ต่อเข่งก็ประมาณจะเลียก็3กิโล2กิโล3กิโลเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์แล้ว
3: สำหรับพื้นที่ออกมาเก็บหมึกสายก็อยู่ไม่ไกลจากชายฝั่งมากนักค่ะเพราะบริเวณนี้เป็นพื้นที่ดินโคลนปนทรายซึ่งหมึกสายมักจะขุดรูหรือหาเศษเปลือกหอยใช้เป็นที่อยู่อาศัยค่ะ
2: แต่จุดที่เอาล่อมาวางไว้อยู่ห่างจากฝั่งที่ประมาณเท่าไหร่อะคะ
1: ก็ประมาณ500เมตร
2: 500เมตรก็คือไม่ไกลมากค
1: ่
2: ะอยู่ใกล้ๆกันเลยค่ะ
1: ใกล้ๆกัน
2: จุดนี้คือจะมีหมึกอาศัยอยู่เยอะเหรอคะ
1: ครับจะมีตลอดแนวเลย
2: ตลอดแนวช่วงนี้ถ้าเกิดเรามาในช่วงนี้เราสังเกตได้เลยค่ะเนี่ยจะมีเรือออกมาเก็บก็คือเขามาเก็บรอบเก็บวันนี้กันทั้งนั้นเลยเหรอคะ
1: ครับส่วนมากชาวบ้านจะออก6โมงเช้าแล้วแต่เที่ยงเสร็จบางคนก็เที่ยงบางคนก็บ่าย2มันแล้วแต่ใครจะมีหอยเยอะไม่เยอะแต่ตอนนี้ประมงกำหนดให้ลำหนึ่งไม่เกิน 5,000 ตัว
3: การวางลาบหมึกสายของชาวประมงพื้นบ้านตำบลม่วงกลวงอำเภอกระเปอจังหวัดระนองจะใช้เชือกร้อยกับเปลือกหอยห่างกันตัวละประมาณ 2-3 วาซึ่งลาบหมึกสาย1เส้นใช้เปลือกหอย150ตัวใช้เวลากู้ไม่นานค่ะ
2: ปัจจุบันยุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปเนาะวิธีการเก็บรอบเนี้ยค่ะเขาทำในรูปแบบไหนกันนะคะ
1: เมื่อก่อนเมื่อ3ปีก่อนดึงด้วยมือแต่ตอนนี้ใช้เครื่องจักรกลเป็นระบบเครื่องขวานระบบเครื่องจักรขึ้นมาเพราะว่าต้องทำเวลาเมื่อก่อนถ้าสมมติว่าลง 3,000 ตัวเนี่ยวันค่ำดึงบ่าย3ก็ไม่เสร็จแต่ตอนนี้เนี่ยมันทำเวลาได้จากที่ว่า1ชั่วโมงได้10เข่งเมื่อก่อนได้แค่เข่งเดียวตอนนี้ได้1ชั่วโมงเนี่ยได้10เข่ง20เข่งแล้วแต่
2: ก็ถือว่าได้เยอะนะคะไวอยู่ค่ะแต่พอเราเก็บมาแล้วเนี่ยค่ะจะมีพี่อยู่คนนึงเขาจะคอยเก็บตัวหมึกเนี่ยค่ะถ้าเกิดเก็บไม่หมดนี่คือเขาก็จะสายขึ้นมาเอง
1: น่าตายขึ้นมาเอง
2: แล้วเราก็มาเก็บอีกทีนึงส่วนหมึกเนี่ยค่ะราคาเขาก็จะมีความแตกต่างกันนะคะตัวเล็กตัวใหญ่ค่ะถ้าเกิดตัวใหญ่แบบนี้ไซส์ขนาดไหนได้คะ
1: ไซส์ใหญ่แล้วครับ
2: อันนี้ไซส์ใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมเท่าไหร่คะ
1: กิโลกรัมละ100ครับ
2: กิโลกรัมละ100บาท
1: ครับ
2: ถ้าเล็กกว่านี้ลงมาครับ
1: 60บาท
2: ถือว่าราคาดีไหมคะ
1: ถือว่าอยู่ได้เพราะว่า

0: ที่เราไปเก็บรอบขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็เอาหมึกสายเนี่ยออกมาเก็บแล้วค่ะนี่ค่ะนี่ก็คือจะเป็นขั้นตอนของการทิ้งรอบหมึกสายอีกครั้งนึงค่ะซึ่งการทิ้งแต่ละครั้งเนี่ยก็คือแล้วแต่นะคะว่าเขาจะทิ้งอยู่ที่ประมาณสักกี่เข่งค่ะอย่างตอนนี้นะคะก็คือจะทิ้งอยู่ที่ประมาณ3เข่งด้วยกันค่ะก็คือ1เข่งเนี่ยก็จะใช้หอยอยู่ที่ประมาณ150ตัวด้วยกันค่ะใช้ความรวดเร็วมากเลยนะคะในการทิ้งลงไปอะค่ะ
1: รอบหมึกสายที่วางใหม่จะปล่อยทิ้งไว้1คืนเช้าวันรุ่งขึ้นพี่ๆชาวประมงพื้นบ้านก็จะมาเก็บซึ่งจะทำหมุนเวียนไปเรื่อยๆจนหมดฤดูกาลค่ะ
0: นี่ค่ะเราใช้เวลาอยู่ที่ประมาณสักเกือบครึ่งชั่วโมงนะคะก็คือไปเก็บรอบหมึกสายมาค่ะทั้งหมดประมาณ3เข่งนะคะได้หมึกสายมาประมาณ3กิโลกรัมด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราจะนำหมึกสายเนี่ยละค่ะไปทำเป็นอาหารพื้นบ้านกันค่ะได้เยอะมากค่ะวันนี้หลายเมนูแน่นอน

หมึกสายที่เราได้มาแล้วนะคะก็จะนำมาให้มะจ๊ะค่ะแล้วก็มะปลานะคะทำอาหารให้กินค่ะก็คือวันนี้จะทำเป็น2เมนูด้วยกันค่ะก็จะเป็นหมึกกระเทียมพริกไทยค่ะแล้วก็เป็นหมึกสายน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องนำหมึกสายเนี่ยค่ะมาผ่าเอาไส้อะพุงออกก่อนค่ะเพราะบางทีเนี่ยหมึกสายเขาจะกินลูกปลาเข้าไปด้วยค่ะนี่ค่ะแต่ดูเขาทำเหมือนทำง่ายเนาะถ้าเกิดเราทำจริงคงมีดเท่านิ้วหรือเปล่าเพราะหมึกมันเหมือนมันค่อนข้างที่จะหนาแล้วก็ลื่นมากค่ะ

0: าจ๊ะและมะปลาทำหมึกสายเราก็มาแกะกระเทียมตำพริกกระเทียมรอให้มะปรุงทำเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะเมื่อเตรียมวัตถุดิบพร้อมแล้วก็เริ่มปรุงอาหารกันเลยค่ะโดยเมนูแรกที่ทำคือหมึกกระเทียมพริกไทยดำค่ะ
1: มาผ่าท้องแล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วก็เอาตำกระเทียมพริกไทยแล้วก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันเกี่ยวกระเทียมพริกไทยสักพักก็ใส่หมึกลงไปแล้วก็ปรุงรสเกลือน้ำตาลซีอิ๊ว

0: างสะอาดแล้วก็หมักซีอิ๊วน้ำตาลเกลือแล้วก็นำมานึ่งประมาณ10นาที5นาทีแล้วก็ทำน้ำจิ้มติดพริกสดกระเทียมตำให้ละเอียดแล้วก็ใส่รากผักชีแล้วก็บีบมะนาวใส่ปรุงรส
1: หมึกสายเนื้อแน่นเคี้ยวกรุบๆทำอาหารได้หลากหลายเมนูทั้งลวกจิ้มนึ่งย่างผัดกะเพราหมึกสายกระเทียมพริกไทยดำแต่ก็ไม่ควรปรุงให้สุกจนเกินไปเพราะจะทำให้เนื้อหมึกสายมีความเหนียวค่ะส่วนการหาหมึกสายในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงทำเงินของชาวประมงพื้นบ้านเพราะจะมีพ่อค้าแม่ค้าคนกลางเข้ามารับซื้อถึงที่โดยมีราคาขายขึ้นอยู่กับขนาดของหมึกสายตัวใหญ่จะมีราคาขายกิโลกรัมละ100ถึง150บาทตัวขนาดเล็กกิโลกรัมละ60บาททำให้บางวันสามารถทำรายได้ถึงหลักพันบาทเลยทีเดียวค่ะ

นี่ก็เป็นอาหารที่ทำกินกันง่ายๆครับวิธีไม่ยากเกินไปแล้วก็เป็นการสะท้อนถึงภูมิปัญญาการหาอยู่หากินในพื้นที่ของชายฝั่งทะเลแบบนี้ด้วยครับวันนี้เราปิดท้ายกันด้วยผู้สูงอายุกว่า900คนเลยนะครับคุณผู้ชมไปร่วมรำไทยเก๊กในงานมหกรรมไทยเก๊กผู้สูงอายุครั้งที่16เสริมสุขภาพกายใจลดความเสี่ยงโรคเรื้อรังนะครับ

ที่ชมรมไทยเก๊กจังหวัดพังงาร่วมกับอบจ.พังงาจัดขึ้นด้วยครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น.วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ดีค่ะพบกับทันข่าว16นาฬิกากับดิฉันธนภาคล่องพยาบาลค่ะกรณีที่รัฐบาลจะกู้เงิน400,000 ล้านบาทก็ทำให้ฝ่ายค้านเตรียมที่จะยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความในสัปดาห์หน้าโดยรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็มั่นใจว่าเข้าชื่อได้ครบอย่างแน่นอนแล้วก็เชื่อว่าจะไม่ถูกยื้อเตะถ่วงออกไปค่ะนายกรจติกาวณิศสส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยว่าพรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์ได้เข้าชื่อร่วมกันในคำร้องที่จะส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อตีความพระราชกำหนดเงินกู้400,000 ล้านบาทว่าเข้าข่ายไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา172โดยจะยื่นต่อนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรในช่วงวันที่11-12 พฤษภาคมและเชื่อว่านายโสพลจะส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญโดยเร็วซึ่งตามกรอบก็จะมีเวลา 2-3 วันซึ่งก็เชื่อว่าจะทันก่อนที่สภาจะพิจารณาพ.ร.ก.เงินกู้ในสัปดาห์หน้าอย่างแน่นอนค่ะส่วนกรณีที่นายประดอนปริศนานันทกูลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงต่อสภาว่าจะแบ่งการกู้เงินเป็น2ก้อนโดยกู้ปีนี้200,000 ล้านบาทและกู้ปี70อีก200,000 ล้านบาทเพื่อใช้ในโครงการเปลี่ยนถ่ายพลังงานเท่ากับชี้เห็นว่ายังไม่มีความจำเป็นตามเกณฑ์ที่รัฐธรรมนูญกำหนดและการกู้เงินที่เกินความจำเป็นก็กังวลว่าจะมีผลกระทบต่อวินัยการคลังและกระทบต่อระบบความมั่นคงทางเศรษฐกิจได้ค่ะ
1: ก็คงจะใช้เวลาวันสองวันข้างหน้าเนี่ยนะครับในการที่จะปรึกษากันในตัวรายละเอียดคำร้องนะครับตอนนี้ก็มีการลงนามร่วมกันไว้แล้วแล้วก็ตามแผนก็คือจะยื่นให้ถึงมือประธานสภาภายในวันจันทร์นี้ช้าสุดก็คือวันอังคารครับ
2: ไม่นะคือร่างตรงนี้คือมันจะเป็นร่างใหม่ที่เป็นผสมกันหรือว่าใช้ร่าง
1: อ๋อต้องใช้ร่างเดียวอยู่แล้วครับร่างเดียวอยู่แล้วนะฮะซึ่งมุมมองหลักๆก็คือตรงกันนะครับว่าการออกพรก. 400,000 ล้านบาทในจังหวะนี้เนี่ยไม่ตรงต่อเงื่อนไขที่กำหนดไว้ชัดเจนในรัฐธรรมนูญตามมาตรา172
0: สำหรับการรวบรวมรายชื่อส.ส.เพื่อยื่นศาลรัฐธรรมนูญนั้นนายกรระบุว่าพรรคประชาธิปัตย์มีรายชื่อครบทั้ง21คนแล้วขณะที่พรรคประชาชนก็มีรายชื่อเกิน100คนทำให้จำนวนรวมเกินเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ยังได้เปิดหารือกับพรรคกล้าทำให้ร่วมลงชื่อด้วยค่ะขณะเดียวกันก็มีความเคลื่อนไหวของนายศรีสุวรรณจันยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินค่ะที่ได้เดินทางมายื่นคำร้องต่อปปช.เพื่อขอให้ไต่สวนและมีความเห็นกรณีรัฐบาลออกพ.ร.ก.กู้เงินอาจไม่เป็นไปตามเงื่อนไขตามมาตรา172ของรัฐธรรมนูญและมาตรา53แห่งพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐถือว่าเป็นการทุจริตต่อหน้าที่หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่ค่ะส.ส.พรรคประชาชนได้ยื่นคำร้องต่อปปช.ขอใช้สิทธิ์ตรวจสอบเอกสารสำนวนคดีของนายศักดิ์สยามชิดชอบเหตุยกคำร้องกรณีการซุกหุ้นบริษัทบุรีเจริญเพราะเชื่อว่ามีความไม่ชอบมาพากลค่ะก่อนที่จะนำข้อมูลประกอบยื่นศาลฎีกาตั้งคณะกรรมการสอบการปฏิบัติหน้าที่ของปปช.ค่ะนายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนเดินทางเข้ายื่นขอใช้สิทธิ์ตรวจสอบเอกสารและสำนวนคดีนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคดีซุกหุ้นบริษัทบุรีเจริญในฐานะที่เคยยื่นฟ้องคดีดังกล่าวสำหรับเอกสารที่นายประกรณ์วุฒิขอจากทางปปช.ก็คือการรายงานแสวงหาข้อเท็จจริงและการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดในสำนวนบันทึกแจ้งข้อกล่าวหาต่อนายศักดิ์สยามคำชี้แจงของนายศักดิ์สยามที่ยื่นชี้แจงต่อปปช.ความเห็นของเจ้าหน้าที่ปปช.ทุกคนที่รับผิดชอบรายงานการประชุมของคณะกรรมการปปช.และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการปปช.ค่ะ
3: ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมคาดหวังในครั้งนี้เนี่ยผมคาดหวังว่าสำนักงานปปช.เนี่ยจะไม่กล่าวอ้างถึงพ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคลพ.ร.บ.ข่าวสารทางราชการที่เป็นชั้นความลับหรือว่าข้ออ้างอื่นใดก็ตามที่บอกว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของปปช.นะครับเพราะว่าทางคณะกรรมการวินิจฉัย ของพรบข้อมูลข่าวสารและคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นแล้วก็ศาลปกครองสูงสุดเนี่ยก็เคยได้มีแนวคำพิพากษาไว้แล้วว่าข้อมูลเหล่านี้นั้นเปิดเผยได้และผมก็คาดหวังว่าจะได้รับข้อมูลเหล่านี้โดยเร็วเพื่อให้เป็นการความโปร่งใสของสำนักงานปปช.แล้วก็ในการยึดโยงกับประชาชนในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรอิสระครับ
0: นายปกรณ์วุฒิอ้างถึงข้อสงสัยต่อคำวินิจฉัยของปปช.ที่มีความไม่ชอบมาพากลจึงอยากทราบว่าเอกสารหลักฐานที่ปปช.ใช้ในคดีนี้เหมือนหรือต่างจากศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่หากมีเอกสารหลักฐานบางรายการที่ศาลรัฐธรรมนูญได้ใช้ในการวินิจฉัยคดีแต่ปปช.ไม่ได้ใช้ก็จำเป็นต้องตั้งคำถามว่าเหตุใดปปช.จึงไม่ใช้เอกสารหลักฐานดังกล่าวค่ะขณะเดียวกันพรรคประชาชนก็จะนำข้อมูลหลักฐานที่ได้ขอไว้กับทางปปช.นำมาประกอบคำร้องในการยื่นศาลฎีกาเพื่อขอให้ตั้งคณะกรรมการไต่สวนการทำหน้าที่ของปปช.แต่หากไม่เป็นไปตามที่คาดหวังคงจะต้องมีการทวงถามเรื่อยๆหากอ้างอิงตอนที่ศาลปกครองสั่งให้ปปช.เปิดเผยสำนวนคดีของพลเอกประวิตรก็ระบุว่าภายใน15วันค่ะนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ก็เปิดเผยนะคะว่าสำนวนคดีหัวสว.ส่งไปยังที่ประชุมใหญ่ของกกต.แล้วนะคะพร้อมกับตั้งเป้าให้การเลือกตั้งท้องถิ่นสนามเลือกตั้งพัทยาและกทม.นั้นไม่เกิดความผิดพลาดแล้วก็เป็นไปด้วยความราบรื่นค่ะกกต.ขยับองคาพยพในการเตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาค่ะโดยเลขาธิการกกต.เปิดเผยค่ะว่าจะนำปัญหาเลือกตั้งครั้งก่อนหน้ามาเป็นบทเรียนพร้อมกับตั้งเป้าไม่ให้เกิดความผิดพลาดโดยมีการกำชับและก็ซักซ้อมกับเจ้าหน้าที่กปน. อย่างเข้มข้นจึงเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะออกมาดีโดยไม่มีข้อกังวลใดๆค่ะเลขาธิการกกต.ยังชี้แจงเรื่องของบัตรเลือกตั้งท้องถิ่นซึ่งรูปแบบก็จะแตกต่างจากบัตรเลือกตั้งส.ส.ขณะเดียวกันก็มีการเก็บข้อมูลการขยับของผู้สมัครรับเลือกตั้งแล้วยืนยันว่าสามารถเอ็กซเรย์ได้ทุกจุดค่ะพร้อมกับยังเตรียมการรับมือหากเกิดภัยพิบัติหรือว่าพายุฝนในวันเลือกตั้งด้วยก่อนที่จะย้ำถึงการทำหน้าที่ของกปน.ที่อาจจะไม่ถูกต้อง 100% แต่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีการเอื้อพรรคการเมืองใดหรือไม่ค่ะ
4: แต่สำหรับเราเนี่ยเราไม่รู้ใครจะชนะแต่เราอยากให้การเลือกตั้งออกมาดีการแข่งขันที่เป็นธรรมผมยืนยันนะครับการแข่งขันที่เป็นธรรมถึงคนจะสงสัยเราก็แล้วแต่พนักงานเราเนี่ยสำนักงานเนี่ยผมว่าอยู่ในแถวทุกคนกปน.ล้าน6คนเราไม่รู้จักหรอกครับแต่เรามีมาตรการในการที่จะดูแลว่าถ้าเขาทำผิดหรือทำปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายมันมีระบบตรวจสอบสามารถตรวจสอบได้เพราะอย่างที่ผมบอกว่าทุกการเลือกตั้งมันอยู่ในสายตาประชาชนอยู่ในสายตาสื่อรู้เห็นตรวจสอบได้เท่ากันครับ
0: นายแสวงยังหยิบยกปัจจัยการชนะการเลือกตั้งของคู่แข่งทางการเมืองของพรรคการเมือง3อย่างมาชี้ให้เห็นก็คือ1ศักยภาพคู่แข่งขัน2ก็คือกติกาและ3คือกรรมการค่ะโดยย้ำว่าหากใครไม่ชนะให้วิเคราะห์เรื่องของยุทธศาสตร์แต่ละพรรคการเมืองแต่ขออย่าโทษกรรมการส่วนความคืบหน้าคดีหัวสว.สำนักงานกกต.ได้ส่งเรื่องไปยังกกต.ชุดใหญ่แล้วตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาหลังจากนี้ต้องติดตามดูว่าจะมีการหยิบมาพิจารณาเมื่อไหร่อย่างไรนะคะซึ่งกกต.ก็จะรายงานผลให้สาธารณะรับทราบความคืบหน้าต่อไปค่ะศาลจังหวัดธัญบุรีได้นัดไต่สวนสาเหตุการเสียชีวิตของบุ้งเนติพรนักเคลื่อนไหวทางการเมืองกรณีการเสียชีวิตในระหว่างถูกคุมขังในทันตสถานหญิงกลางเมื่อปี2567ค่ะโดยทางญาตินั้นได้มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญขึ้นเบิกความเกี่ยวกับการรักษากู้ชีพก่อนที่ศาลนั้นได้นัดฟังคำสั่งในวันที่15กรกฎาคมนี้ค่ะการเสียชีวิตของเนติพรเสน่ห์สังคมหรือว่าบุ้งอดีตนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มทะลุวังถูกนำขึ้นสู่ศาลจังหวัดธัญบุรีเพื่อไต่สวนหาสาเหตุการเสียชีวิตค่ะเนื่องจากเหตุการณ์เกิดขึ้นในระหว่างการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งในขณะนั้นนางสาวนิติพรถูกคุมขังที่ทัณฑสถานหญิงกลางในความผิดอาญาตามมาตรา112โดยนางสาวนิติพรเกิดอาการป่วยวิกฤตภายหลังอดอาหารและน้ำเป็นเวลานานแพทย์รัชทันได้เข้ากู้ชีพในเบื้องต้นก่อนที่จะนำส่งต่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติและเสียชีวิตลงในวันที่14พฤษภาคมปี2567 นายกฤษดางนุจรัตทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเปิดเผยค่ะว่าวันนี้ศาลได้นัดไต่สวนพยานเพิ่มเติมมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชและแพทย์จากโรงพยาบาลกรมราชทัณฑ์รวม3คนการไต่สวนเกิดขึ้นราว2ชั่วโมงค่ะโดยศาลนั้นได้ซักถามในหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของนางสาวเนติพรทั้งก่อนและก็หลังเกิดเหตุรวมทั้งมาตรฐานการรักษาทางการแพทย์เนื่องจากว่าประเด็นที่ญาติติดใจก็คือมาตรฐานการรักษาของแพทย์ราชทัณฑ์เนื่องจากในการรักษาบางจุดมีหลักฐานที่บ่งบอกว่าผิดปกติอย่างเช่นท่อช่วยหายใจอยู่ผิดตำแหน่งค่ะ
5: เราในประเด็นที่เรากำลังสงสัยเรื่องวิธีการดูแลรักษาไงเพราะทางฝ่ายเราค่อนข้างเชื่อว่าถ้ามีการรักษาที่เป็นมาตรฐานเนี่ยแล้วไม่ทิ้งคว่างผู้ต้องขังเนี่ยบุ้งไม่ตายซึ่งตัวอย่างนี้มันก็มีผ่านมาตั้งเยอะแยะใช่ไหมคดีอากงก็ดีหรือคดีของคุณเอกชัยอะไรเงี้ยเจตนาของญาติของบุ้งเขามีเจตนาเรื่องเดียวคือต้องการที่จะให้กรมราชทัณฑ์เนี่ยคุมขังผู้ที่ต้องหาซึ่งเขายังไม่ศาลยังไม่ได้ตัดสินว่าผิดอย่างเป็นคนน่ะการรักษาพยาบาลเพราะกฎหมายมันเขียนอยู่แล้วว่าต้องให้การรักษาพยาบาลให้ญาติเยี่ยมให้พบหมอถ้าขังนะแต่คดีนี้ถ้าบุ้งได้ประกันตัวตามคำสั่งศาลและศาลอนุญาตก็คงไม่ตาย
0: โดยศาลจังหวัดธัญบุรีได้นัดฟังคำสั่งในวันที่15กรกฎาคมนี้นะคะทนายความระบุอีกว่าหากศาลพิจารณาว่าเป็นการเสียชีวิตผิดธรรมชาติการจะส่งสำนวนให้อัยการพิจารณาสั่งฟ้องและหากอัยการสั่งไม่ฟ้องครอบครัวก็สามารถดำเนินการยื่นฟ้องตามกฎหมายได้เองสำหรับนางสาวเนติพรในขณะที่ถูกคุมขังในทันตสถานหญิงกลางได้เริ่มอดอาหารและน้ำตั้งแต่วันที่27มกราคมปี67ค่ะจวบจนเกิดอาการป่วยวิกฤตหมดสติหัวใจหยุดเต้นฉับพลันในวันที่14พฤษภาคมปี67โดยวัตถุประสงค์ของการอดอาหารและน้ำก็เป็นไปเพื่อแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์เรียกร้องให้มีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมต้องไม่มีใครถูกคุมขังเพราะว่าความเห็นต่างทางการเมืองค่ะผู้ปกครองได้เข้าร้องทุกข์ต่อมูลนิธิปวีณาค่ะให้ช่วยเหลือหลังจากที่บุตรหลานถูกพระรูปหนึ่งหลอกให้ไปบวชสมณเณรฤดูร้อนที่ประเทศมาเลเซียนะคะแต่กลับนำเด็กนั้นไปเรียรายเงินก่อนที่จะถูกตำรวจมาเลเซียจับกุมในข้อหาค้ามนุษย์ล่าสุดทางมูลนิธิปวีณาได้ประสานกับทางการมาเลเซียก่อนที่จะนำตัวเยาวชนกลับไทยค่ะผู้ปกครองเด็กชาย3ครอบครัวอยู่ระหว่าง 5-12 ปีเข้าร้องทุกข์ต่อมูลนิธิปวีณาเพื่อเด็กและสตรีให้ช่วยเหลือบุตรหลานค่ะหลังจากที่ถูกพระมหาหลอกบรรพชาสามเณรฤดูร้อนแต่กลับลักลอบพาเด็กที่บวชสามเณรข้ามแดนไปยังประเทศมาเลเซียก่อนที่จะถูกตำรวจรัฐเคด้าประเทศมาเลเซียจับกุมในข้อหาค้ามนุษย์ค่ะจากการตรวจสอบก็พบว่าตำรวจมาเลเซียจับกุมพระมหาพระสงฆ์อีกรูปหนึ่งพร้อมกับเยาวชนที่บวชสามเณรโดย17คนมีหนังสือเดินทางและเอกสารครบเบื้องต้นได้ถูกผลักดันส่งตัวกลับไทยแล้วค่ะส่วนเยาวชนอีก7คนไม่มีเอกสารเดินทางนะคะถือว่าเป็นการลักลอบเข้าเมืองอยู่ในการควบคุมของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซียค่ะแล้วก็เพื่อช่วยเหลือเยาวชนทั้ง7คนนี้นะคะมูลนิธิปวีณาได้ทำหนังสือด่วนไปยังเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยให้ช่วยเหลือและให้ความเป็นธรรมกับเยาวชนทั้ง7คนนี้แล้วค่ะโดยหนึ่งในผู้ปกครองของเยาวชนที่ถูกหลอกไปเรียรายเงินในประเทศมาเลเซียระบุว่าตัวเองไปทำงานที่ประเทศฟิลิปปินส์ค่ะและก็ได้ฝากลูกไว้กับยายที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งปกติยายมักจะไปทำบุญที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอ300ยอดจึงได้รู้จักแล้วก็มักคุ้นกับพระรูปหนึ่งที่นำเด็กไปประเทศมาเลเซียโดยพระรูปนี้ก็ได้ชักชวนให้บวชภาคฤดูร้อนก็เห็นว่าการศึกษาธรรมเป็น

สิ่งที่ดีค่ะจึงไม่ได้มีการห้ามแต่ไม่คาดคิดว่าพระรูปดังกล่าวจะหลอกเด็กจำนวนมากไปเรียรายเงินในประเทศมาเลเซียข้อมูลจากการสอบสวนก็พบว่าพระรูปนี้ได้นำเยาวชนบวชสามเณรทั้งหมดข้ามแดนผ่านด่านจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมาค่ะโดยคนที่ไม่มีเอกสารก็ได้บังคับให้หลบซ่อนตัวอยู่หลังรถแล้วก็นำผ้าคลุมเอาไว้กระทั่งวันที่7เมษายนก็ได้ถูกตำรวจรัฐเคดาจับกุมขณะที่นำเยาวชนเรียรายเงินซึ่งคดีนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงการนำสถานะทางศาสนามาใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์และเข้าข่ายการค้ามนุษย์ตามกฎหมายการค้ามนุษย์ค่ะตำรวจส่วนที่กำลังกับทหารบุกเข้าจับกุมพ่อค้าขายยาเสพติดที่เปิดบ้านให้ลูกค้านั้นเข้าไปมั่วสุมยาเสพติดกันก็พบกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน8คนกำลังล้อมวงเสพยากันอยู่นะคะในจำนวนนี้ก็พบว่ามีหญิงตั้งครรภ์ประมาณ5เดือนด้วยนะคะเบื้องต้นตำรวจก็ได้ยึดยาบ้าแล้วก็ไอซ์ได้จำนวนหนึ่งค่ะกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนถูกตำรวจและทหารควบคุมตัวไปดำเนินคดีค่ะหลังจากพบว่าทั้งหมดตั้งวงเสพยาบ้าแล้วก็ไอซ์ในบ้านหลังหนึ่งภายในชุมชนกาเป๊ะก่อตอนนอกในเขตเทศบาลเมืองเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะหลังจากที่เจ้าหน้าที่สืบทราบว่าบ้านหลังดังกล่าวนั้นเป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดของเยาวชนและวัยรุ่นเจ้าหน้าที่จึงได้นำกำลังเข้าไปตรวจค้นนะคะก็พบวัยรุ่นแล้วก็เยาวชนรวม8คนกำลังมั่วสุมยาเสพติดกันอยู่เจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวไปดำเนินคดีพร้อมกับของกลางยาบ้า33เม็ดแล้วก็ไอซ์จำนวนหนึ่งค่ะเจ้าหน้าที่เปิดเผยนะคะว่าบ้านหลังดังกล่าวมีนายสุกรีเป็นเจ้าของบ้านลักลอบขายยาเสพติดให้กับเยาวชนแล้วก็วัยรุ่นในพื้นที่มานานในราคาเม็ดละ50บาทแล้วก็ใช้บ้านพักเป็นที่เสพยาด้วยตำรวจจึงได้นำกำลังเข้าจับกลุ่มซึ่งในจำนวนนี้ก็พบว่ามีหญิงตั้งครรภ์ประมาณ5เดือนรวมอยู่ด้วยค่ะตำรวจท่องเที่ยวได้นำกำลังเข้าตรวจสอบกองถ่ายซีรีส์จีนแนวตั้งเถื่อนค่ะซึ่งอาศัยสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เปิดเป็นที่ถ่ายทำก่อนที่จะถูกควบคุมตัวทีมงานชาวจีนทั้งหมด8คนส่งดำเนินคดีได้ค่ะตำรวจชุดสืบสวนกองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว2เข้าตรวจสอบบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่หางดงจังหวัดเชียงใหม่หลังได้รับแจ้งว่ามีกลุ่มชาวจีนลักลอบเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ค่ะจากการตรวจสอบก็พบว่าทีมงานชาวจีนและคนไทยทำหน้าที่เป็นล่ามกำลังถ่ายทำภาพยนตร์โดยไม่พบเอกสารการขออนุญาตตามกฎหมายและไม่มีเจ้าหน้าที่ภาครัฐควบคุมการถ่ายทำตามที่กำหนดอีกทางก็ยังพบว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวนั้นเข้ามาในประเทศไทยลักษณะนักท่องเที่ยวแล้วก็ไม่มีใบอนุญาตทำงานค่ะจากการสอบสวนนางเหวยผู้ต้องหาให้การรับว่าเป็นโปรดิวเซอร์และนักแสดงกำลังถ่ายทำซีรีส์แนวตั้งซึ่งกำลังได้รับความนิยมในปัจจุบันโดยเลือกใช้สถานที่ในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเนื่องจากว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่รู้จักในกลุ่มของนักท่องเที่ยวชาวจีนเจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งให้ผู้ต้องหาทราบว่าการถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทยจะต้องอยู่ภายใต้พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ปี2551โดยต้องมีเจ้าหน้าที่รัฐควบคุมการถ่ายทำเพื่อป้องกันเนื้อหาที่บิดเบือนหรือส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศอีกทั้งบทภาพยนตร์หรือว่าเรื่องย่อก็ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องด้วยจึงจะสามารถดำเนินการถ่ายทำได้นะคะซึ่งหากฝ่าฝืนก็มีโทษปรับสูงสุดถึง1ล้านบาทค่ะจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวชาวจีนทั้ง8คนนี้ส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหางดงเพื่อดำเนินคดีในข้อหาเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนการถ่ายทำภาพยนตร์โดยไม่ได้รับอนุญาตก็จะดำเนินการแจ้งความในข้อหากระทำการความผิดต่อคณะกรรมการภาพยนตร์และวิดิทัศน์กรมการท่องเที่ยวเพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะวันนี้เป็นครั้งที่2ของการที่มีการจัดโครงการไทยช่วยไทยจำหน่ายสินค้าราคาถูกในหลายพื้นที่นะคะโดยที่จังหวัดกำแพงเพชรก็เพราะว่าสินค้าที่นำมาขายนั้นหมดลงอย่างรวดเร็วค่ะประชาชนจึงต้องการให้เพิ่มปริมาณที่มากขึ้นเพื่อที่จะได้เพียงพอกับความต้องการแต่ก็มีประชาชนบางส่วนนะคะที่บอกว่ายังไม่ทราบเลยค่ะว่ามีโครงการนี้เกิดขึ้นค่ะเ
ประชาชนในอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรให้ความสนใจมาซื้อสินค้าราคาประหยัดในโครงการไทยช่วยไทยก็คึกคักตั้งแต่ช่วงเช้านะคะก็ทำให้สินค้าบางรายการหมดลงอย่างรวดเร็วค่ะเช่นไข่ไก่อาหารสำเร็จรูปโดยโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่รัฐบาลนั้นจัดขึ้นเป็นครั้งที่2แล้วนะคะพร้อมกันกว่า

0: 800อำเภอทั่วประเทศในทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะชาวบ้านคนหนึ่งก็บอกว่าเพิ่งทราบข่าวว่ามีโครงการนี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองจึงได้เดินทางมาจากบ้านมาประมาณ10กิโลเพื่อที่จะมาซื้อของใช้ที่จำเป็นโดยบอกว่าสินค้าภายในงานและรายการก็ถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปอย่างเช่นไข่ไก่แพงละ109บาทก็เชื่อว่าโครงการนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้จึงอยากให้ภาครัฐนั้นประชาสัมพันธ์โครงการนี้ให้มากขึ้นค่ะ
1: อยากให้ไปที่สี่แยกคลองลานบ้างแล้วนะเขาก็ใหญ่นะตลาดใหญ่เหมือนกัน
2: หมายความว่าเราต้องเดินทางมาที่นี่ไกลหน่อยนิดนึงใช่ไหมคะ
1: ปกติธงฟ้าเขาจะมาลงตอนนั้นนะธงฟ้ามาลงบ่อย
2: ลงขับรถ
1: ไปลงที่คลองลาน
2: อ๋อแต่ว่าครั้งนี้มาที่นี่
1: ใช่
2: อยากให้ใกล้ๆเนาะ
1: เออ
2: แล้วอยากให้มีโครงการอะไรอีกคะตอนนี้คือค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเราเป็นตอนนี
1: ้โอ้โหแย่มากไม่มีรายได้เลย
0: ขณะที่ชาวบ้านบางคนก็บอกว่าแม้สินค้าหลายรายการเนี่ยจะมีราคาถูกค่ะแต่ว่าปริมาณสินค้าที่นำมาจำหน่ายมีจำกัดไม่เพียงพอต่อความต้องการและสินค้าก็ไม่หลากหลายโดยต้องการให้เพิ่มรายการสินค้าและปริมาณที่มีความต้องการสูงนะคะอย่างเช่นไข่ไก่ค่ะด้านในอำเภอคลองลานก็ระบุว่าโครงการนี้นั้นได้รับการตอบรับจากประชาชนในพื้นที่ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยอำเภอก็ได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่นั้นได้รับทราบเพื่อให้สามารถเข้าถึงสินค้าราคาประหยัดได้ค่ะ
3: ตั้งแต่เราเริ่มอาทิตย์ที่ผ่านมาวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับก็ระยะแรกก็เนื่องจากว่าเราจัดตั้งตลาดค่อนข้างที่กระชั้นชิดไปนิดนึงกระแสตอบรับก็อาจจะไม่ได้มากพอสมควรแต่หลังจากนั้นเราได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์นะครับอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่2ก็รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีเนื่องจากว่าสินค้าที่เรานำมาเป็นสินค้าที่ของดีราคาถูกนะครับแล้วก็ทางผู้ขายก็ได้ทำการตลาดนะครับว่าเอานำสินค้าที่เป็นที่ต้องการของประชาชนในพื้นที่นะครับมาขายให้กับประชาชนนะครับในพื้นที่ครับ
0: ขณะที่พาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชรระบุนะคะว่าโครงการนี้มีการจัดจุดจำหน่ายสินค้าทั่วถึงครบทั้ง11อำเภอโดยนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นนั้นมาจำหน่ายในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดร้อยละ25ถึง58ค่ะส่วนปริมาณสินค้าที่ไม่เพียงพอผู้ประกอบการสามารถที่จะเพิ่มเติมได้
4: จริงๆแล้วโครงการนี้เดิมนะคะก็อยู่ที่ห้างใช่ไหมคะห้างเขาก็จัดโปรโมชั่นแล้วแต่นี้เขาก็มูฟมาต่างพื้นที่มันมากกว่า 3,000 รายการเพราะฉะนั้นในส่วนของรายการเนี่ยก็หลากหลายอยู่แล้วแล้วก็ปริมาณก็ไม่ต้องกังวลเนื่องจากว่าเราใช้ห้างที่มีสาขาอยู่ใกล้กับอำเภอนั้นๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าปริมาณไม่เพียงพออย่างไรเขาสามารถเติมได้ตลอดเลยค่ะ
0: สำหรับโครงการไทยช่วยไทยหลังจากที่เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพณที่ว่าการอำเภอ800กว่าอำเภอทั่วประเทศเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะก็สร้างมูลค่าการซื้อขายได้ 33,738,000 กว่าบาทค่ะก็ช่วยลดภาระค่าจ่ายช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนได้ถึง 7,429,275 บาทค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ผนึกกำลัง3กระทรวงในการยกระดับความร่วมมือกับทางสหรัฐอเมริกาในการเดินหน้าปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติและขบวนการค้ามนุษย์ค่ะก็หวังผลักดันให้ประเทศไทยนั้นสู่เทียร์หนึ่งในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของสหรัฐค่ะพลตำรวจเอกทัชชัยปิตานิลบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยตัวแทนจากกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงแรงงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกันแถลงข่าวภายหลังเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันดีซีเพื่อที่จะหารือถึงความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงของสหรัฐค่ะโดยสหรัฐนั้นได้ปรับปรุงได้ปรับจุดเน้นการประเมินสถานการณ์การค้ามนุษย์ของไทยค่ะจากปัญหาแรงงานประมงมาให้ความสำคัญกับสแกมเซ็นเตอร์หรือว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่สร้างความเสียหายต่อชาวอเมริกันโดยตรงค่ะ
5: เวลาที่เราพูดถึงเรื่องการช่อโกงเนี่ยแก๊งคอลเซ็นเตอร์ตั้งอยู่ในกัมพูชาแต่ไม่เคยหลอกคนกัมพูชาเพราะนั้นเวลาเราไปประสานขอข้อมูลต่างๆกัมพูชาก็จะอ้างว่าไม่พบหรือว่าไม่ได้เกี่ยวข้องเพราะว่าเขาไม่ได้เคยหลอกไม่เคยกระทำผิดในกัมพูชาเวลาจับกุมได้ก็ผิดเฉพาะการอยู่การทำงานโดยผิดกฎหมายหรือการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายแล้วก็ส่งกลับประเทศไทยถ้าเป็นคนไทยแต่ปีนี้เนี่ยผมคิดว่าเรื่องประเด็นที่เราต้องทำที่เปลี่ยนเพื่อจะใช้เป็นกฎหมายที่บังคับในประเทศกัมพูชาด้วยก็คือเรื่องการค้ามนุษย์
0: นอกจากนี้นะคะไทยยังเตรียมที่จะผลักดันความร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่อย่างเช่น Facebook และ Google ค่ะเพื่อที่จะปิดช่องทางการหลอกลวงออนไลน์พร้อมกับหารือ

0: อิหร่านประจำสหประชาชาติได้ออกแสดงท่าทีคัดค้านร่างมติสหประชาชาติที่สหรัฐเสนอล่าสุดค่ะโดยระบุว่าร่างมติฉบับนี้มีข้อบกพร่องอย่างร้ายแรงลำเอียงแล้วก็มีแรงจูงใจทางการเมืองพร้อมทั้งย้ำว่าสหรัฐไม่มีสถานะทางกฎหมายทางการเมืองหรือศีลธรรมใดๆที่จะแสดงตนว่าเป็นผู้ที่ปกป้องเสรีภาพในการเดินเรือหรือความมั่นคงทางทะเลหลังจากสหรัฐนั้นยังคงเดินหน้าปิดล้อมเรือของอิหร่านค่ะท่าทีนี้ก็มีขึ้นหลังจากที่ไมค์วอลเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติได้ออกมาแถลงข่าวพร้อมกับทูตจากประเทศในอ่าวอาหรับเรียกร้องให้นานาชาติร่วมสนับสนุนมติสหประชาชาติที่สหรัฐเสนอล่าสุดค่ะซึ่งก็เรียกร้องให้อิหร่านนั้นยุติการโจมตีและวางทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซโดยเตือนว่าประเทศใดก็ตามที่พยายามจะล้มล้างมตินี้กำลังสร้างแบบอย่างที่อันตรายอย่างยิ่งขณะเดียวกันก็มีรายงานอ้างแหล่งข่าวทางการทูตระบุว่าจีนและรัสเซียนั้นมีแนวโน้มที่จะใช้สิทธิ์วีโต้มตินี้ค่ะหลังจากเมื่อเดือนที่แล้วรัสเซียและจีนนั้นก็เคยใช้สิทธิ์วีโต้มติของบาเรนที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐซึ่งอาจจะเปิดทางให้สามารถใช้ปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านในเรื่องช่องแคบฮอร์มุซได้ค่ะขณะที่ก่อนหน้านี้มาโกโรบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุว่าการเสนอข้อมตินี้ของสหรัฐจะถือว่าเป็นบททดสอบถึงประสิทธิภาพขององค์การระหว่างประเทศแห่งนี้พร้อมทั้งเรียกร้องให้จีนและรัสเซียอย่าใช้สิทธิ์วีโต้อีกค่ะหน่วยงานด้านสาธารณสุขอาร์เจนตินาเปิดเผยนะคะว่ายังไม่สามารถที่จะหาต้นตอการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาบนเรือสำราญได้ค่ะขณะที่องค์การอนามัยโลกก็ยืนยันนะคะว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสดังกล่าวนั้น5คนจากผู้ต้องสงสัยติดเชื้อ8คนค่ะกระทรวงสาธารณสุขอาร์เจนตินาระบุว่ายังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าคู่สามีภรรยาชาวดัตช์ที่เสียชีวิตจากไวรัสฮันตานั้นติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ได้อย่างไรซึ่งจากข้อมูลที่ได้รับจากประเทศที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานต่างๆก็ยังไม่สามารถที่จะยืนยันถึงแหล่งที่มาของการติดเชื้อได้ค่ะเบื้องต้นมีรายงานว่าคู่สามีภรรยาคู่นี้เดินทางผ่านชิลีอุรุกวัยแล้วก็อาร์เจนตินาก่อนที่จะขึ้นเรือ MV ฮอนเดสที่ท่าเรือในเมืองอุซัวยาทางตอนใต้ของอาร์เจนตินาก่อนที่จะพบว่าเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาบนเรือลำดังกล่าวค่ะด้านองค์การอนามัยโลกก็ยืนยันนะคะว่าการแพร่ระบาดของไวรัสฮันตาบนเรือสำราญในขณะนี้ไม่ใช่จุดเริ่มต้นของโรคระบาดใหญ่ทั่วโลกเหมือนเช่นโควิด-19 ค่ะเนื่องจากลักษณะการแพร่เชื้อจำกัดอยู่เพียงการสัมผัสใกล้ชิดเท่านั้นขณะที่มียอดผู้เสียชีวิตแล้ว3คนและอยู่ระหว่างการเร่งติดตามตัวผู้โดยสารที่ลงจากเรือไปก่อนหน้านี้ค่ะจากรายงานล่าสุดระบุว่าจากผู้ต้องสงสัยติดเชื้อ8คนมีการยืนยันผลเป็นบวกแล้ว5คนซึ่งทางองค์การอนามัยโลกยังเตือนว่ามีโอกาสที่จะพบผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาเพิ่มเติมจากบนเรือสำราญเนื่องจากว่าโรคนี้มีระยะฟักตัวนานถึง6สัปดาห์ค่ะแต่อนามัยโลกยังเชื่อมั่นว่าการแพร่ระบาดจะอยู่ในวงจำกัดหากมีการใช้มาตรการป้องกันที่เข้มงวดและได้รับความร่วมมือจากนานาประเทศค่ะหมดเวลาของท่านค่ะ16นาฬิกาแล้วนะคะอีกสักครู่รับชมรายการเสียงเปลี่ยนเมืองค่ะส่วนช่วงนี้ดิฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ลมแทบจับเคลียร์บ่อกุ้งได้ปลาหมอคังดำนับ10ตันอีกจุดสมุทรปราการดีเดย์ลงแขกจับในคลองลัดหลวง21นี้เปิดตัวอาม่าสุนีนักธุรกิจหญิงอุบลผู้มาก่อนการวานซื้อที่ดินใกล้โครงการแลนด์บริดจ์เคลียร์ทุกปมสงสัยใครอยู่เบื้องหลังหนี้เสียพุ่งแก้หนี้ไม่รอดลูกหนี้แบกค่าครองชีพจ่ายไม่ไหวถูกทวงหนี้ซ้ำวอนรัฐช่วยเหลือพร้อมชี้ข้อตกลงหยุดยิงยังคงอยู่แม้สหรัฐอิหร่านเปิดศึกระลอกใหม่กลางสมรภูมิฮอร์มุซติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา
2: ท่องโลกกว้าง8พฤษภาคมปั่นบนเส้นทางธรรมชาติที่จะพาคุณหลงไหลไปกับสายน้ำแห่งหุบเขาคิโซนักปั่นตะลุยญี่ปุ่น
3: วิธีที่ดีที่สุดในการค้นพบที่ที่น้อยคนจะรู้จักทั้งจะให้ความรู้สึกแปลกใหม่กับสถานที่ที่คุ้นเคยคือการปั่นจักรยานไปสำรวจกันนี่คือทริป4วันกับระยะทาง300กิโลเมตรปั่นไปตามแม่น้ำอันยิ่งใหญ่ทั้ง3แห่ง

0: เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
1: นายกไปเซบูไปประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน
2: ใช่มีหุ้นมาไหนก็พูดไง
3: ครับ
2: แล้วก็อนุทินก็พูด
3: ค
2: ือทั้งหมดเนี่ยเป็นงานของท่านประธานาธิบดีฟิลิปปินส์
1: จนถึงขณะนี
2: ้
1: ตัวพระราชกำหนดกู้เงินยังไม่ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาถ้าตัวพระราชกำหนดนะยังไม่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
3: ที่
1: ผลการใช้อ่ะมันจะไม่เกิดกรณี
2: การที่บอกว่าจะกู้ 200,000 ก่อนในปีแรกและอีก 200,000 จะไปกู้อีกปีหนึ่งก็แสดงว่ามันไม่ได้เร่งด่วนอะไร
1: นี่ไงนี่ไง
4: พบกับเรา3คนในรายการคุยให้คิดทุกวันศุกร์ทางไทย PBS ครับ

0: วัสดีค่ะเสียงเปลี่ยนเมืองกับฟักแฟงวิภาพรวัฒนาวิทย์ค่ะวันนี้ว่าด้วยเรื่องของพยูนนะคะพยูนเป็นโจทย์หนึ่งของแลนบริดจ์ในฝั่งอันดามันค่ะมันเกี่ยวกันยังไงเริ่มต้นจากการทำความรู้จักเกาะพระทองอำเภอคุระบุรีที่จังหวัดพังงานะคะจุดนั้นค่ะเกาะพระทองเป็นเมืองหลวงแห่งที่2ของพยูนไทยค่ะหลังจากไปสำรวจแล้วพบคู่พยูนแม่ลูกมากที่สุดจากการสำรวจในรอบปีที่ผ่านมานะคะและเกาะพระทองก็อยู่ไม่ได้ไกลจากท่าเรือในฝั่งอันดามันที่เขาจะมีการสร้างท่าเรือน้ำลึกแลนบริดจ์นะคะเกาะพระทองเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดพังงาค่ะคุณผู้ชมพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตห้ามล่าสัตว์นะคะบริเวณกลางเกาะเป็นป่าเสม็ดและทุ่งหญ้าบนพื้นดินทรายการสำรวจแหล่งหญ้าทะเลที่เกาะพระทองของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเมื่อปี2566พบแปลงหญ้าทะเลรอบๆเกาะพระทองมากถึง 4,400 ไร่แล้วอยู่ในสภาพสมบูรณ์ค่ะก็เลยไม่แปลกหรอกค่ะที่เกาะพระทองจะเป็นแหล่งการหากินของพยูนจำนวนมากที่อาศัยอยู่บริเวณน่านน้ำจังหวัดพังงาและระนองตลอด1ปีที่ผ่านมาคุณธีรศักดิ์ศักดิ์ศรีทวีเป็นอาสาสมัครบินโดรนสำรวจพยูนนะคะไปบินสำรวจรอบๆเกาะพระทองก็พบพยูนมากกว่า40ตัวค่ะที่สำคัญพบแบบเป็นคู่ๆพยูนแม่ลูกนะคะก็เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่ามีการขยายพันธุ์ของพยูนในทะเลแถบนี้ชวนคุณผู้ชมทำความรู้จักเกาะพระทองกับคลิปนี้ของคุณธีรศักดิ์ค่ะ
1: เกาะพระทองเมืองหลวงพยูนแห่งที่2ที่มีคู่แม่ลูกหลายคู่เยอะที่สุดในไทยณเวลานี้ภาพแบบนี้จะมีให้เห็นอีกไหมถ้าโครงการแลนบริดจ์เกิดขึ้นจริงโครงการจะสร้างที่ระนองแต่เกาะพระทองนี่อยู่พังงาเกี่ยวอะไรกันห่างตั้ง70กิโลเมตรทะเลทุกที่มีความเชื่อมโยงกันเหมือนหน้าบ้านหลังบ้านสถิติการตายของพยูนซากพยูนที่เกาะพระทองหาดประพาสและเกาะพระยามและสัตว์ทะเลหายากชนิดอื่นๆที่ผ่านมาอาจบอกได้ว่าประชากรพยูนที่อาศัยอยู่ที่เกาะพระทองกว่า40ตัวสามารถว่ายไปมาระหว่างไทยกับพม่าได้เมื่อโครงการเกิดขึ้นเส้นทางการเดินทางอพยพของพวกเขาจะมีเรือสินค้าแล่นตัดผ่านไปมามีรายงานการพบเจอโลมาหลังโหนกหรือโลมาสีชมพูที่อ่าวอ่างจังหวัดระนองจุดที่จะสร้างเป็นท่าเรือแลนบริดจ์ซึ่งเกาะพระทองก็มีเหมือนกันมีทั้งพ่อแม่ลูกเลยอาจเป็นประชากรเดียวกันที่ว่ายขึ้นลงไปมาหากินระหว่าง2จังหวัดก็เป็นได้และนี่คือซากวานคูเวียวานที่ดำน้ำได้ลึกที่สุดในโลกที่หายากมากๆที่มาเกยที่หาดบางเบนจุดที่ใกล้กับจุดที่จะมีโครงการแลนบริดจ์ก็อาจบอกได้ว่าที่น้ำลึกที่ไหนสักที่จะมีพวกเขาอาศัยอยู่พวกเขาอาจจะต้องมาเจอกับเสียงรบกวนจากคลื่นโซน่าใต้น้ำของเรือใหญ่ที่ผ่านมาก็เป็นได้และนี่คือเหล่าลูกน้อยของเต่ามะเฟืองเต่าที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ถูกอนุบาลไว้ที่ศูนย์ที่รอการปล่อยคืนกลับสู่ทะเลเมื่ออายุครบ1ปีเมื่อโตเต็มวัยเขาก็จะกลับมาวางไข่ที่บ้านอีกครั้งบนหาดที่เงียบสงบที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยและนั่นก็คือเกาะพระทองนั่นเอง

0: ลองดูพิกัดกันหน่อยนะคะจุดที่จะมีการสร้างท่าเรือน้ำลึกแลนบริดจ์ในฝั่งระนองจะอยู่บริเวณนี้ค่ะด้านล่างคือเกาะพระทองอย่างที่ในคลิปบอกเมื่อสักครู่เกาะพระทองกับท่าเรือแลนบริดจ์ในฝั่งระนองห่างกัน70กิโลเมตรฟังเผินๆเหมือนไกลอาจจะไม่ได้รับผลกระทบใช่ไหมคะแต่จริงๆกระทบเพราะทะเลไม่ได้มีกำแพงกั้นนะคะทีนี้อีกโจทย์หนึ่งคือเส้นทางการเดินเรือค่ะถ้าเราลองทาบเส้นทางการเดินเรือซึ่งคาดว่าจะมีเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ๆแล่นเข้าออกท่าเรือแลนบริดจ์นะคะจะเห็นว่าเส้นทางของเรือเดินสมุทรคือเส้นไข่ปลาสีเขียวที่ทีมงานทำไว้ให้ค่ะมันจะผ่านไปทางหมู่เกาะสุรินทร์จังหวัดพังงาไปที่ท่าเรือแลนบริดจ์นะคะผ่านกลับมาบางส่วนของอุทยานแห่งชาติแหลมสนจังหวัดระนองแล่นมาตรงนี้เฉียดเกาะพระทองแน่ๆค่ะและหลังจากนั้นเรือเดินสมุทรจะออกไปทางเส้นนี้นะคะเพื่อไปทางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันไหลไปตรงนี้เป็นจุดที่จะออกไปมหาสมุทรอินเดียค่ะที่แน่ๆอุทยานแห่งชาติที่เห็นบนภาพ3จุดอยู่ใน tentative list ของศูนย์มรดกโลกยูเนสโกตั้งแต่ปี65แต่สิ่งที่เราอยากคุยวันนี้เป็นความกังวลใจในมุมมองของนักอนุรักษ์คือเมื่อเรือจำนวนมากแล่นเข้าออกในบริเวณเส้นทางที่ผู้ชมเห็นตรงนี้นะคะมันจะเกิดผลกระทบกับพายุและสัตว์น้ำชนิดอื่นๆมากขึ้นเช่นเดียวกันค่ะโดยเฉพาะพายุเนี่ยเขาลักษณะนิสัยจะต้องโผล่ขึ้นมาหายใจที่ผิวน้ำดังนั้นขนาดวันนี้ยังไม่มีเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่นะคะเราจึงยังเห็นข่าวว่าเอ๊ะทำไมพายุถึงเกยตื้นตายแล้วมีร่องรอยใบพัดเรือคือขนาดเป็นเรือท่องเที่ยวเรือประมงชาวบ้านเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะไปกระทบต่อเส้นทางการเคลื่อนย้ายเคลื่อนไหวของพายุและนึกภาพเป็นเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่พายุกระทบแน่ๆค่ะแม้ว่าพายุส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ใกล้ชายฝั่งน้ำตื้นแต่สถานการณ์แหล่งหญ้าทะเลเนี่ยค่ะคุณผู้ชมหลายจุดมีแนวโน้มว่าหญ้าทะเลลดลงพายุเขาก็ต้องเคลื่อนย้ายเป็นปัจจัยให้พายุอาจจะต้องหาแหล่งหญ้าทะเลใหม่ๆแล้วเวลาเขาเคลื่อนย้ายเขาก็จะต้องผ่านทะเลลึกหรือว่าล่องน้ำลึกไปด้วยนะคะขณะเดียวกันมีการคาดการณ์ด้วยว่าหากมีการขุดลอกร่องน้ำถมทะเลทำท่าเรือแลนบริดจ์ดังที่ปรากฏในรายงาน EHIA ก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาตะกอนดินฟุ้งกระจายค่ะซึ่งส่งผลกระทบต่อทรัพยากรทางชีวภาพในระดับสูงโดยเฉพาะสัตว์หน้าดินนะคะซึ่งนั้นอาจจะรวมถึงการสูญเสียแหล่งหญ้าทะเลด้วยค่ะอย่างเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ที่จังหวัดตรังตอนนั้นที่ตรังเขามีการขุดลอกร่องน้ำก็ทำให้ตะกอนดินมันไปทับถมแปลงหญ้าทะเลหญ้าทะเลก็ตายส่งผลให้พยูนฝูงใหญ่ที่ตอนแรกเขาอยู่ตรังเขาก็ต้องอพยพจากพื้นทะเลตรังไปที่กระบี่พังงาแล้วก็ภูเก็ตนะคะข้อมูลในรายงานศึกษาผลกระทบโครงการท่าเรือน้ำลึกแลนบริดจ์ค่ะมีนักวิชาการอิสระและภาคประชาสังคมในพื้นที่ซึ่งร่วมกันจัดทำขึ้นนะคะพบว่าแหล่งหญ้าทะเลโดยรอบพื้นที่โครงการจำนวน2จุดสำคัญเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องรักษาไว้ค่ะจุดหนึ่งก็คือที่บริเวณเกาะเปียกน้ำน้อยและเกาะเปียกน้ำใหญ่จังหวัดระนองพื้นที่ตรงนั้นสักประมาณ665ไร่นะคะแล้วก็มีที่บริเวณเกาะหาดทรายดำอีก122ไร่ค่ะซึ่งทีมสำรวจได้สอบถามชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่เกาะหาดทรายดำก็พบนะคะว่าบริเวณแหล่งหญ้าทะเลหน้าเกาะหาดทรายดำมีพยูนเข้ามากินด้วยนะคะแม้จะมีรายงานพบพยูนเคลื่อนมาหากินในพื้นที่ทะเลอันดามันตอนเหนือเพิ่มขึ้นคือตอนนี้พยูนเขาไปอยู่ตอนเหนือของอันดามันเพิ่มขึ้นแต่ในภาพรวมสถานการณ์พยูนไทยอยู่ในสถานการณ์ที่เราต้องช่วยกันอนุรักษ์ค่ะเนื่องจากว่าภาพรวมประชากรพยูนของประเทศไทยตามข้อมูลขององค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกพบว่าพยูนในน่านน้ำไทยเหลือแค่150ตัวเท่านั้นเองค่ะไปอยู่ในตอนเหนือเพราะว่าแหล่งหญ้าในตอนใต้มันอาจจะได้รับผลกระทบเขาก็โยกย้ายไปอยู่ตอนเหนือมากขึ้นแต่ภาพรวมเป็นสถานการณ์ที่เราต้องช่วยพยูนนะคะสถานการณ์โลกร้อนกระทบต่อแหล่งอาหารของพยูนมันก็เรื่องนึงค่ะแต่ประเด็นการเดินหน้าโครงการแลนบริดจ์โดยไม่ได้ประเมินผลกระทบต่อสัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าคุ้มครองสัตว์ทะเลหายากเป็นอีกเรื่องใหญ่ที่อยากจะชวนคุยวันนี้นะคะออนไลน์พูดคุยกันกับคุณธีรศักดิ์ศักดิ์ศรีทวีค่ะอาสาสมัครบินโดรนสำรวจพยูนนะคะคุณธีรศักดิ์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับผม
0: เป็นเกียรติมากๆค่ะที่ได้ชมคลิปสวยๆแล้วก็ได้เห็นแม่พยูนลูกพยูนนะคะต้องถามคุณธีรศักดิ์แบบนี้ค่ะจากการสำรวจถ้าเส้นทางเดินเรือเป็นไปในเส้นทางที่แฟงบอกจริงๆกระทบพยูนแน่ๆถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ครับกระทบแน่ๆครับผม
0: มันจะกระทบยังไงบ้างคุณธีรศักดิ์ขยายความจากแฟงนิดนึงค่ะ
1: กระทบในเรื่องของเรือสินค้าขนาดใหญ่ใช่ไหมอันนี้ผมเคยสำรวจ ที่อ่าวตังเข็ดจังหวัดภูเก็ตมาก่อนก็จะมีพายุตัวหนึ่งชื่อว่ามิราเคิลเวลาตรงนั้นมันอ่าวตังเข็ญจะอยู่ใกล้กับท่าเรือน้ำลึกนะครับเวลาเรือสินค้าแล่นผ่านมามันก็จะมีเสียงหูดดังขึ้นมาพอเสียงหูดดังขึ้นพายุเขาก็จะตกใจแล้วอาจเครียดได้แล้วก็ว่ายน้ําออกจากพื้นที่กว่าจะเข้ามาก็รอครึ่งชั่วโมงกว่าจะกลับเข้ามาอะไรประมาณนั้นครับผม
0: อ๋อคือไม่ใช่แค่ใบพัดเรืออันตรายคือเสียงด้วยใช่ไหมคะเสี
1: ใช
0: ยง
1: ่
0: นี
1: ค
0: ่
1: รั
0: เข
1: บ
0: าตกใจแล้วมันเกิดอาการแตกฝูงหรือกระจัดกระจายเลยไหมคะ
1: ก็ ตอนที่ผมสำรวจอยู่ตอนนั้นก็มีพายุแค่ตัวเดียวครับก็
0: ค
1: เป
0: ่
1: ็
0: ะ
1: นชื่อว่ามิราเคิลนะครับ
0: อ๋อ
1: เขาก็จะไปออกไปครับผมแล้วตอนนี้ตัวใหม่ก็มีอีกหนึ่งตัวที่ชื่อว่าเป็นหวัดพอเรือสินค้าผ่านไปเขาก็ออกเหมือนกันครับผมเรื่องใบพัดมันอาจจะไม่โดนครับเพราะเป็นใบพัดที่ใหญ่มากแต่มันก็จะสร้างตะกอนระดับหนึ่งที่หน้าอ่าวเวลาเรือแล่นผ่านไปอะครับผม
0: อ๋อแล้วถ้าเรือใหญ่แล่นผ่านไปเกิดตะกอนเนี่ยค่ะพายุเขาจะไม่ชอบหรือไงคะมันจะน้ําขุ่นถูกต้องไหมคะถ้าเกิดตะกอน
1: ใช่ครับมันก็จะน้ําขุ่นเวลาจะสำรวจเราก็จะไม่ค่อยเห็นพายุจะเห็นตอนขึ้นมาหายใจแล้วตะกอนนั้นที่ฟุ้งๆช่วงน้ําขึ้นมันก็จะพัดเข้ามาในเขตย่านทะเลได้ครับผม
0: ค่ะทีนี้ข้อสันนิษฐานซึ่งเชื่อว่าหลายคนทราบดีว่าพายุเขาหากินบริเวณแหล่งน้ําตื้นนะคะแล้วเขาต้องโยกย้ายไปหาแหล่งย่าทะเลใหม่ๆจากหลายปัจจัยเนี่ยจริงไหมคะที่เขาจะไปล่องน้ําลึกและอาจจะใช้เวลากับล่องน้ําลึกนานแล้วมันอาจจะเป็นเส้นทางเดียวกันกับเรือด้วย
1: ล่องน้ําลึกจะเป็นช่วงที่เขาคล้ายๆเหมือนก่อนที่จะเข้ามาในพื้นที่ครับ
0: เป็
1: เข
0: นช
1: า
0: ่ว
1: ก
0: ง
1: ็
0: เคล
1: จ
0: ื่
1: ะ
0: อน
1: ต้
0: ย
1: อง
0: ้าย
1: ว่ายผ่านพวกล่องน้ําลึกต่างๆในการที่จะเข้ามากินหญ้าทะเลในช่วงในเขตน้ําตื้นนะครับเขาจะใช้ล่องน้ําลึกนั้นเป็นในการสัญจรไปมาครับผมเพราะว่าเขาต้องดําน้ําลึกแต่จุดอ่อนของเขาก็คือเวลาเขา5 นาทีเขาจะหายใจขึ้นมา3 ครั้งครับจะขึ้นมาหายใจ3 ครั้งช่วงหายใจนั้นเป็นช่วงเซนซิทีฟที่สุดของเขาช่วงเป็นช่วงที่อันตรายที่สุดเพราะเวลาเขาขึ้นมาเขาอาจจะถูกเรือแล่นชนอะไรพวกนี้ได้ก็เคยมีแบบสาเหตุการตายมากมายอย่างเช่นพวกซี่โครงหักเกิดจากการชนด้วยของแข็งนะครับ
0: ค่ะค่ะการบินสำรวจของพี่ป๊อปอะค่ะเห็นสถิติข้อมูลพายุเกยตื้นในแต่ละปีด้วยใช่ไหมคะเห็นอะไรเป็นภัยคุกคามหลักๆของพายุ
1: ภัยคุกคามนะฮะหลักๆของการเกยตื้นนะครับใช่ไหมครับผม
0: ใช่ค่ะ
1: หลักๆของการเกยตื้นส่วนมากตอนนี้ผ่านมาช่วงก่อนหน้านี้ก็จะมีการตายเกิดขึ้นอันเกิดมาจากการอพยพย้ายถิ่นแล้วก็ไม่สามารถปรับตัวกับสถานที่ใหม่ได้อาจจะเจออะไรของใหม่แล้วอาจจะตกใจอาจจะเกิดการตายความเครียดจากตรงนั้นนะครับส่วนหนึ่งก็มีจากการพยูนที่ป่วยตายเราพบซากพยูนที่พอมาผ่าชันสูตรก็คล้ายๆเหมือนผอมแห้งแรงน้อยอะไรประมาณนั้นไม่มีหญ้าทะเลอยู่ในท้องอะไรประมาณนั้นครับผม
0: ยิ่งการทําท่าเรือน้ําลึกมันอาจจะส่งผลให้เกิดตะกอนดินแล้วก็ไปกระทบกับแหล่งหญ้าทะเลใกล้ๆด้วยอันนี้ก็อาจจะส่งผลให้เกิดกรณีที่พายุไม่มีหญ้าทะเลในท้องแล้วเกยตื้นตายมากขึ้นด้วยนะคะ
1: ใช่ครับก็ต้องรอลุ้นช่วงเอลนีโญกลางปีนี้อีกรอบหนึ่งว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยอีกหรือเปล่า
0: โอ้มีผลมากน้อยแค่ไหนในมุมพี่ธีรศักดิ์คะเอลนินโญ
1: โลกร้อนนะครับก็จะทําให้หญ้าทะเลตายเหมือนเมื่อหลายปีที่แล้วครับเพราะว่าปี66นี้ก็ตายไป40 ตัวเลยครับส่วนปี67ก็เป็น48 ตัวครับมากสุดในประวัติการเลยส่วนปี68ปีที่แล้วก็ตายทั้งหมด25 ตัวก็ลดลงมาเยอะครับอ่ะเพราะว่าจํานวนมันน้อยลงจนไม่เหลือให้ตายแล้วที่เหลือก็เป็นตัวที่แข็งแรงแล้วก็สามารถปรับตัวได้แล้วครับ
0: ค่ะค่ะภัยคุกค
1: ซึ่
0: าง มจากโลกร้อนก็จุดหนึ่งซึ่งมันทานยากอ่ะมันต้านทานยาก
1: ใน25 ตัวของปี68ที่ผ่านมาก็มี5 ตัวที่อยู่ในพื้นที่เกาะพะทองกับเกาะพะยามครับ3 ตัวก็เป็นซากที่พบที่เกาะพะทอง
0: ค่ะ
1: ส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นตัวลูกพยูนนะครับเจอที่หาดประภาสที่อยู่ทางใต้สุดของจังหวัดระนองนะครับก็เป็นลูก1 ตัวและอีกตัวก็เป็นที่เกาะพะยามครับ1 ตัวที่เกาะพะยามครับผม
0: เป็นเหตุการณ์ที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าอีกโจทย์หนึ่งที่กําลังคุกคามพายุตอนนี้ก็คือโครงการขนาดใหญ่ที่อาจจะไปทับเส้นทางการเคลื่อนย้ายของเขาแล้วก็ส่งผลต่อจุดที่เป็นหญ้าทะเลในขั้นตอนของการก่อสร้างโครงการด้วยนะคะทีนี้ตอนนี้มีการตั้งคณะกรรมการค่ะพี่ธีรศักดิ์เรื่องของแรนบิดเนี่ยศึกษาให้รอบด้านภายใน90 วันถ้าในมุมของคนที่บินสำรวจพายุแล้วอยากพูดแทนพายุน่ะจะบอกอะไรคณะกรรมการชุดนี้บ้างอะไรที่ต้องศึกษาเพิ่มเติม
1: ก็ศึกษาเพิ่มเติมใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: โครงการนี้ก็ผมว่ามันเหมือนเป็นการแบบโครงการแบบนี้ก็จะส่งผลกระทบโดยตรงกับสัตว์ทะเลหายากครับโดยเฉพาะพะยูนแล้วก็โลมาวานต่างๆนะครับจากที่ต้องสู้กับโลกร้อนอยู่แล้ว ผมว่าโครงการนี้ก็เหมือนเป็นการตอกย้ำซ้ำเติมธรรมชาติให้เอาตัวรอดยากมากยิ่งขึ้นนะครับผม
0: ค่ะค่ะ
1: นี่คิดเล่นๆนะถ้าโครงการนี้ไม่สำเร็จต้องย้ายไปที่โครงการเดิมที่ทำไว้เมื่อก่อนก็คือเป็น Southern Seaboard ของกระบี่ไปสุราษฎร์นะครับ

0: อือฮึ
1: เส้นทางที่เคยทําไว้อยู่แล้วถึงทําที่นั่นทะเลในละแวกนั้นก็ได้รับผลกระทบไม่ต่างจากที่นี่ครับเป็นพวกอ่าวพังงาเกาะพีพีก็จะได้ผลกระทบคล้ายๆกันแบบนี้ครับ
0: ค
1: ผ
0: ่ะ
1: ม
0: ค่ะไม่ว่าทํา
1: ก็
0: ที่ไหนผลกระทบต่อสัตว์น้ําสัตว์หายากเกิดขึ้นแน่ในมุมของพี่ธีรศักดิ์ใช่ไหมคะเกิดขึ้นแน่
1: คุ้มค่าไหมที่ต้องแลกกับธรรมชาติที่สวยงามที่ไม่มีทางกลับมาได้เหมือนเดิมสำหรับผมก็ไม่คุ้มค่าครับผม
0: เป็นโจทย์ให้ทางคณะกรรมการได้คิดคำนวณด้วยนะคะเพราะทั้งหมดเป็นสิ่งมีชีวิตและเราต่างอยู่ในระบบนิเวศเดียวกันนะคะเรามีของดีเป็นต้นทุนฐานทรัพยากรเรามีของดีเป็นสัตว์ทะเลหายากอยู่เยอะค่ะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะยังไม่ได้ถูกคำนวณในขั้นตอนการศึกษาของโครงการขนาดใหญ่อย่างแลนบริดจ์นะคะวันนี้ลารายการพร้อมข้อคิดที่ฝากไว้ให้คิดนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณพี่ธีรศักดิ์

0: สวัสดีค่ะไทยบันเทิง16:45 น.อยู่กับดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนานะคะปกติก็มีไลฟ์สไตล์ชอบดูแลตัวเองชอบออกกำลังกายอยู่แล้วแต่ว่าหลายคนน่าจะสังเกตเห็นนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยอเล็กธีรเดชทำไมดูฟิตแอนด์เฟิร์มมากกว่าเดิมเยอะจังเลยนะคะเหตุผลก็คือต้องดูแลร่างกายตัวเองเพื่อการแสดงค่ะให้เหมาะสมกับบทบาทที่ได้รับเนื่องจากปีนี้มีผลงานเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นซีรีส์รวมถึงภาพยนตร์ด้วยแต่อเล็กบอกว่าไม่ได้อยากลดน้ำหนักไปมากกว่านี้แล้วเพราะหวังว่าจะกระทบกับสุขภาพในระยะยาวค่ะหุ่นตอนนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชั่นที่กำลังดีนะคะไม่ผอมไม่อ้วนแล้วก็เป็นเวอร์ชั่นที่อเล็กธีรเดชเขาบอกว่าชอบตัวเองตอนนี้ที่สุดแล้วแหละเพราะว่าทั้งภายนอกก็ดูฟิตส่วนภายในก็เฮลตี้นะคะสุขภาพจิตดีต้อนรับงานแสดงตัวล่าสุดที่เพิ่งออนแอร์ไปค่ะกับบทครูสอนพิเศษนะคะเป็นบทบาทที่รีเมคมาจากซีรีส์เกาหลี Crash Course in Romance ที่อเล็กบอกว่าเป็นเรื่องที่ชอบมากแล้วก็ดีใจที่ได้เล่นแล้วก็ได้สะท้อนถึงระบบการศึกษาของเด็กในยุคนี้ด้วยนะคะแต่กว่าจะได้ทั้งหุ่นที่ฟิตและเอเนอร์จีที่สดใสแบบนี้จริงๆก็ไม่ง่ายเหมือนกันค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ช่วงที่ถ่ายทำซีรีส์เนี่ยมีลดน้ำหนักไปบ้างแล้วก็ต้องคุมอาหารเข้มงวดเพื่อให้เข้ากับบทแต่เจอว่ามีผลกระทบตามมาค่ะเพราะรู้สึกว่าพลังงานน้อยกว่าปกติไปเยอะเลยพอเสร็จภารกิจถ่ายทำก็ต้องเพิ่มน้ำหนักให้กลับมาเหมือนเดิมส่วนอาหารก็คุมให้อยู่ในระดับที่พอดีนะคะเพราะแม้จะอยากฟิตหุ่นให้เป็นร่างทองไว้มากแค่ไหนแต่ก็อยากสุขภาพดีในระยะยาวแล้วอีกอย่างก็คือตัวเองก็เป็นคนที่เอนจอยกับการกินค่ะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องอาหารด้วยอันนี้ก็ต้องหาวิธีบาลานซ์ให้ดีค่ะ
1: นี่กูยังไม่ได
2: ้กินอยู่เหมือนเดิมเลยกินเหมือนเดิมกินเหมือนเดิมครับผมแต่ว่าเราก็เหมือนบาลานซ์มันนะครับผมบาลานซ์ชีวิตคือมันเรียกว่ามันสตริกคือช่วงที่ตั้งใจลดอ่ะมันก็คือมันไม่ดีกับสุขภาพหรอกมันสตริกเกินไปเรากินแต่แบบกินแทบไม่มีไขมันเลยอะไรเงี้ยมันก็ต้องน้ำหนักลดอยู่แล้วแต่ว่าถามเรื่องสุขภาพมันดีไหมมันไม่ดีกับสุขภาพมันทำตลอดชีวิตไม่ได้แต่แค่รู้สึกไม่มีแรงรู้สึกว่าแบบวันๆไม่ได้อยากทำอะไรแบบอยากนั่งเฉยๆออกกำลังกายเสร็จแล้วก็ขอนั่งเฉยๆได้ไหมไม่อยากคุยกับใครไม่อยากใช้พลังอะไรเงี้ย
3: เ
2: ราก็ต้องกำหนดนะครับผมว่าอาทิตย์นี้กินได้วันไหนหลุดได้วันไหนปล่อยได้วันไหนวันที่ถ่ายรายการก็เอามานับเป็นวันชีทเดย์ไปอะไรเงี้ยก็ต้องแบ่งหลายอย่าง
4: กลับมาหาสิ่งที่คิดว่าฉันตัด
0: เรื่องนี้ก็เป็นผลงานอีกเรื่องนะคะที่มีส่วนให้ลดน้ำหนักก็คือภาพยนตร์เรื่องคำสารภาพของหมอผีค่ะเป็นผลงานที่อเล็กธีรเดชได้ท้าทายฝีมือมากทีเดียวนะคะเต็มที่ทั้งเรื่องของการแสดงแล้วก็เรื่องของการปรับลุคค่ะซึ่งก็เป็นหนังที่จะได้บุกตลาดโลกด้วยเพราะว่าเตรียมไปเปิดตัวในตลาดซื้อขายนะคะมาเช่ดูฟิล์มค่ะที่เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์ที่อเล็กเองเขาก็เตรียมบินไปร่วมงานในสัปดาห์หน้านี้แล้วนะคะเป็นเวลา4ปีแล้วนะคะนับตั้งแต่ผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกที่ใช้ภาษาเหนือตลอดทั้งเรื่องค่ะสู่ผลงานหนังเรื่องใหม่อย่างสาบเมืองนะคะที่ตัวพุ่มกับภาพยนตร์ก็คืออนวัฒน์พรหมแจ้พยายามปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องจากหนังเรื่องแรกนะคะเพื่อให้หนังอู้กำเมืองค่ะจะได้แมสอย่างที่

0: ใจต้องการไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานมองมุมหนังค่ะ
1: ใสร้อยกว่าปีติปีรอเฮือตัวปิกมาเกิดเพื่อที่จะเฮือเฮาสองคนได้ฮักกันแหมเตือมันต้องลึกซึ้งขนาดไหนอ่ะติผีตัวหนึ่งจะรอตัวได้มึงตึงบอกคือจะโรแมนติกกับกูสักน้อยเลยกะ
2: แรงบันดาลใจจากจิตรกรรมฝาผนังชื่อดังปู่ม่านย่าม่านสู่เรื่องราวที่เอามาเล่าขานใหม่ว่าด้วยผีสาวล้านนาอายุกว่า100ปีที่อยากมีตำนานรักเป็นของตัวเองจนนำมาสู่ภารกิจจีบหมาเด็กหน้าหล่อมาเป็นคู่ในผลงานเรื่องสาบเมืองนี่คือผลงานการกำกับภาพยนตร์เรื่องที่2ของอนวัตพรมแจ้ที่เว้นห่างจากผลงานก่อนหน้าคือส้มปล่อยนานถึง4ปีโดยยังคงคอนเซปต์ความเป็นผู้กำกับล้านนาที่โตมาจากสายวาดภาพต่อยอดคอนเทนต์จากงานลายเส้นของตัวเองโดยสาบเมืองยังคงสไตล์การทำหนังของอนวัตพรมแจ้ที่ไม่เพียงใช้นักแสดงนำเป็นคนภาคเหนือทั้งหมดทั้งนางเอกคู่บุญอย่างน้ำตาลพิจักขณาตีบุญเกียรติน้ำหวานภูริตาสไปร์บาบาบีหากยังเป็นหนังที่อู้กำเมืองตลอดทั้งเรื่องเช่นเดียวกับที่เคยทำแล้วในส้มปล่อยผลงานแรกด้วยอนวัตเชื่อว่าอยากให้พื้นที่ของคอนเทนต์ภาคเหนือได้เป็นกระแสเหมือนเช่นหนังจากสตูดิโออีสานนี่จึงทำให้รูปแบบการเล่าเรื่องและมุกตลกในหนังแบบฉบับชาวเหนือถูกปรับให้มีความเข้าถึงง่ายมากขึ้นตามไปด้วย
3: เท่าที่ไปสำรวจมาก็คือประชากรภาคเหนือเรามีแค่ 8% ของประชากรทั้งประเทศทั้งหมดทีนี้เวลาจะทำอะไรเหนืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องคิดถึงภาคกลางด้วยอะไรเงี้ยคิดถึงภาคอื่นๆด้วยเพื่อที่จะ comfortable กับคนที่ลงทุนอะไรเงี้ยครับคือผมหวังว่ามันจะแปดมากขึ้นแต่ผมก็ยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้ภาษาเหนือมันเข้าถึงกลุ่มคนภาคอื่นๆได้มากเหมือนกับภาคอีสานนะครับแต่ว่าถามว่าพยายามอยู่ไหมก็พยายามอยู
4: ่ผมอยากให้เหนือแมสกว่านี้เหมือนแบบเหมือนเรื่องอื่นๆแบบโซนทางแบบไทยบ้านอะไรเงี้ยมันแมสมากๆคือผมเคยฝันนะว่ามันจะมีสักวันไหมที่คนเหนือหนังเหนือมันจะแมสเท่าแบบไทยบ้านหรืออะไรเงี้ยแบบมุกการตลกอะไรเงี้ยแล้วพอแบบว่ามีเรื่องนี้ติดต่อเข้ามามันรู้สึกว่ามันเหมือนมันจุดเป็นประกายให้ผมแบบเอ้ยหรืออาจจะเป็นเรื่องนี้ที่เราสามารถทำได้นะอะไรเงี้ยใช่ครับก็แบบว่าอยากให้มันแมสมากกว่านี้อะไรเงี้ยทั้งที่มันก็แมสแล้วแต่มันอาจจะอยู่ในกลุ่มคนของทางเหนืออะไรเงี้ยเราก็อยากให้โซนทางภาคอื่นมารับรู้ในวัฒนธรรมของเราด้วยอะไรเงี้ยครับ
5: จริงๆแล้ววัฒนธรรมภาคเหนือตันว่ามันมีแต่ความแบบสนุกสนานเฮฮานะแม้กระทั่งแบบซีนงานศพเดี๋ยวซีนเนี้ยจะได้เห็นในภาพยนตร์เรื่องนี้ว่าถ้างานศพที่กรุงเทพเนี่ยเขาก็แค่แบบขึ้นไปวางดอกไม้แล้วก็เผาจบแต่ภาคเหนือนี่จะมีการแบบจุดพุบรรเลงเพลงโหมเพลงแบบเขาเรียกว่าโหมไฟอะค่ะแบบคือแบบโหตีละหน้าตีแบบอะไรอย่างนี้เหมือนงานเลี้ยงสังสรรค์อะจนพี่ไผ่อะคือซอฟต์พาวเวอร์มากตาไผ่เคยไปร่วมงานศพญาติตาไผ่งง
6: ตอนอ่านบทอะ10กว่าปีในการทำงานของเรามาเราอ่านบทเป็นภาษากลางแล้วอันเนี้ยเราต้องมาพูดภาษาเหนือเราคือพอหวานอ่านเป็นภาษาเหนือหมดเลยอ่ะความเข้าใจของเราที่จะเข้าใจบทจริงๆอ่ะเราไม่เข้าใจนึกออกใช่ไหมคะเราเพราะว่าเราอ่านเป็นภาษากลางแล้วเราต้องย่อยมันออกมาเป็นภาษาเหนือเราก็ต้องมีการจดรับแปลของเราไว้ก่อนแล้วด้วยปกติเวลาเราอ่านบทภาษากลางเราต้องแปลประโยคที่มันเป็นภาษากลางอยู่แล้วด้วยว่าอันนี้พูดอย่างเงี้ยแปลว่าอะไรอันนี้อย่างงี้แปลว่าอะไรอันนี้เราต้องแปลงเป็นภาษาเหนือแล้วทำความเข้าใจด้วยแล้วพูดด้วยแล้วสำเนียงด้วย
7: พูดมาได้บ่ฮู้เนี่ยความจริงเนี่ย
2: นอกจากความตั้งใจที่จะสร้างคอนเทนต์ภาคเหนือให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นโดยไม่ได้อิงว่าต้องสะท้อนภาพวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตท้องถิ่นที่เป็นภาพจำในสายตาคนทั่วไปยังทำให้ในผลงานหนังยาวชิ้นที่2ของอนวัตพรมแจ้ผู้กำกับก็ยังเลือกใส่ความเป็นตัวเองไปนั่นคือการเล่าเรื่องแบบเซเรียลที่มีกลิ่นอายของความเป็นการ์ตูน
3: ถ้าพูดจริงอย่างตัวสาบเนี่ยค่อนข้างมีความเบียวการ์ตูนค่อนข้างเยอะเลยแหละอย่างถ้าเห็นในเทรลเลอร์ก็จะมีแบบอยู่ตัวละครก็แบบกูเลือกมึงก็โปเกมอนมาเลยอะไรเงี้ยซึ่งมันค่อนข้างที่จะแบบส่วนใหญ่คนมองโลโก้เขาก็จะมองบ้านๆเรียวๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ผมว่าผมในฐานะที่ผมเอาเหนือ

0: ผมไม่อยากเป็นบ้านแล้วอ่ะผมอยากให้เหนือมันเบียวการ์ตูนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแค่ว่างั้นเราจะสื่อสารออกไปให้ไงให้มันมีภาพจําใหม่อ่ะอย่างไทยบ้านเค้าก็เรียวอันนี้ไปแล้วใช่มั้ยเอองั้นเราไม่เอางั้นเราสเตอร์เรียวเราจะเบียวไปเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: ตัวหนุ่มพระเตียวสะดอบ่ต้องหนุ่มเสื้อโชว์ซิกแพคไปเลย
2: คออย่างคนเฒ่านี
1: ่ว่ากูเฒ่าแหม
3: ภายใต้คอนเทนต์อู้กำเมืองที่นอกจากนักแสดงนำชาวเหนือฉากหลังและแรงบันดาลใจก็มาจากภาคเหนือแล้วอนวัตพรมแจ้ยังเลือกใช้อินฟลูเอนเซอร์คนเหนือร่วมแสดงโดยเฉพาะส่วนหนึ่งก็เพื่อเป้าหมายทางการตลาดที่จะทำให้หนังเข้าถึงผู้ชมที่เป็นเป้าหมายหลักได้มากขึ้นกวินภพพันธุฤกษ์ไทย PBS รายงาน
4: ส่วนช่วงต่อไปชวนติดตามสุขสันต์บันเทิงกันค่ะโรงละครแห่งชาติได้เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อปี2508นะคะและเมื่อปี2565กรมศิลปากรได้จัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมครั้งใหญ่ค่ะโดยล่าสุดจะเปิดให้ประชาชนนะคะได้ร่วมทดสอบระบบแสงสีเสียงชมการแสดงฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะในวันที่9กับ10และ16ถึง17พฤษภาคมนี้นะคะซึ่งพอประกาศออกไปก็ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามค่ะและที่นั่งก็จองเต็มหมดแล้วด้วยสำหรับรอบเสาร์อาทิตย์นี้ก็เลยจะช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ลงทะเบียนเอาไว้แล้วนะคะมารับบัตรชมการแสดงกันค่ะคือรอบ10โมงตรงนะคะรับบัตรภายในเวลา9โมงครึ่งส่วนรอบเวลา 13:30 นาทีรับบัตรภายในเวลา 13:00 นบริเวณภายในโรงละครแห่งชาติค่ะโดยหากไม่มารับบัตรในเวลาที่กำหนดสำนักงานสังคีตกรมศิลปากรขอสงวนสิทธิ์บัตรชมการแสดงไว้ให้กับท่านอื่นค่ะส่วนอีกงานหนึ่งนะคะกับดนตรีในสวนกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่9พฤษภาคมนี้ค่ะที่ศาลาภิรมย์ภักดีสวนลุมพินีพบกับแดงอิมแอนด์เฟรนด์เวลา 16:30 นาทีส่วนที่ลุมพินีสถานสวนลุมพินีพบวงโปงลางมหานครเวลา 17:00 นค่ะส่วนในวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมนะคะที่ลุมพินีสถานค่ะพบกับ Bangkok Metropolitan Orchestra เวลา 17:00 นส่วนที่สวนเบญจสิริพบกับ MBA Band เวลา 17:00 นค่ะสามารถติดตามรายละเอียดนะคะทั้งรอบค่ะรวมถึงวงที่จะมาแสดงได้ทางแฟนเพจ Facebook กิจกรรมดนตรีในสวนกรุงเทพมหานครค่ะส่วนวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะ11พฤษภาคมเป็นวันเพลงลูกทุ่งไทยค่ะปีนี้สมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยและสมาคมศิลปินตลกประเทศไทยร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงานวันเพลงลูกทุ่งไทยที่วัดรังหมันนะคะอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมค่ะโดยช่วงเช้าเวลา 10:00 นมีการถวายพระทหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ส่วนช่วงตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปก็จะมีเวทีย่อมๆนะคะให้ศิลปินนักร้องได้ร่วมกันร้องเพลงเพื่อรำลึกวันเพลงลูกทุ่งไทยค่ะและนี่คือทั้งหมดของไทยบันเทิงนะคะดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนาสวัสดีค่ะ

0: ทีมน้ำพริกที่เข้ารอบกลุ่มนี้ขอบอกเลยว่าจัดเต็มรสชาติแบบธรรมชาติเน้นๆจากตัววัตถุดิบ
1: เอาไปจิ้มเอาไปผัดได้หมดเลยนะคะ
0: มาติดตามรับชมรสชาติทีเด็ดโดนใจในน้ำพริกของแต่ละทีมในรายการยกพลคนน้ำพริกปี2เสาร์ที่9พฤษภาคมนี้14:05 น.ทางไทย PBS

0: พันธุ์หมู่มวลดอกไม้ศิลปินแห่งชาติวงจันทร์ไพโรจน์กับบทเพลงแต่งเองผกามาลี
1: กุหลาบเวียงพิงดอกนี้
0: เปิดใจเด็กหญิงวงจันทร์ร้องช่างร้ายเหลือในวัยแค่14เก่งจริงนักธุรกิจหญิงรวมพี่น้องนักร้องมอบความสุข24ชั่วโมงยืนยันความสำเร็จด้วยรุ่นน้องชัยชนะบุญณโชติห้ามพลาดสารพันลั่นทุ่งบางเขนเสาร์ที่9พฤษภาคม2569บ่าย3โมงทางไทย PBS
2: ผมขอให้ไม่ต้องให้น่าสงสารมากขนาดนั้นได้ไหมครับ
3: คือถ้าสตอรี่มันได้แต่ถ้ามันร้องเพลงไม่ดีคนเขาก็ไม่โบสถ์ให้นะเว้ย

0: างเงี้ยพาไปเลยอ่ะ
1: ท่วงทำนองที่เลือนหายวันเสาร์ที่9พฤษภาคมนี้เวลา 20:30 นทางไทย PBS
2: เพลงมันมีส่วนต่อการทำให้เราเนี่ยฮิวใจได้หรือว่าฮิวสุขภาพร่างกายไงได้บ้าง
3: เดี๋ยวเราจะมีงานกันอีก2งานนะเราจะทำให้เสร็จแต่ตอนนี้บริษัทปิดแล้ว
4: นักผจญเพลงฟรีเพลย์วันเสาร์นี้3ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปทางไทย PBS
5: ลมแทบจับเคลียร์บ่อกุ้งได้ปลาหมอคังดำนับ10ตันอีกจุดสมุทรปราการดีเดย์ลงแขกจับในคลองลัดหลวง21นี้เปิดตัวอาม่าสุนีนักธุรกิจหญิงอุบลผู้มาก่อนการกว้านซื้อที่ดินใกล้โครงการแลนด์บริดจ์เคลียร์ทุกปมสงสัยใครอยู่เบื้องหลังหนี้เสียพุ่งแก้หนี้ไม่รอดลูกหนี้แบกค่าครองชีพจ่ายไม่ไหวถูกทวงหนี้ซ้ำวอนรัฐช่วยเหลือพร้อมชี้ข้อตกลงหยุดยิงยังคงอยู่แม้สหรัฐอิหร่านเปิดศึกระลอกใหม่กลางสมรภูมิของฮอร์มุซติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา
6: คุณนายกไปเซบูไปประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน
7: ใช่มีคุณมาเนี่ยก็พูดไง
8: ครับ
7: แล้วก็อนุทินก็พูด
8: ค
7: ือทั้งหมดเนี่ยเป็นงานของท่านประธานาธิบดีฟิลิปปินส
6: ์จนถึงขณะนี้ตัวพระราชกำหนดกู้เงินยังไม่ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาถ้าตัวพระราชกำหนดนะยังไม่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
8: ที่
6: คน
8: จ
6: ะทำใช้อ่ะมันจะไม่เกิดกรณี
7: การที่บอกว่าจะกู้ 200,000 ก่อนในปีแรกและอีก 200,000 จะไปกู้อีกปีหนึ่งก็แสดงว่ามันไม่ได้เร่งด่วนอะไร
6: นี่ไงนี่ไง
9: พบกับเรา3คนในรายการคุยให้คิดทุกวันศุกร์ทางไทย PBS ครับ
10: หนึ่งภาพหนึ่งเรื่องราวหนึ่งพลังการอนุรักษ์ไทย PBS ชีวิตติดปีกโฟโต้คอนเทสโครงการประกวดภาพนกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและพลังแห่งการอนุรักษ์ผ่านภาพนิ่งคลิปสั้นภาพนิ่งจากโทรศัพท์มือถือนกบ้านฉันชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาทเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569เพราะทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติมือใหม่มือเก๋ากล้องใหญ่หรือกล้องมือถือหลากหลายประเภทการประกวดติดตามรายละเอียดได้ทาง www.thaipbs.or.th/birdphoto2026 ชีวิตติดปีกโฟโต้คอนเทสเพราะทุกภาพช่วยให้ธรรมชาติบินต่อไป

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการทะลุกว้างกับเรากันเป็นประจำแบบนี้กับเวลาที่เราคุ้นเคยกันนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เดี๋ยวผมจะขอพาทุกคนไปติดตามคุณพอ

0: นะครับกับทริปปั่นจักรยานสุดท้าทาย4วันเต็มๆกันบ้างครับที่เขาเนี่ยปั่นเลียบแม่น้ำ3สายหลักในญี่ปุ่นตอนกลางซึ่งก็ได้แก่แม่น้ำคิโซนาการะแล้วก็อิบิครับพร้อมกับไปสัมผัสกับเทศกาลในเมืองท่าด้วยนะครับที่เหล่าชาวบ้านเนี่ยเขาตั้งใจสืบสานประเพณีของตนสู่คนรุ่นต่อไปครับแล้วก็ไปสัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนที่เรียกว่าไม่ยอมสยบต่อธรรมชาติโดยจะมีการจับปลาด้วยนกกาน้ำนะครับซึ่งมีมานานกว่า 1,300 ปีแล้วล่ะครับโดยอาชีพนี้นะครับมีความพิเศษมากๆเลยล่ะครับมาซะจนชาวประมงนกกาน้ำเนี่ยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังเลยทีเดียวซึ่งสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับจึงส่งผลทำให้ปลาน้อยลงตามไปด้วยครับการจับปลาด้วยนกกาน้ำจึงกลายเป็นการแสดงซะมากกว่าในปัจจุบันนี้ณริมน้ำนะครับที่มีแนวป่าสนเรียงรายซึ่งปลูกไว้บนฝั่งเมื่อราว300ปีก่อนครับเพื่อช่วยรับมือกับน้ำหลากช่วยบังลมแล้วก็ยังบังแดดได้เป็นอย่างดีอีกด้วยล่ะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยนะครับในสุดยอดสารคดีชุดนี้ Cycle Around Japan นักปั่นตะลุยญี่ปุ่นในตอนคิโซ Three Rivers Going with the Flow 3 สายน้ำแห่งภูเขาคิโซครับ
1: The best way to discover little known sights and make even familiar places feel brand new is to go exploring by bicycle.

0: ในเอเชียตะวันออกที่มีมานานกว่า 1,300 ปีแล้วนะครับโดยเริ่มจากจุดไฟครับให้ปลาอายุเนี่ยแตกตื่นก่อนแล้วให้นกกาน้ำจับขึ้นมาซึ่งก็เป็นนกที่เรียกว่าเชี่ยวชาญในด้านการว่ายน้ำและดำน้ำจับปลาด้วยความที่มีจงอยปากที่ยาวแหลมแล้วก็พังผืดที่เท้านะครับเชื่อมติดกันเหมือนกับเป็ดยังไงอย่างนั้นเลยล่ะครับซึ่งอาชีพการจับปลาด้วยวิธีนี้ก็เรียกว่าเหลือน้อยลงไปทุกทีแล้วนะครับและแน่นอนว่าน่าจะหาดูได้ยากมากๆด้วยคุณผู้ชมถ้าใครไปญี่ปุ่นนะครับมีโอกาสได้ชมเนี่ยถือว่าสุดยอดมากๆเลยจริงๆเนาะก็สามารถพูดคุยกันต่อได้นะครับเข้าไปที่ Facebook Fanpage ของรายการได้ทุกเมื่อนะครับที่ท้องโลกกว้างไทย PBS กันได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมสารคดีชุดนี้กันบ้างกับ Wonders of Volcano with Dara O'Brien มหัศจรรย์ภูเขาไฟตอนที่1ครับแล้วกลับมาติดตามกันให้ได้ครั้งหน้านะครับคุณผู้ชมห้ามพลาดเด็ดขาดสำหรับวันนี้สวัสดีครับท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะปิดทีวีทุกครั้งเมื่อไม่มีคนดูและไม่เปิดทิ้งไว้โดยไม่จำเป็นเป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยประหยัดพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเพราะทีวีที่เปิดค้างไว้ยังคงใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องโดยไม่เกิดประโยชน์การสร้างนิสัยปิดทีวีทันทีหลังใช้งานไม่เพียงช่วยลดค่าไฟในระยะยาวเท่านั้นแต่ยังช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์อีกด้วยนะครับ
1: การเดินทางย้อนเวลากว่า66ล้านปียุคของภูลา6วีรบุรุษก่อนประวัติศาสตร์ทุกก้าวคือการต่อสู้ทุกชีวิตมีเดิมพันคือความอยู่รอดสัมผัสตำนานที่ถูกขุดค้นของสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่สมจริงเหนือคำบรรยายในสุดยอดสารคดีโลกชุดอัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพี Walking with Dinosaur ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.เริ่ม17พฤษภาคมนี
2: ้ลมแทบจับเคลียบ่อกุ้งได้ปลาหมอคังดำนับ10ตันอีกจุดสมุทรปราการดีเดย์ลงแขกจับในคลองลัดหลวง21นี้เปิดตัวอาม่าสุนีนักธุรกิจหญิงอุบลผู้มาก่อนการกว้านซื้อที่ดินใกล้โครงการแลนด์ริดจ์เคลียร์ทุกปมสงสัยใครอยู่เบื้องหลังหนี้เสียพุ่งแก้หนี้ไม่รอดลูกหนี้แบกค่าครองชีพจ่ายไม่ไหวถูกทวงหนี้ซ้ำวอนรัฐช่วยเหลือพร้อมชี้ข้อตกลงหยุดยิงยังคงอยู่แม้สหรัฐอิหร่านเปิดศึกระลอกใหม่กลางสมรภูมิฮอร์มุซติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา
3: วงการนายกไปเซบูไปประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน
4: ใช่มีคุณมาเนี่ยก็พูดไง
5: ครับ
4: แล้วก็อนุทินก็พูด
5: ค
4: ือทั้งหมดเนี่ยเป็นงานของท่านประธานาธิบดีฟิลิปปินส์
3: จนถึงขณะนี
4: ้
3: ตัวพระราชกำหนดกู้เงินยังไม่ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาถ้าตัวพระราชกำหนดนะยังไม่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
5: ที
3: ่คนมาทำใช้อ่ะมันจะไม่เกิดกรณี
4: การที่บอกว่าจะกู้200,000ก่อนในปีแรกและอีก200,000จะไปกู้อีกปีหนึ่งก็แสดงว่ามันไม่ได้เร่งด่วนอะไร
3: นี่ไงนี่ไง
6: พบกับเรา3คนในรายการคุยให้คิดทุกวันศุกร์ทางไทย PBS ครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ลมแทบจับเคลียบ่อกุ้งได้ปลาหมอคางดำนับ10ตันอีกจุดสมุทรปราการดีเดย์ลงแขกจับในคลองลัดหลวง21นี้เปิดตัวอาม่าสุนีนักธุรกิจหญิงอุบลผู้มาก่อนการวานซื้อที่ดินใกล้โครงการแลนด์ริดจ์เคลียร์ทุกปมสงสัยใครอยู่เบื้องหลังหนี้เสียพุ่งแก้หนี้ไม่รอดลูกหนี้แบกค่าครองชีพจ่ายไม่ไหวถูกทวงหนี้ซ้ำวอนรัฐช่วยเหลือพร้อมชี้ข้อตกลงหยุดยิงยังคงอยู่แม้สหรัฐอิหร่านเปิดศึกระลอกใหม่กลางสมรภูมิฮอร์มุซ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษดาจิสระครับ
2: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
1: ข่าวคราวของปลาหมอคางดำอาจจะซาลงไปนะครับแต่จริงๆแล้วปลาหมอคางดำไม่ได้หายไปไหนครับท่านผู้ชมครับเวลาเจ้าของบ่อกุ้งบ่อปลามาเห็นปลาหมอคางดำแบบนี้แหมเห็นแล้วมันปวดใจแต่ครั้นจะปล่อยให้มันตายอันนั้นอาจจะเจ็บตัวมากกว่า
2: เราติดตามการระบาดของปลาหมอคางดำมาตั้งแต่2ปีที่แล้วนะคะความน่ากังวลก็คือปลาหมอคางดำมันแพร่ขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วแล้วก็มันจะกินสัตว์น้ำตัวเล็กที่เป็นสัตว์น้ำท้องถิ่นซึ่งตอนนั้นจำได้นะคะรัฐบาลเขาแก้ปัญหาด้วยการรับซื้อกิโลกรัมละประมาณ15บาทสุดท้ายมันไม่หมดไปอย่างที่คุณว่าภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ค่ะมันเป็นบ่อกุ้งนะคะจริงๆแล้วเป็นบ่อกุ้งอยู่ในพื้นที่แสมดำเขตบางขุนเทียนในกรุงเทพมหานครนี่เองปรากฏว่าเจ้าของบ่อกุ้งเขาต้องการจะเคลียร์บ่อกุ้งกว่า40ไร่แต่ปรากฏว่าไปเจอปลาหมอคางดำต้องจับขึ้นมาเยอะนะคะน้ำหนักรวมแล้วกว่า10ตันด้วยกันแต่ว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรยืนยันค่ะว่าตอนนี้ยังสามารถควบคุมปริมาณปลาหมอคางดำได้และไม่พบการระบาดเพิ่มเติมซึ่งมันน่าจะสวนทางกับภาพที่เห็นค่ะ
3: ปัญหาของพี่น้องเกษตรกรผู้พอเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับความเดือดร้อนจากการระบาดของปลาหมอคางดำ
2: ปลาหมอคางดำลอยอยู่เต็มบ่อกุ้งพื้นที่กว่า40ไร่ของเกษตรกรในพื้นที่แสมดำเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครค่ะหลังจากเจ้าของบ่อกุ้งเขาสูบน้ำออกเพื่อล้างบ่อเตรียมจะปล่อยกุ้งล็อตใหม่แต่กลับเจอปลาหมอคางดำเป็นจำนวนมากเจ้าของบ่อกุ้งต้องจับปลาหมอคางดำที่ลอยน็อกน้ำขึ้นมาจากบ่อรวมแล้วได้ปลาหมอคางดำน้ำหนักประมาณ10ตันก็นำไปขายตอนนี้เนี่ยขายในราคากิโลกรัมละ6บาทเท่านั้นหลังจับปลาหมอคางดำได้กว่า10ตันก็น่าจะหมดบ่อแล้วใช่ไหมคะแต่ความจริงมันยังไม่หมดค่ะนี่คือภาพล่าสุดที่เจ้าของบ่อเลี้ยงกุ้งส่งมาให้ทีมข่าววันนี้ก็ยังเจอปลาหมอคางดำจำนวนมากมันมีทั้งที่เป็นตัวเป็นๆแล้วก็ตายแล้วแบบลอยขึ้นมาเหนือน้ำเนี่ยนะคะก็ต้องรีบจับปลาหมอคางดำทั้งหมดออกจากบ่อเพื่อป้องกันความเสียหายค่ะ
3: เมื่อคืนผมเอาปลาหมอคางดำขึ้นไปขายประมาณ10กว่าตันนะครับแล้วก็คือปลาที่เหลือก็คือกำจัดตายหมดนะครับท่านบอกว่าจะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้พอเลี้ยงสัตว์น้ำจะช่วยกำจัดปลาหมอคางดำยกให้เป็นวาระแห่งชาติปัญหาเนี้ยท่านจะแก้มาไหร่ครับวาระแห่งชาติของท่านคือชาตินี้หรือชาติหน้าพี่น้องเกษตรกรจะไม่มีที่ยืนในอาชีพผู้พอเลี้ยงสัตว์น้ำแล้วนะครับฝากด้วยรัฐบาลผ่านมาหลายนายกก็รับปากพวกเราแต่ปัญหาก็ยังไม่จบสิ้นนะครับท่านดูภาพข้างหลังผมเนี่ยคือปลาหมอคางดำที่ตายจากที่เรากำจัดประมาณ 2-3 ตัน
1: ท่านผู้ชมอาจจะสงสัยนะครับปล่อยตายก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอไม่ได้ครับมันสูญเปล่าเลยเขาต้องเติมน้ำกลับเข้าไปนะครับไม่ให้มันตายครับโลละ6บาทก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับเจ้าของบ่อเลี้ยงกุ้งเนี่ยฝากถึงรัฐบาลครับเขาบอกว่าถ้าการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำเนี่ยถ้าทำเป็นวาระแห่งชาติก็น่าจะดีควรจะต้องเร่งแก้ไขอย่างจริงจังครับแล้วก็ทำไม่ใช่ครั้งเดียวต้องทำแบบต่อเนื่องครับ
3: ค่าใช้จ่ายของพวกเราเบื้องต้นต้องมี 20,000 ฝ่าบาทนะครับจากค่าสูบน้ำค่าแรงคนงานค่าอาหารค่าขนส่งค่าบรรทุกเรือบรรทุกรถไปขายทางแพนะครับ บวกลบแล้วเราไม่เหลืออะไรแล้วจะเราจะอยู่ในอาชีพของผู้พ่อเลี้ยงสัตว์น้ำได้อย่างไรนะครับฝากรัฐบาลคุณอนุทินชาญวิรากุลนะครับและท่านรัฐมนตรีสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจที่เป็นรัฐมนตรีเกษตรนะครับตั้งใจและจริงใจแก้ปัญหาให้พี่น้องเกษตรกรผู้พ่อเลี้ยงอย่างพวกผมด้วยครับ
2: อีกจุดค่ะทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจปลาหมอคางดำที่คลองลัดหลวงอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการชาวบ้านที่มาตกปลาสะท้อนปัญหาตรงกันบอกว่าระยะหลังปลาที่ตกได้ส่วนใหญ่กลายเป็นปลาหมอคางดำส่วนปลาอื่นๆเช่นพวกปลาช่อนปลาดุกปลาสวายกลุ่มนี้ลดลงอย่างเห็นได้ชัดทำให้กังวลว่าปลาหมอคางดำอาจจะกลับมาส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในพื้นที่อีกครั้ง
4: ก็เป็นปีนะ
5: เป็นปีเหมือนก
4: ัน ใช่เป็นปีนะแต่เขาก่อนนี่เขาลงดีที่จับไปทีอ่ะ
5: เรียก
4: ที่เขารับซื้อรับอะไรมาแล้วถึงเวลาปุ๊บมันเยอะมากมันเยอะแล้วตอนเนี้ยคือเขาบอกเขาจับไปกินมันไม่อร่อยเนื้อมันแข็งแล้วเนื้อมันไม่มีด้วยเพราะมันไม่มีอาหารให้กินใช่ไหมล่ะมันกินปลาจนปลาเล็กไม่มีเหลือแล้วอ่ะแต่ก่อนนี้ปลานิลยังมีมาเดี๋ยวนี้ไม่มีเป็นก็จะเป็นปลาหมอคางดำหมดเนี่ยแต่ก่อนตรงเนี้ยมันจะเป็นท่อน้ำทิ้งนะเขาเช้ามาเนี่ยหย่อนแป๊บหย่อนแป๊บแค่หย่อนใช้เบ็ดเปล่าๆหย่อนลงไปยังติดอ่ะไม่ต้องมีอาหารด้วยนะ
2: ประมงจังหวัดสมุทรปราการเตรียมจัดกิจกรรมลงแขกจับปลาหมอคางดำเพื่อลดปริมาณนะคะก็คาดว่าน่าจะจัดขึ้นในช่วงกลางเดือนนี้ค่ะ
1: จากภาพที่ท่านผู้ชมเห็นครับไปข้อมูลที่รัฐมนตรีได้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับพูดถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำครับบอกว่าเบื้องต้นได้สั่งการให้กรมประมงนะครับไปสำรวจพื้นที่ที่เคยพบการระบาดทั่วประเทศครับซึ่งได้รับรายงานว่าสถานการณ์ยังควบคุมได้นะครับและยังไม่พบการระบาดเพิ่มครับ
6: ตอนนี้ก็ยังไม่มีรับรายงานระบาดเพิ่มเติมนะครับเมื่อวานผมก็ได้คุยกับท่านอธิบดีท่านอธิบดีก็รายงานมาแล้วว่าตอนนี้สถานการณ์อยู่ในสิ่งที่ควบคุมได้อยู่ยังไม่ได้มีระบาดเพิ่มเติมครับ
5: อย่างที่ปทุมมันพอจะแทรกซึมมาได้ไหมครับว่ามันเป็นน้ำก่อนหรือว่ามันเป็นน้ำจืด
6: ของปทุมเนี่ยก็ยังอยู่ในสถานการณ์ใช่ยังไม่มีรายงานนะยังสถานการณ์ดีอยู่ครับ
5: ถ้าเกิดว่ามันอาจจะระบาดเพิ่มมีมาตรการที่จะเข้ามาม
6: ีครับมีครับทางกรมประมงมีมาตรการดูแลพี่น้องประชาชนอยู่แล้วเพราะว่าเราเนี่ยได้รับคำสั่งโดยตรงอยู่แล้วจากท่านนายกว่าเรื่องสถานการณ์ปลาหมอคางดำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องดูแลใกล้ชิด
2: ท่านรัฐมนตรีบอกว่าถ้าพบว่ามีแนวโน้มแพร่ระบาดมากขึ้นก็อาจจะต้องปรับแผนรับมือพร้อมวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบต่อไปค่ะ
1: รัฐบาลก็อาจจะต้องเตรียมเงินเอาไว้นะครับซื้อคราวนั้นโลละ15บาทตอนนี้โลละ6บาทยังไม่ถึงครึ่งนึงเลยแต่เขากลั้นใจใช่ไหมดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับสำหรับคนที่ได้รับผลกระทบไปแล้วรัฐบาลก็ต้องเตรียมเงินครับผู้ปกครองก็ต้องเตรียมเงินเหมือนกันนะครับตอนนี้ใกล้จะเปิดเทอมแล้วเช็คกระเป๋าตังค์ดูหรือยังครับค่าเทอมค่าอุปกรณ์การเรียนค่าชุดนักเรียนครับแต่ไม่ใช่เฉพาะผู้ปกครองที่จะต้องเตรียมตัวนะครับพ่อค้าแม่ค้าเขาก็เตรียมของเอาไว้เหมือนกันแต่ปรากฏว่าปีนี้คุณอมิสาท่านผู้ชมคนไม่ค่อยเยอะเลยครับพ่อแม่ผู้ปกครองเขาเน้นเรื่องของการใช้ซ้ำเอาไปซ่อมเอาไปปะเอาไปแต่งแล้วก็ใช้ซ้ำครับเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายแม่ค้าขายขนมจีนอยู่ในตลาดพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับบอกว่านอกจากมายืนขายที่ตลาดแล้วก็ต้องเร่งทำขนมจีบส่งขายตามร้านอาหารแล้วก็ไปฝากวางขายตามร้านต่างๆครับเพื่อหาเงินเพิ่มเพราะอะไรฮะช่วงนี้มันใกล้เปิดเทอมแล้วค่าใช้จ่ายสูงขึ้นมากครับเขามีลูก2คนอยู่ในวัยเรียนครับช่วงนี้ต้องซื้อชุดนักเรียนแล้วก็อุปกรณ์การเรียนนะครับต้องหาเงินเพิ่มหลายๆทางครับ
7: ค่าใช้จ่ายเยอะมากค่าเสื้อนักเรียนค่าชุดนักเรียนรองเท้าทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยแล้วก็ของก็ขึ้นหมดทุกอย่างแต่ว่าราคาขนมเราก็ไม่ได้ขึ้นถุงจากแพ็คละ30กว่าบาทเป็น45บาท
5: แล้วเราต้องทำอะไรเสร็จ
7: ก็หาส่งตามร้านเราค่ะแล้วก็มีไปทำงานช่วงหัวค่ำ2ชั่วโมง
5: ก็คือต้องทำงานมากขึ้น
7: ใช่ค่ะ
2: ส่วนบรรยากาศที่ร้านตัดเย็บเสื้อผ้าในเมืองอุทัยธานีชุดสีน้ำตาลที่เราเห็นในภาพเนี่ยนะคะที่เจ้าของร้านเขากำลังปรับแก้ทรง เป็นชุดลูกเสือค่ะผู้ปกครองเอาชุดเก่ามาซ่อมแซมแทนการซื้อใหม่จะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอมนะคะเจ้าของร้านบอกว่าปีนี้ผู้ปกครองนำชุดนักเรียนมาซ่อมมาปรับมาแก้ทรงกันเยอะมากกว่าทุกปีส่วนใหญ่จะเป็นชุดของพี่ที่เรียนจบไปแล้วก็เอามาให้น้องใช้ต่อบางชุดที่เอามาแก้ทรงเป็นชุดนักเรียนที่ได้รับบริจาคมาก็มีก็ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้อย่างน้อย1เทอมในช่วงเศรษฐกิจแย่แบบนี้ค่ะ
8: ส่วนมากจะเอามาซ่อมครับมาซ่อมบางทีก็ของพี่ให้น้องที่จบแล้วก็ให้น้องต่อเพราะว่าซื้อใหม่เลยตัวนี้มันก็เศรษฐกิจไม่ดีครับ
9: มีไหมครับที่เขารับบริจาคมาแล้วใส่ไม่ได้แล้วเอามาแก
8: ้มีครับมีบางทีคนที่จบไปแล้วก็พวกเสื้อพวกกระโปรงอะไรพวกนี้ที่เขาใส่จบไปแล้วแล้วก็บริจาคให้คนยากคนจนมาอะไรเขาก็เอามาแก้
1: ที่อุทัยเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองไปซื้อหาชุดนักเรียนให้ลูกหลานก็ยังมีให้เห็นนะครับแต่ในมุมของพนักงานขายครับเขาบอกว่าปีนี้คนมาซื้อชุดนักเรียนน้อยลงกว่าปีที่แล้วนะครับร้านเนี่ยเขาพยายามจะจัดโปรดึงดูดลูกค้าครับไม่ขึ้นราคาชุดนักเรียนเนี่ยขายกันตัวละ3ตัวละ250ถึง260บาทถ้าเป็นกางเกงนักเรียนตัวละ300บาทแล้วก็ปักชื่อให้ฟรีด้วยแต่ลูกค้าก็ยังน้อยครับเชื่อว่าน่าจะเป็นผลมาจากสภาพเศรษฐกิจครับ
10: เงียบกว่า
11: เงียบกว่าเนาะ
10: ใช่ค่ะ
11: แล้วทางร้านมีโปรโมชั่นอะไรไหมเราจัด
10: ก็จะมีปักชื่อฟรีอะค่ะทุกรอบแล้ว
11: ครับซื้อใหม่ปักชื่อฟรี
10: ใช่ค่ะ
11: ราคาล่ะเหมือนเดิมไหม
10: ราคาเหมือนเดิมค
11: ่
10: ะ
11: ไม่ปรับขึ้น
10: ไม่ปรับค่ะ
11: อย่างชุดนักเรียนนี
10: ่ก็เสื้อจะอยู่ที่ประมาณ200ถ้า10 60อะไรประมาณเนี้ยค่ะกางเกงก็จะอยู่ประมาณ300
11: ชุดนึงครับ
10: ชุดนึง500กว่าบาท
2: ในช่วงใกล้เปิดเทอมแบบนี้ถ้าไปสำรวจที่โรงรับจำนำก็บรรยากาศจะคึกคักค่ะอย่างที่สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองอุทัยธานีเริ่มมีลูกค้ามาใช้บริการมากขึ้นทรัพย์สินส่วนใหญ่ที่นำมาจำนำยังคงเป็นทองรูปพรรณรองลงมาจะเป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะมีทั้งตู้เย็นเครื่องซักผ้าแล้วก็ปั๊มน้ำอย่างอันนี้เป็นขันเงินลายโบราณค่ะมีคนเอามาจำนำไม่เพียงแค่นั้นนะคะถังแก๊สหุงต้มก็มี
1: ได้ด้วยเหรอ
2: หวังว่าจะเอาเงินไปหมุนเวียนใช้จ่ายก่อนเพราะว่าเป็นช่วงเปิดเทอมแล้วก็เข้าฤดูการทำนาบางคนมันมีอันนี้แหละถังแก๊สหุงต้มเนี่ยมันก็ต้องเอามาจำนำอะค
1: ่
2: ะ
1: อันนี้เปิดมุมมองใหม่เลยนะ
2: ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองอุทัยธานีบอกว่าสำรองเงินสดเอาไว้ประมาณ70ล้านบาทให้เพียงพอสำหรับการที่มีลูกค้านำทรัพย์สินมาจำนำช่วงเปิดเทอมค่ะ
12: สถานธนานุบาลได้เตรียมเงินสำรองเอาไว้ประมาณ70ล้านบาทค่ะ
13: แล้วก็มีอะไรพิเศษสำหรับช่วงนี้มั้ยคร
12: ับมีค่ะมีค่ะช่วงนี้สถานธนานุบาลได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงเปิดเทอมค่ะ
1: ดูไว้เป็นช่องทางนะครับสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองอุทัยธานีว่ากันตามตรงก็คือโรงจำนำของรัฐครับช่วงนี้ลดดอกเบี้ยพิเศษเป็นเวลา2เดือนนะครับตั้งแต่1พฤษภาคมไปจนถึง30มิถุนายนครับถ้าเงินต้นไม่เกิน 5,000 3เดือนแรกคิดดอกเดือนละ 0.25% ต่อเดือนจากนั้นคิดเดือนละ 0.50% ครับเงินต้นส่วนที่เกิน 5,000 บาทแต่ไม่เกิน 10,000 บาท3เดือนแรกคิดดอกเดือนละ 0.75%หลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยเดือนละ 1% ครับหากเงินต้นเกิน 10,000 บาทขึ้นไปครับ
2: ชุดลูกเสือเนตรนารีแพงกว่าค่าจ้างรายวันอันนี้ไม่เกินจริงค่ะชุดลูกเสือเนตรนารีที่เราเห็นอยู่ในภาพถ้าแต่งแบบเต็มยศนะคะแล้วเป็นลูกเสือสามัญด้วยก็คือของเด็กโตหน่อยเนี่ยราคามันตกชุดละประมาณ 1,000 กว่าบาทมันไม่ใช่แค่เสื้อกางเกงเสื้อกระโปรงมันมีผ้าพันคอหมวกวอกเกิล
1: กรต่างๆ
2: ตราสัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยนะคะมันตกชุดละประมาณ1,000กว่าบาทด้วยกันนะคะแต่เรื่องราคาแพงไม่น่าหนักใจเท่ากับความไม่ชัดเจนในนโยบายนะคะเพราะว่าสพฐเนี่ยออกระเบียบมาบอกว่ามีการยกเว้นหรือว่าผ่อนผันเรื่องการแต่งกายได้ไม่ต้องแต่งเต็มยศก็ได้
1: ครับ
2: แต่ว่าในทางปฏิบัติปรากฏว่าทางสำนักงานลูกเสือแห่งชาติออกประกาศมาอีกฉบับนึงรายละเอียดก็คือถ้าเป็นงานพิธีต้องแต่งเต็มยศ โรงเรียนก็ทำตัวไม่ถูกจะบอกนักเรียนอย่างไร
1: นักเรียนก็ทำตัวไม่ถูกนะ
2: ผู้ปกครองก็ตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเอายังไงสุดท้ายผู้ปกครองก็ต้องซื้อแบบให้ลูกใส่เต็มยศค่ะเพราะว่ากลัวว่าลูกจะกลายเป็นนักเรียนที่แต่งกายไม่ถูกระเบียบค่ะชุดลูกเสือเนตรนารีแบบเต็มรูปแบบถูกนำมาแขวนโชว์เอาไว้ที่หน้าร้านขายชุดนักเรียนย่านสะพานใหม่เจ้าของร้านบอกว่าก่อนเปิดเทอมผู้ปกครองก็มาหาซื้อชุดเหล่านี้ให้บุตรหลานกันตามปกติค่ะยังไม่ได้มีการลดเครื่องแบบหรือว่าอุปกรณ์ลงแม้ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะประกาศอนุโลมไม่ต้องแต่งชุดลูกเสือแบบเต็มรูปแบบนะคะสำหรับค่าชุดลูกเสือเอาแบบเด็กก่อนก็คือของน้องป.1ถึงป.3เนี่ยค่ะจะใส่ชุดนักเรียนกับผ้าพันคอมีวอกเกิลแล้วก็หมวกลูกเสือรวมแล้วประมาณ100บาท
1: อันนี้ไม่หนักเท่าไหร
2: ่พอไหวนะ
1: พอปรับเปลี่ยนได้จากชุดนักเรียนปกติ
2: แต่พอเด็กโตมาหน่อยชั้นป.4ถึงป.6อันนี้ต้องใส่ชุดลูกเสือและเนตรนารีแบบมีเสื้อกางเกงหรือกระโปรงมีหมวกผ้าพันคอวอกเกิลมีเข็มขัดแล้วผู้ชายเนี่ยจะมีถุงเท้าสีกากีเพิ่มขึ้นมาด้วย รวมทั้งชุดประมาณ 1,000 กว่าบาท
1: เต็มยศนี่หนักหน่อยนะ
2: เอามาดูเด็กโตกว่านี้อีกสมมุติว่าเข้าม.1 ถึงม.3จะใช้เครื่องแบบเหมือนป.4 ถึงป.6แต่ว่าจะมีอินทนู
1: ครับ
2: ที่อยู่บนบ่าบนไหล่แล้วก็มีผู้แล้วผู้ชายต้องเปลี่ยนหมวกลูกเสือแบบใหม่เพิ่มขึ้นก็จะมีค่าใช้จ่ายเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ150บาท
1: ครับ
2: แต่ถ้าสมมุติว่าลูกคุณเจษดาโตขึ้นก็ต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งชุดเลย
1: ครับ
2: 1,000 กว่าบาทก็บวกขึ้นไปอีก
1: โอ
2: ้และถ้าเปลี่ยนจากใส่ชุดลูกเสือมาใส่ชุดนักเรียนหรือว่าชุดพละที่มีอยู่แล้วนะคะนักเรียนก็จะซื้อเฉพาะผ้าพันคอวอกเกิลแล้วก็หมวกค่าใช้จ่ายที่เคยสูงกว่า 1,000 บาทมันก็พอจะลดลงมาได้หน่อยอาจจะเหลือหลักร้อยลองปรับได
1: ้เวลามันมีพิธีอย่างที่คุณว่าไงเด็กก็ต้องเข้าร่วมพิธีเกิดแต่งไม่ครบชุดไม่เหมือนเพื่อนอีก
2: อันนั้นก็หนักใจก็คิดหนักอีกเจ้าของร้านบอกว่านโยบายของกระทรวงศึกษาธิการดูจะล่าช้าเพราะว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่ซื้อชุดไปครบหมดแล้วแล้วก็ยังสร้างความสับสนให้กับร้านค้าตอนนี้ไม่กล้าสั่งของมาสต็อกเพื่อจำหน่ายค่ะ
14: คือว่าแปลกนะส่วนมากชอบออกมาตอนก่อนเปิดเทอมทำไมไม่มีโครงการไม่มีอะไรไม่มีหลักการไม่มีอะไรเลยอ่ะใช่ไหมคิดจะพูดเอาใจประชาชนก็พูดไป
15: เราก็ต้องแบกรับ
14: เราก็ต้องแบกรับแล้วก็เอ๊ะปีนี้เราสั่งของแล้วเนี่ยอ้าวทำไงเนี่ย
1: ในมุมผู้ปกครองบางส่วนนะครับเห็นว่าค่าใช้จ่ายชุดลูกเสือเนี่ยมันแพงกว่าชุดอื่นครับเช่นเดียวกันกลุ่มนักเรียนก็มองแบบเดียวกันครับว่าค่าชุดลูกเสือเนี่ยมันเป็นภาระหนักของพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับแม้จะพยายามใช้ชุดที่ได้รับการส่งต่อจากคนอื่นแต่ก็เจอปัญหาเรื่องสีเสื้อที่เปลี่ยนไปครับแล้วก็ขนาดเสื้อเวลารับช่วงต่อจากที่ญาติพี่น้องมาเนี่ยมันไม่พอดีตัวก็เลยต้องซื้อใหม่กันและถ้าไม่ใส่สุดท้ายไม่เหมือนเพื่อนอันนี้ยิ่งสร้างความรู้สึกแตกต่างครับ
16: คือพอขึ้นมัธยมใช่ไหมคะก็ซื้อใหม่ทั้งชุดแล้วพอหนูมาม.3แล้วแบบคือสัดส่วนหนูก็เปลี่ยนหนูก็เลยต้องซื้อกระโปรงใหม่แล้วทีนี้ร้านเขาก็ไม่ได้ขายแยกเสื้อกับกระโปรงค่ะก็เลยต้องซื้อทั้งเซตใหม่หมดเลยค่ะ
17: หนูคิดว่าจริงๆมันควรเป็นวิชาเลือกมากกว่าเพราะว่าบางคนก็ไม่ได้อยากเรียนแล้วมันก็ร้อนกว่าชุดอื่นนะคะเพราะมันหนา
18: แต่ว่าใส่แค่ผ้าพันคอแล้วว่ามันเรียนลูกเสือได้ไหม
17: ก็ได้ค่ะถือว่ามันเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการพ่อแม่ด้วยเพราะบางคนเขาก็ไม่ได้มีงบมาซื้อค่ะ
2: คุณครูที่สอนวิชาลูกเสือในโรงเรียนรัฐแห่งหนึ่งก็บอกว่าทุกครั้งที่มีนโยบายเรื่องการอนุโลมการแต่งกายเครื่องแบบลูกเสือก็ไม่ได้บอกชัดเจนว่าต้องใส่หรือไม่ใส่แต่บอกว่าถ้าไม่พร้อมก็ไม่ต้องใส่ก็ได้และเมื่อมีพิธีทางการต้องแต่งแบบเต็มรูปแบบสุดท้ายผู้ปกครองก็ต้องควักเงินซื้อชุดลูกเสือให้ลูกใส่เอาใส่แบบเต็มยศใส่ให้เหมือนเพื่อนทุกวันนี้นักเรียนที่ยังใส่ชุดลูกเสือแบบเต็มรูปแบบ 100% ทั้งราคาทั้งชุดก็มากกว่าค่าแรงแต่ละวันของผู้ปกครองจึงอยากเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนและให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกโรงเรียนค่ะ
19: ในส่วนตัวมองว่ามันยังไม่มีความชัดเจนว่าไม่งั้นก็ไม่ต้องใส่ไปเลยหรือเอาใหม่กำหนดรูปแบบใหม่ตัวเขาเองอ่ะบางทีก็ถ้าเขาไม่ใส่คนเดียวอ่ะ ต่เพื่อนใส่ทั้งหมดอ่ะก็เป็นความรู้สึกว่าเอ้ยฉันแปลกๆไหมอ่ะที่ฉันจะไม่มีชุดใส่อย่างเงี้ยหรือผู้ปกครองบางคนเนาะใช้คำว่าบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าก็อยากให้ลูกมีเหมือนเพื่อน
2: ๆครูวิชาลูกเสือคนนี้ก็ยังเชื่อค่ะว่าถ้าไม่ใส่ชุดลูกเสือเต็มรูปแบบก็ไม่มีผลอะไรต่อการเรียนวิชานี้แหละค่ะเพราะว่าทักษะความรู้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเครื่องแบบที่นักเรียนสวมใส่ค่ะ
1: ใกล้เปิดเทอมแบบนี้ครับหลายคนเริ่มมีอาการชักหน้าไม่ถึงหลังนะครับก็ต้องไปหยิบยืมกันก็เริ่มเป็นหนี้สินหนี้เดิมก็มีอยู่แล้วยืมมาอีกทบต้นทบดอกทบกันพันไปมาไม่ไหวแล้วฮะถ้าเป็นหนี้ในระบบยังพอทนนะครับถ้าเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยพอเลยครับวันนี้มีบริษัทที่เขารับซื้อหนี้เสียรายใหญ่นะครับที่รับซื้อหนี้เสียสำหรับคนที่ใช้หนี้ไม่ไหวแต่ตัวเลขมันฟ้องครับหนี้เสียเนี่ยมันมีสัญญาณปรับตัวเพิ่มขึ้นในไตรมาส2ไตรมาส3ว่าง่ายๆตั้งแต่กลางปีปลายปีเนี่ยหนี้เสียจะเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้ภาครัฐก็พยายามครับที่จะเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยหนี้คุยกันก่อนที่มันจะเสียไปมากกว่านี้ครับ
15: มอเตอร์ไซค์คู่ใจเลย
1: เนี่ยครับมอเตอร์ไซค์คู่ใจคันนี้ครับช่างเย็บผ้าที่บุรีรัมย์เขาเอาไปจำนำถึง3ครั้งไปจำนำทะเบียนนะครับเพื่อหาเงินมาหมุนเอามาใช้ก่อนที่จะถึงช่วงเปิดเทอมก็เตรียมเงินเอาไว้ให้ลูกหลานนะครับเพราะว่ามีลูกอยู่ในวัยเรียนถึง2คนใช้เงินประมาณ 13,000 บาทผ่อนดอกเดือนละ550บาทครับแต่ตอนนี้สภาพเศรษฐกิจซบเซาทำให้รายรับที่เข้ามาไม่พอกับค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นนะครับทำให้เริ่มนะฮะหิดชำระหนี้ต้องเจรจาขอผ่อนจากรายเดือนเป็นรายวันเพื่อประคับประคองครอบครัวให้ได้ครับ
20: โรงเรียนใกล้เปิดแล้วก็เลยเอารถไปเข้าไฟแนนซ์13,000ต้องส่งเดือนละ550บางเดือนก็ไม่พอบางเดือนก็ไหวบางเดือนก็ไม่ไหวก็ทางร้านมาเก็บวันละ100บางทีก็200ให้ได้ครบภายใน550ต่อเดือน
2: ไม่ต่างจากนายอนุสรชิดนอกค่ะเขาเป็นเจ้าของร้านกาแฟอยู่ที่หน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมายอมรับตอนนี้แบกทั้งหนี้บ้านหนี้รถรวมกันแล้วมากกว่าเดือนละ 25,000 บาทแต่ว่ายอดขายไม่กระเตื้องมีแต่ลดลงและมองว่าถ้าสถานการณ์เศรษฐกิจยังเป็นแบบนี้อาจต้องเข้าไปเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับทางสถาบันการเงินเหมือนกันไม่ต่างกับเจ้าของร้านอาหารริมถนนเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ค่ะเล่าให้ฟังบอกว่าเจอกับปัญหาเงินตึงมือหลังจากยอดขายของร้านลดลงจนต้องไปกดเงินจากบัตรเงินสดก็ไม่สามารถส่งค่างวดได้ตามกำหนดละค่ะตอนนี้ถูกเจ้าหน้าที่ติดตามทวงหนี้อยู่เป็นระยะไม่นับรวมหนี้สินจากค่างวดรถค่าเช่าบ้านตลอดจนบางทีต้องไปหยิบยืมจากคนรู้จักเอามาหมุนก่อนสำหรับใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแล้วต้องประคองร้านอาหารแห่งนี้แล้วต้องแลกมาด้วยการจ่ายดอกเบี้ยที่สูงก็ต้องยอมนะคะจึงอยากให้รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ก็พร้อมทำตามเงื่อนไขของโครงการค่ะ
21: ถ้าเรามี
22: จะมีการพูดคุยกันที่จะส่งได้ส่ง
21: ครับมันน่าจะดีขึ้น
22: ดีกว่า
21: ดีกว่าใช่ใช่ถ้ามาคุยกันให้รู้เรื่องว่าอย่างนั้นอย่างนี้มีปัญหาอะไรยังไงมันจะได้รู้ครับว่าพอจะส่งไหวไหมประมาณนี้เท่านี้อะไรเงี้ยมันน่าจะดีขึ้นได้โทรมาทวงแล้วก็มาขู่อะไรเงี้ยครับ
1: มีแม่ค้าที่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับเธอบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยขายของแทบไม่ได้นะครับบางวันต้องยอมขายขาดทุนครับเพื่อให้มีเงินสดเอาเงินสดเนี่ยไปจ่ายหนี้

บัตรกดเงินสดแล้วก็หนี้จากการผ่อนมอเตอร์ไซค์อันนี้หนักนะคุณวันวิสาท่านผู้ชมบัตรกดเงินสดเนี่ยดอกมันแพงมากๆแต่ผมเชื่อว่าพ่อค้าแม่ค้าทุกคนรู้แหละฮะคิดเลขถูกแต่มันคงไม่ไหวจริงๆเธอบอกว่าตอนนี้เนี่ยพยายาม

0: พื่อซื้อหนี้เสียจากสถาบันการเงินเอาไปให้ AMC ของรัฐบริหารจัดการแต่ยอดหนี้ในโครงการมันคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ10จากหนี้เสียทั้งหมดเท่านั้นแต่ว่าสภาพเศรษฐกิจที่ซบเซาค่ะทำให้ยังเหลือหนี้เสียคงค้างอยู่ในระบบอีกมากกว่าร้อยละ90โดยบริษัทกำลังจับตามองลูกหนี้ที่เป็นมนุษย์เงินเดือนที่พบว่ากลุ่มนี้เริ่มผิดนัดชำระหนี้ 1-2 งวดขนาดไม่น้อยกว่า 390,000 ล้านบาทซึ่งอาจจะกลายเป็นหนี้เสียเพิ่มมากขึ้นในช่วงไตรมาส2และ3ของปีนี้นะคะจึงคาดหวังว่ามาตรการไทยช่วยไทยพลัสที่บอกว่าจะช่วยลดค่าครองชีพเหลือเงินมาจ่ายหนี้จะได้ประคองสถานภาพหนี้เป็นปกติต่อไปได้ค่ะ
1: โดยภาพรวมเนี่ยเราก็จะให้ลูกค้าแชร์ข้อมูลเท่าที่ลูกค้าสะดวกจะเล่าให้เราฟังว่าตอนนี้เขามีภาระหนี้อะไรอยู่บ้างใช่ไหมครับเราก็จะได้นำข้อมูลเหล่านี้มาคำนวณว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยลูกค้าควรปรับโครงสร้างหนี้ด้วยแคมเปญแบบนี้ชำระเดือนละเท่านี้พอก่อนนะถ้ามีมากกว่าค่อยมาจ่ายเพิ่มแต่ถ้ายังไม่มากกว่านี้เอาเท่านี้ไปก่อนแบบนี้ครับ
2: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าแบงก์ชาตินะครับบอกว่าแบงก์ชาติเนี่ยออกหนังสือเวียนครับกำชับให้สถาบันการเงินในกำกับดูแลปรับมาตรการดูแลลูกหนี้นะครับให้สอดคล้องกับสภาพความจำเป็นของลูกหนี้รายบุคคลรวมถึงการติดตามป้องกันไม่ให้กลายเป็นหนี้เสียควบคู่กับการใช้มาตรการสนับสนุนการเข้าถึงสินเชื่อหรือมาตรการให้สถาบันการเงินพิจารณามูลค่าที่ดินของกิจการมาเป็นหลักประกันเพื่อให้ธุรกิจสามารถกู้เงินเสริมสภาพคล่องได้ครับ
0: เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีกำลังถูกพูดถึงแล้วก็ตั้งคำถามค่ะกรณีการเข้ามาของชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวอิสราเอลที่เข้ามาอยู่อาศัยบางส่วนเข้ามาครอบครองที่ดินทำธุรกิจแล้วก็ถูกมองว่าเข้ามาแย่งอาชีพคนไทยนะคะและยังมีข้อกล่าวหาด้วยว่ามีคนไทยเข้าไปเป็นนอมินีให้กับชาวต่างชาติวันนี้ทีมข่าวได้ข้อมูลจากคนที่เคยรับจ้างเป็นนอมินีบอกว่าส่วนใหญ่การเข้ามาของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยค่ะมันเริ่มต้นจากบริษัทตรวจสอบบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็รู้ช่องทางการดำเนินการทั้งระบบค่ะแหล่งท่องเที่ยวต่างๆบนเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานียังคงมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาพักผ่อนค่ะแต่ว่าช่วงนี้จริงๆเป็นโลซีซันนักท่องเที่ยวไม่มากนักทำให้ร้านค้าร้านอาหารมีคนเข้ามาใช้บริการบางตาก่อนหน้านี้มีข้อสังเกตว่ามีชาวต่างชาติเข้ามาครอบครองที่ดินและอยู่อาศัยระยะยาวบนเกาะพะงันโดยเฉพาะชาวอิสราเอลหลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานรับเลี้ยงเด็กและโรงเรียนนอกระบบโดยไม่ขออนุญาตซึ่งเด็กนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวอิสราเอลค่ะและล่าสุดก็สั่งหยุดกิจการไปแล้วชั่วคราวจนกว่าจะดำเนินการขออนุญาตอย่างถูกต้องพร้อมสั่งการขยายผลการดำเนินการธุรกิจว่าเข้าข่ายการทำธุรกรรมอำพรางหรือใช้นอมินีด้วยหรือไม่ข้อมูลจากชาวบ้านในพื้นที่ระบุค่ะว่ามีธุรกิจหลายประเภทที่มีชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนทั้งอสังหาริมทรัพย์รถเช่าโรงเรียนเอกชนนอกระบบสถานรับเลี้ยงเด็กหรือเนอร์เซอรี่ซึ่งทั้งหมดดำเนินการในรูปแบบบริษัททั้งสิ้นจึงเรียกร้องให้ตรวจสอบการเข้ามาทำธุรกิจเหล่านี้ค่ะว่าดำเนินการถูกต้องหรือไม่เพื่อจะได้ไม่เป็นการเอาเปรียบคนไทยหรือว่าคนในพื้นที่ทีมข่าวได้รับการติดต่อจากคนที่อ้างตัวว่าเขาเคยรับจ้างเป็นนอมินีให้กับนักลงทุนชาวต่างชาติที่ต้องการจะเข้ามาทำธุรกิจบนเกาะพะงันและเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยให้ข้อมูลว่าเครือข่ายบริษัทตรวจสอบบัญชีในพื้นที่จะคอยจัดหาคนไทยจ้างนำชื่อไปจดทะเบียนตั้งบริษัททำหน้าที่ลงนามรับรองเอกสารและยื่นหน่วยงานรวมทั้งดำเนินการหารายชื่อคนไทยเพิ่มเติมเข้ามาเป็นลูกจ้างในบริษัทซึ่งตามเงื่อนไขการจดทะเบียนพาณิชย์เพื่อจ้างแรงงานต่างด้าวต้องมีสัดส่วนคนไทย4คนต่อต่างด้าว1คนหลังจากนั้นค่ะก็จะลงนามเปลี่ยนตัวกรรมการบริษัทหลังจากแรงงานต่างด้าวได้รับใบอนุญาตทำงานหรือว่า Work Permit และส่วนตัวก็ทราบว่าบริษัทบัญชีนำชื่อของตัวเองไปใช้เป็นกรรมการบริษัทด้วยรวม7แห่งค่ะ
3: หรือในหลักฐานคือเซ็นให้เขาจนกว่าเขาได้ Work Permitได้วีซ่าทำงานเซ็นการขอวีซ่าซึ่งนั่นก็เป็นลายเซ็นของเอง
4: ก็คือต้องรับรองว่าคนนี้ทำเป็นกรรมการด้วยจนกว่าเขาจะได้ work permit
3: ได้ work permit ปุ๊บแล้วพอได้ work permit ปุ๊บก็จะเปลี่ยนเขาเป็นกรรมการบริษัทแล้วตอนนั้นผมจะออก
4: ช่วงเวลานี้มันนานไหมคะ
3: ก็อยู่ที่ว่าอยู่ประมาณ3-6 เดือน
4: 3-6 เดือนก็คือปิดจ็อบไป
3: ใช่
4: แล้วก็เริ่มกับบริษัท

0: ใช่ครับ
1: แล้วตอนที่ตกลงกันคือเขาต้องจ่ายรายเดือนให้เราเท่าไหร
0: ่ก็คือผมเห็นใหม่ๆก็คือถ้ายังไม่มีอะไรก็ให้ผมมาเดือนละ 2,000 ถ้าเกิดคุณเริ่มทำธุรกิจนี้ขึ้นก็เดือนละ 5,000 นั่นแหละ
1: ก็คือจ้างให้เราเป็นมีชื่ออยู่ในกรรมการ
0: คอยดูแลซึ่งบอกตรงนั้นคือน้องมินี
1: ่
0: ซึ่งก็มีช่วยทั้งเกาะแต่ผมตอนนี้ผมก็ออกมาหมดแล้วแต่ผมก็พยายามจะและสิ่งที่ผมต้องได้ไหมผมไม่เคยได
2: ้มากกว่านั้น
3: ผู้ให้ข้อมูลรายนี้ยอมรับค่ะว่าขณะนี้ถูกอายัดบัญชีไม่สามารถทำธุรกรรมอะไรได้เราเชื่อว่าถูกปลอมลายมือชื่อนำเอกสารส่วนตัวไปใช้โดยไม่แจ้งตัวเองแล้วพอติดต่อไปยังบริษัทบัญชีที่ทำงานด้วยเพื่อสอบถามและขอให้จ่ายค่าจ้างรายเดือนแต่ก็ถูกปฏิเสธแล้วก็ขาดการติดต่อไปค่ะจึงอยากให้มีการตรวจสอบบริษัทบัญชีซึ่งถือว่าเป็นต้นทางที่ใช้ความเชี่ยวชาญและช่องทางเข้ามาดำเนินการให้กับนักลงทุน
0: คือตอนที่ทำใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวเขาปลอมใบเซ็นผมแล้วผมรู้เพราะเขาส่งเอกสารตัวนั้นมาให้ผมเพื่อให้ผมเป็นคนไปยื่นเองนั่นแหละครับผมถึงรู
1: ้พี่ก็เลยรู้สึกไม่โอเคไม่ตรงตามข้อตกลง
0: ใช่ใช่ครับรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคุณต้องมาปลอมลายเซ็นผมด้วยถ้าเกิดคุณเคยปลอมลายเซ็นผมเนี่ยอ้าวแล้วคุณเคยทำอย่างอื่นในชื่อผมด้วยหรือเปล่านั่นแหละครับ
1: ก็เลยบอกว่าที่รู้คือมีเจ็บที่ไม่รู้อาจจะมีมากกว
0: ่
1: า
0: ใช่ผมถึงอยากจะบอกว่าถ้าเกิดจะตรวจสอบที่เกาะพังงานเนี่ยต้องตรวจสอบทุกฝ่ายบัญชีบริษัทบัญชีทนายกรมแรงงานประกันสังคม
4: ผู้บังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง6นะครับบอกว่าชาวต่างชาติที่มาทำธุรกิจบนเกาะพังงานแล้วก็ใช้นอมินีคนไทยทำธุรกิจมีสำนักงานกฎหมายหรือสำนักงานบัญชีเป็นผู้จัดหาคนมาเป็นนอมินีครับเพื่อตั้งบริษัทแล้วก็ไปยื่นขอจดทะเบียนกับกรมธุรกิจการค้าเมื่อได้บริษัทมานะครับก็นำไปซื้อที่ดินสร้างโรงแรมแล้วก็พูลวิลล่าที่ผ่านมานะครับตม.จับกลุ่มบริษัทนอมินีที่ทำธุรกิจให้ต่างชาติมาเกือบ10รายครับและนอมินีส่วนใหญ่ที่ถือหุ้นในบริษัทต่างชาติเป็นหุ้นทิพย์นะครับไม่มีเงินลงทุนจริงส่วนการปราบปรามธุรกิจนอมินีต้องเริ่มจากกรมธุรกิจการค้าเข้มงวดผู้อนุญาตจัดตั้งบริษัทในลักษณะต้องสงสัยครับแล้วก็เข้าข่ายเป็นนอมินีเชื่อว่าถ้ามีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดและทุกหน่วยงานบูรณาการจะไม่มีนอมินีธุรกิจให้ต่างชาติบนเกาะพังงานครับ
5: ก็เริ่มต้นถ้าจดทะเบียนบริษัทไม่ได้ก็ซื้อที่ดินไม่ได้กระดุมเม็ดแรกเม็ดสุดท้ายหลุดเลยนะฮะถ้าจดทะเบียนไม่ได้ก็ซื้อที่ดินไม่ได้ก็ได้เต็มที่ก็มาเที่ยวนะครับถ้าฉะนั้นก็ฝากหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยกัดกระดุมทุกเม็ดให้แน่นนะครับในส่วนของตม.เนี่ยนะครับทางท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติผู้จัดการเมืองคนเข้าเมืองเนี่ยนะครับก็กำชับในเรื่องการต่อวีซ่าเราต้องตรวจสอบ1เอกสารถูกต้อง2ข้อเท็จจริงไปตรวจสอบจริงๆว่าเขาทำงานมีกิจการจริงไหมกรณีที่เป็นบริษัทเขามีบริษัทจริงคนต่างชาติทำงานอยู่จริงมีหลักฐานต่างๆเอกสารต่างๆครบถ้วนไปดูสถานที่จริงและเจอตัวจริงทำงานอยู่จริงตม.อนุมัติวีซ่าแต่ในส่วนเรื่องบริษัทเนี้ยมันเป็นลักษณะนอมินีหรือไม่นอมินีเนี่ยนะครับมันต้องใช้การสืบสวนเชิงลึกซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายๆบริษัททั้งโรงแรมทั้งรถเช่าทั้งทำพูลวิลล่าที่ตม.พบความผิดปกติก็ดำเนินการสืบสวนเชิงลึกไปรวบรวมพยานหลักฐานไปสอบปากคำผู้ถือหุ้นทิพย์ทั้งหลายเนี่ยไปสอบปากคำเก็บพยานหลักฐานดูเส้นทางการเงินว่าคุณเอาเงินที่ไหนมาลงทุนถ้าไม่แน่จริงตอนนี้ร้องทุกข์ดำเนินคดีไปแล้วเนี่ยเกือบ10รายที่เป็นเกาะพังงานนะครับ
3: ตรวจสอบข้อมูลการเดินทางเข้าออกของชาวอิสราเอลทุกช่องทางทั่วประเทศข้อมูลปี2568นะคะพบว่าเดินทางเข้ามา 437,534 คนเดินทางออก 435,226 คนก็คือขาเข้ากับขาออกเนี่ยตัวเลขใกล้เคียงกัน
4: ครับ
3: เข้ามากกว่าออกสักประมาณ 2,000 คนแต่เท่ากับว่าขาเข้ามาเนี่ยประมาณครึ่งล้านได้ดูตัวเลขปี2569ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่22เมษายนนะคะมีชาวอิสราเอลเดินทางเข้ามาผ่านช่องทางตม6จำนวน 4,680 คนเดินทางออก 6,653 คนส่วนการยื่นขอวีซ่าอยู่ระยะยาวตั้งแต่1มกราคมถึง28เมษายน2569ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการยื่นขอ 4,052 คนค่ะในจำนวนนี้เป็นชาวอิสราเอล317คนที่จังหวัดภูเก็ตยื่นขอ 11,445 คนเป็นอิสราเอล106

0: 62คนและจังหวัดกระบี่ยื่นขอ 1,199 คนซึ่งเป็นชาวอิสราเอล15คนค่ะ
1: คนไม่มีเงินก็ต้องกู้เงินมาใช้นะครับรัฐบาลไม่มีตังก็ต้องกู้เงินมาใช้แต่รัฐบาลเขาบอกว่ากู้มาเนี่ยใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนช่วยได้มากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวต้องรอดูนะครับส่วนฝ่ายที่ตรวจสอบครับเรื่องของการกู้เงิน400ล้านพรรคประชาชนปักธงแล้วจันนี้เดี๋ยวยื่นประธานสภาส่งให้ศาลตีความนะครับล่าสุดมีท่าทีจากพรรคประชาธิปัตย์เดี๋ยวร่วมลงชื่อไปกับพรรคประชาชนแล้วก็ยื่นจันนี้เลยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยพรรคประชาชนเขายังตรวจสอบอีกหนึ่งเรื่องครับก็คือกรณีซุกหุ้นของคุณศักดิ์สยามที่ปปช.นั้นมีมติยกคำร้องครับนายปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะครับเดินทางไปที่สำนักงานปปช.ครับเพื่อเข้ายื่นขอใช้สิทธิ์ตรวจสอบเอกสารและสำนวนคดีซุกหุ้นของนายศักดิ์สยามชิดชอบนะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะที่เคยยื่นคำร้องเอาไว้ครับนายปกรณ์วุฒิชี้ว่าการยกคำร้องหรือปัดตกคดีไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างคำร้องกรณีแหวนแม่นาฬิกาเพื่อนของพลเอกประวิตรอดีตรองนายกเอามาเทียบเคียงกันบอกว่าไม่ต่างกันเลยจึงเป็นข้อสังเกตครับถึงความไม่ชอบมาพากลอาจจะเกี่ยวข้องกับผู้ใช้อำนาจรัฐหรือระบอบสีน้ำเงินหรือไม่
2: ผมคาดหวังแบบนี้ครับผมคาดหวังว่าเราจะได้ข้อมูลนี้โดยเร็วนะครับซึ่งถ้าได้โดยเร็วเนี่ยแน่นอนว่าเราก็จะใช้ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยประกอบกับคำร้องไปด้วยนะครับแต่ก็ถ้าไม่เป็นไปตามคาดหวังนะครับก็คงจะต้องทวงถามเรื่อยๆนะครับและถ้าจำเป็นต้องยื่นคำร้องไปก่อนก็อาจจะต้องยื่นคำร้องไปก่อนนะครับแต่ครั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมก็คาดหวังนะครับแล้วก็ขอให้สำนักงานปปช.เนี่ยไม่ถ่วงเวลานะครับตอนที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาตอนคดีนาฬิกาเพื่อนเนี่ยตอนนั้นมีคำสั่งให้ปปช.เปิดเผยภายใน15วันนะครับแล้วผมก็คิดว่าในคดีนี้เนี่ยเอกสารทุกอย่างก็น่าจะพร้อมและภายใน15วันเนี่ยก็น่าจะสามารถส่งให้ผมได้ถ้าไม่มีข้ออ้างอื่นใด
1: เอกสารที่ขอคัดสำเนานะครับก็คือรายงานแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในสำนวนครับบันทึกแจ้งข้อกล่าวหาคำชี้แจงของนายศักดิ์สยามความเห็นของปปช.และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบครับรวมถึงรายงานการประชุมและคำวินิจฉัยของปปช.ต่อคดีนี้ครับ
0: ส่วนความคืบหน้าในการยื่นคำร้องผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยกฎหมายของพรก.กู้เงิน400ล้านบาทนะคะนายกรจาติกวณิชยอมรับในการพิจารณาร่างคำร้องของพรรคประชาชนและจะร่วมลงชื่อเพื่อยื่นคำร้องอาจจะเป็นวันที่11หรือ12พฤษภาคมนี้เป็นอย่างช้านายกรยืนยันบอกว่าไม่ได้มีเจตนาจะขัดขวางค่ะเพราะว่ารับทราบอยู่แล้วว่าทุกรัฐบาลก็มีสิทธิ์ที่จะกู้เงินมาใช้ในการดูแลประชาชนและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแต่มองว่าการออกเป็นพระราชกำหนดกู้เงินไม่ตรงตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ในมาตรา172และไม่อยากให้รัฐบาลข้ามเส้นวินัยการเงินการคลังจึงต้องทำหน้าที่พักฝ่ายค้านค่ะ
3: คำถามนะครับก็คือถ้าสมมติพรก.ถูกตีตกโดยสารรัฐธรรมนูญเนี่ยรัฐบาลจะรับผิดชอบยังไงนะครับอันนั้นคงต้องถามรัฐบาลครับมันไม่มีบทโทษแต่มันก็คงเป็นเรื่องของความรับผิดชอบทางการเมืองครับตามความเหมาะสมซึ่งก็คงต้องคิดหนักนะครับว่าจะรับผิดชอบยังไงแต่นั่นเป็นเรื่องของรัฐบาล
4: แต่ว่าในกฎหมายการเงินถ้ามันไม่ผ่านสภาหรือมันโดนตีตกโดยทางรัฐมนตรีเนี่ยมันถึงขั้นที่รัฐบาลจะต้องรับผิดชอบเป็นการลาออก
3: ผมยังไม่อยากไปถึงจุดนั้นนะครับผมเพียงแค่ต้องการที่จะป้องกันไม่ให้รัฐบาลข้ามเส้นเรื่องของหลักวินัยทางการคลังที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจแล้วก็ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในอนาคตครับ
1: ประชาชนมาแล้วพรรคประชาธิปัตย์ก็มาแล้วแล้วพรรคกล้าทำล่ะอยู่ไหนวันนี้นักข่าวถามเรื่องความเป็นเอกภาพของฝ่ายค้านครับนายกรบอกให้ไปถามที่พรรคกล้าทำโน่นสำหรับพรรคประชาธิปัตย์นะครับพร้อมที่จะลงชื่อยื่นศาลรัฐธรรมนูญทั้ง21คนครับและจากการร่างคำร้องของพรรคประชาชนนะครับก็คิดว่าส.ส.น่าจะลงชื่อครบ100คนแล้วจึงไม่ได้คุยกับพรรคกล้าทำครับ
0: อีกหลายคำร้องหลายคำถามที่รัฐบาลต้องแจกแจงรายวันเลยล่ะค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงเหตุผลที่ครม.ไม่ยืนยันร่างรัฐธรรมนูญเป็นเพราะว่าต้องการให้สภาชุดใหม่เป็นผู้เสนอมากกว่าการจะมาใช้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับเดิมเพราะกลัวว่าอาจจะถูกตีตกแล้วก็ทำให้เสียเวลามีเรื่องคดีความต่างๆเช่นคดีหัวเลือกสว.ประเด็นนี้เลขากกต.ชี้แจงคดีหัวเลือกสว.ตอนนี้อยู่ในมือกกต.ชุดใหญ่แล้วก็อยู่ระหว่างการรอผลสรุปอีกด้านหนึ่งเครือข่ายภาคประชาชนและไอลอว์เรียกร้องทวงถามเรื่องการเลือกตั้งและประชามติค่ะ4กลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองกลุ่มไอลอว์กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนกลุ่ม B Watch และกลุ่มเครือข่ายรณรงค์รัฐธรรมนูญค่ะรวมตัวการเรียกร้องทวงถามผลคะแนนเลือกตั้งส.ส.และผลการออกเสียงประชามติบริเวณด้านหน้าสำนักงานกกต.ต้องการเห็นความโปร่งใสในการเลือกตั้งโดยเฉพาะซองใส่บัตรเลือกตั้งที่นำมาใช้ตั้งแต่ปี2566ทำให้เกิดการขนส่งผิดเขตเลือกตั้งและเห็นว่ากรณีกกต.ฟ้องร้องประชาชนกับนักวิชาการในการตรวจสอบบัตรเลือกตั้งแสดงให้เห็นถึงผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อบรรยากาศการเลือกตั้งทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวจึงต้องการและเรียกร้องให้กกต.ยุติการดำเนินคดีกับประชาชนและนักวิชาการพร้อมเสนอให้กกต.ติดตั้งกล้องวงจรปิดในหน่วยเลือกตั้งเพื่อให้ผู้ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานในหน่วยเลือกตั้งและทวงถามความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีหัวสว.ด้วยนะคะโดยเฉพาะความกังวลว่ากกต.ชุดปัจจุบันบางคนมีที่มาจากสว.ชุดปัจจุบันเป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีดังกล่าวและท้ายที่สุดก็อาจจะทำให้คดีหัวสว.นั้นถูกตีตกไปหรือไม่ยังเสนอให้กกต.ส่งคดีหัวสว.กว่า 80,000 หน้าให้ศาลเป็นผู้วินิจฉัยเท่านั้นถ้ากกต.ยังคงดึงดันจะล้มคดีภาคประชาชนจะใช้กฎหมายในการเอาผิดค่ะ
5: สมมุติว่าพวกท่านมาโดยความสุจริตใจจริงวันนี้ผมมาให้กำลังใจท่านครับสิ่งที่ท่านต้องทำไม่มีอะไรมากเอกสารคดีโกงเลือกสว.มีความหนา 80,000 กว่าหน้าผมไม่รบกวนท่านที่จะต้องทำความเข้าใจทุกแผ่นวันนี้กกต.ควรทำหน้าที่เป็นเพียงบุรุษไปรษณีย์ที่จะตรวจสอบการเลือกสว.ว่าบริสุทธิ์โปร่งใสหรือไม่และส่งคดีนี้ทั้งหมดไปที่ศาล
6: ในวันนี้นะคะเราก็อยากจะมายืนยันย้ำเตือนค่ะว่าปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความโปร่งใสการจัดการการเลือกตั้งนะคะการรับผิดรับชอบที่กกต.ไม่ได้ออกมารับผิดชอบอะไรเลยเหล่านี้นะคะมันเกิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญ60ทั้งสิ้นและรัฐธรรมนูญ60นี้เป็นสิ่งที่ประชาชนลงมติแล้วว่าเราอยากได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะคะเราไม่อยากได้แล้วฉบับ60นี้ดังนั้นนะคะกระบวนการในทางข้างหน้าเราเองก็สนใจค่ะว่ากระบวนการในการจัดทำมันต้องชอบทำแล้วมันต้องสะท้อนการที่ประชาชนเป็นเจ้าของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้ได้จริงๆนะคะถ้าหากว่าจะรีบเร่งไปโดยที่ทิ้งประชาชนไว้ข้างหลังเราก็ไม่อยากได้ค่ะเราอยากได้กระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญที่มันมั่นใจได้ว่าประชาชนจะมีส่วนร่วมอยู่นั้นจริงถ้าหากว่าครม.ชุดนี้ไม่สามารถทำให้ได้เดี๋ยวทำเองก็ได
1: ้ส่วนฝั่งเลขากกต.ครับจะใช้คำว่าชี้แจงหรือคำว่าโต้แย้งก็ได้ครับบอกว่าเอกสารรายงานผลการเลือกตั้งจากกกต.แต่ละจังหวัดได้ลงไว้ในเว็บไซต์ครบหมดแล้วแล้วก็ต้องถามกลับไปยังไอลอว์ครับว่าจังหวัดไหนบ้างที่ผลคะแนนเลือกตั้งยังไม่ครบนะครับส่วนการตรวจสอบคำร้องที่มีมากกว่า200เรื่องพยายามเร่งรัดตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน1ปีครับตามกรอบเวลาที่กำหนดเอาไว้ส่วนคดีบัตรเลือกตั้งที่มี QR code แล้วก็บาร์โค้ดในชั้นการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญขณะนี้เนี่ยได้แจ้งชื่อพยาน5คนไปแล้วนะครับแต่คำชี้แจงพยานเนี่ยยังไม่ได้ส่งมาครับส่วนคดีหัวเลือกสว.สำนักงานกกต.ส่งเอกสารถึงมือกกต.ชุดใหญ่แล้วหลังจากนี้ต้องดูการพิจารณาครับว่าจะออกมาในทิศทางไหนครับ
0: นายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงเหตุผลที่รัฐบาลไม่ยืนยันร่างรัฐธรรมนูญหลังหารือในครม.และทีมกฎหมายเมื่อต้นสัปดาห์แม้ว่าตามข้อเท็จจริงแล้วจะเป็นอำนาจของครม.ก็ตามนะคะแต่เมื่อมีสภาชุดใหม่เห็นควรให้ฝ่ายนิติบัญญัตินั้นเป็นผู้เสนอร่างเพื่อนำไปสู่การพิจารณาใหม่อีกครั้งหนึ่งนายพระดอนบอกว่าการยุบสภาครั้งที่ผ่านมาเกิดจากความเห็นไม่ตรงกันในร่างรัฐธรรมนูญดังนั้นถ้ายืนยันร่างเดิมกลับมาก็คาดการได้เลยค่ะว่าจะทำให้ร่างรัฐธรรมนูญนั้นตกไปอีกครั้งหนึ่งและรัฐสภาก็ไม่สามารถผ่านร่างรัฐธรรมนูญฉบับนั้นได้ก็จะทำให้ไม่สามารถเสนอร่างในทำนองเดียวกันได้ในสมัยประชุมนี้อีกสุดท้ายก็อาจจะทำให้การแก้รัฐธรรมนูญล่าสุดล่าช้าออกไปอีก1สมัยการประชุม ดังนั้นก็เห็นว่าพอมีการทำประชามติจากประชาชนมาแล้วเนี่ยนะคะและประชาชนก็เห็นด้วยอย่างท่วมท้นประสงค์ต้องการที่จะให้แก้รัฐธรรมนูญให้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่รัฐบาลก็เห็นควรว่าควรเป็นอำนาจโดยชอบของรัฐสภาที่จะต้องไปดำเนินการต่อไปค่ะ
1: ยังอยู่ที่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับกกต.ครับนั่นก็คือการทำหน้าที่จัดการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็นายกเมืองพัทยานะครับจัดพร้อมกันเคาะวันมาแล้ว28มิถุนายนนี้นะครับท่านผู้ชมครับหลายคนก็ถามแหละบัตรเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เนี่ยเหมือนเดิมไหมเดี๋ยวจะมีบาร์โค้ดอีกหรือเปล่าจะมี QR โค้ดหรือเปล่าเนี่ยคำตอบยังไม่มีหรอกวันนี้นักข่าวถามเหมือนกันแต่เลขาแหวงพยักหน้ารับอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวต้องรอฟังความชัดเจนอีกครั้งนึงครับสำนักงานกกต.ครับจัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภาเมืองพัทยาแล้วก็นายกเมืองพัทยานะครับกรณีดำรงตำแหน่งครบวาระเพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติเช่นการตรวจสอบคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามวิธีหาเสียงลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงครับนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ครับกล่าวย้ำถึงการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการทำงานอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นการเลือกตั้งครบวาระที่ทราบกำหนดเรื่องหน้าครับโดยสำนักงานกกต.กทม.และเมืองพัทยานะครับจะประสานการทำงานร่วมกันเพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.เป็นไปในทิศทางเดียวกันครับตั้งเป้าไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดเพราะเชื่อว่าการเลือกตั้งทั้งสองพื้นที่ครับจะได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมากนะครับทั้งนี้กทม.มีหน่วยเลือกตั้งกว่า 6,000 หน่วยครับจำเป็นต้องใช้บุคลากรจำนวนมากแต่เชื่อมั่นนะครับว่าบุคลากรของกทม.มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการประจำหน่วยจึงไม่น่าห่วงครับ
7: เลือกตั้งแบบท้องถิ่นเนี่ยด้วยที่ลักษณะมันแคบมันตรวจสอบง่ายกว่าเนี่ยมันจะไม่มีเรื่องของพวกนี้ครับผม
8: คร
7: ับ
8: บัตรโค้ดถูกหย่อนแล้ว
9: จะเป็นบัตรล็อกใหม่
7: คือเลือกตั้งท้องถิ่นกับบัตรส.ส.เนี่ยมันคนละประเภทกันครับเราพิมพ์อยู่ตลอดเพราะมันมีการเลือกตั้งเทศบาลอบต.อยู่ตลอดเวลา
9: จะได้ภาพการเป็นการเลือกตั้งของคนในเลือกตั้ง
7: เราก็พูดเสมอว่าอยากให้การเลือกตั้งมันออกมาดีซึ่งทุกครั้งก็ตั้งความหวังไว้อย่างนั้นก็คือเราไม่ได้ตั้งคือถ้าเป็นคนข้างนอกก็คงอยากได้เลือกตั้งออกมาดีเหมือนประชาชนแล้วก็อยากให้ทีมที่ตัวเองเชียร์ชนะนี่หมายถึงคนข้างนอกนะแต่สำหรับเราเนี่ยเราไม่รู้ใครจะชนะแต่เราอยากให้การเลือกตั้งออกมาดีการแข่งขันที่เป็นธรรมผมยืนยันนะครับการแข่งขันที่เป็นธรรมถึงคนจะสงสัยเราก็แล้วแต่พนักงานเราเนี่ยสำนักงานเนี่ยผมว่าอยู่ในแถวทุกคนกปน.ล้าน6คนเราไม่รู้จักหรอกครับแต่เรามีมาตรการในการที่จะดูแลว่าถ้าเขาทำผิดหรือทำปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายมันมีระบบตรวจสอบสามารถตรวจสอบได้เพราะอย่างที่ผมบอกว่าทุกการเลือกตั้งมันอยู่ในสายตาประชาชนอยู่ในสายตาสื่อรู้เห็นตรวจสอบได้เท่ากันครับ
0: เลขาธิการกกต.ยืนยันเป้าหมายสำคัญของกกต.คือการทำให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตและเป็นธรรมไม่ได้สนใจว่าใครจะเป็นผู้ชนะถ้าพบการปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องก็สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ค่ะสำหรับปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของกปน.ที่อาจจะเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนดังนั้นจึงมีการอบรมแล้วก็เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ไว้ล่วงหน้ากว่า1เดือนแล้วค่ะ
1: นายแสวงครับย้ำนะครับว่าประธานหน่วยเลือกตั้งต้องมีความเข้าใจกฎระเบียบสามารถวินิจฉัยได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดรวมไปถึงต้องฟังข้อทักท้วงจากประชาชนครับและแม้ว่าจะไม่สามารถรับประกันได้นะครับว่าจะไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นแต่ทุกความผิดปกติสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้แล้วก็ขอความร่วมมือประชาชนนะครับช่วยกันเฝ้าระวังเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือครับจันทร์หน้าครับการพักโทษนายทักษิณชินวัตรนะครับกำหนดเวลาปล่อยตัวออกจากเรือนจำคลองเปรมในเวลา 7:50 นาทีเอ๊ะมีอะไรหรือเปล่านี่มันก่อนเคารพธงชาติ10นาทีนะเนี่ยแปลว่าเราจะได้เห็นคุณทักษิณอยู่หน้าเรือนจำก่อนเคารพธงชาติเหรอ
0: ก็ ก็หลายคนจินตนาการกันเอาไว้ภาพที่นายทักษิณจะถูกปล่อยตัวออกมาเนี่ยนะคะแต่วันนี้มีมุมมองของคนที่เคยร้องก็คือมุมของนายชันชัยอิสระเสนารักษ์อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์นะคะในฐานะผู้เคยยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาขอให้พิจารณาการบังคับโทษชั้น14โรงพยาบาลตำรวจไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ยืนยันค่ะไม่ได้มีเจตนาในการกลั่นแกล้งหรือเกลียดชังนายทักษิณเลยแต่หวังว่าจะเห็นกระบวนการยุติธรรมพยุงความยุติธรรมติดตามจากรายงานของคุณอัชราโพสีค่ะ
10: ภาพล่าสุดของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีคือภาพเมื่อวันที่10กันยายน2568ที่อยู่ระหว่างนั่งรถผู้ต้องขังเพื่อไปจำคุกที่เรือนจำกลางคลองเปรมโดยนายทักษิณนั่งอยู่หลังกรงเหล็กของรถสวมชุดสีฟ้าพร้อมทำสัญลักษณ์มือชูนิ้วโป้งเพื่อตอบคำถามสื่อมวลชนที่ถามถึงความรู้สึกจากการต้องกลับเข้ารับโทษตามคำพิพากษาสืบเนื่องจากศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำสั่งให้กลับเข้ารับโทษ1ปีเหตุจากการบังคับโทษชั้น14โรงพยาบาลตำรวจไม่ชอบด้วยกฎหมายและแม้ศาลจะยกคำร้องถึง3ครั้งแต่ศาลก็เปิดไต่สวนด้วยข้อพิจารณาวินิจฉัยตามคำร้องของนายชันชัยอิสระเสนารักษ์กรณีกรมราชทัณฑ์อนุญาตให้นายทักษิณเข้ารับการรักษาตัวนอกเรือนจำรวม180วันไม่ชอบด้วยการบังคับโทษตามกฎหมายและระเบียบของราชทัณฑ์กรณีนี้นายชาญชัยเปิดใจเล่าให้ฟังถึงเหตุผลของการยื่นคำร้องด้วยความคาดหวังให้กระบวนการยุติธรรมพยุงความยุติธรรมไม่ได้กลั่นแกล้งเกลียดชังนายทักษิณเป็นการส่วนตัวแต่เห็นว่าคดีทุจริต3คดีกับการรับโทษ1ปีถือเป็นความคุ้มค่าที่นายทักษิณกลับมารับโทษและกลับมาใช้ชีวิตตามปกติสุขกับครอบครัว
11: ที่เราไปยื่นเรื่องให้เนี่ยมันเป็นตัวเรื่องระบบกระบวนการยุติธรรมถูกทำลายอันนี้เรารับไม่ได้แล้วประเทศไทยเราอยู่ด้วยกันทั้งหมดมัน60ล้านคนแล้วมันมีคนมีอภิสิทธิ์ชนทำแบบนี้เนี่ยมันขอให้เกิดความเสียหายระบบพังหมดเลยอันนี้ก็จบเรื่องไปแล้วตอนนี้เรื่องของคุณทักษิณที่เข้าไปจำเรือนจำไปถ้าถามผมว่าถ้าเขาออกมาเนี่ยก็ถือว่าเข้าไปรับผิดชอบรับผิดชอบถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือไปรับกรรมถ้าไปถามว่ารับกรรมเลยไปพฤติกรรมการกระทำของแกเอง
10: หลังพิสูจน์ข้อเท็จจริงคลายความเคลือบแคลงสงสัยในกระบวนการยุติธรรมนายทักษิณชินวัตรเข้ารับโทษอีกครั้งและครบจำนวน8เดือนเข้าเกณฑ์พักโทษหรือปล่อยตัวคุมประพฤตินายชันชัยเห็นว่านายทักษิณในฐานะอดีตนายกรัฐมนตรีควรใช้ความรู้ความสามารถและศักยภาพทางการเมืองต่อบ้านเมือง
11: ออกมาในฐานะที่เป็นจะมาคุมลูกน้องจะมาเล่นการเมืองต่อหรือไม่เล่นการเมืองต่อเราไปอ่านใจเขาไม่ได้เขาอาจจะวางมือเลยก็ได้แต่ถ้าเกิดเขายังอยู่ลักษณะอย่างนี้ยังมีบริวารยังคอยเฉลี่ยเขาอยู่ยังเอานู่นเอานี่มาป้อยออะไรให้เขาพาคุณทักษิณเนี่ยจะทำให้ดีเนี่ยก็ทำให้ประเทศชาติดีได้นะแต่ถ้าจะทำไม่ดีเนี่ยหนี้สินกองประเดินเตือนทึกไม่จะแก้ปัญหาหนี้นะ
10: นายชันชัยเชื่อว่ากรณีนายทักษิณน่าจะสะท้อนเป็นบทเรียนสำหรับพฤติกรรมนักการเมืองทุจริตและการใช้อำนาจเหนือกระบวนการยุติธรรมเพราะผลลัพธ์คือหนีไม่พ้นการรับโทษตามกำหนดการนายทักษิณจะได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติในวันที่11พฤษภาคม2569โดย 7:50 นาทีผู้บัญชาการเรือนจำจะส่งตัวนายทักษิณให้ญาติจากนั้นนายทักษิณจะเดินทางไปยังสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1ก่อนเข้าบ้านที่แจ้งกำหนดเป็นบ้านพำนักคือบ้านจันทร์สองล่าและมีรายงานว่าครอบครัวชินวัตรนัดรวมตัวกันที่บ้านจันทร์สองล่าเพื่อร่วมรับประทานอาหารกลางวันมื้อแรกกับนายทักษิณ
1: นายกรัฐมนตรีนะครับเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครับแล้วก็เสนอแนวทางให้อาเซียนเสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันท่ามกลางสถานการณ์ในตะวันออกกลางครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยมีสมาชิกอาเซียน11ประเทศเพิ่มติมอร์เลสเตเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนแล้วก็ประชุมเป็นครั้งแรกครับนายกกล่าวถ้อยแถลงแสดงความยินดีต่อฟิลิปปินส์ในโอกาสเป็นประธานอาเซียนนะครับและแสดงความยินดีกับ เลมินฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามในโอกาสเข้ารับตำแหน่งครับแล้วก็ขอบคุณผู้นำประเทศสมาชิกสำหรับการแสดงความยินดีต่อการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของไทยด้วยนายกยืนยันนะครับประเทศไทยมุ่งมั่นในการทำงานร่วมกับอาเซียนทุกประเทศเพื่อให้อาเซียนยังคงเป็นเสาหลักของสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองของภูมิภาคครับซึ่งแม้ว่าอาเซียนเคยเผชิญวิกฤตมาแล้วหลายครั้งและครั้งนี้เชื่อว่าจะรับมือกับความท้าทายได้

0: แต่ต้องคงความเป็นเอกภาพปรับตัวได้และมองไปข้างหน้าซึ่งสอดคล้องกับหัวข้อการประชุมก้าวสู่อนาคตร่วมกันนะครับขณะที่สถานการณ์ในตะวันออกกลางส่งผลกระทบหลายด้านครับจึงเสนอแนวทางให้อาเซียนเสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อรับมือกับสถานการณ์นะครับทั้งความมั่นคงทางพลังงานการผลักดันโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนการใช้ประโยชน์จากความตกลงด้านความมั่นคงปิโตรเลียมอาเซียนและการเพิ่มการลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียนครับส่วนความมั่นคงทางอาหารที่ต้นทุนพลังงานและปุ๋ยสูงขึ้นกระทบต่อการผลิตและราคาสินค้าอาเซียนจึงควรต่อยอดความร่วมมือที่มีอยู่เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอุปทานและขยายความร่วมมือไปยังสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นครับขณะที่การคุ้มครองคนชาติอาเซียนในช่วงความขัดแย้งในตะวันออกกลางไทยได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อประสานการอพยพคนไทยหลายพันคนกลับประเทศสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของความร่วมมือในอาเซียนนะครับนายกยืนยันครับประเทศไทยพร้อมทำงานร่วมกับทุกประเทศสมาชิกเพื่อผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมให้อาเซียนยังคงมีบทบาทสำคัญและมีความเข้มแข็งท่ามกลางโลกที่มีความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้นครับ
1: ฟิลิปปินส์ขึ้นมาเป็นผู้นำอาเซียนท่ามกลางความท้าทายและโจทย์ใหญ่แห่งยุคสมัยก็คือวิกฤตด้านพลังงานนะคะซึ่งวันนี้ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ได้แถลงหลังการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เซบูค่ะโดยย้ำถึงความร่วมมือทางด้านการค้าและพลังงานท่ามกลางความท้าทายทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นที่ภูมิภาคกำลังเจออยู่ในเวลานี้โดยเฉพาะผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางค่ะกลุ่มนักเคลื่อนไหวในฟิลิปปินส์รวมตัวกันประท้วงเรียกร้องให้ผู้นำอาเซียนยุติการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลโดยระบุว่าพลังงานเหล่านี้ส่งผลเสียอย่างรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางสงครามในตะวันออกกลางที่ยังยืดเยื้อกลุ่มผู้ประท้วงย้ำค่ะว่าการแก้ไขปัญหาด้วยการขยายการใช้พลังงานสกปรกซึ่งทำลายทั้งสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของผู้คนไม่ใช่ทางออกที่ดีสำหรับอาเซียนนี่คือในมุมของผู้ประท้วงนะคะขณะที่เฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนปีนี้แถลงผลสรุปการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48บอกว่าผู้นำอาเซียนเรียกร้องให้เร่งรัดการให้สัตยาบันกรอบความร่วมมือความมั่นคงทางปิโตรเลียมและผลักดันโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าอาเซียนให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติและยังตั้งเป้าส่งเสริมการค้าภายในกลุ่มอาเซียนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นผ่านการเร่งรัดการให้สัตยาบันความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนฉบับปรับปรุงใหม่ค่ะนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ออกแถลงการตอบสนองต่อวิกฤตในตะวันออกกลางเพื่อวางมาตรการตอบโต้และประสานงานในระดับภูมิภาคสำหรับวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคตพร้อมกับรับรองปฏิญญาสำคัญ2ฉบับนะคะรวมไปถึงปฏิญญาผู้นำอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือทางทะเล
0: ผู้นำฟิลิปปินส์ครับย้ำถึงข้อเสนอการจัดตั้งศูนย์ทางทะเลอาเซียนในฟิลิปปินส์นะครับบอกว่าท่ามกลางสถานการณ์ในทะเลจีนใต้ที่ยากต่อการคาดเดาการมีศูนย์กลางที่รวบรวมข้อมูลด้านประเด็นทางทะเลเพื่อประโยชน์ของสมาชิกอาเซียนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์กล่าวในพิธีเปิดการประชุมนะครับว่าอาเซียนกำลังยืนหยัดร่วมกันเพื่อแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถในการตอบโต้ต่อสถานการณ์ต่างๆด้วยความสามัคคีและความแน่วแน่ท่ามกลางความไม่แน่นอนครั้งใหญ่ที่ภูมิภาคกำลังเผชิญครับผู้นำฟิลิปปินส์ยังกล่าวเตือนถึงความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงที่เพิ่มสูงขึ้นจากผลกระทบของสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางนะครับพร้อมย้ำจุดยืนร่วมของอาเซียนที่เรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติการสู้รบทันทีรวมถึงการปกป้องพลเรือนโครงสร้างพื้นฐานและการฟื้นฟูเส้นทางสัญจรที่ปลอดภัยในช่องแคบฮอร์มุซครับ
1: นักธุรกิจหญิงที่ปรากฏในภาพเนี่ยค่ะวงการซื้อขายที่ดินในจังหวัดระนองเรียกกันว่าอาม่านะคะแล้วก็มีการอ้างว่าเธอคือคนที่กว้านซื้อที่ดินใกล้กับโครงการแลนด์บริดจ์ทั้งในจังหวัดชุมพรแล้วก็ระนองวันนี้อาม่าเปิดตัวกับทีมข่าวไทย PBS แล้วก็ตอบทุกข้อสงสัยค่ะทั้งที่ถูกตั้งคำถามมาจากส.ส.ของพรรคประชาชนแล้วก็ประเด็นที่สังคมกังขาว่าเธอเป็นผู้มาก่อนการหรือไม่รู้ได้ยังไงคะว่าที่ดินทั้ง2แห่งนั้นกำลังจะมีเมกะโปรเจกต์เกิดขึ้นติดตามใน The Exit ค่ะ
2: น้องมีบ้านอยู่ไหนล่ะมาเห็น
3: อ๋อก็หนูอยู่ด้านในค่ะน้องมีบ้านอยู่ด้านในค่ะมาเดินไปให้สุดก็ได้เดินไปดูก็ได้ไม่มีสัญญาณเลยนะ
4: ไม่มีสัญญาณ
3: ใช่ค่ะ
4: เรื่องเริ่มต้นจากทีมข่าว The Exit ได้

0: อัพคลิปนี้มาโดยเจ้าของคลิปบอกว่าคนนี้แหละคืออาม่าที่ลงมาติดต่อขอซื้อที่ดินในตำบลกำพวนอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองเมื่อวันที่4พฤษภาคม2564โดยอ้างว่าที่ดินที่เดินลงไปดูเพื่อที่จะซื้อขายกันมีนสสามกในเขตป่าปากเตรียม
1: เป็นแปลงที่แบ่งไว้อะค่ะ
2: ตั้งเกือบ10ปีมาแล้วมันไม่ใช่ปัจจุบัน
0: ทีมข่าวดีเอ็กซิสเลยติดต่อไปยังบุคคลที่ถูกเรียกว่าอาม่าสรุปเป็นนักธุรกิจหญิงจังหวัดอุบลราชธานีชื่อนางสุนีมีธุรกิจโรงแรมเป็นคนกว้างขวางรู้จักคนเยอะ
2: แปลงที่หนึ่งที่ฉันเข้าไปซื้ออ
0: าม่าสุนียอมรับว่าได้ซื้อที่ดินตามที่ถูกกล่าวอ้างจริงแต่ไม่ได้เป็นการกว้านซื้ออย่างแปลงแรกที่ซื้อบอกว่าเป็นที่ดินของนายอาคมซึ่งเดินทางมาเสนอขายให้ถึงจังหวัดอุบลราชธานีตรวจสอบแล้วพบว่ามีเอกสารนสสามกก็เลยตัดสินใจซื้อแปลงแรกในปี2558หลังจากนั้นก็มีชาวบ้านในพื้นที่นำมาเสนอขายเรื่อยๆก็เลยซื้อต่อเนื่องมาจนถึงปี2562
2: คนแรกที่มาหาฉันที่อุบลคือคุณอาคมอยากจะขายที่ฉะนั้นเขาก็ตกลงเซ็นสัญญากับฉันอยู่ที่อุบลฉันก็ให้ทนายสมพรเป็นคนไปดูแล้วฉันก็ไปโดยที่ฉันไม่มั่นใจว่ากลัวที่ตรงนี้มีปัญหาฉันคุณอาคมเรียกเฉลิมวงศ์ก็ให้ทนายสัมพันธ์เป็นตัวแทนของเขาต่างคนมาเจอกันแล้วฉันเห็นที่ตรงนี้ถูกต้องฉันก็เลยซื้อโดยมีเอกสารสิทธิ์เป็นนสสามกแล้วที่แปลงพวกเราเนี่ยเป็นชนะคดีจากชาวบ้านมาทั้งหมดเพราะตอนนั้นสึนามิทุกคนขนหนีหมดอยู่ตรงใกล้ๆตรงนั้นแหละตรงที่แปลงที่พวกฉันซื้อแหละเคยสึนามิมาก่อนทีนี้พวกเขาหนีก็เอามาขายทิ้งให้ครับใครฉันไม่รู้แต่ฉันมาซื้อเนี่ยเป็นหุ้นที่4ที่5แล้ว
0: ส่วนจุดประสงค์ของการซื้อนางสุนีบอกว่าต้องการนำไปประกอบธุรกิจท่าเรือเพราะทำธุรกิจส่งออกอยู่แล้วไม่ได้ซื้อที่ดินเพื่อรอโครงการแลนด์บริดจ์ส่วนกรณีที่ซื้อในนามบริษัท3แห่งที่มีชื่อเป็นกรรมการเพราะต้องการทำธุรกิจแยกประเภทกันและกรณีที่พบการทำไม้ในพื้นที่ป่าปากเตรียมอ้างว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นผู้เช่าพื้นที่ที่เข้าไปทำไม
2: ้เพราะมันเป็นการลงทุนมันจะต้องทำเป็นบริษัทเวลาเราส่งออกเราจะได้ง่ายถ้าเราทำสินค้าไม่เหมือนกันเราจะต้องตั้งคนละชื่อสมมติว่าเธอค่าน้ำมันเธอก็ต้องตั้งชื่อน้ำมันถ้าทุนไปค่าพวกพืชไร่เธอก็ต้องตั้งชื่อพืชไร่ฉะนั้นฉันจะต้องตั้งต่างกันเอาไว
3: ้
2: เพื่อจะเอาไปใช้อะไรก็ได
3: ้ครับอาม่าแต่ทีนี้ในสามบริษัทนั้นเห็นจดทะเบียนเป็นอสังหาริมทรัพย์อะครับอาม่า
2: ก็มันทำแต่อสังมีรับเรามีเงินส่วนตัวเหลือเราก็ทำไปไม่มีฉันก็ไม่เคยไปยุ่งกับใครฉันก็ซื้อไปเฉยๆลูกฉันก็หลายคนฉันก็ทิ้งไว้ลูกฉันไม่ยอมมาไม่ไปดูด้วยลูกฉันยังไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเรื่องจริงสาบานได
0: ้ The Exit ตรวจสอบข้อมูลการครอบครองที่ดินในนามบริษัทของนางสุนีพบว่ามี33แปลงเนื้อที่ 1,050 ไร่ในนามบริษัท Advanced Development 2019จำกัด13แปลงบริษัทฉางเจียง1942จำนวน9แปลงบริษัทสยามพาวเวอร์2562จำกัด11แปลงซึ่งในจำนวนนี้พบว่ามีบางแปลงอยู่ระหว่างการพิจารณาเพิกถอนนสสามกโดยสำนักงานที่ดินจังหวัดระนองก่อนหน้านี้นายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรในฐานะผู้ร้องตรวจสอบที่ดินป่าปากเตรียมตั้งข้อสังเกตว่านางสุนีมีความพยายามซื้อที่ดินทั้งในชุมพรระนองและพังงาช่วงปี2560ตรงกับช่วงที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นรัฐบาลและมีการชูโรงโครงการแลนด์บริดจ
4: ์ทีนี้ประเด็นเนี่ยทำไมถึงอาม่าเนี่ยถึงมาเกี่ยวพันกับเรื่องนี้เนี่ยก็สืบเนื่องเกี่ยวกับว่าโครงการนี้มันถ้าเป็นโครงการเปิดเผยหรือว่าจะมีโครงการที่เส้นทางที่จัดทำเนี่ยมันมีแผนอะไรอ่ะประชาชนก็ควรได้รับรู้แต่ว่ามันเป็นโครงการลักษณะคล้ายๆกับว่าคนภายในหรือกลุ่มทุนเท่านั้นที่จะรู้เพราะฉะนั้นเป็นที่มาที่ไปของระบบราชการไทยกับการเมืองไทยแล้วก็กลุ่มทุน
0: ขณะที่วันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมานางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนออกมาเปิดเผยข้อมูลโดยตั้งข้อสังเกตว่ามีอาม่าคนหนึ่งรุกหนักกว้านซื้อที่ดินรอบพื้นที่แลนด์บริดจ์โดยวิธีกางแผนที่จิ้มเลือกรายแปลงพร้อมตั้งข้อสังเกตไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มีสัญญาณจากผู้มีอำนาจส่งถึงกลุ่มทุน

0: วันนี้ทีมข่าวเลยติดต่อกลับไปอีกครั้งนางสาวภคมลบอกว่ายังไม่ขอฟันธงว่าเป็นลักษณะนอมินีหรือกลุ่มทุนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมีทุนใหญ่เห็นมูลค่าของพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภายใต้ร่างพระราชบัญญัติระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือ SEC ทั้งฝั่งจังหวัดระนองและจังหวัดชุมพร
1: มันก็บ่งบอกว่าเขาก็ต้องการที่จะเร่งรัดหรือว่าครอบครองที่ดินให้ได้มากที่สุดเพื่อรอรับการเดินหน้าโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาลดิฉันคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆค่ะถ้าเราย้อนกลับไปดูเหตุการณ์สำคัญหรือว่าทุกครั้งที่มีสัญญาณใดๆจากรัฐบาลไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลนี้นะคะการเมืองไทยที่ผ่านมามันไม่มีหรอกค่ะมันไม่มีเรื่องบังเอิญของกลุ่มทุนในการขยับถ้าเขาไม่ได้รับสัญญาณใดๆของการเดินหน้าอย่างจริงจังของรัฐบาล
0: นางสาวภคมลยังอ้างอีกว่าตอนนี้มีชาวบ้านไปร้องทุกข์กล่าวโทษจากการกว้านซื้อที่ดินเพราะมีกรณีที่ดินเหลื่อมล้ำทับซ้อนกับที่ดินของชาวบ้านในบางแปลงพร้อมจะขยายผลตรวจสอบเบื้องลึกเบื้องหลังเรื่องนี้ต่อทีมข่าวดีเอ็กซิสไทย PBS รายงาน

0: แม้ว่าตัวโครงการหลักยังไม่เริ่มนะครับแต่องค์ประกอบส่วนประกอบต่างๆของมันเริ่มขยับแล้วครับหนึ่งในนั้นก็คือทางรถไฟที่มีความยาว94กิโลเมตรนะครับเพื่อที่จะเชื่อมระหว่างท่าเรือชุมพรท่าเรือระนองเชื่อมไปที่ท่าเรือแหลมริ้วแล้วก็อ่าวอ่างนะครับระยะทางเนี่ย94กิโลเมตรซึ่งรฟท.กำลังจะเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น 21-22 พฤษภาคมนี้นะครับในมุมของภาคประชาชนบางคนอย่างตัวแทนของเครือข่ายรักระนองนะครับเขามองว่าเป็นความจงใจของรัฐที่แยกย่อยเวทีในการรับฟังความเห็นครับเพื่อลดการต่อต้านแล้วก็ต้องการที่จะทำให้ประชาชนไม่เห็นภาพรวมครับเพื่อให้ทางรถไฟเชื่อมต่อจากท่าเรือชุมพรและท่าเรือระนองนะครับไปยังท่าเรือแหลมริ้วแล้วก็แหลมอ่าวอ่างส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นการพัฒนาโครงการพื้นฐานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะครับในโครงการแลนด์บริดจ์ทำให้วันที่22พฤษภาคมนี้ครับการรถไฟแห่งประเทศไทยจะเปิดเวทีรับฟังความเห็นครั้งที่1ในการก่อสร้างโครงการทางรถไฟขนาด 1.435 เมตรจากชายฝั่งชุมพรถึงชายฝั่งระนองครับและจากชายฝั่งระนองถึงท่าเรือแหลมอ่าวอ่างระยะทางรวมกันเนี่ยมากกว่า94กิโลเมตรนะครับอย่างที่เห็นในภาพในเนื้อหาเอกสารครับประกอบการประชุมเนี่ยพบว่าโครงสร้างของโครงการนี้จะพาดผ่าน9ตำบลใน3อำเภอนะครับแต่ยังมีข้อจำกัดและพื้นที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมู่บ้าน45หมู่บ้านครับสถานพยาบาลสถานศึกษาศาสนสถานและโบราณสถานรวม17แห่งในวันที่21พฤษภาคมนะครับจะมีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่1ครับสำหรับส่วนแยกของโครงการทางรถไฟขนาด1เมตรจากสถานีท่าเรือชุมพรถึงท่าเรือแหลมริ้วและจากสถานีท่าเรือระนองไปถึงท่าเรืออ่าวอ่างรวมไปถึงโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองชายฝั่งชุมพรถึงท่าเรือแหลมริ้วและชายฝั่งระนองถึงท่าเรือแหลมอ่าวอ่างครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยพบว่าบางส่วนพาดผ่านพื้นที่อุทยานแห่งชาติแหลมสนและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนองนะครับรวมถึงพื้นที่ป่าชายเลนในเขตป่าสงวนแห่งชาติครับ
1: นางสาวรัสิตาสุ้ยยังเครือข่ายรักระนองตั้งข้อสังเกตค่ะว่าการแยกย่อยจัดเวทีเล็กเป็นส่วนๆทั้งการก่อสร้างท่าเรือการสร้างอ่างเก็บน้ำการสร้างนิคมอุตสาหกรรมการสร้างมอเตอร์เวย์และการสร้างทางรถไฟแยกออกมามันเป็นความจงใจของหน่วยงานภาครัฐเพื่อลดการคัดค้านเพราะว่าจะทำให้มองไม่เห็นภาพรวมทั้งโครงการซึ่งจะส่งผลกระทบกับชาวบ้านโดยตรงทั้งการจัดทำเวทีบ่อยครั้งก็ทำให้ชาวบ้านไม่สามารถเดินทางไปรับฟังได้ทุกครั้งค่ะ
0: และอีกเรื่องนึงครับก็คือกระแสข่าวเรื่องของการเข้ามากว้านซื้อที่ดินของกลุ่มทุนนะครับโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดระนองทางตัวแทนภาคประชาชนเนี่ยเขาบอกได้ยินข่าวมาพักนึงแล้วก็ตั้งข้อสังเกตนะครับเรื่องการได้มาของเอกสารที่ดินโดยเฉพาะในพื้นที่ป่าชายเลนครับเพราะที่ผ่านมามีชาวบ้านอาศัยอยู่ในพื้นที่ถ้าเป็นกรณีชาวบ้านเนี่ยการจะออกเอกสารสิทธิ์ไม่ใช่เรื่องง่ายหลายกรณีภาครัฐไม่ออกให้แต่ทำไมกระแสข่าวการซื้อขายที่ดินมันถึงเกิดขึ้นครับ
1: ถ้าพูดถึงโอเอซิสค่ะหลายคนอาจจะคุ้นชินกับทะเลทรายแต่ว่าความจริงแล้วคำนี้มันใช้แทนพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพนะคะอย่างบ้านเราเองจริงๆมีโอเอซิสเหมือนกันเป็นโอเอซิสทางทะเลซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งกับระบบนิเวศนะคะโอเอซิสที่ว่านี้มันเกี่ยวอะไรกับการมาของแลนด์บริดจ์ติดตามเรื่องนี้ในขยายเสียงเปลี่ยนเมืองกับคุณวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะ

0: วภาพหรือว่า Biological Oasis นะคะคืออะไรคือพื้นที่ที่หลากชีวิตมาใช้ประโยชน์ค่ะถ้ากลางทะเลทรายก็คือบ่อน้ำใช่ไหมคะแต่ว่ากลางทะเลอันเวิ้งว้าง Oasis ก็มีอยู่หลายจุดด้วยกันในฝั่งทะเลอันดามัน Oasis ที่ว่าก็คือริเชลิวก็ใช่ค่ะเกาะพระทองก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะคะอาจารย์เพชรมโนประวิทย์ค่ะท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านการอนุรักษ์และปกป้องทะเลไทยมองว่าโครงการแลนด์บริดจ์อาจจะไปตัดตอนนิเวศทางทะเลซึ่งไม่ใช่แค่นิเวศทางทะเลไทยนะคะเอาใกล้ๆนิเวศทางทะเลไทยก็เชื่อมโยงกับนิเวศทางทะเลในฝั่งเมียนมาและนี่เป็นโครงการที่อาจจะกระทบโอเอซิสทางทะเลที่สำคัญในฝั่งอันดามันด้วยค่ะ
1: มองไปในเรื่องของการเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ป่าชายเลนละนองนะครับกับอุทยานชาติหมู่เกาะสุรินทร์แล้วก็ซิมิลันเลยก็จะเห็นว่าโอเอซิสเหล่านี้เนี่ยมันจะถูกรบกวนแล้วก็ได้รับผลกระทบหมดเลยนะครับถ้าเกิดเรามีการใช้ประโยชน์ที่มันตัดตอนความเชื่อมโยงตรงนี้เนาะนอกจากตัดตอนแหล่งโอเอซิสที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยผมคิดว่ามันยังเป็นเรื่องของการอนุรักษ์ข้ามพรมแดนด้วยนะครับเพราะฝั่งหนึ่งเนี่ยเรามีหมู่เกาะมาริดที่มีความสำคัญมีระบบนิเวศที่เชื่อมโยงนะครับมีปะการังที่คาดว่ามีความสามารถในการทนโลกร้อนได้ดีระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะวิกฤตตอนที่เกิดปะการังฟอกขาวครั้งใหญ่เมื่อปี2553เนี่ยปะการังทางด้านบนเนี่ยทางหมู่เกาะมาริดเนี่ยกลายเป็นแหล่งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ทำให้แนวปะการังในหมู่เกาะสุรินทร์เนี่ยฟื้นตัวกลับมาได้เร็วนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานเพราะฉะนั้นเองเนี่ยผมคิดว่าการพัฒนาการใช้ประโยชน์รูปแบบต่างๆที่มันจะไปตัดตอนเนาะความเชื่อมโยงตรงนี้นะครับมันจะส่งผลไปในเรื่องของความมั่นคงของระบบนิเวศในระยะยาวเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วผมคิดว่ามันสวนทางกับคำประกาศคอมมิตเมนต์ต่างๆที่เราได้ให้ไว้กับสากล
0: จุดที่เป็นโอเอซิสทางชีวภาพของทะเลอันดามันนะคะไล่ยาวมาตั้งแต่ระนองค่ะยาวมาจนถึงบริเวณเกาะพระทองนะคะไล่มาทางพังงาทะเลฝั่งตะวันตกของพังงายาวมาจนถึงด้านล่างตรงนี้ก็คือภูเก็ตค่ะธรรมชาติในแถบนั้นยังคงหายใจอย่างเงียบๆแต่งดงามภายใต้ทะเลที่กำลังสูญเสียความสมบูรณ์ทางทะเลอย่างรวดเร็วนะคะและหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญของความอุดมสมบูรณ์ในแถบนั้นคือสัตว์ทะเลหายากและพยูนค่ะพอพูดถึงพยูนก็ต้องไปดูบริเวณจุดนี้นะคะเกาะพระทองค่ะเกาะพระทองอยู่ในจังหวัดพังงาค่ะที่นั่นเป็นเมืองหลวงของพยูนแห่งที่2นะคะมีรายงานการสำรวจพบพยูนที่นั่นประมาณ40ตัวแล้วเจอแบบเป็นคู่แม่ลูก4คู่การเจอพยูนแบบเป็นคู่แม่ลูกที่เกาะพระทองนี่ถือว่ามากที่สุดในประเทศไทยค่ะเวลานี้ปัญหาโลกร้อนทำให้แหล่งหญ้าทะเลตายไปในช่วงที่ผ่านมาก็เลยเกิดการอพยพเคลื่อนย้ายของพยูนเพื่อหาแหล่งหญ้าทะเลใหม่ๆทำให้พยูนจากจุดอื่นก็มาหากินที่เกาะพระทองโดยพยูนค่ะต้องว่ายน้ำผ่านทะเลน้ำลึกเพื่อเดินข้ามเกาะไปยังแหล่งหญ้าทะเลใหม่ๆทีนี้คุณผู้ชมนึกภาพถ้ามีเรือใหญ่แล่นผ่านมาจะเอกับพยูนพยูนก็ได้รับผลกระทบแน่ๆนะคะส่วนการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกค่ะซึ่งต้องมีการขุดลอกร่องน้ำถมทะเลจะทำให้เกิดปัญหาตะกอนดินฟุ้งกระจายถ้าเป็นแบบนั้นก็เกิดความเสียหายต่อแหล่งหญ้าทะเลในแถบนั้นแน่ๆค่ะไปฟังความกังวลใจเรื่องนี้จากคุณธีรศักดิ์ศักดิ์ศรีทวีเป็นอาสาสมัครบินโดรนสำรวจพยูนในจุดนั้นตลอด1ปีที่ผ่านมาค่ะ
2: ร่องน้ำลึกจะเป็นช่วงที่เขาคล้ายๆเหมือนก่อนที่จะเข้ามาในพื้นที่ครับเขาก็จะต้องว่ายผ่านพวกร่องน้ำลึกต่างๆในการที่จะเข้ามากินหญ้าทะเลในช่วงในเขตน้ำตื้นนะครับเขาจะใช้ล่องน้ำลึกนั่นเป็นในการสัญจรไปมาครับผมเพราะว่าเขาต้องดำน้ำลึกแต่จุดอ่อนของเขาก็คือเวลาเขา5นาทีเขาจะหายใจขึ้นมา3ครั้งครับจะขึ้นมาหายใจ3ครั้งช่วงหายใจนั่นเป็นช่วงเซนซิทีฟที่สุดของเขาช่วงเป็น

0: ช่วงที่อันตรายที่สุดเพราะเวลาเขาขึ้นมาเขาอาจจะถูกเรือแล่นชนอะไรพวกนี้ได้ก็เคยมีแบบสาเหตุการตายมากมายอย่างเช่นพวกซี่โครงหักเกิดจากการชนด้วยของแข็งนะครับโครงการแบบนี้ก็จะส่งผลกระทบโดยตรงกับสัตว์ทะเลหายากครับโดยเฉพาะพายุแล้วก็โลมาวานต่างๆนะครับจากที่ต้องสู้กับโลกร้อนอยู่แล้วผมว่าโครงการนี้ก็เหมือนเป็นการตอกย้ำซ้ำเติมธรรมชาติให้เอาตัวรอดยากมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็คุ้มค่าไหมที่ต้องแลกกับธรรมชาติที่สวยงามที่ไม่มีทางกลับมาได้เหมือนเดิมสำหรับผมก็ไม่คุ้มค่าครับผม
1: เพื่อปกป้องพายุปกป้องโอเอซิสทางทะเลค่ะมีข้อเสนอให้คณะกรรมการที่นายกตั้งขึ้นมาศึกษาเรื่องนี้ภายใน90วันยังไม่ต้องทําอะไรใหม่ค่ะไปศึกษาข้อมูลพื้นฐานที่มีการสํารวจไว้เดิมก่อนโดยเฉพาะการประเมินผลกระทบในภาพใหญ่ต้องศึกษามากกว่าจุดที่ตั้งโครงการค่ะ
2: ผมคิดว่าต้องย้อนกลับไปถามว่าโครงการได้มีการประเมินผลกระทบตรงนี้ไหมนะครับว่ามันขัดแย้งต่อเจตจำนงของโครงการอื่นๆอย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้เป็นประเด็นสําคัญมากเพราะว่าถ้าสุดท้ายแล้วถ้าเรายังดึงดันที่จะเดินหน้าเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นการสวนทางกับเจตนารมณ์ที่เราไปให้ไว้นะครับกับนานาชาติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพนะครับเรื่องของการลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพเราคงมองเฉพาะบริเวณที่จะขุดจะเจาะจะถมทะเลตรงนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดแค่นั้นแน่นอนมันพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนรูปแบบการใช้ประโยชน์ทะเลในภาพกว้างนะครับถ้าเราทำอย่างนั้นเนี่ยมันถึงจะเห็นว่าผลกระทบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะคุ้มกับสิ่งที่จะได้มาหรือเปล่า
1: เพราะทะเลไม่ได้แบ่งแยกพื้นที่นะคะการเดินหน้าทำโครงการขนาดใหญ่แบบนี้แล้วประเมินผลกระทบแค่ระยะ5กิโลเมตรจากรัศมีรอบๆโครงการแบบที่หน่วยงานภาครัฐทำอยู่คุณวันวิสาคุณเจษดาชัดเจนว่าไม่พอค่ะและอาจจะชี้ว่าการศึกษาไม่เข้าใจระบบนิเวศของทะเลด้วยค่ะขอบคุณคุณวิภาพรค่ะ
3: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะครับกำลังพัฒนากลไกในการช่วยเหลือทั้งผู้เสียหายและจำเลยครับที่ตกเป็นผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญานะครับแต่การช่วยเหลือนั้นจะเน้นไปตั้งแต่ชั้นต้นก็คือการสอบสวนครับเพราะถ้าดูจากข้อมูลในรอบ24ปีที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าเราต้องเยียวยาผู้คนมากกว่า 140,000 คนใช้เงินไปมากกว่า 8,000 ล้านบาทครับจากตัวเลขนี้ครับนายกรัฐมนตรีก็ตั้งข้อสังเกตนะครับที่ต้องเยียวยาเยอะใช้วงเงินสูงเนี่ยเป็นเพราะกระบวนการยุติธรรมยังมีปัญหาหรือไม่ติดตามจากรายงานของคุณชาติชายถุงเงินครับ
4: ชายวัย59ปีเข้ารับเงินเยียวยาราว 200,000 บาทหลังใช้เวลาดำเนินการเกือบ1ปีนับจากวันที่ได้รับอิสรภาพเพราะศาลยกฟ้อง
5: ไอ้เรื่องภาษีของกรมศุลกากรน่ะแล้วก็เป็นเหมือนเราเป็นเจ้าของบริษัทแล้วผมบอกผมเป็นไอ้เจ้าของได้ไงเพราะผมไม่เป็นหนังสือ
4: ผู้เสียหายเล่าว่าตกเป็นแพะในคดีเลี่ยงภาษีของกรมศุลกากรโดยถูกกล่าวหาว่าลักลอบนำเข้าไม้พยุงด้วยการสำแดงเท็จเป็นอะไหล่รถยนต์เพราะปรากฏหลักฐานว่ามีชื่อเป็นเจ้าของบริษัทนำเข้าสินค้าแม้จะยืนยันต่อสู้คดีว่าเป็นการปลอมแปลงลายมือชื่อเนื่องจากตัวเองอ่านและเขียนหนังสือไม่ได้แต่เพราะขาดที่ปรึกษาทำให้ถูกส่งตัวเข้าเรือนจำระหว่างการพิจารณาคดีนานกว่า8เดือนแม้สุดท้ายจะชนะคดีแต่เรื่องนี้ยังฝังลึกในใจ
5: ก็ประมาณเกือบปีครับผมสองแสนหนึ่งหมื่นกว่าบางก็ไม่คุ้มมาครับโอ้ใครอยากเข้า
4: ตลอดระยะเวลา24ปีนี่เป็นเพียงหนึ่งใน140,000กว่าคนที่ได้รับการเยียวยาจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพข้อมูลการช่วยเหลือเยียวยาจนถึงปัจจุบันอนุมัติเงินเยียวยาไปราว 8,000 ล้านบาทนอกจากนี้ยังคุ้มครองชาวต่างชาติอีกกว่า 1,000 คนจ่ายเงินเยียวยาไปประมาณ47ล้านบาทขณะที่นายกรัฐมนตรีให้ความเห็นต่องบประมาณเยียวยากว่า 8,000 ล้านบาทว่าอาจสูงเกินความจำเป็นและบ่งบอกได้ว่ากระบวนการยุติธรรมยังมีปัญหา
6: ตรงนี้ผมไม่ได้ถือเป็นผลงานนะครับมันเป็นความน่าอัปยศอดสูที่เราไม่สามารถนำคนที่กระทำผิดจริงๆเข้าไปรับโทษได้แต่เรานำคนที่ไม่ได้กระทำผิดนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการยัดข้อหายัดความยัดเยียดความผิดแล้วเขาต้องเข้าไปต่อสู้คดีแล้วก็ต้องไป

0: ประสบความยากลำบาก
1: แม้ว่างบประมาณส่วนใหญ่จะถูกเยียวยาให้กับผู้เสียหายในคดีอาญามากกว่าผู้ตกเป็นจำเลยในคดีอาญาแต่อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพยืนยันว่ามีแนวคิดพัฒนากลไกการช่วยเหลือเยียวยาโดยการแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถช่วยเหลือได้ตั้งแต่ชั้นสอบสวน
2: และขณะนี้กำลังแก้ไขพระราชบัญญัติค่าตอบแทนฉบับที่3เพื่อเพิ่มการช่วยเหลือผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนที่ไม่ได้กระทำความผิด
1: สำหรับการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาตลอดปีงบประมาณ2547จนถึงปี2568มีผู้เสียหายได้รับการเยียวยามากกว่า 137,000 คนอนุมัติจ่ายมากกว่า 7,000 ล้านบาทขณะที่จำเลยมี 2,733 คนอนุมัติจ่ายเงินเยียวยามากกว่า 610 ล้านบาทหากคิดเป็นร้อยละจะพบว่ามีผู้เสียหายมากกว่าร้อยละ 98แล้วรัฐอนุมัติจ่ายเยียวยาให้ผู้เสียหายมากกว่าร้อยละ 92ส่วนจำเลยอนุมัติจ่ายคิดเป็นร้อยละ 7.87 ของเงินอนุมัติทั้งหมดชาติชายถุงเงินไทย PBS รายงาน
3: มีชาวบ้านในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีไปร้องฝ่ายปกครองค่ะบอกว่าให้ไปตรวจสอบกลุ่มผู้สูงอายุมามั่วสุมเสพยาเสพติดกันส่งกลิ่นเหม็นเปิดเพลงก็เสียงดังสร้างความเดือดร้อนรำคาญนะคะตำรวจไปค้นบ้าน2จุดทั้ง2จุดเนี่ยไปเจอผู้สูงอายุอายุมากที่สุดเนี่ย68ปีเสพยาเสพติด
4: เกือบ70แล้วนะ
3: อายุมันก็ส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าที่มากไปกว่านั้นตรวจสอบไปแล้วก็พบว่าบางคนเคยเข้าออกเรือนจำมาแล้วถึง12ครั้งแปลว่าทำผิดซ้ำเสพยาเสพติดติดคุกออกมากลับมาเสพอีกแบบนี้ค่ะแล้วก็กลับมาทำพฤติกรรมเดือดร้อนรำคาญให้กับคนในชุมชนเหมือนเดิมฝ่ายปกครองอำเภอเมืองสุพรรณบุรีไปตรวจสอบบ้านหลังหนึ่งอยู่ในตลาดทรัพย์สินเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่บอกมีกลุ่มคนเข้ามามั่วสุมสร้างความเดือดร้อนรำคาญและเกี่ยวข้องกับยาเสพติดพอเข้าไปตรวจสอบคนที่อยู่ในเหตุการณ์ตั้งข้อสังเกตว่าเจ้าหน้าที่ถึงกับพังงะตกใจเพราะว่าคนที่กำลังเสพยาเสพติดอยู่คือผู้สูงอายุเป็นชายอายุ64ปีกำลังเสพยาเสพติดอยู่ในห้องพักลักษณะส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งตรวจสอบจุดนี้นะคะเจอยาบ้า3เม็ดเจ้าตัวยอมรับเพิ่งเสพมาจริงและพบประวัติเคยต้องโทษยาเสพติดมาแล้ว2ครั้งทีนี้ขยายผลต่อไปตรวจสอบบ้านอีกหลังหนึ่งเจอผู้สูงอายุอีกเป็นกลุ่มเลยกำลังมั่วสุมเสพยาเสพติดกันนะคะจุดนี้ยึดยาบ้าซุกซ่อนเอาไว้ในขวดพลาสติก16เม็ดควบคุมตัวผู้ต้องหาเพิ่มได้อีก3คนสูงอายุหมดเป็นชายอายุ66ปี53ปีและ68ปี
4: โอ้ส่วนใหญ่ได้เบี้ยผู้สูงอายุหมดแล้วนะเนี่ย
3: บางคนพบประวัติเคยต้องโทษคดียาเสพติดมาแล้วถึง12ครั้งแต่ก็ยังออกมาทำพฤติกรรมเดิมๆค่ะ
5: ลุงเคยติดคุกไหม
6: เคยฮะ
5: กี่รอบ
6: เป็นหลายรอบ
5: มประมาณ
6: ส่วนมากคดีนี่นะ
7: เจ็ดมาเน
5: ี่ยประมาณกี่รอบ
7: นานแล้วเนี่ยมันเจ็ดมาเจ
5: อหกเจ็ดรอบสิบรอบ
6: ผมมากมา20ปีแล้วนะ
5: คือติดสิบรอบ
6: 46นี่จะเป็นรอบสุดท้ายนะแล้วก็ไม่เคยแต่เคยถูกจับแต่ประกันนะคดีฟินใกล้ๆปี60นะโดน859
5: โดนฟิน
8: ตั้งแต่พ่อโดนยิงก็พงพิเศษผมก็เลิกเลย
3: เจ้าหน้าที่ยังซักซ้ำๆอ่ะติดมาแล้ว10รอบชาวบ้านบอกว่ากลุ่มบุคคลเหล่านี้มีพฤติกรรมมั่วสุมเป็นประจำเปิดเพลงก็เสียงดังส่งกลิ่นเหม็นรบกวนแม้จะเคยถูกจับไปแล้วพอพ้นโทษออกมาก็มาทำแบบเดิมและยังเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังนะคะซึ่งเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาครอบครองและเสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่1หรือยาบ้านำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
4: เห็นไหมครับยาเสพติดเข้าถึงกลุ่มผู้สูงอายุนะครับแต่ที่น่าเป็นห่วงมากกว่าก็คือยาเสพติดที่มันเข้าถึงเด็กและเยาวชนครับที่ผ่านมาตำรวจทำงานทั้งเชิงรุกเชิงรับการปราบปรามอย่างเดียวคงเอาไม่อยู่ครับอาจจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันด้วยคนที่ทำหน้าที่นั้นก็คือครูแดครับเป็นตำรวจครูแดเขาทำงานมานานแล้วนะครับมีบทบาทในการสร้างภูมิคุ้มกันมา27ปีแล้ววันนี้อาจจะต้องปรับบทบาทใหม่ให้เข้มข้นกว่าเดิมติดตามจากรายงานของคุณกัญญารัตน์เรียนใจครับ
9: เด็กแท้เป็นเด็กดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
10: นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5คือกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ การศึกษาเพื่อต่อ

0: ันการใช้ยาเสพติดของเด็กนักเรียนหรือโครงการที่เรียกสั้นๆว่าครูแดเนื่องจากเด็กในช่วงวัยนี้เป็นช่วงที่กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นตอนต้นนับเป็นวัยที่อยากรู้อยากลอง
1: ไปงานไปไหนกัน
2: จะมาเรียน
0: พันตำรวจโท

0: ทบทวนความรู้และเรียนรู้แลกเปลี่ยนเทคนิคใหม่ๆระหว่างกันสร้างทักษะการเข้าหาเด็กด้วยความเข้าใจจนเกิดความเชื่อใจ
1: เราก็จะบอกว่าก่อนลองก็คือความอยากรู้อยากเห็นแต่พอสูบไปแล้วหนูเจ็บคอหนูขมค่ะยังไม่มีความรู้สึกว่าสูบแล้วสบายใจดีเพราะส่วนมากสิ่งที่หนูน้องลองก็คือสิ่งที่เป็นบุหรี่ที่เกิดจากตลาดทั่วๆไปซึ่งไม่ได้มีการแต่งกลิ่นหรือรสชาติอะไรน้องก็จะเจอบุหรี่ทั่วไปที่มีอากาศสูบเข้าไปแล้วก็เจ็บคอขมคอแล้วก็มีระคายคอค่ะแล้วก็สอบถามไปว่าชอบไหมไม่ชอบเลยแล้วต่อไปจะทำยังไงต่อไปเมื่อมาเรียนกับครูตำรวจได้แล้วหนูรู้แล้วว่าบุหรี่ตัวหนึ่งทำลายปอดเรา
0: ในฐานะที่สวมบทบาทครูแดมายาวนานกว่า10ปีพันตำรวจโทหญิงปัทพรบอกว่าสังคมรอบตัวเด็กคือความเสี่ยงการอยู่ในสภาพสังคมที่ล่อแหลมหรือถูกชักชวนไปในทางที่ผิดหากเด็กมีความรู้เรื่องโทษและภัยของยาเสพติดก็จะส่งเสริมให้เด็กกล้าที่จะปฏิเสธอย่างมั่นใจ
1: น้องๆๆไปสูบบุหรี่กับพี่ไหมพี่มีบุหรี่ตัวใหม่มาลองถ้าน้องทำแบบเงยๆแล้วก็ทำแบบรูปแบบไม่มั่นใจคนชักชวนก็จะกระเซาเข้าไปนะคะก็จักปฏิเสธไปไปเถอะแต่ถ้าเราปฏิเสธอย่างมั่นใจไม่ฉันจะตั้งใจเรียนพ่อแม่บอกมาครูตำรวจแดบอกมาว่าบุหรี่ไม่ดีบุหรี่จะทำลายสมองก็จะทำให้คนชวนเนี่ยเขาจะหมดความมั่นใจ
0: สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดสรรกำลังข้าราชการตำรวจเข้าสู่โครงการครูแดต่อเนื่องทุกปีปัจจุบันมีครูแดอยู่ประมาณ 8,000 คนกระจายกำลังมอบความรู้เรื่องยาเสพติดถึงห้องเรียนให้เด็กๆทั่วประเทศเป็นประจำทุกปีเสมือนการถือเสื้อเกราะป้องกันภัยจากยาเสพติดเข้าไปสวมใส่ให้เด็กๆถึงห้องเรียนตำรวจครูแดกำเนิดขึ้นมานานกว่า27ปีแต่ไม่มีสถิติชี้วัดความสำเร็จเพราะความสำเร็จของครูแดอยู่ที่เด็กจดจำครูและบทเรียนต้านยาเสพติดได้ขึ้นใจ
2: ที่ผ่านมาค่ะโครงการครูแดนะคะได้ฝึกอบรมเด็กนักเรียนไปแล้วกว่า8ล้านคนที่ได้ให้ทั้งความรู้และทักษะในการปฏิเสธการชักชวนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งเมื่อเปิดปีการศึกษาใหม่โครงการนี้ก็จะกลับเข้าไปให้ความรู้กับเด็กในโรงเรียนทั่วประเทศอีกครั้งค่ะ
3: กรณีที่ครม.มีมติยกเลิกโฉนดชุมชนนะคะก็มีเสียงสะท้อนที่แตกต่างกันออกไปท่ามกลางการตั้งข้อสังเกตค่ะว่านี่อาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างรัฐกับเครือข่ายประชาชนรอบใหม่หรือไม่นะคะเพราะว่าตอนนี้มีชาวบ้านหลายจังหวัดรวมตัวกันแล้วก็เรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนมติครม.ภายใน7วันค่ะเครือข่ายประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือ PMOVE และเครือข่ายสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือหรือสกน.ค่ะเคลื่อนขบวนไปยังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีคัดค้านมติครม.วันที่5พฤษภาคมเรื่องการยกเลิกระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชนพุทธศักราช2553นะคะโดยให้เหตุผลว่าเป็นระเบียบที่ล้าสมัยแล้วก็ยังซ้ำซ้อนกับกลไกของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.อันนี้เหตุผลของฝั่งครม.ซึ่งวันนี้ก็มีกิจกรรมกันนายดิเรกกองเงินที่ปรึกษาเครือข่ายประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมบอกว่าโฉนดชุมชนผลักดันโดยภาคประชาชนเพื่อสร้างระบบการจัดการที่ดินร่วมโดยชุมชนบนหลักการการกระจายการถือครองที่ดินและการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นธรรมรวมถึงรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนต่อมาได้ออกระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชนเป็นกลไกสำคัญในการคุ้มครองสิทธิ์ของชุมชนและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดินในหลายพื้นที่ทั่วประเทศที่ผ่านมาหลายพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ก็ขอยื่นขอโฉนดชุมชนไปแล้วกว่า100ชุมชนและทั่วประเทศยื่นขอไปแล้วกว่า400ชุมชนมติครม.ดังกล่าวก็ไม่มีการหารือร่วมกับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบก็มองว่านี่ไม่เป็นการเคารพต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อชุมชนที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดการที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชนทั่วประเทศค่ะ
4: รัฐบาลเนี่ยได้ฟังมาด้านเดียวแล้วบัดได้นำพิจารณาในด้านของนักวิชาการนักกฎหมายและฝ่ายที่ผู้เสนอแอบเอาเข้าในประชุมครม.และไปมีมติยกเลิกจากมติเดิมเมื่อปี 53-54 ทำเฮ้อเดือดร้อนเนี่ยพื้นที่ที่ได้ยื่นคำขอไว้400กว่าชุมชนทั่วประเทศเนี่ยก็จะหมดสิทธิ์ของประชาชนที่อันพึงมีซึ่งรวมตัวกันแล้ว

0: ป็นที่ดินที่สิทธิรวมหมู่ใช้ประโยชน์ด้วยกันรักษาด้วยกันโฉนดชุมชนเนี่ยบ่ได้อยู่ในเหนือกฎหมายหรือว่าโฉนดของรัฐบาลแต่ขอสิทธิ์อำนาจในการจัดการแค่นั้น
1: ภาคประชาชนเนี่ยเขายื่นหนังสือผ่านจังหวัดส่งให้นายกนะครับขอให้รัฐบาลทบทวนและยุติการยกเลิกระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชนโดยเร่งด่วนครับมีข้อเรียกร้องหลายข้อนะครับอยากจะให้รัฐบาลเดินหน้าจัดการที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชนตามมาตรา10อนุ4แห่งพรบคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติปี62ครับรวมถึงดำเนินการคุ้มครองพื้นที่และสิทธิชุมชนตามมติครม.วันที่1กุมภาพันธ์ปี65ครับ
2: ขอให้รัฐบาลเปิดพื้นที่เจรจาและกำหนดวันเข้าหารือร่วมกับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันที่11พฤษภาคมนี้นะคะเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและจะรอคำตอบจากรัฐบาลภายใน7วันถ้ายังไม่มีความชัดเจนบอกว่าจะเดินทางมาชุมนุมที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะเครือข่ายอีกหลายจังหวัดก็ยื่นหนังสือผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดผ่านไปถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อคัดค้านมติครม.ดังกล่าวเช่นกันนะคะมีทั้งที่ลำปางอุตรดิตถ์ชัยภูมิภูเก็ตและจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
1: วันนี้เป็นการคุยกันครั้งแรกครับคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นระหว่างตัวแทนของกระทรวงพลังงานแล้วก็มีตัวแทนของภาคประชาชนที่ร่วมกันพิจารณาในคณะกรรมการชุดนี้นะครับเขามีข้อเสนอต่างๆมากมายครับทั้งการปรับทั้งโครงสร้างแล้วก็ปรับในส่วนย่อยหนึ่งในเรื่องที่คุยกันวันนี้ก็คือเรื่องน้ำมันหน้าปั๊มอย่าลืมนะครับวันนี้แม้ราคาน้ำมันหน้าปั๊มมันจะลดลงมาบ้างแล้วแต่ถ้าไปเทียบก่อนที่มันขึ้นเนี่ยมันก็ยังแพงอยู่เยอะอยู่นะฮะวันนี้เขาก็มีข้อเสนอต่างๆเช่นการลดการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันหรือการเก็บส่วนเกินจากธุรกิจน้ำมันเนี่ยเอามาซัพพอร์ตเอามาชดเชยราคาน้ำมันหน้าปั๊มได้ไหมใช้เวลาเกือบ3ชั่วโมงนะครับในการประชุมนัดแรกของคณะทำงานร่วมเพื่อพิจารณาข้อเสนอการปรับโครงสร้างราคาพลังงานของเครือข่ายภาคประชาชนครับมีตัวแทนจากสภาองค์กรของผู้บริโภคมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยและกลุ่มผีเสื้อกระพือปีกครับมาหารือกับตัวแทนของกระทรวงพลังงานนะครับพิจารณาข้อเสนอ8ข้อเพื่อปรับโครงสร้างพลังงานทั้งระบบครับนายปานเทพพัวพงพันธ์ตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชนนะครับบอกว่าการประชุมวันนี้ได้เสนอปัญหาเร่งด่วนเรื่องน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งที่ผ่านมาครับมีปัญหาการกักตุนและค่าการกลั่นที่ทำให้เกิดกำไรเกินควรนะครับเสนอให้กระทรวงพลังงานครับหยุดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเพื่อชดเชยหนี้เดิมแล้วก็นำกำไรส่วนเกินจากค่าการกลั่นและการกักตุนกลับคืนมาชดเชยแทนและเสนอให้ทบทวนการใช้น้ำมัน B20 แล้วก็ E20 ถ้าต้นทุนสูงกว่าน้ำมันปกติการควบคุมค่าการตลาดน้ำมันไม่สูงกว่ากรอบที่มติกบง.เดิมกำหนดเอาไว้แล้วก็ขอให้เปิดเผยข้อมูลโครงสร้างราคาพลังงานโดยละเอียดครับทั้งข้อมูลการขนส่งน้ำมันผู้ค้ามาตรา7ข้อมูลนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศพร้อมราคาน้ำมันดิบที่ใช้อ้างอิงรวมถึงข้อมูลโรงกลั่นทุกไตรมาสย้อนหลัง3ปีครับ
3: ว่าเราขอข้อมูลเพื่อประกอบดำเนินการไม่ว่าจะเป็นการใบเข้าน้ำมันดิบใบขนส่งน้ำมันที่ใช้ราคาแสดงค่าการกลั่นของผู้ค้ามาตรา7นะครับเราขอข้อมูลจากโรงกลั่นและผู้ค้าตามมาตรา7ใบขนส่งน้ำมันที่แสดงราคาผู้ค้ามาตรา7ขายต่อให้สถานีน้ำมันขอทั้งหมดว่าเกิดจริงๆเป็นยังไงเราไม่ต้องการประสงค์จะรู้ความลับการค้าของรายบุคคลหรือรายนิติบุคคลแต่เราต้องการรู้ทั้งระบบว่าเกิดความจริงๆนั้นคืออะไรเพราะเป็นเจตนาเดียวกันกับที่รัฐมนตรีบอกว่าให้เปิดออกมาเราจะได้รู้พร้อมกันและเมื่อเราเป็นคณะทำงานเราก็ต้องรู้เท่ากันเพื่อการตัดสินใจในการเปลี่ยนหรือการหาผู้ได้รับประโยชน์เกินสมควรมาคืนกับประชาชน
2: ส่วนข้อเสนอเรื่องค่าไฟฟ้านะคะขอให้เร่งแก้ต้นทุนค่าไฟฐานก่อนจะเริ่มใช้อัตราค่าไฟแบบขั้นบันไดโดยเฉพาะการทบทวนค่าแอดเดอร์หรือส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าและค่าความพร้อมจ่ายรวมถึงผลักดันโซลาร์รูฟท็อปโดยคิดค่าไฟแบบเน็ตมิเตอริงค่ะเพื่อช่วยให้ประชาชนที่ติดตั้งโซลาร์เซลล์นั้นคืนทุนได้เร็วขึ้น โฆษกกระทรวงการคลังฝ่ายการเมืองบอกว่ารัฐมนตรีว่าการขออภัยค่ะโฆษกกระทรวงพลังงานฝ่ายการเมืองบอกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเห็นด้วยกับข้อเสนอของภาคประชาชนในหลักการแต่ต้องมีการวิเคราะห์เชิงลึกเพิ่มเติมและพิจารณาเรื่องข้อจำกัดด้านกฎหมายด้วยยืนยันกระทรวงพลังงานพร้อมเปิดเผยข้อมูลแต่ต้องไม่กระทบกับความลับทางการค้าและมีแนวทางในการเจรจากับผู้ผลิตไฟฟ้าเพื่อลดต้นทุนค่าไฟค่ะ
4: ประเด็นใหญ่ก็คือเรื่องราคาค่าไฟที่เป็นข้อเสนอของภาคประชาชนที่มีความเป็นห่วงนะครับตรงนี้ต้องเรียนย้ำเลยครับว่าเรื่องของการเจรจาเรื่องของลดค่าแอดเดอร์ต่างๆซึ่งทางคณะบอกว่าให้ทำก่อนที่จะมีการปรับบันไดค่าไฟใหม่นะครับจริงๆตรงนี้นะครับท่านรัฐมนตรีดำเนินการไปแล้วเรียบร้อยนะครับเรื่องของแอดเดอร์นะครับมีการตั้งคณะเจรจาแล้วนะครับกับตัวโรงไฟฟ้านะครับ
1: คณะทำงานชุดนี้ครับมีกรอบการประชุมอีก3ครั้งนะครับให้ได้ข้อสรุปภายใน60วันครับนัดต่อไป21พฤษภาคมนี้รอบถัดไปเนี่ยจะคุยกันถึงข้อเสนอในการแก้ปัญหาราคาน้ำมันและครั้งที่3จะเป็นการหารือเรื่องปฏิรูปโครงสร้างก๊าซ LPG นะครับส่วนครั้งสุดท้ายรอบ4เนี่ยจะเป็นการคุยกันถึงการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปครับ
2: วันที่8และ9มิถุนายนนี้ค่ะครม.จะสัญจรไปที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะถือว่าเป็นการลงพื้นที่ครั้งแรกหลังจากจัดตั้งรัฐบาลแน่นอนค่ะคนในพื้นที่ตอนนี้คาดหวังแล้วก็จับตากันมากว่าจะมีการพูดคุยถึงมาตรการจัดการน้ำปีนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ซ้ำรอยน้ำท่วมใหญ่หรือไม่เพราะว่ามันไม่ใช่แค่ความเสียหายทางเศรษฐกิจแต่ยังรวมไปถึงชีวิตทรัพย์สินของคนหาดใหญ่ถึงเวลานี้ก็ยังมีบางคนตกหล่นค่ะยังไม่ได้รับเงินเยียวยาแถมยังตามมาด้วยปัญหาหนี้สินมากมายติดตามกับคุณรุ่งโรจน์สมบุญเก่าค่ะ
5: คือเราไม่ใช่นับหนึ่งใหม่ตอนนี้เราต้องเริ่มจากศูนย์เลยนะ
6: รวยเฉพาะเป็นชั้นที่รวยแต่ชั้นล่างกับชั้นกลางอ่ะเยอะกว่า
5: สมาอยากให้หาดใหญ่ฟื้นนะคะถ้าหาดใหญ่ฟื้นสมาขอฟื้นกลับไปด้วยคนได้ไหมคะ
7: ถ้านับกันแค่ค่าวัสดุค่ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิมที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์น้ำท่วมตกอยู่ที่หลังละ 90,000 บาทนะครับเงินจำนวนนี้สำหรับคนหาเช้ากินค่ำไม่ใช่เงินจำนวนน้อยๆเลยนะครับพวกเขาจึงคาดหวังต่อเงินเยียวยาของรัฐบาลที่ประกาศว่าจะให้การช่วยเหลือเพื่อนำมาซ่อมแซมบ้านฟื้นฟูร้านค้าโดยเมื่อ30เมษายนที่ผ่านมาเงินเยียวยาก้อนล่าสุดทยอยโอนเข้าบัญชีผู้ประสบภัยแล้วนะครับส่งผลให้ปัจจุบันจังหวัดสงขลาได้ดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยแล้วรวมทั้งสิ้น 44,818 ครัวเรือนเป็นวงเงินกว่า494ล้านบาทด้วยกันล่าสุดผมเช็คไปที่ตัวแทนชุมชนประสานมิตรนะครับได้รับคำตอบว่ายังไม่มีใครได้เงินก้อนนี้จึงเรียกร้องไปถึงภาครัฐนะครับให้เร่งดำเนินการเพราะเงินจำนวนนี้จะสามารถช่วยเหลือชาวชุมชนให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้ครับ
8: ถ้าได้รับความช่วยเหลือได้เร็วเรื่องของเงินค่าความเสียหายได้เร็วเนี่ยตรงนี้อาจจะมาช่วยฟื้นฟูบางบ้านฟื้นฟูอาชีพได้เร็วขึ้นก็อยากให้ทางรัฐหรือว่าทางทุกภาคเนาะอยากให้ได้รับความช่วยเหลือทางเงินค่าความเสียหายได้เร็วยิ่งขึ้น
7: ตัวอย่างบ้านเช่าของอัสมาหลังนี้นะครับเป็นบ้านที่อยู่ติดกับคลองร.1เพียงแค่เดินข้ามถนนเท่านั้นครับช่างประเมินแล้วว่าบ้านของเธอเสียหายทั้งหลังเพื่อความปลอดภัยเธอจึงพาครอบครัวย้ายไปอยู่ที่อื่นแต่ก็ต้องแลกมาด้วยหนี้ก้อนโตติดตามจากรายงานครับ
9: อัสมาภูนศรีแม่ค้าโรตีมัตบะในอำเภอหาดใหญ่ตัดสินใจซื้อบ้านมือสองพาครอบครัวย้ายออกจากชุมชนริมคลองร.1ถนนเทสาพัฒนาแม้ต้องแลกกับการเป็นหนี้ก้อนใหญ่ครั้งแรกในชีวิต
5: บ้านมือสองนะป้าเนาะบ้านเขาเพิ่งรีโนเวทเหมือนกันมันก็น้ำไม่ท่วมเราก็อยู่ได
10: ้เหลือพี่ท่วมมาก็ไปหมด
5: ใช่ท่วมมาทำมากี่บาทก็ไปหมด
10: เงินไม่ทองซื้อออกมาไปหมด
5: ไม่มีค่ะไม่เคยมี
9: ตั้งแต่เกิดอัสมาไม่เคยมีบ้านของตัวเองเธออาศัยอยู่ที่นี่มานานกว่า18ปีเลี้ยงชีพด้วยการขายโรตีมัตตบะที่สืบทอดต่อจากแม่เก็บเล็กผสมน้อย ซื้อข้าวของหวังต่อยอดอาชีพแต่น้ำเอาทุกอย่างไปทำให้ชีวิตติดลบมองไม่เห็นทางรอด
11: คือเราไม่ใช่นับหนึ่งใหม่ตอนนี้เราต้องเริ่มจากศูนย์เลยนะฝาหม้อโรตีเป็นอย่างนี้ไปแล้วนู่หม้อมันอยู่ในบ้านแต่ฝามันอยู่นู่ไปเจอมา

0: ไม่ใช่ทุกคนที่จะพาตัวเองหนีจากความเสี่ยงมีบ้านที่มั่นคง
1: นานเหมือนกัน
0: ป้าแมวยังอาศัยอยู่ในเพิงพักสังกะสีไม่มีทั้งน้ำไฟที่เป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเธอไม่กล้าแม้กระทั่งขอรับเงินซ่อมแซมบ้านเพราะรู้ว่าไม่เข้าเกณฑ์
1: รู้ง่ายเราไม่มีปัญญาเช่าบ้านไง
2: แล้วทำไมป้าแมวถึงอยากอยู่ตรงนี้ที่ดินที่มันไม่มั่นคง
1: กินง่ายตรงนี้ใกล้ๆไม่อยากไปไกลๆไง
2: ครับ
1: มันลำบาก
3: พังหมดเลยน้ำแรงแพงสงสารคนที่บ้านเช่าไม่มีเลขที่ผมว่าอยู่ไม่เป็นทรงแล้วนะบ้านอ่ะจะล้มแหละสำหรับบ้านเรือนที่เสียหายแล้วก็เข้าของด้วยรวมในวงเงิน 49,000 แล้วแต่ความเสียหายที่ระบุไว้ว่าอะไรเสียหายบ้างบางคนก็เกินแต่ไม่รู้ว่าจะอนุมัติเท่าไหร่น่าสงสารนะยังไม่รู้ชะตากรรมว่าจะได้กี่เปอร์เซ็นต์จะได้หรือไม่ได้ด้วยซ้ำ
0: มีการสำรวจนะครับว่าเฉพาะคนจนเมืองที่ได้รับผลกระทบหลังเหตุการณ์น้ำท่วมมีจำนวนถึง 100,000 คนด้วยกันประกอบอาชีพหาเช้ากินค่ำที่สำคัญครับเป็นฟันเฟืองสำคัญในการเคลื่อนเศรษฐกิจของเมืองหาดใหญ่ภาคประชาชนในอำเภอหาดใหญ่มีการพูดถึงฉากทัศน์ในอนาคตนะครับหากว่าคนจนเมืองกลุ่มนี้ขาดความเชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการท้องถิ่นและความเหลื่อมล้ำรุนแรงขึ้นผลกระทบจะไม่เกิดขึ้นกับแค่คนกลุ่มนี้แต่รวมไปถึงเศรษฐกิจของหาดใหญ่ซึ่งเกิดขึ้นเป็นตัวอย่างให้เห็นมาแล้วครับ
4: คนจนเมืองอาจจะคือ 20% ของ population ของหาดใหญ่นะที่เป็นคนหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจของหาดใหญ่ถ้าขาดคนเหล่านี้ไปผมว่าโรงแรมหลายโรงแรมเปิดไม่ได้เศรษฐกิจที่ผมยกตัวอย่างเรื่องไรเดอร์เศรษฐกิจคนขับรถตุ๊กๆไปอยู่ตรงไหนสิ่งที่เราพยายามเตรียมก็คือให้มีพื้นที่กลางสำหรับผู้คนเนี่ยได้มาคิดหาทางออกกันนั้นภาครัฐมีหน้าที่มาช่วยต่อให้เขาแหละอย่างเช่นในพื้นที่ที่พวกผมด้วยลงไปลุยใน5ชุมชนเนี่ยถ้าภาครัฐสนใจเนี่ยเรายินดีนะเอาภาครัฐเช่นท้องถิ่นสนใจนะเราชอบมากเลยมันจะได้ทำงานแล้วมันเกิดความยั่งยืนไง
0: ครม.สัญจรที่กำลังจะเกิดขึ้นในอำเภอหาดใหญ่หลายฝ่ายในพื้นที่ก็คาดหวังนะครับว่าแนวทางในการแก้ปัญหาอุทกภัยจะไม่ใช่แค่การผุดโปรเจกต์โครงการมูลค่ามหาศาลแต่เป็นการรับฟังเสียงของผู้ที่ได้รับผลกระทบซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมืองที่จนถึงตอนนี้ยังไม่ถูกมองเห็นหรือถูกนับรวมเป็นส่วนหนึ่งในแผนรับมือภัยพิบัติของหาดใหญ่ครับ
5: จนถึงเวลานี้ครับสหรัฐและอิหร่านเนี่ยยังคุยกันไม่ได้นะครับแต่ที่น่าเป็นห่วงมากกว่านั้นก็คือการตอบโต้กันไปมาครับการตอบโต้กันครั้งล่าสุดเนี่ยเกิดขึ้นเพียง1วันนะครับหลังจากที่มีการยื่นข้อเสนอใหม่เข้าไปครับซึ่งข้อเสนอฉบับเนี่ยมีความยาวแค่1หน้ากระดาษเท่านั้นครับมาดูกันนะครับว่า1หน้ากระดาษนี้จะซื้อใจอิหร่านได้หรือเปล่าติดตามในหน้าต่างโลกวันนี้ครับ Success.

0: นับครั้งไม่ถ้วนแล้วนะคะที่ผู้นำสหรัฐข่มขู่อิหร่านและขีดเส้นตายจะปิดดีลยุติสงครามให้ได้แต่เหตุโจมตีระลอกล่าสุดบริเวณช่องแคบฮอร์มุซค่ะยังคงเป็นอีกหนึ่งครั้งนะคะที่ทั่วโลกหวั่นใจว่าการเผชิญหน้าทางการทหารของสองประเทศเนี่ยจะทำให้ข้อตกลงหยุดยิงที่เดิมก็อาการร่อแร่อยู่แล้วค่ะพังลงมาไม่เป็นท่าหรือไม่แต่โดนัลด์ทรัมป์กลับยืนยันนะคะว่าข้อตกลงฉบับนี้ยังอยู่ดีค่ะ
1: Yeah it is they trifled with us today we blew them away they trifled I call that a trifle I'll let you know when there's no cease you won't have to knowIf there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran.
0: สื่ออิหร่านเผยแพร่คลิปวิดีโอที่ระบุว่าเป็นการยิงขีปนาวุธของกองทัพเรือประจำกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC นะคะหลังจากระบุเขาว่าสหรัฐยิงเรือที่แล่นเข้าช่องแคบฮอร์มุซ2ลำและโจมตีดินแดนอิหร่านทำให้อิหร่านต้องตอบโต้ด้วยการโจมตีเรือรบของสหรัฐทางตะวันออกของช่องแคบฮอร์มุซและตอนใต้ของท่าเรือชาบาฮาค่ะและในขณะ

0: เดียวกันคุณผู้ชมกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมระบุนะคะว่าสหรัฐตอบโต้อิหร่านที่ก่อเหตุโจมตีเรือสหรัฐทั้งที่ไม่ได้มีใครไปยั่วยุค่ะซึ่งอิหร่านโจมตีพุ่งเป้าไปที่เรือรบสหรัฐ3ลำที่กำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสไปยังอ่าวโอมานคุณผู้ชมนี่ถือเป็นการโจมตีกันไปมาครั้งรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่สหรัฐตกลงหยุดยิงกับอิหร่านเลยก็ว่าได้ค่ะซึ่งทั้ง2ฝ่ายเนี่ยต่างกล่าวหาอีกฝ่ายว่าเป็นผู้ลงมือก่อนนะคะท่ามกลางบรรยากาศตึงเครียดก่อนที่อิหร่านจะระบุว่าสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติแล้วขณะที่สหรัฐย้ำเขาว่าไม่ต้องการยกระดับความขัดแย้งด้วยเช่นเดียวกันค่ะถ้าเราไปย้อนดูไทม์ไลน์นะคะตั้งแต่เริ่มมีการหยุดยิงเมื่อเดือนที่แล้วคุณผู้ชมจะเห็นว่าเคยเกิดเหตุที่มีลักษณะสุ่มเสี่ยงที่จะทำให้ข้อตกลงหยุดยิงล่มเนี่ยอยู่หลายครั้งด้วยกันเริ่มตั้งแต่การเจรจาที่ปากีสถานที่คุยกันอยู่21ชั่วโมงแต่กลับไปไม่ถึงไหนและรองประธานาธิบดีสหรัฐต้องกลับบ้านมือเปล่าค่ะซึ่งตามมาด้วยการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านในวันที่13เมษายนนะคะคุณผู้ชมตอนนั้นบรรยากาศตึงเครียดทีเดียวเพราะว่าทั้งสหรัฐแล้วก็อิหร่านเองต่างไม่ยอมลงให้กันแต่โดนัลด์ทรัมป์ก็สั่งต่ออายุหยุดยิงออกไปแบบไม่มีกำหนดนะคะขณะที่เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาโปรเจกต์ฟรีดอมค่ะที่เขาพาเรือพาณิชย์อเมริกันข้ามช่องแคบฮอร์มุสทำให้อิหร่านตอบโต้กลับแล้วก็โจมตีไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะแต่แทนที่สหรัฐจะเปิดฉากตอบโต้อิหร่านมาโกรูบิโอกลับบอกกับนักข่าวแบบนี้ค่ะ
1: I think you're linking it. The operation is over. Epic Fury is a president notified Congress. We're done with that stage of it.
0: มองในด้านหนึ่งนะคะรัฐบาลทรัมป์แยกการโจมตีในปฏิบัติการ Epic Fury ออกจาก Project Freedom ค่ะเพื่อไม่ให้มีปัญหากับสภาคองเกรสนะคะเพราะว่าถ้านับกันจริงๆแล้วคุณผู้ชมการทำสงครามกับอิหร่านเนี่ยลากยาวออกมาเกิน60วันแล้วแต่โดนัลด์ทรัมป์ยังดึงดันนะคะว่าสงครามจบไปแล้วตั้งแต่หยุดยิงเมื่อเดือนที่แล้วค่ะเรื่องข้อกฎหมายเนี่ยอาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งหรือไม่ค่ะที่ทำให้ทรัมป์ไม่อยากเปิดศึกกับอิหร่านอีกรอบเพราะว่าจะมีเรื่องน่าปวดหัวตามมาอีกมากนะคะซึ่งนี่ยังรวมถึงเรื่องของคะแนนนิยมที่กำลังถดถอยลงไปเรื่อยๆก่อนหน้าการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนนี้ขณะที่อาวุธในคลังแสงของสหรัฐเองก็พร่องลงไปมากทีเดียวซึ่งนี่ย่อมส่งผลกระทบต่อความพร้อมของกองทัพในการทำศึกค่ะตามปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นทรัมป์คนเดิมนะคะคงจะเปิดศึกรอบใหม่กับอิหร่านไปแล้วแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยนอกจากจะยืนยันแล้วก็ยึดมั่นในเรื่องของการหยุดยิงแล้วทรัมป์ยังคงเดินหน้าหาทางเจรจากับอิหร่านด้วยข้อเสนอล่าสุดค่ะเขาถูกเรียกเล่นๆว่าเป็นข้อเสนอหนึ่งหน้ากระดาษค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีมากถึง14ข้อด้วยกันคุณผู้ชมคือตอนนี้ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดออกมาอย่างเป็นทางการนะคะว่า14ข้อนี้มีอะไรบ้างและข้อมูลที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นเพียงบางส่วนที่มีการรายงานตามสื่อเท่านั้นค่ะข้อเสนอดังกล่าวเนี่ยครอบคลุมประเด็นใหญ่ๆนะคะทั้งเรื่องของการวางกรอบเวลาในการเจรจาค่ะการเปิดช่องแคบฮอร์โมสการระงับการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมย้ายยูเรเนียมจากอิหร่านนะคะรวมไปถึงการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรด้วยแต่กลับไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องของโครงการขีปนาวุธและการสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธที่เป็นพันธมิตรของอิหร่านในตะวันออกกลางแต่อย่างใดค่ะมองเผินๆข้อเสนอของสหรัฐเหล่านี้แทบไม่ต่างไปจากข้อเสนอเดิมๆที่เคยมีการพูดถึงกันมาแล้วก่อนหน้านี้นะคะและประเด็นที่ขัดขวางความสำเร็จก็ยังคงเป็นเรื่องของฮอร์โมสแล้วก็ยูเรเนียมเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมอย่างการระงับการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมค่ะทั้งสองฝ่ายยังตกลงกันเรื่องกรอบเวลาไม่ได้นะคะโดยสหรัฐยื่นเงื่อนไขให้15-20ปีแต่อิหร่านบอกว่าจะยอมระงับการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมในแค่5-10ปีเท่านั้นหรืออีกหนึ่งเรื่องที่เป็นประเด็นใหญ่นั่นก็คือเรื่องของการย้ายยูเรเนียมเสริมสมรรถนะเกรดที่เข้าใกล้ที่จะนำไปใช้ผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้อิหร่านบอกว่าอยากจะให้ฝากเอาไว้กับประเทศตัวกลางที่เขาเชื่อมั่นอย่างประเทศนี้ค่ะรัสเซียนะคะซึ่งตัวอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านก็เพิ่งจะไปเจอกับผู้นำรัสเซียที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองแต่สหรัฐบอกว่าไม่ซื้อไอเดียนี้ค่ะแล้วก็อยากจะเก็บยูเรเนียมเอาไว้เองความเห็นที่ไม่ตรงกันแบบนี้นี่แหละค่ะย่อมเป็นอุปสรรคต่อการเจรจาใดๆที่จะเกิดขึ้นแน่ๆดังนั้นเนี่ยคำถามจึงอยู่ที่ว่าฝ่ายไหนจะยอมลงให้ก่อนกันค่ะผู้นำสหรัฐพูดมาตลอดนะคะว่าไม่รีบแล้วก็อิหร่านต่างหากที่เป็นฝ่ายที่อยากที่จะปิดดีลให้ได้แต่ว่าถ้าประเมินจากสถานการณ์ตลอดช่วง1เดือนที่ผ่านมาหลังเริ่มมีการหยุดยิงดูเหมือนว่าทรัมป์จะรอไม่ได้ค่ะเพราะว่าในทุกๆวันที่สถานการณ์ยังไม่สงบโดนัลด์ทรัมป์แบกรับต้นทุนที่สูงมากทีเดียวค่ะ
2: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันครับ
3: ภัยแล้งตอนนี้มาอยู่กับสวนทุเรียนนะ

นะคะทำให้ธุรกิจรับจ้างส่งน้ำเป็นอาชีพทางเลือกในช่วงที่เจอกับวิกฤตภัยแล้งที่จังหวัดจันทบุรีมีชาวสวนทุเรียนบางส่วนนะคะยอมจ่ายเงินเพิ่มค่ะเพื่อที่จะไม่ให้ทุเรียนที่กำลังจะส่งออกสู่ตลาดนั้นเสียหายติดตามจากคุณสุภัชชาอินทรฤทธิ์ค่ะ

0: ความแห้งแล้งปีนี้มาเร็วและรุนแรงกว่าทุกปีบ่อน้ำขนาดใหญ่ที่เคยใช้หล่อเลี้ยงสวนทุเรียนหลายสิบไร่เริ่มแห้งขอดทุเรียนที่ปลูกไว้เริ่มได้รับผลกระทบสัญญาณของการขาดน้ำในช่วงผลผลิตกำลังเติบโตที่เจ้าของสวนจำใจต้องปลิดลูกทุเรียนทิ้งลดภาระการใช้น้ำและหวังรักษาต้นประคองผลผลิตที่เหลือให้รอดจนถึงช่วงเก็บเกี่ยว
1: เหมือนต้นนี้แหละครับน้ำคือเราให้น้ำไปเท่าไหร่เขาก็ไม่กินแล้ว
2: ทำไมถึงไม่กินล่ะพี
1: ่มันร้อนจัดแล้วก็น้ำไม่พ
2: อ
1: ครับ
2: อันนี้คือยืนต้นตายเลยเหรอ
1: ใช่ครับยังไม่ถึงก็ตายดีแต่ถ้าเราไม่เอาลูกออกก็ตายแน
0: ่บ่อบาดาลที่ถูกเจาะใหม่ถึง3บ่อคือความพยายามในการดึงน้ำใต้ดินมาพยุงต้นทุเรียนแต่ปริมาณน้ำที่มีอยู่กลับไม่เพียงพอสำหรับหล่อเลี้ยงผลผลิตในช่วงใกล้เก็บเกี่ยว
1: ประมาณชั่วโมงเดียวเดี๋ยวก็หยุดแล้วครับ
2: อ๋อชั่วโมงเดียวเอง
1: ใช่ถ้าพอเราก็ไม่ต้องซื้อน้ำเลยทีนี้มันไม่พอไม่ทันครับออกบ้างแต่ไม่ทันก็ต้องซื้อน้ำช่วย
0: แม้วันนี้ฝนจะตกลงมาเล็กน้อยในรอบ1เดือนพอให้ดินกลับมาชุ่มชื้นแต่ก็ยังไม่มากพอที่จะหล่อเลี้ยงต้นทุเรียนและต่อน้ำต้นทุนที่ล่อยหล่อลงทุกวัน
3: แกดินเปียกๆนะมีหนสองหนไม่รู้นะที่อื่นก็ตกเยอะนะแต่ที่นี่ไม่ตกหรอแปลกนะ
2: ลำบากไหม
3: ลำบากสิซื้อน้ำปีที่แล้วซื้อ200,000กว่าปีก่อนนู่นทำสวนแทบไม่ได้เลยนะ
1: พรุ่งนี้เอาน้ำ8เที่ยวนะครับ
2: เที่ยวละหลักร้อยถึงหลักพันบาทนะคะนี่เป็นราคาที่ชาวสวนทุเรียนต้องยอมจ่ายเพื่อแลกกับความอยู่รอดของต้นทุเรียนในช่วงหน้าแล้งปีนี้ค่ะและเมื่อแหล่งน้ำธรรมชาติแห้งขอดลงค่ะธุรกิจรับจ้างส่งน้ำในจังหวัดจันทบุรีก็เติบโตขึ้นมาแบบก้าวกระโดดค่ะ
0: รถบรรทุกน้ำหลายคันกำลังต่อแถวเติมน้ำจนเต็มแท้งก่อนเร่งออกไปยังสวนทุเรียนที่สั่งจองน้ำไว้แบบวันต่อวันวิ่งสลับไปมาระหว่างจุดรับน้ำกับสวนทุเรียนวันละหลายเที่ยวเพราะต่างรู้ดีว่าทุกวินาทีที่ช้าลงนั้นอาจหมายถึงต้นทุเรียนบางต้นกำลังยืนต้นตาย
2: พี่จะไปไหน
4: ไปส่งน้ำครับ
2: ไปด้วยได้ไหม
4: ไปได้ครับ
2: ไปกันเลยค่ะพี่ไปกันเลย
0: ทุกเช้ารถส่งน้ำคันนี้จะออกไปวิ่งตามสวนทุเรียนที่กำลังรอน้ำจากที่เคยรับจ้างบรรทุกดินภัยแล้งปีนี้ทำให้อาชีพส่งน้ำกลายเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวแม้ว่าต้องวิ่งส่งน้ำวันละเกือบ10เที่ยวเพื่อแลกกับค่าแรงให้พอประทังชีวิตก็ตาม
4: เหมือนวิ่งดินเลยกินคนขับก็เป็นเปอร์เซ็นต์ครับร้อยละยี่คนขับได้ประมาณ80บาทครับ
2: 80บาท
4: แล้วแต่ค่ารถแพงหรือไม่แพงใกล้หรือไกล
2: แล้ววันหนึ่งวิ่งกี่เที่ยวว
4: ันหนึ่งประมาณ10เที่ยวครับ10เที่ยวขึ้น
2: 10เที่ยวก็ได้เกือบพันถูกไหม
4: ครับบางวันก็พันกว่า
0: ทันทีที่รถส่งน้ำมาถึงสวนทุเรียนสายส่งน้ำจะถูกต่อเข้ากับบ่อพักกลางสวนทันทีน้ำที่ซื้อมาในแต่ละเที่ยวถูกเก็บไว้ในบ่อผ้าใบอย่างดีเพราะน้ำทุกหยดมีค่าเกินกว่าจะปล่อยให้ซึมหายไปกับพื้นดินภัยแล้งที่ยาวนานขึ้นทำให้ธุรกิจส่งน้ำเติบโตขึ้นตามไปด้วยรถบรรทุกน้ำหลายขนาดเริ่มวิ่งส่งน้ำไปตามสวนทุเรียนที่กำลังขาดน้ำที่มีค่าบริการแตกต่างกันไปตามขนาดรถและระยะทางอย่างรถ6ล้อราคาหลักร้อยส่วนรถ10ล้ออาจสูงถึงหลักพันต่อเที่ยว
5: เที่ยวละ800บาท6ล้อเป็นรถ6ล้อค่ะ
6: 800นี้คนขับได้ประมาณเท่าไหร
5: ่ก็จะหักค่าน้ำไปประมาณ400บาทค่ะแล้วก็จะแบ่งใน400บาทก็จะหัก 20% เท่ากับว่าคนขับรถ6ล้อค่ะก็จะได้เที่ยวละประมาณ80บาทก็จะขึ้นอยู่กับระยะทางของหน้างานด้วยค่ะ
0: ในวันที่น้ำกลายเป็นต้นทุนของการอยู่รอดรถส่งน้ำจึงกลายเป็นอีกความหวังที่ช่วยต่อลมหายใจให้สวนทุเรียนเดินหน้าต่อแต่ขณะเดียวกันภัยแล้งครั้งนี้ก็กลายเป็นทางรอดของอีกหลายชีวิตที่กำลังดิ้นรนในช่วงวิกฤตเดียวกันสุพัชชาอินทรฤทธิ์ไทย PBS รายงาน
7: ฝุ่นควันไฟป่าตอนนี้แม้จะเบาลงไปแล้วนะครับแต่มันเบาบางด้วยตัวของมันเองครับไหม้ไปเยอะเผาไปเยอะแล้วล่ะแต่ปีนี้เนี่ยเราได้บทเรียนสำคัญนะครับสุดท้ายเนี่ยคำว่าเผามันจะไม่เผาเลยมันคงไม่ได้ครับต้องมาทบทวนนะครับสำหรับไฟดีไฟไหนต้องเผาเมื่อไหร่ยังไงวันนี้ภาคประชาชนเขารวบรวมข้อมูลครับเพื่อเอามาประมวลเป็นบทเรียนแล้วก็เป็นข้อเสนอให้กับภาครัฐนะครับอีกหนึ่งประเด็นสำคัญก็คือการที่รัฐบาลเดินหน้ายืนยันร่างพรบอากาศสะอาดให้กลับไปสู่สภาเรื่องนี้ก็มีรายละเอียดที่ต้องคุยกันเยอะครับข้อมูลพิกัดไฟป่าจากทั่วทุกจุดในจังหวัดเชียงใหม่นะครับถูกนำมาจำลองภาพและวิเคราะห์อย่างละเอียดครับในเวทีประชุมคณะทำงานภาคประชาชนด้านไฟป่าและหมอกควันเพื่อถอดบทเรียนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปีนี้นะครับซึ่งถูกระบุว่ามีความผิดปกติในหลายมิติครับนอกจากนี้ยังมีอุปสรรคด้านงบประมาณในช่วงรอยต่อทางการเมืองนะครับทำให้การลงพื้นที่จัดการปัญหาทำได้จำกัดข้อมูลเหล่านี้ครับจึงกลายเป็นกุญแจสำคัญในการวางแผนระยะยาวนะครับเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างการทำงานสำหรับปีหน้าขณะเดียวกันประเด็นที่ภาคประชาชนกำลังให้ความสนใจครับก็คือความคืบหน้าของร่างพรบอากาศสะอาดครับอยู่ในกระบวนการพิจารณาของรัฐบาลแม้ทางคณะรัฐมนตรีจะนำร่างเดิมกลับมาทบทวนแต่สิ่งที่เป็นกังวลก็คือเรื่องของการปรับแก้เนื้อหาครับซึ่งบางคนก็มองว่ามันจะไปเอื้อให้กับนายทุนหรือเปล่าแล้วก็ยังมีประเด็นอีกหลายเรื่องนะครับที่ยังเป็นคำถาม
8: สิ่งที่เป็นส่วนที่น่าจับตามองก็คือว่าร่างที่ผ่านสภาชุดที่แล้วไปซึ่งเป็นร่างที่เกิดขึ้นจากกรรมธิการช่วยกันเติมช่วยกันดูพิจารณาต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยมันได้ใส่เครื่องมือและกลไกสำคัญหลายตัวเข้ามาในร่างกฎหมายฉบับนี้ที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาได้กลไกเครื่องมือต่างๆเหล่านี้มันจะอยู่ครบถ้วนไหมมันจะมีส่วนไหนที่ต้องจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าในชั้นของวุฒิไอ้ตรงนี้คือสิ่งที่ต้องจับตามองนะฮะ
7: สภาลมหายใจเชียงใหม่ร่วมกับเครือข่ายนะครับเตรียมจัดเวทีเสวนาณสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันที่12พฤษภาคมนี้ครับเพื่อระดมความเห็นและกำหนดจุดยืนต่อมาตรการสำคัญในกฎหมายอากาศสะอาดนะครับโดยเฉพาะมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเหนือผลประโยชน์ทางอุตสาหกรรมเพื่อให้มั่นใจครับว่ากฎหมายฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือปกป้องสุขภาพของประชาชนครับ
2: ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณออนซินีอมรโมลีค่ะ

วัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรในโอกาสวันครบรอบสมณพิเศษสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ซึ่งตรงกับวันที่8พฤษภาคม2569สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14นครรัฐวาติกันในโอกาสวันคล้ายวันครบรอบสมณพิเศษอันเป็นมงคลยิ่งข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรแด่พระคุณเจ้าด้วยความเคารพและความปรารถนาดีอย่างจริงใจขอถวายพระพรให้พระคุณเจ้าทรงสมบูรณ์ด้วยพระพรณามัยและพระปัญญาญาณอันลึกซึ้งไพศาลทรงสถิตเป็นดวงประทีปแห่งความตั้งมั่นในธรรมปลุกจิตสำนึกของมวลมนุษยชาติให้เปี่ยมล้นด้วยความหวังและความเมตตาปานีให้กันและกันสืบไปพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงร่วมในพิธีบวงสรวงพระปรางวัดอรุณราชวรารามเวลา 9:04 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานพระปรางวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่ทรงร่วมในพิธีบวงสรวงพระปรางวัดอรุณราชวรารามจัดขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ80ปีการดำเนินกิจการของบริษัทไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชตลอดจนผู้มีส่วนในการก่อสร้างองค์พระปรางและพระอารามแห่งนี้บริษัทผูกพันกับวัดอรุณราชวรารามมายาวนานนับแต่ก่อตั้งกิจการได้นำแบบอย่างพระปรางมาปรับใช้เป็นตราสัญลักษณ์เพื่อความเป็นสิริมงคลและบริษัทได้จัดทำชุดหนังสืออัศจรรย์วัดอรุณจำนวน4เล่มตั้งแต่ปี2553ถึง2563เป็นเวลา10ปีค้นคว้าและเรียบเรียงโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นข้อมูลทางวิชาการด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมไทยชุดแรกไว้อย่างสมบูรณ์โดยมอบให้กับห้องสมุดของมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศเพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษาเผยแพร่องค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และศิลปกรรมของชาติให้คงอยู่สืบไปโอกาสนี้ทอดพระเนตรการบรรเลงดนตรีไทยย่อส่วนขนาดเล็กของมูลนิธิเตือนภาทยกุลเครื่องดนตรีไทยย่อส่วนขนาดเล็กนี้เป็นผลงานของครูเตือนภัทยกุลศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยเริ่มสร้างเมื่อปี2514เพื่อถวายแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธยุคลจากนั้นได้สร้างเครื่องดนตรีขนาดเล็กครบทุกชิ้นตามรูปแบบวงมโหรีจนสำเร็จพร้อมกันนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการ The Hidden Wonders of Wat Arunบอกเล่าความอัศจรรย์ของไนยะและความหมายอันลึกซึ้งที่ซ่อนอยู่และยังไม่เคยกล่าวถึงเป็นผลงานต่อเนื่องจากหนังสือชุดอัศจรรย์วัดอรุณเช่นอัศจรรย์แห่งโครงร่างปรางทรงจอมแหเชื่อว่าช่างไทยน่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากเส้นทรงในการทิ้งน้ำหนักของผืนแหที่โค้งเว้าสวยงามจนถูกพัฒนาสู่งานสถาปัตยกรรมไทยอัศจรรย์แห่งไนยะองค์อินทรากับจักราวุธการสร้างสรรค์ผลงานทางพุทธสถาปัตยกรรมไทยหากเป็นอาคารหลักประเภทเครื่องก่อที่ทึบตันเช่นพระเจดีย์หรือพระปรางตำแหน่งที่ช่างออกแบบให้ความสำคัญมากที่สุดคือส่วนของซุ้มจรณำบนชั้นเรือนธาตุซุ้มจรณำทั้ง4ด้านขององค์ปรางประธานวัดอรุณราชวรารามเป็นประติมากรรมกึ่งลอยตัวรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณเหตุเพราะการกู้แผ่นดินสยามกลับคืนมาได้หลังการเสียกรุงให้แก่พม่าในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายน่าจะส่งผลถึงความจำเป็นที่กษัตริย์ไทยต้องปรับภาพลักษณ์เดิมจากบทบาทของพระนารายณ์ผู้รักษามาเป็นพระอินทร์จอมทัพผู้เกรียงไกรแทนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับราษฎรที่น่าสนใจคือพระหัตถ์ขวาของพระอินทร์ปกติมักจะถือวัชระหรือพระขันเป็นอาวุธประจำกายแต่ที่นี่กลับถือจักเป็นอาวุธหลักแทนจากการวิเคราะห์ถอดความหมายได้ว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3พระผู้สร้างพระปรางชุดนี้มีพระราชประสงค์สื่อเป็นในว่าจงเป็นสมมุติเทพและมีความหมายซ้อนทับบนสัญลักษณ์รูปจักราวุธสอดรับกับคำว่าจักรีหรือราชวงศ์จักรีข้อมูลสำคัญทางประวัติศาสตร์ทำให้เกิดองค์ความรู้ที่ทรงคุณค่าทั้งในด้านการศึกษาการบูรณะปฏิสังขรณ์และการอนุรักษ์งานสถาปัตยกรรมไทยในอนาคต
องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีและคณะติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเขาคิจกูดจังหวัดจันทบุรีโดยเมื่อปี2531พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา

ทิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้กรมชลประทานทำการศึกษาวางโครงการและพิจารณาก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่น้ำจันทบุรีเพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือสวนผลไม้ในเขตอำเภอต่างๆของจังหวัดจันทบุรีที่มักขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งเป็นประจำทุกปีอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่น้ำจันทบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งอยู่ตำบลคลองพลูอำเภอเขาคิจกูฏมีความจุประมาณ10ล้านลูกบาศก์เมตรสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2537ส่งน้ำให้แก่เกษตรกรด้วยการปล่อยน้ำลงตามลำน้ำธรรมชาติมีฝ่ายทุดน้ำเก็บน้ำไว้เป็นช่วงๆเพื่อให้เกษตรกรที่อาศัยอยู่ตามลำน้ำสูบน้ำไปใช้และยังเป็นแหล่งน้ำของโครงการระบบท่อส่งน้ำบ้านชำตาเรืองซึ่งเป็นโครงการที่สูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายส่งให้กับพื้นที่ชลประทานตอนบนของอ่างเก็บน้ำอีกประมาณ 2,185 ไร่ปัจจุบันโครงการชลประทานจันทบุรีมีแผนขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายและผันน้ำจากคลองหางแมวเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำให้เพียงพอต่อการทำการเกษตรโดยเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงหน้าผลไม้ของจังหวัดจันทบุรีจากนั้นองคมนตรีและคณะไปเยี่ยมเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายประกอบด้วยบ้านของนางสาวศิลาพรทองรอดปลูกทุเรียนหมอนทองจำนวน900ต้นบนพื้นที่26ไร่ปรับใช้ระบบมินิสปริงเกอร์ในการรดน้ำแทนระบบสปริงเกอร์ปกติช่วยลดปริมาณการใช้น้ำได้ประมาณร้อยละ34สำหรับการรดน้ำ1ครั้งต่อวันนับเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าตามข้อเสนอแนะขององคมนตรีที่ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัดและเยี่ยมบ้านของนายวิทูลมานะนิยมไทยปลูกทุเรียนและเงาะบนพื้นที่90ไร่ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษากลุ่มบริหารการใช้น้ำระบบท่อส่งน้ำบ้านชำตาเรืองและเป็นผู้ผลักดันการใช้พลังงานจากระบบโซลาร์เซลล์ในการสูบน้ำเพื่อส่งน้ำไปยังแปลงเกษตรกรองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ณฐานสถานบำบัดพิเศษกลางพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ณฐานสถานบำบัดพิเศษกลางเขตจตุจักรซึ่งมีอำนาจในการควบคุมผู้ต้องขังโทษระหว่างพิจารณาจนถึงตลอดชีวิตปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายจำนวน 5,247 คนสำหรับด้านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังคดียาเสพติดได้ดำเนินงานต่างๆอาทิโครงการบำบัดฟื้นฟูรูปแบบชุมชนบำบัดและการฝึกวิชาชีพหลักสูตร6เดือนเป็นหลักสูตรที่มูลนิธิร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ต้องขังที่เหลือโทษไม่เกิน2ปีได้ฝึกทักษะอาชีพและเสริมทักษะชีวิตและวิธีคิดวิเคราะห์รับมือและแก้ไขปัญหาโดยไม่กลับไปพึ่งยาเสพติดอีกโดยมีเรือนจำ12แห่งนำร่องทันทสถานบำบัดพิเศษกลางได้จัดสถานที่เพื่อฝึกอาชีพให้แก่ผู้ต้องขังโดยบุคคลภายนอกสามารถเข้าไปใช้บริการได้เช่นร้าน Chance and Change Cafe by ทันทสถานบำบัดพิเศษกลางสถานที่ฝึกทักษะวิชาชีพบาริสต้าการทำอาหารรวมทั้งงานบริการและจัดเลี้ยงแบบมืออาชีพการฝึกวิชาชีพช่างตัดผมโดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเข้าไปฝึกอบรมให้บริการแก่บุคคลทั่วไปรวมทั้งผู้ต้องขังเมื่อผลโทษยังมีสถานประกอบการรองรับเข้าทำงานการฝึกไลฟ์ขายของด้วยการบันทึกเทปและงานศิลปะไพรสันคอนเทมโพรารีอาร์ตทั้งนี้ตั้งแต่ปี2568ทันทสถานบำบัดพิเศษกลางได้อบรมผู้ต้องขังแล้ว2รุ่นรวม126คนผู้ต้องขังที่ผลโทษได้มีงานทำและประกอบธุรกิจส่วนตัวสำหรับโครงการบำบัดฟื้นฟูรูปแบบชุมชนบำบัดและการฝึกวิชาชีพได้ต่อยอดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ผู้ต้องขังตามหลักมนุษยธรรมสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานำไปสู่การมีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวอย่างยั่งยืนและอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
องคมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมสัมมนาในหัวข้อโรงเรียนในฝันของฉัน

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาในหัวข้อโรงเรียนในฝันของฉันพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าอบรมณหอประชุมครุสภากระทรวงศึกษาธิการซึ่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับความร่วมมือจากกองทัพเรือกระทรวงศึกษาธิการสถาบันการจัดการปัญญาภิวัตน์และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันจัดขึ้นภายใต้แนวคิดราชประชาก้าวไกลเรียนอย่างมีความสุขมีงานทำมีอาชีพที่ดีเพื่อเปิดพื้นที่ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นและสะท้อนความต้องการในการพัฒนาโรงเรียนอย่างสร้างสรรค์ส่งเสริมให้ผู้เรียนมองเห็นโอกาสในการศึกษาต่อทั้งในระดับอุดมศึกษาและสายวิชาชีพและเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านทักษะอาชีพที่จำเป็นในอนาคตเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพการสะท้อนความคิดเห็นและออกแบบโรงเรียนในฝันด้วยตนเองจะทำให้มูลนิธิและโรงเรียนรับทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของนักเรียนนำไปสู่การกำหนดนโยบายและการจัดเตรียมทรัพยากรให้ตรงจุดและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและสงเคราะห์ด้านการศึกษาตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนหน่วยงานต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะบุคคลองค์กรและสมาคมต่างๆเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังวันนี้เวลา 10:00 น.บริษัท SPCG จำกัดมหาชนและสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนปราดประการคุณได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดโมลีโลกยารามวัดปากน้ำวัดชัยพฤกษมาลากรุงเทพมหานครวัดเจดีขาวจังหวัดลำพูนวัดบางพลีใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการและวัดสังฆานุภาพจังหวัดกำแพงเพชรที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาโดยมีพระวชิรภวนาภิรัตวิที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค2เจ้าอาวาสวัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถวายพระธรรมเทศนาสิปักกถาด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมงานศิลปาชีพของประเทศไทยให้ดำรงอยู่คู่ชาติและเผยแพร่ไปยังนานาประเทศด้วยทรงเข้าพระราชหฤทัยในหลักพระพุทธศาสนาซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานพระดำรัสไว้ในมงคลสูตรว่าสิปัญจเอตัมมังคละมุตตมังแปลความได้ว่าอันหนึ่งศิลปะนี้เป็นมงคลอันสูงสุดทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพด้วยทรงเห็นคุณค่าของศิลปะซึ่งเป็นมงคลคือเป็นปัจจัยให้เกิดประโยชน์ความเจริญงอกงามแก่บุคคลสถานที่รวมถึงประเทศชาติทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อการทรงงานศิลปาชีพดังพระราชดำรัสที่ว่าขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินเวลา 14:30 น.สมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติบริษัทพีเจนอินดัสทรีประเทศไทยจำกัดสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์นางสาวอุบลลักษณ์ธรรมะและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาประกอบด้วยวัดบางปรือวัดแหลมมะขามวัดวิเวกวรารามจังหวัดราชวัดพญาภูวัดบุญยืนวัดธงน้อยจังหวัดน่านวัดนาคปรกกรุงเทพมหานครและวัดดอนว่าพิกุลทองจังหวัดเพชรบุรีเวลา 17:00 น.กลุ่มบริษัท SC

0: บริษัทกรุงไทยพาณิชย์ประกันภัยจำกัดมหาชนบริษัทแม็กไทยจำกัดและบริษัทเมเจอร์ซินิเมเทคกรุ๊ปจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาประกอบด้วยวัดบางนานอกและวัดบางนาในกรุงเทพมหานครวัดใหญ่จังหวัดสมุทรปราการและวัดสัตหีบจังหวัดชลบุรีเวลา 19:00 นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพบริษัทมันติอินโนเวชั่นเอนจิเนียริ่งจำกัดบริษัทเรนวูดโฮลดิ้งจำกัดบริษัท CTS สแตนเลสจำกัดและบริษัทสำนักงาน EY จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานครและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองรวม8รูปและตลอดวันนี้มีคณะบุคคลรวมถึงประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนจังหวัดนครพนมองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้จังหวัดกำแพงเพชรและอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประสบนิกรโดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดารห่างไกลทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.จุดคัดกรองปิดเวลา 19:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นจบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้ดิฉันออสินีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณออสินีค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับถ้าฟังเสียงของนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้เนี่ยเรื่องฟุตบอลโลกก็ยังมีลุ้นว่าเราอาจจะได้ดูฟรีนะครับแต่คนที่อยากจะไปดูแบบขอบสนามเลยอันนี้โดนัลด์ทรัมป์บอกแล้วครับบอลโลกรอบนี้ตั๋วแพงนะครับติดตามกับคุณวิริยะครับ

ครับเจ้าภาพเองยังร้องเลยนะครับเมื่อโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐยอมรับว่าตั๋วเข้าชมฟุตบอลโลก2026แพงครับและเขาคงไม่ซื้อแน่นอนแม้ก่อนหน้านี้ฟีฟ่าออกมาปกป้องเรื่องของราคาตั๋วบอลโลกนะครับเป็นไปตามกลไกตลาดครับเช่นเดียวกับกีฬาชนิดอื่นครับฟุตบอลโลก2026ก็จะเปิดฉากแข่งขันในอีกประมาณ1เดือนข้างหน้าแล้วนะครับโดยที่ผ่านมาแฟนบอลทั่วโลกก็วิพากษ์วิจารณ์ตั๋วเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลโลกว่ามีราคาสูงกว่าทุกครั้งเลยครับล่าสุดทางรอยเตอร์รายงานว่าโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐตอบคำถามของสื่อนะครับถึงราคาตั๋วเข้าชมที่สูงถึง 1,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 32,000 บาทในเกมนัดเปิดสนามของทีมชาติสหรัฐที่เจอกับปารากวัยในวันที่12มิถุนายนทรัมป์บอกว่าไม่ทราบราคาตั๋วนะครับและหากเป็นราคานี้เขาเองก็คงไม่ยอมจ่ายเพื่อเข้าไปชมเกมเหมือนกันโดยคำตอบของทรัมป์เนี่ยก็สวนทางกับของจานนี่อินฟานติโนซึ่งเป็นประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าคือทางด้านของอินฟานติโนก็พยายามปกป้องดราม่าราคาตั๋วบอลโลกว่าสอดคล้องกับระบบตั๋วเข้าชมการแข่งขันกีฬาอื่นๆในสหรัฐอเมริกาครับฟุตบอลโลกของนี้ถูกวิจารณ์ถึงราคาตั๋วเพราะบัตรเนี่ยเขาจะถูกตั้งราคาแบบไดนามิกนะครับคือเป็นไปตามความนิยมของทีมที่เข้าแข่งขันแทนที่จะเป็นราคาคงที่นอกจากนี้แฟนบอลต้องเผชิญกับราคาตั๋วที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมากในแพลตฟอร์มขายต่ออย่างเป็นทางการของฟีฟ่าคือฟีฟ่าก็จะหักค่าธรรมเนียมสูงถึง 30% แบ่งเป็น 15% จากผู้ซื้อแล้วก็ 15% จากผู้ขายนอกจากนี้นะครับแฟนบอลก็ต้องเจอปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายการเดินทางที่สูงขึ้นครับจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและอิหร่านส่วนในนิวเจอร์ซีย์ก็มีการประกาศขึ้นราคาตั๋วรถไฟนะครับเพื่อไปสนาม MetLife Stadium ที่ราคาทะลุเกิน100ดอลลาร์สหรัฐ

0: ่อ1ที่นั่งหรือว่า 3,200 บาทต่อ1ที่นั่งเลยนะครับเรามาดูความพร้อมการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกที่สนามเมดไลฟ์สเตเดียมหรือว่าที่ในฟุตบอลโลกครั้งนี้เรียกว่าสนามนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์สเตเดียมซึ่งเป็นสนามเหย้าของทีมอเมริกันฟุตบอลนิวยอร์กไจแอนท์และก็นิวยอร์กเยสก็ได้เริ่มปูพื้นสนามหญ้าจริงไปเมื่อวานนี้แล้วนะครับโดยสนามนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์สเตเดียมจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก8นัดรวมถึงรอบชิงชนะเลิศในวันที่19กรกฎาคมส่วนรอบแบ่งกลุ่มก็มีทีมเต็งแชมป์นะครับอย่างบราซิลฝรั่งเศสเยอรมนีและก็อังกฤษจะหมุนเวียนมาแข่งขันที่สนามแห่งนี้ครับแนนทัดดาวนึกแจ้งตบเท้าคืนแคมป์ทีมชาติไทยแล้วนะครับพร้อมพกดีกรีคว้า MVP 7ครั้งในลีกญี่ปุ่นขณะที่ผลทดสอบร่างกายล่าสุดชี้สาวไทยฟิตขึ้นกว่าเดิมนะครับพร้อมลุยศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกสนามแรกที่จีนต้นเดือนมิถุนายนนี้ครับบรรยากาศแคมป์เก็บตัวทีมชาติไทยคือคักเป็นพิเศษเมื่อโค้ชออสเกียรติพงษ์รักษาเกรียงไกรเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนเข้าชมการฝึกซ้อมไฮไลท์สำคัญก็คือการกลับมาสมทบของ3คีย์แมนหลักเต๋อหัตถยาบีมพิมพิชยาและก็แนนทัศดาวครับหลังเสร็จสิ้นภารกิจเล่าความสำเร็จในลีกอาชีพที่ฝรั่งเศสและก็ญี่ปุ่นและก็เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทัพนักตบสาวไทยได้เข้าทดสอบสมรรถภาพร่างกายอย่างละเอียดซึ่งผลปรากฏว่าสภาพร่างกายโดยรวมของทุกคนพัฒนาขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับการทดสอบครั้งก่อนเมื่อช่วงเดือนเมษายนนะครับโดยปีนี้การเตรียมความพร้อมทางกายภาพเนี่ยถูกยกระดับขึ้นภายใต้แผนงานของโค้ชออสที่ทำงานร่วมกับฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกแขนงก็มีทั้งทีมแพทย์ทีมกายภาพทีมโภชนาการและก็ทีมจิตวิทยาเพื่อให้ทีมมีความพร้อมมากที่สุดนะครับมาดูแนนทัศดาวที่เพิ่งพา PFU บูแคทเข้าถึงรอบ4ทีมสุดท้ายแล้วก็พ่วงตำแหน่งผู้เล่นทรงคุณค่าหรือว่า MVP ประจำการแข่งขันแต่ละนัดเนี่ยถึง7ครั้งในฤดูกาลล่าสุดนะครับเผยว่าเคล็ดลับความยอดเยี่ยมก็มาจากสภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ยิ่งขึ้นครับทำให้ทุกทักษะการเล่นมีประสิทธิภาพและก็มีความมั่นใจตามมาประสบการณ์และความมั่นใจจากลีกญี่ปุ่นครั้งนี้จะถูกนำมาส่งต่อให้กับเพื่อนร่วมทีมแม้จะมีเวลาฝึกซ้อมร่วมกันน้อยนะครับและก็ต้องเจอกับตารางการแข่งขัน BNL ที่ค่อนข้างหนักแต่แนนก็ยืนยันว่าขอทำหน้าที่และก็เก็บชัยชนะให้ได้มากที่สุดครับ
1: ดีใจตอนได้ครั้งแรกหรือว่าเริ่มได้เนี่ยโอ๊ยเราก็ดีใจแต่พอแบบเราได้มาบ่อยๆความมั่นใจความฮึกเหิมเราก็มาที่อุ๊ยมันก็เป็นความภาคภูมิใจของเราด้วยที่เราสามารถช่วยทีมยกระดับทีมขึ้นได้เงี้ยค่ะเดือนหน้าแล้วเนาะพวกเราก็กลับมาเกือบจะครบกันหมดทุกคนแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีเวลาซ้อมด้วยกันน้อยนะคะก็ไม่ถึง3อาทิตย์ที่เราจะต้องแข่งแล้วก็ปีนี้ก็น่าจะเป็นปีที่หนักมากๆเหมือนกันสำหรับ VNL ที่เปิดมานะคะก็มีเวลาแค่3อาทิตย์แน่นอนว่าพวกเราก็ต้องปรับจูนปรับทีมปรับระบบของตัวเองแล้วก็มารวมกันให้ทีมสมบูรณ์แบบมากที่สุดค่ะ
0: สำหรับโปรแกรมสนามแรกของทีมสาวไทยในศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกจะแข่งขันที่หนานจิงประเทศจีนครับนัดแรกเจอกับเซอร์เบียในวันพุธที่3มิถุนายนเวลา 14:00 นวันที่4มิถุนายนเจอเจ้าภาพจีนครับ6มิถุนายนเจอเบลเยียมและปิดท้ายสนามแรกเจอกับสาธารณรัฐเช็กในวันที่7มิถุนายนนี้ครับส่วนในวันอาทิตย์นี้นะครับไทย PBS ขอเชิญชมการแข่งขันตะกร้อลอดห่วงซุปเปอร์แมตช์นะครับประเภททีม4คนชายจากอนุทยาซิตี้พาร์คตั้งแต่ 14:05 นาทีเป็นต้นไปครับคุณวิสาเจษดาครับ
2: ขอบคุณคุณวิริยะครับ
3: ช่วงบ่ายต่อเนื่องถึงช่วงเย็นมีฝนตกหลายจุดลมแรงนะคะหลายจังหวัดเกิดพายุฤดูร้อนและมีฝนตกหนักอย่างที่จังหวัดชัยภูมิค่ะพายุพัดนั่งร้านที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างนะคะอาคารโรงพยาบาลแห่งหนึ่งพังถล่มลงมาแต่ว่าไม่มีใครเป็นอันตรายค่ะนั่งร้านที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างภายในโรงพยาบาลเมืองชัยภูมิพังถล่มลงมาหลังจากพายุฝนตกลงมาอย่างหนักและมีลมกระโชกแรงสร้างความตกใจให้กับญาติผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุแต่ตามรายงานบอกว่าไม่มีใครเป็นอันตรายนะคะหลังจากพายุสงบลงผู้รับเหมาก่อสร้างและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเข้าไปสำรวจและรื้อถอนนั่งร้านบางส่วนที่ติดตั้งออกเพื่อป้องกันความเสียหายค่ะส่วนนี้เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะคุณผู้ชมเป็นภาพความเสียหายบริเวณเต็นท์ขายของค่ะอยู่ในอำเภอแกลงจังหวัดระยอง

นะคะตำบลกระแสบนถูกทั้งลมทั้งฝนพัดพังลงมาถึง5หลังสอบถามเจ้าของคลิปภาพบอกว่าตั้งเต็นท์เตรียมขายของตั้งแต่ประมาณบ่าย2มีพายุพัดแรงจนเต็นท์ล้มแบบระเนระนาดส่วนข้าวของที่เตรียมมาขายยังไม่มาค่ะจึงยังไม่ได้เสียหายและกรณีนี้ยังไม่มีผู้บาดเจ็บค่ะ

0: วัสดีค่ะเข้าสู่ช่วงท้ายของฤดูร้อนแล้วนะคะคาดว่าปีนี้จะไปสิ้นสุดลงกลางเดือนนี้นะคะหรือว่าประมาณสุดสัปดาห์หน้าอากาศก็จะเริ่มเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูฝนแล้วค่ะและในช่วงตลอด1สัปดาห์นับจากนี้ถึงวันพฤหัสบดีหน้านะคะทุกภาคก็ยังมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในช่วงระหว่างคืนนี้ถึงวันอาทิตย์นี้กรมอุตุมีประกาศเตือนด้วยนะคะว่าจะมีพื้นที่เสี่ยงอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากโดยในวันพรุ่งนี้พื้นที่เสี่ยงสูงนั้นจะเริ่มลดลงนะคะแต่ว่าหลายจังหวัดก็ยังคงได้รับผลกระทบในวันพรุ่งนี้ค่ะโดยจะมีกรุงเทพปริมณฑลนะคะและก็กับอีก52จังหวัดทั่วประเทศดังนี้ค่ะเริ่มจากพื้นที่ภาคเหนือนะคะยังมีความเสี่ยงสูงที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพื้นที่เสี่ยงปานกลางที่จังหวัดลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความเสี่ยงปานกลางที่บริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ส่วนภาคกลางมีความเสี่ยงสูงที่จังหวัดกาญจนบุรีและเสี่ยงปานกลางที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลค่ะส่วนภาคตะวันออกจะมีความเสี่ยงสูงที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีส่วนความเสี่ยงปานกลางที่จังหวัดระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จะมีความเสี่ยงสูงที่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนะคะส่วนความเสี่ยงปานกลางที่จังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชและพัทลุงค่ะมาดูปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าช่วงนี้นะคะจะมีมวลอากาศเย็นแผ่เข้ามาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานประกอบกับช่วงนี้มีกระแสลมใต้และก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำเอาความชื้นเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในขณะที่ประเทศไทยตอนบนนี้ยังมีอากาศร้อนนะคะในส่วนของพื้นที่ภาคใต้นะคะระยะนี้ก็จะมีทั้งฝนตกหนักนะคะจากกระแสลมตะวันออกที่มีกำลังแรงขึ้นพัดเข้ามาปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักขึ้นได้บางแห่งนะคะรวมไปถึงคลื่นลมทั้งด้านฝั่งอ่าวไทยและก็อันดามันระยะนี้บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไว้ด้วยค่ะและกลับมาติดตามข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ตอบโจทย์คืนนี้ครับชวนประเมินบทบาทคุณทักษิณหลังได้รับการพักโทษในสัปดาห์หน้านะครับตอบโจทย์กับคุณอุตชัยสอนแก้วครับ
2: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราสองคนและทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: อ่านสัญญาณเหตุแรงชายแดนใต้กับท่าที BRN
4: อันนี้ไม่ได้ดูถูกแฟนไทยนะครับแต่ฟันไทยเปลี่ยนคนคณะผู้คุยกี่คนแล้วไม่ฟัน BRN นะครับยันใช้คนดูมือส่งสัญญาณถึงเสถียรภาพบางอย่าง
5: รังพกคุยนะกว่าระยะทบกลุ่มมาถ้ากลุ่มเดียวไม่จบ
3: เสียงสะท้อนจากผู้เห็นต่างหวังการพูดคุยครอบคลุมทุกกลุ่มเปิดแผนดับไฟใต้ฉบับวันนอแนะคุยคู่ขนานชั่งน้ำหนักพื้นที่ปลอดภัยนิรโทษกรรมผู้เห็นต่าง
6: พอนายกก็เองก็มีความรู้สึกว่าเจรจามาหลายครั้งแล้วไอ้คนที่มามีอำนาจจริงหรือเปล่าเพราะเราไม่รู้เขาไม่ได้ประกาศเป็นทางการเราอยากจะได้พื้นที่ปลอดภัยเขาก็อยากได้มีส่วนร่วมในทางการเมืองมากขึ้นไอ้ตรงนี้จะประสานยังไง
7: ติดตามได้ในข่าวเจาะย่อโลกข่าวค่ำเสาร์นี
8: ้นายกไปเซบูไปประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน
9: ใช่มีคุณมาเนี่ยก็พูดไง
10: ครับ
9: แล้วก็อนุทินก็พูด
10: ค
9: ือทั้งหมดเนี่ยเป็นงานของท่านประธานาธิบดีฟิลิปปินส์
8: จนถึงขณะนี
9: ้
8: ตัวพระราชกำหนดกู้เงินยังไม่ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาถ้าตัวพระราชกำหนดนะยังไม่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาม
10: ี
8: คนมาทำใช้อ๋อมันจะไม่เกิดกรณี
9: การที่บอกว่าจะกู้ 200,000 ก่อนในปีแรกและอีก 200,000 จะไปกู้อีกปีหนึ่งก็แสดงว่ามันไม่ได้เร่งด่วนอะไร
8: นี่ไงนี่ไง
11: พบกับเรา3คนในรายการคุยให้คิดทุกวันศุกร์ทางไทย PBS ครับ

0: ากระทำผิดและรับผิดแล้วติดคุกแล้วเราก็ถือว่าโอเคก็ต้องชื่นชมเขานะ
1: เราก็จริงๆแล้วไม่ได้ต้องการจะให้เป็นประเด็นหรืออะไรนะคะก็อยากให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการเข้าไปนะคะแล้วก็ถ้าอย่างที่ออกมาว่าต้องใส่ก็ต้องใส่อะไรนะคะก็ให้เป็นตามกระบวนการไปไม่อยากมีปัญหาอยู่แล้ว

0: ที่คุณผู้ชมได้ยินได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้คือข่าวใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในวันจันทร์หน้าครับหยุดสุดสัปดาห์2วันพอถึงวันจันทร์แล้วจะถึงกำหนดที่คุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะได้รับการพักโทษออกจากเรือนจำหลายคนจับจ้องความเคลื่อนไหวที่จะเกิดขึ้นตามมานะครับเพราะคุณทักษิณบุคคลที่หลายคนเชื่อว่ามีอิทธิพลทางการเมืองสูงเมื่อพักโทษแล้วจะพักการเมืองด้วยหรือเปล่านี่คือโจทย์ที่เราจะหาคำตอบกันในวันนี้นะครับตอบโจทย์ค่ำคืนนี้พูดคุยกับแขกรับเชิญ2ท่านครับดร.พร้อมพงษ์นพฤทธิ์นะครับอดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยและรองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตครับผู้อำนวยการหลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาจากนิด้านะครับสวัสดีทั้ง2ท่านนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ถามคุณพร้อมพงษ์ในฐานะที่เคยร่วมงานกันมากับคุณทักษิณยาวนานเทียบคุณทักษิณตั้งแต่สมัยยุคทองช่วงไทยรักไทยช่วงที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็ช่วงที่กลับเข้าประเทศไทยก่อนหน้าที่จะเข้าเรือนจำอิทธิพลบารมีของคุณทักษิณขึ้นลงแตกต่างกันขนาดไหนฮะอิทธิพลทางการเมืองนะ
3: ผมบอกว่าท่านอดีตนายกทักษิณเนี่ยเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ
0: ครับ
3: แล้วก็ประสบความสำเร็จตั้งแต่เป็นนายกเนี่ยเขาเรียก2สมัยถูกรัฐประหารปี49และเป็นถือว่าอาจจะเป็นนายกคนเดียวของประเทศไทยก็ได้ในขณะนี้นะครับที่ถูกรัฐประหารหลังจากนั้นก็ถูกดำเนินคดีแล้วต้องเข้าสู่เรือนจำจริงๆและจะพ้นโทษวันที่11พฤษภาคมนี้คือได้รับการพักโทษก็ถือว่าคืออิทธิพลที่พูดถึงผมว่าไม่ถึงกับคำว่าอิทธิพลแต่ว่าเป็นนักการเมืองที่ประชาชนคิดถึงเพราะผลงาน
0: ครับ
3: อย่างเช่นวันนี้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกกับประเทศไทยคนไทยเจอวิกฤตเศรษฐกิจคนแรกนักการเมืองคนแรกที่ประชาชนคิดถึงผมดูในสื่อโซเชียลทั้งหลายรวมหนังสือหลักที่พิพากษ์วิจารณ์เนี่ยก็เหมือนกับวันนี้ต้องมีชื่อนายกทักษิณขึ้นชื่อหนึ่งละ
0: คือมีบารมีใช้คำนี้ได้ไหมฮะ
3: ผมมองว่าไม่ใช่บารมีอาจจะเป็นผลงานแล้วผลงานที่ถูกเห็นว่ามันเป็นความสำเร็จที่ประชาชนจับต้องได้เอาว่าคนอายุ35อัพเนี่ยจะรู้เลยว่านายกทักษิณทำอะไรมาบ้าง
0: ครับ
3: แต่คนหลังจาก35อัพต้องไปเซิร์ชดูนี่คือสิ่งที่อย่างที่ผมมองว่าวันนี้คนเห็นว่าเศรษฐกิจมันแย่ผมน้ำมันแพงของแพงค่าแรงยังเท่าเดิมวันนี้เศรษฐกิจกำลังแย่การผ่อนบ้านผ่อนรถมีปัญหาเขาบอกเอ๊ะทำไมชีวิตมันลำบากอันนี้ทั้งเรามีรัฐบาลแต่ถ้าคนย้อนว่าเอ๊ะทำไรในอดีตจะมีใครรัฐบาลชุดไหนเคยดูทำให้เราคนตัวเล็กตัวน้อยหรือประชาชนเนี่ยดีกว่านี้หรือเศรษฐกิจภาคของภาคเอกชนดีกว่านี้ไหมคนคิดว่าเอ๊ะยุคหนึ่งไทยรักไทยยุคคุณทักษิณนี่ก็นี่หลักการที่ผมบอกว่าวันนี้ชื่อของอดีตนายกทักษิณไม่เคยหายไปจากสมการทางการเมืองของประเทศไทย
0: ที่ต้องถามเรื่องของอิทธิพลและบารมีก็เพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยเวลาพูดอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจเรื่องชีวิตความเป็นอยู่คนตีความไปโยงการเมืองไงคือหลังจากนี้ถ้าคุณทักษิณพักโทษแล้วอาจจะอยู่จนถึงขั้นพ้นโทษแล้วพูดอะไรออกมาอีกด้วยบารมีที่คุณทักษิณมีก็อาจจะถูกตีความทางการเมืองได้เหมือนกันนะครับ
3: ผมมองว่าไม่ใช่บารมีเหมือนที่อาจจะเราจะตีความอย่างนั้นก็ได้แต่ความในความรู้สึกของผมนะประชาชนนะและคนที่เป็นอดีตนักการเมืองที่ทำงานใกล้ชิดท่านเนี่ยผมมองว่านั่นคือความสามารถการบริหารราชการแผ่นดินที่ไหนนะที่เป็นนายกหรือการทำงานภาคเอกชนที่ประชาชนเห็นความสำเร็จมาแล้วและมีผลงานที่จับต้องได้มาแล้ววิกฤตเศรษฐกิจที่เราที่ท่านเข้ามาเป็นนายกตอนปี40เนี่ยเขาเรียกต้มยำกุ้งในหนักการใช้หนี้ IMF ประชาชนเห็นได้ว่าใช้ก่อนกำหนดแล้วทำให้เครดิตประเทศเนี่ยกลับมาดีขึ้นการสร้างสนามบินสุวรรณภูมิที่เราเห็นว่าเอ้ยสนามบินที่สร้างมาโอ้คาดหวังว่า7ชั่วโคตร10ชั่วโคตรวันนี้เสร็จเลยวันนี้จะเป็นหน้าตาของประเทศไทยแล้วใช้กันวันนี้ก็เป็นสนามบินอันดับต้นๆของโลกก็อยู่ตรงนี้นี่คือผลงานของท่านรวมถึงคนที่บอกว่าตัวเล็กตัวน้อยที่บอกว่าเอ้ยคนป่วย30บาทรักษาทุกโรคจะเข้าถึงการศึกษาอย่างไรเข้าก็แล้ว1ทุน1อำเภอไปเรียนต่างประเทศอย่างไรรวมถึงการปราบยาเสพติดเราเห็นไหมแม้เรื่องเศรษฐกิจที่คนบอกว่าคนตัวเล็กจะเข้าถึงทรัพยากรเข้าถึงแรงทุนยุคนายกทักษิณได้เห็นหมด
0: ครับ
3: แล้ววันนั้นเราเห็นเลยว่าวันที่นายกทักษิณเป็นนายก2สมัยเนี่ยคำว่าประชาธิปไตยกินได้เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย
0: ครับอาจารย์พิชัยล่ะครับมองยังไงผมทวนอีกรอบนึง
2: ครับ
0: ผมอยากจะเทียบอิทธิพลและก็บารมีทางการเมืองของทักษิณช่วงยุคทองของไทยรักไทยช่วงอยู่ต่างประเทศช่วงกลับเข้าประเทศไทยก่อนเข้าเรือนจำอาจารย์อาจจะพูดถึงช่วง ประเมินไปถึงหลังจากออกจากเรือนจำรอบนี้ด้วยก็ได้นะ
2: คือผมทำความเข้าใจกับคำว่าอิทธิพลในทางวิชาการนิดนะ
0: ครับ
2: คืออิทธิพลเนี่ยคือความสามารถในการโน้มน้าวจูงใจผู้อื่นนะคือเป็นคนที่พูดแล้วคนอื่นฟัง
0: ครับ
2: นะกล่าวแล้วคนอื่นเชื่อบอกแล้วคนอื่นทำอันนั้นคือคนที่มีอิทธิพลแล้วก็ระดับอิทธิพลมันก็จะต่างกัน บางคนเนี่ยมีระดับอิทธิพลสูงก็คือพูดแล้วคนฟังเยอะกล่าวแล้วคนเชื่อมากบอกแล้วก็คนทำมหาศาลอันนี้คืออิทธิพลสูงอันนี้คืออิทธิพลไม่ได้หมายความว่าเป็นอิทธิพลเถื่อนนะไม่เกี่ยวกันนะเหมือนกับที่หลายๆคนเข้าใจอันนี้คืออิทธิพลในทางวิชาการแล้วเวลาเราพูดถึงการเมืองเนี่ยก็คือเราพูดถึงความหมายของอิทธิพลในความหมายนี้นะครับเอาทีนี้ลองมาดูคุณทักษิณระดับอิทธิพลของคุณทักษิณเนี่ยถ้าจะพีคเนี่ยก็คือช่วงปี44
3: ครับ
2: ถึงปี49อันนั้นเนี่ยคือพูดแล้วคนฟังจำนวนมหาศาล
3: ครับ
2: ถูกไหมแล้วก็บอกอะไรคนก็เชื่อบอกอะไรคนก็ทำนะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยระดับบารมีระดับอิทธิพลตรงนั้นเนี่ยลดลงลดต่ำลงมากเทียบกันไม่ได้กับในอดีตนะปัจจุบันเนี่ยระดับอิทธิพลของคุณทักษิณเนี่ยก็ถ้าดูในแง่ของโพลแล้วกันนะเพราะมันเป็นตัววัดที่มันเป็นแบบอัตวิเป็นภาวะวิสัยดีก็คืออย่างพรรคเพื่อไทยคราวที่แล้วเนี่ยได้ประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต
3: ์ครับ
2: แล้วก็คราวก่อนหน้าปี66เขาได้ประมาณ 29% นะถ้าผมจำไม่ผิดนะพรรคเพื่อไทยเนี่ยซึ่งการได้มาของคะแนนนิยมของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันเชื่อมโยงอย่างแยกไม่ได้กับระดับอิทธิพลของคุณทักษิณ
3: ครับ
2: นะถ้าช่วงไหนระดับอิทธิพลของคุณทักษิณมีสูงคะแนนนิยมของพรรคเพื่อไทยก็จะสูงถ้าช่วงไหนอิทธิพลของคุณทักษิณต่ำคะแนนของพรรคเพื่อไทยก็จะต่ำนะแล้วก็มันก็จะเชื่อมโยงกันอีกว่า อิทธิพลของคนที่อยู่ในพรรคเพื่อไทยเนี่ยใครเป็นหัวหน้าพรรคถ้าคนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคุณทักษิณก็จะได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของคุณทักษิณเนี่ยเข้ามามากในตัวคนนั้น
3: ครับ
2: แต่ถ้าเป็นคนอื่น อย่างเช่นคุณหมอชลนาถหรือใครที่เคยเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยไอ้ผลพวงในเชิงบวกที่จะถ่ายทอดจากอิทธิพลของคุณทักษิณมาสู่หัวหน้าพรรคเนี่ยมันก็จะแผ่วบางไปนะเพราะงั้นเนี่ยในขณะนี้ถ้าจะมีต่อสมมติคุณทักษิณออกมาเนี่ยตอนนี้เนี่ยคุณจุลพันธ์เป็นหัวหน้าพรรค
3: ครับ
2: ใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยการส่งต่ออิทธิพลที่คุณทักษิณมายังคุณจุลพันธ์เนี่ยมันก็อาจจะเจือจางแต่ถ้าหากว่าคุณยศนันเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยอิทธิพลมันก็จะเข้มข้นกว่าเพราะมันเป็นความสัมพันธ์เชิงเครือญาติ
3: ครับ
2: นะอันนี้ก็คือถ้าดูในเชิงของอิทธิพลแล้วก็ถามว่ามวลชนที่สนับสนุนคุณทักษิณมีไหมมีคืออย่างน้อยๆเนี่ยก็คือถ้าดูคะแนนของพรรคเพื่อไทยก็คือ 3-4 ล้านใช่ไหมคราวที่แล้วเนี่ยก็ยังมีอยู่เพียงแต่ว่าถ้าเทียบกับในอดีตเนี่ยมันเทียบไม่ได
3: ้ครับ
2: เพราะว่าลดลงเยอะเพราะตอนที่พีคจริงๆเนี่ยพรรคเพื่อไทยเขาเคยได้ถึงเท่าไหร่ล่ะ 18-19 ล้านเสียงหรือเปล่ามีช่วงพีคนะ
3: 377
2: 377นะ
3: สส
2: อันนั้นเทียบกันไม่ได้อันสภาพความเป็นจริงที่เราเห็นในเชิงการเมืองก็คือตอนนี้เนี่ยการเมืองมันก็เปลี่ยนมันก็เป็นเรื่องปกตินะ
3: ครับ
2: คนมันก็มีขึ้นมีลงนะทีนี้บทบาทของคุณทักษิณถ้าออกมาเนี่ยทำอะไรก็นี่แหละก็เป็นผู้นำในความคิดให้กับทางพรรคเพื่อไทยนะหรือว่าเป็นผู้นำในเชิงยุทธศาสตร์เสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์นู่นนี่นั่นให้กับทางพรรคเพื่อไทยแล้วก็เป็นการเพิ่มขวัญกำลังใจให้กับคนที่อยู่ในพรรคเพื่อไทยนะให้มีมากขึ้นอันนั้นก็คือบทบาทในเชิงบวกที่มีต่อพรรคเพื่อไทยเอง
0: บทบาทนี้ไม่เล่นไม่ได้ใช่ไหมเพราะนักข่าวถามคุณอิงคุณอิงบอกว่าคุณพ่อ
2: เล่นได้เล่นหน้าเล่นหลังก็ว่ากันไปดิ
0: ครับ
2: คือหมายความว่าก็ไปพูดในพรรคได้ใครจะไปห้ามอ่ะใช่ไหมหรือว่าจะเชิญไปคุยไปประชุมอะไรต่างๆก็ได้อยู่แล้ว
3: ครับ
2: นะในกรุงเทพมันทำได้หมดนะหรือจะไปบ้านจันทร์สองร่าก็ทำไปทีนี้เนี่ยก็อันนี้ก็คือในเชิงของที่มีต่อพรรคเพื่อไทยก็จะได้รับการเสริมพลังมากขึ้น
3: ครับ
2: แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็กลายเป็นจุดเปราะบางด้วยนะเพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยก็มีปรปักษ์อยู่เยอะมีโจทย์อยู่มากเพราะพอออกมาเนี่ยก็จะเป็นเป้าจะทำให้พรรคเพื่อไทยกลายเป็นเป้าที่ถูกวิพากษ์วิจารณ
3: ์
2: มากขึ้นหลายคนเนี่ยเขาก็ยังมีความรู้สึกที่คือประชาชนเนี่ยนะมันไม่เหมือนนักการเมืองเดี๋ยวก็ลืมไปแต่ประชาชนเนี่ยหลายคนก็ยังฝังใจอยู่แล้วก็เขาก็จะไม่เลิกความรู้สึกที่เขาไม่ชอบคุณทักษิณก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นถ้าคุณทักษิณออกมาเนี่ยถ้าหากว่าแสดงบทบาทมากๆ ฝ่ายปฏิกิริยาตอบโต้เนี่ยมันก็อาจจะมีมากตามไปด้วย
0: ครับ
2: เพราะงั้นเนี่ยก็ต้องรักษาสมดุลให้ดีถ้าออกมาเนี่ยว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะส่งผลในเชิงบวกต่อพรรคเพื่อไทยอย่างไรแต่ในขณะเดียวกันก็อย่าให้ล้ำเส้นมากเกินไปเดี๋ยวปฏิกิริยาจากภายนอกเนี่ยจะเข้ามากระทบมาก
0: แสดงว่าถ้าคุณทักษิณบอกว่าผมพอแล้วผมวางมืออาจารย์ไม่เชื่อ
2: ก็วางมือก็พูดมากี่ครั้งแล้วอ่ะ
0: ทีนี้ถามคุณพร้อมพงษ์ถ้าคุณทักษิณวางมือจริงๆเพื่อไทยบวกหรือลบมากกว่ากัน
3: คือจริงๆผมว่าตอนนี้ท่านก็คงไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองนะ
0: ครับ
3: คือกรณีที่การพักโทษเนี่ยยกตัวอย่างพวกผมเนี่ยตอนที่ผมถูกพักโทษเหมือนท่านอ่ะได้โดนคดี1ปีเหมือนกันเนี่ยเวลาพักโทษออกมาเนี่ยมันมีกฎระเบียบของกรมราชทัณฑ์อย
0: ู่
3: เช่นพักโทษก็คือไม่ได้พ้นโทษแต่มันต้องอยู่ในการคุมประพฤติอยู่4เดือนทีนี้เขาต้องห้ามว่าทำอะไรได้บ้าง
0: ไม่แต่ช่วงพักโทษอาจจะพักการเมืองเหมือนหัวข้อเราแต่พอพ้นโทษปุ๊บดินเนอร์ทอล์กอย่างนี
3: ้คือในผมก็ไม่ทราบหลักคิดของท่านแต่ผมมองว่าคนที่มีประสบการณ์เป็นอดีตนายก2สมัยแล้วเคยทำนโยบายสาธารณะใหญ่ๆจนเป็นที่จดจำเอาว่าคนทั้งคนไทยยังชื่นชมอยู่ส่วนใหญ่นะทั่วโลกเนี่ยบางคนอย่าง UN ก็ยังเอาเรื่องแต่30บาทไปพูดนะครับนี่คือสิ่งที่แล้วประสบการณ์ที่ท่านเนี่ยอยู่เมืองนอกมา17ปีรู้จักผู้นำรู้จักทั้งภาคผู้นำองค์กรระหว่างประเทศภาคเอกชนเนี่ยประสบการณ์เหล่านี้ถ้านำมาเป็นความคิดในการที่ให้คำปรึกษาเสนอแนะนะวิพากษ์วิจารณ์หรือการออกรายการทั้งโซเชียลหรืออะไรเนี่ยนะครับรวมถึงการที่เป็นเชิงวิชาการเนี่ยแล้วสามารถจะทำให้เกิดคำถามเกิดการที่เอาข้อคิดเหล่านี้ไปนำปฏิบัติไม่ว่าหน่วยงานเอกชนหน่วยงานของรัฐหรือแม้แต่รัฐบาลเองถ้าเกิดประโยชน์ผมว่ามันจะไม่ดีตรงไหน
0: ผมตีความว่าเพื่อไทยมีคุณทักษิณดีกว่าไม่มี
3: ผมว่าดีกว่า
0: ครับ
3: แต่ว่าท่านอาจจะมีจุดตรงไหนเพราะว่าระเบียบของพรรคการเมืองเนี่ยคนบุคคลภายนอกอย่างพวกผมที่ถูกตัดสิทธิ์เมื่อก่อนเนี่ยผมไม่เข้าไปยุ่งกับพรรคเลยเพราะเขาห้ามบุคคลภายนอกไปครอบงำกรรมการบริหารพรรคซึ่งท่านก็รู้ดีเรื่องนี
0: ้แต่ว่าคอการเมืองมองคุณพร้อมพงษ์นึกถึงเพื่อไทยนะนึกถึงค่ายสีแดงคอการเมืองมองคุณทักษิณก็แน่นอนอยู่แล้วนึกถึงค่ายสีแดงเป็นผู้นำจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นเวลาคุณทักษิณสมมติออกมาดินเนอร์ทอล์กแล้วพูดเรื่องแลนด์บริดจ์พูดเรื่องพ.ร.ก. 400ล้านมันมีความหมายไงใช่ไหมครับ
3: ก็คนที่เคยเป็นอดีตนายกแล้วคนที่มีวิสัยทัศน์คือเอาว่าเขาสามารถจะมองเห็นเมื่อที่ผมบอกว่าวันนี้วิกฤตโลกเนี่ยทุกประเทศภาวะเผชิญกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ
0: ครับ
3: คนไทยนี่หนักเลยคนเล็กตัวน้อยลำบากมากถ้าผู้นำทางจิตวิญญาณเอาว่าคนที่เคยประสบความสำเร็จอย่างนี้แล้วรู้เรื่องการเมืองรู้เรื่องเศรษฐกิจประสบความสำเร็จทางธุรกิจแล้วมาชี้แนะชี้ช่องหรือเม้นแต่ติงเรื่องอย่างนี้เนี่ยติงสักเรื่องนึงเนี่ยผมว่าคนรับฟังแล้วมันจะเกิดประโยชน์ถ้ารัฐบาลเอาไปดำเนินการนะหรือเอาข้อเสนอแนะนั้นไปเปรียบเทียบหรือศึกษากันจริงๆอ่ะผมว่าจะเกิดประโยชน์กับประเทศชาติมากกว่าแล้วถามว่ามันไม่ดีตรงไหน
0: ก่อนหน้าที่คุณทักษิณจะเข้าเรือนจำนะครับช่วงของการเลือกตั้งเนี่ยมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างในสภากาแฟแล้วกันนะคอการเมืองบอกว่าเนี่ยคุณทักษิณคงจะเจ็บแค้นหน้าดูที่โดนบางกลุ่มบางฝ่ายทางการเมืองเล่นไม่ซื่อหักหลังแทงข้างหลังเรื่องแบบนี้ถ้าคุณทักษิณพ้นออกมาคุณพร้อมพงษ์เคยทำงานใกล้ชิดคิดว่าจะมีการทวงแค้นไหม
3: ผมว่าไม่มีหรอกและผมไม่เคยได้ยินด้วยเรื่องนี้ด้วยนะเพราะว่าตอนที่เคยเอาว่าเคยทานข้าวกับท่านตอนที่ท่านจะเข้าเรือนจำเนี่ย
0: รอบนี้
3: เลยท่านก่อนนั้นเนี่ยสามสี่เดือนเนี่ยก็ท่านก็เรียกพวกผมที่อดีตเคยอยู่ด้วยกันเนี
0: ่
3: ยไปทานข้าวปรับสาทุกสุขดิบกันสอบถามความเป็นอยู่ไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองแต่ไม่เคยท่านพูดถึงเรื่องอะไรเลยคือผมว่าท่านเป็นอดีตนายกที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านประสบการณ์ยอมมากลืนเลือดแล้วมารับโทษเข้าเรือนจำจริงอ่ะนี่ครั้งที่2แล้วนะแล้วจะออกมาได้พ้นพักโทษวันที่11พฤษภาเหลือไม่กี่วันเนี่ยผมว่าวันนี้ท่านคงจะเอาว่าท่านคงมีความคิดของท่าน
0: อ่
3: ะแล้วผมเชื่อว่าการที่จะไปเอาคืนใครหรือการจะไปแก้แค้นใครไม่มีหรอก
0: บ
3: ริบทอย่างนี้เพราะวันนี้ท่านบอกแล้วตอนที่ท่านมาครั้งแรกเนี่ยท่านอยากมาอยู่กับลูกหลานครอบครัวแล้วก็เอาสติปัญญาที่มีอยู่ช่วยเหลือประเทศชาติและประชาชน
0: ครับ
3: ทำที่สามารถทำได
0: ้เอาว่าคุณพร้อมพงษ์ซึ่งใกล้ชิดระดับหนึ่งแล้วนะบอกไม่คิดว่าไม่เชื่อว่าจะมีเรื่องแบบนี้คุณทักษิณก็ไม่เคยพูดให้ได้ยิน
3: ไม่เคยได้ยิน
0: อาจารย์พี่ชายในแวดวงคนตามข่าวการเมืองบางกลุ่มบางฝ่ายเชื่อว่ามีจริงๆนะคุณทักษิณจะต้องเจ็บแค้นหน้าดูเลยโดนหักหลังอย่างโน้นอย่างนี้หลังจากนี้ปฏิบัติการเอาคืนถ้าให้อาจารย์พี่ชายมองในฐานะบุคคลที่3
2: มันก็มีการวิเคราะห
0: ์
2: ในลักษณะนี้มีนะแต่คุณทักษิณจะคิดหรือไม่อันนี้ไม่รู
0: ้
2: แต่ว่าการวิเคราะห์เนี่ยมีการวิเคราะห์ทำไมมีแบบนี้ก็อาจจะมองว่าแบบแผนของคุณวิธีคิดของคุณทักษิณเนี่ย ็อาจจะไม่ใช่เป็นคนที่ลืมอะไรง่าย
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นถ้าถูกใครกระทำให้ตัวเองเดือดร้อนเนี่ยก็ย่อมที่จะหาทางตอบโต้ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์แต่ว่าถ้าดูในอีกแง่มุมหนึ่งเนี่ยคือคนที่ทำให้คุณทักษิณต้องเดินเข้าไปสู่เรือนจำทั้งที่เข้ามาช่วงแรกเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยก็เป็นกลุ่มคนที่มีความเชื่อมโยงกับชนชั้นนำมาเพราะงั้นการคิดตอบโต้คนเหล่านั้นเนี่ยมันก็คงจะต้องคิดหนักอ่ะเพราะว่าในสถานการณ์การเมืองปัจจุบันเนี่ยเรียกได้ว่ากลุ่มเหล่านี้เนี่ยกลุ่มที่เป็นไม่ชอบคุณทักษิณเนี่ยก็เป็นกลุ่มคนที่มีอำนาจอยู่นะในขณะเดียวกันก็เปิดช่องให้ทางพรรคเพื่อไทยและคุณทักษิณเนี่ยก็เข้าไปอยู่ด้วยตอนนี้เนี่ยสิ่งที่มองกันก็คือว่าเขามองว่าคุณทักษิณเนี่ยยอมหรือว่าหมอบต่อชนชั้นนำแล้วประนีประนอมแล้วนะเพื่อที่จะรักษาสถานะของตัวเองครอบครัวและก็ของพรรคไว้เพราะถ้าหากว่ายังแข็งขืนในการต่อสู้เนี่ยก็อาจจะโดนหนักยิ่งกว่านี้หรือเปล่า
0: ครับ
2: นะอันนี้คือการวิเคราะห์ในอีกแง่มุมหนึ่งนะทีนี้ถ้าเราดูว่าในแง่ของการตอบโต้เขาจะตอบโต้ในแง่ไหนล่ะคือในสมการการเมืองปัจจุบันเนี่ยผมก็ยังมองไม่เห็นนะว่าจะสามารถตอบโต้ในแง่ไหนบ้างถ้าสมมติว่าอันนี้สมมตินะจินตนาการไปก่อนตอบโต้โดยให้พรรคเพื่อไทยออกจากรัฐบาลมันก็ไม่กระทบรัฐบาลอยู่ดีแหละเดี๋ยวรัฐบาลก็จะเอาพรรคกล้าทำก็ไปเสียบต
0: ่อ
2: นะอันนี้วิธีการนี้มันก็ใช้ไม่ได้นะหรือว่าใช้แล้วก็ไม่มีประสิทธิผล
0: ครับ
2: นะหรือจะหาทางเข้ามาแล้วเนี่ยอันนี้คิดแบบสมคบคิดเลยนะก็ไปคุยกับผู้กองธรรมนัสคุณยศนันแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับทางพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์ด้วย
0: ครับ
2: แล้วก็รวมกันนะถ้ามีอภิปรายไม่ไว้วางใจก็โหวตคว่ำคุณอนุทินนะแล้วก็ให้มันก็จะมีนายกมันก็จะมี3คนใช่ไหมที่เป็นตัวเลือกมีคุณยศนันผู้กองแล้วก็คุณเท้งหรือว่าคุณวีรยุทธ์ของพรรคประชาชนนะแล้วก็ให้ใครคนใดคนหนึ่งเป็นนะอันนี้ก็คือเป็นการแก้แค้นถ้าจะคิดถึงการแก้แค้นนะที่ทำให้ทางปีกภูมิใจไทยแล้วก็คุณอนุทินเนี่ยจะต้องเก็บที่สุดถ้าเกิดทำได้แล้วคนที่จะทำได้ทำเรื่องนี้ได้เนี่ยมีคุณทักษิณคนเดียว
0: โอกาสที่ทฤษฎีสมคบคิดแบบนี้จะเกิดขึ้นจริงให้กี่เปอร์เซ็นต์ดีฮะ
3: ผมว่าไม่มีหรอก
0: ไม่มี
3: หรอที่ผมติดตามจากสื่อนะจากข่าวเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นรายงานข่าวเล่งข่าวก็คือเป็นสื่อเสี้ยมเล่งข่าวปล่อยเพื่อจะมองว่าจะมีการแก้แค้นเช่นยกตัวอย่างว่ามีบางข่าวบอกว่าจะแก้แค้นผู้กองบ้างอะไรเงี้ยนะเครื่องผู้กองบ้างที่จริงไม่จริง
0: คร
3: ับผมว่าการเมืองวันนี้ท่านอดีตนายกทักษิณเมื่อวันที่ท่านกลับเมืองไทยวันครั้งแรกเลยเนี่ยปี66เนี่ยที่ท่านยอมกลับมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วมาฟังคำตัดสินแล้วเข้าสู่เรือนจำครั้งแรกเนี่ยท่านตัดสินใจแล้วว่ากลับมาเพื่อจะเอาว่าใช้หนี้ประเทศไทยยอมกลืนเลือดนะกลับสู่มาอยู่กับครอบครัวแล้วก็ช่วยเหลือคนไทยแล้วก็ให้ความรู้ความสามารถที่ท่านมีในอดีตเนี่ยก็จะช่วยได้อะไรที่ช่วยได้ท่านก็ทำที่ท่านคุยกับพวกผมว่าอย่างนั้นแล้วก็หลังจากนั้นท่านก็ทำมาตลอดแม้แต่ครั้งนี้เอาว่าเข้าเรือนจำครั้งที่สองท่านก็ยังยอมอีกผมถามว่าการพักโทษครั้งนี้จะใช้อิทธิพลหรือจะไปใช้อำนาจอะไรขนาดจะพักโทษวันที่11เนี่ยผมเล่าให้ฟังนะคุณต้นและอาจารย์ท่านต้องใส่กำไร EM คนเป็นอดีตนายก2สมัยอ่ะถ้าเทียบกับผมเนี่ยผมเป็นอดีตส.ส.นะติดคุกเหมือนกันกับท่านเลยคดีการเมืองมีแรงจูงใจทางการเมืองติดวันที่11ออกวันที่11พฤษภา59เหมือนกันเนี่ยครบ10ปีวันที่11พฤษภา69เนี่ยผมยังไม่ใส่กำไร EM เลยพักโทษเหมือนกัน1ปีอยู่2ใน3คือเหลืออีก4เดือน
0: ครับ
3: แต่วันนี้ท่านเป็นอดีตนายกเหลือเอาว่าติดมาแล้ว2ใน3แต่หลังจากที่จะต้องพักโทษต้องติดกำไร EM วันนี้ถามสิมีอิทธิพลตรงไหนอ่ะแล้วท่านจะใช้ที่จะไปแก้แค้นแก้จะไปแก้แค้นใครล่ะวันนี้เอาว่ารัฐมนตรียุติธรรมยังเป็นของคนของภูมิใจไทยเลย
0: ครับ
3: ถูกไหมแล้ววันนี้พอท่านจะออกมาก็มีคนไปคัดค้านเห็นไหมไปยื่นไม่การพักโทษไม่ต้องตามระเบียบร้องกันกี่กลุ่มแต่สุดท้ายรัฐมนตรียุติธรรมเองกรมราชทัณฑ์เองกระทรวงยุติธรรมเองเขาแถลงว่าถูกต้องตามระเบียบนี่ผมบอกว่าวันนี้เรื่องที่จะไปใช้อิทธิพลเรื่องไปใช้ที่ว่าจะใช้บารมีอะไรมันไม่มีอย่าไปแก้แค้นใครผมเชื่อไม่มี
0: ครับ
3: และผมเชื่อว่าท่านก็ไม่ทำและผมเชื่อว่าครอบครัวท่านคงไม่สนับสนุน
0: ครับหลังจากนี้ ถ้าในช่วงพักโทษคุณทักษิณเลือกที่จะสงวนท่าทียังไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรหรอกเพราะมีกติกาตามกฎหมายนะฮะแต่พอพ้นโทษแล้วคุณทักษิณอาจจะอยากจะโชว์ไอเดียเพราะว่าเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถใช่ไหมไปดินเนอร์ทอล์กไปโชว์วิชั่นหน่อยไอเดียของคุณทักษิณเนี่ยเพื่อไทยนำไปขับเคลื่อนหรือจะเป็นการจิ้มไปยังรัฐบาลว่าเอ๊ะมันควรจะเป็นอย่างนี้นะ
3: ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะ
0: ครับ
3: จะเป็นเพื่อไทยที่ผมบอกอะจะเป็นกระทรวงทบวงกรมหรือแม้แต่รัฐบาลเนี่ยก็สามารถนำไปได้หรือภาคเอกชนเพราะเวลาหลักคิดของท่านเนี่ยสังเกตดูเวลาท่านจะจัดอะไรขึ้นมาหรือท่านจะเอาว่าท่านออกทางโซเชียลกันแล้วกันจัดทั้ง Facebook จัดทั้งโซเชียลออกมาเนี่ยคนก็จะติดตามมากอย่างน้อยสื่อสารมวลชนดูว่าท่านจะพูดอะไรเพราะคนพูดเนี่ยที่ผมบอกกับเวลานักการเมืองพูดเนี่ย1เวลาเราพูดคนฟังเวลาเราแล้วหลังจากที่เขาทําหลังที่พูดไปแล้วเนี่ยคนยังไม่เชื่อนะต้องทําก่อนพอทําแล้วมันเกิดผลประโยชน์กับเขาแล้วเกิดเขาเรียกเขาเองได้รับผลที่การตอบรับที่ดีแล้วเห็นผลงานเนี่ยเขาจึงเชื
0: ่
3: อนายกทักษิณเป็นคนอย่างนี้เวลาพูดคนฟังเวลาทําคนเชื่อแล้วสิ่งที่ทําเกิดประโยชน์มาผ่านมาที่ท่านอยู่ในวงการเมืองมาเป็นนายก2สมัยเนี่ยคนเห็นมาร่วม20ปีว่าความคิดของท่านเวลาเสนอออกไปเนี่ยออกมาแล้วมันเกิดประโยชน์จริงๆคนยังเชื่อที่ผมบอกว่าวิธีการที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจอย่างนี้ในประเทศไทยและโลกเนี่ยคนบอกเอ้ยอยากจะฟังท่านเมื่อท่านออกมาจากเรือนจำเนี่ยเรื่องน้ำมันแพงเนี่ยเรื่องวิกฤตนี่จะแก้ปัญหาอย่างไ
0: ร
3: แต่ผมเชื่อว่าคนอยากจะถามนะนักข่าวก็อยากจะถามผมเชื่อว่าหลายคนอยากจะถามแต่ท่านอาจจะตอบหรือไม่ตอบอาจจะอยู่ที่ท่านว่าท่านบริบทเนี่ยมันเหมาะสมที่จะตอบไหมระหว่างพักโทษเนี่ย
0: ที่ผมโยงไปประเด็นนี้เพราะว่าหลังจากนี้เมื่อคุณทักษิณพักโทษและพ้นโทษนะครับมีระยะเวลาที่คุณทักษิณอาจจะช่วยในการแนะนำเอาประสบการณ์มาแนะนำให้มีประโยชน์เพื่อให้เพื่อไทยกลับมาทวงความเป็นพักใหญ่ในการเลือกตั้งครั้งหน้าคุณทักษิณจะยังผูกโยงตัวเองกับเพื่อไทยขนาดนั้นหรือเปล่าหลังจากน
3: ี้ผมว่าคงไม่ผูกโยงแต่ว่าความเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณก
0: ็
3: คงจะมีในการที่เสนอแนะคนจะเสนอแนะใครก็เสนอได้อาจารย์ก็เสนอได้คุณต้นก็ได้ผมก็ได้ประชาชนก็ได้แต่ใครจะฟังไหมถ้าเกิดมีประโยชน์พรรคก็ไปทำได้
0: ไม่แต่ที่ผ่านมาใช้คำว่าผู้นำจิตวิญญาณมาตลอดแต่บางคนเขาก็ว่ามันมากกว่านั้นนะ
3: มันที่ผมฟังนะคือที่เคยอยู่ในเพื่อไทยสมัยผมเป็นสสตอนนั้นท่านนายกยิ่งลักษณ์เป็นนายกท่านอยู่ต่างประเทศเนี่ยท่านก็ไม่เคยมาวุ่นวายอะไรไม่เคยมาแนะนำแต่เสนอแนะความคิดเห็นเวลาท่านหาเสียงท่านก็โฟนมาตอนนั้นใช่ไหมก
0: ็
3: คือเรื่องปกติแต่ว่าเรื่องการที่จะไปครอบงำกรรมการบริหารพรรคหรือไปครอบงำแกนนำพรรคหรือแม้แต่ไปยุ่งกับเรื่องครม.เนี่ยไม่มี
0: ครับ
3: เพราะว่ากฎหมายเนี่ยท่านรู้อยู่แล้วแล้วพรรคเพื่อไทยก็รู้ระเบียบไม่งั้นถูกยุบพรรคไปหลายครั้งแล้วเพราะตอนนั้นเราเองถูกนักร้องฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจี้ตลอดขาประจำวันนี้ยังไม่ยอมหยุดกับท่าน
0: ครับอาจารย์มองยังไงครับบทบาทคุณทักษิณกับพรรคเพื่อไทยหลังจากที่มองไกลถึงหลังจากพ้นโทษแล้วก็ได้นะ
2: ครับคือถ้าผมอยากจะแนะนำนะคือคุณทักษิณเนี่ยให้คำปรึกษาได
0: ้
2: หรือให้ความคิดกับสังคมได้บ้างเป็นบางจังหวะบางโอกาสแต่ต้องระวังให้ดีคือประเด็นก็คือว่าตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าพรรคเพื่อไทยถ้าจะโตนะควรจะไปเสริมบทบาทคุณยศนันมากกว่า
0: ครับ
2: เพราะงั้นเนี่ยคุณทักษิณอย่าไปแย่งความเด่นของคุณยศนันถ้าจะให้ความให้พรรคเพื่อไทยโตก็ควรจะมาเสริมความคิดของคุณยศนันหรือว่าสร้างความแข็งแกร่งให้กับคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันจะทำให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยก็แยกออกจากอย่างน้อยเนี่ยก็เห็นภาพของการแยกแล้วไม่ผูกพันกับตระกูลชินวัตรมากเกินไปแล้วก็เป็นพรรคการเมืองที่พรรคเพื่อไทยเองก็พูดอยู่ตลอด
0: ว่
2: าเป็นพรรคของประชาชนอะไรแบบนี้นะเพราะงั้นเนี่ยบทบาทตรงนี้เนี่ยเขาก็จะต้องระมัดระวังให้ดีเพราะถ้าหากว่าพูดมากเกินไปเดี๋ยวก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าครอบงำซึ่งอันนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นผลผมคิดว่าถ้ามีการรับรู้ภาพลักษณ์ในเชิงนั้นออกมาเนี่ยมันจะกลายเป็นผลลบมากกว่า
0: คุณทักษิณอาจจะบอกว่ามันไม่แฟร์หรือเปล่าคนอื่นอยากจะพูดอะไรแนะนำอะไรก็พูดได้แต่พอเป็นทักษิณชินวัตรพูดแต่ละทีนี่โดนวิจารณ์ตลอดเลย
2: เขาพูดได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเวลาการพูดเนี่ยมันต้องระวังอย่างเช่นพูดเรื่องแลนด์บริดจ์เนี่ยพูดได
0: ้
2: พูดทิศทางการพัฒนาประเทศเนี่ยถ้าใครเชิญไปเขาก็พูดได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเวลาพูดเนี่ยก็คืออย่าไปพาดพิงถึงพรรคเพื่อไทยว่าพรรคเพื่อไทยจะต้องเอาไอ้นู่นไอ้นี่ไปทำหรือว่าไม่ใช่พอทักษิณพูดแล้วพรรคเพื่อไทยก็กระโดดเอาสิ่งที่คุณทักษิณพูดเนี่ยไปทำอย่างนั้นเนี่ยควรจะไม่ควรทำ
0: ครับ
2: ควรจะแยกออกจากกันนะให้ชัดเจนนะฮะระหว่างพรรคกับคุณทักษิณ
0: ครับแต่ยังไงก็ตัดกันไม่ขาดไม่ควรที่จะตัดกันให้ขาดด้วย
2: อันนี้ก็แล้วแต่เขานะ แล้วแต่ว่าเขาจะมองในมุมไหน
0: ครับ
2: ถ้ามองในแง่ของทางวิชาการนะแล้วก็อยากจะสร้างพรรคการเมืองเนี่ยอิทธิพลของคุณทักษิณในพรรคควรจะลดลงแล้วก็ให้บรรดาส.ส.หรือว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยขึ้นมาหลั่นพรรคเพื่อไทยให้มากขึ้นนะอันนี้คือพูดในแง่ของการพัฒนาการของพรรคการเมืองแต่ถ้าพูดกันในแง่ของพรรคการเมืองแบบไทยเนี่ยคุณทักษิณหรือว่าตระกูลชินวัตรเองเนี่ยก็คงจะยังไม่อยากที่จะปล่อยมือออกจากพรรคเพื่อไทยหรอกเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็คือเอาไว้เป็นฐานทางการเมืองที่จะทำอะไรบางอย่างที่เขาอยากจะทำทางการเมืองในอนาคตได
0: ้ครับปิดท้ายครับคุณพร้อมพงษ์สรุปว่าพรรคเพื่อไทยถ้าต้องการไปสู่ยุคใหม่ของพรรคเพื่อไทยจริงๆถ้ามีคุณทักษิณเป็นคนที่คอยให้คำแนะนำดีๆอย่างเงี้ยผมใช้คำนี้สัดส่วนคนรุ่นใหม่คนรุ่นกลางคนรุ่นเก่าในพรรคตอนนี้มันกลมกล่อมหรือยัง
3: ผมมองในสายตาคนนอกครับตอนนี้ไม่เข้าไปอยู่กับกรรมการพรรคมา10ปีแล้วผมว่าท่านคงไม่ไปยุ่งกับเรื่องการไปแนะนำเหมือนที่คุณต้นบอกหรอกท่านคงอยากจะพูดในภาพรวมที่อาจารย์พูดว่าภาพกว้างของประเทศเป็นอย่างไรทิศทางที่จะต้องพัฒนาอย่างเศรษฐกิจสังคมอะไรการเมื่อท่านจะพูดนะผมพูดในหลักการของวิชาการโดยภาพรวมส่วนใครจะไปจะหยิบจับไปเป็นประโยชน์ไหมก็แล้วแต่กลุ่มนั้นๆแล้วก็ที่สำคัญผมมองในสายตาคนนอกนั้นที่ไม่ใช่กรรมการบริหารพรรคหรือเป็นสมาชิกอะไรเนี่ยมองว่าวันนี้พรรคเพื่อไทยเนี่ยหลังจากเคยได้เสียงสูงสุดเนี่ย377ยุคท่านคือไทยรักไทยมาแล้วยุคนายกยิ่งรักได้265แล้วตอนนี้มันเหลือ74เนี่ยวันนี้เขาก็มีการปรับตัวมาแล้วเขาเรียกว่าสูงสุดสู่จุดต่ำสุดอนาคตก็ต้องปรับขึ้นคนเราก็เอาง่ายเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นก็มีพระอาทิตย์ตกวันนี้คนรุ่นใหม่แต่จะใหม่อย่างเดียวไม่ได้มันต้องประกอบด้วยคนรุ่นกลางและคนรุ่นใหญ่เหมือนคนในครอบครัวครับมีทั้งรุ่นใหม่รุ่นกลางรุ่นใหญ่เวลาคนรุ่นใหม่เจอขึ้นลมเจอพายุเนี่ยเราแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ต้องมีคนรุ่นกลางคอยประคองคนรุ่นใหญ่ที่มีประสบการณ์อย่างอดีตนายกทักษิณถ้ามีเสนอความคิดเห็นมาอย่างเงี้ยมันจะเกิดประโยชน์แล้วทำให้ทิศทางของพรรคก็โตประเทศก็โตอ่ะแต่ว่าไม่ใช่เป็นข้อความพรรคนะ
0: สัดส่วนตรงนี้ในพรรคเพื่อไทยพร้อมหรือยังครับ
3: ผมมองจากมุมมองคนภายนอกผมว่าวันนี้เขาก็พร้อมนะโดยเฉพาะคนที่เป็นคีย์แมนสำคัญเนี่ยหัวหน้าจุลพันธ์เองหรือท่านอาจารย์เชนยศนันเองเขาก็ทำงานก็เรียกว่าเข้าขากันแล้วก็ยังมีคนรุ่นใหญ่อย่างท่านภูมิธรรมอย่างท่านหมอพรหมมินแล้วก็มีอีกหลายคนจะเป็นอดีตส.ส.เป็นส.ส.ปัจจุบันหลายคนที่ทำงานในสภาที่สอบผ่านครั้งนี้ผมเชื่อว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาปี69เนี่ยมันสาหัสสากันเหลือเกิน
0: ครับ
3: ก็เรียกว่าเอาว่ามันสาหัสจริงๆผมเป็นผู้ช่วยหาเสียงในปี69รู้เลยว่าโอ้เที่ยวนี้มันสะพัดนะนะมันเป็นธนบัตรประชาธิปไตยจริง
0: ๆ
3: นะตอนนี้ผ่านมาได้เนี่ยผมเชื่อว่าเที่ยวหน้าเนี่ยคงจะต้องอันนี้ต่ำสุดแล้วม
0: ัน
3: จะต้องดีขึ้นกว่าเดิม
0: เดี๋ยวอีก2วัน คุณทักษิณจะได้รับการพักโทษผมเชื่อว่าคอการเมืองรอฟังภาษาพูดรออ่านภาษากายนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยวิเคราะห์กันต่อวันนี้ขอบคุณทั้ง2ท่านนะครับ
2: ครับ
3: ครับ
0: คุณผู้ชมครับวันจันทร์หน้าครับที่คุณทักษิณจะได้รับการพักโทษไทย PBS เราส่งทีมข่าวเกาะติดตลอดนะครับแล้วก็มีบทวิเคราะห์ด้วยนี่จะเป็นการพักโทษและพักการเมืองที่ยืดยาวขนาดไหนหรือจะมีสัญญาณทางการเมืองที่ส่งอะไรออกมารอติดตามได้อย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าคุณทักษิณอย่างไรเสียก็เป็นตัวละครการเมืองที่ยังสำคัญและมีบทบาทสูงถูกจับจ้องในแวดวงการเมืองไทยอยู่ครับวันนี้ตอบโจทย์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ

0: ต้อนรับเข้าสู่วิทยาคิดนะครับพบกันวันศุกร์ที่8พฤษภาคม2569นะครับไทยเวทุกช่องทางนะครับจำง่ายๆฮะ3คนข่าว3ทุ่มทุกคืนวันศุกร์นะครับที่ไทย PBS นะครับวันนี้มีความชัดเจนเกิดขึ้นหลายเรื่องนะครับเรื่องของรัฐบาลออกพรก.กู้เงิน400ล้านบาทตามที่คนคาดหมายไว้ขณะที่ครม.มีมติยกเลิก MOU 44นะครับและผู้ว่าชาติชาติประกาศไปต่อแล้วชัดเจนนะครับส่วนที่ยังรอความชัดเจนก็คือเรื่องของแลนด์บริดจ์ครับจะเดินหน้าต่อจะพักรบหรือจะหยุดท่ามกลางการกังวลนะฮะการคำถามมีมากมายทีเดียวและจะไปต่อยังไงความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาครับล่าสุดวันนี้นายกไทยพบกับคุณมาเด็ดที่ฟิลิปปินส์ครับ
1: โอ้นี่สรุปข่าวครบถ้วนเลยว่านี่เราต้องการ
0: ความรู้ในสองท่าน
1: เอาคุณพลาดหัวสิสี่ห้าเรื่องที่คุณเอ๋ยเนี่ยอันดับหนึ่งคืออะไรสำคัญที่สุด
0: อันดับหนึ่งคืออะไรล่ะครับ
1: เออที่ให้ผมให้เลือกเพราะว่าก
0: ู้400ล้านบาท
1: เหรอเห็นด้วยไหม
2: แต่ก่อนจะไปผม
1: มีเรื่องจะสารภาพ
2: มีเรื่องจะสารภาพ
0: ว่า
2: ตอนท้ายของรายการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ผมบอกว่าไม่อยากให้คุณพิพัฒน
1: ์
2: มาดูโครงการแลนด์บริดจ
0: ์แล้วก็ไม่ได้ดูไง
2: แล้วเผอิญว่าหลังจากนั้นเนี่ยนายกเขาตั้งคุณเอกนิติ
0: ครับ
2: อันนี้ผมไม่รู้มาก่อนนะผมไม่รู
1: ้ตั้งหลังจากรายการเหรอ
0: ใช่ใช่ใช่
2: วันรุ่งขึ้นเขาตั้งหลังจากคือผมไม่รู้มาก่อนนะ
1: ไม่ได้ไปสั่งนายก
2: ไม่เกี่ยวกับนายกเลย
1: เป็นคุณแอบสั่งนายก
2: ไม่มีนี่ผมถึงจะต้องมาชี้แจงก่อนไงว่าคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่133/2569เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันวงเล็บโครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งให้คุณเอกนิติเป็นประธานคุณประกรณ์นี่เป็นรองประธานแล้วก็ไล่มาเนี่ยคุณแต่ว่าที่เหลือเนี่ยเป็นตามตำแหน่ง
1: คุณพิพัฒน์ไม่ได้อยู่ในกรรมการ
2: อยู่เป็นในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแต่ว่าไม่ได้เป็นคนแฮนเดิลละไม่ได้คือพูดง่ายว่าเอาคุณนิติมาเป็นคนบริหารเป็นคนพูดง่ายว่าเอาเป็นคนมาบริหารจัดการในการตัดสินใจว่าจะเดินหน้าไม่เดินหน้า
1: จะให้ที่คุณแถลง
2: ที่ผมพูดเนี่ย
1: คุณจะแถลงข่าวชี้แจงเนี่ย
2: ไม่ผมต้องชี้แจงเพราะว่าคนเนี่ยไปบอกว่าผมเนี่ยน่าจะรู้มาก่อนว่าเขาจะเปลี่ยนตัวจากคุณพิพัฒน์เป็นคุณเอกนิติเลยมาพูดในรายการนี้ซึ่งไม่จริงเลยไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยมาจากความบริสุทธิ์ใจแท้ๆเลยว่า
0: เรียกว่าเป็นการวิเคราะห์ที่แม่นยำตรงเป้า
2: ไม่มีจริงๆไม่มี
1: แต่ความจริงนายกเขาคิดอยู่แล้ว
2: ไม่ทราบ
1: เขาจะเปลี่ยนอยู่แล้ว
2: ไม่ผมไม่ทราบเลยแต่วันนั้นด้วยเจตนาดีถ้าเกิดว่ารัฐบาลจะทำต่อ
0: ครับ
2: คือถ้าใช้คุณพิพัฒน์แฮนเดิลเนี่ยมันไม่ได้หรอกส่วนโครงการมันจะดีไม่ดีมันจะอะไรอันนั้นอีกเรื่องนึงซึ่งตอนนี้ก็กำลังถกเถียงกันอยู
1: ่ดังนั้นคุณแถลงผมก็มีเรื่องแถลง
2: ว่า
1: พูดถึงเรื่องนี้ผมต้องขอแถลงให้นายกเนี่ยเลิกใช้คุณเอกนิติมากเกินไปแล้ว
0: คือผมเข้าใ
1: จนี่ทุกเรื่องเลยนะ
0: เป็นยาสามัญประจำครม.ชุดนี
1: ้แล้วแกมีเวลาทำงานที่ไหนเล่าตั้งแต่เรื่องน้ำมันใช่ไหมคุณพิพัฒน์ทำอยู่พักหนึ่งเองนิติไปเรื่องโรงกลั่นใช่ไหมแล้วมาเรื่องแลนด์บริดจ์คือเรื่องอะไรก็ตามแต่ที่รัฐบาลโผล่ไปแล้วพลาดเนี่ยจะกลับมาแล้วจะโยนให้คุณเองนิติตอนนี้เหมือนกับครม.มีรัฐมนตรีสองเทียเทียหนึ่งคือรับเละอีกเทียหนึ่งไม่รู้ทำอะไรอยู
0: ่
1: ผมยังไม่เห็นรัฐมนตรี
2: จริงจริงจริงคือโดยเฉพาะรัฐมนตรีที่หน้าใหม่ๆอ่ะที่เป็นผู้ใหญ่ส่งมาทำงานเนี่ยผมเรียกงี้ดีกว่านะ
1: ทำไมผู้ใหญ่ส่งมาทำงาน
2: ก็ให้มาคือให้มาฝึกไง
0: ให้มาฝึกงานไง
1: ครม.เป็นที่ฝึกงานเหรอ
2: ใช่
1: เฮ้ย
2: จริงจริงจริง
1: อย่างนี้ผมนอนไม่หลับนะ
2: ไม่คือคล้ายๆกับว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมันไม่มีแผลไงมันไม่มีแผลมันไม่แหวะไงคือใช่ไหมอันนี้มันทำให้อย่างน้อยผู้ชายก็ไม่สนใจเห็นไหมเราไม่สนใจเลย
1: เ
2: นี่ยซึ่งอันนี้เขาอยากให้เป็นแบบนี้
1: เขาอยากให้เป็นอย่าสนใจนัก
2: อย่าสนคือคุณอย่ามาโฟกัสผมมาก
1: เฮ
2: ้
1: ยไม่แต่ว่ากำลังจะย้ำอีกทีว่าอย่าให้มีรัฐมนตรีไม่กี่คนที่ทำงานเพราะเห็นเอกนิติสุภจีศรีศักดิ์สามคนนั่นจริงๆนะจะมาบอกว่าเป็นมือคนนอกคนใน

0: ไม่รู้ตอนนี้เป็นคนในแล้วนะแต่ทำไมคนในมันเหมือนกับมีห้องพิเศษห้องหนึ่งสามคนนี้ทำงานและที่เหลือนี่ไปอยู่อีกห้องหนึ่ง
1: ครับ
0: แล้วนายกเนี่ยอาศัย3คนไม่ได้นะรัฐบาลนี้มันต้องทำงานทั้งหมด35คนนะ
1: อันนี้ครม.นี่นะฮะมีครม.บางชุดที่เป็นครม.เก่าแล้วก็ย่องเงียบมาช่วยงานเนี่ยอันนี้ไม่ต้องการเป็นข่าวเหมือนกัน
0: เอามีด้วย
1: นี่อย่างนี้เอาอย่างคุณสมศักดิ์เนี่ย
0: จะย่องเงียบมายังไง
2: แกยังไงเล่าให้ฟังหน่อยเล่าให้ฟังหน่อย
1: จะย่องไปที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะฮะแล้วก็วันนี้ประกาศนะว่าจะทำเรื่องซอฟต์พาวเวอร์จะช่วยคิดเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ของกระทรวงเกษตร
0: แกเป็นที่ปรึกษาป่ะ
1: เป็นที่ปรึกษาม
0: ีตำแหน่งนะ
1: ไม่ทางการไม่ทางการ
0: ไม่มีตำแหน่ง
1: เอาเรื่องวัวชนจน
2: ไม่มันลูกหลานแกไปอยู่ที่นั่นบ้างไหม
1: ลูกหลานมีไม่มากแต่พรรคพวกแกเยอะทั้งกระทรวงทั้งกรรมาธิการเนี่ยมีเยอะ
2: โอเคโอเคนะฮะแต่ตัวแกไม่รับตำแหน่งอะไร
1: ไม่รับตำแหน่งแต่ว่าโอ้ก็ช่วยคุณสุริยะได้เยอะอยู
2: ่
1: นี่จะดันเรื่องใหญ่วัวชนปลาอะไรปลากัดปลาเนี่ยมาแล้ว
0: ประกาศเข้ามาแล
1: ้
0: ว
1: ไม่มาแล้ว
2: แล้วยังไงต่อ
1: ก็เนี่ยคุณรัฐมนตรีที่แบบต้องการความเงียบแต่ว่ามีพลังที
2: ่เออแล้วเลือกไอ้กรมฝนหลวงอะไรนั่นจบไปแล้วเหรอ
1: ก็ต่างคนต่างถอยอ่ะ
2: เพรา
1: ะมันเจ็บ
0: ก็อย่างที่อาจารย์วิรัตเตือนแล้วว่าเราฟังหูไว้หูเพราะว่าม
1: ีแผลทั้งคู
0: ่
1: แผลใหญ่ด้วย
0: มีปัญหาทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่า
2: จัดซื้อจัดจ้างเครื่องบินอะไรพวกนี้ใช่ไหม
0: อะไรพวกนี
2: ้อันนี้คือจบ
1: เรื่องนี้เขาตัดคน
0: แต่ว่ามันมีตกลงมีครม.3ประเภทละถ้าแยกตามนี้คือครม.เละรับเละครม.เด็กสุขมาฝึกงานงานไม่เคยปรากฏกับครม.พวกรัฐมนตรีเก่าที่แอบว่าการ
1: ใช่ครับ
0: หรืออาสามาว่าการ
1: อาสามากกว่า
0: เฮ้ยอย่างนี
2: ้มีมากกว่านั้น
0: มากกว่านั้นดิ
2: มีมากกว่านั้น
0: มีเช็คมีห้องนึง
2: มีแบบ
1: กดปุ่ม
0: ไกลโอ้รอโอ้รีโมท
1: เหรอ
0: รีโมท
1: โอ้โห
0: อันนี้หนัก
1: อันนี้หนัก
2: อันนี้หนัก
0: สมัยก่อนมีนะรัฐบาลก่อนๆมีกดรีโมทแต่มาจากต่างประเทศอันนี้อยู่ในประเทศหรือต่างประเทศ
2: ในประเทศ
0: ไม่คือรัฐมนตรี4ประเภท
2: เราให้เข้าใจมันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติของการเมืองในลักษณะที่มันจะต้องรวบรวมผู้คนจากพรรคจากกลุ่มต่างๆเข้ามาจัดตั้งรัฐบาลอันนี้มันเป็นธรรมชาตินะมันก็ต้องมีเจ้าของคอกใช่ไหมสมัยก่อนมันก็
1: เป็นคอก
2: บางทีเราก็เรียกมุ้ง
1: เป็นมุ้ง
2: เป็นกลุ่มอะไรอย่างเงี้ย
0: คุณใช้คำว่าคอกนี่มันไม่สุภาพนะ
2: คอกงั้นถอน
0: คอกใช้กับสัตว์ใช่ไหมคอกมันใช้กับอะไรไหมมุ้งยังพอเห็นมุ้งเนี่ย
1: คอกผมชัดเจนมันมีเจ้าของไง
0: แต่มุ้งนี่มันทำอะไรไ
2: ม่ค่อยมุ้งก็มีแต่คนกลางไงเอาเข้าเรื่องเดี๋ยวคนดูจะพยายามโตเอาเรื่องอะไร
1: เอาเรื่อง
0: การเงินกู้
2: เงินกู้
0: นี่รอดไหมรอดไหม
2: เอาอย่าง
0: น
2: ี
1: ้
2: ต้องตั้งหลักดีๆนะจนถึงขณะนี
0: ้
2: นาทีนี
0: ้ครับตอนเที่ยงของวันศุกร์อันนี
2: ้
1: ครับ
2: ตัวพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศยังไม่ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา
1: แต่ยื่นทูลเกล้าไปแล้ว
2: ผมก็ถามไปว่ามีปัญหาทางเทคนิคอะไรไหม
0: ถามไปที่ไหนฝ่าย
1: จะถามว่าถามก็แล้วกัน
2: มันจะต้องบอกมันทุกเรื่องอย่างนี้เล่า
0: อ้าวผมจอดเรื่องง่ายเพราะมีคนถามผมว่าอาจารย์มีเวลาแกเอามาจากไหนผมจะได้ตอบถูกไง
2: เอาเป็นว่าสอบถามกันแล้วกันเพราะมันช้าเราก็คิดว่ามันควรจะปกติพระราชกำหนดจะเร็วใช่ไหม
1: ใช
2: ่ผมก็เลยมานั่งคิดทำไมพรรคฝ่ายค้านถึงยังไม่ยื่น
0: ยื่นยัง
1: เขาบอกจะยื่นวันจันทร์หรือวันอังคาร
2: นี่ไง
0: เดี๋ยวมาช้าอย่างนี
2: ้ช้าไหม
1: ก็
0: ช้าสิช้าสิ
1: ก็เพิ่งตกลงกันได้ว่าจะยื่น
2: ไม่ใช่ถ้าตัวพระราชกำหนดนะยังไม่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้อ่ะมันจะไม่เกิดกรณี
0: ใช
2: ่
0: ถูกต้อง
2: อันนี้ไม่มีที่มานะ
1: ครับ
2: คือถามคนจะยื่นเลย
0: เ
2: ขาก็บอกอย่างนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวเป็นว่ายื่นไปแล้วไม่มีกรณี เพราะเขาต้องยื่นให้ประธาน

0: สภาผู้แทนราษฎร
1: ถูกต้อง
2: เ
0: พื่อที่จะเป็นเมสเซนเจอร
1: ์
0: ส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญ
2: ใช
0: ่มั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันนี้ประกาศ
3: วันศุกร
0: ์วันนี้วันศุกร
1: ์ก็ถึงยื่น
2: 8
0: ก็ต้องเป็นวันจันทร
2: ์
0: วันจันทร์จะยื่นแต่ก็อีกนั่นแหละเรื่องถ้ามาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร1ใน5หรือจากวุฒิสภา1ใน5เนี่ย
2: ครับ
0: ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาต้องส่งเรื่องภายใน3วัน
1: ถูกต้องภายใน3วัน
0: ภายใน3วันใช่มั้ยภายใน3วันใช่มั้ย
1: ไม่น้อยกว่า1ใน5
0: ไอ้นั่นคือจำนวนที่ยื่น
1: แล้วก็ให้ภายใน3วัน
0: ให้ภายใน3วัน
1: ครา
0: วนี้คุณสุชัยลองดู
1: ศาลมีโอกาสวินิจฉัย60วัน
0: อย่างงี้ทีละสเต็ปคุณสุชัยรัฐบาลจะเสนอพระราชกำหนดวันที่14พฤษภา
2: ครับ
0: ถ้า
1: จะแจ้งสภาหรือว่าจะ
0: ก็บรรจุเป็นวาระรัฐบาลเสนอไปทางประธาน
1: แล้วนะแล้วใช่ไหม
0: ไม่เขาบอกแล้วว่าเขาจะเข้าสภาวันที่14
2: ครับ
0: ถ้าคุณไปยื่นสมมติว่ายื่นวันจันทร
1: ์
0: มันก็จะชนพอดี
3: อ๋อ
0: หรือทางประธานสภาผู้แทนขอดูก่อนเลยก่อนเนี้ย
1: วันจันทร์วันที่10
0: วันจันทร์วันที่11
3: จันทร์11อังคาร11
0: แล้วยื่นวันที่12เนี่ยประธานสภามีเวลา3วันวันที่15ที่จะส่งศาลรัฐธรรมน
1: ู
0: ญเนี่ยต้องไทม์ไลน์ต้องแม่นๆนะอันนี้มันเป็นเทคนิคเลยนะผมบอกให้
1: ฉะนั้นแปลว่า3วันก็ชนกันชนกัน
0: ถ้าเกิดว่าพิจารณามันก็ไม่ไปศาลรัฐธรรมนูญเพราะพิจารณาก็ต้องลงมติเห็นชอบไม่เห็นชอบถูกไหมคุณวิชัยถ้าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบแล้วก็คือจบแล้วไม่ต้องส่งไปสามดูวินิจฉัย
1: คือเข้าสุกแล้ว
0: อันนี้ประเด็น
1: รัฐสภาที่ส่งไม่ได้นะ
3: ส่งสภาปิด
0: รัฐ
3: สภาปิด
0: คุณตุ้มที่ใจ
1: เมืองภาวะฉุกเฉินน่ะพ.ร.ก.นี่พูดถึงภาวะฉุกเฉินน่ะจำเป็นอย่างยิ่ง
0: เนี่ย
1: หลีกเลี่ยงไม่ได้อะ
0: ไม่อันนี้ก็อีกประเด็นนึง
2: ครับ
0: ผู้ชายอ่านดีๆนะมาตรา172ไง
2: 172อ่ะ
0: ที่จะออกพระราช
1: วันนี้ผมบอกให้เอามาอ่านกันทำเลย
0: นะจริงๆต้องเริ่มตั้งแต่171พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีตามที่นายกถวายคัดโอเคไปโทษ172ในกรณีเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศความปลอดภัยสาธารณะความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศหรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะพระมหากษัตริย์จะทรงตราพระราชกำหนดให้ใช้บังคับดังเช่นกฎหมายก็ได้การตราพระราชบัญญัติตามวรรคหนึ่งให้กระทำเฉพาะเมื่อรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได
2: ้ครับ
0: ประเด็นก็คือว่าเมื่อสสฝ่ายค้านแล้วโทษสสพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์พรรคก้าวไทยรวมกันได้101ครบ100ยื่นให้สภาให้ประธานสภาของตัวเอง
2: ครับ
0: ก็ต้องใช้เวลา3วันในการพิจารณาแต่ประเด็นก็คือว่าแล้วเมื่อถ้าเกิดศาลรัฐธรรมนูญรับไว้มีเวลา60วันโอเคนะแต่สำคัญอยู่ตรงนี้การจะวินิจฉัยเนี่ยเขาวินิจฉัยเฉพาะวรรคหนึ่ง
1: อักหนึ่ง
0: ในกรณีที่สามดูวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดใดไม่เป็นไปตามมาตรา172วรรคหนึ่ง
1: วรรคหนึ่ง
0: ให้พระราชกำหนดนั้นไม่มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ต้น
1: วรรคสองไม่เกี่ยว
0: แล้วก็คำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญว่าเนี่ยต้องคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า2ใน3ของจำนวนตุลาการที่มีอยู่วรรคสองของมาตรา172เนี่ยบอกว่าการตราพระราชกำหนดตามวรรคหนึ่งให้กระทำได้เฉพาะคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความเพราะฉะนั้นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวรรคหนึ่ง
1: วรรคสองไม่เกี่ยวว
0: รรคสองไม่เกี่ยวว
1: รรคสองที
0: ่วรรคหนึ่งเนี่ยมีข้อเดียวที่จะวินิจฉัย
1: คือ
0: ว่าพระราชกำหนดนั้นเนี่ยมีเป็นเรื่องความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ
1: ใช
0: ่ประเด็นเดียว
3: เรื่องเดียวเลย
0: ไม่ใช่เรื่อง
1: เร่งด่วน
0: จะไม่มีไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนนั่นวรรคสอง
1: อ๋อเล่นกันอย่าง
0: น
1: ี้เลยเหรอ
0: เอา
1: เหมือนบ้องแต่ว่ากันเลยเหรอ
0: เนี่ยถูกไหมถ้าผมอ่านแบบคนแบบอย่าง
1: น
0: ี้นะ
1: แต่ฝ่ายค้านเนี่ยเขายื่นเนี่ยเขายกประเด็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นและรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้นะ
0: อ
1: ่ะ
0: นี่ไง
1: เอออ
0: ันนี้ไม่ไปอันนี้ไปศาลรัฐธรรมนูญไม่ได
1: ้เออนี่ไงนี่คือประเด็น
0: เดี๋ยวลองฟังคุณลองฟัง
1: ฝ่ายค้าน
0: ผมว่าคุณไหมกันรู้นะลองฟังดู
3: ฟังดู
2: ส่วนที่เราจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญคือการตีความเรื่องของที่ว่าเกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือไม่ในส่วนของว่า เร่งด่วนไม่เร่งด่วนจำเป็นหลีกเลี่ยงได้ไหมเนี่ยนะคะก็จะใช้อำนาจของสภาในการที่จะพิจารณาเห็นชอบแทนค่ะ
0: แกอ่านนี่ไงมันต้องแบ่งเป็น2ขยัก
3: ครับ
0: ถูกไหมมันต้องแบ่งเป็น2ขยักขยักแรกเนี่ยวรรคหนึ่งว่าไอ้ที่จะออกพระราชกำหนดเนี่ยเพื่อประโยชน์ในเรื่องความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศมาคุยชัย
1: ใช
0: ่แต่ว่าเทคนิคก็คือว่าคุณยื่นวันไหนคุณต้องทันนะเขาต้องยื่นก่อนที่จะอภิปราย
1: ใช่
0: เพราะถ้าอภิปรายแล้วมันยื่นไม่ได้แล้วมันก็จบแล้วอภิปรายมันเสียงข้างมาก
3: ครับ
0: เนี่ยผมก็เลยที่จริงเนี่ยเขาก็ซ้อมไปแล้วนะ
3: ซ้อม
0: เป็นกระทู้สดตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสแล้วใช่ไหม
1: แล้ววันนั้นเนี่ยนายกส่งพาราดอน
0: มาตอบ
1: นี่นายถึงบอกว่ามันเป็นรัฐมนตรีสองเทียจริง
0: ๆไม่ก็จริงๆเขาดูแลอยู
1: ่เขาดูแลเรื่อง
3: งบประมาณอยู่
0: เขาดูแลเรื่องงบประมาณอยู่เพราะเขาก็มาอธิบายว่ามันไม่พอมันถึงต้องออกพระราชกำหนดแล้วจริงๆอ่ะที่เขากำหนดว่าเขาจะต้องคืองบปี69ไปดูแล้วเขาก็อธิบายว่ามันเหลือเงินประมาณ 20,000 ล้านบวกกับที่เป็นงบกลาง 20,000 ล้านเนี่ยมันไม่พ
1: อ
0: เพราะเขาต้องใช้เงินถึง 172,000 ล้านจะรอปี70ก็ไม่ได้เพราะมันยังไม่เข้าสภาฉะนั้นถ้าเกิดจะเริ่มนับหนึ่งตั้งแต่วันที่1มิถุนาไปถึงวันที่30กันยา4เดือนเนี่ย
1: อ
0: ันนี้คือกรณีฉุกเฉินความจำเป็นที่สุด
1: จ้า
0: เห็นไหมเขานี่แบทใช่ไหม
3: แบท
0: คุณพาราดอนแกอธิบายแบบนี
1: ้
0: แต่คุณสิริกัญญาผมว่าเขาก็ทันกันเขารู้ว่าไอ้พระราชกำหนดฉบับนี้มันแบ่งเงินออกเป็น2ก้อน
1: ใช
0: ่ก้อนหนึ่งสองแสน
3: ไอ้ก้อนหนึ่งสองแสน
0: ซึ่งอันนี้ฝ่ายค้านไม่อยากไปแตะเพราะคนรอเงิน 4,000 กันอยู
1: ่ใช่
3: ไม่ได้คนก็ด่าแล้ว
0: ใช่ไหมใช่ไหมจะลงทะเบียนกันวันที่25แล้วจะจ่ายเงินตั้งแต่วันที่1เลยเนี่ย
1: ใช่
0: ทั้งบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อยทั้งคนที่เราจะไปลงทะเบียนน่ะ40ล้านคนอ่ะพูดง่ายๆใช่ไม่มีใครอยากคือทุกคนอยากได้ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกอันนี้เขาไม่แตะแต่ที่เขาแตะก็คือว่าเฮ้ยที่คุณจะทำไอ้เรื่องเปลี่ยนผ่านพลังงานเอารถ EV ไปแลกรถ EV อะไรที่คุณจะทำน่ะคุณมันไม่รีบด่วน
3: มันไม่เร่งนะมันเป็นโครงการเร่งยาว
0: เพราะว่าแล้วจริงๆก็เป็นอย่างนั้น
1: ถูกต้อง
0: เพราะจริงๆเนี่ยเวลาเขาจะกู้เนี่ย
3: ครับ
0: เขากู้ 200,000
1: เขาอีกปีนึงกู้ 200,000
0: เอออาจจะเกินได้เพราะกฎหมายเนี่ยนะ 400,000 เนี่ยนะมันบอกว่าคุณจะไปจัดสัดส่วนไม่เท่ากันก็ได้มันมีรายละเอียดแต่เนื่องจากว่าตัวพระราชกำหนดเนี่ยมันยังไม่ออกเพราะฉะนั้นเนี่ยอินดีเทลเนี่ยก็ต้องไปดูว่าเขาจัดเขาออกแบบยังไง
1: แต่ว่าการที่บอกว่าจะกู้ 200,000 ก่อนในปีแรกและอีก 200,000 จะไปกู้อีกปีหนึ่งก็แสดงว่ามันไม่ได้เร่งด่วนอะไร
0: นี่ไงถึงผมถึงบอกไงว่าทั้งที่คุณกรจาติกวณิชพูดทั้งที่คุณสิริกัญญาพูดทั้งคุณณัฐพงษ์พูดเนี่ยมันมีประเด็นมันมีประเด็นเพราะจริงๆในตัวพระราชกำหนดเนี่ยเขาก็แบ่งออกเป็น2แผนงานแผนงานช่วยเหลือประชาชนเยียวยาก ับแผนงานส่งเสริมสนับสนุนพลังงานอย่างมีประสิทธิ์เขาก็แบ่งเป็น2ก้อนละ 200,000 ด้วยในตัวพระราชกำหนดเขาก็แบ่งเป็น 200,000แต่มันมีเขียนเอาไว้ว่าในบางกรณีจะจัดสัดส่วนใหม่ก็ได
1: ้
0: อันนี้ก
1: ็แต่ก็จัดแล้วสัดส่วนก็จัดแล้วจัดใหม่ไม่ได้แล้ว
3: แต่ว่าเรางบไอโครงการระยะยาวเนี่ยนะมาใช้เฉพาะหน้าได้ใช่ไหม
0: ไม่คือว่า
3: เยียวยาได
0: ้ไหมได้ได้เพราะว่าถ้าเกิด 200,000 ไม่พอคุณจะขอ 250,000 แต่ต้องอยู่ใน 400,000 นะห้ามเกินนะ
3: ต้องติดตามจาก 200,000 หลังมาเนี่ย
0: ล้นได้นี่ไงถึงบอกว่า
1: ตอนที่ขอเนี่ยไม่ได้ระบุชัดเจนแต่อธิบายว่าอย่างนี้
3: ใช
1: ่ไหมตอนที่เป็นพรก.ไม่ได้พูดว่าจะแยกยังไงต่างๆก็ 400,000 เป็นก้อนอยู่ที่การใช้ยังไงแต่เวลาอธิบายในสภาก็ดีตอบคำถามนักข่าวก็ดีบอกว่าแยกเป็น2ก้อน
0: ใช่
1: แล้วคนละปีพอมาถึงประเด็นหลังเนี่ยไอ้ 200,000 หลังเนี่ยเกิดคำถามแน่นอนว่าคุณเร่งด่วนยังไง
0: ก็นี่ไง
3: โครงการเราก็ไม่เห็นนะ
0: คุณสิริกัญญาเนี่ยถึงบอกอันนั้นน่ะเขาจะไปพูดในสภา
1: ซึ่งก็ไม่มีผลเท่าไหร่เพราะต้องโหวตก็ชนะอยู่แล้ว
0: ผมที่จริงเนี่ยผมก็บอกกับทางพรรคประชาชนไปนะบอกคุณย้ำแม่งรอบเดียวเหอะอย่าย้ำสองรอบ
1: เพราะว่าอะไร
3: รอบเดียว
0: ไม่คืออย่างนี้คุณชัยด้วยสามัญสำนึกเนี่ย เรารู้ว่าส่งไปศาลรัฐธรรมนูญเนี่ย
3: พอคาดเดาผลได
0: ้พอคาดเดาผลได้ถูกไหมถึงแม้ว่าต้องการเสียง2ใน3 6ต่อ3เป็นอย่างน้อยนี่นะมันอาจจะออกมา9ต่อ0ได้ซ้ําไปนะว่าโอเคมันจําเป็นเป็นเรื่องความมั่นคงเศรษฐกิจคราวนี้จะเสียเวลารอทําไมถ้าศาลรัฐธรรมนูญเค้ารับไว้แล้วเค้าวินิจฉัยว่าโอเคทําได้คุณก็ต้องกลับมาดีเบตในสภาถูกไหมคุณวิชัยเพราะนี่จะกลับมาดีเบตในสภาทุกคนก็รู้ว่าถ้าดีเบตแล้วลงมติเสียงข้างมากม
1: ัน
3: ต้องชนะอยู
0: ่แต่ว่าเอาเข้ามาแล้วพูดเลยมันไม่ดีกว่าเหรอ
1: เข้ามายังไง
0: เอารัฐบาลเสนอมาไม่ต้องไปเราไม่ต้องไปยื่นเรื่องไปศาลรัฐธรรมนูญพอยื่นไปก็ไม่รู้อยู่แล้วคุณแม่คุณว่าไหม
3: ใช
0: ่ถ้าเอาพูดถึงว่า practical เลยนะในทางปฏิบัติก็มันย้ำในสภานี่แหละย้ำตอนอภิปรายไม่เห็นจะไม่ยกมือให้นะเอาให้เต็มที่เลย
1: แต่เขาอยากทดสอบดูว่ามาตรา172เนี่ยวรรคหนึ่งเนี่ยคำว่าความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศมีแค่ไหนด้วย
0: นี่ไงเข้าใจเข้าใจผมเข้าใจผมเข้าใจเขาอาจจะเป็น
1: ความมั่นคงทางเศรษฐกิจนี่ตีความได้นะ
0: เขาอาจจะเทสศาลรัฐธรรมนูญ
1: ใช่
0: เพราะอันนี้เพราะไอ้เรื่องความจำเป็นเร่งด่วนฉุกเฉินเนี่ย
1: ถูกต้อง
0: มันไม่อยู่ใน
1: มันจะไม่ใช่แค่พรก.ฉบับเดียวมันจะอาจจะตามมาอีก
0: ถูกต้อง
1: แต่วิกฤตนี่ไม่จบ
0: คือผมก็ถามเขาไอ้พระราชกำหนดเนี่ยสมัยคุณประยุทธ์ 1.5 ล้านล้านบาท2ฉบับเนี่ยไม่มีการแชลเลนจ
1: ์ไม่มี
0: ไม่มีไม่มีไม่ได้ไปศาลรัฐธรรมนูญมีของคุณอภิสิทธิ์กับคุ
3: ณ
0: กรปี52 51นะอันนั้นไปศาลรัฐธรรมนูญต้องโพสต์ไว้กว่าจะตัดสินน่ะ45วัน
1: ใช่ใช่จำได
0: ้ใช่ไหมคุณชัยคราวนี้ถ้าเกิดอย่างนี้เนี่ยหมายความว่าถ้าเกิดฝ่ายค้านยื่นศาลรัฐธรรมนูญเข้าชื่อกัน100คนให้ศาลรัฐธรรมนูญฉายมาตรา172รัฐธรรมนูญบกวรรคหนึ่งอ่ะว่ามันเฮ้ยมันไม่ได้กระทบความมั่นคงของประเทศเศรษฐกิจของประเทศเลยเนี่ยพอศาลรัฐธรรมนูญรับไว้เนี่ยต้องโพสต์อันนี้คือพิจารณาไม่ได้
3: ไม่รู้
0: เพราะพอสปั๊บเนี่ยก็เขาต้องตัดสินภายใน60วัน
1: พอสเนี่ยอภิปรายก็ไม่ได้สิ
0: ก็ยังไม่เข้าไงก็ยังไม่เข้าคือยังไม่ได้บรรจุอยู่ในวาระจะไปอภิปรายแล้วก็อภิปรายนอกสภาไป
1: แต่มันเร่งด่วนนะฉุกเฉินนะ
0: ไม่รู้แต่ว่าไม่ประเด็นคือเป็นอย่างนี
1: ้
0: ถ้าพอสไว้เนี่ยรัฐบาลก็ไม่มีอำนาจที่จะกู้เงิน
1: ยังไม่ได
0: ้คราวนี้ถ้าเกิดจะลงไปลงทะเบียนจะทำได้บอกยังไม่แน่ใจนะไม่ใช่นะจะไปลงทะเบียนวันที่25พฤษภาจะเริ่มจ่ายเงินกันวันที่1เนี่ยมันก็ต้องล่นไปด้วย
1: ใช
0: ่ใช่ไหมมันก็ต้องกระเถิบไป
1: ทั้งหมดก็ฟิสไว
0: ้ก็นี่ไงคราวนี้ก็ถึงบอกว่าพรรคฝ่ายค้านต้องชั่งใจว่าคุณจะไปสามนูนให้วินิจฉัย
3: หรือ
0: คุณจะไปดีเบตในสภาซึ่งคุณก็ทำได้อยู่แล้วถึงไปศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องมาดีเบตอยู่ดีตอนเข้าสภาพิจารณา
1: เขาจะทำทั้งสองอย่าง
0: อ่านี่ไงอันนี้ก็นี่ไงคราวนี้จะทำทั้งสองอย่างก็มีความเสี่ยงแบบนึงคือถ้าทำสองอย่างก็คือทำไปก็อย่างเงี้ยใช่ไหมแต่คนที่มารอตังค์มันก็คิดอีกแบบนึง
1: รัฐบาลถอนกลับมาแก้เป็น200,000ได้ไหม
0: ไม่ได้
1: ไม่ได้แล้วนะ
0: นายกทูลเก้าแล้ว
1: ถึงเก้าแล้ว
0: แต่ยังไม่ได้โปรดเก้าลงมา
1: แล้วถ้าโปรดเก้าเสร็จก็บอกแถลงในสภาว่าผมใช้จริงๆแค่200,000พอไหมได้ไหมได้
0: ไม่แต่ก็เมื่อกี้ที่พูดอ่ะที่คุณบอกว่าเขาจะยื่นวันที่11ใช่ไหมล่ะ
3: จะยื่นวันที่11
1: วันจันทร
0: ์วันจันทร์เขาจะยื่นวันที่11
3: เพราะว่า14เข้าสภาไง
0: มันทิ้งมันไทม์ไลน์มันทิ้งไหวทิ้งพริบกันรอบนี้ผมแปลกใจว่าทำไมพระราชกำหนดเนี่ยประกาศลงในราชกิจจาเนี่ยช้าม
1: ันควรจะ
0: ตั้งแต่วันนี้แล้วใช่มันควรจะตั้งแต่เมื่อวานเป็นอย่างช้าแล้วนี่วันนี้นะถ้าวันนี้ออกก็ผมก็ไม่ได้แปลกใจเลยนะหรือจะออกวันพรุ่งนี้ผมก็ไม่ได้แปลกใจ
1: เพราะว่าตอนเที่ยงนะ
0: ต้องให้เข้าใจว่าแต่ว่าเราพยายามอธิบายให้เข้าใจว่ามันมีปัญหาทางเทคนิคแล้วก็มันมีปัญหาเรื่องข้อเท็จจริงมันมีปัญหาเรื่องข้อคิดเห็นที่มันแตกต่างกัน
1: ใช่แต่ไอ้200,000หลังเนี่ยไอ้เรื่องจะเอาไปใช้เรื่องโซลาร์เอเนอร์จีเนี่ยมันมีคำถามเยอะมากไม่มีรายละเอียดเลยผมพยายามหาดูนะว่าเขาจะเอาไปทำอะไร200,000จะให้คนกู้เพื่อคุณจะได้ไปตั้งหลังคาคุณจะให้กู้เท่าไหร่ไม่มีเลยนะเมื่อไม่มีเลยอยู่ดีๆคุณบอกว่าคือการเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนผ่านอะไรตรงไหนเลยแล้วก็แบงก์ก็มาเกี่ยวข้องตรงไหนยังไงอธิบายหน่อย
0: มีครับแต่มันอยู่ในตัวพระราชกำหนด
1: ละเอียดขนาดนั้น
3: เล็กกี่บรรทัด
1: ละเอียดขนาดนั้น
0: 2.1
1: ว่ายังไงว่ายังไง
0: แผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดการใช้ฟอสซิล การใช้เทคโนโลยีเพื่อให้การ

ใช้พลังงานมีประสิทธิภาพส่งเสริมการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิตโครงการส่งเสริมการใช้ยานพาหนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดการใช้แผนงานหรือโครงการเพื่อพัฒนาทักษะประชา

0: คือปลัดกระทรวงการคลังซึ่งเขามีชุดนึงอยู่ในนี้เป็นคนทำถามว่ามันมีอยู่ไหมมันมีอยู่ในหัว
1: อยู่ในหัว
0: อยู่ในหัวแต่ว่ามันต้องได้เงินก่อนถึงจะเสนอโครงการ
1: ไม่ได้คุณต้องมีแผนก่อน
0: ไม่ถ้าเป็นพระราชกำหนดทำอย่างนี้ถ้าเป็นพระราชบัญญัติเนี่ยทำอีกแบบนึง
2: ทำไมไม่เป็นพระราชบัญญัติครับ
0: พระราชบัญญัติก็ฝ่ายค้านก็ต้องตั้งกรรมการว่าลงหลักรับหลักการในวาระแรกใช่ไหมตั้งกรรมาธิการวิสามันพิจารณาภายใน60วันเป็นดีเบตกันดีเบตไปดีเบตมาเข้าวาระ3มันไม่จับมันไม่ทันใจ
2: ต้องกล้าๆหน่อย
1: ใจใคร
0: มันไม่ทันใจสำหรับรัฐบาล
2: ไม่ทันใจรัฐบาล
1: ไม่อันเนี้ยเป็นจุดอ่อนสำคัญที่สุดของการตัดสินใจเดินหน้าไอ้เรื่อง 200,000 แล้วไปใช้
0: 200,000 หลังใช่มั้ย
1: 200,000 หลังเนี่ยที่คุณเองนิติยังพูดเองเลยว่าไปประชุม IMF World Bank มาคราวนี้พูดถึงการกู้เงินเพิ่มมาแก้ปัญหาวิกฤตนี่ส่วนใหญ่เห็นว่าการกู้ไม่เป็นปัญหาแต่เค้าถามว่าเอาไปกู้ไปทำอะไรไอ้กู้ทำอะไรแค่พูดกว้างๆลอยๆอย่างงี้เป็นนโยบายปกติอ่านนโยบายรัฐบาลที่แถลงก็อยู่ในสภาเวลาคุณเป็นนโยบายคุณไม่เตรียมเงินเอาไว้ทำเลยเหรอแสดงว่าคุณไม่มีแผนงานคุณแม้แต่กระดาษใบเดียว
0: คือ
1: แล้วเร่งด่วนทีนี้ขี้จุกจุกแล้ว
0: คือมันเป็นไก่กับไข่คิดแล้วไม่ได้เงินก็ไม่อยากคิด
1: มันต้องคิดเพราะเรื่องนี
0: ้
1: อยู่ในนโยบาย
0: คิดแล้วยังไม่รู้จะได้เงินหรือเปล่าก็ยังไม่อยากคิด
1: คุณต้องคิดให้ดีเพราะได้เงินไม่งั้นผมจะให้เงินคุณทำไมถ้าคุณโครงการคุณใช้ไม่ได้
0: น
1: ี่
0: ไง
1: ครับ
0: ผมถึงบอกว่าไก่กับไข่ไงผมมีผมคิดไว้แล้วแต่ผมยังไม่บอกคุณเพราะผมยังไม่ได้เงินมาเพราะคุณอนุมัติผมสิผมทวดให้คุณดูเลย
1: ไม่ได้คุณต้องให้ผมดูแผนคุณก่อน
0: นี่ไง
1: เนี่ยคุณเดินไปหาแบงค์นะ
0: ไปคุณสุทธิชัยเป็นฝ่ายค้านเลยบอกนี่คุณเอามาให้ผมดูผมก็บอกเฮ้ยมึงโดนมติผ่านก่อนเดี๋ยวกูจะให้มึงดูประมาณนี
1: ้เงินมหาศาลตอนนี้สภาพคล่องในแบงค์ล้าน 1.9 ล้านล้านบาทรัฐบาลขอแค่ 400,000 สบายมากเขาบอกมีดอกเบี้ยก็ต่ำ 1.3% แล้วก็เป็นเงินไทยอีกทำไมต้องใช้เงินต่างชาติเฮ้ยรัฐบาลจะมาอ้างว่าดอกเบี้ยต่ำอยากกู้นะอย่านะคุณต้องมีแผนงานฉะนั้นคุณเดินเข้าไปในแบงค์นะแบงค์บอกมีเงินครับขอดูแผน
2: ดูแผนก่อน
1: แผนนี่พิสูจน์ได้นะครับว่ามันเป็นไปได
0: ้ feasible
1: การ feasible ความคุ้มค่านี่ก็เหมือนกันคุณจะมาขอสำนักงบประมาณถ้าสำนักงบประมาณไม่มีแผนว่าอนุมัติเนี่ยนะหรือว่าจัดให้นะสำนักงบประมาณเนี่ยมีปัญหาเพราะว่าคุณใช้วิธีการเขามีไอเดียแต่เขายังไม่บอกคุณเนี่ยนะแล้วคุณบอกขอมาก่อน 200,000 แล้วเดี๋ยวผมให้รายละเอียดคุณอย่างนี้ผิดหลักการบริหารงบประมาณโดยสิ้นเชิง
0: ที่คุณชัยพูดเนี่ยเมื่อไหร่ที่มีการอภิปรายเพื่อที่จะให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดฉบับนี
1: ้
0: นี่เราตัดไปเลยนะว่าไม่มีเรื่องสารรัฐธรรมนูญนะฝ่ายค้านเนี่ยควรจะจี้ตรงนี้
1: ใช
2: ่
0: แม้แต่อันแรกก็ต้องจี้นะอันแรกที่ว่าจะให้คนละ 4,000 เนี่ย
2: หวานไป
0: ใครว่างใครบ้างเป็นกลุ่มไหนต้อง
1: ใช่มั้ยใช่มั้ย
2: ผมว่ากว้างอ่ะ
1: ต้องขึ้นต้องขึ้นทะเบียนไง
0: มันก็ต้องไปขึ้นทะเบียนขึ้นทะเบียนแล้วเราไม่รู้ว่าแต่อันเนี้ยมันจับต้องได
1: ้
0: อันเนี้ยจับต้องได้แต่อันหลังเนี่ยคุณต้องกระแทก
1: ใช
0: ่ตกลงคุณจะให้เอารถ EV มาแลกกี่คันคุณต้องใช่ไหม
1: ใช
0: ่คันละกี่บาทต้องบอกมาให้ชัดเจนโซล่ารู้ไปเนี่ยคุณจะให้เขาคนไหนจะได้ดอกเบี้ยต่ำอะไรเนี่ยคือไอเนี้ยต้องไปบี้ต้องไปบี้ตอนพิจารณา
2: ที่สำคัญเนี่ยผมคิดว่าง่ายๆนะเรื่องไม่ด่วนทำไมต้องด่วนมันคาใจคนเหมือนกันนะแต่อันหลังเนี่ยนะ
1: ผมบอกเขาจะตั้งคณะกรรมการกันกรอง
0: ใช่
1: เขาบอกให้ตั้งกรรมการกันกรองนะขอมาก
0: รรมการ
1: กันกรองปลัดคลังเป็นหัวหน้ามันก็ราชการอีก
2: มันก็ต้องผ่านอ่ะ
1: มันก็ราชการอีกแหละมันก็ไม่มีอะไร
0: งั้นตั้งคุณสุทธิชัย
1: ไม่เอาน
0: ี่ไงผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้งจำนวนไม่เกิน3คนเป็นกรรมการคณะกรรมการพิจารณาไก่กองกันกรองอนุมัติการใช้เงินกู้ใครที่มีปัญหาก็ไปอยู่ตรงนี้ก็แล้วกัน
2: ไปเป็น
0: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะนี้ที่เหลือก็จะมีปลัดคลังเลขาสภาพัฒน์ผอ.สำนักงบประมาณอธิบดีกรมบัญชีกลางผอ.สสค.เนี่ยของกระทรวงการคลังทั้งหมด
1: แล้วเขาก็ตามตำแหน่งอีกแล
0: ้
1: ว
0: ไอ้ตามตำแหน่งมันมีอยู่แล้วแต่ผู้ทรงคุณวุฒิน ั
1: ่นแหละแล้วเขาจะเอากัน
0: ก็เนี่ยเสนอคุณสุทธิชัยไปอยู่ในนี้ก็จะได้ไปตรวจไง
2: ตกตั้งแต่รอบแรกที่รู้ว่าเขาไม่เอาคนขวาง
0: ไม่คือผมพูดตามกระดาษนะ
1: ถูกต้อง
0: ผมพูดตามกระดาษ
1: ฉะนั้นแม้กระทั่งคุณเองนิติผมก็ยังฟังแกสัมภาษณ์อะไรต่ออะไรแกก็ไม่มีรายละเอียดพวกนี้แล้วนี่จริงๆมันก็ต้องเรื่องกระทรวงพลังงานด้วยใช่ไหมล่ะเพราะมันเกี่ยวกับพลังงานใช่ไหมล่ะ
2: นี่ผมได้ยิน
1: แล้วเรื่องจะซื้อ

0: ไฟจากเอกชนต่างๆนะก็พูดกันอยู่นั่นแหละอยู่ไหนแผนอยู่ไหนกี่เดือนจากนี้ไป
1: ก็นี่ไงถึงบอกให้ฝ่ายค้านเนี่ยไป
0: ฝ่ายค้านเขารู้อยู่แล้วเขารู้อยู่แล้ว
1: ต้องไปย้ำให้ย้ำให้เละเลย
2: ผมได้ยินคนถามเยอะเหมือนก
1: ัน ว่า
2: ถ้าคุณเอกนิติเห็นชอบกับโครงการ400,000 ล้านบาททุกเม็ดทุกตัวอักษรนะคุณเอกนิติจะทำอย่างนี้
1: ไหม
2: คือ
1: ไม่เข้าใจ
2: คือจะวางแบบกว้างๆอ่ะกรอบกว้างๆไม่มีรายละเอียดมากเนี่ย
0: ถามใหม่ผมถามแทนผมถามแทนคุณผมถามใหม่ถ้าคุณเอกนิติยังเป็นเทคโนแครตแล้วเห็นเอกสารนี้จะยอมไหมแต่ท่านนะตอนนี้คุณเอกนิติฐานะเป็นรองนายกรัฐมนตรีคลังความคิดเปลี่ยนไปไห
2: ม
0: ข้อเสนอนี้ถ้าฟังคุณเอกนิติสมัยแกไปอยู่เป็นอธิบดีเนี่ยแกจะไม่เอ
2: า
0: แกบอกว่ามันต้องเจาะจงต้องพิสูจน์ได้ว่ามัน feasible ต้องคุ้มค่าแกใช้คำนี้คุ้มค่านะแม้กระทั่งผู้ว่าแบงค์ชาติยังพูดเลยนะ
1: ใช่
0: นะผู้แบงค์ชาติยังเตือนเลยนะไอ้400,000 ล้านเนี่ยอย่าเอาไปแจกอย่างเดียวนะเพราะว่ามันจะหมดภายในปีหน้ามันจะไม่ได้ผลอะไรมากมาย
1: เขาก็เลยทำสองอย่างไงแจกส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งมันเป็นโครงการที่จะทำแต่ว่ามันยังไม่มีรายละเอียด
0: ไม่มีไง
1: ใช่ไหม
0: แต่มันต้องพิสูจน์ได้ว่าไอ้200,000 ล้านหลังเนี่ยมันคือการ transition จริงๆซึ่งผมยังไม่เชื่อนะเพราะว่ามันไม่ง่ายและมันต้องมีการตามเรื่องมันต้องมีการลงรายละเอียดแล้วมันจะมีอุปสรรคเยอะมาก
1: เห็นด้วย 100%
0: ใช่ไหม
1: 100% 100%
0: แม้กระทั่ง 200,000 ล้านแรกนะนอกจากจะบอกว่าเจาะจงแค่ไหนยังไงพระราดรอธิบายในสภาเมื่อวานว่า4เดือนเท่านั้นนะ
1: 4เดือนใช่
0: 4เดือน
1: ใช่4เดือน
0: โดยเขาบอกว่าเราประเมินว่าวิกฤตที่ช่องแคบโฮมูสนั่นน่ะจะอยู่ที่ประมาณ4เดือน
1: จบในครึ่งแรกของปีนี้หรือว่าภายในปีนี้ประมาณเนี้ย
0: แต่มันมีเงินแค่4เดือนถามว่าถ้ามันยาวกว่า4เดือนน่ะทั้งแตกนะ
1: เราก็ออกพระราชกำหนดใหม่
2: จะกู้เยอะเหรอ
0: สตางค์ไว้ไม่จะอยู่ที่ประชาชนเงินก็จะไหน
1: โอ้ยไม่รู้ละคืออย่างนี้มันคือมันดูกันคนละอย่างไอคนที่ดูเรื่องเพดานหนี้
2: ก็ดู
1: พวกหนึ่งไว้มันจะเกินไหมจะชนซีลิ่งไหม
0: เพดานหนี้นี่ตกลงปีไหนจะชนเพดานเพราะว่าพระราดรอีกว่า 3-4 ปีข้างหน้ายังไม่ชนผมว่าไม่ใช่นะ
1: คือที่เขาทำประมาณการมันไม่ชน
0: ประมาณการนี่ GDP เท่าไหร่
1: GDP เพิ่มขึ้นเพราะเงินเฟ้อด้วยนะอย่าลืม
0: GDP นี่ปีนี้ก็ให้ 1.5 เองนะ
1: นั่นไม่ใช่ไอ้นั่นอัตราการขยายตัวพูดถึงว่า
0: GDP ยอดรวม
1: ที่เป็นตัวเลขแต่ละปีมันมีเงินเฟ้ออยู่ด้วยนะ
0: ใช
1: ่พอผมเป็นเงินเฟ้อเนี่ยมันขึ้นเป็น20แล้วจริงมันสัดส่วนมันจะไม่ชน
0: ไม่สิมันไอตัวเลข GDP ถึงแม้คุณบอกว่าไอตัว 1.5 คือตัวอัตราโตนะแต่ยอดมันก็ต้องตามเปอร์เซ็นต์สิยอดอะยอด
1: อัตราโตบวกกับอัตราเงินเฟ้อ
0: เงินเฟ้อเท่าไหร
1: ่เงินโอปีนี้เงินเฟ้อเยอะปีนี้เงินเฟ้อเห็นพึ่งเห็นไม่ผู้ว่าบอกว่า
0: 5
1: อย่างน้อย
2: 3%
1: ก็บวกเข้าไปออนท็อปอะคุณวิชัยมันก็จะตัวเลขอะตัวเลข GDP มันจะบวมไงเพราะไอส่วนที่ไปข้างบนเนี่ยมันเพิ่มมานิดนึงสัดส่วนไม่เกินเออแต่ว่าไม่รู้นะ
0: แต่นี่มันเล่นตัวเลขนะระวังนะ
1: ด่าไปแล้วด่าไปเรียบร้อยแล้วว่าเอ้ยใช้ตัวเลขอย่าง
0: น
1: ี้เหรอ
0: คำว่าเล่นแร่แปรธาตุเนี่ยชัดเลยนะ
1: ใช่นี่แหละ
0: เพราะว่าไอ้ประเมินอย่างเนี้ยมันแค่บอกไอ้4เดือนเนี่ยถ้าผมเนี่ยเป็นฝ่ายของคลังเนี่ยผมจะบอกว่าไม่ใช่นะแล้วถ้ามีสภาความมั่นคงแห่งชาติเอาทุกฝ่ายมานั่งเนี่ยประเมินว่าถ้าได้รัฐบาลมีเงินแค่4เดือนสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยมันไหวไหมมันใช่ไหม
1: ก็รัฐบาลก็จะบอกว่าเราไปดูงบปี70ก็ทำได้ข้อกังวลน่ะมันมีทุกคนน่ะเพียงแต่ว่าในทางเทคนิคอ่ะมันก็ดิ้นไปเรื่อยปลาหมอแถกเหงื่อกับพูดอย่างนี้ดีกว่า
0: ไ
2: ปเล่นแร่แปรธาตุไม่เป็นไรฮะเพราะเรื่องกู้กูถนัด
0: ใครว่ามึงเป็นใคร
1: โหเรื่องกู้กูถนัดเลยอันนี้ต้องนานๆจะมีสตันของวิสุทธ์นะอันนี้ต้องขึ้นนะอันนี้ต้องขึ้นนะทีมงานตอนทำสตันเรื่องกู้กูถนัดเนี่ยเฮ้ยต้องขึ้นนะเว้ย
0: อันนี้ถนัดมันนี่ขนาดเพิ่งเป็นรัฐบาลได้ไปถึงเดือนนี้กูถนัดแล้ว
2: ผมมีประสบการณ์เยอะ
1: เฮ้ยโทษทีวันที่11เดือนนี้1เดือน
0: ใช่เป๊ะงาน1เดือนไง
1: 1เดือนพอดี1เดือนพอดี
0: นี่แค่เดือนนึงนี
1: ่แล้ว
2: 400,000 ล้าน
1: แล้ว 1 เดือนพอดีแล้ว

0: ก็เป็นวันที่คุณทักษิณออกจากคุก
1: เ
0: ลยเฮ้ยมันประจวบเหมาะขนาดนั้นเลยเหรอเออเอามาอันนี้เรื่องนี้ไม่คุยเรื่องนี้ไม่ค
2: ุ
0: ย
2: แล้วก็เป็นครั้งแรกไหมที่คุณอนุทินไปเจอฮุนมาเน็ต
1: เดี๋ยวก่อนจบแล้วเหรอเรื่องนี้เรื่องเงินยังไม่จบ
0: พอ
1: เห็นนะ
0: พอเห็นเดี๋ยวรายละเอียดแล้วคุยกันเข้ารายการ
1: ไม่ต้องขยับเพดาน
0: ไม่ต้อง
2: ขยับ
1: เพราะว่าพอมีเงินเฟ้อ
0: เพราะเงินเฟ้อด้วยเพราะอะไรด้วยแล้วมันมีการใช้หนี้เก่าด้วยเนี่ยไม่ขยับเพดานแต่ถ้ามันจำเป็นก็ขยับได
1: ้แล้วกองทุนน้ำมันล่าสุดคุณเช็คยัง
0: เช็คแล้ว
1: ติดลบ
0: 63,000 ล้าน
1: แต่คุณเห็นใช่ไหมว่าราคาน้ำมันดิบนี่ยังขยับอยู่ขึ้นอยู
0: ่ขึ้นลงไม่เป็นไรคันนี้ 63,000 ล้านเนี่ย
1: เ
0: ขาไปขอกู้เรียบร้อยแล้ว20,000 ล้าน
1: ไอ้เรื่องกู้นี่กูเก่งเยอะ
0: กองทุนน้ำมันไปขอกู้20,000 ล้านเรียบร้อยแล้ว
1: เตรียมไว้แล้วแต่ว่าระวังนะเรื่องราคาน้ำมันนี่อย่าไปล้อเล่นนะเพราะว่าอาการไม่ดี
0: ผมคิดอย่างนี้นะอาจจะคิดผิดคือก่อนที่ทรัมป์จะไปเจอกับสีจิ้นผิงกลางเดือนนี
2: ้
0: มันต้องไม่มีเรื่องอิหร่านพลุงพลัง
1: ผมก็คิดอย่างนั้น
0: ใช่ไหม
1: แต่ว่า
0: หลังจากเจอแล้วจะอีกเรื่องกันนะ
1: ไม่ผมก็คิดว่าอย่างนั้นอีกอาทิตย์เดียวนะฉะนั้นต้องสงบอะไรที่ฮอร์มุสหน่อยนะ
0: ใช่
1: แต่ตื่นมาเช้านี่มันยิงกันไง
2: ยิงอีกแล้ว
0: โดนขีปนาวุธไม่ได้ปะทะกันมีคนเจ็บคนตายไม่มี
1: ช้ำบอกว่าอะไรรู้ไหม
0: ว่า
1: love tapแต่แบบน่ารักในเอ็นดูเล็กๆแต่เล็กๆแต่ผมไม่เชื่อเขา
0: ไม่ครับตอนที่มันคือจริงๆประเด็นมันมีแค่นี
1: ้
0: เอาเท่าที่คุณวิชัยพูดเรื่องน้ำมันก็ดีแล้วนะคือช่องแคบพอมุดเปิดไห
1: ม
0: กับการปิดล้อมอ่าวโอมานของกองทัพเรือสหรัฐในทะเลอาหรับมหาสมุทรอินเดียเนี่ยเลิกไห
1: ม
0: ถ้าสองอันนี้เลิกก็ที่เหลือก็ว่ากันไปตามปกติแต่น้ำมันไม่ถูกแล้วนะ
1: ไม่ถูก
0: มันก่อนจะเข้าที่เข้าทางนี่อีกนานประมาณน
1: ี้ฉะนั้นถึงจะบอกว่าไอ้สี่เดือนเนี่ยระวังต้องมีแผนถึงปลายปีหน้า
0: เ
1: พราะว่าถึงแม้จะหยุดบรรดาบ่อน้ำมันเอ่ยโรงกลั่นที่ถูกถล่ม
0: ใช้เวลาย
1: าวมากใหญ่มากฉะนั้นมันใช้เวลาตั้งแต่6เดือนไปถึง3ปี
0: เออ
1: ฉะนั้นกรุณาอย่าประมาทอย่าทำเป็น4เดือน4เดือนเนี่ยนะมันไม่ได
2: ้
1: ม
2: ันรัฐบาลไทย
1: เผลอๆเนี่ย4ปีครับแผนที่ต้องวางเอาไว้เรื่องเงินโดยเฉพาะเรื่องเงิน
2: ฮะ
1: สิงคโปร์ก็บอกยังไงรู้มั้ย
0: ว่า
1: ก็บอกว่า
0: ถึงขนาดนายกร้องไห้เลย
2: เออมันขนาดนั้นเลย
1: ร้องไห้นี่ไม่ได้พูดเรื่องประเด็นเรื่องสงครามอย่างเดียวพูดถึงเรื่องขึ้นเครื่องบินขนคนสิงคโปร์กลับจากซาอุ
0: แ
1: ล้วพอขึ้นเครื่องมาปั๊บเนี่ยมีนายทหารยืนอยู่บนเครื่องบินแล้วบอก Welcome home บอกกับคนสิงคโปร์ที่หนีสงครามขึ้นมาแล้วก็แกก็อ่านจากคนที่เขียนมาบรรยายว่าบรรยากาศวันนั้นเนี่ยความรักชาติเนี่ยความเป็นประเทศเนี่ยมันรู้สึกคำว่า home เนี่ยมันไม่เคยสำคัญขนาดนี
0: ้
1: แกก็เลยอ่านไปแกก็ร้องไห
0: ้
1: ไ
0: ป
1: แต่ขณะได้พูดถึงเรื่องภาพรวมด้วย
0: แกเกิดปีติใช่ไหม
1: ใช่
0: ปีติเกิดปีติท่วมทะลักออกมาแล้วโอเค
1: อ่านพาดหัวดูรูปก็ระวังว่า
0: ใช่ผมนึกว่าแกพูดถึงเศรษฐกิจสิงคโปร์แล้วแกร้องไห้
1: ด้วยแต่ว่าประโยคนึงที่นายกไทยต้องฟังคือครั้งนี้เราเจอวิกฤตที่ไม่เคยรู้มาก่อนและจะไม่รู้ว่ามันจะไปแค่ไหนแต่โชคดีว่าตอนที่วันแสงแดดดีเราเตรียมไว้เผื่อหน้าฝนด้วยฉะนั้นเรามีเงินสำรองครั้งนี้เราไม่ต้องกู
0: ้
1: กูไม่เก่งฉะนั้น
0: กูมีเงินกู
1: แล้วเขาเก็บจริงๆนะ
0: รู้
1: เขามีสำรองทุกปีนะฉะนั้นเราต้องเริ่มมีนโยบายถ้าคุณเอกนิติเนี่ยเข้ามาทำงานครั้งนี้ใช้ความเป็นเทคโนแครตที่ประชาชนเริ่มใส่เนี่ยเริ่มเสนอจริงจังหน่อย
0: ออ
1: กล้าพูดเรื่อง VAT หน่อย
0: ออ
1: แล้วก็เริ่มสำรองลดค่าใช้จ่ายไปเรื่อยๆราวหน่อย
0: ออ
1: แล้วเริ่มบอกว่างบดุลงบ
0: ทำงบสมดุล
1: ทำงบสมดุลก่อนมีเป้ากี่ปีไม่ต้องทำทันทีก็ได
0: ้
1: ก็กี่ปีหลังจากนั้นมันน่าจะมีเงินเหลือบ้างนั่นแหละจะเป็นสิงคโปร์ที่ทุกคนบอกว่าทำไมเขาบริหารได
0: ้
1: เพราะเขาเก็บทุกปีจนกระทั่งว่าเกิดโควิดเขาตอนนั้นเขาต้องกู้หน่อยนะเพราะมันหนักแต่คราวนี้เขาบอกเขายังไม่ต้องกู
0: ้โอเคโอเค
1: นี่คือการบอกให้รู้ว่าท่านนายกเนี่ยถ้าทำการบ้านจะรู้ว่าเฮ้ยประเทศอื่นเขาแต่แล้วเรื่องนี้เขาทำยังไง
2: นี่คือข้อเสนอที่ปรึกษานอกเวทีฮะ
1: นอกเวที
2: ครับ
0: ไม่คราวนี้มีอีกเรื่องนึงที่ผมคิดว่าต้องใช้ความสามารถบารมีคุณสุทธิชัย
1: ผู้ใช้
0: อ่านที่นายกไปเซบูไปประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนเนี่ย
1: ใช่
0: ดูแล้วรวมๆแล้วเป็นยังไง
1: ก็เป็นสปีชที่เขียนโดยกระทรวงต่างประเทศ

0: มาก
1: นี่คือสปีดเหร
0: อตอนขึ้นมีหุ้นมาเนี่ยก็พูดไง
2: ครับ
0: แล้วก็อนุทินก็พูดทั้งสองฝ่ายหลังจาก3คนคือทั้งหมดเนี่ยเป็นงานของท่านประธานาธิบดีฟิลิปปินส
3: ์
0: เฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์เป็นคนจัดให้มาคุย3ฝ่าย
2: ครับ
0: และเป็นค่อนข้างไม่เป็นทางการไม่เหมือนกับอันวาตอนที่
3: อันนั้นเครียดมาก
0: เครียดมากเพราะมีท่านทรัมป์จะมาด้วยตอนนี้ก็เลยนั่งแบบสบายๆเก้าอี้ไว้เนี่ยนะนั่งคุยกันแต่ไม่มี
3: เมื่อตัวมาโกสที่มาโกสจูเนียร์เนี่ยนั่งรออยู
0: ่ใช่
3: แล้วก็แต่ละคนเดินเข้ามาแต่ละประตู
0: จับใช่ใช่แต่ละคนแล้วจับมือกันเสร็จแล้วก็มีที่นั่ง3วง
3: เป็นรูปสามเหลี่ยม
0: สามเหลี่ยมแต่ไม่เป็นทางการในล็อบบี้โรงแรมอ่ะล็อบบี้ที่เซบู
3: อ
0: ่ะก็เป็นไปตามคาดคือต่างคนต่างก็บอกแน่นอนเราเชื่อในสันติภาพเราก็จะต้องพยายามสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจภาษาการทูตหมดแต่ดีอย่างว่านายกอ่านครั้งนี้ไม่ต้องถุย
3: ไม่ต้องถ
0: ุ
3: ย
0: คุณก็จะไม่
3: ผมไม่รู้เรื่อง
1: ไอ้นั่นมันอยู่ในสคริปต์แหมคุณรุ่นชัยก็พยายามอยู่ในสคริปต
0: ์ก็นี่
3: สคริปต์ไม่สรุปความว่าอันนี้เป็นการเจอคุณ
1: เจอครั้งแรก
3: ครั้งที่สองสิ
0: หลังจากหยุดยิง
3: หลังจากหยุดยิงนะก่อนหน้านี้เคยเจอที่กัวลาลัมเปอร์ครั้งหนึ่งนี
0: ่
3: ที่เจอกับคุณมาเน็ตมีภูมิธรรมเจอครั้งหนึ่งใช่ไหมตอนนั้นรอง
1: ตอนนั้น
3: เป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นคุณ
1: อ
3: นุทินเจอครั้งหนึ่งก่อนที่27ธันวา
0: ใช
3: ่ก่อนที่จะทำสัญญาหยุดยิงอันนี้น่าจะเป็นการเจอครั้งแรกของปีนี
0: ้ครั้งแรกของปีน
3: ี้ครั้งแรกของปีนี้ตอนนี้ประเด็นที่ผมอยากถามคุณเชจากตรงนี้เรายกเลิก MOU 44แล้วก็แจ้งเขาไป
0: เราแจ้งเขายังอ่ะ
3: แจ้งแล้ว
0: แจ้ง
3: แล้วเขาที่เขาบอก
0: แจ้งแล้ว
3: แจ้งแล้ว
1: คุณอนุทินบอกว่าแจ้งแล้วแล้วก็กัมพูชาเข้าใจในจุดยืนของไทย
3: โอเค
1: พร้อมป้องกันว่าจะต้องใช้อนุสัญญาประชาชาติไว้ในกฎหมายทางทะเล
3: อนุสัญญาสหประชาชาติไว้ในกฎหมายทางทะเล
1: นี่คุณอนุทินแถลงยังไ
3: ป UN Cross หรือ Uncross อะไรก็ว่าไปโอเคอ
1: ันนี้เป็นเข้า
0: ใจอันนี้เราบอกว่าเขาเข้าใจแต่เขาไม่ได้บอกว่าเขาเข้าใจอย่างนี้นะ
3: คราวนี้มันจะ break through ไหม
0: ไม่เพราะว่าภาษาที่อ่านทั้งสองฝ่ายก็คือภาษาคุ้นเคยอะว่าเราเชื่อในสันติภาพและเราก็จะพยายามคุยกันบ่อยขึ้นทวิภาคีต่างๆแล้วก็อนุทินก็เตือนว่าอย่าเอาเรื่องเอาประเทศที่3เข้ามานะแต่คุณเข้าอันครอสมันก็ต้องประเทศที่3ครับ
3: อ
0: ันครอสเนี่ยจะมีไอ้ที่เขาเรียกว่า compulsory conciliation คือจะต้องปฏิบัติประนอมแบบบังคับต้องมีการ
3: บังคับ
0: ก็ต้องมี arbitrator ใช่ไหมมีตุลาอนุญาโตต่างๆนานาฉะนั้นเท่ากับว่าเราก็หยุดเกม2ฝ่ายทวิภาคีไปอยู่ในเกม UN ซึ่งก็มีความเสี่ยงมีข้อดีข้อเสียต่างๆนานาที
3: ่ต้อง followนายกเขาว่าไง
0: นายกใคร
3: นายกไทยว่าไง
0: เรื่อง
3: เนี่ยเรื่องนี
0: ้ต้องฟังดู
4: ไปยังไม่ได้พูดถึงเรื่องการเปิดด่านเปิดพรมแดนยังไม่ได้พูดถึงเรื่องการเคลมว่าแผ่นดินของใครอยู่ตรงไหนใครลุกล้ำใครนะครับแต่ว่าให้เริ่มจากการที่มีการเจรจาการสนทนาการพบปะกันในระดับปฏิบัติการระดับดำเนินการก่อนนะครับก็ยังไปจบอยู่ที่ระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของทั้งสองประเทศ
3: โอ้ยังอีกไกลเนาะอ
0: ีกไกล
3: อีกไกลเพราะว่า
0: เปิดด่านไม่เปิดด่าน
1: ไม่เปิดด่าน
3: คือเปิดด่านคงไม่เปิดอ่ะคราวนี้แต่ละคนตอนนี้ทูตยังอยู่ประเทศของตัวเองยังไม่ได
1: ้ยัง
3: ทูตเราไม่ได้อยู่ที่เขาท
0: ู
3: ตเขา
0: ลดระดับไปต้องปรับขึ้นมา
3: ต้องเป็นระดับทูตไปอยู่ที่นู่นก่อนเนาะโอเคเนาะเออแล้วก็ต้องมีประชุมอะไร GBC JBC RBC ต้องพวกนั้นใช่ไหม
0: ถึ
3: งจะไปถึงจะไปต่อเนื่องนั่นก็เรียกว่ารับประกันได้อย่างนึงว่าไม่มีการ
1: ไม่มีสู้รบแล้ว
3: ไม่มีการปะทะกัน
0: ไม่มี
3: เออ
0: แถวนี้ไม่มีฮอร์มุสฉะนั้นไม่มีการปะทะกันแต่ว่าฟังดูแล้วเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดนะ
3: ว่า
0: เพราะว่ามีประโยคนึงที่คุณอนุทินพูดแล้วก็รู้สึกคุณมาเนี่ยก็พูดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสองรัฐบาลประชาชนไม่เกี่ยวประชาเราไม่ควรจะให้ประชาชนเป็นศัตรูกันผมจำย้อนกลับไปไอ้ตอนนี่ร้อนๆทั้งสองฝ่ายซัดกันหนักนี
2: ่
0: ประชาชนซัดกันเพราะว่าไปปลุกระดมประชาชนตัวเองแล้วนี่มาถึงจุดนี้เราบอกว่าไม่เราไม่มีอะไรกันนะประชาชนต้องอยู่ด้วยกันนะเราจะสร้างสามัคคีกันฉะนั้นในมันเป็นบทเรียนสำคัญเลยนะว่านักการเมืองเนี่ยเวลาจะมุ่งเป้าในงานเอาชนะอีกฝ่ายนึงจะไปปลุกร้าวประชาชนตัวเอง
3: ผมไม่แน่ใจว่าปีนี้หรือเปล่าเข้าใจที่ว่าทางเขมรเขาจะมีการเลือกตั้งจ ทุก5ปีใช่ปีนี้ไหม
0: ไม่แน่ใจยังไม่ใช่ปีนี้ยังไม่ใช่ปีนี
3: ้
0: แต่ว่าไอ้การที่วันพอจบเกมแล้วก็ต่างคนต่างจับมือพูดกันว่าเราดีกันนะประชาชนเราไม่เกี่ยวนะเป็นรัฐบาลเนี่ยคุณย้อนกลับไปดูคลิปตอนช่วงนั้นคุณจะรู้สึกเลยว่าโอ้
3: จะบ้าตาย
0: บ้าตายเลยนะฉะนั้นมันเป็นบทเรียนนักการเมืองเนี่ยนะทั้งสองประเทศเลยว่ากรุณาอย่าไปปลุกระดมไอ้ชาตินิยมไอ้คลั่งชาติจนกระทั่งกลายเป็นว่าเวลาคืนดีมันยากมากนะ
3: รอบนี้ลงลึก
0: ลึกมาก
3: ลงลึกลงลึกลงลึกลงลึกมากเลยลาวลึกแล้วก็อย่างสมมุติว่าเรื่องจะไปเที่ยวไปเที่ยวเนี่ยไม่มีใครไม่มีใครคิดแล้วเดี๋ยวน
0: ี้เออนี่ไงไปบ่อยแล้วตอนนี
3: ้ไม่ไปผมไม่ไปเปิดประเทศผมก็ไม่ไป
0: นั่นน่ะไง
3: อย่างน้อยก็คือยังต้องอีกนานน่ะกว่าจะคิดว่าจะไปเออ
0: มันไม่
3: คือรอบนี้กระเทือนใจถ้าถาม
0: ใช่
3: ถึงผมจะชอบศิลปะของเขาอะไรนี่นะแต่ว่าไม่ดูก็ได้ก็ไปดูที่อื่น
0: นี่ไง
3: ก็ไปดูศิลปะอย่างอื่นไปอ่ะคือมันไม่ใช่ว่าโลกนี้มันมีแค่นี้ผมก็ไปดูอียิปต์ผมก็ไปอะไรของผมไปสิใช่ไหม
0: ทีนี้หน้าที่ใครที่จะสมานรอยร้าวของ
3: รัฐบาลนี่แหละรัฐบาลนี่แหละรัฐบาล
0: แล้วไม่เห็นทำอะไรเป็นจริงเป็นจังเช่นนี่อุ้นมาเนี่ยบอกมันควรจะเรามีการสร้างประชาชน people to people อันนั้นต่างๆมันต้องมีนะ
3: ก็ไอ้นี่เขาอยากให้เปิดด่านไอ้ people to people นี่คืออยากให้เปิดด่านไอ้เราไม่เอาไง
0: แต่ควรประเมินไหมว่าการไม่เปิดด่านเราเนี่ยได้หรือเสีย
3: มันเสียอยู่แล้วเพราะเราค้าขายกับเขาเยอะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกอ่ะมันลงลึก
0: ใช่ไง
3: พอมันลงลึกเนี่ยจะทำอะไรที่มันจะกลับไปเป็นของเดิมเนี่ยทุกเรื่องยากหมดทุกเรื่องยาก
0: นักการเมืองต้องรับผิดชอบในการไปสร้างให้เกิดการที่ประชาชนสองฝั่งแตกร้าวกันขนาดนี้เป็นความรับผิดชอบนักการเมืองนะ
3: ผมว่าอะไรนะดิจิตอลครีเอเตอร์ใช่ไหม
0: ดิจิตอลคอนเทนต์ครีเอเตอร
3: ์คอนเทนต์ครีเอเตอร์
0: เยอะมาก
3: เยอะมากออกมาตอนนั้นเนี่ย
1: โอ้แต่ฮุนเซนก็ถนัดเลยพวกนี้
3: ไม่ใช่ฮุนเซนอ่ะทั้งสองฝ่ายมันมีคนที่เป็นคนเราต้องเปิดดูบ่อย
0: ๆอินฟลู
3: เอนเซอร์อินฟลูเอนเซอร
0: ์ทั้งสองฝ่ายนี่แหละ
1: การสร้าง
3: ก็ต้องให้อินฟลูทั้งสองฝ่ายเนี่ยมาสร้างบรรยากาศรัฐบาลก็ทำใช่ไหมแล้วก็ต้องเป็นรูปธรรมด้วยมัน
0: อินฟลูอย่าขายทุเรียนอย่างเดียวอินฟลูเนี่ยมาช่วยสมานฉันท์ด้วย
1: ยากถ้าต้องมีอินฟลูแบบหนุนแลนด์บริดจ์ป่ะรัฐบาลอ่ะ
3: ว่า
1: เรื่องแลนด์บริดจ
0: ์ไอ้ตัวแลนด์บริดจ์ไปอ่านได้ยังพันกว่าหน้าเนี่ยอ่านได้ยังแลนด์บริดจ์ศึกษา
3: แล้วมันมีฉบับซัมมารีอะไรก
0: ็ตกลง
3: อ่านแล้วก็อ่านไป
0: เฮ้ยตกลง
1: แต่ไม่ใช
3: ่หน้าที่ผมไม่ใช่หน้าที่ผมนะไม่ใช่หน้าที่ผม
1: คนที่ศึกษาเขาบอกว่าควรต้องไปต่อใช่ไหม
0: เอ้ยแล้วแต่คุณอ่านฉบับไหน
1: ฉบับที่อาจารย์อ่านอยู
3: ่คือทั้งสามฉบับนะเนื่องจากว่ามันมีความขัดแย้งในเรื่องความเป็นไปได้ของโครงการนี้ที่จุฬากับที่
0: สนขอ
3: ทำเนี่ยมันคนละนั่นเลย
0: สมมติฐานมันต่างกันตรงไหน
3: สมมติฐานต่างกันเรื่องจำนวนเรือ
0: ที่จะมาใช้
3: ที่จะมาใช
0: ้ก็ดูจากโวลูมปัจจุบันแล้วคิดว่าจะดึงมาจากมาลากาเท่าไหร่อ
3: ันนี้ก็นี่ไง
0: คือต่างกันเหรอ
3: คือต่างกันแล้วก็ยังมีแล้วก็การศึกษาของสภาพัฒน์ที่จ้างจุฬาทำ
0: อ
3: ันนั้นปี66ของสนขที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยปี68คนละเลเวลกันในการไอ้นี่มันลงเป็นฟีสตัดดี้แล้วก็รวมทั้งออกแบบดีทรงดีไซน์เลยว่ากันไปจนถึงว่าโมเดลธุรกิจจะทำแบบไหนยังไงไอ้นี่คือมันอยากทำมันก็ออกมาแบบน
0: ี
3: ้อันนี้รัฐบาลเนี่ย
0: ใครอยากทำ
3: รัฐบาลอยากทำรัฐบาล
0: ชุดโน้นนะ
3: ที่ผ่าน
1: มาทำชุดนี้
3: แต่นี่มันเป็นอันนี้มันเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นการคิดของทางกระทรวงคมนาคมต่อเนื่องไม่ใช่ว่าไม่ใช่คือเราต้องเราบอกว่าเราจะพัฒนาภาคใต้มันก็มีหลายวิธีไม่ทำอย่างนี้ก็ได้มันก็มีอย่างอื่นแต่ว่าสรุปแล้วอยากทำแบบนี
0: ้ใช่
3: พออยากทำแบบนี้มันก็ต้องออกแบบมาให้ทำแบบนี
0: ้
3: นะอันนี้มันก็มีคนท้วงติงว่ามันถ้าพูดถึงเรื่องการขนถ่ายสินค้ามันอาจจะหาคนมาใช้ได้จริงไหมนะก็มีคนวิจารณ์อย่างเงี้ย
1: ตอ
3: นน
1: ี
3: ้คือผมก็ไม่รู้ว่ามันไม่คงไม่มีการศึกษาใหม่หรอกทีมที่ทำที่ให้คุณเด่นนิติเป็นประธานเน
0: ี่
3: ยก็คงจะเอาของพวกนี้มานั่งดู
0: มันก็ไม่มีอะไรต่างไปจากที่เรารู้อยู่ปัจจุบันนะ
3: ใช่
0: คุณเองนิติแกก็เสียเวลาประชุมเฉยๆนะ
3: อาจจะมีปัจจัยใหม่ที่เป็นสถานการณ์ปีนี้ที่เกิดที่ช่องแคบพอมูส
0: อันนั้นอ้างไม่ได
1: ้
0: อ
1: ัน
0: น
1: ั้
0: นมันเป็น speculation
3: เข้าใจเข้าใจอ
0: ันนั้นเป็น geopolitical
3: คือถ้าไม่ถ้ามองเนี่ย

0: นะคนที่อยากทำหรืออยากให้ทำเนี่ยก็คงจะเป็นจีนเพราะเขาจะได้ประโยชน์สูงสุดมันเป็นพูดง่ายๆว่ามีรูหายใจเพิ่มอีกรูนึง
1: แต่การที่จีนอยากทำไม่ได้แปลว่าเราต้องทำนะ
0: ถูกต้องไงคราวนี้แต่ว่าบางทีที่พูดกันก็อาจจะเกินเลยไปเรื่องสิทธิสภาพนอกอาณาเขต
2: อันนี้มัน
0: สมัยศตวรรษที่19ตอนปลาย20ตอนต้นเราพูดถึงเขตเช่าซึ่งคนละคอนเซปต์กันไอ้นั่นแพ้สงครามแล้วเขาเป็นเขตเช่าตรงนั้นเนี่ยอำนาจศาลยังไปบังคับเขาไม่ได้ไอ้ที่อยากเห็นน่ะเขตเช่าเป็นยังไงเนี่ยก็หนังเรื่องเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้นั่นแหละ
1: ไอ้คำเนี่ยไอ้คำสิทธิสภาพนอกอาณาเขตมันมาจากว่าไอ้กฎหมาย SEC เนี่ยมันให้อำนาจคณะกรรมการชุดนี้มากแล้วก็ไม่ต้องทำตามกฎหมายฉบับต่างๆเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับต่างๆนะฉะนั้นเขาถึงใช้คำนี้เปรียบเทียบเขาไม่ได้หมายถึงว่าคือเขา
0: ร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
1: ใช่ไหม SEC ใช่ไหม
0: ซึ่งรัฐบาลจะร่างใหม่ไม่เอา
2: จะร่างใหม
0: ่อันนี้คือเข้าสภาจะเสนอยังไม่เสนอเป็นตัวร่างอยู่ให้ระหว่างแสดงความคิดเห็นอะไรเงี้ย
1: ใช่ใช่
0: ยังไม่ได้บรรจุที่จะคุยยังไม่ได้มียังคืนนี้เป็นตัวร่างทุกคนก็ดูจากตรงนี้แหละแต่รัฐบาล
1: เ
0: นี่ยบอกว่าไม่เอาอันนี้จะทำใหม่ขึ้นมา
2: แต่แปลว่าจะเอาอะไรบิดอยู่ดีต่อรัฐบาลถูกไหม
1: แต่ผมจะเปรียบเทียบวิธีถ้าความล้มเหลวรัฐบาลชุดนี้เกี่ยวกับเรื่องสื่อสารกับประชาชนเรื่องแลนด์บริดจ์เนี่ยไม่ต่างอะไรกันกับยุคเศรษฐาเกี่ยวกับเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตและก็เรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เหมือนกันเป๊ะเลยนะคือในเรื่องหลักนะคือยังไม่มีข้อมูลรายละเอียดตอบอะไรไม่ได้เนี่ยก็ออกย่อยโตออกมาแถลงเป็นเรื่องเป็นราวต่างๆ
0: คืออยากทำ
2: อยากทำ
0: อยากทำแล้วก็ผลักดัน
1: แต่ไม่มีรายละเอียดไง
0: ก็มีรายละเอียดอยู่ในไอเอกสารที่เป็นรายงานศึกษาความเป็นไปได
1: ้แต่นั่นก็ยังต้องถามถ้าคุณเป็นรัฐมนตรีนะคุณเป็นนายกนะคุณต้องถามก่อนว่าศึกษานี้ฉบับเดียวเปรียบเทียบกับใครหรือยังออกมามี pros and cons ไหมมีข้อดีข้อเสียยังไงและผมก็เคยถ้าคุณเป็นนายกคุณต้องเคยได้ยินภาคใต้เขาบ่นเรื่องนี
0: ้ใช่ใช
1: ่เคยได้ฟังอาจารย์ธรไหมเกี่ยวกับเรื่องนะ
0: ใช่
1: ปลาทะเลต่างๆเคยฟังชาวบ้าน
0: คือคนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยเขามีประเด็นของเขาอย่างอาจารย์ธรเนี่ยเขาพูดถึงมรดกโลกอันดามันคนที่เป็นประมงพื้นบ้านเขาพูดถึงผลกระท
2: บ
0: ว่าถ้าเกิดทำแล้วมันจะกระทบกับการชีวิตของเขาคนที่จะต้องถูกเวรคืนที่ดินอันนี้ก็อีกกลุ่มนึงเนี่ยมันคือหลายกลุ่มหลายพวกตอนนี้มันก็ออกมาอย่างที่เราเห็น
1: มันแปลกใจตรงที่ว่าคุณอนุทินเนี่ยเป็นนักการเมืองมายาวนานคงต้องได้ยินนะว่ามันมีเสียงคัดค้านอะไรบ้างฉะนั้นถ้าจะตั้มทำเนี่ยต้องมีคำอธิบายแล้วเวลาพูดออกไปมันต้องมีหลักมีฐานมันไม่ใช่แค่อ้างว่าโอ้พอเกิดโฮมบูสเนี่ยเราก็ต้องทำบ้างไอ้นั่นเนี่ยนักวิเคราะห์หน้าจอทีวีเขาพูด มาลากาเทียบกับโฮมูสอันนี้กว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่มีเรือน้ำมัน
0: วิ่งผ่านกี่ลำวันนึงอะไรเงี้ยใช่
1: ฉะนั้นถ้าคุณอนุทินสนใจจริงเนี่ยก็ไปศึกษาซะก่อนจะพูดออกมาแล้วนี่อีกละสิริพงษ์รัฐมนตรีช่วยกันมาค
2: ม
1: บอก99ปีก็เหลือ50ปีได้ครับอะไรเนี่ยแกพูดขึ้นมานะ
2: 50 บวก 49
1: อะไรสักอย่าง
2: ใหญ่ได้ไม่ใช่แต่ว่าอย่างงี้
0: ไม่ใช่คือเวลาเขาโต้แย้งกันในสภา
1: เ
0: วลาถามเนี่ยบางทีมันไม่ได้เข้าที่เนื้อหาหรอกผมพูดตรงๆว่าน
1: ี่คือปัญหาไง
0: อ
1: ัน
0: นี้เนี่ยคือครับพี่
2: ขอโทษทีชุดคุณเอกนิติตั้งขึ้นมาเนี่ย
0: เ
2: พื่อซื้อเวลายืดเวลาเพื่อดูเนื้อหาจริงๆ
1: ซื้อเวลา
2: หรือเพื่อจะตัดสินใจว่าเอาไงกันแน
1: ่ชัดเจนเพราะคุณเอกนิตินี่แกเป็นรัฐมนตรีคลัง
2: ครับ
1: มันต้องเป็นคนเกี่ยวกับคมนาคมมันต้องเกี่ยวกับเรื่องของ
0: คือหน้าที่
2: เอาหน้าที่ทางกฎหมายนะ
0: ประเมินความเป็นไปได้ของการพัฒนาและผลกระทบในมิติต่าง
2: ๆครับ
0: เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาแนวทางในการขับเคลื่
1: อ
0: นโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงระหว่างอ่าวไทยและอันดามันโครงการแลนด์บริดจ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลกในปัจจุบันเพื่อเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพิจารณานะรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนโอเคนะตั้งอนุกรรมการคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญมาทำงานเชิญผู้แทนหน่วยราชการมาแล้วก็แต่หลักก็คือข้อ1ประเมินความเป็นไปได้แล้วก็ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในโลกปัจจุบัน
1: ไอ้คำว่าภูมิรัฐศาสตร์นี่แหละ
2: มันต้องมี

0: คือแม่เอียงมาข้างนี้เชียวทันสมัยฮอร์มุสเชียวแต่ที่จะวางแผนนี่4เดือนเองบอกจะจบแล้วมันไม่รู้เรื่อง
1: คืออย่างนี้มันก็มีคนแบบว่าคล้ายๆกับว่าคุณจะทำเต็มสเกลไหมมีท่าเรือล้ำลึกสองข้างมีอย่างนี้อันอีกอันนึงบอกว่าเฮ้ยคุณทำข้างในสิ
0: ใช่
1: เอาพัฒนาพื้นที่ภาคใต้แบ่งโซนเนี่ยแล้วก็มีท่าเรือน้ำลึกสักอันเดียวก็พอ
0: ใช่อ
1: ะไรหรืออะไรก็แล้วแต่คือตอนนี้มันความคิดมันหลากหลาย
0: แต่ถ้าคุณมี
1: แต่รัฐบาลเองอยากทำแบบ
2: เป็นทำเต็ม
1: เหมือนเป็นแบบคอมเพล็กซ์อ่ะทำเป็นแบบ
0: นั่นแหละ
1: คือเล่นใหญ่อ่ะชอบเล่นใหญ่
0: เล่นใหญ่เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์
1: นั่นแหละชอบเล่นใหญ่แบบนั้นอ่ะเพราะว่างานนี้เนี่ยคนมาลงทุนอ่ะรัฐบาลไม่ลงทุนรัฐบาลให้เอกชนมาเป็นคนเป็น PPP โครงการร่วมทุนระหว่างรัฐบาลจัดเรื่องที่ดินจัดอะไรเนี่ยแต่ว่าลงเงินจริงๆนะเป็นเอกชนมันก็มีปัญหาอีกอ่ะว่าเอกชนมาลงอ่ะแล้วถ้าเกิดมันไม่เป็นไปตามโปรเจคชันเนี่ยแล้วเกิดขาดทุนมันต้องมีคนไปต้องใช่ไหมคุณวิชัย
0: ทิ้งเลย
2: คือเราก็สูญเสียแล้วลงทุนถูกไหม
1: คือถ้าทำเสร็จไม่มีปัญหานะอย่างน้อยได้ใช้จะขาดทุนขาดเทินในเรื่องนึงแต่ถ้าทำแล้วมันไม่เสร็จ
0: ใช
1: ่พบเวล
0: ได้
1: ที่เรากลัวที่สุดคือแบบนี
0: ้โฮปเวล
1: อันหนึ่งไอ้โครงการบำบัดน้ำเสีย
0: แบบนี้เลย
1: ที่หมื่นกว่าล้านอ่ะไม่รู้ถึงไหนแล้วเนี่ยที่อะไรที่สมุทรปราการอ่ะคลองอะไรวะคลองอะไรสักคลองนึงแถวนั้นน่ะ
2: จำเจ้าของเรื่องได
1: ้คลองด่าน
2: คลองด่าน
1: จำ
2: เจ้าของโปรเจกต์ได้
1: อย่างเงี้ยคือน่ากลัวที่สุดคุณชัยแต่ถ้า
2: โทษใดๆเวลา
1: เชิญ
2: อาจารย์บอกว่าให้ศึกษาความเป็นไปได้คุณเอกนิติใช่ไหมมันน่าจะเติมเรื่องศึกษาความเป็นไปไม่ได้ด้วยนะ มันก็ต้องสองด้าน
1: เฮ้ยแหมคุณศึกษาความเป็นไปได้ถ้ามันไม่เป็นก็คือมันไม่ได้ก็จบไปแล้ว
2: เพื่อท่านหน่อย
0: มันต้องวงเล็บใช่ไหมแลกความเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ถูกต้องครับพูดถูกต้องแต่ผมจะบอกนะว่าทั้งหมดเนี่ยมันพิสูจน์อีกข้อนึงว่าตอนนี้รัฐบาลไม่มีโฆษกที่มีความสามารถในการสื่อสารสังเกตใครเป็นโฆษกนะตกลง
2: คุณรัชดา
0: คุณรัชดาแกก็รูทีนแกใช่ไหมแกก็แถลงตามที่ครม.ให้อ่านเนี่ยนะแต่ว่ามันไม่มีคนที่จะมาปะทะกับคำถามยากๆเหล่านี้นะ
1: ใครจะไปนั่งตรงนั้นให้ตีลอยมาเต็มหน้าคุณที่จ
0: ะทำไมรัฐบาลก่อนยังมีนี่ใครอ่ะ
2: นะคุณจำชื่อไม่ได้คุณแจ็คอะไรใช่ไหมมันจะมีวันนี้โฆษกแบบแถลงกับฝ่ายตอบโต้นะ
0: ไม่โฆษกรัฐบาลที่จะตอบคำถามยากๆอย่างเนี้ยต้องตอบให้ได้หรือไม่ก็เอาคำตอบที่ฟังแล้วชาวบ้านบอกว่าพอมีเหตุมีผลไอ้ประเภทบอกว่าไม่รู้ประเภทบอกให้ไปถามรัฐมนตรีเองเดี๋ยวนี้คุณอนุทินเก่งนะแกจะโยนหมดเลยนะ
2: แกโยน
0: หมดเลยนะใช่ไหม
2: ใช่
1: อาทิตย์หน้ามีอะไร
0: ไปแล้วเหรอจบ
1: ไปแล้วหมดแล้วอาทิตย์หน้ามีอะไร
2: อยากจะตามต่อเรื่องที่ไม่ได้ไปต่อนะฮะกฎหมายที่ว่าจะการแก้รัฐธรรมนูญแล้วรัฐบาลตีตกไม่เอากลับมานะ
1: มันจะครบวันที่จะครบ2เดือนอะไรนั่นใช่ไหม
2: แต่วันนี้ชัดเจนแล้วตีตกไปแล้ว
1: โอเคงั้นก็คุยเรื่องรัฐธรรมนูญ
2: ครับ
1: คุณหาคนมาคุยรัฐธรรมนูญเก่งๆอ่ะผมไม่คุยด้วยนะเรื่องนี
0: ้นี่ทิ้งหนีเลย
1: หนีแล้วโอเคไม่เอาอย่าง
0: เลยครับขอบคุณมากครับ
1: โอเค
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: Tonight on the program, unemployment rates in Thailand are increasing, and more graduates are struggling to find their first jobs. From quiet quitting, why are more people quiet cracking at work? And what's next for Thailand in a bid to host World Pride?สวัสดีค่ะ I'm Nat Bunag and welcome to This Week with Thai PBS World. Losing a job can be a nightmare for many people. Whether you lost your job because you got fired or laid off, nobody wants to be in the situation, especially when you still have to make ends meet and to take care of your family. Now, major companies around the world are making more layoffs than ever before due to the increase of digital disruption and global economic challenges. Thailand is also facing the same problem. More and more Thais are unemployed. According to recent data from NASDAQ, over 280,000 people were unemployed during the last quarter of 2025.Meanwhile, the National Statistical Office revealed that 370,000 Thais were unemployed in January and February 2026, and that number has increased to 405,000. These statistics align with the Kasikorn Research Center, which found that 40,000 Thais are at risk of getting fired or laid off each month.This number is very likely to increase due to the current economic crisis, including the increasing use of AI in many industries. The rising concern among workers today is that some companies have started to change the way they hire. In the past, we might believe that being permanent staff equals job security. Nowadays, permanent staff are at risk of getting laid off.As some companies feel that permanent staff are costly, usually associated with work benefits and compensation. This has led to a growing trend of companies laying off full-time workers and shifting towards contract-based workers in order to reduce benefit-related burdens and maintain greater work flexibility.Thai PBS's The Active recently talked to two former employees who have been laid off. One former employee said that she was informed by her employer that the company is letting her go with immediate effect. The reason provided was that the company is going through restructuring. After being unemployed for 3 months, she said that no one has asked her to attend a job interview.
1: พอเราเป็นคนที่โดนเลย์ออฟออกมาเนี่ยเราก็กังวลอยู่แล้วเพราะว่าเราก็รู้สถานการณ์มาตลอดว่าทุกวันนี้การหางานมันยากสำหรับคนทุกกลุ่มเด็กจบใหม่ก็ไม่มีประสบการณ์ก็บริษัทก็ไม่อยากจะรับส่วนคนที่มีประสบการณ์หน่อยก็จะมีเงินเดือนที่สูงบริษัทเองก็อยากจะลดค่าใช้จ่ายอีกปัจจัยก็คือเรื่องของ AI ที่มันจะเข้ามาทดแทนหรือแทนที่หลายๆตำแหน่งโดยเฉพาะตำแหน่งเด็กจบใหม่เนี่ยซึ่งมันอาจจะเป็นตำแหน่งที่แบบอาจจะยังไม่ได้ต้องการความเชี่ยวชาญหรือความซับซ้อนมากเนี่ยก็จะยากขึ้น
2: มันก็ไปต่อไม่ได้ครับ
0: Another man said his contract was terminated in December last year. He's still struggling to find a new job. He said that job opportunities are scarce, especially now he is reaching his 40s and he still has to take care of his family.
3: มันกระทบอยู่แล้วครับมันกระทบมากด้วยครับเห็นอย่างนี้แล้วก็เรามีภาระครอบครัวมีลูกมีครอบครัวที่ต้องดูแลทีเนี้ยจากเราที่เคยมีรายได้เราไม่มีรายได้เข้ามาเลยครับทีเนี้ยมันกระทบหนักว่าการที่เราจะไปสมัครงานเดี๋ยวนี้งานมันไม่มีงานที่รองรับเยอะครับงานมันเข้าหายากแล้วก็ด้วยอายุเราก็เกือบจะแตะ40แล้วครับการที่จะไปทำงานเขาก็ไม่ค่อยรับเท่าไหร่ครับเขาจะถามนู่นนี่นั่นเยอะครับ
0: In a way, being laid off has changed their perspective about job security and being employed full-time. One aspect they realized is that anyone can still be laid off or fired from their jobs despite having great performance reviews. Not only that, finding a job that aligns with their career plans would become much more difficult.
1: ก็การตกงานทำให้มุมมองเรื่องการทำงานของเราเปลี่ยนไปมากอย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้เราก็อยากจะทำงานในสายอาชีพที่เราเลือกต่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็หวังว่าจะเติบโตในสายอาชีพนี้แต่สุดท้ายพอมันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เราแบบไม่ได้คาดคิดแล้วก็ ไม่ได้เตรียมตัวเนี่ยมันก็ทำให้เราต้องมาคิดว่าหรือว่าต่อไปเราก็อาจจะหางานที่มันไม่ต้องตอบโจทย์คุณค่ากับจิตใจเราขนาดนั้นเราก็อาจจะแค่หางานที่มันแบบเราทำได้ดีแล้วก็มีรายได้ที่ดีก็พอ
0: While it's sad to hear stories about people struggling with their lives when they're laid off, another sad truth is that companies in Thailand and around the world going through restructuring and laying off staff will still continue. In Thailand, the unemployment rate has continued to increase over the past few years. According to findings by Kasikorn Research Center, about 531,000 people lost their jobs last year, which is a 20%increase on the year before when 440,000 people became unemployed. Or if we put it this way, in 2025, an average of 44,000 people lost their jobs each month, which is much higher than a few years ago when the numbers were only about 35 to 37,000 people.Now, if we look at the top five sectors with the most layoffs according to the same study, we see that those in the manufacturing sector recorded the highest numbers as this sector is pressured by higher production costs as well as tech disruption, where AI and new technologies are being used to replace workers.Other sectors seeing high numbers of layoffs during the past year include retail, construction, sectors that require specialized knowledge and expertise such as legal services or accounting, as well as warehousing.As we mentioned, new graduates are also struggling to find their first jobs. While young graduates are job hunting, companies are becoming much more cautious than before. So what challenges are Gen Z workers now facing in the age of AI and economic uncertainty? Let's find out more with Kittipat Chinsukjit.
4: A university degree used to open doors, but for many Gen Z job seekers today, getting hired has become harder than ever. According to the Thailand Development Research Institute, or TDRI, only 22.3% of online job postings in the fourth quarter of 2024 accepted applicants without prior work experience.Thailand's National Statistical Office reported that university graduates had the highest unemployment rate in March 2025, with around 144,000 unemployed graduates. Thai PBS World spoke with Gen Z job seekers about their struggles to find a job.
5: เพื่อนๆได้งานในสายงานที่ค่อนข้างจะมีอนาคตมีแคเรียร์พาธที่ดีแล้วก็มีเงินเดือนที่ค่อนข้างสูงแต่ในขณะเดียวกันก็คือเราแบบจบมาจากที่เดียวกันเลยแต่ว่าไม่ได้งานที่ดีเท่าหรือว่าไม่ได้มีหน้ามีตาในสังคมเท่าไหร่มันก็จะแบบเราก็จะมองหางานที่ตอบโจทย์ตรงนี้ได้ว่าเรามีตำแหน่งที่สูงขึ้นในอนาคตรอเราอยู่หรือว่ามีการแบบว่าจ่ายเงินเดือนที่สูงพอที่จะแบบมี work life balance ที่ดีได
6: ้หนูเป็นคนแบบว่าติดแบบหนูไม่ชอบทำอะไรที่มันแบบว่าเป็นแบบแพทเทิร์นเดิมๆทุกวันนะคะด้วยความที่แบบพอเราทำไปสักพักแล้วเราเข้าใจเนื้องานเข้าใจลักษณะของงานว่ามันแล้วแบบเรารู้แล้วว่าเหมือนแบบมันไม่ได้มีอะไรให้เราชาเลนจ์แล้วอะค่ะพอถึงจุดนึงแล้วหนูเป็นคนที่แบบว่าไม่ชอบการติดลูปที่อยู่กับอะไรซ้ำๆเดิมๆเราทำแบบเดิมทุกวันอะไรแบบนี้ค่ะมันไม่ชาเลนจ์มันไม่มีความท้าทายคือหนูอยากแบบมีประสบการณ์นะคะเราอยากได้ประสบการณ์ใหม่ๆอยากได้ความท้าทายใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
7: แน่นอนเขา
4: สหธรเพชรวิโรจน์ชัย Manager of HRX Asia described the situation as a crisis on top of a crisis. Over the past decade, the COVID-19 pandemic has changed the way people work, pushing companies towards remote work and automation. Then came AI, which rapidly began replacing routine and repetitive jobs.Including administrative work. At the same time, global conflicts, energy problems, and economic uncertainty have forced many companies to slow down hiring. Many companies are trying to reduce costs and hire fewer employees, but every year, hundreds of thousands of graduates continue entering the labor market. The growing gap between supply and demand is making competition even tougher for Gen Z.Sahathorn says employers are now looking more at practical skills.
7: ไอ้คนทำงานเองอ่ะเขาจะฉาย สกิลเหล่านั้นอย่างไรเขาเตรียมพร้อมตัวเองในการสร้างตัวเองให้มีสกิลเหล่านั้นไหมเช่นผมเห็นคนเจนซีที่หางานง่ายเจนซีที่ฉายแววได้เขาคือคนที่เขาเรียนรู้อะไรใหม่ๆเยอะมากไปลงคอร์สโอเคเขาจะมีต้นทุนเนาะไปลงคอร์สไปเรียนหรือไปทำงานจิตอาสาหรือทำงานกิจกรรมต่างๆแล้วเขามีพอร์ตโฟลิโอในการพรูฟว่าเนี่ยคือสิ่งเนี้ยที่เขาสามารถทำได้จริงตรงนี้จะทำให้เจนซีสามารถมีโอกาสถูกหมายตาจาก HR หรือรีคูเตอร์ได้มากกว่า

0: and is scheduled to take effect on June 20th. The state-controlled airport operator has acknowledged that the increase will inevitably lead to higher airfares, but insists that the additional revenue is intended for critical infrastructure expansion rather than to offset lost concession income.
1: Now let's turn to World Pride. Thailand has long been considered a safe haven for the LGBTQ community. As Pride Month is around the corner, Thailand has a bigger aim, which is to host World Pride in 2030. The government has ordered the establishment of a working committee to push for the event. Some feel, though, that there are many other issues that need to be fixed in order to get closer to that goal.
0: As Bangkok aims to be the first Asian city to host World Pride, Prime Minister Anutin Chanwiragun has ordered the establishment of a working committee to push Thailand's bid to host the event in 2030. According to the Ministry of Tourism and Sports, the working committee will focus on increasing global awareness of Thailand as a center of gender inclusivity, increasing cultural engagement, and improving facilitation for tourists in attending World Pride. Supawan Thirarat, the president of TCEP, has emphasized that Thailand is an LGBTQ-friendly country. She also believes that the event would create an economic impact of up to 24 billion baht, as it will not only be restricted to parades, but also fora and other economic activities.
2: การเตรียมความพร้อมหรือว่า readiness ของประเทศไทยเนี่ยมีค่อนข้างสูงมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ infrastructure ที่รองรับการเดินทางไฟล์บินนะคะรวมไปถึงประเทศไทยเราเนี่ยมีภาพลักษณ์ที่ดีโดยเฉพาะเวลาเราพูดถึงเรื่องกลุ่มของ LGBTQ หรือ Pride community เนี่ยคนก็นึกถึงประเทศไทยเราเป็น safe zone นะคะไม่ว่าจะเป็นที่กรุงเทพไม่ว่าจะเป็นที่ภูเก็ตหรือไม่ว่าจะเป็นที่พัทยาและมีอีกหลายเมืองเลยที่เป็น Pride city การทำงานครั้งนี้ไม่ใช่แต่เฉพาะภาคเอกชนที่เป็นพรายอย่างเดียวมีความสำคัญมากๆค่ะที่คณะกรรมการอินเตอร์พรายเนี่ยเขามองถึงความมั่นใจในภาครัฐบาลด้วยว่าให้การสนับสนุนในเรื่องของความเท่าเทียม equality หรือ diversity นี้หรือเปล่าค่ะ
0: Although marriage equality is already legalized in Thailand, there are still 50 related bills that are yet to be finalized.These include amendments to the Surrogacy Act, which currently hinders same-sex couples in having children, and the Nationality Act, which doesn't allow same-sex couples of different nationalities to get married in Thailand. Therefore, these bills should be legalized first to ensure inclusivity for all genders.
3: เพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะเป็นเรื่องเร่งด่วนอันดับหนึ่งเลยนะคะที่ต้องการให้เห็นว่าต้องมีกฎหมายอีก50ฉบับอย่างน้อยนะเป็นอย่างน้อยที่ต้องแก้ไขตามกฎหมายสมรสเท่าเทียมแล้วก็กฎหมายที่สําคัญอีกอันนึงก็คือว่าเราต้องมีพรบรับรองเพศสภาพโดยเร็วแล้วขณะนี้เราก็มีร่างกฎหมายทั้งของรัฐบาลแล้วร่างของภาคประชาชนเนี่ยไปรออยู่ในสภาแล้วเพราะฉะนั้นในส่วนของรัฐบาลแล้วก็สถาบันนิติบัญญัติเนี่ยก็จะต้องเร่งขับเคลื่อนให้กฎหมายฉบับนี้ผ่านออกมาโดยเร็วเพราะมันหมายถึงการที่เราจะยินดีต้อนรับคนทุกเพศที่มาจากทั่วโลกจริงๆเพราะว่าในเรื่องของการขอวีซ่าการตรวจคนเข้าเมืองหรือแม้แต่ที่พักที่จะอำนวยความสะดวกให้กับคนทุกเพศแล้วก็ห้องน้ำอย่างห้องน้ำสาธารณะเนี่ยเราต้องแน่ใจว่าเราจะมีห้องน้ำที่สะดวกแล้วก็ปลอดภัยสำหรับคนทุกเพศจริงๆ
0: To legalize all such bills within a specific time frame will be challenging, though. Although Thailand has been considered a safe haven for the LGBTQ community, passing those bills would help raise Thailand's status to the next level.
4: Because it takes, you know, at least like a year, 2 years, 3 years before one law can become enacted. So, but I think that it is very important to use the momentum from our bid for World Pride as a driving force to amend those laws, to make those laws become a reality. So I think rights and prosperity should come in hand if we want to host World Pride to boost our economy, to boost our existence as the LGBTQ plus superpower of the world, then we need to pass those laws.
0: Another aspect that needs improvement are public spaces, transportation,

0: เรื่องแบบหนูจะมีคนมาถามมากเลยว่า
1: บ้าหรือเปล่า
0: บ้าหรือเปล่าบ้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยความว่าบ้าในที่นี้ส่วนตัวอาจารย์เองมองว่าเราเห็นมาตลอดเราก็เห็นนะเนาะว่าเขามีความไม่แน่นอนอันที่หนึ่งเอาแน่นอนไม่ได
1: ้
0: แล้วก็อีกอันนึงคือสิ่งภาษาที่เขาใช้ที่คนกังวลกันมากใช้คำพูดที่แบบไม่สุภาพอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยคนก็มองสงสัยกันไปว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่ามีการพูดถึงอันนี้ต้องบอกว่ามีการพูดถึงหรือแม้แต่ตัวเขาเองก็โพสต์บ้างเนาะเขาก็พูดถึงว่าคือมีลักษณะออกไปในทางที่เขาชอบอยากจะแก้แค้นพยายามที่จะพูดถึงมีการพูดถึงบ่อยหรือแม้แต่

0: ช่วงหาเสียงที่แบบเออจะแบบเอาคืนนะไอ้พวกที่แบบเคยทำเขาไว้เนาะWe live in a crazy world. ถ้าพูดถึงระเบียบโลกที่อเมริกาเคยสร้างมามันจะเห็นว่ามันมีแนวโน้มที่ตัวทรัมป์เองจะไม่ได้ยึดติดกับระเบียบนั้นอีกแล้วทาริฟเนาะการเข้าไปอยู่ในเป็นสมาชิกของ WTO เนี่ยเรื่องของการกำหนดภาษีที่จริงๆมันต้องการเปิดเสรีเอางี้แต่อันนี้แต่มากีดกันไม่ได้ให้การสนับสนุนแบบ UN สักเท่าไหร่เลยเรื่องของการใช้กำลังการใช้กำลังมันสามารถทำได้งี้ทำขนาดนี้ได้ด้วยหรอไปจับตัวแล้วก็มีการฆ่าตัวผู้นำอิหร่านอันนี้ก็คือเป็นคำถามที่มองว่าสหรัฐอเมริกากำลังจะยังไงมันสิ่งที่สร้างมาสิ่งที่เขาเคยยึดมั่นมาแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนให้ประเทศอื่นๆทำตามด้วยมันไม่มีแล้วแต่ยังไงเขาก็จะต้องอยู่ต่อไป
1: ม
0: ันถามว่าก็คงต้องเป็นอย่างนั้นก็คงจะต้องทนไปจนถึง
1: ครบวันละอาจารย์ประพีครับโดนัลด์ทรัมป์เกือบโดนรอบสังหารอีกแล้วนะฮะอาจารย์มีทฤษฎีต่างๆออกมาว่าเขาจัดฉากหรือเปล่าหรือว่าเขาเป็นการตั้งใจพยายามรอบสังหารกันจริงๆเนี่ยอันเนี้ยมีข้อมูลอะไรยังไงที่เป็นเชิงลึกบ้างครับอาจารย
0: ์
1: ทฤษฎีต่างๆนานาที่เขามองกันครับ
0: ก็คืออย่างที่พูดกันอยู่บ่อยๆหรือแม้แต่วิพากษ์วิจารณ์กันทั้งคนไทยเองนะคะแล้วก็ต่างชาติเองเนี่ยเราก็หรือคนในประเทศของเขาเองอ่ะเขาก็มองว่าอาจจะเป็นไปได้นะว่าอาจจะเป็นการจัดฉากแต่ก็อย่างที่เราทราบกันว่าข้อมูลในปัจจุบันเนี้ยนะคะคือมันก็ไม่มีหลักฐานใช่ไหมคะเราเหมือนเราไม่ได้มีหลักฐานแต่ทางวิพากษ์วิจารณ์ได้มันก็เป็นสิทธิเสรีภาพในการที่คนจะพูดหรือคิดใช่ไหมแต่เพียงแต่ว่าณปัจจุบันต้องบอกให้ชัดเจนก่อนมันไม่มีหลักฐานที่จะบอกว่ามันคือการจัดฉากหรือณปัจจุบันที่มีตัวผู้ก่อเหตุเองออกมาพูดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ความตั้งใจของเขาเนี่ยเขาไม่พอใจส่วนตัวของเขาอันเนี้ยเราก็ยังไม่ทราบอีกว่าจริงๆแล้วเบื้องหลังหรือเหตุจูงใจเขามันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยอย่าลืมว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาเองหรือการต่างประเทศเองหรือสงครามนี่เองเนี่ยต้องบอกว่ามีคนไม่พอใจโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็เยอะมากนะคะไม่พอใจเยอะมากจนถึงขนาดที่แบบว่าเหมือนเขาเป็นคนที่ป่วนหรือเป็นคนกระตุ้นให้เกิดสงครามนะเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นในโลกฉะนั้นเนี่ยมันจึงสามารถที่จะเชื่อมโยงได้กับเรื่องอื่นๆด้วยอย่าลืมพาร์ทตรงนี้ด้วย
1: ครับ
0: มันอาจจะมีพาร์ทที่คนไม่พอใจเขา
1: จริง
0: ๆในจริงๆก็คือในเรื่องที่บอกว่าในปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสังคมในสหรัฐอเมริกาหรืออาจจะเป็นคนที่ไม่พอใจทรัมป์จริงๆในการอาจจะเป็นต่างชาติเองหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรคือเราก็อาจจะไม่ได้บอกได้แต่ว่ามันอาจจะมีความเชื่อมโยงกับกรณีของสงครามอิหร่านอิสราเอลตรงนี้ที่ทรัมป์ก็ไปพัวพันกับหลายประเทศนะต้องบอกว่ามีหลายประเทศมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงไม่สามารถที่จะที่บอกมันไม่มีหลักฐานอะไรที่จะมาบอกได้หรอกว่าจริงมันเกิดจากอะไรกันแน่หรือว่ามันคือการจัดฉาก
1: ถ้าจะมองไปถึงเรื่องการเมืองแล้วว่าประชาชนไม่พอใจก็มีซ้ายมีขวานะการเมืองของสหรัฐ
0: ใช่ค่ะ
1: ทรัมป์คือขวาแน่แหละ
0: ค่ะ
1: แต่ทีเนี้ยเราจะมองว่าฝั่งซ้ายเนี่ยเขาจะมาส่งคนมาเพื่อรอบทำร้ายกัน
0: ก็มีความคิดแบบนี
1: ้
0: นะคะฝ่ายที่สนับสนุนทรัมป์เลยเนี่ยก็มองว่ามันอาจจะมาจากอีกฝ่ายนึงก็ได
1: ้
0: นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สามารถคิดได้อยู่แล้วในอดีตมันก็คือมันมีสองฝั่งหรือสองฝั่งที่แบบแข่งกันอยู
1: ่
0: มันก็อาจจะเป็นไปได้อีกฝั่งนึงเขาอาจจะคิดว่าอีกฝั่งนึงเป็นคนที่จ้างวานมาเพื่อที่จะมาจัดการเรื่องนี้ก็ได้นะคะก็มันก็เชื่อมโยงได้กันหมดอ่ะ
1: ตัวเลขมีน่าสนใจครับตั้งแต่ปี2025เนี่ย4ปีช่วง4ปีที่ผ่านมาฝ่ายซ้ายจะมีเหตุการณ์ลอบสังหารอย่างเงี้ยจากนักการเมืองฝ่ายซ้าย8เหตุการณ์ฝ่ายขวากับ0ถึง30เหตุการณ์ก็แสดงว่าเราจะมองได้มั้ยว่าฝ่ายซ้ายมีโอกาสสร้างความรุนแรงต่อฝ่ายขวามากกว่า
0: ก็มันอาจจะมองแบบนั้นไม่ได้ว่ามันก็อาจจะมองว่ามากกว่าหรืออะไรเพราะว่าจริงๆเหตุการณ์อย่าลืมนะว่าเหตุการณ์การลอบสังหารในแต่ละครั้งเนี่ยนะแล้วก็ช่วงเวลาด้วยนะมันก็แตกต่างกันเราเห็นว่าช่วงเวลาของความเข้มข้นความตึงเครียดความแตกแยกในแต่ละสมัยประธานาธิบดีก็แตกต่างกันออกไปใช่เพราะนั้นมันที่บอกว่าเราวิเคราะห์กันเหตุเพิ่งเกิดเพิ่งเร็วๆนี้นะคะการที่แบบจับแบบเหมือนวิเคราะห์เหมือนครั้งที่แล้วที่เกิดที่ พนซิลเวเนียเนี่ย
1: ครับ
0: แบบเหตุการณ์ร้อนๆเกิดมาแล้วเกิดจากอะไรอะไรเงี้ยคือทุกคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปได้โดยที่ตอนนั้นมันก็คือยังเพิ่งรอบสังหารใหม่ๆเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีข้อมูลเพียงพอพูดกันตรง
1: ๆครับหลังจบเหตุไปแล้วฮะอาจารย์ความอีกอย่างนึงที่สื่อเห็นก็คือว่าทรัมป์ออกมาแถลงอย่างแบบมัดมั่นอาจารย์วิเคราะห์ถึงท่าทีของทรัมป์แล้วคิดของเขาในการแสดงออกแบบนี้ครับอาจารย์จะวิเคราะห์ยังไงครับ
0: ก็ต้องบอกว่าครั้งที่แล้วถ้าพูดถึงการรอบสังหารตอนที่เป็นที่เพนซิลเวเนียเนี่ย
1: โอ้ชูมืออ
0: ันนั้นถ้าพูดถึงในแง่ของเขาเรียกว่าเป็น
1: ซิมโบ
0: ลอย่างนึงเป็นเหมือนอยากจะพูดว่าเขาใช้เป็นเขาเรียก political marketing ที่ว่าเขาอันนั้นขายได
1: ้ครับ
0: ขายได้คือขายความเป็นฮีโร่
1: ครับ
0: ขายความว่าเขารอดชีวิตแล้วเดี๋ยวเขาจะนำสหรัฐอเมริกาเขาคือเขาอยู่แบบยิ่งใหญ่เขามั่นใจตัวเองมากๆเลยนะคะซึ่งตอนนั้นก็ต้องยอมรับว่าเชื่อว่าหลายๆคนก็เป็นห่วงทรัมป์เองจริงๆเพราะมันมีภาพที่เลือดออก อะไรแบบประมาณนั้นเพราะมันดูอันตรายจริงก็ต้องยอมรับว่าภาพที่เหตุการณ์ในนั้นมันสร้างทำให้คะแนนของทรัมป์ขึ้นมาเนี่ยคนแบบอาจจะเห็นใจหรือมองเห็นถึงความเป็นฮีโร่ของเขาแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยคำถามคือว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาก็พยายามจะทำเหมือนเดิมนะคะหมายถึงว่าเขาก็พยายามที่จะทำว่าเขาเข้มแข็งเขาผ่านพ้นมาได้อีกแล้วนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาทำอยู่แต่ว่าถามว่ามันประสบความสำเร็จถึงขนาดไหนนะเพราะตอนนี้เราจะเห็นว่าคน question มากมายในเรื่องของการว่าตกลงจริงๆหรือเปล่าตกลงยังไงแล้วมันจะส่งผลทำให้เขามีคะแนนความนิยมเพิ่มมากขึ้นในระหว่างช่วงนี้ที่เขาจะต้องเตรียมตัวเดี๋ยวจะมีการเลือกตั้งปลายในปลายปีนี้กลางเทอมเนี่ยได้หรือเปล่าอันนี้เราก็จะมองว่ามันสถานการณ์มันค่อนข้างแตกต่างกันกับครั้งที่แล้วเพราะครั้งที่แล้วมันคือการอย่าลืมมันคือการหาเสียง อยู่ในระหว่างการหาเสียงผู้คนยังเห็นความหวังผู้คนยังเห็นความหวังว่าเขาอาจจะเป็นความหวังหนึ่งก็ได้ในการที่จะทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นแต่ว่าอันเนี้ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันพัวพันหลายเรื่องมากทั้งนอกประเทศทั้งในประเทศดังนั้นเนี่ยจะสร้างความเชื่อมั่นได้อีกอย่างเหมือนเดิมอีกหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็ไม่มั่นใจว่าจะมีเวลาพอที่จะเรียกคะแนนคืนมาให้ทันได้หรือเปล่า
1: ถ้าเราจะวิเคราะห์นะครับว่าตัวตนของเขาเนี่ยเป็นยังไงหลายท่านสื่อนอกก็มีวิเคราะห์ถึงแบบมองไปทางจิตของเขาอย่างเงี้ยอาจารย์บางท่านก็บอกว่าเขาไม่ได้เป็นโรคจิตหรอกเขาไม่ได้บ้าหรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าปฏิเสธไม่ได้หรอกว่ามาถึงตรงนี้แล้วอ่ะจากที่เขาทำเนี่ยเขาก็เป็นคนมีความสามารถคนหนึ่ง อันนี้อาจารย์มองยังไงครับว่าความทางจิตของเขาหรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยการที่ทำให้คนคาดเดาเขาไม่ได้อย่างเงี้ยครับอาจารย
0: ์
1: กลยุทธ์ของเขา
0: คือจริงๆแล้วอ่ะให้เรื่องแบบมันต้องมีคนมาถามมากเลยว่า
1: บ้าหรือเปล่า
0: บ้าหรือเปล่าบ้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันก็ส่วนหนึ่งก็บอกว่าแม้แต่อาจารย์ก็ไม่ได้เรียนมาทางแบบเรื่องของจิตวิทยาหรือว่าจิตแพทย์นะหรือต้องบอกว่าในอเมริกาเองเนี่ยก็มีเขาเรียกว่ามันมีกฎเขาเรียกว่า go water rules ที่แบบตัวแม้แต่พวก psychiatrist พวกจิตแพทย์พวก psychologist พวกเนี้ยนักจิตเขาเป็นกฎที่ว่าคุณไม่สามารถเนาะที่จะไป judge เนี่ยไปตัดสินว่าเอ้ยคนนี้เนี่ยเป็นบ้าหรือเปล่าโดยที่คุณยังไม่ได้ตรวจเขาโดยที่คุณยังไม่ได้ไปสัมภาษณ์เขาหรือว่ามีการทดสอบหรืออะไรตามที่คุณเรียนมาคุณจะเห็นแค่ภาพของเขาในทีวีแล้วก็บอกว่าอ๋อเนี่ยบ้าเนี่ยบ้าหรืออะไรเงี้ยแต่เพียงแต่ว่าก็คือเขาก็เหมือนเป็นจรรยาบรรณนะเนาะไม่ควรที่จะไปจัดอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไงก็ตามมันก็มีอยู่บ่อยๆครั้งที่สื่อหรือว่าคนที่เป็นอาจจะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการวิเคราะห์เรื่องเกี่ยวแต่กับตัวบุคคลจิตอะไรอย่างเงี้ยก็มักจะเอาขึ้นมาพูดในเฟซของตัวเองบ้างมาหรือบางทีสื่อเองเนี่ยก็พยายามชอบแบบดึงให้บ้าหรือเปล่าใช้คำว่าบ้าหรือเปล่าหรือดึงดราม่าถ้าไม่มีดราม่าที่มันเกิดขึ้นแล้วก็มาพูดคุยกันว่าเฮ้ยแบบเนี้ยแน่เลยนะแล้วก็มันก็ทำให้คนที่คอมเมนต์หรือคนที่ไม่ชอบเขานะหรือก็มองว่าเอ้ยไอ้เนี่ยบ้าหรือเปล่าก็พูดกันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นนั้นเนี่ยมันก็คือส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่าสื่อด้วยในการที่จะดึงตรงนี้ขึ้นมาว่า เอ๊ะบ้าหรือเปล่าแต่ว่าถามว่าความว่าบ้าในที่นี้ส่วนตัวอาจารย์เองมองว่าอาจจะมันเป็นไปได้ว่าเรื่องของความเราเห็นมาตลอดเราก็เห็นนะเนาะว่าเขามีความไม่แน่นอนอันที่หนึ่งเอาแน่นอนไม่ได
1: ้
0: แล้วก็อีกอันนึงคือสิ่งภาษาที่เขาใช้ที่คนกังวลกันมากเลยว่าโอ้โหที่โพสต์ลงไปเนี่ยอันนี้แรงมากถึงกับจะทำร้ายหลักอารยธรรมอ
1: ารยธรรม
0: ใช่แล้วก็ถึงกับแบบใช้คำพูดที่แบบไม่สุภาพอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยคนก็มองสงสัยกันไปว่ามันเกิดอะไร
1: เขาขายหรือเปล่าม
0: ันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่บอกว่าในฐานะนักวิชาการแล้วเราเป็นนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ด้วยยิ่งไม่สามารถที่จะไปบอกได้เลยว่าเขาบ้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่มันเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงว่าแบบโกรธมากขึ้นโกรธเกลียวแรงมากยิ่งขึ้น
1: ครับการว่ากันว่าการกระทำในตอนโตมักจะมาจากสิ่งที่เกิดขึ้นจากตอนวัยเด็กตอนเด็กๆทำเขาเผชิญอะไรมาบ้างครับอาจารย์ถึงโตมาเป็นแบบ
0: จริงๆดูแล้วเหมือนเติบโตมาในครอบครัวที่ก็พร้อมในด้านการเงินแล้วก็เป็นโอน
1: บ้านรวยอยู่บ้านรวยครับ
0: นะคะแล้วก็เขาก็เหมือนกับแต่ก็ชีวิตเขาก็ผ่านมาเหมือนเขาไม่ได้ประสบความสำเร็จอย่างเดียวนะแล้วเขาต้องดีลกับธุรกิจใหญ่ขนาดนั้นเน
1: ี่
0: ยมันก็ดีลกับประสบความสำเร็จบ้างแล้วก็ล้มละลายหรือว่ามันมีอย่างนี้อยู่แล้วอะแต่เขาก็เป็นคนที่ทัฟอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นคนที่อึดแล้วก็อย่างนึงมีความรู้สึกว่าคือคนที่มาถึงระดับนี้ได้แล้วเนี่ยคือเขาไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆแน่นอนและอย่างนึงที่เป็นข้อสังเกตแต่เขาก็คือก็จะเป็นความที่อึดความทนของเขาแล้วก็มีการพูดถึงอันนี้ต้องบอกว่ามีการพูดถึงหรือแม้แต่ตัวเขาเองก็โพสต์บ้างเนาะเขาก็พูดถึงว่าคือมีลักษณะออกไปในทางที่เขาชอบอยากจะแก้แค้นฝ่ายตรงข้ามหรืออะไรประมาณนี้อันนี้คือเป็นลักษณะของเขาเพราะเขาโพสต์ด้วยเขาก็บอกว่าเนี่ยการแบบการเอาคืนการแก้แค้นมันสวีทนะอันนี้คือเขาไปดึงคำพูดของใครมาอาจารย์ไม่แน่ใจแต่ว่าเหมือนทรัมป์บอกว่าการแก้แค้นมันคือมันหอมหวานเนาะแล้วมันไม่อ้วนด้วยประมาณนี้หรือก็พยายามที่จะพูดถึงมีการพูดถึงบ่อยหรือแม้แต่ช่วงหาเสียงที่แบบจะแบบเอาคืนนะไอ้พวกที่แบบเคยทำเขาไว้เนาะหรือว่าเอาจะฝ่ายตรงข้ามฝ่ายที่เคยทำเขาไว้เนี่ยเขาเหมือนกับแบบอยากจะแบบเอาคืนก็มีการพูดมาแบบนี้เหมือนกัน
1: ก็มีความคิดเจ้าแค้น
0: มันก็จะมีอยู่
1: ครับขอมองไปที่คู่แข่งของสหรัฐอย่างจีนนะครับอาจารย์มองในแง่รัฐศาสตร์เหมือนกันผู้นำอย่างสีจิ้นผิงกับระบอบการปกครองแบบจีนกับสหรัฐของโดนัลด์ทรัมป์อย่างเงี้ยท่าทีของแต่ละสองคนเนี่ยแตกต่างกันอาจารย์จะมองยังไงครับเกี่ยวกับระบอบการปกครองไหมหรือว่าจะเป็นเรื่องของตัวบุคคลมากกว่า
0: หมายถึงระบอบการปกครองเนี่ยอาจารย์มองว่าระบบการปกครองมันเราคือแต่ละชาติมีสามารถที่จะเลือกระบบการปกครองอ่ะที่มันเหมาะสมกับตัวเองได้อยู่แล้วมันไม่ได้ต้องไม่ได้บอกว่าประชาธิปไตยแบบดีที่สุดหรืออะไรต่างๆนะแต่ว่าก็คือทำยังไงให้แบบบริหารและปกครองประเทศไปได้อ่ะนะคะแบบก็คือส่วนตัวอาจารย์มองว่ามันเราไม่สามารถจะบอกว่าอะไรดีกว่ากันได้อ่ะการปกครองในรูปแบบไหนดีกว่ากันได้มันไม่ใช
1: ่มองจากภาพเนี่ยอาจารย์ถ้ามองจากภาพเนี่ยจีนก็ดูแบบโดดเด่นกระโดดขึ้นมาก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามาจากการปกครองของสีจิ้นผิงนี่แหละ
0: ใช่ๆก็คือมันเป็นเรื่องของการบริหารประเทศแล้วก็เรื่องของนโยบายที่ว่าจะทำยังไงซึ่งจีนก็ทำได้ดีมากในเรื่องของการขยายอิทธิพลของตัวเองออกไปในเรื่องของเศรษฐกิจคือเขาก็ก้าวมาทิศทางของเขาที่มันก็ทำให้ประเทศเขาเนี่ยมันลุกขึ้นมาจนถึงลักษณะเหมือนมองว่าเป็นการท้าทายประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาได้เลย
1: มีคนมองว่าการโจมตีอิหร่านของสหรัฐกระทบกับจีนด้วยแต่ทางอ้อมเนี่ยนะอันนี้อาจารย์มองยังไงครับกระทบแบบไหนครับอาจารย
0: ์ถ้าพูดถึงกระทบก็ คือตอนนี้จีนต้องเห็นว่าจีนนิ่งมากๆเลย
1: ครับ
0: ใช่จีนนิ่งมากแล้วก็เหมือนตอนนี้ก็ปล่อยให้แบบสหรัฐมันก็คือส่วนตัวมองว่าจีนอาจไม่ควรที่จะเข้ามายุ่งก
1: ับ
0: เหตุการณ์กับตรงนี้อยู่แล้วแล้วก็ณตอนนี้เราจะเห็นภาพว่าเขาก็พยายามจะภาพของโลกเราตอนนี้มันเหมือนกับตัวสหรัฐอเมริกาคือทุกหลายๆประเทศเนี่ยพยายามจะให้มันจำกัดวง อยู่แค่เนี่ยมีอิสราเอลเนาะมีอเมริกาเนาะมีอิหร่าน
1: EU ก็ไม่ยุ่งอ
0: ่ะเราเห็น EU ไม่ยุ่งหลายๆประเทศก็คือพยายามที่จะไม่ยุ่งกับสหรัฐอเมริกาซึ่งก็ทำให้ทรัมป์เองขอความช่วยเหลือก็ แบบน้อยๆงอนๆไปบ้างอะไรแบบนั้นเราก็จะเห็นว่าก็พยายามจะจำกัดวงให้มันอยู่ตรงนี้เพราะไม่งั้นมันจะกลับเข้าไปรูปแบบเดิมก่อนที่เกิดสงครามโลกในแต่ละครั้งใช่ไหมซึ่งมันก็ในยุคนี้แล้วมันค่าใช้จ่ายการทำสงครามมันสูงเยอะมาก
1: มองกลับไปนิดนึงครับอาจารย์การที่ทำกล้าวิจารณ์พระสันตะปาปาเนี่ยครับอาจารย์โดยทั่วไปนี่ควรหรือไม่ควรนะ
0: โดยปกติแล้วต้องบอกโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยขึ้นมาเหมือนกับรับตำแหน่งใหม่ไม่ว่าจะคนเก่าหรือว่าขึ้นเป็นคนใหม่ขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเน
1: ี่
0: ยจะมีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็ไปเยือนเราก็เห็นว่าเขาไปเยือนแบบวาติกันอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวมองว่าคือก็วิพากษ์วิจารณ์ได้เนาะแต่ว่าก็อาจารย์ไม่มั่นใจว่าสิ่งที่ทรัมป์เองเนี่ยต้องการเพื่ออะไร
1: อ
0: ันนี้ก็ต้องบอกอาจารย์ไม่ทราบไม่ว่าความต้องการในใจของเขาคือมันวิเคราะห์ไม่ได้แต่เอาให้ฟังได้ว่าโดยปกติอ่ะประธานาธิบดีสหรัฐจะให้ความเรสเปคกับตัวแบบป๊อปมาก
1: ๆเหมือนย้อนกลับไปที่อาจารย์เคยบอกว่าเขาต้องเป็นผู้ชนะต้องเป็นที่หนึ่งใครมาต่อว่าเขาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์แม้กระทั่งป๊อปเขาก็เลยต้องสวนกลับอย่างเงี้ยมันก็แบบแปลกๆแต่เขาได้รับคำวิจารณ์เยอะมาก
0: ใช่ใช่ก็แต่เขาก็ต้องยอมรับตรงนั้นไป
1: ครับ
0: ต้องยอมรับตรงไปเพราะว่าเขาไม่ใช่แค่ป๊อปก็คือตอนนี้ทุกอย่างหรือสิ่งที่เขาพูดขึ้นมาคือเราอาจจะมองได้ว่าเหมือนเขาไม่ได้กลัวใครเลยเขาไม่ได้กลัวใครเลยแล้วอาจจะต้องการที่จะให้ภาพลักษณ์ของเขาออกมาในลักษณะแบบนั้นด้วยซ้ำ
1: ที่จะบอกว่าเขาไม่กลัวใครเลยถ้าจะมองใครสักคนหนึ่งที่จะเอาเขาลงได้ครับอาจารย์มีใครบ้างอะ
0: ภรรยาเขา
1: หมายถึงห้ามปรามอะไรเขาอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่รับหรือว่าที่แจ้ง
0: คือเราต้องเข้าใจนิดนึงว่าตอนนี้เขามีอำนาจแบบแล้วเขาก็คือเขามีอำนาจแล้วก็คือเขาขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีโดยผ่านกระบวนการที่มันชอบ
1: ถ
0: ูกต้องหมดเลยถามว่าก็คนอเมริกันก็เลือกเขานะส่วนใหญ่นะคะแต่ในโดยปกติแล้วเนี่ยไม่ชอบอย่างการเลือกตั้งกลางเทอมนี้ก็จะแสดงให้เห็นแล้วล่ะนะคะเป็นการที่ให้โอกาสตัวประชาชนเนี่ยออกมามันก็เป็นการสื่อว่าเดี๋ยวเราดูคะแนนว่าความนิยมของเขาตอนนี้มันไม่ดีอยู่แล้วแต่ว่าคะแนนตัวอาจจะทำอะไรไม่ได้มากเนาะเลือกตั้งกลางเทอมอ่ะแต่มันก็จะสะท้อนให้เขาเห็นว่าประชาชนกับเห็นกับรัฐบาลชุดนี้ยังไงบ้าง
1: ถ้าเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งกลางเทอมเมื่อปลายปีที่จะถึงนี้ถ้าผลออกมาเป็นทางเดโมแครตได้มาเยอะนะส.ส.ในสภาก็อาจจะทำให้นโยบายที่ทรัมป์เขาวางไว้อาจจะแบบผ่อนปลนบ้างหรือเปล่า
0: อาจจะถูกสกัดไปบ้างกฎหมายอาจจะแบบอาจจะผ่านยาก
1: พ
0: อประมาณยากนิดนึงแต่ยังไงเขาก็ต้องอยู่ต่อไปนั้นถามว่าก็คงต้องเป็นอย่างนั้นก็คงจะต้องทนไปจนถึง
1: ครบวันละ
0: ก็ต้องครบ
1: แล้วอย่างนี้
0: โดยปกติจะเป็นแบบนั้น
1: มีเซเลนิโอไหนบ้างครับอาจารย์ที่จะทำให้เขาอยู่ไม่ครบวันละ
0: ซีนาริโอไหนตอนนี้เนี่ย
1: การถูกถอดถอนเนี่ยที่มีข่าวมาก่อนหน้านี้เนี่ยคงยากแล้ว
0: คือคิดว่าไม่น่าจะได้ถ้าจะมีอันนึงก็คือเรื่องสุขภาพประมาณแบบนั้นสุขภาพที่โดยปกติแล้วเอาจริงๆตอนนี้มันไม่มีกฎเนาะมันไม่ได้มีคือคนพยายามจะบอกว่าให้เขาไปตรวจ ให้เขาไปตรวจหรือว่าแพทย์บอกว่ามีรอยช้ำหรืออะไรให้เป็นตรวจจริงๆมันไม่ได้มีกฎการบังคับว่าจะต้องให้ประธานาธิบดีไปตรวจสุขภาพทุกปีนะแต่มันเป็นแค่ธรรมเนียมธรรมเนียมว่าจะก็ไปตรวจเนาะถามว่าต้องเผยแพร่ผลสุขภาพของตัวเองด้วยหรือเปล่าก็ไม่ได้มีกฎที่จะต้องมาให้เขามาเผยแพร่หรือบอกให้เขาไปตรวจเกี่ยวกับ cognitive การรับรู้อะไรต่างๆมันก็ไม่ได้มีส่วนบังคับจะต้องไปตรวจสุขภาพไม่ได้หมายถึงตรวจสุขภาพจิตด้วยเพราะนั้นมันก็
1: ตรวจทั่วไปเหมือนพนักงานบริษัทตรวจ
0: ก็คือมันแต่มันก็อย่างที่บอกว่าเขาจะตรวจหรือไม่ตรวจก็เรื่องของเขาแต่มันเป็นธรรมเนียมที่จะให้คนรู้ว่าเขาโอเคอยู่นะสุขภาพเขายังดีอยู่นะ
1: แต่ดูเขาเดินเหินอะไรได้ตอบโต้กับนักข่าวได
0: ้
1: ก็คงจะแข็งแรงน่าดู
0: ตอบโต้ได้ใช่ใช่แต่ก็สิ่งที่เอาตอนนี้ที่ระวังคือการไลฟ์สไตล์ของเขาเนี่ยจริงๆเขาก็มีความคิดของเขาในการดูแลสุขภาพของตัวเขาเองอย่าลืมว่าเขาพี่ชายของเขาอ่ะคืออาจจะเสียชีวิตจากเรื่องการกินเหล้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเขาก็จะเป็นคนที่ดูแลสุขภาพคือเขาไม่กินแอลกอฮอล์ไม่ดื่มแอลกอฮอล์เขาไม่สูบบุหรี่เลย อะไรตรงเนี้ยอันนี้ก็สิ่งที่เขาดูแลตัวเองแต่ว่าอย่างเขาเป็นคนตื่นเช้ามากนอนน้อยมากแต่เขาก็มีความเชื่อเรื่อง

0: ขาเรียกแบตเตอรี่แบตเตอรี่เทอรี่ก็คือเขาเชื่อว่าตัวทุกคนน่ะในแต่ร่างกายของมนุษย์แต่คนนั้นนี่เป็นแค่ความเชื่อของเขานะซึ่งมันก็มีทฤษฎีแบบนั้นจริงๆเชื่อว่าแบบมนุษย์ทุกคนมันมีแบตเตอรี่ของตัวเองที่แบบว่าเหมือนเราต้องสงวนเอาไว้อย่าใช้จนหมดเพราะฉะนั้นทรัมป์เองก็จะไม่ค่อยชอบออกกําลังกายมากเพราะเขาบอกว่าเขาไม่อยากออกกําลังกายหนักๆเพราะเดี๋ยวกลัวแบบแบตเตอรี่หมดอะไรเงี้ยซึ่งมันก็อาจจะแตกต่างกันกับที่หมอก็ต้องแนะนำให้ทุกคนออกกำลังกาย
1: นอน8ชั่วโมงออกกำลังกายทำไม่ทำแบบนั้น
0: แล้วยังกินฟาสต์ฟู้ดอีกแบบชอบกินพวกแมคโดนัลด์ KFC ประมาณโค้กอะไรประมาณแบบนี
1: ้เราก็หักล้างไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่
0: แต่เขาก็มีวินัยของเขาที่เขาตื่นขึ้นมาตื่นแต่เช้าแล้วก็มีเวลาทำงานของเขา
1: อันนี้คือชีวิตรูทีนของเขา
0: อันนี้ก็คือใช่
1: ก็วันหยุดก็ตีกอล์ฟบ้าง
0: ก็ตีกอล์ฟแต่ก็ไม่เดิน
1: ไม่เดินนั่งรถกอล์ฟไป
0: สงวนแบตเตอรี่ตัวเองไว
1: ้อ๋อจบ2ปีที่เขาครึ่งทางแล้วเหลืออีกครึ่งทางที่เราจะอยู่กับเขาต่อไปมอตโต้ที่เขาออกมา Make America Great Again แล้วก็ American First เนี่ยครับอาจารย์ทุกวันนี้สองอย่างนี้เกิดขึ้นกับสหรัฐแล้วหรือยังครับที่เขาให้สัญญากับประชาชนไว
0: ้Make America Great Again เนาะก็สำหรับส่วนตัวอาจารย์มองว่าเขาพยายามจะทำให้มันกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งนึงแหละส่วน America First มันก็ยังอยู่ในสิ่งที่เขาทำมันยังไม่ได้อยู่นอกกรอบนะคือเราสามารถจะโยงเขาโยงได้เอาจริงๆต่อมันไอ้คำนี้มันเป็นคำที่กว้างแล
1: ้
0: วก็กว้างๆเลยซึ่งมันยองได้บอกฉันทำเพราะอะไรฉันทำเพื่อคนอเมริกันนะอิหร่านฉันก็ทำเพื่ออเมริกาอ่ะมันแต่ในความเป็นจริงที่บอกเขาหาเสียงไว้ว่าทำให้น้ำมันราคาถูกลงแต่ตอนนี้น้ำมันเขาก็ทำไปแต่ยังทำไม่ได้ราคากลับสูงขึ้นอีกซึ่งแต่ถามว่าโยงเข้ากับกรอบของอเมริกาเฟิร์สได้มันโยงได้หมดมันเป็นคำกว้างๆกับว่าตอนนี้ก็อาจจะจัดไม่ได้อีกนั่นแหละว่าม
1: ันจะไปถึงแบบไหนคือ first แบบไหนคือ great
0: แล้วมันจะไปสุดตรงไหนตอนเนี้ยคือก็อยากจะดูต่ออีกสักนิดนึงอย่างน้อยก็2ปีที่จะได้เห็นว่ามันคือเอาจริงไอ้คำว่าอเมริกา first เนี่ยมันเป็นแค่คำทุกประธานาธิบดีทุกประเทศเอาอย่างนี้ดีกว่าทำเพื่อประเทศตัวเองอยู่แล้วผลประโยชน์ของประเทศตัวเองอยู่แล้วแต่ก็สุดท้ายที่มีคำถามที่บอกว่าที่ให้คำถามมาบอกว่าจะถามว่าจะให้ท่านหนึ่งคำที่จะอธิบายเขาใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: สุดท้ายเราอยากจะบอกว่าท่านหนึ่งคำถ้าส่วนตัวของอาจารย์บอกว่าคำที่จะอธิบายเขาได้มันมีอยู่สองคำนะ
1: ครับ
0: อาจารย์มองว่า Godfather Godfather คือความเป็น Big Boss
1: ครับ
0: ใน White House แล้วก็ความเป็น Big Boss ของการพยายามทำเป็น Big Boss ของทุกประเทศส่วนอีกคำหนึ่งที่อาจารย์แบบอยากใช้ก็คือเขาเป็นโชว์แมนเขาเป็นโชว์แมนที่ค่อนข้างที่จะมีทาเลนต์คือมีพรสวรรค์พอสมควร
1: เก่งในเรื่องแบบนี้
0: ใช่
1: ครับขออีกแถมอีกอย่างหนึ่งครับอาจารย์สองปีที่เหลือมีการวิเคราะห์กันไหมครับว่าทิศทางที่ทำจะดำเนินนโยบายอย่างเงี้ยจะเป็นไปในทางไหน
0: ค่ะก็อันนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายนักวิเคราะห์คอมเมนเตอร์นักวิเคราะห์หรือแม้แต่นักวิชาการมากๆเลยอย่างหนังสือที่เขียนเอาไว้เนี่ยก็ได้ทำนายเอาไว้แหละว่าปีที่จะขึ้นมาเนี่ยมันจะเข้มข้นขึ้นแน่นอนแล้วก็แต่ความเข้มข้นของเขาเนี่ยอย่าลืมว่าเราดูตัวอย่างของอิหร่านละกันโอ้โหตอนแรกแบบดุเดือดมากแต่สุดท้ายก็ยอมเจรจาอันนี้ทุกอย่างถามว่าปีแรกเราจะเห็นถึงว่าเขาใช้เรื่องภาษีอย่างเดียวเลยภาษีเป็นเครื่องมืออาวุธเลยไม่คิดเลยนะปีแรกที่ว่าเราจะคิดว่าเขาจะลงมือไปลงกับเอาไปทุ่มกับเรื่องของการทำสงครามปีแรกโชว์ว่าตัวเองเป็นประธานาธิบดีที่แบบอยากจะรักษาสันติภาพแต่ต้นปีขึ้นมาเราจะเห็นว่ามันดุเดือดต่างตรงข้ามเลยก็คือลุยแล้วก็ไม่รู้จะยืดเยื้อไปจนถึงไหนด้วยแต่ถามว่า2ปีที่เหลือต้องบอกว่าไอ้ความไม่แน่นอนของเขาอย่างที่มีคนอาจจะเคยพูดขึ้นมาว่าตกลงเขาบ้าจริงๆหรือเขาแกล้งบ้
1: า
0: หรือเขาแกล้งบ้ากันแน่คำว่าบ้าในที่นี้หรือมันเป็นกลยุทธ์การที่ทำให้คนไม่รู้เลยว่าเขาจะไปทิศทางไหนมันก็ต้องตอบเลยว่าแน่นอนมันอาจจะอยู่ในกรอบแหละของที่มันไม่กรอบมันไม่เขาเรียกว่ากรอบการดำเนินนโยบายของสหรัฐมันไม่ได้มันก็อยู่ในกรอบอเมริกาเฟิร์สนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่า ดูซิว่าเหตุการณ์ทั้ง

0: ามันจะเกิดอย่าลืมว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วกว่ามันไม่ได้ไปช้าๆแบบเดิมอีกแล้วทุกประเทศนะตอนนี้ผลกระทบที่มันเกิดขึ้นมันทุกประเทศทุกประเทศต้องหันมากลับมาดูนโยบายต่างประเทศของตัวเราเองว่ามันยังทันอยู่หรือเปล่าแล้วผู้นำเปลี่ยนไปมากขนาดนี้วันนั้นบอกเลยว่าด้วยความเอาแน่นอนไม่ได้แล้วก็การคาดเดาไม่ได้อะไรแบบนี้มันไม่ได้กระทบแค่ตัวในคนอเมริกันเองหรือว่ามันกระทบทั้งโลกที่เราจะต้องจับตามองดูแล้วก็ต้องปรับตัวของเราด้วย
1: ผมเห็นในหนังสือปกท้ายสะดุดอยู่ครับอาจารย์ในยุคสมัยที่สหรัฐอเมริกาพูดเสียงดังและถือไม้เรียวอันโตขู่ประชาคมโลกเป็นสัญญาณที่บอกว่าระเบียบโลกใหม่กำลังจะมาถึงระเบียบโลกใหม่นี้มาถึงแล้วหรือยังครับอาจารย์กับคำพูดนี
0: ้แต่ต้องบอกเลยว่าทรัมป์เองอาจจะทำให้ตัวคำว่าถ้าพูดถึงระเบียบโลกที่อเมริกาเคยสร้างมามันจะเห็นว่ามันมีแนวโน้มที่ตัวทรัมป์เองจะไม่ได้ยึดติดกับระเบียบนั้นอีกแล้ว
1: ระเบียบเก่า
0: ระเบียบมันที่ของอเมริกาที่เคยสร้างมาสคริปต์หลายเรื่องสคริปต์กฎหมายเรื่องของทาริฟเนาะที่คือ การเข้าไปอยู่ในเป็นสมาชิกของ WTO เนี่ยเรื่องของกฎเรื่องของการกำหนดภาษีจริงๆมันต้องการเปิดเสรีเอางี้แต่อันนี้ดันมากีดกันหรือแม้แต่ว่าไม่ได้ให้การสนับสนุนแบบ UN สักเท่าไหร่เลยการถอนตัวแล้วก็สร้าง Board of Peace ตัวเองขึ้นมาแล้วก็เรื่องของการใช้กำลังโหเรื่องของเวเนซุเอลานี่คือก็เป็นคำถามแล้วเพราะนั้นว่ามันการใช้กำลังมันสามารถทำได้อย่างนี้ทำขนาดนี้ได้ด้วยหรอไปจับตัวแล้วก็มีการฆ่าตัวผู้นำอิหร่านอันนี้ก็คือเป็นคำถามที่มองว่าสหรัฐอเมริกากำลังจะยังไงมันสิ่งที่สร้างมาสิ่งที่เขาเคยยึดมั่นมาแล้วเขาเป็นผู้สนับสนุนให้ประเทศอื่นๆทำตามด้วยมันไม่มีแล้ว
1: ที่ทำเป็นคนหิวแสงใช้คำว่าหิวแสงแล้วก็สร้างตัวตนสร้างคอนเทนต์มาทุกวันเนี่ยผมเชื่อว่าอีก100ปีก็ยังมีคนโจทย์จันพูดถึงเหตุการณ์ที่ทำแน่นอน
0: แน่นอนแน่นอน
1: เหมือนที่คนพูดถึงฮิตเลอร์ในปัจจุบันนี้น่าจะคล้ายๆกันใช่ไหมครับอาจารย์
0: แน่นอนแน่นอนเลย
1: วันนี้ขอบคุณอาจารย์
0: โอเค

สวัสดีค่ะรับชมข่าวดึกทางไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอสินีอมรโมลีค่ะข่าวดึกคืนนี้เริ่มต้นกันที่เรื่องของทีแรกค่ะที่น่าจะเป็นอุบัติเหตุนะคะแต่ว่านำไปสู่การตรวจค้นอาวุธสงครามได้ค่ะคุณผู้ชมคะที่จังหวัดชลบุรีมีรถของชาวต่างชาติคันหนึ่งพลิกคว่ำกลางสายฝนตำรวจเข้าไปช่วยเหลือค่ะแต่ว่าไปพบกับอาวุธสงครามจำนวนหนึ่งก็เลยบุกไปตรวจค้นที่บ้านต่อนะคะปรากฏว่าเจอทั้งระเบิด C4 ระเบิด K75 ดัดแปลงรวมถึงกระสุนปืนเล็กซึ่งใช้ในราชการทหารเจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังบุกตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังจากได้รับรายงานจากตำรวจสภ.นาจอมเทียนว่าเกิดเหตุรถยนต์พลิกคว่ำบนพื้นที่นาจอมเทียนโดยมีชาวต่างชาติเป็นผู้ขับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาจากการตรวจสอบพบชายอายุ31ปีถือพาสปอร์ตจีนและมีผู้หญิงอีก1คนอายุ33ปีสัญชาติไต้หวันจากการตรวจค้นในรถพบอาวุธสงครามจำนวนหนึ่งจึงได้มีการสอบสวนพร้อมกับนำตัวไปตรวจค้นที่บ้านหลังดังกล่าวจากการตรวจค้นบ้านพบอาวุธสงครามจำนวนมากค่ะมีทั้งระเบิด C4 4ลูกน้ำหนัก8ปอนด์ระเบิด K75 ดัดแปลงระเบิด M4 ปืน M4 และกระสุนปืนเล็กซึ่งผลิตโดยโรงงานผลิตกระสุนของกรมสรรพาวุธทหารบกเพื่อใช้ในราชการทหารส่วนการตรวจค้นในมือถือพบคลิปซ้อมยิงปืนและปาระเบิดกับทหารกัมพูชาทำให้เจ้าหน้าที่ต้องการบริเวณโดยรอบประมาณ100เมตรจากบ้านหลังดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยในช่วงเวลานี้ชาวบ้านแตกตื่นและหวาดกลัวกันนะคะก่อนที่จะมีการประสานหน่วย EOD เข้ามาทำการเก็บกู้ระเบิดที่พบที่บ้านหลังดังกล่าวเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การกับตำรวจว่าเดิมทีมีอาชีพเปิดร้านขายสุราอยู่ที่ประเทศกัมพูชาแต่ต่อมาย้ายมาอยู่ที่เมืองไทยหลังจากที่เกิดปัญหาชายแดนไทยกับกัมพูชา

ส่วนอาวุธสงครามที่พบในบ้านซื้อมาจากกลุ่มไลน์เฉพาะกลุ่มโดยไปซื้อที่จังหวัดระยองไม่ทราบว่าที่ไหนโดยอ้างว่าเตรียมไว้เพื่อจะจบชีวิตตัวเองเนื่องจากเป็นโรคซึมเศร้าแต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อเนื่องจากของกลางเป็นอาวุธสงครามร้ายแรงและจะขยายผลต่อไปคุณผู้ชมเคยเจอเหตุการณ์ในการจับกุมผู้ต้องหาในคราวเดียวจนล้นห้องฝากขังของสอนอหรือเปล่าคะนี่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นค่ะกับสอนอโพธารามจังหวัดราชบุรีหลังจากที่ฝ่ายปกครองส่วนที่กำลังกับอีกหลายหน่วยงานไปบุกทลายบ่อนพนันกำถั่วอยู่กลางสวนมะพร้าวสามารถจับนักพนันชายหญิงได้กว่า80คนนะคะในช่วงจับกุมตัวได้เนี่ยถือว่ามีปัญหามากแล้วนะคะแต่ว่าช่วงที่ไล่จับวุ่นวายยิ่งกว่าเป็นช่วงชุลมุนที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดราชบุรีพร้อมกับนายอำเภอโพธารามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบุกเข้าทลายบ่อนการพนันกำถั่วซึ่งลักลอบเปิดเล่นกลางสวนมะพร้าวหมู่7ติดต่อกับพื้นที่หมู่8ตำบลบ้านสิงห์อำเภอโพธารามเมื่อช่วงค่ำวันนี้สามารถจับนักพนันทั้งชายหญิงได้83คนพร้อมกับอุปกรณ์การเล่นพนันเป็นจำนวนมากจากนั้นเจ้าหน้าที่นำตัวผู้ต้องหาพร้อมกับอุปกรณ์การเล่นพนันทั้งหมดไปสอบสวนต่อที่ห้องประชุมของอำเภอโพธารามเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาจากการตรวจสอบเช้านี้ค่ะพบว่านักพนันทั้ง83คนยังคงถูกคุมตัวในห้องประชุมอำเภอโพธารามโดยมีเจ้าหน้าที่อส.คอยดูแลก่อนที่จะทำการสอบปากคำทำประวัติส่งตัวให้กับพนักงานสอบสวนสภ.โพธารามเพื่อดำเนินคดีและจะส่งตัวฟ้องศาลในวันพรุ่งนี้เนื่องจากมีนักพนันเป็นจำนวนมากทำให้การสอบสวนต้องใช้เวลานานนางสาวรัศมินพฤกษาธรในอำเภอโพธารามบอกว่าจะเรียกกำนันตำบลบ้านสิงห์และผู้ใหญ่บ้านทั้งหมู่7และหมู่8มาชี้แจงกรณีที่ในพื้นที่รับผิดชอบปล่อยให้มีการเปิดบ่อนการพนันพลตำรวจตรีปรัชญาทองน้ำบนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีเตรียมที่จะตั้งคณะกรรมการสอบ5เสือของสถานีตำรวจภูธรโพธารามที่ปล่อยให้มีการเปิดบ่อนการพนันในพื้นที่ที่รับผิดชอบล่าสุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอโพธารามนำนักพนันทั้งหมดส่งดำเนินคดีที่สภ.โพธารามแล้วแต่เจ้าหน้าที่ต้องคัดแยกนักพนันผู้หญิงไปขอฝากขังที่สภ.ใกล้เคียงค่ะเนื่องจากผู้ต้องขังและห้องขังของสภ.โพธารามไม่เพียงพอที่จะรองรับในช่วงเย็นวันศุกร์แห่งชาติหลายจังหวัดฝนกระหน่ำลมพัดกระโชกแรงเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุนะคะนี่เป็นผลจากอิทธิพลของพายุฤดูร้อนค่ะอย่างที่จังหวัดชัยภูมิพายุพัดนั่งร้านก่อสร้างในอาคารโรงพยาบาลแห่งหนึ่งล้มลงนะคะอย่างดีที่เหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับอันตรายส่วนที่จังหวัดตากค่ะหลังคาขนาดใหญ่ถล่มลงมาทำให้แรงงานที่อยู่ด้านล่างต้องพากันหนีเอาชีวิตรอดเป็นจังหวะที่หลังคาขนาดใหญ่ถล่มลงมาใส่รถยนต์และจักรยานยนต์รวมถึงรถคันอื่นๆบริเวณตลาดริมปิงอำเภอเมืองตากหลังจากเกิดลมพัดแรงและฝนตกหนักทำให้แรงงานชาวเมียนมาที่กำลังนั่งรอส่งสินค้าบนรถซาเล้งต้องรีบกระโดดลงจากสามล้อแดงเพื่อเอาตัวรอดนอกจากนี้ค่ะพายุฤดูร้อนก็ยังพัดถล่มในหลายอำเภอรอบนอกของจังหวัดตากทำให้ต้นไม้ล้มเสาไฟฟ้าหักหลังคาตามอาคารบ้านเรือนเสียหายและไฟดับในหลายพื้นที่สภาพความเสียหายของบ้านจากฝนที่ตกหนักและลมพายุหมุนในตำบลวังทองแดงอำเภอเมืองสุโขทัยก็ยังสร้างความตื่นตระหนกให้กับชาวบ้านในพื้นที่พบว่ามีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรวม4หมู่บ้านด้วยกันได้แก่หมู่2หมู่5หมู่6และหมู่8รวมความเสียหายทั้งสิ้น21ครัวเรือนชาวบ้านหมู่8ตำบลวังแดงซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยบอกว่าขณะเกิดเหตุฝนตกหนักมากจากนั้นเกิดลมหมุนรุนแรงพัดปนมาจนเห็นยอดไม้นั้นบิดงออย่างชัดเจนแรงลมยังซัดกระแทกตัวบ้านจนสั่นสะเทือนนานกว่า30นาทีทำให้หลังคาบ้านปลิวหายไปต่อหน้าต่อตาส่วนนี้เป็นภาพนั่งร้านที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างภายในโรงพยาบาลเมืองชัยภูมิถล่มลงมาค่ะหลังจากที่ในพื้นที่เกิดพายุฝนตกลงมาอย่างหนักลมกระโชกแรงสร้างความตื่นตกใจให้กับญาติผู้ป่วยรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุแต่ว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าได้รับอันตรายหลังจากที่พายุสงบลงผู้รับเหมาก่อสร้างและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเข้าสำรวจและตรวจสอบที่เกิดเหตุรวมถึงมีการรื้อถอนนั่งร้านบางส่วนซึ่งยังติดตั้งอยู่เพื่อป้องกันความเสียหายไม่ให้เกิดขึ้นเพิ่มเติมและนี่เป็นภาพความเสียหายบริเวณเต็นท์ขายของของตำบลกระแสบนอำเภอแกลงจังหวัดระยองซึ่งถูกทั้งลมทั้งฝนพัดพังทั้ง5หลังสอบถามเจ้าของคลิปดังกล่าวค่ะเล่าว่าเตรียมมาตั้งเต็นท์ขายของแต่เมื่อประมาณช่วง

0: บ่ายมีพายุลมพัดแรงจนเต็นท์นั้นล้มระเนระนาดส่วนข้าวของที่เตรียมนำมาขายก็ยังไม่ได้นำมาวางขายนะคะทำให้ไม่ได้รับความเสียหายและไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บมาดูเหตุการณ์โครงหลังคาถล่มลงมาค่ะไปถล่มทับคนงานภายในบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในพื้นที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเหตุการณ์นี้มีคนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสถึง2คนสภาพของโครงสร้างเหล็กหลังคาของโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์แห่งหนึ่งในตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีโครงเหล็กหล่นทับรถยนต์เสียหายหลายคันค่ะในที่เกิดเหตุคนงานยังได้รับบาดเจ็บสาหัส2คนหมดสติในที่เกิดเหตุเบื้องต้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างประทีปศรีราชานำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงหลังเกิดเหตุตำรวจสถานีตำรวจภูธรหนองขามลงพื้นที่ไปตรวจสอบและสอบสวนทราบว่าที่เกิดเหตุอยู่ระหว่างการต่อเติมอาคารในส่วนโครงสร้างหลังคาขณะที่คนงานกำลังทำงานอยู่โครงสร้างเหล็กได้ทรุดตัวก่อนที่จะถล่มลงมาทับคนงานส่วนสาเหตุได้ประสานกองช่างโยธาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบสาเหตุว่าเกิดจากความบกพร่องของโครงสร้างหรือว่าความประมาทในการปฏิบัติงานคุณผู้ชมครับปลาหมอคางดำยังไม่หมดไปง่ายๆค่ะและดูเหมือนกับว่าจะสวนทางกับคำกล่าวของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนะคะซึ่งยืนยันว่ายังควบคุมปริมาณได้ไม่พบการระบาดเพิ่มแต่ว่าล่าสุดกับพบการระบาดในพื้นที่บ่อกุ้งกว่า40ไร่ในเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งเจ้าของบ่อกุ้งต้องมีการล้างเคลียร์บ่อสามารถจับปลาหมอคางดำได้มากกว่า10ตัน
1: ปัญหาของพี่น้องเกษตรกรผู้พอเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับความเดือดร้อนจากการระบาดของปลาหมอข้างดำ
0: ที่เห็นเป็นสีดำๆอยู่ในน้ำเนี่ยค่ะไม่ใช่คราบดินโคลนนะคะแต่เป็นปลาหมอข้างดำที่ลอยอยู่เต็มบ่อกุ้งพื้นที่กว่า40ไร่ของเกษตรกรในพื้นที่แสมดำเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครหลังจากที่มีการสูบน้ำออกเพื่อล้างบ่อเตรียมที่จะปล่อยกุ้งล็อตใหม่แต่กลับพบว่ามีปลาหมอข้างดำเป็นจำนวนมากเจ้าของบ่อกุ้งต้องจับปลาหมอข้างดำที่ลอยนอกน้ำขึ้นมาจากบ่อทั้งหมดค่ะพบว่ามีน้ำหนักประมาณ10ตันเอาไปขายต่อได้แค่กิโลกรัมละ6บาทเท่านั้นแต่ว่าหลังจากที่จับปลาหมอคางดำได้กว่า10ตันคาดว่าน่าจะหมดบ่อแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าความเป็นจริงยังไม่หมดค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นภาพล่าสุดนะคะเจ้าของบ่อเลี้ยงกุ้งส่งมาให้กับทีมข่าววันนี้ยังพบว่ามีปลาหมอคางดำจำนวนมากทั้งตัวที่เป็นๆแล้วก็ตายแล้วลอยขึ้นมาเหนือน้ำทำให้ต้องรีบจับปลาหมอคางดำทั้งหมดออกจากบ่อเพื่อป้องกันความเสียหายพร้อมกับฝากถึงรัฐบาลให้เร่งแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังและทำอย่างต่อเนื่องด้วย
1: ค่าใช้จ่ายของพวกเราเบื้องต้นต้องมี 20,000 ฝ่าบาทนะครับจากค่าสูบน้ำค่าแรงคนงานค่าอาหารค่าขนส่งค่าบรรทุกเรือบรรทุกรถไปขายทางแพนะครับบวกลบแล้วเราไม่เหลืออะไรแล้วเราจะอยู่ในอาชีพของผู้พอเลี้ยงสัตว์น้ำได้อย่างไรนะครับฝากรัฐบาลคุณอนุทินชาญวีรกุลนะครับและท่านรัฐมนตรีสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจที่เป็นรัฐมนตรีเกษตรนะครับตั้งใจและจริงใจแก้ปัญหาให้พี่น้องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงอย่างพวกผมด้วยครับ
0: เสียงสะท้อนและภาพส่วนหนึ่งที่ชาวบ้านส่งมาให้ดูเหมือนว่าจะสวนทางกับคำยืนยันของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะระบุว่าได้สั่งการให้กรมประมงไปสำรวจพื้นที่ที่เคยพบการระบาดทั่วประเทศแล้วก็ได้รับรายงานว่าสถานการณ์ยังควบคุมได้ยังไม่พบการระบาดเพิ่ม
2: ตอนนี้ก็ยังไม่มีรับรายงานระบาดเพิ่มเติมนะครับเมื่อวานผมก็ได้คุยกับท่านอธิบดีท่านอธิบดีก็รายงานมาแล้วว่าตอนนี้สถานการณ์อยู่ในสิ่งที่ควบคุมได้อยู่ยังไม่ได้มีระบาดเพิ่มเติมครับ
3: อย่างที่ปทุมมันพอจะแทรกซึมมาได้ไหมครับว่ามันเป็นน้ำกร่อยหรือว่ามันเป็นน้ำจืดหรือว่ามันจะพอไหม
2: ของปทุมเนี่ยก็ยังอยู่ในสถานการณ์ใช่ยังไม่มีรายงานนะครับยังสถานการณ์ดีอยู่ครับ
3: ถ้าเกิดว่ามันอาจจะระบาดเพิ่มมีมาตรการที่จะเข้ามาม
2: ีครับมีครับทางกรมประมงมีมาตรการดูแลพี่น้องประชาชนอยู่แล้วเพราะว่าเราเนี่ยได้รับคำสั่งโดยตรงอยู่แล้วจากท่านนายกว่าเรื่องสถานการณ์ปลาหมอข้างดำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องดูแลใกล้ชิด
0: จริงๆแล้วยังมีการระบาดที่พบในอีกหลายพื้นที่นะคะแต่ว่าข้อมูลที่ไม่ตรงกันกับภาครัฐขณะเดียวกันค่ะต้นตอที่ทำให้เกิดการระบาดก็ยังจัดการไม่ได้จนถึงวันนี้ซึ่งในมุมของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนรวมถึงคนที่คอยติดตามตรวจสอบก็สะท้อนนะคะว่าหากรัฐบาลยังนิ่งเฉยไม่ดำเนินการอย่างเร่งด่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นจากปลาหมอคางดำก็จะเป็นเครื่องยืนยัน ว่ารัฐบาลไม่ได้ทำอะไรเลยเรื่องราวของนักธุรกิจหญิงในวงการซื้อขายที่ดินในจังหวัดระนองซึ่งหลายๆคนเรียกว่าอาม่าค่ะถูกอ้างว่าเป็นผู้ที่กว้านซื้อที่ดินในโครงการใกล้กับแลนด์บริดจ์หลังจากที่ถูกตั้งคำถามจากสังคมนะคะว่าอาม่าคนนี้รู้ได้ยังไงว่าที่ดินที่ซื้อไปจะเป็นเมกะโปรเจกต์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตวันนี้อาม่าได้ตอบโต้พูดถึงตั้งข้อสังเกตมีการตอบคำถามเรื่องนี้กับไทย PBS ค่ะคลิปซึ่งถูกระบุว่าผู้หญิงคนนี้ก็คืออาม่าเป็นนักธุรกิจจากจังหวัดอุบลราชธานีขณะเดินดูที่ดินในพื้นที่ตำบลกำพวนอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองเมื่อวันที่4พฤษภาคม2564โดยอ้างว่าเป็นที่ดินที่มีนส3กในเขตป่าปากเตรียมนักธุรกิจหญิงคนนี้ยอมรับกับไทย PBS นะคะว่าได้ซื้อที่ดินตามที่ถูกกล่าวอ้างจริงแต่ไม่ได้เป็นการกว้านซื้ออย่างแปลงแรกค่ะซื้อเป็นที่ดินของนายอาคมนำมาเสนอขายให้ถึงที่จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อไปตรวจสอบก็พบว่ามีเอกสารนส3กก็เลยตัดสินใจซื้อแปลงแรกเมื่อปี2558จากนั้นก็มีชาวบ้านในพื้นที่นำมาเสนอขายให้เรื่อยๆก็เลยซื้อต่อเนื่องไปจนถึงปี2562ส่วนในปี2568ถึงปี2569ก็ไม่ได้ซื้อแต่อย่างใด
4: คนแรกที่มาหาฉันที่อุบลคือคุณอากุอยากจะขายที่ฉะนั้นเขาก็ตกลงเซ็นสัญญากับฉันอยู่ที่อุบลฉันก็ให้ทนายสมพรเป็นคนไปดูแล้วฉันก็ไปโดยที่ฉันไม่มั่นใจว่ากลัวที่ตรงนี้มีปัญหาท่านคุณอาคมหรือเฉลิมวงศ์ก็ให้ทนายสัมพันธ์เป็นตัวแทนของเขาต่างคนมาเจอกันแล้วฉันเห็นที่ตรงนี้ถูกต้องฉันก็เลยซื้อโดยมีเอกสารสิทธิ์เป็นนส3กแล้วที่แปลงพวกเราเนี่ยเป็นชนะคดีจากชาวบ้านมาทั้งหมดเพราะตอนนั้นสึนามิทุกคนขนหนีหมดอยู่ตรงใกล้ๆตรงนั้นแหละตรงที่แปลงที่พวกฉันซื้อแหละเคยสึนามิมาก่อนทีนี้พวกเขาหนีก็เอามาขายที่นี่ครับขายฉันไม่รู้แต่ฉันมาซื้อเนี่ยเป็นคนที่4ที่5แล้ว
0: นางสุนีบอกว่าสาเหตุที่ซื้อที่ดินก็เพราะว่าต้องการนำไปประกอบธุรกิจท่าเรือค่ะตัวเองมีธุรกิจส่งออกอยู่แล้วไม่ได้ซื้อเพื่อรอโครงการแลนด์บริดจ์พร้อมกับยืนยันว่าตัวเองไม่ได้เป็นนอมินีของใคร
4: ฉันมีธุรกิจขายส่งออกฉันมีลำส่งออกฉันมีสินค้าที่อยู่เมืองอุบลเนี่ยฉันเป็นนักธุรกิจฉันไม่ได้เป็นนักค้าพวกนั้นฉันเห็นว่าที่มันควรจะมีอยู่ตรงติดทะเลมันนี่ค้าขายทะเลได้ทั้งส่วนทั้งเรามีแต่ทางบกทั้งนั้นทางบกฉันก็ซื้อที่ติดกับสถานีรถไฟฉันก็ชอบซื้อเพราะมันขนส่งมันได้ราคาต้นทุนที่ต่ำก็มีความคิดอยู่เท่านั้น
5: อาม่าทีนี้อาม่าเขามีคนตั้งข้อสังเกตว่าอาม่าเนี่ยเป็นนอมินีตรงนี้อาม่าจะชี้แจงยังไงบ้างครับอาม่า
4: ไม่เคยไปหาเจ้านายคนไหนเลยฉันไม่ชอบฉันชอบอยู่เฉยๆแล้วฉันก็ชอบทำพืชไร่นะคะฉันซื้อมาโดยมากฉันก็ให้เขาเช่าไปเลย
0: ไทย PBS ไปตรวจสอบข้อมูลการครอบครองที่ดินในนามบริษัทของนางสุนีค่ะพบว่ามี33แปลงเนื้อที่ 1,050 ไร่คือในนามบริษัท Advanced Development 2019จำกัด13แปลงบริษัทฉางเจียง1942จำกัด9แปลงและบริษัทสยามพาวเวอร์2562จำกัด11แปลงซึ่งในจำนวนนี้พบว่ามีบางแปลงอยู่ระหว่างการพิจารณาเพิกถอนนส3กโดยสำนักงานที่ดินจังหวัดระนองก่อนหน้านี้นายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรในฐานะผู้ร้องตรวจสอบที่ดินป่าปากเกรียมตั้งข้อสังเกตว่านางจุนีมีความพยายามซื้อที่ดินทั้งในจังหวัดชุมพรระนองและพังงาในช่วงปี2560ตรงกับช่วงที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและมีการชูโครงการแลนด์บริดจ์ขึ้นมาด้วย
6: ทีนี้ประเด็นเนี่ยทำไมถึงอาม่าเนี่ยถึงมาเกี่ยวพันกับเรื่องนี้เนี่ยก็สืบเนื่องเกี่ยวกับว่าโครงการนี้มันถ้าเป็นโครงการเปิดเผยหรือว่าจะมีโครงการที่เส้นทางที่จัดทำเนี่ยมันมีแผนอะไรอ่ะประชาชนก็ควรได้รับรู้แต่ว่ามันเป็นโครงการลักษณะคล้ายๆกับว่าคนภายในหรือกลุ่มทุนเท่านั้นที่จะรู้เพราะฉะนั้นเป็นที่มาที่ไปของระบบราชการไทยกับการเมืองไทยแล้วก็กลุ่มทุน
0: ขณะที่นางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตว่ามีทุนใหญ่รุกหนักไปกว้านซื้อที่ดินรอบพื้นที่แลนด์บริดจ์โดยมีการส่งสัญญาณจากผู้มีอำนาจเธอระบุว่าไม่ใช่เรื่องที่บังเอิญแน่นอนค่ะขณะนี้มีชาวบ้านไปร้องทุกข์กล่าวโทษจากการกว้านซื้อที่ดินเพราะว่ามีกรณีที่ดินเหลื่อมล้ำไปทับซ้อนกับที่ดินของชาวบ้านในบางแปลงพร้อมจะขยายผลตรวจสอบในเบื้องลึกเรื่องนี้ต่อไป นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วม

0: การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่ประเทศฟิลิปปินส์พร้อมกับเสนอแนวทางให้อาเซียนเสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันท่ามกลางสถานการณ์ในตะวันออกกลางค่ะขณะที่ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ย้ำถึงความร่วมมือด้านการค้าและพลังงานท่ามกลางความท้าทายต่างๆของภูมิภาคที่กำลังเผชิญกลุ่มนักเคลื่อนไหวในฟิลิปปินส์เรียกร้องให้ผู้นำอาเซียนยุติการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางสงครามในตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อเนื่องจากพลังงานเหล่านี้เป็นพลังงานสกปรกทำลายทั้งสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของผู้คนขณะที่นายเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนปีนี้แถลงสรุปผลการประชุมครั้งนี้โดยระบุผู้นำอาเซียนเรียกร้องให้เร่งรัดการให้สัตยาบันกรอบความร่วมมือความมั่นคงทางปิโตรเลียมและผลักดันโครงข่ายส่งไฟฟ้าอาเซียนให้เกิดผลในเชิงปฏิบัตินอกจากนี้ยังตั้งเป้าเสริมสร้างการค้าภายในกลุ่มอาเซียนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นผ่านการเร่งรัดให้สัตยาบันความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนฉบับปรับปรุงใหม่รวมทั้งออกแถลงการตอบสนองต่อวิกฤตในตะวันออกกลางเพื่อวางมาตรการตอบโต้และประสานงานในระดับภูมิภาคสำหรับวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตขณะที่นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าประเทศไทยมุ่งมั่นในการทำงานร่วมกับอาเซียนทุกประเทศเพื่ออาเซียนยังคงเป็นเสาหลักของสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองของภูมิภาคแม้ว่าอาเซียนจะเคยเผชิญกับวิกฤตมาแล้วหลายครั้งและเชื่อว่าครั้งนี้จะได้รับความท้าทายได้แต่ยังคงต้องความเป็นเอกภาพปรับตัวได้และมองไปข้างหน้าขณะที่สถานการณ์ในตะวันออกกลางส่งผลกระทบหลายด้านจึงเสนอแนวทางให้อาเซียนเสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อรับมือกับสถานการณ์ทั้งเรื่องความมั่นคงทางพลังงานการผลักดันโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนการใช้ประโยชน์จากความตกลงด้านความมั่นคงทางปิโตรเลียมอาเซียนและการเพิ่มการลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียนส่วนประเด็นความมั่นคงทางอาหารที่ต้นทุนพลังงานและปุ๋ยสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อการผลิตและราคาสินค้าอาเซียนควรต่อยอดความร่วมมือที่มีอยู่เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอุปทานและขยายความร่วมมือไปยังสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอื่นๆนายอนุทินยังยืนยันว่าประเทศไทยพร้อมทำงานร่วมกับทุกประเทศสมาชิกเพื่อผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมให้อาเซียนยังคงมีบทบาทสำคัญและมีความเข้มแข็งท่ามกลางโลกที่มีความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้นหลังจากปรากฏภาพที่นายกรัฐมนตรีของไทยจับมือกับนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ค่ะชาวบ้านชายแดนไทยกัมพูชาที่จังหวัดสุรินทร์ไม่ค่อยสบายใจนะคะเนื่องจากกลัวว่าไทยอาจจะเสียเปรียบและก็ยังคงผวากับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่กัมพูชายิง BM-21 มาตกกลางหมู่บ้านกว่า40ลูกภาพที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจับมือกับคุณมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาหลังจากมีการหารือร่วม3ฝ่ายไทยกัมพูชาฟิลิปปินส์เกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนในวันที่ 7-9 พฤษภาคมล่าสุดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวกับชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะที่หมู่บ้านไทยสมบูรณ์หมู่ที่2ตำบลบ้านชบอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นอำเภอที่มีพื้นที่ติดกับชายแดนชาวบ้านก็ยอมรับตามตรงนะคะว่ายังคงหวาดผวากับเหตุการณ์ในอดีตที่กัมพูชายิงจรวด BM-21 มาตกกลางหมู่บ้านกว่า40ลูกตอนนั้นสร้างความเสียหายและความหวาดกลัวให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากเป็นช่วงที่เกิดการสู้รบครั้งแรกกับกัมพูชาชาวบ้านไทยสมบูรณ์บอกว่ายังจำเหตุการณ์ได้ไม่เคยลืมค่ะเพราะว่าช่วงที่เกิดเหตุชาวบ้านหวาดกลัวบางคนต้องอพยพพากันหนีเอาชีวิตรอดจนกลายเป็นบาดแผลทางใจกระทบกับความรู้สึกของคนในชุมชนมาจนถึงทุกวันนี้ชาวบ้านยังฝากถึงรัฐบาลให้เร่งมาดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างจริงจังพร้อมกับเสนอให้มีการสร้างกำแพงรวมถึงแนวป้องกันเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่รวมทั้งแสดงความไม่เห็นด้วยกับการเปิดด่านชายแดนและการจับมือกับนายกรัฐมนตรีของกัมพูชา
1: เสียเปรียบ
2: เอาเสียเปรียบเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยไหมกับการจับมือกับไม่เห็นด้วย
1: อยากให้สร้างกำแพง
2: อยากสร้างกำแพงอ
1: ยากสร้างแต่กำแพง
2: อยากสร้างกำแพงกันเดียว
1: อ
2: ยากสร้าง
1: ใช่อยากจะสร้างกำแพงแหละเมื่อไรจะได้สร้างสักทีเรื่องอะไรชาวบ้านก็ทักกันโอนเงินช่วยอยู่แต่ไม่ยอมสร้างสักทีจะสร้างกำแพง
0: ชาวบ้านยังต้องการให้ภาครัฐเข้ามารับฟังปัญหาและหาแนวทางสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติไม่ต้องคอยหวาดระแวงกับเหตุการณ์ความไม่สงบที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคตค่ะสหรัฐคาดการณ์ว่าอิหร่านจะให้คำตอบเกี่ยวกับข้อเสนอยุติสงครามของสหรัฐในวันนี้ค่ะท่ามกลางสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซที่ทวีความตึงเครียดยิ่งขึ้นนะคะหลังจากที่สหรัฐและอิหร่านปะทะกันรอบใหม่ด้วยต่างฝ่ายต่างอ้างว่าอีกฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายที่เริ่มก่อนสถานีโทรทัศน์ทางการอิหร่านเผยแพร่วิดีโอซึ่งอ้างว่าเป็นภาพกองกำลังอิหร่านบุกยึดเรือบรรทุกน้ำมันโอเชียนคอยติดธงบาร์บิโดสในอ่าวโอมานโดยกล่าวหาว่าเรือลำดังกล่าวบรรทุกน้ำมันจากอิหร่านพยายามสร้างความเสียหายและขัดขวางการส่งออกน้ำมันของอิหร่านโดยใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคซึ่งอิหร่านระบุว่าเรือลำนี้ถูกสหรัฐคว่ำบาตรตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาถูกลากจูงไปยังชายฝั่งตอนใต้ของอิหร่านเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปการเปิดเผยนี้มีขึ้นหลังจากที่สหรัฐและอิหร่านเพิ่งปะทะกันรอบใหม่ในช่องแคบฮอร์มุซด้วยต่างฝ่ายต่างกล่าวหาอีกฝ่ายว่าเริ่มโจมตีก่อนขณะที่สหรัฐอาหรับอิมเรตออกมาเปิดเผยวันนี้ว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศสกัดขีปนาวุธ2ลูกและโดรนอีก3ลำซึ่งยิงมาจากอิหร่านเอาไว้ได้โดยมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ3คนแต่ว่าทางฝั่งอิหร่านไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นในกรณีนี้ขณะที่อับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านออกมาวิพากษ์วิจารณ์สหรัฐว่ามักเลือกใช้วิธีการทางการทหารทุกครั้งที่มีทางออกทางการทูตพร้อมกับย้ำชัดว่าชาวอิหร่านจะไม่มีวันยอมจำนนกับแรงกดดันนอกจากนี้อารักชียังปฏิเสธการประเมินของสำนักข่าวกรองสหรัฐหรือว่า CIA ที่ระบุว่าขีดความสามารถด้านขีปนาวุธของอิหร่านลดลงโดยยืนยันว่าคลังขีปนาวุธและความสามารถในการยิงของอิหร่านขณะนี้อยู่ที่ 120% เมื่อเทียบกับช่วงก่อนสงครามไม่ใช่ 75% ตามที่ CIA ประเมินพร้อมกับเสริมว่ามีความพร้อมในการปกป้องประชาชนของอิหร่านอยู่ที่ 100% คุณผู้ชมคะความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นในขณะที่สหรัฐยังคงรอคำตอบจากฝั่งอิหร่านเกี่ยวกับข้อเสนอยุติสงครามของสหรัฐซึ่งทางอิหร่านระบุว่ายังอยู่ในระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ข้อสรุปขณะที่มาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุว่าสหรัฐคาดการณ์ว่าจะได้รับคำตอบจากอิหร่านภายในวันนี้ซึ่งรูบิโอตั้งความหวังว่าจะเป็นข้อเสนอที่จะนำไปสู่กระบวนการเจรจาอย่างจริงจังนอกจากนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยังส่งคำเตือนไปยังอิหร่านว่าสหรัฐพร้อมตอบโต้อย่างรุนแรงหากกองกำลังของอิหร่านพยายามคุกคามเรือรบของอเมริกันล่าสุดมีรายงานจากผู้สื่อข่าวสำนักข่าว Fox News ว่ากองทัพสหรัฐได้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเพิ่มเติมและโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันหลายลำซึ่งพยายามฝ่าฝืนมาตรการปิดล้อมของสหรัฐต่ออิหร่านในเรือเหล่านั้นไม่ได้บรรทุกน้ำมันอยู่ค่ำคืนนี้ยังมีอีกหลายครอบครัวที่รอคอยสมาชิกกลับบ้านค่ะส่วนคนหายไทย PBS ยังคงเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมติดตามค้นหา
3: ไทย PBS รับแจ้งนายอับดุลเลาะแปรอายุ32ปีสูงประมาณ170เซนติเมตรรูปร่างผอมผิวดำแดงผมสั้นใส่ขาเทียมข้างซ้ายมีปัญหาสุขภาพจิตและบกพร่องทางการเคลื่อนไหวหายจากซอยรามคำแหง186ทับ1แขวงมีนบุรีเขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่21เมษายน2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลมีนบุรีนายสำเนียงโคตวัฒน์อายุ58ปีสูงประมาณ160เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผิวดำแดงผมสั้นสีดำสลับขาวบกพร่องทางสติปัญญาและการเรียนรู้หายจากหมู่ที่1ตำบลสามัคคีอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรเมื่อวันที่25เมษายน2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเลิงนกทาท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111พนิตาปัญญาแก้วไทย PBS รายงาน

0: ิดขายตั๋วฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศรอบล่าสุดค่ะปรากฏว่ามีราคาสูงขึ้นจากเดิมถึง3เท่าติดตามพร้อมข่าวกีฬาที่น่าสนใจ
1: สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าได้ปรับราคาตั๋วเข้าชมฟุตบอลโลก2026โดยที่นั่งดีที่สุดสำหรับนัดชิงชนะเลิศเพิ่มราคาขึ้นจากเดิมถึง3เท่าหลังเปิดขายตั๋วต่อ1ที่นั่งราคา 32,970

0: รายงานว่าโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐได้ตอบคำถามสื่อถึงราคาตั๋วนัดเปิดสนามของทีมชาติสหรัฐพบกับปารากวัยในวันที่12มิถุนายนที่มีราคาสูงกว่า 1,000 ดอลลาร์สหรัฐซึ่งทรัมป์บอกว่าไม่ทราบราคาตั๋วมาก่อนและหากเป็นราคานี้เขาเองก็คงไม่ยอมจ่ายเพื่อเข้าไปชมเกมเหมือนกันคริสเตียโน่โรนัลโดยังเดินหน้าทุบสถิติไม่หยุดล่าสุดทำครบ100ประตูในศึกซาอุดีโปรลีกหลังยิง1ประตูช่วยให้อัลนาเซอร์ถล่มอัลชาบาบ4-2โดยโรนัลโดวัย41ปีทำ100ประตูในลีกจากการลงสนาม105นัดและเหลืออีกแค่29ประตูจะยิงครบ 1,000 ประตูส่วนอัลนาเซอร์ยังนำจ่าฝูงลีกมีคะแนนมากกว่าอัลฮิลาล5แต้มแต่แข่งมากกว่าอยู่1นัดกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการมิซูโฮอเมริกาโอเพ่นที่ประเทศสหรัฐหลังจบการแข่งขันวันแรกจีโน่อัธยาธิติกุลโปรมือ2ของโลกเรียกฟอร์มเก่งทำ5อันเดอร์จากการทำ4เบอร์ดี้และ1อีเกิลโดยเสีย1โบกี้รั้งอันดับที่2ร่วมกับลิเดียโคจากนิวซีแลนด์โดยตามหลังผู้นำอย่างแอนเดรียลีโปรสาวชาวอเมริกันอยู่เพียงแค่สตรกเดียวสมาคมกีฬาแบดมินตันแถลงความพร้อมแบดมินตันไทยแลนด์โอเพ่นระดับเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500ระหว่างวันที่12ถึง17พฤษภาคมที่อาคารนิมิบุตรโดยมีทัพนักตบลูกขนไก่ทีมชาติไทยนำโดยวิวกุลวุฒิวิทิสารและเมรัชนกอินทนนท์ลงชิงชัยพร้อมกันนี้ยังได้ประกาศความร่วมมือเป็นเวลา4ปีกับผู้สนับสนุนอุปกรณ์และชุดแข่งให้กับนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยโดยประเดิมรายการแรกในศึก Thailand Open ปิดท้ายที่การกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับภาคเอกชนเตรียมจัดการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งในรุ่น15ปีและ20ปีเพื่อเปิดเวทีพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทยสู่ระดับสากลการแข่งขันจะมีขึ้นระหว่างวันที่18ถึง20กรกฎาคมที่ลานฮอกกี้น้ำแข็ง Thailand International Ice Hockey Arena มีทีมชั้นนำจากเอเชียร่วมแข่งขันสำหรับทีมไทยส่งแข่งในนาม X Thailand จะประชันฝีมือกับอีก13ทีม
1: ทั้งหมดนี้คือข่าวดึกค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคืนนี้ดิฉันอัศนีอมรโมลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

วัสดีครับทุกคลิปทั่วไทยมาแล้วครับวันนี้พบกับผมจิตรินัยมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งถึงสิบโมงเย็นทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้นะครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยนะครับส่วนวันนี้เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับศิลปินกลุ่มชุดปฏิบัติตอบโต้ทางศิลปะวาดภาพในหลุมบังเกอร์โรงพยาบาลชายแดนจังหวัดสุรินทร์เป็นแลนด์มาร์คสวยงามและสร้างความสงบทางใจกลุ่มคนรักสุขภาพหันเลือกซื้อรังผึ้งในงานเทศกาลน้ำผึ้งชนรงค์เดือน5จังหวัดฉะเชิงเทราหวังต่อยอดสร้างรายได้ธุรกิจธรรมชาติที่ไม่ยุ่งยากจุฑามาศปลูกโพพาไปดูภูมิปัญญาพื้นบ้านอำเภอกระเปอจังหวัดระนองใช้เปลือกหอยขนาดใหญ่ดักหมึกสายเข้าไปอาศัยนำหมึกไปขายและทำอาหารพื้นถิ่นโรงเรียนเล็กๆในต่างจังหวัดนะครับคุณผู้ชมบางทีถ้าจะปรับปรุงหรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรในเรื่องของทัศนียภาพหรืออุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเพราะว่าไม่ค่อยจะมีทุนมากนักนะครับแต่ปัญหานี้ล่วงไปด้วยดีครับเพราะว่ามีกลุ่มนักเรียนด้วยกันนะครับเป็นจิตอาสาเข้ามาช่วยปรับปรุงสระว่ายน้ำนะครับมาตกแต่งวาดภาพระบายสีใหม่เอาไว้ให้น้องๆได้เรียนว่ายน้ำกันที่โรงเรียนวัดอ้ออีเขียวที่ราชบุรีครับกลุ่มนักเรียนจิตอาสาจากโรงเรียนรัตนราชบำรุงอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีครับมาทำกิจกรรมทาสีวาดรูปบริเวณสนามเด็กเล่นแล้วก็สระว่ายน้ำให้กับโรงเรียนวัดอ้ออีเขียวรัตนราชมิตรผลอนุกูลที่ตำบล

0: กลับใหญ่อำเภอบ้านโป่งนะครับเพื่อให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งนะครับภายใต้แนวคิด Brain Based Learning BBL ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้โครงสร้างสมองเป็นหลักตามแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำนายกฤตติเดชประชานุกูลเป็นครูจิตอาสานะครับเป็นผู้ควบคุมดูแลโครงการนี้ด้วยบอกว่ากิจกรรมแบบนี้ครับทำมาตั้งแต่ปี2561ภายใต้โครงการพัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ชิปแอนแชร์ปาฏิหาริย์แห่งชีวิตนะครับโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มุ่งเน้นปลูกฝังจิตอาสาจิตสำนึกให้กับเยาวชนนะครับผ่านกระบวนการชิปก็คือพัฒนาทักษะแล้วก็แชร์ก็คือแบ่งปันนะครับเพื่อสร้างพลังจิตอาสาช่วยกลุ่มเปราะบางในชุมชนหลายๆเรื่องครับ
1: ใช่ครับเป็นชิปแอนแชร์ของ MOL ตั้งแต่สมัยก่อนครับซึ่งพวกเราเนี่ยก็ยังคงสานต่อไม่ว่าจะมีอะไรที่ไหนก็ตามครับที่โรงเรียนประถมเนี่ยขอร้องให้เราพวกเราลงไปทำพื้นที่ให้ลงพื้นที่ทำจิตอาสาพวกเราพร้อมยินดีไปถ้าเราไปได้เราไปเลยทันทีครับ
2: กิจกรรมอย่างนี้ค่ะที่ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นจิตอาสาเนี่ยค่ะจะส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนาการในเรื่องของเด็กๆเหล่านี้ยังไงบ้างคะ
1: ที่แน่ๆครับของเราเนี่ยได้การฝึกการวาดภาพแบบแท้จริงของมัธยมนะครับแต่เด็กเนี่ยการทำ BBL จะทำให้เขาเกิดความคิดสร้างสรรค์ได้ลงได้สายตาเขาจะได้เห็นสีสันที่สวยงามได้ฝึกจินตนาการให้สอดคล้องกับสิ่งที่ทางรัฐบาลต้องการให้เด็กเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างสมบูรณ์แบบที่แท้จริงเลยครับ
3: วันนี้มาช่วยทาสีเหมือนเป็นรีโนเวทค่ะรีโนเวทสระน้ำพวกนี้ค่ะแล้วก็มีทำตามพื้นตามถนนอย่างนี้ด้วยค่ะทำกิจกรรมจิตอาสาค่อนข้างบ่อยค่ะจะทําเป็นแบบทําเป็นของในโรงเรียนไปช่วยงานนู้นบ้างงานนี้บ้างค่ะแต่ว่าจะไม่เคยออกมาทําแบบเป็นงานใหญ่ๆขนาดนี้ค่ะหนูรู้สึกดีค่ะถ้าเกิดว่าน้องเด็กๆประถมมาเห็นก็น่าจะว้าวแบบได้ทาสีใหม่มันดูสดใสขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้ามีเวลาว่างอยากให้เอาเวลามาลงให้ส่วนรวมมาช่วยจิตอาสาบ้างช่วยแบบเป็นพลเมืองเป็นเยาวชนที่ดีอย่างเงี้ยค่ะ
0: ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอ้ออีเขียวบอกว่าโรงเรียนนี้เป็นสถานศึกษาขนาดเล็กนะครับปัจจุบันมีนักเรียนแค่74คนส่วนใหญ่ก็เป็นลูกหลานชาวไร่ชาวนาในพื้นที่ครับเดิมทีสนามวอลเลย์บอลและก็สนามตะกร้อหน้าอาคารเนี่ยมีสภาพทรุดโทรมนะครับพื้นปูนแตกร้าวเป็นอันตรายต่อการเรียนการสอนด้วยก็เลยมีแนวคิดปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นสนามเด็กเล่นนะครับเพื่อส่งเสริมพัฒนาสมองและก็ร่างกายโดยเฉพาะการสร้างสระว่ายน้ำนะครับก็เพื่อสอนทักษะเอาตัวรอดจากการจมน้ำด้วย
4: ที่สอนให้เด็กได้เรียนรู้การว่ายน้ำเนี่ยเบื้องต้นค่ะสระเราอาจจะไม่ได้ลึกยังสระที่ได้มาตรฐานทั่วไปแต่ก็เป็นการฝึกกล้ามเนื้อฝึกวิชาว่ายน้ำที่เด็กๆเนี่ยสามารถเอาตัวรอดได้ในการที่จะไปประสบการณ์จริงเด็กๆที่จะมาเรียนว่ายน้ำเนี่ยก็ได้ตั้งแต่อนุบาลเลยค่ะอนุบาลป.1 ป.3 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ทุกชั้นก็จะผัดเวียนชั่วโมงกันก่อนที่จะมาเรียนว่ายน้ำเนี่ยเด็กๆทุกคนกระตือร้นไม่มีใครลืมชุดว่ายน้ำมาเลยค่ะก็มีเตรียมมาตั้งแต่บ้านแล้วอะว่ารอคอยวันที่จะว่ายน้ำค่ะ
0: งบประมาณที่มาสร้างทั้งหมดนะครับก็มาจากเงินบริจาคของผู้ใจบุญด้วยแต่ว่างบก็ค่อนข้างจำกัดนะครับโรงเรียนก็เลยประสานขอความช่วยเหลือไปยังโรงเรียนรัตนราชบำรุงเพื่อให้มาช่วยออกแบบสร้างสื่อการเรียนและก็กิจกรรมฝึกการเคลื่อนไหวแนวราบให้น้องๆนักเรียนได้มีความสนใจแล้วก็สนุกกับการเรียนรู้ด้วยครับกลุ่มนักเรียนจิตอาสาก็ฝากถึงเพื่อนๆวัยรุ่นด้วยกันนะครับเด็กยุคใหม่ว่าถ้ามีเวลาว่างมีแรงกายแรงใจอยากจะเป็นจิตอาสาสามารถทำได้ทุกเรื่องนะครับเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็ฝึกจิตใจตัวเองไปด้วยครับส่วนเรื่องนี้ก็เป็นงานศิลปะวาดภาพระบายสีเหมือนกันแล้วแต่เป็นฝีมือของกลุ่มผู้ใหญ่แล้วนะครับเป็นศิลปินวาดภาพที่ไปวาดภาพในหลุมบังเกอร์ที่ใช้หลบภัยในโรงพยาบาลชายแดนที่สุรินทร์นะครับเผื่อว่าวันใดวันหนึ่งข้างหน้าครับถ้าต้องไปใช้หลุมบังเกอร์เหล่านี้อีกเนี่ยการได้เห็นภาพวาดสวยๆนี่ช่วยให้จิตใจสงบได้จริงแล้วก็ตอนนี้ก็กลายเป็นแลนด์มาร์คใหม่ไปด้วยครับจากบังเกอร์หลบภัยนะครับคุณผู้ชมที่เป็นปูนแข็งๆมองไปแล้วมันก็อึดอัดรู้สึกเครียดน่ากลัวนะครับแต่พอมีสีสันทั้งภาพการท่องเที่ยวไดโนเสาร์ภาพอวกาศภาพวัฒนธรรมที่หลากหลายแบบนี้มีผลต่อความรู้สึกผ่อนคลายทางจิตใจโดยตรงเลยนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาที่อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นะครับด้วยฝีมือกลุ่มศิลปินไทยวาดภาพหัวใจรักชาติภายใต้ชื่อกลุ่มชุดปฏิบัติการตอบโต้ทางศิลปะ นำโดยนายจินจิรากุลสวัสดิ์นะครับเป็นศิลปินวาดภาพชื่อดังชาวจังหวัดเชียงใหม่ก็รวมตัวกันกับเพื่อนศิลปินหลายคนนะครับมาจากหลายจังหวัดเลยมาช่วยกันวาดภาพฝาผนังของหลุมหลบภัยภายในโรงพยาบาลครับนี่เป็นหลุมหลบภัยที่บริณิธิการจอมพลังช่วยสู้และ FC การจอมพลังสนับสนุนให้แก่ผู้รับบริการแล้วก็เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาครับเอาไว้ใช้หลบภัยจากการสู้รบซึ่งโครงการวาดภาพนี้ครับเป็นโครงการของโรงพยาบาลที่ต้องการให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ไปด้วยแล้วก็ใช้ศิลปะมาสื่อสารสะท้อนเรื่องราวและปัญหาจากภัยของการสู้รบด้วยครับ
5: เอาไว้เพราะถึงเวลาจริงๆที่เกิดเหตุการณ์แล้วเนี่ยศิลปะมันจะช่วยให้คนตื่นตระหนกน้อยลง
6: ช่วยเยียวยา
5: ช่วยเยียวยาช่วยทำให้ความเครียดลดลงอย่างเช่นมีเด็กอย่างเงี้ยโอ้โหพี่ลองคิดภาพดูดิถ้าเด็กมาร้องไห้ระงมกันอยู่ในนี้แล้วไม่สามารถบอกเขาได้เงี้ยมันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของจิตวิทยา
7: อันนี้สิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้ก็คือได้ดำริมาจากผู้อำนวยการของโรงพยาบาลพนมดงรักนะครับก็ในเรื่องของการสร้างบังเกอร์นี้ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้แล้วก็สามารถมีประโยชน์ใช้สอยอื่นๆที่จะทำให้คนสังคมหรือชุมชนเนี่ยได้เข้ามาใช้บริการในสถานที่สถานพยาบาลแห่งนี้นะครับโดยข้างล่างเนี่ยที่เป็นบังเกอร์ก็ได้จัดทำภาพวาดในเรื่องราวต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับเนื้อหาของสุรินทร์แล้วก็เรื่องราวที่มีความหลากหลายนะครับเกี่ยวกับเรื่องอวกาศโลกใต้ทะเลหรือว่าจุลสิทธิ์
0: และก็ยังตั้งใจใช้ศิลปะถ่ายทอดเรื่องราวแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญต่างๆในจังหวัดสุรินทร์นะครับรวมทั้งภาพศิลปะแล้วก็วัฒนธรรมพระพุทธศาสนาภาพแนวอวกาศไดโนเสาร์ช้างแล้วก็สัตว์ทะเลต่างๆทั้งหมดนี้ครับสามารถลดภาพความน่ากลัวภายในหลุมหลบภัยได้เป็นอย่างดีครับส่วนในอนาคตนะครับทางโรงพยาบาลก็เตรียมที่จะสร้างร้านกาแฟเล็กๆนะครับเป็นคาเฟ่เล็กๆที่อยู่บนหลุมบังเกอร์แบบนี้เอาไว้ให้คนไปใช้บริการกันได้ครับตอนนี้ชาวบ้านที่จังหวัดฉะเชิงเทราเขาหันมาสนใจการเลี้ยงผึ้งชนรงค์กันนะครับเพราะว่าผึ้งจะมีงานเทศกาลน้ำผึ้งชนรงค์เดือน5ในพื้นที่กันไปมีทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ไปเลือกซื้อทั้งน้ำผึ้งชนรงค์เอาไปกินด้วยแล้วก็ไปเลือกซื้อรังผึ้งเพื่อเอาไปต่อยอดขยายพันธุ์กันเพราะว่าเลี้ยงง่ายไม่ยุ่งยากครับรังผึ้งชนรงค์เดือน5ใส่ภาชนะรังพลาสติกใสโชว์ให้เห็นตัวเป็นๆถึงวิถีชีวิตธรรมชาตินะครับของวงจรผึ้งเหล่านี้สู่การสร้างน้ำผึ้งแล้วก็ติดราคาขายน้ำผึ้งชนรงค์ขั้นต่ำเนี่ยอยู่ที่ 1,300 บาทไปจนถึง 2,500 กว่าบาทเลยนะครับนี่เป็นการให้ข้อมูลที่ชัดเจนทั้งเรื่องสรรพคุณของน้ำผึ้งชนรงค์ที่สามารถไปช่วยดีท็อกซ์ระบบลำไส้แล้วก็นำไปเป็นส่วนผสมทางยาในการรักษาโรคต่างๆได้ด้วยครับมีประโยชน์ด้านความงามผิวพรรณอีกมากมายที่งานเทศกาลน้ำผึ้งชนรงค์เดือน5ของดีจากผืนป่าภาคตะวันออกจัดที่วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงผึ้งชนรงค์ตำบลลาดกระทิงที่อำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราครับคนที่มาร่วมงานก็สนใจเลือกซื้อรังผึ้งนะครับคนละไม่ต่ำกว่า 2-3 รังเพราะว่าเชื่อมั่นในสรรพคุณแล้วก็จะเอาไปต่อยอดทำธุรกิจเอาไปเลี้ยงกันต่อเพราะว่าเลี้ยงไม่ยากนะครับแค่มีต้นไม้ดอกไม้ที่ผึ้งชนรงค์ชอบเอาไว้เป็นแหล่งอาหารก็ได้แล้วทำให้มีคนสนใจหันมาเลี้ยงนะครับเพราะเลี้ยงชนรงค์เองที่บ้านสามารถต่อยอดสร้างรายได้ชัดเจนนะครับอย่างถ้าซื้อไป1รังเนี่ยเลี้ยงไปสักประมาณครึ่งปีครับก็สามารถแยกเป็นรังๆออกมาได้อีก2รัง3รังถ้าเลี้ยงสัก10รังนะครับก็จะได้รังผึ้งชนรงค์ออกขายถึง30รังเลยครับ
8: สมมุติว่าเราเลี้ยงเราก็หนึ่งได้น้ำผึ้งใช่ไหมครับ
9: ครับ
8: ได้อาชีพได้อาชีพเสริมวันหนึ่งถ้าเกิดคนที่เลี้ยงส่วนใหญ่ก็ดูโดยเฉพาะคุณสูงอายุหนึ่งก็ได้น้ำผึ้งไปทานเป็นยาด้วยเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก็เป็นอาชีพเสริมซึ่งสามารถคนสูงอายุน่ะยกง่ายย้ายง่ายขยายพันธุ์ง่ายทำให้ไม้ผลน่ะมันติดผลเยอะขึ้น
9: ก็
8: ทำให้ไม้ผลดกขึ้น
9: ก็คือว่าเป็นนอกวิถีธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เป็นทำให้เกิดการเศรษฐกิจหมุนเวียน
8: ใช่คร
9: ับ ไม่ยุ่งยากเลยครับ
8: ไม่ยุ่งยากด้วย
0: ด้านเกษตรอำเภอสนามชัยเขตและหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับบอกว่ากลุ่มนิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงผึ้งชนรงค์อำเภอสนามชัยเขตตอนนี้ถือว่าเติบโตเร็วนะครับมีคนสนใจร่วมงานมาจากหลายพื้นที่รวมถึงมาจากต่างจังหวัดด้วยเพราะว่าทุกคนเชื่อมั่นในสายพันธุ์ผึ้งชนรงค์ของกลุ่มนิสาหกิจชุมชนที่เพาะเลี้ยงได้คุณภาพดีครับ
6: ชุมชนกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่มีประธานที่เข้มแข็งค่ะสร้างกลุ่มมาไม่ถึงปีก็สามารถมีสมาชิกได้มากกว่า30คนแล้วก็มีการเลี้ยงชนโรงมากกว่า 2,000 ลังแล้วนะฮะก็น่าจะอนาคตจะเติบโตและพัฒนายิ่งขึ้นไปค่ะแล้วก็ช่วงนี้ก็มีประชาชนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่เข้ามาเรียนรู้มาเรียนรู้การเลี้ยงชนโรงกันอยู่เรื่อยๆตลอดค่ะ
0: การจัดงานเทศกาลน้ำผึ้งชนโรงค์เดือน5เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้แล้วก็คุณค่าของน้ำผึ้งชนโรงค์ที่มีเรื่องที่ดีต่อสุขภาพหลายด้านนะครับให้คนที่สนใจได้ทดลองศึกษากันทั้งรสชาติของน้ำผึ้งด้วยแล้วก็การเพาะเลี้ยงนะครับซึ่งทำได้ต้นทุนก็ไม่สูงด้วยครับที่สำคัญก็คือชนโรงค์เนี่ยไม่มีพวกเหล็กในครับจะไม่ได้ต่อยเจ็บหรือว่าเป็นอันตรายเหมือนกับผึ้งทั่วไปนั่นหมายความว่าเด็กๆที่บ้านก็สามารถรับผิดชอบดูแลเพาะเลี้ยงได้ถ้าพ่อแม่ซื้อรังไปให้เด็กๆได้หัดเพาะเลี้ยงกันนะครับส่วนรายนี้ก็เพาะเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวใหญ่กว่ามากเลยนั่นคือนกกระจอกเทศนั่นเองคุณผู้ชมฟังดูว่าเหมือนจะเป็นเรื่องยากนะครับแต่ว่าทำได้จริงในพื้นที่บ้านแล้วก็คนที่ทำเนี่ยก็เป็นอดีตพยาบาลวัยเกษียณแล้วแม้จะอายุมากแต่ว่าก็ยังเพาะเลี้ยงได้ขายได้ทั้งเป็นตัวแล้วก็ขายแบบเป็นฟองด้วยครับลูกนกกระจอกเทศนี่เป็นวัยเด็กนะครับคุณผู้ชมดูแล้วก็น่ารักน่าเอ็นดูอยู่เหมือนกันจะเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อความสวยงามก็ได้อีกแบบนะครับซึ่งลูกนกพร้อมขายเหล่านี้ครับมีอายุตั้งแต่45-60วันนะครับน้ำหนักเนี่ยไม่ต่ำกว่า5-7กิโลกรัมนี่เกิดจากการเพาะเลี้ยงของนางสาวประจวบสิงเกิดอายุ63ปีเป็นอดีตพยาบาลเกษียณชาวอำเภอเมืองตรังนะครับใช้พื้นที่ว่างข้างบ้านเลี้ยงนกกระจอกเทศมีตัวเมีย5ตัวแล้วก็ตัวผู้อยู่4ตัวครับเริ่มจากการเลี้ยงนกกระจอกเทศไว้ดูเล่นแค่1คู่ครับตอนปี2569ซึ่งตอนนั้นยังไม่เกษียณนะครับพอเลี้ยงไปสักประมาณปีครึ่งก็ปรากฏว่านกกระจอกเทศมันผสมพันธุ์กันแล้วก็ออกไข่ทุกเดือนเลยครับเดือนละฟองต่อมาก็เลยไปหาซื้อพ่อแม่พันธุ์มาเพิ่มอีกคู่หนึ่งแล้วก็ไปซื้อตู้ฟักไข่เพื่อช่วยเพิ่มอัตราการรอดของลูกนกด้วยใช้เวลาฟักไข่ประมาณ6สัปดาห์ครับก็ได้ลูกนกกระจอกเทศที่แข็งแรงนกอันนี้เป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายนะครับคุณผู้ชมกินหญ้าเนปียที่ปลูกเองข้างบ้านแล้วก็เอามาบดผสมกับอาหารไก่ไข่วันละ2มื้อคือให้ตอนเช้าตอนเย็นแล้วก็ให้กินหยวกกล้วยแล้วก็ผักปลอดสารต่างๆครับมีอายุยืนได้ถึง 50-60 ปีเลยครับตอนนี้มีพ่อแม่พันธุ์ทั้งหมด9ตัวครับแล้วก็มีลูกนกกระจอกเทศอายุ3สัปดาห์ถึง45วันอยู่เกือบ20ตัวแล้วก็แต่ละเดือนเนี่ยได้ไข่ประมาณ15ฟองครับโดยไข่ที่ไม่สามารถฟักเป็นตัวได้นะครับก็จะขายฟองละ100-200บาทส่วนไข่ที่ยังฟักออกเป็นตัวได้ก็ขายฟองละ300บาทปีที่ผ่านมาเนี่ยขายลูกนกกระจอกเทศได้ถึง23ตัวสร้างรายได้กว่า 100,000 บาทครับ
10: พร้อมขายอยู่10กว่าตัวแล้วค่ะที่ว่าเดือนกว่านะคะ
11: ค่ะแล้วมีไข่อยู่เท่าไหร
10: ่
11: คะ
10: ไข่มาเต็มตู้เลยตู้60ฟองอะค่ะ
11: ค่ะแล้วขายยังไงคะ
10: ขายลูกนกเดือนกว่านี้ขาย 6,000 ค่ะ
11: ไข่นก
10: อ่ะไข่นกขาย200 100-200เอาไปให้ช่วยกันกินนะคะ
11: ค่ะแล้วแต่ละปีนี้จะให้ลูกนกประมาณกี่ตัวได้คะ
10: ปีที่แล้วได้ประมาณ40แต่ปีนี้น่าจะเยอะเพราะเราซื้อตู้ใหม่แล้วเปลี่ยนตู้ใหม
11: ่ลูกค้าที่มาซื้อเป็นคนกลุ่มไหนบ้างคะ
10: กลุ่มที่ซื้อไปเป็นร้านอาหารนะคะกับพวกที่เอาไปเลี้ยงไปเลี้ยงโชว์อะไรประมาณนี้ไปเลี้ยงแบบเขารักสัตว์อ่ะ
0: กระจอกเทศก็นำไปทำอาหารได้ทุกเมนูครับเช่นเดียวกับไข่เป็ดไข่ไก่แต่ว่าจะมีความมันความเหนียวนุ่มมากกว่าแล้วก็โปรตีนสูงกว่าด้วยครับก็เลยมักมีลูกค้ามาสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยเพราะว่าไข่ฟองนี้มีน้ำหนักกว่า1กิโลกรัมแบ่งไปทำอาหารได้หลายแบบเลยนะครับส่วนเปลือกไข่ที่ยังคงรูปสวยงามเหมือนไข่ปกติเนี่ยก็ขายได้อีกใบละ80บาทแต่ว่าถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษามาขอซื้อไปทำงานศิลปะก็จะขายให้ใบละ50บาทนะครับปีนี้ก็เลยตั้งใจว่าจะเพาะเลี้ยงลูกนกให้ได้มากกว่าปีที่แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ลูกค้ามาสั่งซื้อไปเยอะเหมือนกันเพราะว่าเป็นสัตว์ที่เอาไปเลี้ยงแล้วเขามีความแข็งแรงนะครับทนทานต่อโรคเลี้ยงง่ายด้วยนะครับก็เลยมีลูกค้าเยอะทีเดียวครับจังหวัดหนองบัวลำพูครับจัดงานสืบสานงานสงกู่ผู้ชาวไฟครับเพื่อเป็นการเสี่ยงทายฟ้าฝนก่อนที่จะลงมือทำไร่ทำนากันแล้วก็เป็นการชูเรื่องของอัตลักษณ์พื้นที่ให้นักท่องเที่ยวมาร่วมงานกันด้วยครับณ ณวัดธาตุเมืองพินบ้านโนนธาตุหมู่7ตำบลฝั่งแดงอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำภูครับเปิดงานสักการะองค์พระ

0: พระธาตุเมืองพินในงานสงกู่บูชาไฟประจำปี2569ครับและห่มผ้าองค์พระธาตุเมืองพินพระธาตุเก่าแก่ที่เคารพสักการะของชาวอำเภอนากลางประเพณีงานสักการะองค์พระธาตุเมืองพินสงกู่บูชาไฟนี่เป็นประเพณีสำคัญที่ทำเป็นประจำทุกปีในวันพุธแรกของเดือน6นะครับซึ่งมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวอำเภอนากลางดังที่ปรากฏในท่อนหนึ่งของคำขวัญอำเภอที่ว่าศักดิ์สิทธิ์แท้พระธาตุเมืองพินมีพิธีบวงสรวงอันศักดิ์สิทธิ์นะครับด้วยผลไม้จำนวนมากมายหลายอย่างนี่ก็เป็นผลไม้ตามฤดูกาลที่มีในท้องถิ่นนะครับซึ่งองค์พระธาตุเมืองพินนั้นนะครับจะห้ามนำสุรามาเป็นเครื่องเส้นไหว้บวงสรวงแล้วก็ชาวบ้านมีการขอดคนขอดควายครับเป็นหนึ่งเดียวในอำเภอนากลางคือจะใช้ใบมะพร้าวมาขอดปลายให้เป็นคนเป็นควายนะครับหรือว่าปัจจุบันนี้ยังมีการขอดรถไถสิ่งของที่มีในบ้านนะครับก็นำมาบูชาปู่เพื่อให้ทำการปกปักรักษาลูกหลานคนในครอบครัวหรือว่าสิ่งสำคัญในบ้านด้วยครับ
1: ครับมาบอกเก่าปูว่าเออจะไม่ได้ที่ดูจีเฮ็ดให้หน้าเด้อปูนะก็เจ้าก็สิเฮ็ดบังไฟมาเสียงไทยแต่บางที่1ก็สิเสียงฟ้าเสียงฝนบางที่2ก็เสียงฝนสัตว์เลี้ยงจังซี่นะครับ
2: ครับ
1: พันฝนสิดีปีนี้ก็ท่านประธานมาขึ้นบนจนเดียวบ่เห็นเด้อปูจังซี่นะ
2: เสียงไทยเน
1: า
2: ะ
1: เสียงไทยเสียงฝนก็คือในสุขภาพร่างกายแข็งแรงประมาณ7เดือนไทยให้ต่อเอาพอนี่ลงไปลําบากมากเปลี่ยนเปลี่ยนเด้อปูให้สุขภาพแข็งแรงให้เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าสินะเสียงสัตว์เลี้ยงนี่ก็ให้ประธานครับทางไกลยาระบาดต่าง
0: ๆการเสียงทายที่วยาวัจกรเล่าก็คือบั้งไฟเสียงทาย3บั้งนะครับคือบั้งแรกเนี่ยเป็นการเสียงทายฝนฟ้าจะตกต้องตามฤดูกาลหรือเปล่านะครับบั้งที่2เสียงทายความเป็นอยู่ก็จะอยู่เย็นเป็นสุขหรือไม่บางที่3เป็นการเสี่ยงทายสัตว์เลี้ยงต่างๆของชาวบ้านว่าจะมีโรคระบาดหรือเปล่านะครับส่วนการเสี่ยงทายถ้าฟ้าฝนจะดีเนี่ยก็ขอให้บั้งไฟขึ้นไปสูงที่สุดเลยครับแต่ว่าถ้าบั้งไฟไม่ขึ้นตกแตกปีนั้นก็ถือว่าฝนฟ้าจะไม่ดีแล้วก็มีพิธีแห่ผ้าและห่มองค์พระธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับซึ่งชาวบ้านที่มาร่วมงานกันก็จะพากันจารึกชื่อไว้บนผืนผ้าสีเหลืองนะครับรวมถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นมีประกวดเดียวพินเดียวแคนแล้วก็การประกวดก่อเจดีย์ทรายด้วยครับที่สำคัญคือเป็นการสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวให้กับพื้นที่อำเภอนากลางนะครับสอดรับกับวิสัยทัศน์ของจังหวัดที่ว่าหนองบัวลำพูเมืองน่าอยู่น่าเที่ยวต่อไปครับมีภูมิปัญญาพื้นบ้านของชาวบ้านในอำเภอกระเปอจังหวัดระนองนะครับเขาใช้วิธีการดักหมึกสายด้วยการใช้เปลือกหอยขนาดใหญ่ครับหลอกให้หมึกเนี่ยเข้าไปอาศัยอยู่ข้างในแล้วก็เอาหมึกที่ได้เนี่ยไปขายแล้วก็ทำอาหารพื้นถิ่นกันด้วยติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ
3: วันนี้พามาสัมผัสวิถีชีวิตที่อันดามันกันบ้างนะคะอยู่กันที่อำเภอกระเปอจังหวัดระนองค่ะพามาดูวิถีชีวิตของชาวบ้านในช่วงนี้นะคะตั้งแต่ประมาณสักช่วงเดือนธันวาคมมาจนถึงช่วงปลายพฤษภาคมค่ะชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขาก็จะออกมาหาหมึกวอยวายหรือว่าหมึกสายใช่ไหมคะด้วยอุปกรณ์อะไรนะคะ
4: หอยกุ้งกิ้งครับ
3: หอยกุ้งกิ้งหรือว่า
4: หอยหอม
3: หอยหอม
4: ครับ
3: นี่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นหอยหอมที่ว่านำมาเป็นตัวล่อให้หมึกเขาเข้าไปอาศัยอยู่ด้านในอะค่ะแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ประมาณเท่าไหร่นะคะ
4: คืนนึงครับ
3: คืนนึงคืนนึงถึงจะออกมาเก็บช่วงนี้คือจะออกมาเก็บแล้วก็จะนำหมึกไปขายค่ะแต่ว่ารอบเนี่ยค่ะก็คือจะมีตัวหอยอยู่ที่ประมาณ
4: 150
3: 150ตัว
4: ต่อเพ่งต่อเพ่ง
3: ต่อเพ่งโอ้แล้วแบบนี้คือเราจะได้หมึกต
4: ั
3: วไหมคะ
4: ไม่ทุกตัวครับแต่มันเป็นสถานที่เหมือนกันบางที่ก็ไปถูกที่ก็จะข้าวหมดทุกตัวแต่ก็เฉลี่ยแล้วก็2ตัว3ตัวหมึกได้ตัวนึงสมมุติว่าหมึกสายตัวนึงก็อยู่ได้แล้ว
3: ได้ประมาณสักกี่กิโลกรัมได้คะถ้าเกิดว่าเราได้หมึกจริงๆคะต่อเข่งเนี่ยค่ะ
4: ต่อเข่งก็ประมาณเฉลี่ยก็3กิโล2กิโล3กิโลเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์แล้ว
3: สำหรับพื้นที่ออกมาเก็บหมึกสายก็อยู่ไม่ไกลจากชายฝั่งมากนักค่ะเพราะบริเวณนี้เป็นพื้นที่ดินโคลนปนทรายซึ่งหมึกสายมักจะขุดรูหรือหาเศษเปลือกหอยใช้เป็นที่อยู่อาศัยค่ะแต่จุดที่เอาล่อมาวางไว้อยู่ห่างจากฝั่งที่ประมาณเท่าไหร่อะคะ
4: ก็ประมาณ500เมตร
3: 500เมตรก็ ็คือไ

0: ใกล้ๆกัน
1: จ
0: ุ
1: ดนี้คือจะมีฝึกอาศัยอยู่เยอะเหรอคะ
0: ครับจะมีตลอดแนวเลย
1: ตลอดแนวช่วงนี้ถ้าเกิดเรามาในช่วงนี้เราสังเกตได้เลยค่ะเนี่ยจะมีเรือออกมาเก็บก็คือเขามาเก็บรอบเก็บวันนี้กันทั้งนั้นเลยเหรอคะ
0: ครับส่วนมากชาวบ้านจะออก6โมงเช้าแล้วแต่เที่ยงเสร็จบางคนก็เที่ยงบางคนก็บ่าย2มันแล้วแต่ใครจะมีหอเยอะไม่เยอะแต่ตอนนี้ประมงกำหนดให้ลำหนึ่งไม่เกิน 5,000 ตัว
2: การวางรอบหมึกสายของชาวประมงพื้นบ้านตำบลม่วงกลวงอำเภอกระเปอร์จังหวัดระนองจะใช้เชือกร้อยกับเปลือกหอยห่างกันตัวละประมาณ 2-3 วาซึ่งรอบหมึกสาย1เส้นใช้เปลือกหอย150ตัวใช้เวลากู้ไม่นานค่ะ
1: ปัจจุบันยุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปเนาะวิธีการเก็บรอบเนี้ยค่ะเขาทำในรูปแบบไหนกันนะคะ
0: เมื่อก่อนเมื่อ3ปีก่อนดึงด้วยมือแต่ตอนนี้ใช้เครื่องจักรกลเป็นระบบเครื่องฝาดระบบเครื่องจักรขึ้นมาเพราะว่าต้องทำเวลาเมื่อก่อนถ้าสมมติว่าลง 3,000 ตัวเนี่ยวันค่ำดึงบ่าย3ก็ไม่เสร็จแต่ตอนนี้เนี่ยมันทำเวลาได้จากที่ว่า1ชั่วโมงได้10เข่งเมื่อก่อนได้แค่เข่งเดียวตอนนี้ได้1ชั่วโมงเนี่ยได้10เข่ง20เข่งแล้วแต
1: ่ก็ถือว่าได้เยอะนะคะวัยอยู่ค่ะแต่พอเราเก็บมาแล้วเนี่ยค่ะจะมีพี่อยู่คนนึงเขาจะคอยเก็บตัวหมึกเนี่ยค่ะถ้าเกิดเก็บไม่หมดนี่คือเขาก็จะต่ายขึ้นมาเอง
0: น่าต่ายขึ้นมาเอง
1: แล้วเราก็มาเก็บอีกทีนึงส่วนหมึกเนี่ยค่ะราคาเขาก็จะมีความแตกต่างกันนะคะตัวเล็กตัวใหญ่ค่ะถ้าเกิดตัวใหญ่แบบนี้อันนี้ไซส์ขนาดไหนได้คะ
0: ไซส์ใหญ่แล้วครับ
1: อันนี้ไซส์ใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมเท่าไหร่คะ
0: กิโลกรัมละ100ครับ
1: กิโลกรัมละ100บาท
0: ครับ
1: ถ้าเล็กกว่านี้ลงมาคร
0: ับ60บาท
1: 60บาทถือว่าราคาดีไหมคะ
0: ถือว่าอยู่ได้เพราะว่า
1: หลังจากที่เราไปเก็บรอบขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็เอาหมึกสายเนี่ยออกมาเก็บแล้วค่ะนี่ค่ะนี่ก็คือจะเป็นขั้นตอนของการทิ้งรอบหมึกสายอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งการทิ้งแต่ละครั้งเนี่ยก็คือแล้วแต่นะคะว่าเขาจะทิ้งอยู่ที่ประมาณสักกี่เข่งค่ะอย่างตอนนี้นะคะก็คือจะทิ้งอยู่ที่ประมาณ3เข่งด้วยกันค่ะก็คือ1เข่งเนี่ยก็จะใช้หอยอยู่ที่ประมาณ150ตัวด้วยกันค่ะใช้ความรวดเร็วมากเลยนะคะในการทิ้งลงไปอะค่ะ
2: รอบหมึกสายที่วางใหม่จะปล่อยทิ้งไว้1คืนเช้าวันรุ่งขึ้นพี่ๆชาวประมงพื้นบ้านก็จะมาเก็บซึ่งจะทำหมุนเวียนไปเรื่อยๆจนหมดฤดูกาลค่ะ
1: นี่ค่ะเราใช้เวลาอยู่ที่ประมาณสักเกือบๆครึ่งชั่วโมงนะคะก็คือไปเก็บรอบหมึกสายมาค่ะทั้งหมดประมาณ3เข่งนะคะได้หมึกสายมาประมาณ3กิโลกรัมด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราจะนำหมึกสายเนี่ยแหละค่ะไปทำเป็นอาหารพื้นบ้านกันค่ะได้เยอะมากค่ะวันนี้หลายเมนูแน่นอน

มึกสายที่เราได้มาแล้วนะคะก็จะนำมาให้มะจ๊ะค่ะแล้วก็มะปลานะคะทำอาหารให้กินค่ะก็คือวันนี้จะทำเป็น2เมนูด้วยกันค่ะก็จะเป็นหมึกกระเทียมพริกไทยค่ะแล้วก็เป็นหมึกสายน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องนำหมึกสายเนี่ยค่ะมาผ่าเอาไส้อะพุงออกก่อนค่ะเพราะบางทีเนี่ยหมึกสายเขาจะกินลูกปลาเข้าไปด้วยค่ะนี่ค่ะแต่ดูเขาทำเหมือนทำง่ายเนาะถ้าเกิดเราทำจริงคงมีดเท่านิ้วหรือเปล่าเพราะหมึกมันเหมือนมันค่อนข้างที่จะหนาแล้วก็ลื่นมากค่ะ

0: พอมาจ้าและมาปลาทำหมึกสายเราก็มาแกะกระเทียมตำพริกกระเทียมรอให้มาปรุงทำเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะเมื่อเตรียมวัตถุดิบพร้อมแล้วก็เริ่มปรุงอาหารกันเลยค่ะโดยเมนูแรกที่ทำคือหมึกกระเทียมพริกไทยดำค่ะ
1: มาผ่าท้องแล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วก็เอาตำกระเทียมพริกไทยแล้วก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันเกี่ยวกระเทียมพริกไทยสักพักก็ใส่หมกลงไปแล้วก็ปรุงรสเกลือน้ำตาล

0: ซีอิ๊วน้ำตาลเกลือค่ะแล้วก็น้ำมันนึ่งประมาณ10นาทีก็ดีแล้วก็ทำน้ำจิ้มติดพริกสดกระเทียมตำให้ละเอียดแล้วก็ใส่รากผักชีแล้วก็บีบมะนาวใส่ปรุงรส
1: หมึกสายเนื้อแน่นเคี้ยวกรุบกรุบทำอาหารได้หลากหลายเมนูทั้งลวกจิ้มนึ่งย่างผัดกะเพราหมึกสายกระเทียมพริกไทยดำแต่ก็ไม่ควรปรุงให้สุกจนเกินไปเพราะจะทำให้เนื้อหมึกสายมีความเหนียวค่ะส่วนการหาหมึกสายในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงทำเงินของชาวประมงพื้นบ้านเพราะจะมีพ่อค้าแม่ค้าคนกลางเข้ามารับซื้อถึงที่โดยมีราคาขายขึ้นอยู่กับขนาดของหมึกสายตัวใหญ่จะมีราคาขายกิโลกรัมละ100ถึง150บาทตัวขนาดเล็กกิโลกรัมละ60บาททำให้บางวันสามารถทำรายได้ถึงหลักพันบาทเลยทีเดียวค่ะ

นี่ก็เป็นอาหารที่ทำกินกันง่ายๆครับวิธีไม่ยากเกินไปแล้วก็เป็นการสะท้อนถึงภูมิปัญญาการหาอยู่หากินในพื้นที่ของชายฝั่งทะเลแบบนี้ด้วยครับวันนี้เราปิดท้ายกันด้วยผู้สูงอายุกว่า900คนเลยนะครับคุณผู้ชมไปร่วมรำไทยเก๊กในงานมหกรรมไทยเก๊กผู้สูงอายุครั้งที่16เสริมสุขภาพกายใจลดความเสี่ยงโรคเรื้อรังนะครับที่ชมรมไทยเก๊กจังหวัดพังงาร่วมกับอบจ.พังงาจัดขึ้นด้วยครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิ

0: ว่าไงขอรับ
1: เกิดระเบิดครั้งใหญ่มีผู้คนบาดเจ็บล้มตายกันมากมายเลยขอรับ
2: คุณหมอช่วยไปดูหน่อยขอรับ

0: กลับบ้านเถอะค่ะกลับบ้านกลับบ้านเถอะค่ะกลับบ้านกลับบ้านเถอะค่ะคุณหนูคุณหนูเถอะกลับบ้านคุณหนูคุณหนูกลับบ้านคุณนบคุณนบคุณนบ
1: พี่นบ
0: หัวพี่หัวพี่
2: เพื่อน
0: พี่ช่วยช่วยพาท่านด้วยพี่นบ
2: น้องวีช่วยผมด้วย
3: ไอ้ตาแบบนี้ใจทำเช่นไรได้
0: พี่นบคุณนบพี่นบ
4: ขอ
0: โทษ
4: นะคุณนี่ขอรับนี่ขอรับ
0: ช่วยด้วยเจ้าค่ะ
2: ช่วยผมด้วย
3: เลือดไหลเราก็เป็นน้ำเลยผมไม่รอดแน
5: ่รอดครับแต่ต้องตัดแขนอ
3: ะไรนะตัดอะไร
5: ตัดแขนครับรีบพาเขาไปเดี๋ยวนี้เร็ว
0: ช่วยด้วยเจ้าค่ะคุณหนูเจ็บตรงไหนบ้างไหมเจ้าคะมีแผลไหมเจ้าคะคุณหนู

0: ปัญหาพระท่านเป็นอย่างไรบ้าง
1: หมอกำลังห้ามเลือดอยู่เลือดออกใหญ่เชียวนี่ผมก็มาเอาผ้าเพิ่มไปช่วยกันจับอีกแรงเถอะท่าน
0: ครับ

0: ทีม
1: เจ้าคะ
0: เขาท่าจะรักษากันอยู่ข้างหลัง
1: งั้นเรากลับกันก่อนเถอะค่ะดึกแล้วเดี๋ยวคุณแม่เป็นห่วงไปเจ้าค่ะ

0: จากนั้นจึงห้ามเลือดด้วยการกดรัดแน่นช่วงไหล่และต้นแขน
1: เย็บปิดเส้นเลือดใหญ
2: ่ลำดับต่อไปก็รวบหนังกำพร้ามาเย็บปิดแผลที่ถูกตัดแขนออกไปจนปิดหุ้มสนิท

0: มอแดนปลัดเลย์เย็บปิดหนังที่แขนของพระรูปนั้นด้วยฝีเข็มเล็กๆถี่ๆอย่างบรรจงที่สุดแล้วจึงทาด้วยยาสีเหลืองๆจนผิวหนังตรงนั้นกลายเป็นสีเหลืองๆช้ำๆซีดๆ
1: น่าเวทนานักป่านชั้นนี้หลวงพี่ท่านคงไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงเสียแล้ว
2: โอ้ครูขอรับเหตุใดจึงว่าเช่นนั้น
3: ไม่มีใครโดนตัดแขนตัดขาสดๆแล้วรอดชีวิตไปได้ดอกเจ้าหุ่น

0: แต่ก่อนที่ฉันจะกลับมาฉันดูแล้วดูอีกหลวงพี่ท่านก็ยังหายใจนะ
1: หายใจแรงนะหายใจรวยริน
0: รวยรินจ้ะลุงแดง
2: นั่นปลายคงจะไปสู่สุคติแล้ว
0: ไม่ดอก
1: แล้วพ่อนพเล่าอาการหนักเบามากน้อยประการใดบ้าง
3: โอ๊ยโอ๊ยเอาอะไรมาใส่หัวกูโอ๊ยแซ่บๆโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย
4: คุณนพต้องไม่ตายนะเจ้าคะ
5: แต่ว่าถ้าตายลูกในท้องจะต้องกำพร้า
4: คุณนพอย่าตายนะเจ้าคะ
3: โอ๊ยโอ๊ยอย่ามาโดนแผลกูโอ๊ยแซ่บโอ๊ย
6: โอ๊ยคุณนพไม่ตายดอกเพียงแต่เสียจริตไปเสร็จแล้ว
7: เสียจริตอย่างไรล่ะครับ
6: จริงๆนะฉันเคยเห็นไอ้หมีตกเรือนหัว

0: กระแทกพื้นสมองกระทบกระเทือนฟื้นมาเป็นบ้าเก็บขี้หมาใส่ปาก
1: โอ๊ยอีอุ่น
0: เฮ้ย
1: กูถีบประเด็น
2: โถลูกนบสงบสำรวมหน่อยสิลูกอายคนเข้า
3: คุณไม่เป็นอันใดมากดอกคุณนายแม่อย่าวิตกนะคนเจ็บแผลแห้งดีไม่อักเสบเพียงแต่มีไข้ต่ำๆอยู่ใครสั่งเมื่อใดจึงจะให้กลับบ้าน
0: ค่ะ
1: ยาติดทางเลยขอรับน้ำร้อนขอรับ
0: นั่นอะไรเล่าหรือทิม
1: ข้าช่วยเช็ดตัวคนเจ็บด้วยน้ำส้มสายชูเธอข้าจะทำเราได
0: ้น้ำส้มสายชู
4: โอ้ยกูไม่เช็ดไม่เช็ดแล้ว
0: พี่น้อง
4: โอ้ยกูไม่เช็ดไง
2: ไม่ต้องข้าเช็ดเองพ่อนบหยุดอารวาสได้แล้วประเดี๋ยวแม่จะตีซ้ำ
4: เช็ด
0: จะได้
4: กูไม่เช็ด
2: พวกเองจับตัวไว้ให้มั่น
0: จ้ะ
4: ไม่เช็ด
0: น
4: ิ่
0: ง
4: ๆ
0: จ
4: ้
0: ะ
4: โอ๊ย
2: แซบไอ้พ่อนบ
4: โอ๊ยแม่โอ๊ยโอ๊ยแซบโอ๊ย
0: พี่นบ
4: โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย
5: มิสเตอร์โรบินสัน
4: โอ้ยหลับไหมแม่
0: นอนดีๆจ้ะนอนดีๆจ้ะ
2: จับให้มันมั่น
0: จับไ
4: หมโอ้ย
0: โอ้ย
4: โอ้ยเจ็บโอ้ยแสบ

0: คุณพระช่วยหรือว่านครบาลมาจับตัวหมอปลัดเลไปเสียแล้ว
1: นครบาลจับไปด้วยเหตุไรหรือทีมคุณคะคุณหมอปลัดเลถูกใครจับไปหรือคะ
2: อ๋อนั่นทนายพศคนคงลงสิทธิ์ในเวรมหาเล็กท่านเจ้าคุณประคลังมารับคุณหมอปลัดเลไปเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวขอรับมิส
0: เข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวจะถูกประหารไหมคะ
2: ประหารคืออะไร
0: ก็เคี่ยนหรือตัดคอ

0: จนเป็นพร
1: พระเทพโมลีท่านให้มาบอกว่าขอให้คุณพักผ่อนให้เต็มที่ขอให้หายเร็วๆขอให้พระคุ้มครอง
2: กราบเท้าพระเดชพระคุณท่านดูเถิดมือจะกราบเท้าท่านผมก็ไม่มีเสียแล้ว
3: เสียอวัยวะหากรักษาชีวิตไว้ได้ก็นับว่าเป็นบุญแล้วหนาน
2: ี่ผมคงต้องลาสิขาเลยใช่หรือไม่ครับ
4: ฮะถึงขั้นต้องสึกเลยลือขอรับอย่างไรลือขอรับ
2: คนพิการอยู่ในผ้าเหลืองไม่ได้หรอกโยม
3: คุณทำจิตใจให้เบิกบานเถิดเราจะไปกราบทูลท่านว่าคุณจะหายในอีกไม่ช้าแล้วอย่างไรเราค่อยมาปรึกษาว่ากล่าวกันเถิด
5: อย่างไรเล่าที่เขาเรียกว่าพระรอด

0: ห้องนี้เขาไม่ให้คนที่ไม่เกี่ยวเข้านะครับได้โปรดออกไปข้างนอกเถอะ
1: จุกะ
2: กระผมขอตัวประเดี๋ยวนะครับ
3: เจริญพร
4: คุณหนูไม่ยอมเจ้าค่ะคุณหนูเสียเวลามาที่นี่ทำไมอีกเจ้าคะเสียเวลาย้อนไปย้อนมาทำไมกัน
5: ก็ฉันอยากมาเห็นกับตาว่าท่านยังมีชีวิตอยู่จริงๆใครๆก็ว่าไม่มีทางรอด
6: ไม่เคยมีกับพระเช่นนี้มาก่อนดังนั้นทุกคนกลัวเป็นธรรมดา
4: พระท่านคงมีของดีสาธุจักต้องถามให้จงได้ว่าฝังตะกรุดอาจารย์ผู้ใดไว้ที่ใดหรือสวดคาถาอันใดรักษาตัว
5: ไม่ใช่ดอกทีมคุณหมอบรัดเลท่านเก่งดังเทวดาต่างหากแต่ค่ารักษาคงไม่ใช่เบาแล้วค่ารักษาผู้ใดเป็นผู้จ่ายให้คุณหมอทางวัดหรือคะ
6: เราไม่เก็บค่ารักษาเรารักษาให้ทุกคนนะครับเราทำให้เป็นพระเจ้า
5: ผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าหรือคะ
6: ใช่ครับ
4: คุณหนูระวัง
6: อยากอ่านหนังสือพระเจ้าใหม่ครับเรามีบาบิโอนด้วยภาษาสยาม
5: ใบปิวหรือ
6: นี่ใช่เครื่องพิมพ์นะครับเราทำเอกสารกับเครื่องนะ
5: เครื่องพิมพ์คืออย่างไรคะ
6: เรามีเครื่องพิมพ์เหมือนสิงคโปร์นะครับเราทำคัพปี้ทำเอกสารทำหนังสือพิมพ์ด้วย
4: โอ้ยเอาคืนไปเถิดค่ะแต่ว่าไม่มีใครอ่านหนังสือออกดอกค่ะ
6: มิสเอมิลี่สอนภาษาอังกฤษนะครับอยากเรียนภาษาอังกฤษไหมและมีครูชาวเซียมมาสอนหนังสือของพวกคุณด้วยนะครับ
4: คุณพ่อคุณพ่ออย่ามาหลอกลวงกันเลยคุณหนูไม่ไปเข้ารีดด้วยดอก
1: ไปเลยเจ้าครับ
7: จากสุรัตส่วนพวกนี้จากคุชราชเพิ่งลงจากสำเภามา
8: เนี่ยเอาหมดนี้แหละผ้าของจำปาขายดิบขายดีลูกค้าชอบเอามาเท่าไหร่ก็ขายหมดพวกสีเหลือบๆเหล่านี้สาวๆชอบมาก
9: เธอช่วยอุดหนุนฉันอยู่เสมอๆคราวนี้มีของแถมให้ผืนนี้สีปีกแมลงทับ
8: สีราวกับทองมาจากปีกแมลงทับจริงๆเสียด้วย
9: แม่จ๋าผ้าลายแขกเหล่านี้ชวนตื่นตาจริงอยู่ในแสงไฟบนเวทีละครคงโดดเด่นงดงามนักลวดลายแพรวๆเช่นนี้ถ้าพ่อของเจ้าให้พวกหกเขยนุ่งเพลารำเพลงออก12ภาษาบนเวทีคงงามคมขำเที่ยว
7: มาเลือกดูสิลำจวนผืนใดแลกได้ก็แลกกันไปได้ไหมจ๊ะแม่
8: ได้สิเลือกเลยลำจวนเลือกเลย
4: ถ้าหากฟาติมแต่งงานไปจะมาช่วยแม่ขายผ้าได้หรือไม
8: ่ไม่ได้หรอกต้องไปอยู่บ้านผัวที่นนทบุรีนู่น
9: เร็วจริงเธอฟาติมยังวิ่งเล่นกับลำจวนแพรกระเทือนอยู่หยกหยกจะเป็นเจ้าสาวแล้ว
8: ไม่เร็วหรอกอายุ15แล้วช้ากว่ารุ่นราวคราวเดียวซะหน่อยด้วยซ้ำลำจวนเล่าอายุใกล้กันไม่ใช่หรือเมื่อใดจะออกเรือน

0: ผัวเธอทำอะไรอยู่ที่นนทบุรี
1: บ้ายังไม่ใช่ผัว
0: นั่นแหละนั่นแหละตอนนี้ไม่ใช่แต่ต่อไปก็ใช่
1: เขาค้าขายเนื้อวัวอยู่ที่แพตลาดท่าน้ำเมืองนน
0: เป็นคนดีหรือ
1: ไม่รู้เหมือนกันยังไม่เคยพบ
0: แล้วหน้าตาหล่อเหลาสูงต่ำดำขาวอย่างไร
1: ไม่รู้เหมือนกันรู้แต่ว่าเป็นบุตรคนโตยังไม่เคยมีเมียอายุเท่ากัน
0: อายุ15เท่าฟาติม
1: ใช่
0: ถ้าฉันต้องแต่งงานกับเด็กผู้ชายอายุ15คงตีกันทั้งวันขอบใจจ้ะร้านร้านร้าน
2: อย่าลืมกลับไปสวดกันให้ไพเราะทุกคนพรุ่งนี้เราจะมาทดสอบกันใครที่สวดได้ดีที่สุดครูมีรางวัลให้
3: ขอรับ
0: เด็กผู้ชายอายุ15ก็โตกว่าพวกนี้นิดเดียวเองนะ
1: ลำจวนใครๆอายุ15ก็คือโตเป็นผู้ใหญ่กันทั้งสิ้นแล้วมีเพียงแต่เธอที่ยังทำตัวเป็นเด็กไม่รู้จักโตเช่นนี้

มัสยิดกุดีบางกอกใหญ่ก็เป็นที่เรียนหนังสือของพวกเด็กผู้ชายแขกเหมือนวัดที่เป็นที่เรียนหนังสือของพวกเราเหมือนกันหัวเธอคงรู้หนังสือภาษาแขกดีสิถ้าเธอให้เขาสอนหนังสือเขาจะสอนให้ไหม

0: คนเจ็บคนอื่นๆหายดีกลับบ้านกลับช่องกันไปหมดแล้ว
1: หลวงพี่ยังอ่อนเพลียเพราะเสียเลือดมากจิตใจก็ยังอ่อนแออยู่นะขอรับคุณหมออยากจะบำรุงให้แข็งแรงเสียก่อนจึงจะกลับบ้านได้นะขอรับ
0: อยู่ก็เปลืองข้าวเปลืองน้ำเปลืองยา
2: จะเปลืองอย่างไรในเมื่อในหลวงท่านทรงรับหลวงพี่ไว้ในคนไข้ของพระองค
0: ์อาตมามิได้มีอันใดคู่ควรก็แค่เด็กที่สุกซนคือขนองประมาทเลินเล่อมิได้มีคุณงามความดีใดๆเลย
2: ในหลวงท่านทรงสนใจการแพทย์สมัยใหม่ทรงเปิดรับสิ่งแปลกแตกต่างไม่ขัดขวางห่วงห้ามหลวงพี่คือข้อยืนยันให้ราษฎรในประเทศนี้เห็นว่าการแพทย์ของโรคนี้ก้าวหน้าไปเพียงใดแล้ว
0: อาตมาโชคดีได้พบกับคุณหมอแดนที่เป็นเหมือนเทวดามาโปรด
2: พระผู้เป็นเจ้าต่างหากที่ช่วยเราผมขอภาวนาให้คนสยามรับพระผู้เป็นเจ้าไว้ในจิตใจด้วย

0: าริยา
1: จ้า
0: ตายแล้วผ้าใหม่มาใหม่หรอ
1: ไม่จ้ะ
0: วันนี้ขายงามขายดีไหม
1: น
0: ิ
1: ดนึงจ้ะ
0: อืมว่านะ
2: ผ้า I wonder what you are very good
3: เรามาลองอ่านพร้อมกันหนึ่งรอบนะTwinkle, twinkle, little star.
4: Twinkle, twinkle, little star.
3: How I wonder what you are.
4: How I wonder what you are.
3: Up above the world so high.
4: Up above the world so high.
3: Like a diamond in the sky.
4: Like a diamond.
3: Twinkle, twinkle, little star. เรามาลองร้องเป็นทำนองพร้อมกันหนึ่งรอบนะ
4: เจ้าค่ะ
3: One, two, three. Twinkle.

0: ล้วไม่มีผิด
1: ทีมอีกแล้ว
0: คุณหนูล่ะสิอีกแล้วเผลอไปไม่ได้เลยนะคะจะเข้ารีดสีให้ได้ทีเดียว
1: เข้ารีดสีที่ไหน
0: ระวังเถอะจะตกนรกไปค่ะไปค่ะ
2: ไม่ค่ะคุณหนู
0: อุ้ยแถวนี้ผู้คนมากหน้าหลายตานักเกลือกถูกผู้ใดจับตัวไปจะว่ายังไงคะ
3: ผู้ใดจับจับฉันไปแม่ทีมก็เป็นบ้าไปได
0: ้ผู้หญิงดีๆที่ไหนเที่ยวมาเดินซอกแซกไปไหนมาไหนคนเดียวแบบนี้กันบ้างคะมันไม่งามหรอกค่ะ
3: รู้แล้วรู้แล้วเลิกหม่นเสียทีเถิด
0: เมื่อไหร่ใครจะมาขอคุณแต่งงานไปเสียทีจะได้สงบเสงี่ยมรู้จักเลี้ยงลูกอยู่กับเย้าเฝ้ากับเรือนกับเขาบ้างคะ
3: แต่งงานแบบฟาติมนะหรือไม่เอาดอกหากเด็กผู้ชายอายุ15มามีอำนาจเหนือฉันฉันจักถีบให้ตกเรือนคอยดู
0: โอ้ยพูดจาฟังไม่ได้เลยค่ะ
4: อื้อจังหุ่นนี
5: ่อ้าวจังหุ่นครูท่านด่าเสียไม่มีดีแล้วน่ะเอง
6: ครูให้มาตามข้าหรือ
5: เอ้าก็ใช่น่ะสิเอ็งมัวตื่นพลาแขนขาดบ้านหมอฝรั่งอยู่นั่นคนอื่นเขาเขียนรูปกันทุกวันแล้วยังไรพระของเอ็งตายหรือยังเล่าย
6: ังไม่ตายใกล้หายดีแล้วด้วยซ้ำ
5: นั่นสิหรือจะมาหัดวิชาเล่นกลตัดแขนตัดขาแล้วไม่ตายหรือไรเอา
6: ตายเลย
5: ไปไหนไปนู่นไปทำงานได้แล้วไปไอ้หุ่นบ้า

0: ฉันไหว้จากครู
1: อ้าว
2: ฉันไหว้จากครู
1: พวกศิษย์คงแปะวาดกันจวนเสร็จแล้วกระมัง
0: ยังขอรับ
3: เอาหุ่นไหว้ครูมีเสียครูมีบ้านบุท่านเป็นทั้งช่างเขียนและเป็นนักกลอนนักแต่งตำรานิทานต่างๆมีความรู้สูงเป็นนักปราชญ์ทีเดียว
1: นี่มีผมเปียมาเป็นช่างเขียนด้วยหรือ
0: ชื่อจะหุ่นครับฝีมือมันดีขยันขันแข็งหนักเอาเบาสู้ขอรับ
3: ใช่ขอรับแต่มันชอบสว่านเที่ยวแสสารแนพานไปทั่วนะขอรับ
1: ดี

0: คงแปะนี่เขาดีมีสิทธิ์แปลกๆประหลาดประหลาดมากเหมือนพวกภาพตัวกากที่เขาวาดแล
1: กระผมเชื่อถือเขาครับ
0: อ้าวคุณหลวงเสนีมานั่งจิบน้ำชาอยู่ที่นี่เองผมไหว้ขอรับ
2: เชิญเชิญ
0: คุณหลวงวิจิตรเจษดาไม่มาหรือวันนี
2: ้เห็นว่าวันนี้เป็นวันหยุดนะขอรับ
0: ท่านต้องกั้นผ้าปิดบังคุณหลวงทุกคราไปลือ
2: มันเป็นเรื่องขำขันไม่ใช่เรื่องจริงจังอันใดดอก
0: ได้ยินว่าพวกแม่ยกพ่อยกชอบมาแข่งประมูลกันทุกคราราวกับในโรงลิเกหากคุณหลวงมาเขียนร่วมโบสถ์กัน
3: นั่นแหละขอรับพวกเสมอนอกนั่นแลที่คอยท้าทายยุยงกันกันผ้าไว้เพื่อจะได้เฮกันตอนเปิดออกมาดูเมื่อเขียนจบ
0: ทั้งที่แทบจะทุกคราท่านก็เขียนในมิราชคุณหลวงก็เขียนมโหสถเสมอเสมอ
2: นั่นแหละขอรับกระผมก็วาดการศึกสงครามให้ทะลึ่งตึงต่างตามภาษาสู้ท่านไม่ได้ดอก
0: ไม่เหมือนผมวาดภูริทัตพญานาคสีทองของผมไม่แข่งกับผู้ใดสบายใจกระผมราขอรับ
3: เห็นว่าอย่างไรขอรับ

0: คุณหลูคุณหลูขอรับ
1: เหตุใดจึงมีผ้าม่านนี
0: ้คุณหลูคุณหลูอย่าไป
1: ดีดีได้แล้วได้แล้ว
0: ได้แล้วได้แล้ว
1: เลือกเพลง

0: จ้าลองวาดหน้านี้ให้ข้าดูสิ
1: ครูกระผมไม่เคยวาดตัวพระเคยวาดแต่ตัวกาดนะครับ
0: ลองวาดดู
1: ครับ

0: เป็นไงบ้างพนกนี่อาหารจีนเป็นยาบำรุงเจ้าคุณท่านบอกให้พนกกินเพื่อบำรุงร่างกายจะได้หายฟื้นจากอาการบาดเจ็บเร็ว
1: ๆท่านเจ้าคุณนครบาลห่วงใยกระผมขนาดนั้นเลยหรือขอรับ
0: ก็พนกเป็นพี่ชายแม่นวลเมียท่านท่านก็ต้องห่วงใยสิ
1: แล้วทีแม่นวลยังไม่เห็นจะมาเยี่ยมดูพี่เนตรสิอยู่ถึงราชบุรียังรีบมา
0: แม่นวลลูกยังเล็กมาไม่สะดวกดอก
2: ของกินนี่ข้าไม่เคยเห็น
0: ไก่ดำตุ๋นยาจีนกินตอนร้อนๆแบ่งให้ในส่วนกินบำรุงกำลังวังชาดี
3: ของแพงทีเดียวคนธรรมดาไม่มีกินนอกจากเจ้าสัว

0: อำเมทัศมองหาอันใด
1: หนูลำจวนเล่าไม่อยู่หรือ
0: วู้ไม่อยู่ดอกไปเร่ขายผ้ากับแม่เขา
1: เรื่องขายผ้านี่ให้หนูลำจวนเลิกเสียไม่ได้หรือให้แม่จำปาไปกับเบาก็พอหนูลำจวนเป็นสาวเป็นแซ่เที่ยวไปเดินเข้าเดินออกตามตลาดบ้านเรือนชาวบ้านชาวช่องให้คนจ้องมองมันไม่ดีนะแม่นอก
2: แม่ทัศกระผมฝากกราบท่านเจ้าคุณด้วยว่ากระผมซาบซึ้งน้ำใจท่านยิ่งนักหากท่านปรารถนาสิ่งใดให้กระผมทำก็โปรดบัญชามาได้ทุกเมื่อกระผมยินดีสนองอย่างเต็มกำลังทุกเรื่อง

0: ขอให้สมดังคำอธิษฐานด้วยเถอะ
1: คุณหนูอธิษฐานอะไรหรือคะหลวงพ่อพระศาสดาศักดิ์สิทธิ์มากนะเจ้าคะคุณหนูจะมาขออะไรเลอะๆเทอะๆไม่ได้นะเจ้าคะ
2: ก็ขอให้พ่อให้ไปเรียนหนังสือกับแม่เอมิลี่
1: ฮะขออะไรไม่ขอขอไปเรียนกับพวกหมอสอนศาสนาต้องเข้ารีดหรือเจ้าคะอุ๊ยอุ๊ย
3: พระหลวงพ่อไม่ให้แน่นอนไปค่ะ
2: โอ้ยทิงจะรีบไปไหนเล่าแม่คุยอยู่กับหลวงพี่บุญลือคุยทีเป็นช่วยยามกว่าจะกลับก็ค่ำๆโน่น

0: ทั้งสองภาพนี้งามกันไปคนละทางอย่างไม่อาจนำมาเปรียบเทียบกันได้และภาพเทวดาด้านบนที่วาดโดยครูบุญมากก็งามยิ่งนะวันที่วาดภาพแล้วเสร็จและเปิดม่านออกประชันกันเสียดายที่พวกเราไม่ได้มาชม
1: ก็เวลานั้นคุณถูกห้ามปลามิให้มาที่วัดทองอีกนี่เจ้าค้า

0: หลังจากนั้นพี่เนี่ยแกก็ขาดกับคุณหลวงวิจิตรเจษฎาเสียอกเสียใจไปแต่งงานอยู่กับบ้านเมียที่ราชบุรีแต่ก็ยังดีกว่าเจ้าฮุนเปียยาวที่มือพิการไปไม่ใช่เหรอ
1: ป่านนี้มันก็คงเลิกเขียนภาพไปทำอย่างอื่นแล้วล่ะเจ้าค่ะอาจจะค้าขายอะไรร่ำรวยไปแล้วก็ได้พวกคนจีนน่ะมันค้าขายเก่งนะเจ้าค่ะ

0: การที่เจ้าจะเขียนหน้าพระแลตัวนางเจ้าต้องดูจากการแสดงโขนถึงว่าพระแลนางจะไม่สวมหัวยักษ์หัวลิงอันใดแต่หน้าตาของหน้าพระแลตัวนางจะต้องสงบนิ่งไม่แสดงอารมณ์ใดๆดุจสวมหน้ากากเจ้าพุทธ
1: ขอรับ
0: พระแลตัวนางจะแสดงอารมณ์ยินดีหรือโศกเศร้าจะแสดงออกมาทางกริยาท่าทีจะไม่ยิ้มหัวเยเกบ้าฟุ้งอย่างคนสามัญ

0: ข้าเฝ้ามองพวกเจ้าเขียนภาพอยู่เสมอการที่พวกเจ้าเขียนตัวกากให้พิสดารวิตฐานมันก็ทำให้ข้าได้เห็นว่าเจ้าไม่สามารถวาดหน้าพระแลตัวนางเขียนตัวเอกเจ้าคงทำไม่ได้และเห็นว่าพวกเจ้าปล่อยปะละเลยไม่ฝึกฝนปล่อยให้มือไม้ตะเลิดเปิดเปิงไปเรื่อยเปื่อย
1: มีได้นะครับก็ผมเพียงแต่ไม่แจ้งใจ

เช่นนั้นแล้วพวกเจ้าจงหันกลับมาฝึกฝนวาดหน้าพระแรตัวนางตามแบบแผนที่งดงามเจ้าเคยได้ยินไหมคิ้วโก่งดังคันศรดวงตาดุจตากวางจมูกดุจขอปากดุจกระจับมิใช่คิ้วหนาตาโปนปากกว้างหามิได้หน้าพระแลตัวนางต้องไม่ยิ้มไม่บึ้งดวงตามองต่ำหลุบลงเสมอจะเป็นช่างเขียนสีน้ำกาวที่ดีพวกเจ้าจะต้องเขียนให้ได้ตามธรรมนกธรรมเนียมประเพณีมีอารมณ์ขันสนุกสนานได้ทุกรูปแบบ

0: มิใช่เช่นนั้นเจ้าค่ะคุณพ
1: ่ออยากไปเรียนหนังสือกับพวกหมอสอนศาสนาก็คือการอยากเข้ารีดนั่นแหละที่เจ้าจะ

0: อาจแผลงวิตถานีสักเพียงใดดังนำจวนนี่เป็นเพราะแม่จำปาตามใจลูกเกินไปมันถึงได้มีความคิดตะเลิดเปิดเปิง
1: ในสุนคะลูกก็เพียงอยากอ่านอยากเขียน
2: พวกฝรั่งจะมาสอนหนังสือพวกเราได้อย่างไรล่ะแม่จำปา
3: หมอฝรั่งพวกนี้ชอบยุแยงให้พวกจีนสามเพลงกระด้างกระเดื่องต่อเราจนทางการจะมากวาดล้างนั่นแลพวกมันเลยข้ามฝั่งมาอาศัยบารมีขุนนางฝั่งนี้ท่านเจ้าคุณก็เกื้อหนุนให้อยู่ให้อาศัยอยู่กันเป็นย่านรอบบ้านท่านมีทั้งโบสถ์กังเขนโปรตุเกสทั้งศาลเจ้าทั้งมัสยิดนางลำจวนคงอยากจะออกแขกให้ครบ12ภาษาจริง
4: ๆพ่อเนตรพ่อเถิดแม่ลำจวนเจ้าอยากเรียนเช่นนี้หากมีผู้ใหญ่จักสนับสนุนเจ้าให้ได้เรียนเล่าเจ้าจะว่าอะไร
5: จริงหรือคะมีท่านผู้ใหญ่แบบนั้นด้วยหรือคะคุณนายแม
4: ่มีสิท่านใจดีมากและเอ็นดูเจ้ามากเจ้าอยากไปอยู่กับท่านหรือไม่ท่านมีหนังสือให้เจ้าอ่านไม่นับมีมากกว่าบทละครของในวงสุนทรด้วยซ้ำ
1: ใครคะคุณนาย
4: พันเจ้าขุนนครบาล

0: นี่หรือคิดว่าอัวเป็นข้าราชการกินสินบาทคาดสินบนอย่างนั้นหรือ
1: มีเรื่องอะไรกันอีกหรือ
2: นายสุนกับคุณนายนอบถ้าจะอยากให้คุณหนูไปอยู่แพเจ้าคุณนครบาลอีกคนเสียแล้วล่ะค่ะ
3: ถ้าใครให้ลูกได้เรียนหนังสือลูกจะยอมทำทุกอย่างหรือไม่ล่ะ
4: ค่ะทำตามหัวใจ
5: แล้วก็ผมจะได้เจอคุณอีกหรือไม่

รย้อนหลังครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะมยังสุทัตราภะคะวะโตปุพพภาคะนะมะคารังโรมะเส

ทย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะมยังสุทัตราภะคะวะโตปุพพภาคะนะมะคารังโรมะเส

0: คติธรรมนำชีวิต
1: ยี่ห้อของคนดียี่ห้อของความดีนั้นอยู่ที่ความกตัญญูนิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีท่านทั้งหลายลืมอะไรก็ลืมได้ที่สำคัญที่อย่าไปลืมให้ตั้งไว้ในจิตในใจก็คือเรือนที่อยู่อู่ที่นอนหมอนที่หนุนพระคุณที่พึ่งนี้อย่าไปลืมขอเจริญพร
0: วันนี้วันพระแรม8ค่ำเดือน6ปีมะเมีย

0: าจารย์ครับพระพุทธศาสนาเองก็เป็นศาสนาที่อยู่กับสังคมไทยหรือประเทศไทยมาก็เป็นพันปีนะครับอาจารย์นะครับแล้วก็มีคำสอนแล้วก็มีปรัชญาแล้วก็มีการปฏิบัติที่เราดูแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆทำให้การทำให้เราเข้าใจชีวิตทำให้เราอยู่อย่างมีความสุขความสงบนะแล้วประสบความสำเร็จนะฮะได้นะครับอย่างเป็นธรรมชาติหรือตามธรรมชาตินะครับอาจารย์ครับแต่เหตุไฉนทำไมในยุคนี้ครับอาจารย์ครับคนก็มีความเชื่อมีศรัทธามีความศรัทธาที่แตกต่างกันแล้วแทนที่จะมีเมตตาหรือว่าคิดถึงคนอื่นก็มันเหมือนมันสวนมันเหมือนมันย้อนหรือมันสวนทางกับสิ่งที่พระพุทธศาสนาพยายามที่จะเผยแผ่ให้กับคนไทยหรือคนทั้งโลกนะครับอาจารย์ครับเป็นเพราะอะไรครับอาจารย์
1: เพราะว่ายุคนี้เราเปรียบดูก็แล้วกันนะว่าคนโง่กับคนฉลาดพวกไหนมากกว่ากันใช่ไหม
0: ครับ
1: ถ้าคนฉลาด

0: ที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตเขาไม่ได้ไปทางนั้นนะเขาขยันเขามีวินัยของเขาขยันทำมาหากินและปฏิบัติอยู่ในหลักธรรมของพุทธเจ้าเขาไม่ลำบากแต่คนที่ทุกข์ยากลำบากก็คือมืดมนขาดปัญญาขาดสติมันมืดมนไปหมดที่เรียกว่าไปเชื่ออะไรหลายๆอย่างใช่ไหมแล้วก็ไปกราบไหว้อะไรหลายอย่างอันเนี้ยถ้าเราพูดไปแล้วมันก็ไปกระทบกันไปกระทบของคนที่เชื่อ คือศรัทธาเนี่ยความเชื่อถ้าเชื่อในสิ่งที่ดีเป็นกุศลมันก็ดีเป็นประโยชน์แต่เชื่อในทางที่ผิดแล้วเนี่ยมันก็ลงไปมันก็พาไปที่วิบัติได
1: ้ครับ
0: ถ้าเรามีทุกสิ่งทุกอย่างเลยเนี่ยทุกวันนี้คือคนเราขาดสติขาดธรรมะไม่ได้ศึกษาไม่ได้เชื่อประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเรามีสติอย่างที่เราคุยมาตั้งแต่ต้นทำสมาธิให้เรารู้แยกแยะแล้วก็มาศึกษาปฏิบัติตามตามหลักตามคำสอนของพระพุทธเจ้าตามหลักธรรมทุกอย่างมันจะมีความสุขความเจริญใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อย่างเช่นปัญหาที่ว่าความยากจนทุกวันนี้คนเราก็บักจนเลยไม่สู้เลยใช่ไหม
1: ครับ
0: ในยุคปัจจุบันไม่มีก็กู้ใช่ไหมแต่ทำไมในสมัยก่อนเราไม่ต้องกู้คือรู้จักการใช้คือรู้จักประหยัดการใช้ให้มันพอเพียงการบริการการบริหารเงินใช่ไหมแล้วก็มีความขยันถ้าเป็นข้าราชการก็ไม่ค่อยมีปัญหามีเงินเดือนแต่คนที่ค้าขายหรือรับจ้างทำงานอันนี้ต้องอาศัยความขยัน
1: ครับ
0: ที่พระเจ้าสอนที่เราเรียกว่าหัวใจเศรษฐี
1: ครับ
0: อุอากาสะอุทานะสัมปทาถ้าเราตราบใดที่ขยันไม่เกียจคร้านเนี่ยมันก็ได้มาทุกวันแหละจะมากจะน้อยใช่ไหม
1: ครับ
0: ส่วนกะก็คือกัลยาณมิตรถ้าเราคบคนดีคนดีก็ชวนไปในที่ที่ดีชวนไปทำงานชวนไปทำบุญชวนไปทำนู่นทำนี่ที่เป็นประโยชน์กับตัวเองบ้างกับส่วนรวมบ้างนี่กัลยาณมิตรแนะนำไปในทางที่ดี
1: ครับ
0: เอ้ยอุอาอาพอหาเงินได้แล้วก่อนข้ามไปอารักขาสัมปทาคือรักษาทรัพย์ที่เราหามาได้สมมติเราหามาได้วันละร้อยเราจะบริหารเงินได้อย่างไรเป็นค่าอาหารวันละเท่าไหร่20 บาทหรือ25 บาทไหนจะค่าเล่าเรียนของลูกถ้าคนเป็นพ่อแม่ไหนจะต้องเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาหรือเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยอันไหนจะไว้เวลาทำบุญบ้างไปจับจ่ายในส่วนอื่นถ้าเรารู้จักรักษาไม่ใช่ว่าเราทำงานได้เงินมาร้อยหนึ่งใช้หมดเลยร้อยหนึ่งผู้นี้หาใหม่ถ้าไหนป่วยไข้หาไม่ได้ทำอย่างไรใช่ไหมหรือใช้เกินต้องเป็นหนี้เป็นสินไปยืมเข้ามาติดหนี้พอใช้ไป120อีกวันได้100ก็ต้องเหลือ80ต้องไปใช้หนี้เขาอีก
1: ครับ
0: เนี่ยถ้าเราบริหารเนี่ยรักษาทรัพย์ที่หามาได้ในการบริหารถ้ารู้จักอย่างนี้แล้วก็ยังมีเงินเก็บเงินออมและกัลยาณมิตรตาความมีกัลยาณมิตรมีเพื่อนหรือมีพวกกัลยาณมิตรเป็นคนดี
1: ครับ
0: แนะนำไปในทางดีชักชวนก็ไปในทางที่ดีไปทำงานไปทำบุญไปทำกุศลไปทำประโยชน์ใช่ไหม
1: ครับ
0: ไม่ใช่ชวนไปเที่ยวไปดื่มไปกินไปเล่นการพนันไม่ใช่แล้วก็สมชีวิตาเราจะดำเนินชีวิตหรือเลี้ยงชีวิตของเราเนี่ยโดยชอบอย่างไรไม่ให้มันเกินไปเลี้ยงตามความเหมาะสมตามฐานะดูความเป็นอยู่ตามฐานะของเราใช่ไหม
1: ครับ
0: คือทำตนวางตนสม่ำเสมอประพฤติสมานัตตาเนี่ยถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้ได้มันไม่จนหรอกถึงมันจะยังไม่รวยแต่เราก็พอมีไม่ลำบาก
1: ครับ
0: แต่ทุกวันนี้คนเราขาดข้อแรกเลยอุทานะสัมปทานขี้เกียจไม่ค่อยทำงาน

0: ใช่ไหมอะไรอะไรก็ไม่มีลำบากทำงานก็จะทำงานที่สบายและได้เงินเดือนมาก
1: คืออาจจะมองโลกในแง่ร้ายนะครับแทนที่จะพยายามคิดถึงสิ่งที่ดีคิดถึงสิ่งที่มีคิดถึงสิ่งที่ทำได้แต่เป็นดูแต่สิ่งที่ขาดสิ่งที่เสียไปดูคนอื่นเปรียบเทียบตัวเองกับคนอ
0: ื่นอยากมีอยากเป็นเหมือนคนอื่น
1: ก็เลยยิ่งทุกข์สาโถมเข้ามาเยอะเลยครับอาจารย์ครับ
0: ไม่มีความพยายามตรงนี้แหละที่ทำให้คนเราในทุกข์ยากลำบากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งความอดทนของคนเราไม่มีใช่ไหม
1: ครับ
0: คือถ้าเป็นคนคารวะเนี่ยก็ต้องมีคารวะธรรมหลักธรรมของคารวะใช่ไหม
1: ครับ
0: สัจจะธรรมะขันติจาคะถ้าเรามีตรงนี้ในการคลองเรือนมันก็ไปได้คราวนี้เราไม่ได้ศึกษาเอาแต่คิด
1: ครับ
0: ว่าทำไมจะมีจะเป็นพองานหนักหน่อยก็ท้อไม่เอาหนาวหน่อยก็บ่นร้อนหน่อยก็ไม่ไหว
1: หรือว่าเรามีการปรับเปลี่ยนวิถีโลกมันเปลี่ยนก็ยึดติดเพราะจริงๆหลักธรรมก็สอนว่าอย่ายึดติดใช่ไหมอาจารย์ครับแต่ก็ยึดติดกับความเดิมยึดติดกับสิ่งที่ตัวเองอยากให้เป็น
0: อยากให้เป็นอยากมีอยากเป็น
1: ครับ
0: แต่ว่าไอ้ความอยากมีอยากเป็นเนี่ยที่บอกว่ามันเป็นทุกข์ถ้าไม่มีไม่ได้เหมือนคนอื่นเนี่ยพวกอยากมีอยากเป็นก็คือถ้าไม่ได้ไม่มีของคนอื่นไม่เหมือนคนอื่นมันทุกข์แหละทำไมจะมีทำไมจะเป็นต้องแสวงหา
1: ครับ
0: แต่เมื่อแสวงหาไม่ได้มาด้วยความสุจริตแล้วมันก็ต้องมีวิธี
1: ครับ
0: ถ้าไม่ได้ก็ต้องมีพอไม่ได้มาตามความปรารถนาความอยากเลยมันก็ต้องเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องก็คือทุจริตอยากมีเหมือนคนอื่น
1: อยากมีก็เลยไม่ต้องไปฉลาดแกมโกงหรือไปทางลัด
0: ทางลัด
1: หรืออ่ะทุจริตสักนิดคงไม่เป็นไรหรอกมั้งแต่ไม่ช้าก็เร็วไม่มากก็น้อยก็ยังไงก็เวรกรรมก็เรียกว่านะฮะติดสเก็ตมาหาเลยท่านอาจารย์คร
0: ับ ติดกฎหมายก็ถูกตำรวจจับคืออยากมีเหมือนคนอื่นแต่ไม่ทำงานอยากมีเหมือนคนอื่นไม่ทำงานไม่ขยันไม่ออมมีเท่าไหร่ใช้หมดแต่ก็อยากมีเหมือนคนอื่นคนที่เขามีได้เขาต้องขยันแล้วก็ประหยัดใช่ไหมเขาถึงจะมีถ้าเราไม่ขยันไม่ประหยัดมันก็ยากเราจะดูประวัติของพวกเจ้าสัวอะไรต่างๆที่เราศึกษาเรียนรู้โอ้ขยัน
1: ครับ
0: หนึ่งขยันสองทำงานแบบไม่มีวันหยุดแล้วก็การบริโภคการใช้สอยก็ไม่ได้สุรุ่ยสุร่าย
1: ครับ
0: ไม่ได้ฟุ้งเฟ้อแบบเหมือนคนที่ไม่มี
1: ครับ
0: คือเก็บออมเขาถึงได้มีฐานะร่ำรวยขึ้นเรื่อยๆเขารู้จักใช้รู้จักรักษารู้จักเก็บ
1: ครับ

0: ก็แสดงว่าความสุขที่แท้จริงบางครั้งก็คือให้มีความสุขเริ่มต้นกับสิ่งที่เรามีใช่ไหมครับสิ่งที่ดีแล้วก็
1: รู้จักพอ
0: แล้วก็อีกอันนึงก็คือพยายามนั่งคิดสิครับว่าเราจะทำอะไรได้หรือจะขยันอะไรตรงไหนหรือค้นหาพลังในตัวเองว่าเราเกิดมาเพื่อสามารถทำอะไรได้บ้างแล้วก็ขยันหาโอกาสอย่ายึดติดแล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองเดี๋ยวชีวิตมันก็จะดีขึ้นได้ครับ
1: มันดีขึ้นได้ถ้าเราไม่ท
0: ้อครับ
1: ถ้าเราไปดูแล้วเนี่ยบางทีเราดูคนพิการเขาไม่มีแขนเลยไม่มีเลยทำไมเขาไม่น้อยใจกับชีวิตเลยและดำเนินชีวิตประกอบอาชีพโดยที่ไม่ต้องไปขอใครใช่ไหมไม่ต้องไปยืมใครไม่ต้องเป็นหนี้ใคร
0: ครับ
1: ในปัจจุบันเนี่ยเราเห็นได้มากมายเลยเนี่ยดูแค่สนามหลวงหรือที่ไหนเวลามีงานวัดเต็มไปหมดคนที่ร่างกายดียังแข็งแรงอายุเป็นหนุ่มเป็นสาวแต่ไม่ทำงานไปขอเขาไปอะไรแต่คนที่พิการที่เขาด้อยโอกาสที่เขาทำไมเขาสู้ชีวิตและดำเนินชีวิตได้ดีด้วยแล้วฟังเขาพูดเขาบอกเขาไม่ได้ท้อถอยเลยเขาก็ถือว่าเขาคนหนึ่งแต่เขาต้องทำให้ได
0: ้ครับ
1: ใช่ไหมไม่ท้อต่อชีวิตเลยที่ว่าร่างกายไม่พร้อมแต่ว่าต่อสู้ประกอบอาชีพโดยสุจริต
0: ครับ
1: แต่คนที่มีร่างกาย

0: สมบูรณ์อย่างหนุ่มอย่างสาวไม่เอาประกอบอาชีพไม่ประกอบอาชีพขอเขาบ้างยืมเขาบ้างหรือประกอบอาชีพที่ทุจริตบ้างอย่างนี้มันเป็นโทษเป็นภัยกับสังคมเป็นโทษกับตัวเองไม่เกิดเป็นความดีเป็นความสุขอะไรเลยเนี่ยเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะคนเราหนึ่งไม่มีธรรมะขาดธรรมะแล้วก็ไม่มีสติเพราะว่าในสังคมเนี่ยบางทีเราจะไปคิดว่าในยุคปัจจุบันบางคนบอกศาสนาเสื่อมไม่ได้เสื่อมนะคำสอนของพระเจ้าเนี่ย 2,000 กว่าปีมาเหมือนเดิมใช้ได้เหมือนเดิมดีมั่นคงเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เสื่อมคือตัวบุคคลคนเรานี่เสื่อม
1: ใจของคนวัดอย่างเงี้ยนะฮะ
0: ใช่คนเรานี่เสื่อมคนเรานี่เสื่อมนะเพราะว่าเราดูไม่ต้องไปดูอะไรมากคนในยุคปัจจุบันเนี่ยคนที่จะเลี้ยงดูอุปถัมภ์บำรุงพ่อแม่ให้ดีเนี่ยมันหายากแล้วนะในยุคปัจจุบัน
1: ครับ
0: บางทีพ่อแม่มีลูก5คนเนี่ยบางคนมี5คนแต่พ่อแม่ต้องอยู่คนเดียว
1: ครับ
0: บางคนก็ไม่ได้ให้เลยไม่ได้ส่งเสียเลยพ่อแม่เนี่ยบางคนลำบากบางคนมีลูก3คนพ่อแม่อยู่เนี่ยไม่ได้ดูได้แลเลยแต่ว่าลูก3คน5คนทำไมพ่อแม่เลี้ยงมาได้ส่งเสียนอกจากเลี้ยงโตแล้วส่งเสียให้เราเรียนจนมีวิชาความรู้จนมีประกอบอาชีพมีฐานะมีตำแหน่งมีหน้าที่การงานที่ดีและถามว่าตัวเองพอโตแล้วเนี่ยพ่อแม่มีอายุน้อยลงทุกวันจะอยู่กับเราไปอีกกี่ปี
1: ครับ
0: ทำไมเลี้ยงดูพ่อแม่ไม่ได
1: ้
0: ก็อ้างว่า1ไม่มีเวลาแต่เราล่ะทำไมแม่มีเวลาให้เราใช่ไหมจะเจ็บจะป่วยกลางคืนหิวร้องอะไรแม่ลุกมาแต่เวลาเราเติบโตนี่ยกตัวอย่างพอเติบโตมาแล้วมีตำแหน่งหน้าที่การงานแล้วไม่มีเวลาไปหาแม่ไม่มีเวลา
1: คร
0: ับ แต่มีเวลาไปสังสรรค์กับเพื่อนได้คิดสังเกตไหม
1: ครับ
0: คนที่ได้รับตำแหน่งเนี่ยมองเห็น
1: ครับ
0: เรามีตำแหน่งเลื่อนตำแหน่งไปไหนไปเลี้ยงฉลองกับเพื่อน
1: ครับ
0: แต่ตำแหน่งหรือหน้าที่การงานที่ได้ดีมาเนี่ยได้เพราะใครถ้าไม่มีแม่กับพ่อเราได้ไห
1: ม
0: แต่เวลาเราได้ยศได้ตำแหน่งเรานึกถึงเพื่อนก่อนแต่เวลาคนสังเกตไหมคนที่ไปประสบความทุกข์ยากหรือไปทำอะไรที่ไม่ดีทุจริตติดคุกติดตารางใครไปเยี่ย
1: ม
0: ใครไปประกันพ่อแม
1: ่ครับ
0: เพื่อนไปไห
1: ม
0: นี่แหละเราสังเกตถ้าเรามีสติเราพิจารณาอย่างนี
1: ้ครับ
0: ใช่ไหมแทนที่ว่าหรืออันนี้มันก็เป็นเรื่องเก่าที่อยากจะพูดว่าคนบางคนเนี่ยไม่ต้องหรอกวันเกิดนึกถึงพระเลยต้องไปทำบุญถวายสังฆทานจัดปิ่นโตอะไรของใครทำอย่างดีเลย
1: ปีละครั้งเข้าวัดบางทีก็ต้องถามว่าทำบุญเพื่อหวังผลอะไรหรือเปล่าไม่ได้ทำบุญเพื่อหวังดีนะครับอาจารย์คร
0: ับ ใช่หวังผล
1: ครับ
0: คราวนี้วันเกิดเนี่ยเตรียมไปเลยอย่างดีเลยแต่ไม่ได้ให้แม่เลยพระในบ้านเนี่ยไม่ได้ให้แล
1: ้
0: วไปถึงพระนอกบ้านลื
1: ม
0: หรือบางคนหิ้วของผ่านแม่ไปแทนที่จะมีอะไรอาหารข้าวหวานอะไรอย่างดีเงินทองอะไรไปให้แม่ก่อนวันเกิดมันลืม
1: ครับ
0: ที่มีวันนี้ได้เนี่ยเพราะใคร
1: ครับ
0: ไอ้ที่หนักกันนั้นอีกมือเองนะที่หนักกันนั้นวันเกิดใช้แม่ทำอาหารเลี้ยงเพื่อน
1: อ
0: ันนั้นคือบาปหนักเข้าไปใช่ไหม
1: ครับ
0: นอกจากไม่ให้แล้วยังใช้แม่อีก
1: ครับ
0: เนี่ยอันเนี้ยถ้าเรามีสตินึกอย่างนี้แล้วถ้าเด็กทุกคนลูกทุกคนนึกอย่างนี้แล้วทุกคนดูแลเอาใจใส่พ่อแม่เนี่ยพวกนี้จะมีความเจริญหมดท
1: ุ
0: กวันนี้มันหายาก
1: แต่ก็สุดท้ายในครอบครัวก็ผมว่าก็คือถ้าลูก เป็นลูกที่ดีต่อพ่อแม่

0: แต่ก็อย่างเช่นทุกวันนี้ผมเองต้องเป็นทั้งลูกที่ดีแล้วก็ต้องเป็นทั้งพ่อแม่ที่ดีด้วยครับดังนั้นเราก็ต้องเป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกด้วยนะครับมันจะได้เกิดวัฏจักร
1: ใช่มันเป็นแบบ
0: ใช่ครับ
1: เพราะลูกเขาเห็นพ่อแม่ทำอย่างไร
0: ครับ
1: เขาก็ทำตอบเห็นว่าคิดเนี่ยดูแล
0: ครับ
1: ปู่ย่าตายายเขาก็พอโตมาเขาก็ต้องดูพ่อเขาแม่เขาใช่ไหมพอเขาทำแบบนี้มันเป็นวัฏจักรพอลูกเรามีหลานมีลูกเขาเห็นลูกเราซึ่งมีหลานเนี่ยเขาก็เห็นว่าทำกับปู่กับย่าอะไรเงี้ยเขาก็ทำตาม
0: ครับ
1: แต่ถ้าเราไม่ทำให้เป็นแบบเนี่ยเขาไม่มีแบบดู
0: ครับ
1: ใช่ไหมเขาก็ไม่ใส่ใจไม่สนใจ
0: ใช่ครับ
1: คือพ่อแม่นี่สำคัญเป็นเบ้าหลอมเบ้าแรกที่ออกที่จะบ่มเพาะหรือหล่อหลอมลูกทุกคนให้เป็นคนดีได
0: ้ครับพระอาจารย์ครับก็จากที่เราได้ทำรายการวาทะพระทอล์กมาในหลายๆปีนั่นแหละครับก็บางครั้งคนในยุคนี้ก็อย่างที่พระอาจารย์บอกว่าศาสนาดูอาจจะเสื่อมหรือคนไม่ค่อยอยากจะมานับถือศาสนาพุทธแล้วไม่อยากจะมีศาสนาแล้วอาจจะไม่ได้เชื่อในหลายๆอย่างเพราะว่าไปเห็นข่าวที่ไม่ดีหรือยังไม่ได้เห็นสิ่งดีๆหรือมุมดีๆหรือเรื่องราวดีของพระพุทธศาสนาหรือรวมถึงปรัชญาที่พระพุทธเจ้าได้สอนนะฮะเขาเรียกว่าคนมาตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วนะครับอาจารย์ครับก็อยากจะให้พระอาจารย์ฝากหลักธรรมดีๆนะครับให้กับคุณผู้ชมทางบ้านที่กำลังรับชมอยู่ว่าสุดท้ายแล้ววันนี้ผมว่าคอนเซ็ปต์ที่พระอาจารย์ค่อนข้างจะพูดบ่อยแล้วเป็นเรียกว่าเหมือนกับมีการสอนเราบ่อยๆคือการจะเป็นคนดีมีคุณธรรมใช่ไหมครับพระอาจารย์ครับสุดท้ายแล้วคนไทยทั้งประเทศเราจะทำยังไงที่จะลดอัตรามีเมตตาต่อกันถ้าคิดไม่ตรงกันก็คุยกันได้นะหรือถ้าช่วงนี้มันยังยากลำบากก็ยังพยายามที่จะอยู่ในวิถีที่ดีแทนที่จะไปอยู่ในหาทางลัดหรือไปอยู่ในแกมโกงแทนนะครับเราจะเป็นคนดีและประเทศไทยเป็นประเทศที่มีคนดีเยอะขึ้นได้ไงครับอาจารย์ครับ
1: ถ้าจะการที่จะให้สังคมของเราอยู่อย่างสงบสุขก็ต้องประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมในเบื้องต้นเนี่ยเราต้องมีศีล5ถ้ามีศีล5แล้วมีความสำรวมกายวาจาแล้วเนี่ยแล้วก็มาสำรวมใจทำใจของเราให้ดีก็คือมีเมตตาต่อกันและปฏิบัติตามหลักธรรมก็คือถ้าเราจะให้สังคมเราอยู่เย็นเป็นสุขมันต้องมีความสามัคคีความสามัคคีจะต้องมีความเมตตาไม่อิจฉาริษยาต่อกันไม่เห็นแก่ตัวคนเราถ้าไม่เห็นแก่ตัวปุ๊บโดยปกติมนุษย์เป็นสัตว์ที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ถ้าเราสลัดความเห็นแก่ตัวก็ได้แล้วเนี่ยใจของเราเนี่ยมันจะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ
0: ่ครับ
1: จิตของเรามันจะดี
0: ครับ
1: จิตจะเย็นจะรู้จักการให้คือความเมตตามีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นเหมือนกับพ่อแม่เมตตาลูกเนี่ยด้วยความรักจริงๆแล้วก็มีกรุณาก็คือการต้องการช่วยให้คนอื่นเนี่ยพ้นจากความทุกข์คือยกระดับให้เขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นช่วยเขาคนที่ไม่มีหรือช่วยเขาให้พ้นจากความทุกข์ยากลำบากมีกรุณาความสงสาร
0: ครับ
1: คนส่วนแล้วก็ต้องมีมุทิตาความพรอยินดีความพอยินดีในเรื่องสำคัญเนี่ยสังคมที่ทะเลาะเบาะแว้งมีความอาฆาตพยาบาทก็เพราะเราขาดมุทิตาที่บอกว่าไปมุทิตาบางคนไม่ได้มุทิตาเห็นเขาได้ดีก็อิจฉาอยากมีอยากเป็นเหมือนเขาเห็นเขาได้ยศได้ตำแหน่งก็อยากได้อิจฉานี่ยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าริษยาถ้าริษยาปุ๊บก็ไม่อยากให้เขามีเขาเป็นอย่างนั้น
0: ครับ
1: หาวิธีต่างๆอันนี้สำคัญถ้าเราทำใจของเราให้มีเมตตา
0: ครับ
1: ความพรอยินดีได
0: ้ครับ
1: มันจะลด
0: ทิฐิ
1: ลดทิฐิ
0: ลดอัตตาของแต่ละคน
1: ก็คิดว่าการที่เขาได้ดีได้ยศได้ตำแหน่งได้ลาภได้เลยก็อาจจะเป็นด้วยความหมั่นของเขาความขยันหมั่นเพียรหรือ

0: ก่าหนุนนำ
1: ให
0: ้เขาได้ดิบได้ดีมาได้แล้วก็อุเบกขาความวางเฉยเนี่ยความวางเฉยเนี่ยคือความเป็นธรรมนั่นเองอย่างความวางเฉยที่ว่าเหมือนพ่อแม่เห็นลูกเขาดำเนินชีวิตไปที่ดีได้ก็คอยดูอยู่เฉยๆไม่ได้ไปยุ่งไปก้าวก่ายแต่ว่าถ้าลูกถึงความตกทุกข์ได้ยากเราก็ต้องเข้าไปช่วยในความวางเฉยนี่ต้องคอยดูใช่หรือถ้าเรามองเห็นคนอื่นเขาถึงความวิบัติโดยความเป็นธรรมอย่าไปซ้ำเติ
1: ม
0: ใช่ไหมต้องคิดว่าที่เขาประสบความทุกข์ยากลำบากอาจจะเป็นเพราะกรรมหรือความไม่ดีของเขาก็พิจารณาอย่างนั้นคือไม่มีอคติไม่ไปคิดอะไรต่อเขาถ้าเรามีคุณธรรมตรงนี้สังคมก็จะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็ต้องมีการให้อภัยต่อกันเมตตาอย่างเราแผ่เมตตาบางคนสัพเพสัตตาแผ่เมตตาแต่ใจมันไม่ไป
1: แผ่แต่ปาก
0: ต้องอโหสิด้วย
1: จิตไม่ได้ไปจริง
0: ๆใช่อย่างคนที่จะสังเกตได้คนเราถ้าไม่ถูกกันไม่เท่ากันแม้แต่ชื่อก็ไม่อยากได้ยินใช่ไหมแต่ถ้าเราจะแผ่เมตตาให้สังคมนี้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขก็คือต้องการให้อภัยมีการให้อภัยซึ่งกันก็คืออโหสิกรรมซึ่งกันและกันคือการให้อภัยการข่มใจความอดทนนี่เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ถ้าเราทำสมาธิได้มากใจของเรานิ่งแล้วเนี่ยความโกรธอาจจะมีแต่ความข่มใจความยับยั้งอารมณ์เนี่ยมันมีมากแต่ถ้าเรายับยั้งไม่ได้ข่มใจไม่ได้ตอบโต้เลยในเมื่อใครมาว่าอะไรทำไมทำลายเนี่ยผลเสียจะเกิดขึ้นมากจะเกิดการทะเลาะการทำร้ายกันหรือพลาดพังไปเราก็ไปทำร้ายเขาก็อาจจะผิดกฎหมายติดคุกติดตาราง
1: ครับ
0: อันนี้แหละถ้าการข่มใจการให้อภัยการยอมกันอย่างที่ว่าการข่มใจแล้วก็การให้อภัยซึ่งกันและกันถ้าเราได้ปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยใจเรานิ่งเป็นสมาธิแล้วเราจะมีสติไงสตินี่สำคัญเลยว่าอันไหนควรทำควรพูดถ้าเราคนเรามีสติแล้วเนี่ยจะทำจะพูดจะคิดไม่ผิดพลาดไม่เกิดเป็นอันตรายกับตัวเราไม่เกิดความเสียหายมันจะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขอันนี้สำคัญ

0: ท่ามกลางไอหมอกและลมหนาวของยอดดอยครับอุณหภูมิลดต่ำลงจนปากสั่นมองลึกเข้าไปในบ้านหลังนี้ครับมีสิ่งหนึ่งที่กำลังลุกโชนด้วยความร้อนโดยไม่ง้อไฟแม้แต่กองเดียวนี่ไม่ใช่เรื่องไสยศาสตร์ครับแต่คือความน่าอัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตเล็กๆนับล้านตัวเปลี่ยนถั่วเหลืองธรรมดากลายเป็นขุมทรัพย์แห่งรสชาติติดตามได้ในแดนกินดองพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทางไทย PBS
1: วิ่งเลยตอนนี้ไปวิ่งกันที่จังหวัดนครปฐมทริปนี้ได้พี่แอนนักวิ่งเจ้าถิ่นจะพาน้องซีและน้องพรีนออกวิ่งซึมซับบรรยากาศเมืองเก่าเริ่มสตาร์ทกันที่หอศิลป์สนามจันทร์ม.ศิลปากรก่อนจบทริปกันที่องค์พระปฐมเจดีย์พระปฐมเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยร่วมออกวิ่งไปพร้อมกันในวิ่งเลย Running Day เพราะทุกก้าววิ่งคือการเริ่มต้นที่ดีวิ่งเลยวันเสาร์ที่9พฤษภาคมนี้เวลา 10:30 น.ทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
2: ดินแดนกว้างใหญ่ที่ทุกก้าวคือเรื่องราวแห่งศตวรรษใหม่
3: แห่งนี้นะคะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาต่างชาติเยอะมากๆนะคะมาจากทั่วทุกทิศทั่วโลกเลย
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: เป็นวันนี้ใช่ไหม
5: ใช่เลย
4: โอเค
5: การเรียนภาษาไทย4ปีนั้นทำให้ดิฉันเข้าใจว่าหนูรักภาษาไทยจริงๆค่ะ
2: ผู้ทิศแดนมังกรไชน่าคอมเพสทุกวันเสาร์เวลา 11:00 น.ทางไทย PBSรายการนี้พร้อมบริการ Audio Description เสียงบรรยายภาพและ Close Caption คำบรรยายแทนเสียง
6: พอเราจบเนี่ยตอนนั้นเรารู้แล้วล่ะว่าเป้าหมายเราอยากเป็นข้าราชการแล้วก็นั่งรถไฟจากบ้านเกิดไปถึงแค่สถานีหาดใหญ
7: ่
6: ไม่สามารถมาถึงสถานีหัวลำโพงได้แต่ว่ามันก็คือความฝันของเราที่จะไปสู่ราชการอยู่แล้วพี่อย่าบอกเลยว่าตอนที่พี่เป็นผู้ว่าใหม่ๆอ่ะพี่ถูกกระแสถล่มทลายเลยอ่ะที่พี่ไปไหว้พระคนก็จะหมดเลยแต่พี่บอกว่าในบริบทของการไหว้ของพี่เนี่ย1คือการเคารพในความเป็นมนุษย์ด้วยกัน
8: Made My Day วันนี้ดีที่สุดทุกวันเสาร์เวลา 11:30 น.ทางไทย PBS
9: ผมเหลือนี่ประมาณเท่าไหร่ครับ
10: ฉันกำลังจะเขียนนิยายวายหาเงินมาปลดหนี้เจ็บถามอะไรหน่อยระหว่างผู้ชายกับผู้ชายชอบกันเขารู้สึกกันยังไง
11: เซฟจะไปรู้ได้ยังไงเซฟไม่ได้ชอบผู้ชายนะปู่ไอ้เซฟกูชอบมึง
10: ไม่ได้กูเขียนไม่ได้แบบนี้กูเขียนไม่ได้ถ้าอยู่ผิดที่ผิดทางจริงๆ
11: แค่ปู่ให้ทำตามไม่ได้แปลว่าปู่เข้ากับที่นี่ไม่ได้นะปู่แค่ต้องเลือกเปิดใจให้ถูกจุด
12: เดี๋ยวนี้ใครเขาก็อ่านนิยายเกย์กันทั้งนั้น
13: ใช่ค่ะโลกมันเปิดกว้างแล้ว
14: เดี๋ยวนี้เขาต้องเติมเกย์ทุกวันค่ะผอ.
15: ปู่คิดว่านิยายวายของปู่จะช่วยเซฟบ้านหลังนี้ได้จริงไหม
16: ได้
17: ไอ้กายเรามาลองคบกันเถอะ

การเดินทางย้อนเวลากว่า66ล้านปีสู่ยุคของภูลา6วีรบุรุษก่อนประวัติศาสตร์ทุกก้าวคือการต่อสู้ทุกชีวิตมีเดิมพันคือความอยู่รอดสัมผัสตำนานที่ถูกขุดค้นของสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่สมจริงเหนือคำบรรยายในสุดยอดสารคดีโลกชุดอัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพี Walking with Dinosaur ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น. เริ่ม17 พฤษภาคมนี้

0: เดือนมกราคมปี2569เครนก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงถล่มลงมาทับขบวนรถไฟโดยสารที่กำลังวิ่งอยู่ด้านล่างในจังหวัดนครราชสีมาทำให้มีผู้เสียชีวิต32คนทั้งก่อนหน้านั้นและหลังจากนั้นอุบัติเหตุจากการก่อสร้างบนถนนพระราม2เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าม
1: ีนาคม2568อาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมูลค่า 2,500 ล้านบาทที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างถล่มลงมาพร้อมชีวิตผู้คนกว่า96รายและนี่คืออาคารกสทช.ที่สร้างค้างมานานหลายปีแต่ยังถูกทิ้งร้างไว้กลางเมืองด้วยมูลค่าอีกกว่า 2,600 ล้านบาทท
0: ั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเหตุการณ์

ที่เพิ่มน้ำหนักให้กับคำว่ากินเปอร์เซ็นต์ล็อกสเปคหัวประมูลและทิ้งงานซึ่งเป็นคำที่เราได้ยินมาตลอดเกิดอะไรขึ้นกับโครงการก่อสร้างและระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของไทยติดตามได้ใน Cross

0: ลงทุนอยู่ที่800,000,000,000 บาทหรือเกือบ1/4ของงบประมาณทั้งหมดค่ะเงินก้อนนี้คือเงินที่รัฐบาลใช้สร้างถนนสะพานรถไฟโรงพยาบาลโรงเรียนรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานทุกอย่างที่อยู่ในชีวิตของประชาชนจำนวนเงินทั้งหมดนี้ต้องผ่านกระบวนการเดียวกันค่ะคือการประมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในนามของโครงการต่างๆโดยการควบคุมดูแลจากหน่วยงานภาครัฐโครงการก่อสร้างหลายแสนล้านบาทต่อปีนี้เป้าหมายสำคัญก็คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้ชีวิตคนไทยดีขึ้นค่ะแต่ในทางตรงกันข้ามคงจะปฏิเสธได้ยากนะคะว่าจำนวนเงินมหาศาลนี้ก็เป็นที่หมายปองและถูกจับจ้องเพื่อผลประโยชน์ด้วยเช่นกันค่ะหลายคดีความขัดแย้งที่เป็นข่าวดังระดับประเทศก็เกิดจากปัญหาที่เกี่ยวเนื่องจากการประมูลงานเหล่านี้ค่ะเช่นเหตุการณ์เสียชีวิตของสารวัตรแบงค์จากการสั่งการของกำนันนกในงานเลี้ยงเชื่อมโยงถึงสวยรถบรรทุกและการหัวประมูลโครงการรัฐมากกว่า 1,500 โครงการค่ะตีมูลค่าความเสียหายหลายพันล้านบาทที่กรมสอบสวนคดีพิเศษส่งฟ้องผู้ต้องหาไปแล้วกว่า21รายค่ะหรืออีกกรณีในปี2554ที่สร้างความตื่นตะลึงถึงเงินจำนวนมากในคดีปล้นบ้านปลัดกระทรวงคมนาคมนายสุพจน์ซับล้อมในวันแต่งงานของลูกสาวค่ะที่โจรนำเงินออกมาจากบ้านได้ถึง200ล้านบาทภายหลังการจับกุมคนร้ายให้การว่าในบ้านอาจจะมีทรัพย์สินมากถึง 1,000 ล้านบาทค่ะแต่ที่สุดเมื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจากคดีถูกปล้นบ้านกลายมาเป็นคดีร่ำรวยผิดปกติ
1: หรือกรณีล่าสุดในเดือนมีนาคม2568แผ่นดินไหวในประเทศเมียนมาที่มีจุดศูนย์กลางห่างจากกรุงเทพกว่า 1,000 กิโลเมตรทำให้ตึกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่กำลังก่อสร้างอยู่ถล่มลงมามีผู้เสียชีวิตถึง96รายที่น่าสนใจก็คือนี่เป็นตึกเดียวที่ถล่มลงมาในเหตุการณ์นั้นและเป็นโครงการก่อสร้างของภาครัฐการตรวจสอบภายหลังเกิดเหตุพบว่าบริษัทที่ได้งานประมูลสร้างอาคารดังกล่าวคือบริษัท China Railway No. 10ประเทศไทยโดยใช้วิธีการ Joint Venture หรือการร่วมทุนกับบริษัทอิตาเลียนไทย Development จำกัดมหาชนก่อสร้างตึกแห่งนี้ด้วยมูลค่า 2,500 ล้านบาทและยังพบอีกว่ามีการใช้นอมินีคนไทยถือหุ้นบริษัทเกิน51%เพื่อการประมูลภาครัฐซึ่งเข้าข่ายผิดพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542ซึ่งมีคนไทยถูกดำเนินคดีแล้ว3รายและทั้งหมดอาจจะเป็นเพียงแค่พนักงานในบริษัทเท่านั้นบริษัทข้ามชาติดังกล่าวยังได้รับงานประมูลโครงการอีก27โครงการมูลค่ากว่า 27,000 ล้านบาทเหล่านี้ทำให้เกิดคำถามว่าบริษัทในเครือยักษ์ใหญ่รัฐวิสาหกิจของจีนแห่งนี้เข้ามาอยู่ในวงการประมูลงานราชการไทยได้อย่างไรถ้าจะมีคำถามว่าประเทศไทยมีปัญหาคอร์รัปชันมากแค่ไหนการสำรวจดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันหรือ CPI ปี2568จากการประเมินของ Transparency International น่าจะเป็นคำตอบที่ดีเพราะคะแนนที่ได้จากผลการสำรวจประเทศไทยได้เพียง33คะแนนจาก100อยู่ในอันดับ116ของโลกตกต่ำที่สุดในรอบ14ปีและผลการสำรวจของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในหมู่ผู้บริหารภาคเอกชนกว่า645รายครอบคลุม48กลุ่มอุตสาหกรรมในเดือนมีนาคม2569พบว่าผู้บริหารถึง 85% เห็นว่าปัญหาคอร์รัปชันในปัจจุบันรุนแรงขึ้นกว่าในอดีตและรูปแบบที่พบมากที่สุดก็คือการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยเป็นการล็อกสเปคหรือหัวประมูลถึง 81%ยิ่งไปกว่านั้นผู้ตอบแบบสำรวจกว่า 61% ระบุว่าเคยเผชิญกับการเรียกรับผลประโยชน์ด้วยตัวเองและกว่าครึ่งระบุว่าต้นทุนที่เกิดจากการทุจริตมีมากกว่า 20% ของต้นทุนการดำเนินธุรกิจทั้งหมด
0: ในปัจจุบันระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของประเทศไทยมีพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560เป็นกฎหมายแนวทางปฏิบัติค่ะโดยหน่วยงานที่ได้จัดสรรงบประมาณจะเป็นเหมือนผู้ว่าจ้างและควบคุมดูแลโครงการมีกรมบัญชีกลางเป็นผู้ดูแลระบบการจัดซื้อจัดจ้างค่ะสุภอัตโบสุวรรณผู้ร่วมก่อตั้ง Hand Social Enterprise องค์กรที่มุ่งขับเคลื่อนสังคมโปร่งใสและต่อต้านคอร์รัปชันได้ฉายภาพให้เห็นว่าระบบจัดซื้อจัดจ้างที่ประเทศไทยใช้อยู่ทุกวันนี้

0: ม้จะใช้ระบบ e-bidding ประมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ถือว่าทันสมัยและป้องกันการทุจริตได้ระดับหนึ่งนะคะแต่เมื่อดูภาพรวมของระบบการจัดซื้อจัดจ้างเขาชี้ว่าทุกขั้นตอนสามารถทุจริตคอร์รัปชันได้หมดค่ะตั้งแต่เริ่มต้นโครงการต้องมีเสียงประชาชนเพื่อส่งให้ข้าราชการหน่วยงานนั้นจัดทำโครงการขึ้นไปขอความเห็นจากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดทำ TOR สืบราคาไปถึงขั้นตอนอนุมัติงบประมาณโดยกรรมธิการนักการเมืองและเมื่อได้โครงการมาแล้วในขั้นตอนการประมูลก็มีส่วนร่วมจากคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างข้าราชการและผู้รับเหมาค่ะที่มีตัวกลางเป็นแพลตฟอร์มเอกสารโดยกรมบัญชีกลางเมื่อหาผู้ชนะโครงการได้แล้วในขั้นตอนก่อสร้างจะมีคณะกรรมการบริหารสัญญาผู้ควบคุมงานและตรวจรับเข้ามาควบคุมการดำเนินงานซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นข้าราชการค่ะและสุดท้ายผู้ที่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานอิสระที่ทำหน้าที่ผู้ประเมินหรือว่าออดิตเช่นปปช.สตง.ผู้ตรวจการแผ่นดินหรือแม้กระทั่งอัยการและศาลที่ต้องตัดสินคดีหากมีการฟ้องร้องเป็นคดีความค่ะ
1: มันคือการรวมหัวกันโกงเงินส่วนกลางที่ว่าไม่รู้ว่าเป็นของใครซึ่งจริงๆมันคือของเราทุกคนแต่มันไม่มีเจ้าของโดยชัดเจนเงินส่วนรวมกับเงินส่วนฉันอันไหนคิดว่า ดีกว่ากันก็เงินอยู่ในกระเป๋าฉันสิใช่ไหมเงินอยู่ในกระเป๋าฉันนั่นน่าจะดีกว่านะถ้าอยู่โทษครับถ้าเงินส่วนฉันเนี่ยเพราะถ้ามันไปอยู่ส่วนกลางแล้วไม่รู้ถึงฉันเมื่อไหร่ดังนั้นมาอยู่กับฉันเซฟที่สุด
2: สุภาพอัดอธิบายถึงจุดโกงในแต่ละขั้นตอนโดยยกตัวอย่างให้เห็นภาพเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการการตั้งงบประมาณบางโครงการไม่ควรทำเลยแต่ก็ถูกดันขึ้นมาโดยใช้วิธีจ้างนักวิชาการหรือจ้างทำการศึกษามายืนยันความจำเป็นเพื่อให้ทุกฝ่ายร่วมกันยืนยันว่ามีความจำเป็นไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการหรือเอกชนรวมถึงการโหวตผ่านงบประมาณในสภาก็เป็นอีกจุดที่มีการทุจริตโดยมีการซื้อเสียงส.ส.เพื่อให้โหวตผ่านงบประมาณในขั้นตอนการจัดทำโครงการหรือ TOR ก็สามารถทุจริตได้โดยเริ่มตั้งแต่การล็อกสเปคตั้งคณะกรรมการร่าง TORทั้งการกำหนดคุณสมบัติและเกณฑ์คะแนนที่เอื้อให้เอกชนบางรายในส่วนของการคัดเลือกและประมูลสุภาพชี้แจงว่ามีทั้งการให้คะแนนอย่างไม่ยุติธรรมการให้ข้อมูลภายในหรือ inside information แก่ผู้รับเหมาที่ต้องการให้ได้งานเช่นบอกว่าจะมีการแก้แบบหลังประมูลทำให้บริษัทนั้นกล้าดั้มราคาต่ำสุดนอกจากนี้ยังมีการหัวราคาระหว่างกลุ่มเอกชนด้วยกันเองถัดกันชนะในราคาที่ต่างกันเพียงไม่กี่ร้อยบาทจากงานมูลค่าหลายสิบล้านถึงหลายร้อยล้านบาทในการบริหารสัญญาก็มีการเรียกรับสินบนจากเอกชนระหว่างก่อสร้างพบว่ามีการกลั่นแกล้งบริษัทที่ไม่ยอมจ่ายเช่นส่งพื้นที่ช้าตรวจรับงวดช้าเบิกเงินช้าทำให้เอกชนเสียหายได้ถูกบังคับให้ต้องจ่ายใต้โต๊ะเพื่อให้งานเดินหน้าได้กระทั่งถึงขั้นตอนท้ายๆในการทำโครงการคือการตรวจรับและประเมินผลก็พบว่ามีช่องทางในการทุจริตข้อมูลการตรวจรับและการประเมินผลแทบไม่เคยถูกเปิดเผยต่อสาธารณะทั้งที่มาตรฐานสากลกำหนดให้ต้องเปิดตั้งแต่ต้นโครงการจนถึงการส่งงานเมื่อตรวจรับโครงการก็มีโอกาสโกงได้อีกเพราะโครงการจะผ่านการตรวจรับหรือไม่ส่วนหนึ่งมาจากความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับซึ่งช่องโหว่นี้ก็เปิดโอกาสให้มีการเรียกรับผลประโยชน์ได้อีกเช่นกันและหลังจากนั้นในขั้นตอนตรวจสอบและร้องเรียนกระบวนการยุติธรรมที่สามารถให้คุณได้โทษได้ก็อยู่ในวงจรของการโกงด้วยเช่นกันเช่นการยืดคดีให้หมดอายุความ
1: ผมสรุปเรื่องจัดซื้อจัดจ้างคือการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยนะครับใหญ่ๆเนี่ยในเมื่อไอเทมมันคือการจัดซื้อจัดจ้างเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำการจัดซื้อจัดจ้างเอาที่ถูกก่อนนะท่านเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชน60ถึง70ล้านคนท่านเป็นผู้แทนหมู่บ้านไปจัดซื้อจัดจ้างผู้แทนคนนี้มีความคาดหวังอะไรจากประชาชนครับผู้แทนคนนี้มีความคาดหวังคือขอให้ซื้อหรือจ้างสิ่งที่ดีที่สุดในราคาที่ดีที่สุดคุ้มค่าที่สุดในเวลาที่เหมาะสมที่สุด
0: สุภาอัดสรุปการคอร์รัปชันในการจัดซื้อจัดจ้างต่อนะคะว่าการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างจึงไม่ได้หมายความแค่การกระทำผิดกฎหมายเสมอไปค่ะเพราะบางกรณีก็ทำถูกระเบียบขั้นตอนทุกอย่างแต่หากผลลัพธ์คือการเอื้อประโยชน์ให้ใครบางคนอย่างไม่เป็นธรรมนั่นก็คือการทุจริตในเชิงสาระแล้วค่ะ

0: ไม่ว่าจะมีหลักฐานทางกฎหมายรองรับหรือไม่ก็ตามและความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้กระทบแค่คู่แข่งในตลาดเท่านั้นนะคะแต่กระทบต่อสังคมในวงกว้างเพราะว่าในหลายกรณีมีผู้รับเหมาที่มีคุณภาพดีกว่าราคาดีกว่าและพร้อมส่งมอบงานได้ดีกว่าแต่กลับไม่ได้รับเลือกค่ะเพียงเพราะว่าไม่มีความสัมพันธ์กับผู้มีอำนาจในกระบวนการแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐทุกรายจะเป็นการทุจริตนะคะข้าราชการที่ซื่อสัตย์และมุ่งมั่นเพื่อประโยชน์สาธารณะยังคงมีอยู่ในระบบและพวกเขาเองก็เผชิญกับปัญหาอีกด้านหนึ่งเหมือนกันนั่นคือการถูกกดราคาจากผู้รับเหมาที่เสนอราคาต่ำจนผิดปกติแล้วส่งมอบงานที่ไม่ได้คุณภาพซึ่งทำให้คนที่ต้องการทำงานอย่างถูกต้องกลับต้องแบกรับความยุ่งยากที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นค่ะ
1: ในอีโคซิสเต็มนี้ใครอยากเป็นคนดีข้าราชการถ้าไม่คอยตามนักการเมืองเห็นแล้วโครงการมันเอ๊ะโครงการมันไม่ดีนะขัดขวางโน่นนี่นั่นกลายเป็นไม่เจริญเติบโตทางใครอยากเป็นข้าราชการคนนี้บ้าง
2: สิ่งนี้ได้กลายเป็นคำถามไปยังวงการก่อสร้างไทยว่าตัวหนังสือ Safety First ที่ติดอยู่หน้าไซต์งานก่อสร้างแท้จริงแล้วยังปลอดภัยไว้ก่อนอยู่หรือเปล่าสัญลักษณ์ Safety First หรือปลอดภัยไว้ก่อนเป็นสัญลักษณ์สากลที่ใช้ในวงการก่อสร้างและเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงแต่กับวงการก่อสร้างในประเทศไทยสิ่งนี้มีไว้เป็นเพียงแค่ป้ายติดไว้หน้าโครงการเท่านั้นหรือเมื่อโครงการก่อสร้างภาครัฐเกิดเหตุขึ้นหลายครั้งและบางโครงการเกิดเหตุซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างเช่นโครงการก่อสร้างบนถนนพระราม2ที่เกิดขึ้นหลายครั้งและเป็นพื้นที่เดิมๆรองศาสตราจารย์ต่อตระกูลยมนาคอดีตนายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และผู้ติดตามการทุจริตคอร์รัปชันตั้งข้อสังเกตว่าในยุคหลังมานี้โครงการโดยเฉพาะของภาครัฐไม่ความใส่ใจเรื่องความปลอดภัยทั้งของประชาชนที่สัญจรผ่านโครงการและแรงงานที่อยู่หน้าไซต์งานด้วย
3: ต้องพูดว่าในวงการผู้รับเหมาที่ไม่ดีเนี่ยเขาจะบอกว่าการลงทุนเรื่องความปลอดภัยมันแพงกว่าการจ่ายเมื่อคนตายเช่นว่าถ้ามีอุบัติเหตุคนตายเราจะต้องให้เขาไปตายที่โรงพยาบาลอย่าให้มาตายที่ไซต์ตายที่ไซต์ก็คืออุบัติเหตุในงานก่อสร้างใช่ไหมตายที่โรงพยาบาลก็คือไม่ได้แค่บาดเจ็บที่หน่วยงานแค่บาดเจ็บเท่านั้นเองก็ไม่เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ปิดข่าว
2: อาจารย์ต่อตระกูลเชื่อเห็นถึงปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ในวงการวิศวกรรมและรับเหมาก่อสร้างงานของภาครัฐว่าการกินรวบและการประมูลงานให้พวกพ้องกำลังส่งผลเสียต่อการพัฒนาวงการวิศวกรรมของประเทศไทยด้วย
0: หลังสงครามโลกครั้งที่2ไทยเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ภายใต้บริบทสงครามเย็นโดยได้รับการสนับสนุนด้านทุนและองค์ความรู้จากสหรัฐอเมริกาหนึ่งในสัญลักษณ์ที่ชัดเจนที่สุดของยุคนั้นก็คือเขื่อนภูมิพลหรือเขื่อนไฟฟ้ายันฮีเขื่อนคอนกรีตรูปโค้งขนาดใหญ่ที่สร้างขวางแม่น้ำปิงในจังหวัดตากโครงการนี้ดำเนินการร่วมกับสหรัฐอเมริกาที่ไม่เพียงแต่ให้ประโยชน์ด้านพลังงานไฟฟ้าและการชลประทานเท่านั้นค่ะแต่ยังถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมขั้นสูงให้กับบุคลากรไทยในยุคนั้นเป็นครั้งแรกเมื่อประเทศไทยเริ่มมีศักยภาพด้านวิศวกรรมและการก่อสร้างมากขึ้นรัฐบาลได้ออกกฎเกณฑ์กีดกันบริษัทต่างชาติออกจากตลาดการประมูลภาครัฐโดยบังคับให้เฉพาะบริษัทสัญชาติไทยเท่านั้นที่มีสิทธิ์ร่วมค่ะด้วยเจตนาที่ดีอยากสร้างอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศให้เข้มแข็งแต่ผลที่ตามมากลับซับซ้อนมากกว่านั้นค่ะเพราะเมื่อคู่แข่งจากต่างประเทศหายไปแรงกดดันที่เคยผลักดันให้บริษัทไทยต้องพัฒนาเทคโนโลยีและยกระดับมาตรฐานก็หายไปด้วยตลาดที่ควรจะแข่งขันกันด้วยคุณภาพและนวัตกรรมกลับค่อยๆแปรเปลี่ยนเป็นการแข่งขันด้วยความสัมพันธ์จากนั้นก็เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกกันอย่างไม่เป็นทางการว่า5เสือนั่นคือกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ที่ผูกขาดงานประมูลของแต่ละกรมอย่างแนบเนียนบริษัทกลุ่มนี้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเครือข่ายการเมืองเจ้าหน้าที่รัฐ รู้วงในของโครงการตั้งแต่ก่อนประกาศประมูลและสามารถกำหนดทิศทางของสเปคได้ตามที่ต้องการผลก็คือบริษัทหน้าใหม่แทบไม่มีโอกาสแม้จะมีความสามารถและราคาที่ดีกว่าค่ะ
2: แต่ก็ไม่ใช่ว่าภาครัฐจะไม่พยายามทำอะไรพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560ถือว่าเป็นการปฏิรูปครั้งใหญ่ที่สุดของระบบการจัดซื้อจัดจ้างในรอบหลายทศวรรษกฎหมายฉบับนี้วางกรอบให้การประมูลงานมีความโปร่งใสขึ้นกำหนดให้เปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะและเพิ่มกลไกตรวจสอบในหลายขั้นตอนแต่ในทางปฏิบัติกฎหมายที่ดีไม่ได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่จับต้องได้เสมอเพราะโครงสร้างความสัมพันธ์ที่สั่งสมมานานหลายสิบปีไม่ได้สลายตัวตามการแก้ไขตัวบทกฎหมายและนั่นคือแก่นของปัญหาที่ยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้อดีตนายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มองว่าในปัจจุบันวงการรับเหมางานภาครัฐในประเทศไทยไม่พัฒนาไปไหนและจะถอยหลังลงคลองจากสิ่งที่เป็นอยู่เมื่อผู้รับเหมาสามารถควบคุมข้าราชการได
3: ้ข้อเฟะที่สุดก็คือการที่ผู้รับเหมาเนี่ยสามารถควบคุมเจ้าของได้หมดทุกอย่างต่อไปเนี่ยนอกจากควบคุมได้แล้วยังสามารถจะทำให้คุณโตได
2: ้คอร์รัปชันในวงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้คงไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยกฎหมายเพียงฉบับเดียวหรือด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งเท่านั้นAct AI แพลตฟอร์มตรวจสอบข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐซึ่งพัฒนาขึ้นโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันร่วมกับภาคีเครือข่ายเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่อาจารย์ต่อตระกูลยกขึ้นมาในการใช้เทคโนโลยีตรวจสอบคอร์รัปชันในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแพลตฟอร์มนี้ทำให้รู้ได้ว่าโครงการไหนเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชันกลุ่มบริษัทเอกชนรายใดได้งานที่เสี่ยงต่อการหัวประมูลรวมไปถึงการแสดงรายชื่อผู้รับเหมาที่มีประวัติการทิ้งงานเป็นการตัดปัญหาการทำสมุดพกผู้รับเหมาที่กินเวลามาหลายรัฐบาลแต่ก็ยังไม่สำเร็จอาจารย์ต่อตระกูลยังชี้ให้เห็นอีกหนึ่งมิติที่มักถูกมองข้ามนั่นคือการทุจริตในวิชาชีพปัจจุบันมีการพบว่ามีการซื้อลายเซ็นวิศวกรคุมงานโดยที่วิศวกรผู้นั้นไม่เคยแม้แต่จะเหยียบพื้นที่โครงการเลยสักครั้งทำให้ใบรับรองที่ควรจะเป็นหลักประกันด้านความปลอดภัยกลับกลายเป็นเพียงเอกสารที่ซื้อขายได้นอกจากนี้อาจารย์ยังได้เล่าถึงการที่ได้เข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการอิสระภายใต้กลไกข้อตกลงคุณธรรมในกรณีอาคารสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินถล่มพบว่าไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขแบบก่อสร้างที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและการละเลยขั้นตอนที่ควรมีและไม่มีการตรวจสอบอย่างรัดกุม
3: ที่จริงแล้วเขาได้งานในประเทศไทยปีที่แล้วก่อนที่ตึกสตง.เนี่ยตึกสตง.ไม่ใช่ตึกแรกเป็นตึกหนึ่งในจำนวน 7,000 ล้านที่เขาได้ทั่วประเทศจากงานราชการเนี่ยนะเพื่อนเขารู้วิธีที่จะไปจอยเวนเจอร์เพื่อเอาชื่อคนที่จะเสนองานได้มีสิทธิ์แล้วก็ทับเองหมดแทนที่เขาจะขอวิศวกรจีนมาช่วยคิดทำยังไงสร้างยังไงต่อสู้ประมูลเขาขอเงินมา100 ล้านตึกอยู่ในห้องแถวมอบให้คนไทยที่เป็นในหน้าไปวิ่งเอาเงินไปให้วิธีที่สำคัญที่สุดก็คือต้องซื้อบริษัทที่ปรึกษาที่จะเป็นคนออกสเปคตัดสินซึ่งไม่มีประสบการณ์ควบคุมงานตึกสูงมาก่อนเลยในชีวิตนะที่ชนะประมูลได้เข้ามาแล้วก็คนคุมงานเมื่อคุมคนงานเป็นคนของเขาเนี่ยเขาจะทำไงก็ได้ต่อไปนั้น
2: สิ่งเหล่านี้ไม่เพียงสร้างความเสียหายต่อโครงการใดโครงการหนึ่งแต่กำลังซอกกร่อนรากฐานของวงการวิศวกรรมไทยอย่างเงียบๆเมื่อมาตรฐานวิชาชีพถูกแลกด้วยผลประโยชน์ระยะสั้นสิ่งที่เสียไปคือความน่าเชื่อถือของทั้งระบบ
3: ฝากว่าถึงเราจะเป็นส่วนเล็กๆแต่เราก็สามารถทำให้งานที่เรารับผิดชอบอยู่หรือหน่วยงานเล็กๆที่เรารับผิดชอบอยู่มันมีผลงานออกมาที่ดีที่สำคัญที่สุดมันก็ต้องไม่เป็นผลงานที่จะไปทำอันตรายต่อคนประชาชนที่เขาไม่รู้เรื่องก็ต้องช่วยกันดูเพราะว่าถ้าคนที่รู้ไม่ช่วยกันเงียบหมดแล้วใครจะดูให้
0: แม้ว่าตอนนี้ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของประเทศไทยจะเป็นระบบฐานข้อมูลแพลตฟอร์มในอินเทอร์เน็ตแต่ก็มีหลายส่วนที่ยังไม่เปิดเผยข้อมูล สุภาอัตในฐานะผู้ที่ติดตามประเด็นจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้ความเห็นว่าในการปราบคอร์รัปชันต้องเริ่มต้นที่เปิดเผย

0: เผยข้อมูลจากภาครัฐเพื่อให้หลายภาคส่วนเข้าถึงข้อมูลและร่วมกันตรวจสอบได้ค่ะ
1: การต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยก็มีทั้งไม่เปิดมีทั้งเปิดแบบไม่ได้มาตรฐานประชาชนไปใช้อย่างลำบากไม่ใช่แค่ประชาชนนะเจ้าหน้าที่เขาก็เอื้อมละอาเจ้าหน้าที่ฝั่งติดตามตรวจสอบเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมฮะเวลาเกิดเรื่องทีเนี่ยเขาต้องทำหนังสือไปขอแล้วกว่าจะได้เนี่ยก็เดือนนึงเกิดเขาสืบอะไรได้เพิ่มนะทำไปอีกก็จะมาอีกใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าในแง่ของประชาชนหรืออะไรจะใช้อย่างเดียวในแง่ของเจ้าหน้าที่เนี่ยสำนักข่าวเองก็ดีเวลาจะทำทีสมมุติเกิดอะไรถล่มมาเนี่ยรู้ไหมใครทำ
0: เขาได้เสนอทางออกในการแก้ปัญหาคอร์รัปชันต่อค่ะว่าข้อแรกคือการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรฐานสากลตลอดทั้งห่วงโซ่ตั้งแต่ต้นโครงการจนถึงการประเมินผลเพราะความโปร่งใสหรือ transparency คือก้าวแรกค่ะที่จะนำไปสู่ความรับผิดชอบหรือว่า accountability ที่แท้จริงหากก้าวแรกนี้ยังล้มเหลวก้าวถัดไปทั้งหมดก็ยากที่จะเดินต่อได้ข้อที่2คือทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังค่ะนักการเมืองต้องสร้างกลไกควบคุมกันเองภายในพรรคข้าราชการต้องกล้ายืนหยัดแม้จะมีแรงกดดันจากเบื้องบนและภาคเอกชนเองก็ต้องร่วมกันปฏิเสธการจ่ายสินบนเพราะตราบใดที่ยังมีคนยอมจ่ายวงจรนี้ก็จะไม่มีวันสิ้นสุดข้อ3คือการปรับแนวคิดด้านงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างด้วยการนำ Zero Based Budgeting มาใช้ซึ่งทุกรายการค่าใช้จ่ายต้องเริ่มพิสูจน์ความจำเป็นใหม่ทุกปีแทนที่จะไปอิงจากตัวเลขเดิมของปีก่อนเพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรมีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการที่แท้จริงค่ะและการจัดซื้อจัดจ้างก็จะเน้นที่คุณค่าที่วัดผลจริงของโครงการไม่ใช่แค่เลือกราคาต่ำสุดข้อ4คือการพัฒนาระบบสมุดพกผู้รับเหมาเพื่อบันทึกประวัติผลงานของแต่ละบริษัทอย่างเป็นระบบว่าใครส่งงานตรงเวลาใครมีคุณภาพงานเป็นอย่างไรอย่างไรก็ตามต้องออกแบบให้รัดกุมนะคะเพื่อไม่ให้กลายเป็นเครื่องมือกันแกล้งคู่แข่งได้และข้อสุดท้ายซึ่งสำคัญไม่แพ้กันนะคะก็คือบทบาทของประชาชนค่ะการเลือกตั้งแต่ละครั้งคือการตัดสินใจว่าใครจะมาบริหารเงินภาษีของเราจึงต้องเลือกคนที่ดีจริงไม่ใช่แค่เก่งติดตามข่าวสารและรายงานความผิดปกติผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้เช่นองค์กร Corruption Watch และสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือยังต้องมีความหวังเพราะคนที่หมดหวังมักจบลงด้วยการยอมรับและสมัครทานเข้าร่วมกับระบบที่ตัวเองเคยต่อต้านนั่นเองค่ะ
1: ผมฝากถึงประชาชนนะในเมื่อการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยมันตั้งแต่มันมีการทุจริตเนี่ยมันตั้งแต่การตั้งงบประมาณจัดทำโครงการหลังTOR กำหนดสเปคคัดเลือกบริหารสัญญาจัดทำตรวจสอบประเมินงานไปจนถึงกระบวนการยุติธรรมเมื่อเกิดอะไรก็เลยจะขอประชาชนเนี่ยทุกคนว่าเวลาที่ท่านจะใช้สิทธิ์ต้องตั้งใจคนที่จะเข้ามาแล้วมาโกงเนี่ยมาจัดซื้อจัดจ้างมาอะไรอย่างนี้ที่มันเอื้อผลประโยชน์ให้กับตัวเองหรือพวกพ้องตัวเองอย่างไม่เหมาะสมนะอย่าไปเลือกเขาเกิดมาเป็นประชาชนคนไทยก็เหนื่อยหน่อยนิดนึงนะต้องรับรู้ข่าวสารนะรวมถึงว่าเห็นอะไรไม่ถูกไม่ได้ต้องไม่ควรเนี่ยจริงมีช่องทางอยู่เยอะแยะช่องทางสื่อก็ได้ถ้าเราไม่ไว้วางใจเจ้าหน้าที่ต้องทางสื่อก็ได้ช่องทางขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันก็มีชื่อ Corruption Watch
0: ระเบียบที่มีขั้นตอนซับซ้อนหวังมุ่งให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างรอบคอบรัดกุมที่สุดแต่ทำไมกลับยังมีช่องให้การหัวการกินส่วนต่างหรือเอื้อประโยชน์ให้กับคนบางกลุ่มถึงยังเกิดขึ้นได้พวกเราอาจจะต้องลองย้อนกลับมาถามตัวเองกันนะคะว่าจากข้อเสนอทั้งหมดที่หลายภาคส่วนพยายามนำเสนอมาอย่างเนิ่นนานเราอยู่ตรงไหนแล้วพอจะทำอะไรได้บ้างเพราะว่ามากไปกว่าเงินภาษีและงบประมาณภาครัฐที่ไม่ได้ถูกใช้อย่างคุ้มค่าถึงที่สุดแล้วเมื่อพวกเราต้องอยู่กับความเสี่ยงจากช่องโหว่และรอยรั่วของระบบเหล่านี้ความเสียหายอาจจะกลายเป็นความสูญเสียที่สักวันนึงเราอาจจะกลายเป็นเหยื่อรายต่อไปค่ะ
2: เราได้เห็นความเสียหายและความสูญเสียจากการทุจริตคอร์รัปชัน ในโครงการจัดซื้อจัดจ้างและโครงการก่อสร้างของภาครัฐมามากเพียงพอแล้วมันควรจะถึงเวลาแล้วที่ทุกส่วนต้องแสดงความจริงใจและความจริงจังในการไม่ยอมให้ผลประโยชน์อยู่เหนือความถูกต้องและความปลอดภัยหรือเราจะยอมให้ปัญหาเหล่านี้เป็นมรดกที่ส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานของเราอีก

0: Cross Talk คิดต่างคุยกัน
1: ทุกวันพุธเวลา4ทุ่มทางไทย PBS ค่ะ
2: สามสิบบาทรักษาทุกที่แนวคิดดีแต่ยังมีปัญหาม
3: ีความขัดแย้งที่มันสุกงอมรอวันระเบิดกลุ่มนึงก็รู้สึกว่าเงินไม่พอกลุ่มนึงก็รู้สึกว่าฉันก็ได้บริการที่แย่ลงไปเรื่อย
2: ๆนโยบายที่บอกว่าไปที่ไหนก็รักษาได
4: ้อาจจะทำให้คนเข้าใจว่าฉันอยากจะไปที่ไหนก็ได้ที่ฉันพอใจแทนที่จะแก้ปัญหาจะสร้างปัญหามากขึ้น
2: 30บาทรักษาทุกที่จริงหรือ Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS วันจันทร์ที่11พฤษภาคมนี้เวลา 21:30 น. ทางไทย PBS

0: สวัสดีค่ะติดตามทันข่าวเวลา6นาฬิกาค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งสอบสวนทุกมิติหลังจับกุมชาวจีนซุกซ่อนอาวุธสงครามที่มีอนุภาคทำลายล้างสูงโดยอ้างว่าจะนำมาก่อเหตุพลีชีพที่พัทยาแต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อเร่งสอบสวนหาแหล่งที่มาของอาวุธทั้งหมดความคืบหน้ากรณีการจับกุมตัวนายหมิงเฉินซันอายุ31ปีชาวจีนพร้อมหญิงชาวจีนที่ขับรถประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำในอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีก่อนตำรวจตรวจสอบพบอาวุธปืนและแมกกาซีนภายในรถตำรวจนำตัวนายหมิงไปตรวจค้นที่บ้านพักในซอยห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีพบอาวุธสงครามที่มีอนุภาคทำลายล้างสูงทั้งปืน M4 จำนวน2กระบอกแมกกาซีนบรรจุกระสุนเต็มจำนวน13แม็กระเบิด C4 วัตถุระเบิดแบบมือสังหารบุคคลแบบขว้างรวม10ลูกระเบิดสังหารชนิดกับดักและวัตถุประกอบระเบิดอีกจำนวนมากรวมถึงเสื้อเกราะอีกจำนวนหนึ่งนายหมิงให้การกับเจ้าหน้าที่ว่าเดิมมีอาชีพเปิดขายสุราอยู่ที่กัมพูชาแต่ย้ายมาอยู่ที่เมืองไทยหลังเกิดปัญหาชายแดนส่วนอาวุธสงครามที่อยู่ภายในบ้านซื้อมาจากกลุ่มไลน์ที่จังหวัดระยองโดยนำมาหวังระเบิดพลีชีพเนื่องจากเป็นโรคซึมเศร้าผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กำชับให้ทีมสืบสวนดูเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัยในทุกมิติและจากการสอบสวนเบื้องต้นยังไม่พบความเชื่อมโยงถึงการก่อเหตุการก่อการร้ายรวมถึงต้องสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งหาแหล่งที่มาของวัตถุระเบิดทั้งหมด
1: ทางเจ้าที่ตำรวจทางท่านผบ.ตร.เนี่ยท่านก็กำชับมาแล้วให้ดูเรื่องงานเรื่องความมั่นคงความปลอดภัยในหลายๆมิตินะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบหาข้อมูลอยู่นะครับแต่เบื้องต้นก็ขอให้ข้อมูลท่านนี้ก่อนนะคร
2: ับ คล้ายๆเคสของยูซุฟูหรือราชประสงค์ไหมครับในลักษณะของการเก็บกักของวัตถุคล้ายระเบิดอย่างเงี้ย
1: ในปัจจุบันยังไม่พบความเชื่อมโยงถึงขนาดนั้นถ้ามีเขามีข้อมูลอะไรจะแจ้งให้ทางสื่อทราบอีกทีครับ
2: ลักษณะพฤติการส่วนตัวของเขาแล้วครับเขามีโรคภาวะซึมเศร้าหรืออะไรยังไงไหมครับ
1: ตอนนี้เราตรวจสอบเบื้องต้นก็มีการไปพบหมอแต่เราไม่รู้ว่าตรงนี้เขาเป็นจริงหรือเปล่าก็ต้องให้นักจิตเวชตรวจสอบอีกทีครับ
2: อาวุธขนาดนี้เห็นบอกว่าโดยเฉพาะอาวุธปืนมีการสั่งซื้อแล้วก็มีการซื้อทางเขตพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างระยองอย่างนี้มีการขยายอะไรยังไงไปบ้างแล้วไหมฮะ
1: อันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นแต่เดี๋ยวในทางสืบสวนสอบสวนเนี่ยเราต้องตรวจสอบแต่ละชิ้นแต่ละที่มาให้มันถูกต้องจริงๆนะครับยังไม่อยากให้ข่าวตรงนี้เดี๋ยวกลัวจะเสียรูปคดีนะครับต้องขอขอบคุณมากนะครับ
0: จากการสอบสวนทราบว่านายหมิงเฉินซันอายุ31ปีชาวจีนเช่าบ้านหลังดังกล่าวประมาณ2ปีโดยเข้ามาประเทศไทยครั้งแรกเมื่อปี2563ด้วยวีซ่านักท่องเที่ยวจากนั้นเดินทางเข้าออกประเทศไทยบ่อยครั้งและครั้งล่าสุดเข้ามาเมื่อวันที่27มกราคม2569โดยใช้วีซ่าอีกริดก็คือการขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทยกรณีการถือวีซ่าระยะยาวซึ่งอยู่ในประเทศไทยได้5ปีนอกจากนี้ยังพบ

ว่านายหมิงเฉินซันมีพาสปอร์ตทั้งประเทศจีนและกัมพูชาอีกด้วยอินโดนีเซียระงับภารกิจการกู้ภัยภูเขาไฟที่ปะทุในหมู่เกาะมาลูกูชั่วคราวนะคะหลังจากที่พบความเคลื่อนไหวที่อาจเป็นอันตรายซึ่งคาดว่าภารกิจจะเริ่มขึ้นอีกครั้งในวันนี้ค่ะทีมกู้ภัยอินโดนีเซียเร่งอพยพนักปีนเขา17คนจากพื้นที่อันตรายหลังภูเขาไฟดูกอนโนในเกาะฮันมาเฮลาเกิดปะทุขึ้นอย่างรุนแรงเมื่อวานนี้ขณะที่การค้นหาผู้สูญหายอีก3คนต้องระงับไว้ชั่วคราวเนื่องจากพบความเคลื่อนไหวของภูเขาไฟที่เป็นอันตรายอย่างมากต่อทีมกู้ภัยเจ้าหน้าที่หน่วยค้นหาและกู้ภัยเปิดเผยว่าผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือออกมาประกอบด้วยชาวสิงคโปร์7คนชาวอินโดนีเซีย10คนและมีผู้สูญหายอีก3คนเป็นชาวสิงคโปร์2คนและอินโดนีเซียอีก1คนเจ้าหน้าที่ต้องเผชิญอุปสรรคจากเท่าฐานและเศษซากต่างๆที่ออกจากปล่องภูเขาไฟสำนักภูเขาไฟวิทยาของอินโดนีเซียระบุว่าภูเขาไฟดูกอโนเริ่มที่จะปะทุขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดของวันศุกร์โดยพ่นเท่าฐานสูงขึ้นไปในอากาศ10กิโลเมตรทำให้ต้องประกาศเตือนภัยระดับ3ทีมกู้ภัยวางแผนกลับมาปฏิบัติภารกิจอีกครั้งในช่วงเช้าวันนี้หากสภาพอากาศเอื้ออำนวยศูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งนายเอกชัยอุปจักษ์อายุ54ปีสูงประมาณ160เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผิวขาวเหลืองผมสั้นมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากหมู่ที่4ตำบลบ่อเกลือใต้อำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านเมื่อวันที่16เมษายน2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรบ่อเกลือท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111หมดเวลาของทันข่าวแล้วนะคะกลับมาติดตามข่าวอีกครั้งในรายการชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์เวลา8:30 น.ช่วงนี้ดิฉันปวีณาฟักทองสวัสดีค่ะ

0: แล้วก็คิดอะไรนะที่มีน้ำใจ
1: มาร่วมติดตามชมรายการขบวนการฝาน้ำนมได้ทุกวันเสาร์เวลา 6:30 น. ทางช่องไทย PBS

0: help Sweetie.
1: Roger that, Ryder.

0: ่านเลี้ยงเราอยู่ข้างในเ
1: อ้โอ้
0: ดิ้งดิ้ง
1: โอ้โห
0: เยอะ
2: ล้างดำดำ
1: ตัวมีหนวดเรื่องสนุกสนุกแบบนี้มีอยู่ในรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยทุกวันเสาร์หกโมงห้าสิบนาทีตื่นมาเจอกันนะ
3: สวัสดีเพื่อนใหม่แต่ทำไมเราไม่เหมือนกันเลยล่ะเมื่อเด็กดาวโลกอลิสคิมและลีโอต้องออกเดินทางทั่วจักรวาลเพื่อทำภารกิจหาเพื่อนเอเลี่ยนเพราะบางทีความต่างอาจเป็นจุดเริ่มต้นของมิตรภาพเรียนรู้จักเพื่อนใหม่กับ Friends Space ควรสามซ่าตะลุยจักรวาลทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 7:00 น.ที่ไทย PBS กฎหมายเลข 3

0: บวนการฟันน้ำนมขอเชิญเด็กๆพบกับกวนจอมตนแหลมคมว่องไวนุ่มนิ่มยินดีและเพื่อนๆที่น่ารักได้แล้วในบ้านจอมป่วนกวนจอมตนวันนี้เสนอตอนไปเล่นด้วยกันน้องยินดีตื่นแล้วแต่ยังนอนอยู่บนที่นอนกำลังคิดอะไรอยู่นะ
1: เอวันนี้น้องยินดีจะชวนใครเล่นก่อนดีนะชวนพี่ว่องไวชวนพี่นุ่มนิ่มหรือชวนพี่แหลมคมแล้วไปชวนพี่ว่องไวเล่นก่อนดีกว่า
0: แหมที่แท้น้องยินดีตื่นขึ้นมาก็คิดถึงเรื่องเล่นทันทีเลยนะไอเด็กคนไหนเป็นแบบน้องยินดีบ้างยกมือขึ้นโอ้โหทุกคนเลยเหรอ

0: อยู่น้องยินดีหรอเปิดประตูเข้ามาได้เลย
1: พี่ว่องไวกำลังทำอะไรอยู่นะ
0: พี่ว่องไววาดรูปอยู่ไงตื่นมาแล้วอยากวาดรูปทันทีพี่ว่องไวจะเป็นศิลปินใหญ่ต้องขยันวาดรูปเยอะๆและน้องยินดีตื่นแต่เช้ามาหาพี่ว่องไวทำไมหรอ
1: น้องยินดีจะชวนพี่ว่องไวไปเล่นด้วยกัน
0: แหมเล่นอะไรแต่เช้ารอให้พี่ว่องไววาดรูปเสร็จก่อนนะแต่น้องยินดีมาก็ดีแล้วช่วยไปหยิบขนมปังในห้องครัวมาให้พี่ว่องไวสักแผ่นได้ไหมนะนะ
1: ได้สิพี่ว่องไว
0: ขอบใจมากนะน้องยินดีพี่จะรอนะ
2: แหมว่องไวก็ตื่นเช้าเหมือนกันแถมยังขยันวาดรูปอีกตั้งหาก
1: มาแล้วขนมปังน้องยินดีอุ่นด้วยเตาติ้งมาให้นะ
0: ขอบใจมากนะน้องยินดีนมนมนมนมอร่อยจังกินด้วยก่อนไหม
1: น้องยินดียังไม่หิวอ๋อเดี๋ยวน้องยินดีไปเอานมมาให้
0: ขอบใจจ้ะ
1: มาแล้วพี่ว่องไว
0: ขอบใจมากนะน้องยินดีมีน้ำใจมาก
1: ไม่เป็นไรแล้วพรุ่งนี้น้องยินดีจะมาแปรงฟันให้อีกนะเอ๊ะในเรื่องคนฟ้อง
0: ใช่ๆน้องยินดีมีน้ำใจเหมือนคุณฟ้องเปียบเลย
1: แล้วพี่ว่องไวจะวาดรูปอีกนานไหม
0: คงอีกสักพักใหญ่ๆแหละ

0: ี่แหลมคมอยู่ไหมพี่แหลมคมเอ๊ไม่มีเสียง
1: น้องยินดีพี่แหลมคมอยู่นอกบ้าน
0: เอ้าแล้วก็ไม่บอกเอ๊พี่แหลมคมบอกแล้วเนาะ
1: ออกมาข้างนอกสิน้องยินดีออกมาหาพี่แหลมคมข้างนอก
0: รอแป๊บนึงนะพี่แหลมคมน้องยินดีกำลังจะไปพี่แหลมคมมาอะไรอยู่นะ
1: พี่แหลมคมกำลังจะปลูกดอกไม้น่ะ
0: ให้น้องยินดีช่วยขุดดินด้วยได้ไหมพี่แหลมคม
1: อย่าดีกว่าน้องยินดีเอาอย่างนี้ให้น้องยินดีช่วยไปเอาขนมปังมาให้พี่แหลมคมได้ไหมพี่ชักหิวนิดๆแล้วล่ะ
0: ได้เลยเดี๋ยวน้องยินดีอุ่นขนมปังให้ด้วย
1: ดีมากจ้าน้องยินดี
2: โอ้เด็กๆคะแบบนี้ต้องเรียกว่าน้องยินดีมีน้ำใจจริง
0: ๆมาแล้วขนมปังอุ่นเตาติ้งมาแล้วมาพร้อมน้ำส้มด้วย
1: โอ้ขอบใจมากน้องยินดีมานั่งกินด้วยกันสิ
0: กินด้วยกันน้องยินดีอุ่นขนมปังสองแผ่นน้ำส้มสองแก้ว
1: หอมจังน่ากินมากเลยขนมปังเนี่ย
3: มาแล้วมาแล้วเหลมคมดอกไม้สวยๆที่สั่งไว้มาแล้ว
1: อ้าวคุณเลข8มาพอดีเลยโอ้โหดอกไม้สวยจัง
3: เนี่ยเลข8รีบเอามาส่งให้เลยเนาะโอ้ยหิวจัง
0: อ้าวคุณเลข8หิวหรอกินขนมปังของน้องยินดีสิ
3: ขอบใจมากน้องยินดีใจดีมีน้ำใจจริง
0: ๆเดี๋ยวของน้องยินดีเข้าไปอุ่นขนมปังใหม่ได
2: ้เอสงสัยว่าน้องยินดีจะลืมเรื่องเล่นไปแล้วนะเด็ก
1: ๆมาคุณเลข8มากินขนมปังกับน้ำส้ม
4: สวัสดีจ้าน้องยินดีทำไมตื่นแต่เช้าเลยหิวหรือไงจ๊ะ
0: หิวนิดหน่อยอ่ะพี่นุ่มนิ่ม
4: ขอโทษนะวันนี้พี่นุ่มนิ่มตื่นสายไปหน่อยเดี๋ยวพี่นุ่มนิ่มเตรียมอาหารเช้าเผื่อให้ทุกคนเลย
0: เยี่ยมไปเลยให้น้องยินดีช่วยนะ
4: ขอบใจจ้าน้องยินดีแล้ววันนี้เราจะกินอะไรกันดีนะ
0: ซุปฟักทองน้องยินดีอยากกินซุปฟักทอง
4: ได้เลยอย่างนั้นเรามาช่วยกันทำซุปฟักทองกันนะพี่นุ่มนิ่มหั่นฟักทองนะแล้วให้น้องยินดีช่วยล้าง
0: ล้างฟักทองง่ายมากพี่นุ่มนิ่มหั่นมันได้เลย
4: ได้ว้าวอะน้องยินดีเอาไปล้างนะ
0: ล้างล้างล้างให้สะอาดสะอาดสะอาด
4: ล้างเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปปอกเปลือกแล้วก็เอาฟักทองไปนึ่ง
0: ฟักทองนึ่งก็อร่อยนะพี่นุ่มนิ่ม
4: ใจเย็นๆน้องยินดีเราจะกินซุปฟักทองกันไม่ใช่หรอ เอาล่ะฟักทองสุกนุ่มแล้วน้องยินดีไปหยิบนมจืดให้หน่อยสิ
0: ได้เลยพี่นุ่มนิ่มเอานี่นมจืดสนิท
4: จ้าขอบใจจ้ะเอาฟักทองใส่โถปั่นแล้วเทนมจืดตามลงไปสูตรพี่นุ่มนิ่มไม่ใส่หอมใหญ่ไม่ใส่เนยแค่ฟักทองกับนมใส่เกลือนิดนึงปั่นแล้วก็ตั้งเตา
0: ให้น้องยินดีกดสวิตช์ปั่นนะ
2: แหมน้องยินดีช่วยได้เป็นอย่างดีเลยนะเนี่ย
4: เดี๋ยวพี่นุ่มนิ่มเอาฟักทองปั่นตั้งเตาเองนะน้องยินดีออกไปตามพี่แหลมคมกับพี่ว่องไวมาได้แล้ว
0: อย่างนั้นน้องยินดีออกไปดูพี่แหลมคมก่อนนะ
4: จ้าได้จ้ะมีซุปฟักทองแล้วก็ต้องมีขนมปังปิ้งด้วยสินะ
1: ร้อนร้อนร้อนร้อนร้อนจริง
0: อ้าวพี่แหลมคมยังปลูกดอกไม้ยังไม่เสร็จหรอ
1: พี่แหลมคมเพิ่งขุดหลุมเสร็จ3หลุมก็เลยนั่งพักหน่อยนึง
0: ให้น้องยินดีช่วยอีกนะน้องยินดีเอาดอกไม้ลงหลุมให้เอง
1: อ่าได้จ้าได
0: ้ฮึบ1

0: 2ฮึบ3เสร็จเรียบร้อยพี่แหลมคม
1: เก่งมากจ้าน้องยินดีเสร็จแล้วก็ไปล้างมือด้วยนะเดี๋ยวพี่แหลมคมรดน้ำแล้วเก็บอุปกรณ์เอง
0: โอเคไปล้างมืออ้อพี่แหลมคมอย่าลืมไปกินซุปฟักทองนะเดี๋ยวน้องยินดีจะไปตามพี่ว่องไวก่อนนะพี่ว่องไวพี่ว่องไวพี่ว่องไวพี่ว่องไววาดรูปเสร็จหรือยังไปกินซุปฟักทองกันได้แล้ว
2: เกือบเสร็จแล้วขอเวลาพี่ว่องไวอีกแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ตามไป
0: อย่างนั้นน้องยินดีวีรอที่ห้องครัวก่อนนะอย่าช้านะพี่ว่องไว
2: ได้ได้วาดวาดวาดให้คนน่ารัก
3: นุ่มนิ่มเห็นด้วยค่ะน้องยินดีไปตามพี่ว่องไวแล้วใช่ไหม
0: ใช่แต่พี่ว่องไวบอกว่าขอเวลาแป๊บนึง
1: งั้นก็รอแป๊บนึงเนาะพี่แหลมคมเกือบลืมอะไรไปอย่างนึงเพิ่งนึกขึ้นได
0: ้พี่แหลมคมลืมอะไรหรอ
1: พี่แหลมคมว่าจะถามว่าทำไมน้องยินดีออกไปตามพี่แหลมคมแต่เช้าน้องยินดีมีอะไรให้พี่แหลมคมช่วยไหม
0: คือน้องยินดีหาคนเล่นด้วยอะ
3: นุ่มนิ่มรู้แล้วน้องยินดีเดินหาพี่ๆแต่ทุกคนไม่ว่างใช่ไหม
0: ใช่ไม่มีใครว่างเล่นกับน้องยินดีเลย
1: แต่น้องยินดีก็เลยได้ช่วยพวกพี่ๆไงน้องยินดีมีน้ำใจมากเลยนะ
3: เอ้าพี่ว่องไวมาพอดีถือรูปอะไรมาด้วย
0: พี่ว่องไววาดรูปเล็กๆทำไมนานจัง
2: พี่ว่องไววาดสองรูปไงรูปใหญ่อยู่ในห้องส่วนรูปเล็กใบนี้พี่ว่องไววาดให้น้องยินดี
1: รูปอะไรหรอว่องไว
2: แทนแทนแทนไม่ได้แทนไม่ได้แทน
1: ว้าว
3: รูปน้องยินดีนี่น่ารักมากเลย
2: ชื่อว่ารูปน้องยินดีมีน้ำใจ
1: ใช่เลยเหมาะมากว่องไว
2: อ่ะพี่ให้น้องยินดีนะ
3: พี่นุ่มนิ่มก็มีของชอบของน้องยินดีนะ
0: อะไรหรอพี่นุ่มนิ่ม
3: ฟักทอง 100,000 อร่อย
0: ใช่โอ้ของโปรด
1: ส่วนพี่แหลมคมก็จะเล่นกับน้องยินดีทั้งวันเลย
4: แหมวันนี้ทุกคนเอาใจน้องยินดีเป็นพิเศษเลยนะคะเด็กๆก็เพราะว่าน้องยินดีมีน้ำใจให้กับพี่ๆไงล่ะคะ
2: น้องยินดีน่ารักจริง
5: ๆสวัสดีครับน้องยิ้มคิวครับ
0: น้องน้ำไมโครน้ำจอไอใจน้ำใจ
6: สวัสดีค่ะเด็กๆได้เวลามาสนุกกับพี่เอมและเสียงดนตรีมาสนุกด้วยกันค่ะ

มีน้ำใจมีน้ำใจอะไรนะที่มีน้ำใจมีน้ำใจมีน้ำใจ

ยวก็คือกระติกนะขอใช้ส่วนตัวของคุณแววไม่ต้องรู้ว่าจะไม่มีน้ำดื่มเชิดขยะด้วยนะอย่าลืมอย่าลืมพวกเขาปลื้มว่าขอบใจว่าขอบใจคุณกระหายเรามีน้ำใจเรามีน้ำให้คุณชอบนมเย็นเรามีน้ำใจมีน้ำเย็นให้คุณชอบน้ำอุ่นเรามีน้ำใจมีน้ำอุ่นให้คุณอยาก

หนใครพกกระติกน้ำบ้างเยี่ยมโลกขอบใจพีเอ็มก็ขอบใจการพกกระติกน้ำเนี่ยช่วยให้เราประหยัดเพราะว่าเราไม่ต้องซื้อน้ำขวดใหม่ช่วยโลกเพราะว่าเราไม่ต้องสร้างขยะแล้วก็ช่วยตัวเราเองเพราะว่าเวลาเรากระหายเราก็มีน้ำดื่มสดชื่นช่วยขนาดนี้รับไปเลยรางวัลน้ำใจดีเด่นการมีน้ำใจเนี่ยไม่ยากเลยนะคะแค่เราฝึกแบ่งฝึกให้การให้เนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องให้เป็นสิ่งของก็ได้นะคะเราอาจจะทำอะไรให้ใครก็ได้อย่างเช่นมีน้ำใจช่วยนวดคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมีน้ำใจช่วยคุณแม่กวาดบ้านมีน้ำใจช่วยปลอบเพื่อนเวลาเพื่อนเสียใจมีน้ำใจช่วยเล่นกับแมวแมวจะได้ไม่เหงาพี่เอ็มพูดอย่างนี้เด็กๆคงนึกออกเยอะแยะเลยใช่ไหมคะเรื่องที่ตัวเองมีน้ำใจเล่าให้พี่เอ็มฟังบ้างนะคะแล้วส่งมาทาง Facebook Page ขบวนการฟันน้ำนมใครมีน้ำใจดีเด่นรับไปเลยของที่ระลึกน่ารักน่ารักค่ะตอนนี้พี่เอมอยากจะชวนเด็กๆคิดถึงสิ่งกระซิบกริ๊ดหรือสิ่งที่ใหญ่ๆสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรคิดมุมไม่สนุกได้ไหมใหญ่ๆคิดคิดคิดแล้วก็คิดคิดคิดคิดคิดคิดแล้วก็คิดคิดคิดคิดคิดคิดแล้วก็คิดคิดคิดคิดมุมไม่สนุกได้ไหม

0: โยนยังไง
1: น้องโยนให้แตกไปเลยตอนนั้นเริ่มโกรธแต่ว่าเขาก็วิ่งหนีไปแล้วฟอสก
2: ็มินิฮอตใจจืดพลังแจ๋วออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 6:30 น. ทางไทย PBS กฎหมายเลข 3

0: ฟองน้ำในมือภูรินะซุปน้ำนะจะจุ่มซุ่มอ่ะอ่ะเกะไม่ได
1: ้พี่สอนแป๊บแป๊บแป๊บเดี๋ยวพี่สอน
0: ถ้าเวลาให้อาหารสัตว์เลี้ยงที่บ้านเราแล้ว
2: โอเคเข้าห้องนี้ใช่ไหม
0: ใช่
2: น
0: ี่เหรอ
2: ใช่อันนี้เบา
0: ขออาหารหน่อยนิ่มคว้าเลย
2: คว้าเลย
0: คว้าเลย
2: ไหนจะเลี้ยง
0: ฟ้า
2: ฟ้าเหรอ
0: ปิดเอาปิดลำบากเด็ดเบ็ด
2: กูดู
0: นี่ไงสัตว์เลี้ยงเราอยู่ข้างใน
2: พี่จ๋าคะ
0: ดูสัตว์เลี้ยงให้หนูหน่อย
2: ไหนไม่เห็นจะมีเลยมีแต่กล่องหูยิ่งขนาดนี้เพื่อนๆทายสิว่าเราเลี้ยงอะไร
0: โอ้เห็นแล้ว
2: โอ้
0: ดิ้งดิ้ง
2: โอ้โห
0: ขอดูหน่อยนี่มีกี่ขาขอดูหน่อย
2: ตามมังงนะ
0: ห้าสองสามสี
2: ่ตามมังงะหก
0: มันไม่หนีพี่ว่ามีหกขาเพราะว่ามันสามบวกสามเนี่ยเยอะ
2: ว
0: ้
2: าว
0: แนนิมยกไหนดูหน่อยสิ
2: คุณ
0: น้ำตามันแบบเหลืองดำดำ
2: ตัวมีหนวดแต่มันไม่ลื่น
0: แต่มันสีมันเหมือนกันมากแสดงว่าเด็กคือลูกมันบางตัวมีปีกบางตัวไม่มีปีก
2: เหมือนแมงสาบเลยใช่แมงสาบไหมเนี่ย
0: ดูคล้ายแมลงสาบแต่ไม่ใช่นะพวกนี้เขาเรียกว่าแมลงสาบดูเบี้ยเราเลี้ยงไว้เป็นอาหารของสัตว์ของปุ๋ยของพวกกิ้งก่านี่นะตัวผู้ไม่มีลายแล้วปีกยาวๆแล้วปีกยาวกว่าตัว
2: เมีย
0: ตัวเมียจะสั้นกว่าแล้วก็มีลายแล้วตัวเมียก็จะอ้วนตัวผู้คือตัวไหน
2: ตัวผู้เหรอ
0: มี
2: นี่นี
0: ่หกตัวเมีย
2: ตัวเมียก็เนี่ย
0: หกพ่อแม่พันเอฟหนึ่งกองตัวผู้10ตัวตัวเมีย15ตัว
1: โอเคใช่
2: อ
1: ัน
2: นี้หนักกว่าอีกอันนี้หนัก
0: ผู้
1: บีกยาว
2: ยาวเนี่ยนี่
0: ตัวใหญ่ๆพวกนี้เป็นพ่อพันแม่พันตัวเล็กๆแบบนักกิ้งก่าสล
3: ณอาณาจักรแห่งแมลงสาบที่มีเหล่าแมลงสาบสูงสักและประชาชนชาวแมลงสาบอยู่กันอย่างสงบสุข
4: เฮ้ยฉันเจอก่อนเอามานี่นะ
3: ส่วนใหญ่ก็จะสงบสุขกันนะในขณะที่ขบวนแห่ของแมลงสาบสูงสักกำลังเดินทางอย่างชิวๆทันใดนั้นเองก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น
5: น่ะนั่นอะไรน่ะ
4: จะไปรู้ได้ไงก็อยู่ด้วยกันเนี่ยปะโถ
5: โอ้โห
4: เฮ้ยแมลงสาบ
5: โอ้ยก็แมลงสาบกันหมดเนี่ย
6: ไม่เหมือนจ้ะฉันคือเลดี้ดูเบียเป็นแมลงสาบดูเบียส่วนพวกนายเป็นแมลงสาบบ้าน
3: เลดี้ดูเบียขอให้สองพี่น้องช่วยพากลับปราสาทแต่ฝนเจ้ากรรมตกลงมาซะก่อนเจ้าแมลงสาบบ้านทั้งสองจึงพาเลดี้ดูเบียมาหลบพายุฝนที่บ้านของตนเอง

0: นั่นนี่บ้านพวกเธอเหรอเนี่ย
1: แหมแมลงสาบเขาก็อยู่อย่างนี้ทั้งนั้นแหละ
0: โอ้ no no no no ไม่ค่ะแมลงสาบดูเบียอย่างเราอะชอบอยู่ในที่สะอาดสะอ้านคิดถึงเตียงรังไข่แสนอบอุ่นจัง
2: ฮ่าแมลงสาบสูงสักก็หิวเป็นด้วยอะเนอะอ้าวนี่เชิญเลยครับ
0: ว้าวกรี๊ด
1: แหมแหมกรี๊ดดีใจใหญ่เลยดูสิดูสิ
0: เราไม่ค่อยหิวเท่าไหร่แล้วล่ะคิดถึงผลไม้สดหวานหอมสะอาดสะอาดจัง
2: ถ้าพร้อมแล้วตามมานะ
1: ไปกันเลย
2: บินไปแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะเจ้าหญิงนะเฮ้ยใช่ไหมเจ้าหญิง
0: หยุดก่อนรอฉันด้วย
2: เอ้าทำไมไม่บินตามเรามาล่ะท่าน
1: บินเกอร์เลยเนี่ย
0: ดูสิปีกสั้นจุ๊จู่แบบเนี้ยบินกี่โมงส่วนแมลงสาบดูเบียตัวผู้มีปีกก็จริงแต่ก็แค่ร่อนลงใกล้ๆเท่านั้นแหละพวกฉันบินไม่ได้
2: โอ้โหสนุกไหมเจ้าหญิง
0: สุดยอดไปเลยว้าว
1: โอ้โหมันต้องขนาดนั้นเลยเหรอท่าน
2: ท่านจะไปไหนนะเราขอไปด้วยได้ไหม
0: ไม่ได้หรอกเพราะแมลงสาบดูเบียอย่างพวกเราน่ะมีสารอาหารสูงทำให้พวกคุณกิ้งก่ากับสัตว์เลี้ยงแบบพิเศษแข็งแรงและที่สำคัญพวกเขาต้องการความสะอาดมากไม่งั้นจะเจ็บป่วยได้ง่ายน่ะ
2: เฮ้ยเข้าใจแล้วเห็นโชคดีนะเจ้าหญิง
0: ขอบใจพวกนายมากนะบ๊ายบาย
3: บูเบียเตียงไม่ยากที่สำคัญไม่สกปรกแน่นอน

0: เมืองลพบุรีแห่งนี้มีปริศนาอะไรซ่อนอยู
1: ่เราต้องไปหาภูเขาสีขาว
2: เป็นแป้งผสมทรายหรอ
0: ใช
1: ่คล้ายๆเฮ้ยน้ำอะไรอ่ะเอาไปทำอะไรตรงนั้นมานี่เบาๆด้วยนะ
0: และภารกิจของเราสไปเรนเจอร์จะท้าทายขนาดไหนไปลุ้นเอาใจช่วยพวกเขากันได้ในคิดเรนเจอร์ปฏิบัติการเด็กช่างคิดเสาร์นี้เวลา 7:10 น.กดหมายเลข 3 ช่องไทย PBS
3: ไทย PBS Kids Club
4: เปิดบ้านต้อนรับน้องโฟกัสมาเป็นเจ้าหนูผู้ประกาศในช่วงคิดเล่นเป็นข่าว
5: มาเนื้อเมคชวนเด็กๆมาสร้างสีสันเนรมิตสายลุงจากซัมลี่ผ่านการทดลองสุดสนุก
4: แล้วมาทำความรู้จักกับนกกระจอกเทศนกที่บินไม่ได้แต่วิ่งเร็วที่สุดในโลกในห้องเรียนธรรมชาติ
5: ติดตามชมได้ทุกวันเสาร์เวลา 7:30 น.
4: ทางไทย PBS กฎหมายเลข 3
3: มาเจอกันนะเด็กๆ

0: ดีทุกคนแมสเสจนี้สำหรับเพื่อนดาวโลกและเพื่อนต่างดาวขอเชิญทุกคนเข้าร่วมกรุ๊ปสนุกกลับเด็กสาวแห่งกาแล็กซี่สำหรับเด็กๆทุกคนทั่วทั้งซุปเปอร์คลัสเตอร์แต่ฉันเชิญแม่กับย่าด้วยเพราะฉันอยากให้เขามาแจมด้วยเธอเชิญแม่เธอด้วยก็ได้โอเคมาเข้าคลับด้วยกัน
1: ทีนี้ก็แค่รอทุกคนตอบรับแม่อยากเข้ากรุ๊ปสาวแห่งกาแล็กซี่ไหม
2: ได้เลยลูก
1: แจมได้สมาชิกคนแรกแล้วขอบคุณค่ะแม่หนูไปอวกาศนะโอ้อย่าลืมชวนคุณย่าด้วย
3: ฉันทำได้ฉันสามารถไม่ยึดถือยึดติดไม่มีทีวีไม่มีมือถือไม่มีเน็ตจิตใจฉันปลอดโปร่งความคิดในหัวมีแต่ไอเดียปลาดเปลืองว่องไวมากฉันเป็นเมฆขี้อายฉันเป็นมัฟฟินอุ่นๆฉันเห็นคุณค่ารอยยิ้ม
1: สวัสดีเพื่อน
4: ๆทำไมถึงไม่ปิดเครื่องซะล่ะ
3: ฉันไปเอาการนะมิสเตอร์บิสกิต
5: ถ้าประลองกระต่ายอ้วน
6: กระต่ายอ้วนกระต่ายอ้วนกระต่ายอ้วนกระต่ายอ้วนกระต่ายอ้วนใหญ่ใหญ
4: ่มีคนเล่นกระต่ายอ้วนด้วยแหละ
1: ลีโออยากเข้ากรุ๊ปเด็กสาวแห่งกาแล็กซี่ไหม
7: เป็นกรุ๊ปอะไรเหรอ
1: ก็เป็นกรุ๊ปเพื่อนคุยเรื่องผู้หญิงแจกสูตรทำคัพเค้กให้หมาแบ่งปันหนังสือเล่าความลับ
7: เอาดิเข้าด้วยคนแล้วเธอละคิม
4: เอาด้วยนัดกันเมื่อไหร่ล่ะ
1: รอให้สมาชิกเยอะๆก่อนตอนนี้มีแค่พวกเธอกับแม่ฉัน
7: เสียบปั๊กกับเดนดัส3 2 1
8: วันนี้เด็กดาวโลกวันนี้พวกเธอจะไปที่ดาว Star World Star World เป็นผู้ใช้โซเชียลมีเดียตลอด24ชั่วโมง
7: บ้าไปแล้ว
8: ภารกิจคือผูกมิตรกับเหล่าอินฟลูเอนเซอร์เด็กๆต่างดาวทุกเผ่าพันธุ์ที่ทุ่มเทเพื่อสะสมยอดไลค์
1: งานนี้เอาแล้วไงแม่ไม่ชอบให้ฉันเล่นโซเชียลมีเดียฉันชอบการ์ตูนกับกังฟูมากกว่า
8: โชคดีนะเด็กๆงานนี้คงต้องให้โชคช่วย

0: ดูนั่นแสงไฟ
1: แฟลชกล้องถ่ายรูปเด็กทุกคนบนดาวนี้เป็นคนดังในโลกโซเชียลเหร
2: อพวกอินฟลูเอนเซอร์
0: วันเดย
3: ์นั่งดูพลุนั่งเศร้าอยู่บนหน้าผาริมทะเลถ่ายรูปคู่กับน้องหมาตัวโปรด
0: เฮ้ยฉันลีโอเรามาจากดาวอื่นเรามาดาวนี้เพื่อหาเพื่อน
3: ถ้าอยากเป็นเพื่อนก็เข้ามาฟอลโล่ฉันได้เลย
0: เราอยากเป็นเพื่อนแบบตัวเป็นๆอ่ะโอ้ฉันขอโทษนะ
3: จริงๆแล้วรูปนี้ก็อาจจะเลิศก็ได้นะงั้นโพสเลยโอ้ฉันชอบยอดไลค์เอ้าเอาไป1ไลค
0: ์อืมชอบอะ
4: ว้าวได้ไลค์เพียบเลยนะคลีโอ
3: ใช่ไหมล่ะฉันคิมส่วนนี้แอลิสและนี่ลีโอฉันคริโอถ้าอาจจะรู้จักแล้วฉันชอบแต่งตัวและโพสต์รูปลงโซเชียลมีเดีย
5: ฉันไทยเป็นนักสเก็ตสุดเท่และนักผัดผลในโซเชียลมีเดีย
4: ฉันโอลี่สายสุขภาพตัวพ่อเรื่องการ